เกิดแนวคิดนะคะว่าการใช้ฐานข้อมูล NoSQL นะคะจะมาตอบโจทย์ในส่วนของข้อมูลถ้าเราก็มีข้อมูลขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีโครงสร้างที่ไม่ตายตัวนะคะอย่างเช่นในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอนะคะหรือจะเป็นข้อมูลต่างๆที่เก็บอยู่ในเอกสารต่างๆนะคะตรงนี้ฐานข้อมูล relational ที่เป็นลักษณะของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เนี่ยยังไม่ตอบโจทย์มากนักนะคะซึ่งเป็นที่มาเกิดขึ้นในเจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL นะคะซึ่งคำว่า NoSQL นะคะก็คือเกิดซึ่งคำว่า NoSQL นะคะก็เกิดจากตัวย่อนะคะจริงๆก็คือมันเป็นมิตอัพตัวหนึ่งนะคะที่เขาสร้างขึ้นมาในการพูดคุยนะคะในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะแล้วตอนนั้นเขาใช้แฮชแท็กคำว่า NoSQL นะคะแต่ปัจจุบันก็ได้ define หรือนิยามไปเจ้าตัว NoSQL ตัวนี้นะคะว่ามาจากคำว่า Not Only SQL นะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของไอ้เจ้าตัวการเปรียบเทียบนิดนึงนะคะว่าในฐานข้อมูลแบบ relational นะคะหรือ SQL database นะคะหลักๆก็คือการจัดเก็บข้อมูลเป็นลักษณะของตารางนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น relational database ในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น transaction กับอีกส่วนหนึ่งก็คือฐานข้อมูลที่เป็นลักษณะของ analytical หรือฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแต่ส่วนของฐานข้อมูล NoSQL จะเห็นได้ว่ามีหลายประเภทเลยนะคะอันแรกนะคะขอแนะนำคือ key value นะคะอันที่2คือ document อันที่3คือ column family หรือที่จะเรียกว่า Y column ก็ได้หรือจะเรียกว่า Y column ก็ได้นะคะอันที่4ก็คือ graph databaseนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนิดนึงนะคะว่าในแต่ละรูปแบบของฐานข้อมูลนะคะฐานข้อมูลที่เป็นลักษณะของ relational database นะคะก็จะเก็บข้อมูลเป็นลักษณะของโครงสร้างที่เป็นตารางนะคะส่วน NoSQL นะคะจะเห็นได้เลยว่ารูปแบบการจัดเก็บจะแตกต่างกันไปนะคะฐานข้อมูลแบบเดิมเนี่ยจะเป็นของโครงสร้างชัดเจนเป็นแบบตารางนะคะมีคอลัมน์อะไรบ้างกําหนดไว้เลยนะคะแต่ถ้าฐานข้อมูลเป็นลักษณะของ key value ก็คือกําหนด key value จะใส่อะไรก็ได้ดังนั้นทางด้านขวาตรงนี้จะใส่ค่าอะไรก็ได้จะเป็นชุดของข้อมูลหรือจะเป็นข้อมูลโดดๆก็ได้นะคะอันถัดไปนะคะถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นลักษณะของเป็นเอกสารอย่างเช่นเป็นไฟล์นะคะเช่นไฟล์ที่เป็น JSON XML พวกนี้นะคะก็สามารถมาจัดเก็บในฐานข้อมูลได้นะคะดังนั้นตรงนี้เราจะจัดเก็บอะไรลงไปก็ได้นะคะแบบที่3คือ Y column หรือ column family นะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นลักษณะของตารางแต่อันนี้ให้ความสนใจในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลนะคะที่อยู่ในลักษณะของ column oriented นะคะคือทุกอย่างข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ที่เป็นคอลัมน์เดียวกันจะเก็บอยู่ติดกันดังนั้นเวลาที่เราต้องการจะสืบค้นเช่นเราอยากจะหาค่าเฉลี่ยของรายได้ที่เราทําได้นะคะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นการวิเคราะห์คอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งเนาะแล้วข้อมูลมันจัดเก็บอยู่ติดกันปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราจะสรุปหรือเราอยากจะวิเคราะห์ข้อมูลเราก็จะได้คําตอบตรงนั้นทันทีนะคะแล้วก็แบบสุดท้ายที่แนะนำนะคะก็คือ graph database นะคะลักษณะของ graph database ก็คือเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เราสนใจหรือที่เรียกว่าโนดนะคะแล้วก็แต่ละโนดเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเขาจะใช้เป็นเส้นแบบนี้นะคะค่ะคุณลักษณะของฐานข้อมูล NoSQL นะคะหลักๆก็จะมีการตอบในส่วนของเรื่องการจัดเก็บข้อมูลนะคะที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เยอะนะคะข้อมูลจะโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการสเกลของข้อมูลเนี่ยนะคะสามารถขยายได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในส่วนของ High Availability นะคะก็คือเนื่องจากฐานข้อมูล NoSQL ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้อยู่บนฐานข้อมูลที่เป็นบนคลัสเตอร์ดังนั้นมีหลายๆเครื่องช่วยกันทำงานดังนั้นถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะคะเสียไปอย่างเช่นตัวเนี้ยนะคะคุณสมบัติถัดไปก็คือ Partition Tolerance นะคะโนดใดโนดหนึ่งเสียไปนะคะยังไงจะมีโนด Backup ก็คือจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือ Availability ของไอ้เจ้าตัว Data ของเราก็พร้อมใช้เสมอนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือมันรองรับในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลปริมาณดังนั้นมันจะตอบโจทย์ในส่วนของเรื่องคอนเซปต์ของ Big Data นะคะว่าข้อมูลที่เราโตขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนี้ฐานข้อมูลตัวนี้ก็คือจะมี Storage ที่รองรับเอาไว้นะคะดังนั้นถ้าตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วนะคะจะทำให้ส่วนของคนที่เป็น Developer หรือการพัฒนานะคะก็สามารถพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะของเจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL ที่ชั้นนำนะคะอย่างเช่น Key Value Store นะคะหรือ Key Value นะคะเจ้าตัว Redis กับ React นะคะก็จะเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมนะคะส่วนของ Column Store นะคะจะมี HBase นะคะ Cassandra ส่วน Document Store นะคะก็จะมีพวก MongoDB CouchDB นะคะแล้วก็ Graph Store ก็จะมี Neo4j แล้วก็Infinite Graph นะคะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะได้เห็นตัวอย่างการใช้งานของมันนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นว่านะคะเจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL นะคะเข้ามาตอบโจทย์หรือจริงๆก็คือมาเสริมในส่วนของสิ่งที่ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไม่สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลได้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในตอนหน้านะคะในตอนถัดไปค่ะ

สำหรับตอนที่2นะคะเราจะมาพูดถึงการดำเนินงานกับฐานข้อมูล Noise Scale นะคะในส่วนของตอนที่1ที่เราพูดไปแล้วนะคะว่าฐานข้อมูล Noise Scale เนี่ยเข้ามาตอบโจทย์อะไรเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเจ้าตัวฐานข้อมูล Noise Scale เนี่ยสามารถดำเนินการอะไรได้บ้าง

่ในฐานข้อมูลเรียบร้อยละนะคะหากข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลนั้นเราจำเป็นต้องแก้ไขนะคะก็จะทำการอัปเดตแล้วก็ถ้าข้อมูลนั้นเราไม่ใช้แล้วเราก็จะดำเนินการ delete นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมารู้จักไอ้เจ้าตัวประเภทแรกของฐานข้อมูล NoSQL นะคะนั่นคือฐานข้อมูล key value นะคะหรือในภาษาไทยเรียกว่า key ค่านะคะอันนี้โชว์ให้เห็นนะคะว่าจากที่มีจริงๆในท้องตลาดเนี่ยมีฐานข้อมูลที่เป็นลักษณะของ key value จำนวนมากนะคะแต่ให้ดูเส้นสีฟ้าๆตัวนี้นะคะนะคะนี่คือฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมนะคะตัวแรกก็คือ Redis นะคะถ้ามาดูตัวถัดไปค่ะนะคะก็คือจะเป็นสีดำๆเข้มๆนี่นะคะก็คือ Amazonนะคะ Amazon DynamoDB นะคะจะเห็นได้ว่าฐานข้อมูลเจ้าตัว Key Value เนี่ยนะคะมีหลาย product ที่เขาเปิดใช้งานนะคะซึ่งบางตัวก็จะเป็นของฟรีบางตัวก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะดังนั้นในที่นี้นะคะเดี๋ยวขอแนะนำในส่วนของที่เป็นของฟรีนะคะนั่นคือ Redis นะคะส่วนของฐานข้อมูลนะคะ Redis นะคะสิ่งที่เราจะสามารถทำได้นะคะก็คือในส่วนของการดำเนินงานcreate นะคะเราสามารถใช้คำสั่ง set ได้นะคะในคำสั่ง set นะคะจะตามด้วย key แล้วก็ value นั่นคือในที่นี้นะคะเราก็จะต้องการจะเพิ่ม key ที่ชื่อว่า name แล้วก็ value ที่ชื่อว่า John Doe นะคะหลังจากที่เราเพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้วถ้าเราต้องการจะอ่านว่า key ที่ชื่อว่า name เนี่ยนะคะอยู่มีค่าอะไรอยู่นะคะเราก็สามารถ read ได้โดยการใช้คำสั่ง get นะคะ get แล้วก็ตามด้วย key ดังนั้นตรงนี้จะได้ผลลัพธ์กลับมาก็คือ John Doe ที่เราเพิ่ง create เข้าไปนะคะหลังจากที่เรามีแล้วเราอยากจะเปลี่ยนชื่อจาก name ที่เคยเป็น John Doe นะคะถ้าต้องการอยากจะเปลี่ยนเราสามารถใช้คำสั่ง set เหมือนเดิมได้นะคะแล้วก็ใช้ key เดิมค่ะคือ name นะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรเราก็ระบุไปนะคะในที่นี้เป็น Jane Smithนะคะแล้วก็ถ้าเราบอกว่า key ตัวนี้เราไม่ใช้งานละนะคะต้องการจะ delete เราก็ใช้คำสั่ง delนะคะหรือมาที่ย่อมาจาก delete นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าการใช้ key value นะคะง่ายมากเลยใช้คำสั่ง set get นะคะในการจัดการกับข้อมูลนะคะแล้ว value ที่เราใส่ตรงนี้ค่ะจะเป็น i ในที่นี้เป็น string เนาะอาจจะเป็นตัว data ที่เป็นตัวเลขก็ได้หรือเป็นชุดของข้อมูลก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราได้ชุดของข้อมูลออกมาที่เหลือเดี๋ยวเราอาจจะมีการสกัดอีกทีนึงว่าข้อมูลที่ออกมาเป็นชุดอย่างเช่นตรงนี้อาจจะมี first name แล้วก็ last name เราก็สามารถมาสกัดได้นะคะว่า first name คืออะไรแล้วก็ขั้นด้วย space last name คืออะไรนะคะถัดไปค่ะอันนี้คือฐานข้อมูลประเภทที่2นะคะนั่นคือฐานข้อมูลเอกสารนะคะหรือ document database นะคะหรือ document store จะเห็นได้ว่าเส้นที่จริงๆได้รับความนิยมสูงสุดเนาะตอนนี้ก็คือจะเป็น MongoDB ตัวถัดไปก็จะเป็น Amazon DynamoDB บางคนอาจจะเริ่มเห็นเอ๊ะตะกี้ก็เริ่มเห็นเนาะว่ามี Amazon DynamoDB นะคะไอ้เจ้าตัว Amazon DynamoDB จริงๆมันเป็นลักษณะของ multiple model ก็คือเขาสามารถจัดเก็บเป็น key value ก็ได้หรือเป็น document ก็ได้ดังนั้นเวลาที่ไปอ่านเอกสารข้างนอกเนาะก็อาจจะพบว่า DynamoDB นะคะเป็นทั้ง key value เป็นทั้ง document database นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่า MongoDB ก็เป็นถือได้ว่าเป็น database ที่ได้รับความนิยมนะคะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าถ้าเราต้องใช้เจ้าตัว MongoDB ในการจัดการกับข้อมูลนะคะจะมีคำสั่งอะไรบ้างนะคะเช่นเคยค่ะเราก็จะล้อนะคะในส่วนของครัดนะคะเริ่มต้นส่วนแรกนะคะคือการ createนะคะเราก็จะมีการอ้างถึงไอ้เจ้าตัว database นะคะแล้วเวลาจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่เป็นลักษณะของ document database นะคะพวกนี้นะคะจะจัดเก็บไว้อยู่เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับ table แต่ที่นี่จะเรียกว่าเป็น collection นะคะสิ่งที่จัดเก็บเข้าไปเหมือนเป็น row นะคะอันนี้ก็จะเก็บเหมือนกับเป็นเจ้าตัวรายการ1รายการถ้าเราต้องการจะ insert ทีละรายการก็ insert one insert หลายรายการก็ insert many นะคะทำเช่นเดียวกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะมีข้อมูลที่เป็น collection เรียบร้อยละนะคะหลังจากนั้นถ้าเราต้องการจะอ่านนะคะก็ใช้ไอ้เจ้าตัวเมธอดที่ชื่อว่า file ในการอ่านข้อมูลและเราสามารถใส่เงื่อนไขได้และเราสามารถใส่เงื่อนไขลงไปได้โดยใช้ where นะคะแล้วเราอยากจะดึงข้อมูลอะไรออกมาก็สามารถใช้ส่วนของที่เรียกว่า projection นะคะเช่นเคยค่ะถ้าเราต้องการทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมีข้อมูลและเราอยากจะอัปเดตก็สามารถใช้คำสั่ง update one update many ก็ได้นะคะส่วนถ้าเราบอกว่าเลิกใช้ละข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถใช้คำสั่งพวก delete one delete many ได้นะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งให้เห็นภาพนะคะว่าถ้าเราจะใช้ MongoDB นะคะก็มีแพทเทิร์นตามนี้นะคะซึ่งดูเรียบง่ายดีนะคะถัดไปค่ะประเภทถัดไปนะคะก็คือฐานข้อมูลที่เรียกว่า Y column หรือ column family นะคะฐานข้อมูลตัวนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าตัวที่ท็อปๆชื่อว่า Cassandra ตัวรองลงมาที่ได้รับความนิยมก็คือเจ้าตัว HBase นะคะซึ่งในที่นี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำไอ้เจ้าตัว Cassandraฐานข้อมูลเจ้าตัว Y column หรือ column family ลักษณะการจัดเก็บนะคะยังคงเป็นตารางดังนั้นจะเห็นได้ว่าคำสั่งของ Cassandra ตรงนี้ค่ะนะคะจะเป็น

คำสั่งเหมือนฐานข้อมูลที่เราใช้ใน relational database นะคะการ create หรือสร้างรายการใหม่เราจะใช้คำสั่ง insert นะคะหากเราต้องการจะ read เราจะใช้คำสั่ง select นะคะหากจะต้องการจะ update ก็ใช้คำสั่ง update นะคะแล้วก็ delete เราก็ใช้คำสั่ง delete ดังนั้นตรงนี้ถ้าเรามีพื้นฐานของ relational database แล้วนะคะเราก็สามารถดำเนินการได้ในส่วนของเจ้าตัว Cassandra ได้สบายเลยเพียงแต่เบื้องหลังการทำงานเนี่ยตรงนี้มันจะสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะตอบโจทย์ในส่วนของเวลาที่เราต้องการจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลและอยากได้ผลลัพธ์จากการและอยากได้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากๆนะคะเจ้าตัวฐานข้อมูลตรงนี้จะได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วนะคะถ้าไปเปรียบเทียบกับ relational database ถัดไปค่ะเรามาดูฐานข้อมูลประเภทสุดท้ายนะคะก็คือ graph database นะคะจะเห็นได้ว่าตัวชั้นนำนะคะก็คือในที่นี้ก็คือจะเป็นตัว Neo4j นะคะแล้วก็ตัวรองลงมานะคะก็จะเป็นของ Microsoft นะคะซึ่งในที่นี้เราก็จะสนใจตัวแรกนะคะก็คือ Neo4j ค่ะนะคะการทำงานของ Neo4j นะคะก็อันนี้อาจจะต้องเรียนชุดคำสั่งนิดหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีเดโมถัดไปนะคะในส่วนของการดำเนินงานของ CRUD ใน Neo4j นะคะเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Cipher Query Language นะคะคำสั่ง create match นะคะต้องการจะ delete ก็จะ delete นะคะซึ่งในที่นี้เดี๋ยวจะขออนุญาตไปส่วนของเดโมนะคะแต่ละตัวนะคะว่าในส่วนของตอนที่เรา create ขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นมานะคะอันนี้โชว์ให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงนะคะว่าถ้าเราต้องการจะ create นะคะ object ขึ้นมา1 object นะคะอย่างเช่นเรา create person นะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะของตัวแทนที่เป็น object ที่เป็น person เนอะเขาจะใช้เรียกว่า node นะคะแล้วก็สัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือตัววงกลมตัวนี้นะคะอันนี้คือการทำ create นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอัปเดตตอนเดโมอีกทีนึงนะคะซึ่งจะใช้คำสั่งmatch ข้อมูลที่เราต้องการแล้วเราก็จะมีการเซตข้อมูลตัวนั้นนะคะถัดไปเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของตัว delete อีกทีนึงนะคะว่าหากเรามีข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลตรงนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้ละนะคะเราก็สามารถ delete ได้นะคะแต่ตอนที่เราจะ delete เราต้องมีการเลือกก่อนว่าเราจะ delete อะไรนะคะก็จะมีการ delete เป็นที่เป็น relationship นะคะกับอีกตัวนึงก็คือ delete nodeนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของตัวเดโมนะคะดังนั้นหลักๆของการดำเนินงานของฐานข้อมูล NoSQL นะคะในส่วนนี้ก็โชว์ในทั้งหมด4ประเภทนะคะของฐานข้อมูล NoSQL นะคะซึ่งโชว์ในส่วนของการดำเนินงานที่เป็น CRUD นะคะนั่นคือ Create Read Update Delete นะคะเดี๋ยวในเซสชันถัดไปนะคะเดี๋ยวจะโชว์เดโมให้ดูนะคะว่าในส่วนของ Cipher นะคะถ้าเราจะใช้งานเนี่ยเราจะใช้งานกันอย่างไรนะคะแล้วพบกันช่วงหน้าค่ะค่ะเราก็มาพบกันนะคะในส่วนของตัวเดโมนะคะอย่างที่เกริ่นไว้นะคะว่าในส่วนของฐานข้อมูลที่เป็นลักษณะของ Graph Database นะคะก็จะมีตัว Neo4j ที่ได้รับความนิยมนะคะซึ่งพวกเรานะคะสามารถเข้าไปทดลองใช้กันได้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ Neo4j เนาะนะคะแล้วก็มันจะมีส่วนของการใช้ที่เรียกว่า Sandboxนะคะเราสามารถไปรีจิสเตอร์แล้วก็เลือก create ไอ้เจ้าตัว blank sandbox ขึ้นมานะคะตรงนี้ก็เหมือนกับถาดกระดานทรายนะคะที่เราสามารถเข้าไปเล่นอะไรกับไอ้เจ้าตัวฐานข้อมูลตัวนี้ได้นะคะก็ตรงนี้ของทางตัวเองนะคะก็ได้ทำไอ้เจ้าตัว blank sandbox ขึ้นมาแล้วนะคะเราสามารถมาลองพรีวิวดูในส่วนนี้ว่าตอนนี้มี database อะไรบ้างนะคะเมื่อเข้ามาปุ๊บตรงนี้ค่ะนะคะถ้ามีการสร้างอะไรไว้ตรงนี้นะคะมันจะโชว์ว่าเรามีโนดจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มี relationship อะไรเท่าไหร่นะคะในที่นี้เนาะก็ได้ลองสร้างไอ้เจ้าตัวโนดที่เป็น person ไปบ้างละนะคะเดี๋ยวขอลองเปิดดูนะคะว่าถ้าเรามีข้อมูลเจ้าตัวเนี้ยนะคะอยู่ในฐานข้อมูลของเรานะคะสมมุติว่าตอนนี้เรามีเจ้าตัวคนอยู่2คนเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์นะคะของการที่เราสร้างโหนดเอาไว้แล้วนะคะมีโหนดของคน2คนนะคะคนแรกชื่อแจ็คคนที่2ชื่อเจนนี่นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองมาสร้างโหนดกันดูนะคะก็ในที่นี้นะคะเราจะใช้ไอ้เจ้าตัวสคริปต์ที่มีอยู่ในตัวสไลด์หรือในตัวเอกสารของเราอยู่แล้วนะคะสามารถ follow ในนั้นได้เลยนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตโชว์ให้ดูนะคะว่าสคริปต์ที่เราเตรียมมามีอะไรบ้างสคริปต์แรกนะคะก็คือในส่วนของคำสั่ง create นะคะหากเราบอกว่าเราต้องการจะสร้างนะคะสมมุติในที่นี้นะคะขอสร้างobject อีกตัวหนึ่งหรือโหนดหนึ่งโหนดนะคะคนคนนี้สมมุติกำหนดว่าเป็นชื่อวราพรนะคะแล้วก็มี gender เป็น female นะคะจะเห็นได้ว่าคำสั่งของ cipher นะคะก็คือเหมือนกับเราใช้ฟังก์ชัน create นะคะหลังจากนั้นระบุค่ะว่าประเภทของเจ้าตัว object ที่เราจะสร้างชื่อว่าอะไรนะคะในที่นี้เราจะสร้าง object ที่ชื่อว่า personนะคะแล้วก็ในเจ้าตัว object ตรงนั้นเก็บรายละเอียดอะไรจ
จะเห็นได้ว่าตรงนี้คือโครงสร้างที่เหมือนกับไอ้เจ้าตัว JSON นะคะกำหนดว่าฟิลชื่อฟิลอะไรแล้วก็มีค่าอะไรนะคะฟิลถัดไปคืออะไรแล้วก็มีค่าอะไรเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาสร้าง person คนนี้ดูนะคะการเขียนสคริปต์นะคะอยู่ในบ็อกซ์นะคะในส่วนของ Neo4j นะคะก็จะมีส่วนของ command prompt ตัวนี้ค่ะเราก็ใส่เจ้าตัวคำสั่งตะกี้นี้ลงไปนะคะก็คือ create person name วราพรแล้วก็ gender female นะคะหลังจากนั้นกดปุ่ม run ตรงนี้ค่ะค่ะหลังจากที่เรากดรันแล้วนะคะแล้วก็มีผลลัพธ์ออกมานะคะจะเห็นได้ว่ามุมด้านนี้ค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะจำนวน person นะคะเห็นไหมจำนวนโหนดตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็น3แล้วนะคะแสดงว่าตอนนี้มี3โหนดหรือ3คนละนะคะเดี๋ยวขอถ้าเราต้องการอยากจะดูนะคะหรือการ read เนอะนะคะเราสามารถใช้คำสั่งเดี๋ยวที่มัน generate ได้นะคะลองคลิกที่ตัว person ก็ได้ค่ะนะคะในนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะมีคนทั้งหมด3คนขึ้นมานะคะมีวราพรนะคะแล้วก็2ท่านเดิมที่เคยมีอยู่ในนี้นะคะสมมุตินะคะเดี๋ยวเราจะกําหนดสถานการณ์นะคะก็คือเราสมมุติเราสร้างคนเวลา3คนนะคะแล้วเราอยากจะสร้างความสัมพันธ์นะคะว่าอย่างเช่นวราพรนะคะเป็นบอสของคนที่ชื่อแจ็คละกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูที่โค้ดนะคะในการสร้างความสัมพันธ์นะคะการสร้างความสัมพันธ์เนอะเราก็สามารถบอกได้ว่าเดี๋ยวเราจะอ้างถึงเจ้าตัว person นะคะที่ชื่อว่าวราพรนะคะขอเปลี่ยนเจนตรงนี้เป็นวราพรนะคะนะคะแล้วก็ person คนที่2นะคะชื่อว่าแจ็คนะคะเราจะอ้างถึง person คนที่2ว่า P2 ดังนั้นวราพรเป็น P1 นะคะแล้วก็แจ็คเป็น P2 นะคะอันนี้เป็นการ match นะคะเหมือนกับการสร้างเหมือนสร้างตัวแปรขึ้นมาและหลังจากนั้นเราบอกว่าให้ P1 นะคะแล้วก็สร้าง relationship นี่คือสิ่งที่ไฮไลท์อยู่นี่คือ relationship นะคะเป็นบอสของ P2 นะคะเดี๋ยวเราลองเอาคำสั่งนี้ไปลองดูนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาจะเป็นอย่างไรค่ะหลังจากที่รันเสร็จเรียบร้อยนะคะทางด้านซ้ายตรงนี้ค่ะจะเห็นในส่วนของ relationship ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวขอลอง refresh หน้าจอดูนะคะหลังจากที่ refresh หน้าจอแล้วจะเห็นได้ว่าเรามี relationship 1 relationship นะคะชื่อว่า boss นะคะลองคลิกเข้าไปที่ relationship นี้ค่ะนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าตัว Neo4j นะคะ generate คำสั่งขึ้นมาเห็นไหมคะ match ไอ้เจ้าตัวP อันหนึ่งนะคะที่ P เหมือนกับตัว people เนาะที่มีความสัมพันธ์กับตัวอีกตัวหนึ่งนะคะก็คืออีก person หนึ่งนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะให้ return ก็คือ P ออกมานะคะลองโชว์ไอ้เจ้าตัวนี้ดูนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆมันได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วถ้าเราอยากจะเห็นความสัมพันธ์นะคะเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เนี่ยค่ะนะคะตอนนี้เห็นไหมคะเส้นความสัมพันธ์คือวราพรเป็นบอสของแจ็คนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะของการดําเนินงานแบบนี้ในส่วนของกราฟ database นะคะเราสามารถสร้างความสัมพันธ์แบบนี้นะคะซึ่งลักษณะของกราฟ database เนี่ยเหมาะกับการนําไปใช้ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างออบเจกต์ที่มีหลายๆออบเจกต์นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เหล่านั้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะคะหลักๆที่ใช้กันอยู่ในส่วนใหญ่นะคะกราฟ database ก็คือพวกความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของพวกสื่อโซเชียลมีเดียนะคะว่าอย่างเช่นเราเป็นเพื่อนกับเพื่อนเราเนี่ยอีกหลายคนเลยแล้วเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนคนอื่นนะคะตรงนี้เราสามารถไล่ดูความสัมพันธ์ว่าเราเนี่ยเป็น mutual friend กับเพื่อนหรือเปล่านะคะหรือเราเป็นเหมือนกับรู้จักกับอาจจะรู้จักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเราจะเคยเห็นเนาะว่าไอ้เจ้าตัวสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการแนะนำนะคะว่าคุณอาจจะเคยรู้จักท่านนี้หรือเปล่านะคะเบื้องหลังการทำงานของมันเนี่ยก็คือใช้กราฟ database นะคะอันนี้ก็ทำให้เห็นนะคะว่ารูปแบบของคำสั่งนะคะเดี๋ยวโชว์รูปแบบคำสั่งให้ดูนะคะการ create นะคะการ match ข้อมูลหรือการ read ข้อมูลก็สามารถทำได้ง่ายเลยนะคะถ้าเราอยากจะปรับเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นตะกี้ปรับเปลี่ยนชื่อวราพรเป็นชื่ออื่นก็สามารถแก้ได้นะคะก็คือไปหาชื่อคนเดิมก่อนแล้วก็ชื่อใหม่จะเป็นอะไรนะคะแต่ในส่วนของเจ้าตัว cipher ก็จะใช้คำสั่ง match แล้วก็ setนะคะหากเราต้องการจะ delete ค่ะนะคะทำได้ง่ายค่ะก็ไป match หรือไปเลือกหาเจ้าตัวสิ่งที่เราสนใจที่จะต้องการจะ delete ในที่นี้เรากำลังสนใจ relationship ที่มีเป็นคู่ระหว่างเจนนี่กับแจ็คนะคะหรือวราพรกับแจ็คนะคะแล้วก็ delete relationship นี้ได้
นะคะส่วนโนดก็เช่นเดียวกันถ้าต้องการอยากจะ delete ก็ไป match โนดนั้นให้เจอนะคะแล้วก็ทำการ delete ไอ้เจ้าตัว reference ที่เราอ้างถึง person เหล่านั้นนะคะอันนี้ก็โชว์ให้ดูนะคะในส่วนของตัวอย่างของไอ้เจ้าตัวการใช้ Cypher สำหรับ Graph Database นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในตอนหน้านะคะสำหรับตอนที่3ค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนอาสาสมัครใจเกินร้อยทราบหรือไม่ว่าผู้ที่สามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ 2. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ 3. มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 4. ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาดไทยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้โดยใช้รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน1รูปและสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ใบสมัครได้ที่ฝ่ายอบรมและประสานงานสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยหรือโทร02 252 6913
8: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่

รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของทางเลือกของผู้บริโภคซึ่งเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่ผมจะกล่าวถึงใน2เรื่องหลักๆนั่นก็คือเรื่องของทฤษฎีทางเลือกของผู้บริโภคตามทฤษฎีอรรถประโยชน์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งทฤษฎีที่จะกล่าวถึงนั่นก็คือทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากันครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ทฤษฎีที่1ก่อนนะครับนั่นก็คือทฤษฎีอรรถประโยชน์นะครับภายใต้ทฤษฎีนี้เนี่ยก็จะมีการสมมุติว่านะครับในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจจากการซื้อสินค้านั้นๆมาบริโภคนะครับซึ่งความพึงพอใจที่ผู้บริโภคได้รับเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับตามจำนวนสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อมาบริโภคนะครับและที่สำคัญก็คือว่าจำนวนความพึงพอใจนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะวัดได้ด้วยนะวัดเป็นหน่วยได้ตามชื่อหน่วยที่เรียกว่า utility นะครับหรือที่เรียกว่า util นั่นก็คือว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคภายใต้ทฤษฎีนี้เนี่ยจะมีหน่วยวัดเป็นUtil นะครับอย่างเช่นความพึงพอใจ1 Util 2 Util 3 Util นะครับนั่นก็คือว่าถ้ายิ่งระดับความพึงพอใจมากนะแล้วจำนวน Util ก็จะมากขึ้นไปด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างในตารางนี้นะครับถ้าเราสมมุติให้ผู้บริโภคเนี่ยมีการบริโภคน้ำเพิ่มขึ้นในทีละแก้วนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าจำนวน Util ของผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีจำนวนที่มากในหน่วยแรกนะครับแล้วก็จะค่อยๆลดหลั่นลงไปตามจำนวนแก้วที่บริโภคมากขึ้นนะครับฉะนั้นในตารางนี้สิ่งที่นักศึกษาจะได้เห็นก็คือตัวย่อที่เป็นอักษร MU นะครับอันนี้ย่อมาจาก Marginal Utility นะครับส่วนตัว TU อันนี้ก็จะเป็น Total Utility ครับเจ้า Marginal Utility เนี่ยนะฮะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยจะแสดงถึงเรียกว่าจะแสดงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ลดหลั่นลงตามจำนวนของสินค้าซึ่งในที่นี้ก็คือจำนวนน้ำที่ผู้บริโภคได้รับเพิ่มขึ้นทีละแก้วนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับจำนวนของ MU เนี่ยในแก้วแรกจะมีจำนวนเท่ากับ20นะครับส่วนในแก้วที่2ก็จะลดลงเป็น16นะในแก้วที่3ก็จะเหลือเพียง14อันนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจลดน้อยลงหลังจากที่บริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นทีละหน่วยนะครับส่วน TU หรืออรรถประโยชน์รวมเนี่ยก็สามารถที่จะหาได้ง่ายๆโดยการรวมจำนวนของ MU หรือ Marginal Utility เข้าด้วยกันนะครับอย่างเช่นในแก้วแรกนะครับผู้บริโภคจะได้รับอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มหรือ MU เท่ากับ20ฉะนั้นตัวอรรถประโยชน์รวมก็จะเป็น20เช่นกันนะครับส่วนในแก้วที่2นะครับผู้บริโภคก็จะได้ marginal utility เท่ากับ16นะดังนั้นพอเรารวมเข้ากับ20 util แรกเนี่ยก็จะทำให้ผู้บริโภคมีจำนวนอรรถประโยชน์รวมเท่ากับ36ครับก็นักศึกษาก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาสังเกตเนี่ยนะครับตามภายใต้ทฤษฎีนี้เนี่ยก็จะให้ข้อสรุปนะเกี่ยวกับจำนวนของสินค้าที่ผู้บริโภคเนี่ยนะฮะจะตัดสินใจบริโภคซึ่งในที่นี้ก็คือน้ำนะครับว่าผู้ดุลยภาพผู้บริโภคหรือจุดตัดสินใจผู้บริโภคเนี่ยจำนวนแค่ไหนถึงจะเหมาะนะหรือจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความพึงพอใจสูงสุดแล้วก็จะหยุดบริโภคซึ่งในที่นี้ก็จะได้ว่าจำนวนน้ำนะครับที่ผู้บริโภคจะบริโภคทั้งหมดก็จะเป็น5แก้วนะครับนั่นก็คือจะทำให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจรวมสูงสุดที่58 UTILและมีความพึงพอใจส่วนเพิ่มเท่ากับ0ครับ

อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาหลักๆของทฤษฎีอรรถประโยชน์นะครับทีนี้จากทฤษฎีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอานำเอาข้อมูลในตารางมาพอตเป็นกราฟนะอย่างเช่นเส้น TU เนี่ยนะครับนักศึกษาก็เพียงนำข้อมูลในอีกคอลัมน์ในตารางในคอลัมน์ที่อยู่ในตารางเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมาพอตเป็นกราฟโดยให้ปริมาณนะครับอยู่ที่แกนนอนและระดับอรรถประโยชน์เนี่ยอยู่ที่แกนตั้งนะครับนักศึกษาก็จะได้เส้นอรรถประโยชน์รวมแบบนี้นะฮะส่วนอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มนักศึกษาก็สามารถที่จะนำมาพลอตกราฟได้เช่นกันนะครับโดยเช่นเดิมครับแกนนอนก็เป็นปริมาณนะครับส่วนแกนตั้งก็เป็นอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะได้จากกราฟเนี่ยนะครับก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะระบุจุดดุลยภาพของผู้บริโภคได้โดยง่ายนะครับโดยสังเกตจากจุดที่เส้นอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยเป็น0นะครับแล้วก็อรรถประโยชน์รวมสูงสุดนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะจะเป็นหลักการใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์นะในการตัดสินใจในการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคโดยพิจารณาสินค้าเพียง1ชนิดนะครับส่วนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสินค้าที่ผู้บริโภคตัดสินใจทำการบริโภคเนี่ยจะมีมากกว่า1ชนิดฉะนั้นเราลองสมมุติให้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณานะครับก็จะลองให้ผู้บริโภคนี้เนี่ยกำลังตัดสินใจซื้อสินค้า2ชนิดนะครับนั่นก็คือสินค้า X สินค้า Y นะครับซึ่งในหลักการตัดสินใจง่ายมากครับนั่นคือว่าเอานำความรู้จากเรื่องของ MU TU นะครับมาใช้ร่วมกันกับราคานะครับแล้วใช้ร่วมอย่างไรนะครับนั่นก็คือให้นักศึกษาเนี่ยเอาราคาสินค้าที่กำหนดให้สำหรับสินค้า Xและสินค้า Y เนี่ยนะครับมาหาร MU นะครับนักศึกษาก็จะได้เป็นอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อเงิน1บาทนะครับและหลักการตัดสินใจภายใต้แนวคิดนี้เนี่ยก็ง่ายครับก็คือว่าผู้บริโภคเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสินค้านะที่ให้อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อเงิน1บาทมากที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็จะเลือกสินค้าชิ้นอื่นที่ให้ MU ต่อเงิน1บาทมากที่มากมากลดหลั่นกันมาตามลำดับนะครับและตัดสินใจของผู้บริโภคหรือดุลยภาพของผู้บริโภคในการเลือกสินค้า2ชิ้นนี้เนี่ยก็จะอยู่ณจุดที่อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อเงิน1บาทเนี่ยของสินค้าทั้ง2ชนิดหรือทุกชนิดนะครับถ้าในกรณีมีหลายประเภทเนี่ยก็อรรถประโยชน์ต่อเงินบาทต้องเท่ากันครับก็จะเป็นดุลยภาพครับผมครับหลังจากเราทราบนะครับความสัมพันธ์ระหว่างอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มนะครับอรรถประโยชน์รวมแล้วก็ราคาเนี่ยเราสามารถที่จะนําแนวคิดนะนําทฤษฎีนี้เนี่ยมาพลอตนะครับเป็นเส้นอุปสงค์ได้นะครับอย่างเช่นว่าเราลองสมมุติให้นะครับราคาของสินค้า Y เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วเราก็นำข้อมูลจากตารางเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราลองเปลี่ยนราคาสินค้า Y นะครับแล้วก็เอาราคาสินค้า Y ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมาลองหาอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อเงิน1บาทนะครับนักศึกษาก็จะพบเลยว่าพอเราพอตความสัมพันธ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยนักศึกษาจะได้ความสัมพันธ์ของปริมาณสินค้า Yกับระดับราคาสินค้า Y ซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยเราทราบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงตามกฎนะเป็นไปตามกฎของอุปสงค์นะครับแล้วพอเราพลอตกราฟเราก็จะได้เส้นอุปสงค์นั่นเองนะครับดังแสดงในกราฟที่นักศึกษาเห็นอยู่นี่นะครับครับนั่นก็เป็นทฤษฎีแรกนะครับที่เราใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับซึ่งเขาอยู่เป็นทฤษฎีที่อยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคสามารถที่จะวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่าอยู่ทิวได้นะครับงั้นถ้าความพอใจผู้บริโภคสามารถที่จะวัดเป็นหน่วยแบบนั้นได้เนี่ยก็จะง่ายนะครับต่อการระบุว่าผู้บริโภคจะได้รับความพอใจจากการบริโภคสินค้าแต่ละชนิดนะหรือจำนวนต่างๆเนี่ยในเป็นไปในระดับเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้นะฮะความพอใจของผู้บริโภคนี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วยากนะอาจจะยากต่อการที่เราจะวัดออกมาเป็นหน่วยนะครับนั่นจึงทำให้เกิดแนวคิดใหม่ขึ้นมานะครับหรือเกิดทฤษฎีนะครับเรียกว่าอีกหนึ่งทฤษฎีนะครับที่จะเอามาใช้ในการอธิบายความพอใจของผู้บริโภคโดยทฤษฎีนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่นักกับการที่จะไประบุความพึงพอใจของผู้บริโภคว่า

ต้องเป็นหน่วยที่วัดได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะระบุระดับของความพอใจได้แล้วเนี่ยอันนั้นก็น่าจะเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการอธิบายในการวิเคราะห์นะความพอใจของผู้บริโภคก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับฉะนั้นภายใต้ทฤษฎีที่ผมจะได้กล่าวถึงนี้เนี่ยก็จะสนใจแต่ว่าเอาละเราก็เพียงแต่ระบุระดับนะของความพอใจผู้บริโภคให้ได้เท่านั้นก็น่าจะเพียงพอซึ่งทฤษฎีนี้นะครับซึ่งจะเป็นทฤษฎีที่ผมจะกล่าวถึงต่อไปนี้เนี่ยนั่นก็คือทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากันครับเอาละทีนี้เราก็มาทำความรู้จักเจ้าทฤษฎีนี้นะครับว่าเราสามารถที่จะเอามาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมนะจุดตัดสินใจหรือที่เรียกว่าดุลยภาพของผู้บริโภคได้อย่างไรนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักนะเจ้าทฤษฎีนี้เนี่ยนะครับว่าสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับก็จะมี2เส้นที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องสร้างความคุ้นเคยก่อนนะครับแล้วค่อยนำไปใช้นะครับซึ่ง2เส้นที่สำคัญนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเส้นความพอใจเท่ากันนะครับแล้วก็เส้นงบประมาณเท่ากันนะครับนั้นเรามาเริ่มจากเส้นความพอใจเท่ากันก่อนนะครับเส้นความพอใจเท่ากันนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นที่อธิบายถึงนะครับสัดส่วนของสินค้าในสัดส่วนต่างๆนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับที่ทำให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยได้รับความพึงพอใจเท่ากันนะครับสัดส่วนของสินค้าในที่นี้หมายความว่าอย่างไรนะครับก็ให้นักศึกษาลองพิจารณากราฟที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือว่าถ้าเรากำหนดให้สินค้านี้เนี่ยมีจำนวน2ชนิดนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะมีมากมายหลายชนิดนะครับแต่ว่าเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยเราก็มักจะกำหนดสินค้าให้เป็น2ชนิดนะครับใกล้เคียงกับความเป็นจริงไหมนะครับถ้าเราจะคิดว่าให้ใกล้เคียงความเป็นจริงก็ได้นั่นคือว่าเราให้สินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นสินค้าที่เราสนใจอย่างเช่นสินค้า X ส่วนสินค้าชิ้นอื่นนะครับชิ้นอื่นในที่นี้อาจจะหมายความว่าโอ้เป็น10เป็น100เป็น1000อะไรก็ได้นะครับเราก็ให้เป็นสินค้า Y ไปนะครับก็จะเป็นสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกในกราฟนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นนะครับเส้นที่ลาดลงจากซ้ายมาลาดจากซ้ายลงมาขวานะครับซึ่งเส้นนี้แหละเราเรียกว่าเส้นความพอใจเท่ากันนะครับทำไมเราถึงเรียกเส้นนี้ว่าเส้นความพอใจเท่ากันนะครับง่ายที่สุดเลยครับนั่นคือว่าเพราะว่าเจ้าเส้นนี้เนี่ยจะแสดงถึงสัดส่วนของสินค้านะต่างๆนะที่อยู่บนเส้นนี้เนี่ยนะหรือคือจุดต่างๆที่แสดงถึงสัดส่วนสินค้าที่อยู่บนเส้นนี้เนี่ยนะฮะจะให้ความพึงพอใจเท่ากันสำหรับผู้บริโภคตัวอย่างเช่นนักศึกษาพิจารณาคู่ลำดับนะฮะหรือจุดที่อยู่บนเส้นนี้เนี่ยนะฮะจุดที่แสดงถึงส่วนผสมของสินค้า X และ Y นะจุดแรกนั่นก็คือจุดที่มีสินค้า Y จำนวน4ชิ้นนะครับและมีสินค้า X จำนวน1ชิ้นนะครับฉะนั้นสัดส่วนนี้เราก็กำหนดว่าให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจระดับหนึ่งนะครับความพึงพอใจระดับหนึ่งนะครับนี่คำถามว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้า X และ Y หรือปรับเปลี่ยนสัดส่วนของสินค้านี้ได้ไหมนะครับก็สามารถที่ปรับเปลี่ยนได้ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมความต้องการนะครับหรือความพึงพอใจของผู้บริโภคเลยว่าต้องการบริโภคสินค้า X และ Yในจำนวนเท่าไหร่นะครับผู้บริโภคก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้แต่การปรับเปลี่ยนนั้นเนี่ยนะปรับเปลี่ยนสัดส่วนหรือจำนวนสินค้า X และ Y นั้นเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออย่างน้อยผู้บริโภคจะต้องได้รับความพึงพอใจไม่น้อยไปกว่านะครับไม่น้อยกว่าเดิมนะครับนั่นแหละแต่ว่าเพื่อให้ง่ายนะครับเราก็จะบอกว่าผู้บริโภคสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสัดส่วนนะระหว่างสินค้า X กับ Y นะได้โดยการปรับเปลี่ยนนั้นเนี่ยเอาแบบง่ายนะครับก็คือให้เขาได้รับความพึงพอใจเท่าเดิ

0: นะอย่างนี้มันก็จะง่ายแล้วนะครับนั่นคือว่าผู้บริโภคเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากจุดที่ทำการบริโภคที่มีสินค้า Y จำนวน4ชิ้นนะ X 1ชิ้นไปเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งก็คือเป็นจุดที่มีสินค้า Y จำนวน2ชิ้นแล้วก็ X จำนวน2ชิ้นได้นะครับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นไปอย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับนั่นคือว่าผู้บริโภคจะต้องได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าเดิมหรือในที่นี้เราเอาเป็นว่าเขาได้รับความพอใจเท่ากันนะครับฉะนั้นจากจุด Y4 นะครับแล้วก็มา Y4 หน่วยนะ X1 หน่วยได้รับความพอใจระดับหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นพอลาผู้บริโภคเปลี่ยนจาก Y เป็น2หน่วยและ X1 หน่วยก็จะได้รับความพอใจเท่าเดิมครับ
1: ครับแต่ลักษณะของเส้นความพอใจเท่ากันนี้เนี่ยในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้มีลักษณะดังที่ปรากฏอย่างที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นี้นะครับอันนี้ลักษณะของเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยนะฮะจะมีลักษณะเช่นไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าความสามารถในการทดแทนกันระหว่างสินค้าที่ผู้บริโภคกำลังพิจารณาตัดสินใจเลือกอยู่ครับ
0: ดังนั้นจึงได้ว่าลักษณะของเส้นความพึงพอใจสามารถที่จะมีได้ลักษณะเช่นนะครับเส้นความพอใจอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะแสดงถึงสินค้า X และ Y เนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่ต้องใช้คู่กันนะครับถึงจะทำให้มีระดับของความพอใจเท่ากันเส้นระดับของเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือลดลงนะครับหรือในอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งก็คือลักษณะของเส้นความพอใจเท่ากันนี้เนี่ยนะอาจจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งเส้นที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเนี่ยนะก็จะเป็นเส้นที่มีลักษณะเช่นนี้นะครับนั่นคือเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยจะมีลักษณะโค้งๆนะครับแล้วก็คือโค้งเข้าหาจุดกำเนิดนี่นะฮะลักษณะของเส้นความพอใจเท่ากันแบบนี้เนี่ยจะเป็นเส้นที่แสดงให้เห็นว่าสำหรับผู้บริโภคนั้นเนี่ยนะฮะสินค้า X และ Y สินค้า X กับสินค้า Y เนี่ยสามารถที่จะทดแทนกันได้นะครับแต่การทดแทนนั้นเนี่ยจะระดับของการทดแทนกันเนี่ยก็จะไม่คงที่นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับว่าจำนวนสินค้า X และสินค้า Y ที่ผู้บริโภคกำลังได้รับและจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปเนี่ยจะสามารถทดแทนกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งความสามารถในการทดแทนนั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นพอเราพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพอเราพิจารณาในเชิงลึกนะครับหรือมีการนำศึกษามากขึ้นกว่านี้เนี่ยนะฮะก็จะได้ลักษณะของเส้นความพึงพอใจที่มีลักษณะแบบนี้ที่แสดงถึงลักษณะที่ใกล้เคียงกับผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าเรายึดว่าเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเส้นโค้งๆแบบนี้นะฮะแล้วเราก็นำเส้นความพอใจเท่ากันที่ได้เนี่ยมาลองพล็อตนะเป็นกราฟเราก็จะเห็นได้ว่านะครับเส้นความพอใจเท่ากันของผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะมีได้หลายเส้นนะครับแล้วมีได้หลายเส้นหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้านะครับที่ผู้บริโภคจะได้รับเลยนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเส้นความพอใจเท่ากันนะที่มีระดับสูงขึ้นไปเนี่ยอย่างเช่นเส้นความพอใจนะจากเส้น IC 1นะครับไปเป็น IC 2นะครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความพอใจนะที่สูงขึ้นนะครับแล้วถ้าจากเปลี่ยนจาก IC 2ไปเป็น IC 3และ IC 4ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นระดับที่สูงขึ้นเนี่ยอันนี้ก็แสดงให้ว่าผู้บริโภคมีความพอใจนะมีระดับความพอใจเนี่ยนะที่สูงขึ้นนะครับครับในลำดับต่อไปอีก1เส้นนะครับก็คือเส้นงบประมาณนะครับก็คือเส้นนี้เนี่ยจะแสดงถึงค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าเงินที่ผู้บริโภคมีและนำไปใช้จ่ายในการซื้อสิน

ค้าบริการ X และ Y ในสัดส่วนต่างๆแต่เป็นสัดส่วนที่ใช้เงินหรืองบประมาณที่เท่ากันครับอย่างเช่นว่าเจ้าเส้นนี้นะครับซึ่งเส้นเป็นเส้นที่ลาดจากซ้ายลงไปขวานะครับณจุด M จุด R แล้วก็จุด N เนี่ยนะจะใช้เงินเท่ากันหรือใช้งบประมาณเท่ากันนะครับนะนั่นก็คือว่าถ้าผู้บริโภคมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งมีงบประมาณอยู่จำนวนหนึ่งเขาสามารถที่จะนำเงินนั้นเนี่ยไปซื้อสินค้าณจุด M ซึ่งก็คือสินค้า Y ทั้งหมด5หน่วยนะครับอันนี้ก็ใช้เงินนะฮะใช้งบประมาณ100บาทนะครับถ้าเราสมมติว่าผู้บริโภคมีเงิน100นะครับแล้วหรือเขานำเงินทั้งหมดเนี่ยไปซื้อสินค้า N นะครับซึ่งก็จะใช้เงินจำนวน100เช่นกันหรืออาจจะเป็นส่วนผสมระหว่างสินค้า Y กับ X ณจุด R อันนี้ก็ใช้เงิน100เช่นกันนะครับนั่นก็เป็นแนวคิดของเส้นงบประมาณเท่ากันครับตอนนี้เช่นเดียวกันกับเส้นความพอใจเท่ากันนะครับเส้นงบประมาณเท่ากันเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงระดับได้นะฮะหรือมีลักษณะที่มีความชันมากความชันน้อยก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคเนี่ยมีเงินมีงบประมาณมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นในกราฟนะซ้ายบนเนี่ยนะซ้ายบนนะครับอันนี้จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของงบประมาณผู้บริโภคนะครับว่าถ้ามีผู้บริโภคมีงบประมาณมากขึ้นหรือมีเงินมากขึ้นเส้นก็จะขยับห่างออกจากจุดกำเนิดนะครับหรือก็คือเส้นที่สูงขึ้นไปแต่ถ้าผู้บริโภคมีเงินหรือมีงบประมาณน้อยลงนะครับก็จะเป็นแสดงก็จะทำให้เจ้าเส้นงบประมาณเนี่ยขยับลงมาข้างใต้นะครับหรือใกล้จุดกำเนิดมากขึ้นนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านะครับก็จะทำให้เส้นงบประมาณเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้เช่นกันแต่จะเป็นการเปลี่ยนในลักษณะที่ไม่ได้ขยับไปทั้งเส้นนะครับแต่จะเปลี่ยนในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงความชันของเส้นงบประมาณเท่ากันครับเอาละตอนนี้เราก็จะมาถึงจุดสำคัญนะครับนั่นคือว่าเราก็นำสองเส้นนี้เนี่ยมาใช้คู่กันนะครับเพื่อจะกำหนดจุดดุลยภาพของผู้บริโภคนะครับแต่คำถามก็คือว่าทำไมต้องใช้คู่กันนะครับนั่นคือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผู้บริโภคต้องการที่จะได้รับความพึงพอใจมากที่สุดนะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือนั่นก็คือผู้บริโภคจะเลือกเส้นความพึงพอใจความพอใจเท่ากันเนี่ยผู้บริโภคก็จะเลือกเส้นความพอใจเท่ากันสูงที่สุดนะครับเลือกสูงที่สุดนะฮะเพราะระดับเส้นพอใจความพอใจเท่ากันที่สูงนั้นเนี่ยจะบอกว่าผู้บริโภคมีความสุขมากมีความพึงพอใจมากนะครับแต่ปัญหาคือว่าการที่จะไปถึงเส้นความพอใจเท่ากันในระดับที่สูงนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำได้ไหมนะความพอใจเท่ากันที่จะสูงได้เนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มากขึ้นนะครับและแน่นอนว่าการได้รับสินค้าที่มากขึ้นนั้นเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้เงินนะครับหรือก็คือต้องมีงบประมาณที่เพียงพอด้วยนะอันนี้แหละครับที่เป็นความต่างระหว่างเรื่องของความต้องการกับเรื่องของอุปสงค์นะครับนั่นคือว่าในการพิจารณาอุปสงค์นี้เนี่ยเราจะไม่ดูเฉพาะเรื่องของความต้องการผู้บริโภคถ้านั่นคือว่าถ้าไปถามความต้องการเนี่ยเขาก็ต้องการมากแบบไม่สิ้นสุดนะก็ต้องการนั่นเองหรือแสดงให้ด้วยเส้นความพอใจเท่ากันที่สูงมากๆนะครับแต่พอเราพิจารณาเรื่องของอุปสงค์เนี่ยเราจะนำเรื่องของงบประมาณหรือเงินที่ผู้บริโภคมีเนี่ยมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วยนะฮะงั้นการได้รับความพอใจนะหรือเส้นพอใจสูงเนี่ยนะครับจะต้องมาคู่กับอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าหรืองบประมาณของผู้บริโภคด้วยนะครับนะและนี่ก็คือเหตุผลที่เราจำเป็นที่จะต้องนำเส้นงบประมาณหรือเส้นงบประมาณเท่ากันนะครับมาใช้คู่กับเส้นความพอใจเท่ากันเพื่อที่จะกำหนดดุลยภาพของผู้บริโภคนั่นก็คือหลักการนะครับอันนี้นักศึกษาลองพิจารณากราฟนี้นะฮะนักศึกษาจะเห็นว่าจุดดุลยภาพของผู้บริโภคเนี่ยจะอยู่ณจุด E นะครับซึ่งเป็นจุดที่ความพึงพอใจของผู้บริโภคเนี่ยสูงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปไ
ภายใต้เงินหรืองบประมาณที่ผู้บริโภคมีอยู่ครับจุดนี้แหละครับคือจุดดุลยภาพนะฮะและภายใต้จุดนี้เนี่ยนะจะมีเงื่อนไขที่สำคัญก็คือว่าความชันของเส้นงบประมาณนะครับแล้วก็ความชันของเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยจะเท่ากันพอดีเลยนะครับดังแสดงในสมการทางด้านขวามือบนนะครับขวามือบนนั่นคือค่า MRS หรือตัวmarginal rate of substitution เนี่ยนะครับของ xy เนี่ยเท่ากับ px ซึ่งคือราคา x แล้วก็ตัวหารด้วยราคาของ y นะครับงั้นสมการนี้นะครับก็จะแสดงถึงการเท่ากันของความชันของเส้นทั้งสองเส้นนี้นะครับส่วนจุดอื่นสามารถที่จะเป็นไปได้ไหมอย่างเช่นณจุด l จุดนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะจุดนี้เนี่ยอยู่บนเส้นความพึงพอใจที่สูงนะครับและห่างไกลกับเส้นงบประมาณเท่ากันนะครับอันนี้ก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถที่จะมีเงินเพียงพอที่จะไปซื้อสินค้าบริโภคให้ได้ความพึงใจในระดับสูงเช่นนั้นได้นะครับส่วนจุดอื่นๆนะครับที่อยู่ในเส้นความพอใจเท่ากันที่ต่ำกว่าเส้น IC 2ซึ่งเป็นเส้นที่แสดงจุดดุลยภาพที่จุด E เนี่ยนะครับนั่นก็คือเส้น IC 1เนี่ยผู้บริโภคจะไม่เลือกนะครับเพราะว่าจะทำให้เขาได้รับความพึงพอใจความพอใจเนี่ยน้อยนะครับถึงแม้ว่าจะมีเงินแต่ก็ถึงแม้ว่าจะเกิดทั้งกรณีที่มีเงินเหลือหรือไม่มีเงินเหลือก็ตามแต่ที่แน่ๆวัตถุประสงค์ของผู้บริโภคคือต้องการความพึงพอใจสูงสุดฉะนั้นจึงได้ข้อสรุปณจุด E เป็นดุลยภาพของผู้บริโภคครับครับตอนนี้เราก็นำความรู้ที่ได้จากเส้นความพึงดุลยภาพนั้นเนี่ยเรามาเอามาใช้ในการพล็อตเส้นอุปสงค์ได้ครับนั่นคือว่าเส้นกราฟข้างด้านบนเนี่ยที่นักศึกษาเห็นอยู่เนี่ยจะแสดงถึงจุดดุลยภาพของผู้บริโภคณระดับราคาของสินค้า x นะครับณระดับราคาต่างๆสินค้า x นะครับแล้วเมื่อเรานำความสัมพันธ์ณนะจุดดุลยภาพจากกราฟบนเนี่ยมาพล็อตในกราฟล่างเราก็จะได้เส้นอุปสงค์ครับซึ่งแสดงความสัมพันธ์ที่ผกผันกันระหว่างราคาสินค้า x กับปริมาณสินค้า x ครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดสำคัญเช่นกันนะครับนั่นคือว่าเราสามารถที่จะแยกผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า x เนี่ยได้ออกเป็น2ประเภทนะครับนั่นคือผลกระทบที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า x แล้วเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบอย่างที่1ก็คือเกิดการทดแทนกันของสินค้า x กับ y นะครับนั่นก็คือจะทำให้หลังจากที่ราคาสินค้า x ถูกลงเนี่ยผู้บริโภคก็จะบริโภค x มากขึ้นนะครับส่วนที่1เกิดจากการทดแทนบริโภค x ทดแทน y นะครับแล้วก็ส่วนที่2เกิดจากผลกระทบทางด้านรายได้นะครับที่เกิดจากราคาสินค้า x ที่ถูกลงก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะซื้อสินค้า x มากขึ้นได้ครับนั่นก็เป็น2ทฤษฎีหลักที่อยากให้นักศึกษาได้นำแนวคิดที่ผมได้กล่าวถึงคร่าวๆนี้เนี่ยไปขยายความต่อนะครับโดยคาดหวังว่านักศึกษาจะได้นะไปอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมนะเก็บรายละเอียดในหน่วยนี้ให้มากขึ้นนะครับเพื่อทำความเข้าใจทั้งสองทฤษฎีนี้นะแล้วนำสามารถนำไปใช้และนำไปใช้ในชีวิตนะหรือนำไปใช้ในการสอบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yay!
1: Hmm. Hmm. Huh?

0: ราไปนับกันก่อนดีกว่าว่ามันมีกี่ตัว
1: โอเคโอเค
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1: 18
0: 12
1: 13
0: 16
1: 16ปะเอาใหม่ดิ
0: เอาใหม่ดิ
1: น่าเลยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมันซ้ำหรือเปล่า
0: คิดออกแล้วถ้านั้นเขาเอาสีรวมด้วยกัน
1: เราเอาสีน้ำตาลเข้าสีเทาขาวด้วยกัน
0: โอ้เอ้ยเขาออกไปทำไมเราจะต้องลอกมันด้วยเชฟนี่เขาลูกสีเขาดันไม่ได้ก
1: ็สีน้ำตาลโอ้ยเรายากมากเลยอ่ะ
0: สองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด
1: หนึ่งสองสามสี
0: ่เรามีห้าตัว
1: ของเรามีเจ็ดตัวของเรามีสี่ตัว
2: ห้าหกสี่แล้วก็ชูเจ็ด
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่

0: 15 16
1: 16ตัว
0: ตัวนึงเป็น4นะตอนนี้34 15 16ครบ
2: ให้กระต่ายกิน5ชิ้นไหม
0: 5ชิ้น
2: 5ชิ้นละกัน
1: 1
3: 2
1: 3 4 5
0: มันลม

0: เพื่อนๆคิดว่าถ้าเราวางมะนาวให้เต็มวงกลมนี้ต้องใช้มะนาวกี่ลูก7ลูกแล้วถ้าเป็นองุ่นล่ะ19ลูกวงกลมก็เท่ากันแต่พอใส่ของเล็กใหญ่ไม่เท่ากันก็เลยได้จำนวนไม่เท่ากันแถมความยาวก็ไม่เท่ากันด้วย
1: ยี
0: ่
1: ได้แล้ว
0: เท่ากันหมดทุกเส้น
2: ใช่เท่ากันหมดทุกเส้น
3: เลย
2: เลย
1: เรามาเล่นกันดีกว่าว่าจะได้เลขอะไร
0: โอเคโอเค
1: เก้าเขาได้เลขเก้ามัน
3: โอ้โหเลยสิบสาม
1: เนี่ยผมว่าน่าจะได้น้อยสุดนะเนี่ย
3: สิบแปด
1: ได้น้อยสุด
2: แปดเราชอบลูกปัดแบบเล็กๆแบบนี
0: ้
2: สิบสอง
0: สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครบแล้ว
4: เราได้ครึ่งเดียวเราคิดว่าเราน่าจะต้องใส่ลูกปัดใหญ่ใหญ
1: ่ดูที่เจ็ดอย่าล่วง
2: โอเคเหลือเยอะอยู่เราต้องใส่ลูกใหญ่เพิ่มบ้างหกสิบหก
4: โอ้เกือบหักอะ
3: สิบแปดที่ยังเหลือเขาจะเปลี่ยนเป็น
4: เก้าสิบ
3: สามเก้าสิบ
4: สาม

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมชอบหุ่นยนต์มากครับผมอยากสร้างหุ่นยนต์ที่พาเราออกไปเที่ยวนอกโลกได้โดยใช้เวลาเดินทางแค่1ชั่วโมงครับผมจะออกไปสำรวจบนรอบโลกมีอะไรอยู่มั่งน่าสนุกสุดๆไปเลยเย
2: ช่างดูว่าอันนี้เท่าไรโลแล้วไม้ก็กระดิกไปตรงเลขอันนี้หนักกว่า
3: ถ้ากันนั้นหนักกว่าอันนี้มันหนักกว่า
2: ใช่อันนี้เบากว่า
3: เนี่ยถ้ากันหนักกว่า
2: ใกล้เคียงกับ1กิโลมะนาวก็ไม่เท่าไรอ่ะของที่เบาเก็บมันอยู่ชิดกับศูนย์
3: เดี๋ยวลองของหนักดูนะถ้าของยิ่งหนักอ่ะเข็มมันก็ยิ่งขยับไปเยอะเลยตัวเลขอ่ะบนตาช่างอ่ะมันบอกว่าของอันหนักเท่าไหร
2: ่ช่างว้าวโอ้โหหนัก
3: ยันเลยนี่ต่อของได้ต่อ1กิโลแล้วนะมันเกือบจะวางไม่ได้แล้วเนี่ย
2: ก็วางทับไปเลยจนหัวปุ๋งนี่เลย
3: ร้อยหนึ่งกิโลแล้วโอ้แมนโอ้แมนหรือแมนสองกิโล
2: ต้องของวีล่าบ้าง
3: เดี๋ยวเราจะวางอันนี้ก่อนนะของเราใกล้จะหมดแล้ว
2: เกิน1กิโลไปครึ่งหนึ่งแล้วฮ่าวีด้าเยอะกว่าอีกเกือบ2กิโลแล้วตรง
3: ชาวไหว้ของโปรด2กิโลเท่ากัน
2: 2กิโล
4: ของหนักหรือของเบารู้ได้ง่ายๆด้วยตาช่าง

0: ตาช่างมีหลายแบบไว้ชั่งน้ำหนักของที่ไม่เหมือนกันตาช่างตัวเล็กๆไว้ชั่งของเล็กได้บางอันก็มีตัวเล็กวิ่งได้ด้วยสัตว์เขาก็มีตาช่างนะแล้วเครื่องช่างแบบนี้ไว้ชั่งอะไรนะไว้ชั่งน้ำหนักพวกเราไง18.8
1: 23.8
2: 17.8
3: 18.6
0: เราอยู่ทีมที่สอง
4: เราอยู่ทีมหื่น
0: เล่นจับฉลากถ้าเราได้หมายเลข30ก็ไปเอาของอันไหนก็ได้ที่บ้านแล้วเอามาชั่งให้มันอยู่ในหมายเลข
5: เราได้20เท่ากันเลย
0: เราฟังหลายๆเดือนด้วย
4: เราไปหาของกันหนักกันเลยเพื่อน
2: เราของอันนี้ดีกว่ามันหนักดีเพื่อนดูหน่อยเอานี้ด้วย
4: เอาตัวนี้ดีกว่าน่ารักดี
0: หยิบอันนี้ดีกว่า
3: อันนี้ดีกว่าเพราะมันกล้องครับผมก็ครับ19ขาดอีก1โล
4: 19เองอ่ะไปหาเพิ่มดีกว่า
2: ลงไปลง

เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า

ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์เครื่องผูกรองเท้าอัตโนมัติที่ว่าผมอยากผูกรองเท้าแบบไหนเครื่องก็จะผูกให้จนสวยไปเลยที่แค่ไหนก็ไปทัน

0: ีเขียวน้อยสุด
1: อันนี้น่าจะไม่น้ำของเงาอ่ะน้อยสุด
2: ถ้าเราเอาขวดที่พอเหมือนอันนี้มันก็จะดูน้ำน้อยกว่าเหมือนกัน
1: แต่ขวดตรงนี้มันน่าจะอ้วนมันเลยดูเหมือนน้อยใช่ไหมเราว่าของเราอ่ะน้ำเยอะที่สุดมันอ้วนแล้วมันก็เลยดูเหมือนน้ำจะเยอะที่สุด
3: เราอ่ะคิดว่าของก้าวอ่ะสีแดงอ่ะเยอะสุดเพราะว่ามันมีลักษณะเป็นวงกลมแล้วก็เรียวเป็นเล็กแบบผอมๆมันก็เลยจุบรรจุน้ำได้เยอะขึ้น
0: สีเขียวน้อยสุด
1: เดี๋ยวว่าเรามาไปตวง
0: เหลืองตวงดีกว่า
1: เราจะตวง
0: อันนี้น้อย
1: ตวง
0: อันนี้ใครอยากน้อยกว่าบ้าง
1: ขวดใช่
0: ไม่งั้นเราไปตวงดีไหม
3: น่าจะเป็นนั้นว่า
2: เป็นได
1: ้เต็มถ้วย
2: 300เก้ารู้ไหมตอนแรกอะเราว่าของเก้าอะเยอะกว่าของเราแต่จริงๆแล้วอะของเราอะเยอะกว่าของเก้าอีก
3: ได้400โอ้ของขวัญเยอะสุด
1: เราได้เต็มถ้วยเลยเราเยอะกว่า400อีกมันเต็มถ้วยอ่ะมันเหมือนจะล้นเลย
0: เราจะมาเล่นกันให้เราเทน้ำถึง250ไหม
1: โอเค
0: มาเล่นเท
1: กันเทเลย
0: มาเทเลย
1: เท
0: ของขวัญ
1: เรา250
0: ใช่ต้องเท250แล้ว
1: เท250แล้ว

0: มาก่อนเอาทรายออกมามันหนักน้ำเปล่าน้ำเปล่าด้วยมีสูตรต้องแกะอันที่1คือทร
1: า
0: ย
1: 2
0: แป้ง
1: แป้งข้าวโพด
2: 3น้ำยาล้างจาน
0: 4
3: น้ำสะอาด
0: โอเคต้องใส่พอปริมาณนะแค่นั้นก่อน
1: โอเค
0: กินเข้าไป
1: พ่อ
0: น้ำมันน้ำจานไม่ใส่หมดนะ
1: ระวัง
0: พ่อ
1: พันที่สี่โอเค
0: น้ำสะอาด
1: พ่อ
0: มันก็เหลวหรอกคิด
1: มันเหลวเลยอ่ะ
0: แค่ลองจัดดูหน่อย
1: โอ้โหปั้นเราเละเลย
0: มันแบบปั้นไม่ได้ไหนลองปั้นดูหน่อย
1: ต้องใส่แป้งอีกไหมเนี่ยทำยังไงดีหรือว่าเราต้องใส่แป้งไหม
0: เราลืมดูวันนี้
1: อะไรอ่ะ
0: เมื่อกี้เราไม่ได้ดูสูตรนี่เองมันก็เลยเละอย่างนี
2: ้หนึ่งใช้ทรายสี่ถ้วยตวงนะ
1: ต่อไปครั้งสุดท้าย
2: โอเคเดี๋ยวส่วนผสมต่อไปแป้งข้าวโพดนะ6ช้อนโต๊ะเต็มด้วยนะ6ช้อนโต๊ะ
0: 1 5
1: นี่อีกครั้งเดียว
0: 6
1: นี่พ
2: ่อแล้วก็ต่อไปนะน้ำยาล้างจาน6ช้อนชา
1: โอเค
2: น้ำสะอาด60มิลลิลิตร
1: พ่อ
0: ว้าว
1: แล้วก็คนที่เข้ากันนะครับ
0: ครั้งแรกเราทำแบบมั่วๆจนมันเหลวเลย
2: เราได้แล้วแต่มันไม่ค่อยกลมเท่าไหร่เราทำตามสูตรและตวงเป๊ะเลยมันก็เลยได
1: ้ขอที่ตังค
0: ์เฮ้ยเธอก็มีอยู่นี
2: ่แล้วทำเป็นหัวใจ
1: ขอที่ตักพิซซ่าดีกว่า
0: เราทำได้แล้ว
2: แค่ตวงตามสูตรก็ได้ไส้มหัศจรรย์แบบนี้แล้วเพื่อนๆลองทำเล่นกันดูนะ

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูอยากเป็นเด็กหุ่นยนต์คนสวนที่จะช่วยรดน้ำพรวนดินแต่เด็ดต้นไม้ที่บ้านให้สวยๆได้คุณแม่จะได้เหนื่อยน้อยลง

หน่วยที่3องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะมีทั้งหมด2ตอนตอนที่1เป็นองค์การระหว่างประเทศระดับโลกและตอนที่2จะเป็นระดับภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดๆก็ตามนะคะคำอธิบายก็จะอธิบายอยู่ในประเด็นของ3ประเด็นด้วยกันนั่นก็คือประเด็นของมูลเหตุแห่งความร่วมมือที่ทำให้เกิดองค์กรนั้นขึ้นและวัตถุประสงค์ขององค์กรและการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะองค์กรแรกที่จะอธิบายในระดับโลกก็คือองค์การด้านการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศระดับโลกนี้จะมีหลายองค์กรซึ่งองค์กรที่นักศึกษาควรจะต้องรู้จักเป็นอันดับหนึ่งนั่นคือสหประชาชาติหรือที่เราเข้าใจเรียกกันว่า UN UNเกิดขึ้นบนเจตนารมณ์ที่จะขจัดภัยพิบัติอันเกิดจากสงครามต้องการประกันสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นวัตถุประสงค์ขององค์การก็คือเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและปัญหาด้านมนุษยธรรมสำหรับการดำเนินการของ UN นี้นับว่ามีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งองค์กรนี้มีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและจุลภาคนะคะกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศองค์กรที่2เรามักจะคุ้นหูก็คืออังทัดเป็นการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนามูลเหตุที่เกิดความร่วมมือนี้เกิดจากความต้องการที่จะเป็นศูนย์ประสานงานขององค์การสหประชาชาติเพื่อสร้างความเจริญในด้านของการค้าการลงทุนการพัฒนาและสนับสนุนงานด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินเทคโนโลยีการพัฒนาองค์การธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์การของอังทัดก็คือเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาช่วยเหลือประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมนับว่าอังทัดมีผลเกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศแบบทั้งโดยตรงในระดับมหภาพแต่ในระดับจุลภาคนับว่ายังเป็นโดยอ้อมอยู่เพราะองค์กรนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและก็มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างระบบนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจและสังคมองค์การที่3ที่ควรรู้จักก็คือองค์การการค้าโลกหรือเราจะคุ้นหู WTO นั่นเองเป็นองค์การที่มีการพัฒนามาจากการทำความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้านั่นก็คือแกลดวัตถุประสงค์ของ WTO ก็คือการเจรจาอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามความพร้อมของประเทศสมาชิกและระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกนับว่า WTO นะคะมีผลโดยตรงต่อธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศทั้งในระดับมหภาพและระดับจุลภาพอย่างเช่นอะไรนะความตกลงเกี่ยวกับการเปิดตลาดการลดอุดหนุนสินค้าเกษตรการปรับปรุงและการกำหนดกฎระเบียบการค้าที่สำคัญนะการตอบโต้การทุ่มตลาดการตอบโต้การอุดหนุนรวมทั้งการจัดทำข้อตกลงอย่างด้านของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้ามาตรการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้านะคะองค์การที่4ในระดับโลกก็คือองค์การทรัพย์สินทาง

ปัญญาโลกเกิดขึ้นในทบุเป็นทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติที่ได้รับมอบหมายจากประเทศสมาชิกให้ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยอาศัยความร่วมมือจากประเทศสมาชิกและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆนะคะวัตถุประสงค์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกก็คือเพื่อพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศที่มีความสมดุลระหว่างการตอบแทนผู้ทรงสิทธิ์ซึ่งนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปกป้องประโยชน์ของสาธารณะองค์การทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าเกี่ยวข้องนะคะกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศทั้งโดยตรงในระดับมหภาพและจุลภาพอย่างเช่นการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์การคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมการอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วสำหรับคนตาบอดนะคะเยอะแยะหลายประการด้วยกันกลุ่มที่2ในระดับโลกก็คือองค์การด้านมาตรฐานธุรกิจระหว่างประเทศองค์การแรกที่ควรจะรู้จักก็คือองค์การสุขภาพสัตว์โลกเนื่องมาจากในปี2463เกิดการระบาดของโรคในยุโรปแล้วก็แพร่ระบาดไปทั่วก็เลยเกิดการร่วมกันลงนามก่อตั้งองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศขึ้นในขณะนั้นก็คือในปี2467จุดประสงค์ก็คือให้เป็นองค์การกลางในการประสานความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์นะคะไม่ให้โรคระบาดสัตว์ก่อความสูญเสียต่อชีวิตสัตว์และมนุษย์และก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกโดยรวมนับว่าองค์การนี้นะคะเกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและจุลภาคโดยดำเนินการผ่านคณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ4คณะด้วยกันก็คือคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ทางด้านโรคสัตว์คณะกรรมาธิการมาตรฐานชีวภาพคณะกรรมาธิการสุขภาพสัตว์บกและคณะกรรมาธิการสุขภาพสัตว์น้ำค่ะองค์การที่เกี่ยวข้องกับด้านมาตรฐานนะคะอีกองค์การหนึ่งก็คือคณะกรรมาธิการองค์การมาตรฐานอาหาร FAO WHO หรือตรงนี้เกิดจากการร่วมมือของสมาคมค้าสินค้าอาหารที่อำนวยความสะดวกในการค้าอาหารระหว่างประเทศโดยใช้มาตรฐานที่ปรับเข้าหากันนะคะ FAO กับ WHOก็เป็นผู้รับผิดชอบจัดตั้งคณะกรรมการโครงการมาตรฐานนี้ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานอาหารให้เป็นมาตรฐานสากลซึ่งเราจะคุ้นหูคำว่าโคเด็กซ์วัตถุประสงค์ก็เพื่อป้องกันคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านการค้าระหว่างประเทศก็นับว่ามีผลกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและระดับจุลภาพโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสาขาโคเด็กซ์ขึ้น3กลุ่มเพื่อพิจารณามาตรฐานได้แก่คณะกรรมการสาขาที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารที่เป็นเรื่องทั่วไปอันนี้มีทั้งหมด10สาขากลุ่มที่2คณะกรรมการสาขาที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารที่เป็นสินค้ามีทั้งหมด12สาขาและคณะกรรมการประสานงานกลุ่มภูมิภาคทั้งหมด6กลุ่มภูมิภาคด้วยกันนะคะองค์การที่3ที่ต้องรู้จักก็คือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานคุ้นหูมากเมื่อพูดคำว่า ISOจากการที่สหประชาชาติได้ให้การยอมรับเป็นองค์การชำนาญพิเศษองค์การ ISO ก็เลยมีเจตนารมณ์ให้ทั่วโลกมีมาตรฐานที่มีความเท่าเทียมกันหรือจะพูดว่าทัดเทียมกันนะคะเพื่ออะไร
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและขจัดข้อโต้แย้งรวมถึงการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศเกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับว่า ISO มีความเกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและจุลภาพซึ่งในทางปฏิบัติพบว่ามาตรฐาน ISO ได้ถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานปกป้องการค้าที่เป็นอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีทั้งนี้มาตรฐานสากลที่สำคัญต่อการค้าที่เป็นมาตรฐานสากลด้านระบบบริหารก็จะคุ้นหูในระบบที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพและการจัดการแวดล้อมอย่างเช่น ISO 9000 14000 18000 22000นะคะสำหรับองค์การที่4ในระดับโลกที่อยู่ในด้านมาตรฐานของธุรกิจระหว่างประเทศนั่นก็คือองค์การจัดการด้านป่าไม้ FSC เป็นองค์การเอกชนระดับอิสระระดับนานาชาติไม่มุ่งหวังกำไรอยู่ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มต่างๆทั่วโลกก็ได้แก่กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมผู้ค้าไม้และผู้ผลิตสินค้าจากไม้เพื่อจัดทำระบบการให้การรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการประทับเครื่องหมาย FSC ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติหรือป่าปลูกที่มีการจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติหรือมีการปลูกป่าแบบยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมสร้างผลทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนดังนั้นวัตถุประสงค์ขององค์การนี้ก็คือเพื่อยืนยันว่าสินค้านั้นผ่านการตรวจสอบแล้วผลิตจากแหล่งป่าไม้ที่ถูกต้องใช้วัตถุดิบที่มาจากป่าไม้ที่ปลูกเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์เท่านั้นอันมาตรฐาน FSC ต้องมีการจัดการผลผลิตที่เกิดจากป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมีการจัดการทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลระบบนิเวศการทำการรักษาพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ให้มีความยั่งยืนโดยดำเนินการอย่างรอบคอบนับว่าองค์กรนี้มีผลโดยตรงต่องานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศทั้งในระดับมหภาพและจุลภาพจะเห็นได้ชัดว่า FSC มีผลกระทบอย่างมากกับธุรกิจยางพาราและการปลูกป่าทำกระดาษกลุ่มที่3ที่ควรจะต้องรู้จักในระดับโลกก็คือองค์การด้านความร่วมมือทางวิชาการองค์การแรกคือองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินั่นก็คือ FAO เป็นองค์การชำนาญพิเศษขององค์การสหประชาชาติประชาชาติทำหน้าที่ประสานความพยายามระหว่างประเทศในการขจัดความอดอยากสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ได้อย่างสม่ำเสมอและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างกระฉับกระเฉงและมีสุขภาพที่ดีวัตถุประสงค์ขององค์การ FAO ก็คือมุ่งเสริมสร้างความผาสุกร่วมกันทั้งในส่วนที่เป็นการทำงานร่วมกันและโดยลำพังตนเองนับว่า FAO นะคะมีผลเกี่ยวกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและจุลภาพที่มุ่งเน้นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านโภชนาการและเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างเช่นในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพการชีวภาพในภาคการเกษตรและปศุสัตว์นะคะเรื่องของการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการทำประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะการประสานงานระหว่างด้านนโยบายป่าไม้เก
ษตรอาหารการใช้ที่ดินการพัฒนาชนบทและกรรมที่ไม่ขัดขวางต่อด้านการตลาดต่อการค้าเสรีนะคะ FAO มีบทบาทสำคัญหลายเรื่องเลยค่ะองค์การที่สองก็คือ OECD องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเป็นการพัฒนามาจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจของยุโรปนะคะเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิกตอนนั้นก็คือในยุโรปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการการส่งเสริมการค้าเสรีและการให้ความเชื่อมเหลือเพื่อการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกกับประเทศภายนอกโดยเฉพาะในประเด็นปัญหาข้ามชาติต่างๆอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์วัตถุประสงค์ของ OECD ก็คือเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าโลกเป็นเวทีในการเปรียบเทียบนโยบายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และประสานงานนโยบายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศสมาชิกรวมถึงการปราบปรามการค้าผิดกฎหมายด้วยค่ะนับว่า OECD นะคะมีผลเกี่ยวกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศโดยตรงในระดับมหภาคและโดยอ้อมในระดับจุลภาคประเทศไทยนับว่าได้ประโยชน์จากองค์การ OECD ในการยกระดับมาตรฐานนโยบายและมาตรการต่างๆให้ทัดเทียมสากลช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลความเหมาะโปร่งใสและการมีส่วนร่วมค่ะกลุ่มที่4คือองค์การด้านการเงินระหว่างประเทศระดับโลกองค์การแรกที่อยากให้รู้จักก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เป็นองค์การหนึ่งในทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติให้การสนับสนุนความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนทางการเงินสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศให้ขยายตัวอย่างสมดุลเสริมสร้างเสรีภาพเสถียรภาพนะคะให้เกิดเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชำระเงินระหว่างประเทศและให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาดุลการชำระเงินค่ะการดำเนินงานของ IMFเกี่ยวกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมีผลโดยตรงในระดับมหภาคและโดยอ้อมในระดับจุลภาพซึ่งนับว่า IMF เนี่ยสอดส่องดูแลเศรษฐกิจโดยประเมินภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยก็มีการทำเป็นประจำทุกปีและไทยก็ได้เข้าร่วมรับการประเมินเสถียรภาพภาคการเงินภายใต้กรอบ Financial Sector Assessment Program โดยภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องศึกษาข้อมูลที่IMF ได้เข้าไปประเมินภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเอามาใช้ในการตัดสินใจในการทำธุรกิจในประเทศนั้นๆต่อไปค่ะองค์กรถัดมาก็คือกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม IFAD เป็นองค์การชำนาญพิเศษของสหประชาชาติทางด้านการเงินเพื่อเกษตรกรรมโดยเฉพาะเพื่อสนองตอบต่อวิกฤตด้านอาหารซึ่งเกิดขึ้นตอนต้นศตวรรษ1970นะคะวัตถุประสงค์ของ IFAD ก็คือเพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกสำหรับพัฒนาการเกษตรในการขจัดความยากจนความหิวโหยเพื่อการโภชนาการโดยความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าทางวิชาการด้านการศึกษามีวิจัยฝึกอบรมและจัดเตรียมโครงการการเกษตรของประเทศสมาชิกจึงนับว่า IFAD มีผลโดยตรงต่องานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค
าพโดยเฉพาะผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันผู้ที่อยู่เป็นผู้ประกอบการอยู่ที่ต้นน้ำของโซ่อุปทานในการผลิตสินค้าเกษตรนะคะองค์การที่3ในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มธนาคารโลก WBG World Bank Groupเป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่2ครั้งแรกเนี่ยจัดตั้งขึ้นในนามธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาให้ธนาคารเนี่ยเป็นธนาคารโลกแต่ต่อมานะคะก็มีการขยายจากสถาบันเดียวเป็นกลุ่มองค์การสถาบันที่มีความร่วมมือกันซึ่งโครงสร้างตรงนี้ก็จะประกอบด้วย4องค์การรวมกันจึงเป็นสาเหตุให้เรียกว่ากลุ่มธนาคารโลกมีวัตถุประสงค์คือการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินคำปรึกษาแนะนำการวิจัยแก่ประเทศสมาชิกเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและต่อสู้ความยากจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะในประเทศด้อยพัฒนาโดยการถ่ายโอนทรัพยากรจากประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะWBG นับว่านะคะเกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศโดยมีผลโดยตรงในระดับมหภาคและโดยอ้อมในระดับจุลภาคค่ะอีกธนาคารหนึ่งในระดับโลกก็คือธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ BIS เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีหน้าที่ในการดูแลการจัดการต่างๆช่วงนั้นก็คือค่าปฏิกรรมสงครามแต่เมื่อสิ้นสุดลง BIS ก็บทบาทมาทำหน้าที่เป็นธนาคารของธนาคารกลางและสถาบันการเงินระหว่างประเทศนะคะจุดประสงค์ก็คือให้เกิดความร่วมมือกับธนาคารต่างๆที่เป็นสมาชิกนับว่ามีผลโดยตรงต่องานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศในระดับมหภาคแต่ในระดับจุลภาคเป็นโดยอ้อมประเทศไทยเองก็ได้เข้าเป็นสมาชิกนะคะได้เข้าร่วมรับประสบการณ์จากธนาคารกลางทั่วโลกด้วยค่ะตอนที่สองอาจารย์จะขอลงมาที่องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคกลุ่มแรกคือองค์การด้านการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศระดับภูมิภาคต้องรู้จักค่ะนั่นคือองค์การที่เรียกว่าอาเซียนสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือว่าเป็นกลไกความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามคำขวัญของอาเซียนก็คือวิสัยทัศน์เดียวอัตลักษณ์เดียวประชาคมเดียวเพราะฉะนั้นกลุ่ม10ประเทศในอาเซียนให้ความร่วมมือกันหลังนั้นก็มีนอกพื้นที่อาเซียนอยากเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรก็เลยเกิดคำว่าอาเซียนบวกนะคะถ้าอาเซียนของเราเดิมมี10ถ้าบวก3ก็คือเพิ่มจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแต่ถ้าบวก6นะคะก็คือเพิ่มไปอีก3คือรัสเซียนิวซีแลนด์อินเดียบวก8เพิ่มออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาถ้าบวก9ล่าสุดก็คือเพิ่มแคนาดานะคะวัตถุประสงค์ของอาเซียนก็คือเพื่อให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคงมั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้จึงมีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาคและในระดับจุลภาพองค์การถัดมาก็คือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเอเปคค่ะจากความต้องการถ่วงดุลอำนาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะสหภาพยุโรปก็นับว่าเอเปคเป็นองค์กรร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบเปิดกว้างที่มีพลังและพลวัตของการเจริญเติบโตสูงของโลกเลยนะคะวัตถุประสงค์ก็คือส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในมิติสังคมและการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมยั่งยืน
มั่นคงในภูมิภาคและให้การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีนับว่าเอเปกมีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและจุลภาคการงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะโดยอาศัยแนวคิดในการสร้างยุทธศาสตร์ความเจริญเติบโตแบบใหม่ที่เน้นการสร้างการเจริญเติบโตอย่างสมดุลเท่าเทียมยั่งยืนและตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความรู้ถัดมาสหภาพยุโรปเป็นระดับภูมิภาคนะคะแต่ของยุโรปเป็นการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคยุโรปทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนับว่าเป็นสถาบันแบบเหนือรัฐที่ใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในโลกวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพเป็นการถาวรในภูมิภาคยุโรปส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจนับว่า EU มีผลโดยตรงทั้งด้านระดับมหภาพและจุลภาพกับงานธุรกิจการเกษตรไทยจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศที่ต้องให้ความสำคัญในการมองสหภาพยุโรปเพราะว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่จำนวนประชากรมากเป็นภูมิภาคที่มีอำนาจซื้อสูงและที่สำคัญก็คือเป็นผู้นำด้านกฎระเบียบและนโยบายด้านการค้าที่ไม่ใช่การค้าสำคัญของโลกเลยนะคะถัดมาองค์กรอื่นๆที่เป็นเรื่องของการลงทุนอย่างเช่นสมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่น้ำโขงคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนนะคะนั้นจุดประสงค์จึงสนับสนุนการพัฒนาในภูมิภาคด้านความยั่งยืนสมดุลด้านเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสมาชิกจึงมีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาคค่ะกลุ่มที่2คือองค์การด้านความร่วมมือทางวิชาการและมาตรฐานธุรกิจระหว่างประเทศระดับภูมิภาคที่ต้องรู้จักก็คือคณะกรรมการเศรษฐสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ESCAPจากความช่วยเหลือการฟื้นฟูหลังเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็เลยขยายขอบเขตการพัฒนาไปสู่สังคมวัตถุประสงค์เพื่อนำความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมมาสู่กลุ่มประเทศสมาชิกนะคะและก็เน้นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคและประเด็นที่เกิดใหม่ที่สำคัญต่อภูมิภาคจึงนับว่ามีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและจุลภาพเพราะมุ่งสร้างความเจริญในภาคพื้นนี้ทุกด้านองค์การถัดมาคือศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะก็มาจากการริเริ่มของ FAO เพื่อให้มาทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทเป็นหลักปรับปรุงการผลิตรายได้สภาพชีวิตของเกษตรกรและชาวชนบทจึงนับว่ามีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและจุลภาพเพราะที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนี้ก็มีบทบาทนะคะเข้ามามีโครงการต่างๆในประเทศไทยมากมายหลายโครงการด้วยกันค่ะองค์การที่3คือความเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายทางวิชาการและเศรษฐกิจบิมเทคส์อันนี้ก็คือขยายนโยบายของกลุ่มประเทศเอเชียใต้แล้วก็ให้อยู่ในสถานะของไทยเป็นสะพานเชื่อมโยงอนุภาคทั้งสองนะคะวัตถุประสงค์ก็คือสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความทัดเทียมกันจึงนับว่าเป็นองค์กรที่มีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและจุลภาพต่อความร่วมมือด้านความตกลงการค้าพิธีสารกรอบภายใต้ FTA กลไกระงับข้อพิพาทและความร่วมมือด้านศูนย์กากรกลุ่มสุดท้ายก็คือองค์การด้านการเงินระหว่างประเทศระดับภูมิภาคต้องรู้จัก
ADB ธนาคารพัฒนาเอเชียเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคีนะคะจุดมุ่งหมายขององค์กรนี้ก็คือช่วยเหลือประเทศสมาชิกขจัดปัญหาความยากจนให้หมดไปนับว่ามีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคและองค์การสุดท้ายที่ต้องรู้จักก็คือธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียถือว่าเป็นแนวคิดที่สาธารณรัฐประชา

ประชาชนจีนเป็นผู้ริเริ่มอันเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ของจีน1แถบ1เส้นทางจึงให้เกิดธนาคารนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงนะคะจึงมีผลทั้งในระดับมหภาพและจุลภาพต่อธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เรียนมสทได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของมลพิษทางดินแล้วก็การจัดการนะคะในส่วนของตอนที่1นะคะก็จะเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางดินนะคะเริ่มแรกนะคะเรามาดูเรื่องของความหมายประเภทแล้วก็สาเหตุของมลพิษทางดินนะคะในส่วนของความหมายนะคะมลพิษทางดินเนี่ยเราก็หมายถึงสภาวะการปนเปื้อนของดินนะคะด้วยสารมลพิษหรือว่าเราเรียกพอลลูแทนนะคะที่มันมีอยู่แล้วในดินนะคะหรือว่ามันจะมาจากภายนอกนะคะด้วยปริมาณที่มากเกินขีดจำกัดนะคะจนมันเกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยนะคะตลอดจนการเจริญเติบโตของมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตนะคะที่รวมทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะทีนี้นะคะประเภทของมลสารนะคะที่มันก่อให้เกิดมลพิษทางดินมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือเป็นพวกโลหะหนักนะคะหรือว่าพวกธาตุกึ่งโลหะนะคะสองนะคะก็จะเป็นพวกไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยทั้งสองสารเนี่ยก็จะมาจากในภาคเกษตรกรรมนะคะคือเรื่องของการใช้ปุ๋ยที่มากเกินไปนะคะสามนะคะก็คือสารกำจัดศัตรูพืชนะคะสี่นะคะโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะหรือว่าตัว PAH นะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะคะของพวกสารอินทรีย์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะมาจากโรงงานนะคะหรือว่าการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะคะห้านะคะสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานนะคะหรือว่าเราเรียกว่าสารป๊อปนะคะอันนี้ก็เป็นสารที่มีอายุยาวนานนะคะแล้วก็ยากต่อการกำจัดนะคะต่อมานะคะประเภทที่6นะคะก็คือนิวคลายกัมมันตรังสีนะคะสารนี้จริงๆก็มีอยู่ในตัวธรรมชาติแล้วนะคะในอากาศในสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะก็จะมาจากในภาคของอุตสาหกรรมนะคะเช่นพวกทำอาวุธต่างๆนะคะประเภทที่7นะคะก็จะเป็นมลสารอุบัติใหม่หรือว่า EP นะคะซึ่งสารนี้ก็เป็นสารที่เกิดขึ้นใหม่นะคะยังไม่ได้มีการตรวจสอบแน่ชัดนะคะส่วนมากก็จะมาจากในอุตสาหกรรมของพวกเภสัชกรรมนะคะประเภทที่8นะคะก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์ก่อโรคนะคะ9ก็เป็นแบคทีเรียนะคะแล้วก็ยีนที่ดื้อต่อยาต้านนะคะต่อมานะคะเรามาดูสาเหตุของมลพิษทางดินว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะสาเหตุที่มาจากธรรมชาตินะคะก็ได้แก่พวกสภาพที่เกิดตามธรรมชาตินะคะของบริเวณต่างๆนะคะแล้วก็ตัววัตถุต้นกำเนิดดินนะคะซึ่งตัววัตถุต้นกำเนิดดินนะคะส่วนมากก็จะมาจากหินใช่ไหมคะและหินก็ประกอบขึ้นด้วยแร่ต่างๆนะคะซึ่งแร่ต่างๆตัวเนี้ยบางส่วนก็จะเป็นมีสารประกอบที่เป็นโลหะหนักต่างๆที่เมื่อมันเกิดการสลายตัวแล้วเนี่ยมันก็จะปนเปื้อนออกมาตามธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็เกิดจากปฏิกิริยาชีวเคมีในดินนะคะเช่นดินที่มีอินทรีย์วัตถุสะสมมากๆนี่นะคะก็จะเกิดความเป็นกรดรุนแรงนะคะสาเหตุที่สองนะคะก็เป็นสาเหตุที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะโดยแหล่งกำเนิดนะคะที่มาจากการกระทำของมนุษย์เนี่ยก็แบ่งออกได้เป็น3แหล่งใหญ่ๆด้วยกันนะคะอันแรกก็คือกำเนิดจากตัวชุมชนนะคะกำเนิดจากการทำการเกษตรนะคะแล้วก็กำเนิดจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมค่ะสำหรับทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็เป็นเนื้อหาในตอนที่1 นะคะเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางดินค่ะสำหรับทันมานะคะก็จะเป็นตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องลักษณะของมลพิษทางดินนะคะสำหรับลักษณะของมลพิษทางดินนะคะอันแรกเลยนะคะเรามาพูดถึงเรื่องของคุณภาพดินนะคะซึ่งตัวคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยก็มีประกาศมาตรฐานดินฉบับใหม่นะคะโดยเขาได้แบ่งลักษณะการใช้ที่ดินเนี่ยออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะเพื่อที่จะปกป้องประชาชนในแต่ละกลุ่มนะคะอันแรกนะคะก็คือที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยนะคะแล้วก็อันที่2ประเภทที่2เนี่ยจะเป็นที่ดินนะคะที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขายนะคะเกษตรกรรมแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะคะโดยที่เขาได้กำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพดินในกลุ่มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลหะหนักนะคะสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะคะหรือว่าสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์นะคะแล้วก็สารอันตรายอื่นๆค่ะอันที่2นะคะลักษณะที่2ก็คือเป็นเรื่องของดินที่มีปัญหานะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดจากตัวธรรมชาติเองของดินเองนะคะซึ่งดินที่มีปัญหาหลักๆของประเทศไทยนะคะก็ประกอบไปด้วยดินเค็มนะคะดินทรายจัดดินตื้นนะคะดินเปรี้ยวจัดนะคะดินอินทรีย์ดินกรดนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาของพื้นที่สูงชันนะคะพื้นที่ภูเขาต่างๆที่มีสโลปนะคะสูงชันเนี่ยก็ยังเป็นตัว
ที่มีข้อจำกัดนะคะในการที่จะนำพื้นที่นั้นๆไปใช้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของปัญหาดินดานนะคะในส่วนนี้นะคะก็เกิดจากการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมนะคะของตัวเกษตรกรหรือว่ากิจกรรมอื่นๆนะคะซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยเราก็จะพบการกระจายในพื้นที่ปลูกพืชไร่ที่มีการใช้เครื่องจักรหนักๆนะคะค่ะแล้วก็ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเนื้อหาของตอนที่2นะคะเรื่องของลักษณะ

ทางดินค่ะสำหรับตอนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบนะคะของมลพิษทางดินนะคะทีนี้เรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะก็คือผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะทางอ้อมนะคะเนื่องจากว่าอย่างเช่นพิษจากสารไนเตรตหรือว่าสารกำจัดศัตรูพืชที่เราบริโภคเข้าไปนะคะที่ปนเปื้อนในอาหารหรือแม้ปนเปื้อนไปในน้ำดื่มต่างๆเนี่ยเมื่อมนุษย์บริโภคเข้าไปก็จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพนะคะอันที่สองนะคะเกิดการสูญเสียทรัพยากรนะคะค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลานะคะรวมไปถึงการที่ต้องหาวิธีการต่างๆนะคะหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแก้ไขนะคะแล้วก็จัดการนะคะเพื่อที่จะมาจัดการมลพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะ3นะคะก็จะเกิดการถูกกีดกันทางการค้านะคะเนื่องด้วยผลผลิตพืชต่างๆหรือว่าสัตว์ต่างๆนะคะถ้ามันมีการปนเปื้อนนะคะระหว่างการเจริญเติบโตนะคะหรือว่าการเลี้ยงมันเนี่ยในพื้นที่ที่เราเลี้ยงมันหรือว่าผลิตมันขึ้นมาเกินมาตรฐานนะคะส่วนนี้เนี่ยมันก็จะมีผลนะคะต่อการความน่าเชื่อถือต่างๆชื่อเสียงต่างๆหรือว่าเกิดการกีดกันทางการค้านะคะทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับโลกได้นะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของผลกระทบต่อตัวระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะก็คือมลพิษทางดินเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดมลพิษที่ปนเปื้อนในส่วนต่างๆนะคะไม่ว่าจะอากาศหรือว่าน้ำนะคะแล้วก็ในสภาวะที่ตัวดินเองเนี่ยเกิดสภาวะที่เป็นพิษนะคะตัวของดินเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่รับรองของเสียต่างๆหรือว่าสารพิษต่างๆได้นะคะซึ่งมันก็จะถูกทำให้เกิดการปนเปื้อนออกมาภายนอกนั่นเองนะคะ3นะคะก็เกิดการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินต่างๆนะคะถ้ามีการเอาน้ำส่วนนี้ไปใช้นะคะก็จะส่งผลต่อผู้ใช้ต่างๆนะคะแล้วก็4ดินที่มีการปนเปื้อนเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดอันตรายต่อตัวสัตว์เช่นเดียวกันกับมนุษย์นะคะถ้าหากว่าในส่วนที่สัตว์นั้นๆจะต้องอาศัยอยู่นะคะหรือว่าถูกเลี้ยงอยู่ในสถานที่ที่ถูกปนเปื้อนนะคะ5นะคะก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นการสะสมของสารพิษต่างๆหรือว่าไปมีผลต่อการเจริญเติบโตให้ไม่ปกตินะคะค่ะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของตอนที่3นะคะเรื่องของผลกระทบของมลพิษทางดินค่ะสำหรับตอนที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็ควบคุมมลพิษทางดินนะคะในส่วนนี้นะคะในเรื่องนี้นี่ก็จะมี3เรื่องหลักด้วยกันนะคะก็คือมาตรการนะคะในการป้องกันมลพิษทางดินนะคะ2ก็จะเป็นมาตรการทางกฎหมายนะคะแล้วก็3เนี่ยจะเป็นแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินนะคะมาดูในส่วนแรกก่อนนะคะเรื่องของมาตรการในการป้องกันมลพิษทางดินเนี่ยมีอะไรบ้างจากที่เราทราบมาก็คือมันมีแหล่งสาเหตุมาจาก3แหล่งใหญ่ๆใช่มั้ยคะชุมชนเกษตรกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นในมาตรการแรกนะคะเป็นการป้องกันมลพิษทางดินที่เกิดจากแหล่งชุมชนนะคะโดยส่วนมากก็คือพวกขยะต่างๆนะคะจากแหล่งชุมชนนะคะขยะมูลฝอยนะคะพวกนี้ก็จะต้องมีการจัดการหรือว่ากำจัดคัดแยกอย่างถูกต้องนะคะต่อมานะคะเป็นการป้องกันมลพิษทางดินจากแหล่งทางการเกษตรนะคะก็คือต้องมีการหลีกเลี่ยงใช้สารเคมีต่างๆหรือว่าใช้สารเคมีพวกนี้ให้ถูกต้องนะคะตามข้อแนะนำนะคะหรืออาจจะเลือกวิธีในการบำรุงรักษาดินด้วยวิธีการธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชคุมดินนะคะการปลูกพืชหมุนเวียนต่างๆนะคะหรือว่าการใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนนะคะ3นะคะก็คือป้องกันมลพิษทางดินจากอุตสาหกรรมนะคะก็อย่างเช่นมาตรการในการที่มีการบำบัดน้ำเสียนะคะก่อนปล่อยออกมาจากโรงงานนะคะหรือว่าการนำวัสดุต่างๆที่มีอันตรายเนี่ยมาถมที่ดินนะคะก็ต้องส่วนนี้ก็ต้องมีการใช้มาตรการกฎหมายมาควบคุมหรือว่าลงโทษนะคะแบ่งการปนเปื้อนจากแหล่งต่างๆค่ะต่อมานะคะมาพูดถึงเรื่องของมาตรการทางกฎหมายนะคะในส่วนนี้นะคะมาตรการทางกฎหมายเนี่ยก็จะนำมาใช้นะคะในส่วนของทั้งทางป้องกันนะคะแล้วก็ควบคุมมลพิษทางดินนะคะซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางดินเนี่ยก็จะนำมาใช้ในการจัดการที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็มีหลายกฎหมายด้วยกันนะคะเช่นตัวพระราชบัญญัติส่งเสริมและก็รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะ2535นะคะในพระราชบัญญัตินี้เนี่ยก็จะมีจุดประสงค์นะคะเพื่อประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมและก็รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะ3นะคะเป็นเรื่องของแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆที่เราจะต้องมาอนุรักษ์ทรัพยากรดินเนี่ยก็มาจากการกร่อนของดินนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดในพื้นที่สูงพื้นที่มีสโลปนะคะมันทำให้เกิดการสูญเสียทั้งหน้าดินความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาแนวทางในการที่จะมาอนุรักษ์ตัวดินไว้ไม่ให้เกิดการสูญเสียขึ้นนะคะแนวคิดก็มีหลากหลายแนวคิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดการถ่ายพรวนนะคะการปลูกพืชเป็นแนวหรือว่าปลูกพืชขนานตามพื้นผิวนะคะการปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะคะการปรับปรุงร่องน้ำต่างๆนะคะสร้างแนวกันลมนะคะอันนี้ก็จะสำหรับในพื้นที่ที่มีลมแรงนะคะหรือนะคะการระงับหรือว่างดใช้พื้นที่ที่มีการกร่อนสูงนะคะเก็บไว้ให้เป็นสถานที่ในการเป็นป่าพวกนี้นะคะหรือว่าการคงความอุดมสมบูรณ์ต่างๆของดินนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะคะบำรุงดินหรือว่าไถกบเศษซากพืชต่างๆนะคะหรือว่าเปลี่ยนระบบการทำการเกษตรมาเป็นการเกษตรอินทรีย์ค่ะทั้งหมดนะคะก็เป็นเนื้อหานะคะสำหรับตอนที่4นะคะในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ควบคุมมลพิษทางดินค่ะค่ะสำหรับตอนที่5นะคะก็จะเป็นเรื่องการแก้ไขแล้วก็การบำบัดมลพิษทางดินนะคะทีนี้เรามาดูว่ามันมีวิธีอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูโดยวิธีทางการกายภาพนะคะสำหรับเทคโนโลยีการฟื้นฟูโดยวิธีทางกายภาพนะคะในส่วนแรกก่อนนะคะจะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูในพื้นที่นะโดยวิธีทางกายภาพนะคะก็จะมีอันแรกเป็นการปรับเสถียรหรือว่าเป็นการทำก้อนแข็งนะคะอันนี้ก็จะทำการเคลือบนะคะหรือว่าหุ้มสารปนเปื้อนที่มีความเสถียรก่อนนะคะแล้วก็ทำปฏิกิริยากับสารปรับเสถียรนะคะหรือว่าสารปนเปื้อนนะคะเพื่อที่จะลดความสามารถของสารพวกนี้นะคะในการเคลื่อนตัวนะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ความร้อนบำบัดนะคะในที่นี้ก็จะเป็นการให้ความร้อนนะคะโดยใช้ตัวต้านทานไฟฟ้าหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะไปเพิ่มอัตราการระเหยนะคะของพวกสารกึ่งระเหยหรือว่าทำให้เกิดการแยกตัวของสารปนเปื้อนนะคะสามนะคะเรื่องของการเผานะคะในที่นี้ก็จะเป็นการหลอมเหลวนะคะที่อุณหภูมิเนี่ยมากกว่า 1,600 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มีการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วนะคะมันก็จะทำให้ของเสียอันตรายเนี่ยไม่หลุดออกมาหรือว่ามีความเสถียรมากขึ้นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูนอกพื้นที่นะคะโดยวิธีทางกายภาพนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือการแยกออกนะคะก็คือเป็นการแยกสารปนเปื้อนเนี่ยออกจากตัวกลางที่ถูกปนเปื้อนนะคะที่มันเป็นของแข็งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดินนะคะหรือว่าทรายนะคะโดยใช้วิธีทางกายภาพหรือว่าทางเคมีนะคะสองนะคะเป็นการกำจัดสารปนเปื้อนนะคะด้วยก๊าซร้อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มอุณหภูมินะคะหรือว่าให้ความร้อนเนี่ยกับตัววัตถุที่ปนเปื้อนนะคะภายในระยะเวลาหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะนำก๊าซเนี่ยปล่อยออกมาจากวัตถุนั้นนะคะแล้วก็ทำการบำบัดโดยการที่จะเผาไหม้แล้วก็ทำลายสารปนเปื้อนระเหยนั้นทั้งหมดนะคะสามนะคะคือการเผานะคะอันนี้ก็จะเผาที่อุณหภูมิสูงประมาณ870องศาถึง 1,200 องศาเซลเซียสนะคะเพื่อที่จะเผาพวกสารอินทรีย์ที่มันเป็นองค์ประกอบอยู่ในของเสียอันตรายนะคะโดยการเผานี้เป็นการเผาโดยใช้ออกซิเจนนะคะ C นะคะก็จะเป็นการเผาแบบไร้อากาศนะคะก็คือไม่มีออกซิเจนนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการทำลายสารอินทรีย์นะคะด้วยความร้อนนะคะในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนนะคะพวกสารอินทรีย์เนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นก๊าซนั่นแหละค่ะแล้วก็ส่วนกากของเหลือที่เหลือเนี่ยก็จะไปเป็นถ่านต่างๆนะคะเป็นคาร์บอนนะคะ5นะคะจะเป็นการสกัดด้วยความร้อนนะคะอันนี้ก็จะใช้ความร้อนนะคะทำให้น้ำเนี่ยมันระเหยออกมานะคะแล้วก็สารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในของเสียออกมานะคะโดยที่ในวิธีนี้จะต้องมีระบบดูดแก๊สนะคะที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะเอาไปบำบัดต่อค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูโดยวิธีทางเคมีนะคะอันแรกนะคะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูในพื้นที่นะคะโดยวิธีทางเคมีนะคะข้อ1เลยนะคะก็เป็นการออกซิไดซ์ด้วยสารเคมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสารปนเปื้อนอันตรายเนี่ยที่ไปเป็นสารประกอบที่ไม่อันตรายนะคะหรือว่าทำให้มันมีอันตรายลดลงนะคะอันนี้ก็จะทำให้ได้สารที่เสถียรมากขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวได้น้อยลงนะคะ2นะคะเป็นการแยกด้วยไฟฟ้านะคะก็คือเป็นการกำจัดโลหะนะคะแล้วก็สารปนเปื้อนเนี่ยออกจากดินที่มันมีการค่าการซึมผ่านได้ต่ำนะคะวิธีนี้ก็จะเป็นกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีนะคะไล่หรือว่ากำจัดโลหะต่างๆนะคะที่มีขั้วไฟฟ้านะคะแล้วก็นำสิ่งสารปนเปื้อนนั้นเนี่ยไปบำบัดต่อนะคะ3นะคะเป็นวิธีการล้างดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่มีการปล่อยน้ำนะคะหรือว่าอัดน้ำที่มันมีการผสมส

ารที่เพิ่มความสามารถในการละลายปนสารปนเปื้อนต่างๆลงไปนะคะในน้ำใต้ดินนะคะเพื่อที่จะไปเพิ่มระดับน้ำใต้ดินหรือว่าชั้นดินที่ปนเปื้อนเนี่ยมันถูกชะล้างออกไปนะคะ4นะคะก็จะเป็นการสกัดสารระเหยง่ายๆออกจากดินนะคะก็จะใช้ระบบสุญญากาศนะคะผ่านบ่อหรือว่าท่อลงไปในดินนะคะเพื่อที่จะดึงสารระเหยในรูปของก๊าซออกจากดินนะคะ5นะคะเป็นเรื่องของวิธีการดูดซับนะคะอันนี้ก็จะเป็นการกำจัดสารปนเปื้อนที่ละลายอยู่ในน้ำนะคะโดยการสัมผัสกับพื้นผิวของตัวดูดซับนะคะ6นะคะเป็นการตกผลึกนะคะวิธีการตกผลึกนะคะก็คือการนำของเสียอันตรายนะคะอนินทรีย์เนี่ยมาผสมกับสารเคมีนะคะทำให้มันเกิดตะกอนผลึกออกมาภายใต้ pH ที่เหมาะสมนะคะ7นะคะเป็นการกรองด้วยเยื่อเมมเบรนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแยกน้ำออกนะคะจากสารปนเปื้อนนะคะโดยการกรองผ่านเยื่อนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นวิธีเทคโนโลยีนะคะในการฟื้นฟูนอกพื้นที่นะคะโดยวิธีทางเคมีนะคะวิธีแรกนะคะเป็นวิธีสกัดทางเคมีนะคะอันนี้ก็จะใช้ตัวที่ถูกปนเปื้อนนะคะกับสารสกัดนะคะในเครื่องแยกสกัดนะคะเพื่อที่จะให้สารปนเปื้อนเนี่ยละลายออกมาจากดินนะคะวิธีที่2นะคะก็จะเป็นวิธีการออกซิไดซ์หรือว่าแล้วก็รีดิวซ์ทางเคมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการที่จะเปลี่ยนแปลงสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายเนี่ยให้ไปอยู่ในให้มันกลายไปเป็นสารประกอบที่ไม่อันตรายนะคะหรือว่ามีความอันตรายลดลงนะคะ3นะคะเป็นวิธีการกำจัดฮาโลเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเติมสารเคมีลงไปในดินที่ปนเปื้อนนะคะด้วยตัวฮาโลเจนที่ออร์แกนิกนะคะเพื่อที่จะเอาเข้าไปแทนที่หรือว่าไปแตก องค์ประกอบของพวกสารปนเปื้อนออกทำให้มันระเหยได้บางส่วนนะคะวิธีที่4นะคะการล้างดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแยกสารปนเปื้อนที่มันแทรกอยู่ในอนุภาคดินขนาดเล็กๆนะคะโดยการใช้น้ำแล้วก็มีการเติมสารช่วยชะละลายลงไปด้วยนะคะหรือว่ามีการปรับสารนะคะให้มี pH ต่างๆที่เหมาะสมนะคะเพื่อช่วยในการกำจัดสารอินทรีย์แล้วก็โลหะหนักออกจากดินนะคะต่อมานะคะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูโดยวิธีทางชีวภาพนะคะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นตัวเทคโนโลยีการฟื้นฟูในพื้นที่นะคะโดยวิธีทางชีวภาพนะคะวิธีแรกนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมการฟื้นฟูทางชีวภาพนะคะก็คือเป็นการไปกระตุ้นกิจกรรมของตัวจุลินทรีย์ธรรมชาติเนี่ยให้มันมีกิจกรรมมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้มันเนี่ยเกิดกิจกรรมในการย่อยสลายในพื้นที่นั้นๆมากขึ้นนะคะวิธีที่2นะคะเป็นการย่อยสลายทางชีวภาพนะคะวิธีนี้ก็จะเป็นการเติมออกซิเจนเข้าไปนะคะในชั้นดินที่ยังไม่อิ่มตัวนะคะที่มันถูกปนเปื้อนเนี่ยเพื่อที่จะไปเพิ่มปริมาณออกซิเจนในดินนะคะแล้วก็ไปกระตุ้นตัวจุลินทรีย์หรือว่าปฏิกิริยาต่างๆให้เกิดการย่อยสลายนะคะ3นะคะการใช้พืชฟื้นฟูนะคะในส่วนนี้ก็จะใช้พืชในการกำจัดนะคะหรือว่าเคลื่อนย้ายนะคะหรือว่าทำลายสารปนเปื้อนนะคะพวกประเภททั้งอินทรีย์แล้วก็อนินทรีย์ที่อยู่ในดินหรือว่าอยู่ในตะกอนต่างๆนะคะต่อมานะคะจะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูนอกพื้นที่นะคะโดยวิธีทางชีวภาพนะคะวิธีแรกเลยก็เป็นการทำร่องชีวภาพนะคะหรือว่าไบโอพายเนี่ยคือเป็นการขุดดินที่ปนเปื้อนขึ้นมานะคะผสมกับสารปรับปรุงดินแล้วก็เอาไปกองในพื้นที่ปิดนะคะซึ่งก็จะมีการเติมอากาศเข้าไปเพื่อช่วยย่อยในกองดินนั้นนะคะวิธีที่2นะคะก็คือการทำปุ๋ยหมักนะคะก็คือเอาดินที่ปนเปื้อนขึ้นมาผสมกับพวกสารอินทรีย์ต่างๆนะคะที่มีอัตราส่วนของคาร์บอนกับไนโตรเจนที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่มันจะไปกระตุ้นนะคะกิจกรรมของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายได้นะคะแล้วก็3นะคะวิธีที่3การทำฟาร์มดินนะคะก็คือการขุดดินนะคะหรือว่าตัวตะกอนนะคะที่ปนเปื้อนมาจากกองบนพื้นที่มากองบนพื้นที่นะคะที่มีวัสดุกันนะคะแล้วก็มีการพลิกกลับเป็นช่วงๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการเติมอากาศให้กับตัวของเสียที่กองอยู่นะคะวิธีที่4นะคะเป็นการบำบัดของเหลวข้นทางชีวภาพนะคะก็คือการนำดินนะคะหรือว่าตัวตะกอนดินเนี่ยมาผสมกับน้ำแล้วก็ผสมกับสารอื่นๆเพื่อให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมที่มีลักษณะเป็นเซอร์รี่ก็คือเป็นลักษณะข้นๆเหมือนเลนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะให้ของแข็งพวกนี้ลอยตัวนะคะแล้วก็ให้ตัวจุลินทรีย์เนี่ยมันได้สัมผัสกับดินที่ปนเปื้อนนะคะเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเนี่ยส่วนผสมพวกนี้มันก็จะถูกรีดน้ำออกไปแล้วก็เอาดินที่เหลือไปบำบัดหรือว่ากำจัดต่อไปนะคะต่อมานะคะจะเป็นเทคโนโลยีการสกัดการเคลื่อนที่นะคะวิธีแรกเลยก็คือเป็นการปิด

ด้วยดินนะคะก็คือเป็นการควบคุมนะแหล่งที่มันปนเปื้อนนะคะโดยการใช้วัสดุกันซึมหรือว่าวัสดุที่มีการทนน้ำเนี่ยมาปกคลุมนะคะปิดคลุมพื้นที่บริเวณที่ปนเปื้อนไว้นะคะวิธีที่2นะคะเป็นการสร้างกำแพงกายภาพนะคะเพื่อที่จะมากั้นขวางนะคะการไหลของน้ำหรือว่าการเคลื่อนตัวของสารปนเปื้อนต่างๆนะคะแล้วก็วิธีที่3นะคะการอัดลงบ่อลึกนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการกําจัดของเสียนะคะที่มันเป็นของเหลวนะคะซึ่งจะใช้วิธีการอัดของเสียเนี่ยที่บําบัดแล้วหรือว่ายังไม่ได้บําบัดเนี่ยผ่านบ่อหรือว่าท่อลงไปในชั้นใต้ดินนะคะแต่ว่าก็จะต้องสามารถที่จะกันไม่ให้สารปนเปื้อนพวกนี้หลุดรั่วหรือว่าเคลื่อนที่ออกไปได้นะคะค่ะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเนื้อหานะคะในตอนที่5นะคะเรื่องของการแก้ไขแล้วก็บกันมลพิษทางดินค่ะสำหรับตอนที่6นะคะก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางดินนะคะในส่วนนี้ก็จะมีการยกตัวอย่างในการจัดการมลพิษทางดินนะคะ1ตัวอย่างนะคะให้นักศึกษาได้ทราบถึงเรื่องของการจัดการมลพิษทางดินค่ะทีนี้เรามาดูกรณีศึกษาตัวอย่างแรกนะคะจะเป็นโครงการฟื้นฟูลำห้วยคริตตี้นะคะจากการปนเปื้อนของสารตะกั่วนะคะที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสำหรับที่มานะคะหรือว่าสาเหตุนะคะที่เกิดการปนเปื้อนนี้นะคะก็จะมาจากการปล่อยน้ำเสียนะคะที่มันมีตะกั่วปนเปื้อนมานะคะจากบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่นะคะของพวกของโรงแต่งแร่นะคะของบริษัทตะกั่วคอนเซนเทรตนะคะซึ่งเขาปล่อยลงมาในสู่ลำห้วยคริตตี้เนี่ยเมื่อประมาณปี2541นะคะทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็คือส่งผลเนี่ยให้เกิดการปนเปื้อนของสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำนะคะเป็นตะกอนดินหรือว่าตัวสัตว์น้ำเนี่ยสารต่างสารพวกสารตะกั่วพวกนี้นะคะก็อยู่ในช่วงที่เกินค่ามาตรฐานนะคะจนทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากลำห้วยคริตตี้ได้นะคะแล้วก็เกิดความวิตกกังวลกับสุขภาพของคนในหมู่บ้านนะคะที่มีการเอาน้ำในห้วยนี้ไปใช้นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของการจัดการนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะของโครงการฟื้นฟูลำห้วยคริตตี้เนี่ยนะคะที่มันเกิดการปนเปื้อนของสารตะกั่วนะคะอันดับแรกนะคะก็มีการกำหนดมาตรการนะคะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะของการดำเนินการโครงการนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นมาตรการป้องกันนะคะแล้วก็แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะโดยกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการทำตามแผนการนะคะแล้วก็ดำเนินงานด้วยรูปแบบแล้วก็วิธีการที่ได้มาตรฐานต่างๆนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการดำเนินงานบ้างมีอะไรนะคะในส่วนแรกนะคะก็จะมีการสร้างหลุมฝังกบแบบปลอดภัยนะคะซึ่งหลุมนี้นะคะก็แบ่งออกได้เป็น2ระยะนะคะระยะที่1นะคะหลุมฝังกบเนี่ยก็จะต้องมีปริมาตรนะคะอย่างน้อยที่จะเพียงพอนะคะสำหรับการรองรับตะกอนนะคะที่ทำการดูดมันจากลำห้วยคริตตี้ระยะที่2นะคะก็จะเป็นการเตรียมหลุมฝังกบนะคะสำหรับที่จะใช้บรรจุตะกอนดินที่เราขุดลอกมาจากห้วยคริตตี้นะคะจากฝายดักตะกอนในอนาคตนะคะลำดับต่อมานะคะกิจกรรมต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการฟื้นฟูลำห้วยคริตตี้นะคะด้วยการดูดตะกอนนะคะวิธีการดูดตะกอนเนี่ยก็จะทำการนะคะดูดตะกอนแล้วก็เอาไปบรรจุในถุงนะคะซึ่งถุงนี้ก็จะทำจากแผ่นใยสังเคราะห์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการขนส่งนะคะถุงนี้ไปยังจุดพักถุงนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะรอให้น้ำเนี่ยมันซึมออกมานะคะจนกระทั่งไม่มีน้ำนะคะแล้วจึงเอาขนย้ายถุงที่มีตะกอนบรรจุอยู่เนี่ยไปฝังกลบแบบปลอดภัยนะคะวิธีการขั้นตอนที่3นะคะในกิจกรรมส่วนที่3ก็คือมีการฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิมนะคะโดยการทำผังนะคะบริเวณที่จะทำการฟื้นฟูพื้นที่เนี่ยรอบโรงแต่งแร่เดิมนะคะแล้วก็บริเวณหลุมฝังกบแบบเดิมนะคะซึ่งก็จะมีการดำเนินงาน2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1นะคะก็คือมีการขุดรื้อนะคะไปยังหลุมฝังกบแบบปลอดภัยนะคะซึ่งก่อนที่เราจะนำสิ่งที่เราลื้อไปฝังกบเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการนำตัวอย่างดินนะคะที่มันปนเปื้อนนะคะหรือว่ากองกากแร่เนี่ยไปทดสอบก่อนนะคะว่าการชะละลายของตะกั่วในตะกอนเนี่ยมีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ทำการปรับเสถียรนะคะทำการให้มันเป็นก้อนแข็งก่อนที่จะขนย้ายไปฝังกบยังหลุมฝังนะคะแบบที่2นะคะก็จะเป็นการปกคลุมด้วยดินนะคะหรือวัสดุที่มันมีค่าตะกั่วไม่เกินมาตรฐานนะคะคุณภาพดินที่มาตรฐานของคุณภาพดินนะคะ

ที่ใช้ประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการอยู่อาศัยหรือว่าการเกษตรกรรมนะคะซึ่งถ้าเป็นการอยู่อาศัยเนี่ยก็จะต้องมีการคุมด้วยอย่างน้อย60เซนติเมตรนะคะและถ้าเกษตรกรรมเนี่ยก็จะต้องอย่างน้อย1เมตรนะคะทางนี้ก็จะต้องปลูกหญ้านะคะเพื่อเป็นการยึดหน้าดินเนี่ยไม่ให้เกิดการชะหน้าดินหรือว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มันจะชะล้างไปยังพื้นที่อื่นนะคะแล้วก็การดำเนินงานในส่วนที่4นะคะก็จะเป็นการก่อสร้างฝายดักตะกอนเพิ่มนะคะซึ่งก็ทำเพิ่มมาอีก2แห่งนะคะเพื่อที่จะดักตะกอนนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะดักตะกอนที่มันมีการปนเปื้อนมานะคะหรือว่าลดความจำเป็นในการที่จะต้องไปการมีการขุดลอกตะกอนออกมาตลอดแนวลำห้วยนะคะค่ะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเนื้อหานะคะในส่วนของตอนที่6นะคะกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางดินค่ะ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านการสอนเสริมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวันนี้เป็นการสอนเสริมในชุดวิชา13201สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นครั้งที่1ซึ่งสาระสำคัญในการสอนเสริมครั้งนี้จะมีหน่วยที่1ถึงหน่วยที่3ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ปฐมาพรเย็นบำรุงมาช่วยสรุปในหน่วยที่1และหน่วยที่2รองศาสตราจารย์ดร.สมพรพุทธาพิทักษ์ผลและหน่วยที่3อาจารย์นิตยาวงใหญ่จะเป็นผู้กล่าวสรุปค่ะก่อนที่จะมีการสอนเสริมจะเป็นการปฐมนิเทศโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปฐมาพรเย็นบำรุงนักศึกษาสามารถสอบถามเข้ามายัง Facebook STOU Channel ในคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและในช่วงต่อไปขอเชิญนักศึกษารับฟังการปฐมนิเทศชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นได้แล้วค่ะ
1: ค่ะนักศึกษาค่ะชื่อวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นหรือ Introduction to Information Science เนี่ยนะคะเป็นชุดวิชาที่อยู่ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ทั้งวิชาเอกสารสนเทศทั่วไปและวิชาเอกสารสนเทศสำนักงานนะคะชุดวิชานี้มีการปรับปรุงมาหลายครั้งในการปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยก็ปรับปรุงตามหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2559โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยแล้วก็เพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะชุดวิชานั้นมีคำอธิบายชุดวิชาดังนี้ค่ะแนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการของงานสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ประเภทและรูปแบบของสารสนเทศและระบบสารสนเทศบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศองค์การและเครือข่ายด้านสารสนเทศการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศการประยุกต์เทคโนโลยีในงานสารสนเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศประเด็นสำคัญของการจัดการสารสนเทศจริยธรรมและกฎหมายสำคัญในงานสารสนเทศค่ะชุดวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ศึกษาชุดวิชานี้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการของสารสนเทศศาสตร์ข้อที่2นะคะก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและรูปแบบของระบบสารสนเทศข้อที่3มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลากรผู้เกี่ยวข้ององค์การและเครือข่ายด้านสารสนเทศแล้วข้อสุดท้ายนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในงานสารสนเทศค่ะชุดวิชานี้มีทั้งหมด15หน่วยการสอนนะคะหน่วยที่1นั้นว่าด้วยเรื่องสารสนเทศการจัดการสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์นะคะหน่วยที่2ระบบสารสนเทศหน่วยที่3คอมพิวเตอร์หน่วยที่4การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูลหน่วยที่5การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์หน่วยที่6อินเทอร์เน็ตหน่วยที่7การพัฒนาระบบสารสนเทศหน่วยที่8บุคลากรและองค์การทางวิชาชีพสารสนเทศหน่วยที่9ผู้ใช้สารสนเทศหน่วยที่10หน่วยที่13ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจหน่วยที่14ประเด็นสำคัญของการจัดการสารสนเทศในองค์การและหน่วยที่15กฎหมายและจริยธรรมสารสนเทศซึ่งก็ครอบคลุมคำอธิบายชุดวิชานี้ทั้งหมดนะคะในการศึกษาชุดวิชานี้เนี่ยนะคะนักศึกษาก็ต้องจัดเวลาให้นะคะแล้วก่อนที่จะศึกษาแต่ละหน่วยนักศึกษาก็ต้องทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนด้วยนะคะเพื่อที่จะวัดพื้นความรู้เดิมว่าเรามีความรู้ในหน่วยนั้นๆมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วหลังจากที่ศึกษาแต่ละหน่วยเสร็จแล้วก็ทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนเพื่อที่จะได้ดูว่าเรามีความเข้าใจนะคะในเนื้อหาในหน่วยนั้นๆที่เราได้ศึกษาไปแล้วมากน้อยเพียงใดนะคะเกณฑ์ที่ถือว่าพอใช้ได้นะคะคือจาก10ข้ ของแบบประเมินหลังเรียนก็ต้องได้ไม่ต่ำกว่า8ข้อนะคะจึงจะ เดินหน้าไปศึกษาหน่วยต่อไปค่ะชุดวิชานี้นะคะมหาวิทยาลัยได้จัดรายการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตนะคะที่นักศึกษากำลังชมอยู่ตอนนี้

นี้นะคะถือเป็นสื่อเสริมให้กับนักศึกษาที่ศึกษาชั้นนี้เราจะมีทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะครั้งละ2ชั่วโมงแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการสรุปเนื้อหาหน่วยการสอน3หน่วยนะคะ5ครั้งก็15หน่วยแล้วในช่วงท้ายของแต่ละครั้งคณาจารย์ก็จะมานำตัวอย่างข้อสอบค่ะของหน่วยที่เราสอนในแต่ละครั้งนั้นมาแนะนำวิธีวิเคราะห์หาคำตอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นักศึกษาก็ควรจะดูให้ครบทั้ง2ชั่วโมงของแต่ละครั้งเลยนะคะมีทั้งหมด5ครั้งนะคะนักศึกษาสามารถติดตามวันเวลาของการออกอากาศของรายการสอนเสริมนี้ได้จากตารางที่มหาวิทยาลัยจะส่งไปให้หรือทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะโดยที่เข้ามาที่เว็บไซต์ media.stou.ac.th หรือที่ FacebookSTOU Channel สามารถเข้ารับชมรายการได้ตลอดเวลาด้วยค่ะนะคะในการสอบนะคะปลายภาคนะคะของชื่อวิชานี้ก็มีทั้งหมดเป็นข้อสอบประณัย120ข้อค่ะนะคะจะออกข้อสอบทุกหน่วยการสอนนะคะหน่วยละ8ข้อแต่ละหน่วยก็แต่ละข้อก็มีตัวเลือกทั้งหมด5ตัวเลือกนะคะ15หน่วยหน่วยละ8ก็120ข้อพอดีนะคะเวลาออกข้อสอบคณาจารย์ก็จะยึดตามวัตถุประสงค์ระดับตอนของแต่ละหน่วยเป็นหลักค่ะในนามของคณาจารย์ที่สอนชื่อวิชานี้นะคะครูก็ขออวยพรให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาชื่อวิชานี้แล้วก็ทำสอบได้กันทุกคนนะคะได้คะแนนดีๆโชคดีนะคะสวัสดีค่ะหน่วยที่1สารสนเทศการจัดการสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศเป็นคำที่ให้ความหมายเกี่ยวกับข้อมูลและสื่อบันทึกความรู้รูปแบบต่างๆเช่นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิดีทัศน์และสื่อคอมพิวเตอร์ถ้าเราจะพูดถึงความหมายของสารสนเทศก็จะหมายถึงข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่างๆที่มีการบันทึกประมวลหรือดำเนินการด้วยวิธีใดๆเพื่อเพิ่มคุณค่าต่อผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งส่วนบุคคลและสังคมนอกจากคำว่าสารสนเทศแล้วก็ยังมีคำอีก2คำนะคะที่มีความหมายแตกต่างกันแต่ว่าก็มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันในแง่ของเนื้อหานะคะคือคำว่าข้อมูลและคำว่าความรู้ข้อมูลหรือ data ก็มีลักษณะที่เป็นข้อมูลดิบเป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากการสังเกตปรากฏการณ์หรือการกระทำในลักษณะต่างๆของวัตถุสิ่งของคนสัตว์หรือพืชแล้วนำมาบันทึกไว้เป็นตัวเลขสัญลักษณ์ภาพเสียงและอื่นๆความรู้นะคะหรือ knowledge เนี่ยนะคะเป็นความเข้าใจหรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งบุคคลได้สังเคราะห์และทำความเข้าใจจากสารสนเทศและแฝงอยู่ในตัวคนเป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานเป็นภูมิปัญญาความแตกต่างของคำสามคำนะคะจึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้และสถานการณ์หรือบริบทที่เกิดขึ้นค่ะในการศึกษาวิชาการแขนงสารสนเทศศาสตร์นะคะเราก็จะพบคำที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศอยู่2กลุ่มคำด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มคำที่ใช้เรียกหน่วยงานนะคะเช่นองค์การสารสนเทศกลุ่มคำที่2เป็นเรื่องของการเรียกตามรูปลักษณ์ของสารสนเทศค่ะเช่นวัสดุสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศ collection เอกสารข่าวสารข้อมูลข่าวสารและ big dataองค์การสารสนเทศนะคะก็เป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกหน่วยงานผลิตรวบรวมจัดเก็บบริการและเผยแพร่สื่อบันทึกความรู้เนื้อหาโดยมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบนะคะมีทั้งหน่วยงานใหญ่นะคะที่มีขอบเขตภารกิจในการผลิตรวบรวมจัดโครงสร้างและให้บริการสารสนเทศนะคะเป็นภารกิจหลักเลยนะคะกับหน่วยงานเล็กนะคะที่มีหน้าที่ด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในสังกัดเดียวกันนะคะองค์การสารสนเทศที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็เช่นศูนย์สารสนเทศศูนย์สถิติสำนักงานธุรการห้องสมุดหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ค่ะ

นะคะโสตทัศนวัสดุและคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปของซีดีดีวีดีนะคะทรัพยากรสารสนเทศก็หมายถึงสารสนเทศที่ได้รับการบันทึกเป็นหลักฐานและคัดเลือกมาเพื่อบริการตามภารกิจของหน่วยงานนะคะทรัพยากรสารสนเทศก็อาจจะอยู่ในรูปของวัสดุชนิดต่างๆเช่นหนังสือเอกสารวารสารรายงานการประชุมซีดีดีวีดีวารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นcollection หรือมวลทรัพยากรสารสนเทศก็หมายถึงกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศที่อาจจำแนกตามประเภทหรือเฉพาะสาขาวิชาที่ถูกจัดเก็บรวบรวมไว้ในแหล่งใดแหล่งหนึ่งนะคะเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้อย่างเช่น collection ด้านวิทยาศาสตร์ collection ด้านศิลปะเป็นต้นถัดมานะคะเอกสารก็หมายถึงสิ่งสื่อต่างๆที่บรรจุข้อมูลคำพูดภาพเสียงที่มีขอบเขตที่ชัดเจนอย่างเช่นรายงานการประชุมรายงานการวิจัยบทความวารสารเป็นต้นข่าวหรือข่าวสารอันนี้มักจะเป็นคำศัพท์ที่เราพบในวงการสื่อสารมวลชนนะคะก็หมายถึงคำบอกเล่าเรื่องราวซึ่งมักเป็นเรื่องที่เกิดใหม่หรือเป็นเรื่องที่สนใจโดยเฉพาะข่าวความเคลื่อนไหวในแต่ละสังคมนะคะอย่างเช่นข่าวเศรษฐกิจข่าววิชาการที่เผยแพร่ในกลุ่มนักวิชาการด้วยกันนะคะข้อมูลข่าวสารนะคะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540ได้บัญญัติเอาไว้ว่าสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงข้อมูลหรือสิ่งใดๆไม่ว่าสารสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆเพื่อที่จะจัดทำไว้ในรูปของเอกสารภาพเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้อันนี้นะคะก็หมายถึงข้อมูลข่าวสารตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการค่ะคำสุดท้ายนะคะคือ Big Data หมายถึงข้อมูลดิจิทัลที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดการผลิตเผยแพร่และจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลทั้งในระดับบุคคลองค์การและประเทศมีความหลากหลายประเภทนะคะแล้วก็ปริมาณก็มากมายมหาศาลและมีความปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะอันนี้มาดูเรื่องประเภทของสารสนเทศบ้างนะคะการจำแนกประเภทของสารสนเทศนั้นอาจจำแนกได้3วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือจำแนกตามแหล่งสารสนเทศนะคะวิธีที่2คือจำแนกตามสัญญาณที่บันทึกวิธีที่3คือจำแนกตามสื่อที่จัดเก็บนะคะสารสนเทศจำแนกตามแหล่งสารสนเทศก็แบ่งเป็น2 ส่วนก็คือสารสนเทศแหล่งปฐมภูมิและสารสนเทศแหล่งทุติยภูมิสารสนเทศแหล่งปฐมภูมิหมายถึงสารสนเทศที่ได้จากต้นแหล่งโดยตรงเป็นสารสนเทศทางวิชาการที่เกี่ยวกับความคิดริเริ่มซึ่งผลิตและเผยแพร่ผลการวิจัยการค้นพบทฤษฎีใหม่เช่นรายงานการวิจัยรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสิทธิบัตรเอกสารมาตรฐานต่างๆนะคะสารสนเทศแหล่งทุติยภูมิหมายถึงสารสนเทศที่รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นใหม่จากสารสนเทศประถมภูมิแล้วมีการเผยแพร่แล้วนะคะตัวอย่างของแหล่งสารสนเทศทุติยภูมิก็เช่นสารานุกรมพจนานุกรมหนังสือรายงานสถิติต่างๆสารสนเทศจำแนกตามสัญญาณที่บันทึกนะคะก็ได้แก่สารสนเทศแอนะล็อกและสารสนเทศดิจิทัลสารสนเทศแอนะล็อกก็เป็นสารสนเทศที่บันทึกลงสื่อโดยแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณที่มีลักษณะต่อเนื่องสารสนเทศดิจิทัลนะคะก็เป็นสารสนเทศที่บันทึกค่าลงสื่อคอมพิวเตอร์โดยใช้สัญญาณไฟฟ้าที่มีค่าเป็น2 สถานะนะคะคือ0และ1นะคะสารสนเทศจำแนกตามสื่อที่จัดเก็บนะคะก็แบ่งเป็นสารสนคือกระดาษนะคะวัสดุย่อส่วนสื่อแม่เหล็กสื่อแสงหรือสื่อออปติกและสื่อบันทึกข้อมูล solid state นะคะสารสนเทศที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์นะคะก็หมายถึงสารสนเทศที่มีเนื้อหาถูกต้องเชื่อถือไ

ตรงตามความต้องการมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์เข้าใจได้ง่ายและจะต้องจัดหาได้ทันต่อเหตุการณ์ด้วยนะคะสังคมสารสนเทศมีลักษณะสำคัญตามพัฒนาการอยู่7ประการด้วยกันนะคะได้แก่การเกิดสารสนเทศท่วมท้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการวิจัยพัฒนาแรงงานด้านสารสนเทศโลกาภิวัตน์ระบบเศรษฐกิจแบบฐานความรู้และระบบการเมืองการเกิดสารสนเทศท่วมท้นนะคะก็เกิดจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาการความรู้แขนงต่างๆเข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์ในด้านต่างๆนะคะทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาข้อมูลและสารสนเทศใหม่ๆเกิดศาสตร์ทฤษฎีแล้วก็ความรู้ใหม่ๆปริมาณมากมายที่เราเรียกกันว่าสารสนเทศท่วมท้นนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีมีสมรรถนะสูงขึ้นมีราคาถูกลงแล้วก็ขนาดเล็กลงมากผนวกกับระบบเครือข่ายโทรคมนาคมก็มีสมรรถนะสูงขึ้นเช่นกันจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการสารสนเทศเพื่อใช้ในงานเฉพาะในด้านต่างๆเช่นงานสำนักงานแล้วก็ธุรกิจธนาคารนะคะการวิจัยและพัฒนาก็เป็นกลไกสำคัญของสังคมสารสนเทศประเทศที่เจริญแล้วได้จัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาเพื่อแสวงหาความองค์ความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็นำข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนาในกิจการต่างๆมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดแล้วก็เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตกันอย่างกว้างขวางนะคะเรื่องของแรงงานด้านสันเทศในสังคมสารสนเทศก็มีคนทำงานด้านข้อมูลสารสนเทศเป็นจำนวนมากขึ้นนะคะโดยทำหน้าที่รวบรวมจัดเก็บผลิตประมวลวิเคราะห์แล้วก็เผยแพร่สารสนเทศในทุกวงการนะคะโลกาภิวัตน์นะคะก็คือสภาวะการไร้พรมแดนเกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เชื่อมโยงทำให้เกิดสภาพโลกไร้พรมแดนในการสื่อสารถ่ายทอดสารสนเทศและความรู้อย่างสะดวกรวดเร็วส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งในทางบวกและทางลบในทางบวกเนี่ยนะคะ World Wide Web อินเทอร์เน็ตและก็โทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ส่งผลให้การสื่อสารการทำธุรกิจการค้าต่างๆการถ่ายทอดความรู้ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางสะดวกแล้วก็รวดเร็วในทางลบเนี่ยนะคะก็เกิดผลลบมากมายนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นการคัดลอกหรือขโมยข้อมูลการใช้สารสนเทศในทางที่ผิดโดยมีการละเมิดลิขสิทธิ์การยอมรับวัฒนธรรมใหม่ๆที่แทรกซึมทำให้มีการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางวัฒนธรรมเดิมอย่างรวดเร็วนะคะระบบเศรษฐกิจแบบฐานความรู้นะคะเศรษฐกิจในสังคมสารสนเทศก็เปลี่ยนจากรากฐานจากระบบอุตสาหกรรมมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบฐานความรู้โดยมีสารสนเทศและความรู้เป็นฐานของการเปลี่ยนแปลงนะคะและมีการให้ความสำคัญกับความรู้แล้วก็บุคลากรที่เป็นผู้รู้ขององค์การโดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการความรู้ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญอย่างยิ่งขององค์การนะคะระบบการเมืองการสื่อสารในสังคมสารสนเทศที่ไร้พรมแดนเนี่ยนะคะก็ขอให้เกิดการขยายพื้นที่ทางความคิดและก็การแสดงออกกำจัดเงื่อนไขทางด้านเวลาและสถานที่นะคนก็มีเสรีภาพมีโอกาสมากขึ้นนะคะทำให้การเผยแพร่ข่าวสารการรับส่งสารสนเทศข้อเท็จจริงต่างๆระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างองค์การกับบุคคลกระทำได้ง่ายนะคะซึ่งก็ช่วยให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมด้วยนะคะขอบเขตของการจัดการสารสนเทศก็เป็นเรื่องของการใช้หลักของการจัดการในการจัดหาจัดโครงสร้างควบคุมเผยแพร่ใช้สารสนเทศในการดำเนินงานตามขั้นตอนหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพความหมายของการจัดการสารสนเทศนะคะการจัดการสารสนเทศก็หมายถึงการดำเนินงานกับสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์การในด้านต่างๆโดยใช้หลักการจัดการโดยเฉพาะใช้เทคโนโลยี

0: สารสนเทศมาช่วยในการดำเนินการตามกระบวนการผลิตรวบรวมจัดเก็บประมวลผลนะคะค้นหาและเผยแพร่สารสนเทศการจัดการสารสนเทศก็เกี่ยวข้องกับวงจรการจัดการสารสนเทศแล้วก็มีปัจจัยสำคัญของการจัดการสารสนเทศด้วยนะคะวงจรการจัดการสารสนเทศนะคะก็ประกอบด้วย4ขั้นตอนด้วยกันคือการรวบรวมสารสนเทศการจัดโครงสร้างสารสนเทศการประมวลผลและการบำรุงรักษาการรวบรวมสารสนเทศก็หมายถึงการรวบรวมจัดเก็บสารสนเทศในรูปกระดาษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์การโดยกำหนดแนวปฏิบัติว่าสารสนเทศใดจำเป็นต้องรวบรวมคัดเลือกและนำเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะจัดการสารสนเทศต่อไปนะคะการจัดโครงสร้างสารสนเทศก็เป็นการนำสารสนเทศที่ได้รวมและนำเข้าสู่ระบบมาจัดโครงสร้างเพื่อการใช้ประโยชน์ซึ่งครอบคลุมการจัดทำดัชนีการจำแนกประเภทรวมทั้งการจัดทำลิงก์เพื่อเชื่อมโยงจุดเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆการประมวลผลหมายถึงการค้นหาและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รวบรวมและจัดเก็บไว้เพื่อจัดกลุ่มจัดเรียงสรุปและวิเคราะห์ตามความต้องการโดยจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศนะคะซึ่งจะต้องอาจจะรวบรวมจากแหล่งต่างๆเช่นหนังสือตำราเอกสารหรือสารสนเทศจากระบบสารสนเทศอาทิระบบสารสนเทศทางด้านการตลาดหรือว่าระบบสารสนเทศบุคลากรเป็นต้นการบำรุงรักษานะคะก็เป็นการนำสารสนเทศที่เราได้จัดการไว้แล้วกลับมาใช้ซ้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดเก็บสารสนเทศเดียวกันหลายๆครั้งโดยไม่จำเป็นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยและถูกต้องตรงตามระยะเวลานะคะรวมทั้งการประเมินค่าของสารสนเทศเพื่อจัดเก็บสารสนเทศในอดีตที่สิ้นกระแสการใช้แต่ยังมีคุณค่าเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงหรือในรูปจดหมายเหตุนะคะปัจจัยสำคัญของการจัดการสารสนเทศนะคะต้องคำนึงถึงปัจจัย4ด้านคือเทคโนโลยีคนกระบวนการแล้วก็การบริหารจัดการเทคโนโลยีนั้นมุ่งเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะคะเพื่อประยุกต์ในงานต่างๆแล้วก็เชื่อมโยงผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆให้สามารถติดต่อสื่อสารและเข้าถึงสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์การได้นะคะเป็นการจัดการระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์การนั่นเองนะคะถัดไปนะคะปัจจัยทางด้านคนในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของทุกหน่วยงานเลยนะคะเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการสารสนเทศด้วยซึ่งครอบคลุมทั้งบุคลากรในระดับผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศการจัดการสารสนเทศจึงควรสร้างวัฒนธรรมค่ะหรือค่านิยมของคนในการใช้สารสนเทศเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหน่วยงานและระบบงานเป็นสำคัญโดยต้องยึดหลักคุณธรรมนะคะอย่างเช่นการไม่ใช้สารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนการแบ่งสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานและฝ่ายต่างๆเป็นต้นนะคะปัจจัยถัดไปก็คือเรื่องของกระบวนการเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแนวปฏิบัติและวิธีการที่ใช้ในการจัดการสารสนเทศนะคะอย่างเช่นนโยบายการจัดการสารสนเทศระบบแฟ้มและดัชนีควบคุมสารสนเทศแผนการกู้สารสนเทศเมื่อประสบปัญหานะคะรวมทั้งมีการบำรุงรักษาอย่างเช่นการปรับปรุงดัชนีควบคุมสารสนเทศให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งานปัจจัยสุดท้ายก็คือปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการนะคะเป็นปัจจัยสำคัญของการจัดการสารสนเทศที่ดีและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการจัดการระดับกลยุทธ์ในการจัดการสารสนเทศก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงภารกิจและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจึงจะสามารถพัฒนาระบบให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจได้ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงอย่างจริงจังเพื่อที่จะช่วยให้กำหนดทิศทางนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็ได้รับทรัพยากรสนับสนุนในการดำเนินงานด้วย ถัดไปก็เป็นเรื่องของความสำคัญของการจัดการสารสนเทศซึ่งมี2 ส่วนคือความสำคัญต่อบุคคลและก็ความสำคัญต่อองค์การในส่วนของความสำคัญต่อบุคคลก็จะเกี่ยวข้องกับ3ด้านคือทางด้านชีวิตการศึกษาแล้วก็การทำงานส่วนความสำคัญต่อองค์การก็มี3ด้านเช่นกันนะคะคือด้านการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานแล้วก็กฎหมายความสำคัญต่อบุคคลนะคะในสังคมสารสนเทศที่มีสารสนเทศท่วมท้นมากมายเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการรวบรวมคัดกรองสารสนเทศเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อจะได้เรียกใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันในการศึกษาเรียนรู้ในการปฏิบัติงานต่างๆซึ่งจะช่วยให้บุคคลนั้นสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จส่วนความสำคัญของการจัดการสารสนเทศต่อองค์การนั้นนะคะในด้านการบริหารจัดการการจัดการสารสนเทศก็ช่วยให้ผู้บริหารได้รับสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การนะคะสามารถมาใช้วิเคราะห์และแก้ปัญหาตัดสินใจนะคะแล้วก็ใช้ในการกำหนดทิศทางขององค์การค่ะในส่วนของการจัดการสารสนเทศความสำคัญต่อองค์การนั้นนะคะก็ในด้านแรกก็คือด้านบริหารจัดการการจัดการสารสนเทศก็ช่วยให้ผู้บริหารได้รับสารสนเทศทั้งที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์และแก้ปัญหาตัดสินใจต่างๆกำหนดทิศทางขององค์การและสามารถแข่งขันกับองค์การต่างๆได้นะคะในด้านการดำเนินงานการจัดการสารสนเทศก็ช่วยให้การใช้สารสนเทศในการปฏิบัติงานเป็นไปตามกระแสงานหรือขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงานแล้วก็ในส่วนของทางด้านกฎหมายการจัดการสารสนเทศก็ต้องสอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับทั้งในระดับภายในและภายนอกองค์การด้วยนะคะอย่างเช่นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีก็จะต้องถูกรวบรวมจัดเก็บอย่างต่อเนื่องเป็นระบบพัฒนาการของการจัดการสารสนเทศนะคะก็แบ่งเป็น2ยุคกว้างๆนะคะคือการจัดการสารสนเทศด้วยระบบมือและการจัดการสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์การจัดการสารสนเทศด้วยระบบมือนั้นมุ่งเน้นการจัดการสารสนเทศในรูปกระดาษนะคะโดยจัดระบบจัดเก็บเอกสารแล้วก็ทำเครื่องมือช่วยค้นนะคะการจัดการสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์ก็เป็นการจัดการสารสนเทศในยุคต่างๆตามสมรรถนะของคอมพิวเตอร์โดยนำมาใช้งานตั้งแต่การจัดทำแฟ้มข้อมูลฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลตลอดจนระบบเครือข่ายงานนะคะโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลงานในวงการต่างๆเช่นทางด้านการค้าการศึกษาการแพทย์เป็นต้นพัฒนาการของสารสนเทศศาสตร์นะคะแบ่งออกเป็น2ระยะระยะแรกก็เกิดขึ้นจากแนวคิดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการค้นสารสนเทศที่มีการผลิตออกเผยแพร่จำนวนมากจนเกิดการควบคุมบรรณานุกรมการเอกสารการค้นคืนเอกสารการจัดทำเครื่องมือช่วยค้นต่างๆอย่างเช่นดัชนีวารสารและสารสังเขปในระยะที่2นะคะก็เป็นการนำแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นสารสนเทศแล้วก็การศึกษาวิจัยต่างๆโดยนำแนวคิดจากบทความนะคะชื่อว่า As We May Think นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Memex เป็นเรื่องการจัดเก็บและค้นสารสนเทศนะคะผู้เขียนบทความนี้ก็คือวานาวาบูชนะคะต่อมาก็มีแนวคิดสำคัญของสารสนเทศศาสตร์คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเลือกรวบรวมจัดเก็บวิเคราะห์ประมวลสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่สารสนเทศหลังทศวรรษ1950ก็มีพัฒนาการการใช้คอมพิวเตอร์จัดทำเครื่องมือช่วยค้นการค้นคืนการใช้ศัพท์ควบคุมศัพท์อิสระการบริการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งนับว่าเป็นพัฒนาการหลักของวิชาสารสนเทศศาสตร์นะคะพัฒนาการการจัดการสารสนเทศศาสตร์นั้นเริ่มขึ้นในซีกโลกตะวันตก พัฒนาการการจัดการศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศตะวันตกเนี่ยนะคะก็เป็นการพัฒนาวิชาชีพที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดเก็บและค้นสารสนเทศนะคะโดยมีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศาสตร์การศึกษาสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสารซึ่งจะเรียกชื่อแตกต่างกันหลากหลายนะคะรวมทั้งมีการเปิดสอนโดยผนวกกับศาสตร์อื่นๆด้วยเนื้อหาของสารสนเทศศาสตร์นะคะก็จำแนกตามแนวคิดของสมาคมวิชาชีพที่สำคัญ2สมาคมที่มีบทบาทต่อวิชาการสารสนเทศคือสมาคมห้องสมุดอเมริกันหรือ ALA และสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุดหรือ IFRA นะคะการจำแนกเนื้อหาสารสนเทศตามแนวคิดในระดับสากลนั้นก็จำแนกเป็นเนื้อหา10ด้านด้วยกันนะคะคือความรู้สาขาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์ทรัพยากรสารสนเทศนักสารสนเทศหรือผู้ทำงานด้านความรู้เนื้อหาโปรแกรมประยุกต์กระบวนการและวิธีการทำงานเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมทางสารสนเทศองค์การสารสนเทศและผู้ใช้สารสนเทศค่ะศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศเราต้องมาดูก่อนว่าสารสนเทศนั้นเป็นศาสตร์อะไรก่อนนะคะสารสนเทศเป็นวิชาที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและการดำเนินการจัดหารวบรวมจัดโครงสร้างสารสนเทศค้นหาค้นคืนและเผยแพร่เพื่อการบริการโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์ก็มีหลายศาสตร์ด้วยกันนะครับเพราะเป็นสหวิทยาการก็ได้แก่บรรณารักษศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารภาษาศาสตร์คณิตศาสตร์การบริหารและจิตวิทยาค่ะครูก็ขอจบการสรุปเนื้อหาหน่วยที่1สารสนเทศการจัดการสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์แต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่านักศึกษาคงจะมีความเข้าใจในเนื้อหาหน่วยที่1นะคะไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็กลับไปอ่านในเอกสารการสอนเพิ่มเติมค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักหน่วยนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสรุปย่อในส่วนของเนื้อหาสาระของหน่วยที่2ว่าด้วยระบบสารสนเทศนะคะก่อนอื่นนะคะครูขอแนะนำวิธีการอ่านเพื่อที่นักศึกษาจะได้นำไปใช้นะคะเนื่องจากชุดวิชานี้จะเป็นชุดวิชาที่เราเรียกว่าเป็นชุดวิชาพื้นฐานสำหรับเอกสำหรับวิชาเอกทั้งสารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศสำนักงานดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราอ่านและทำความเข้าใจเนี่ยนะคะหลังจากที่เราอ่านหน่วยหนึ่งซึ่งเป็นภาพรวมของเนื้อหาสาระหลักๆในชุดวิชาแล้วหน่วย2เนี่ยจะเป็นหน่วยที่เราเริ่มเข้าสู่ประเด็นสาระสำคัญนะคะเรียกว่านักศึกษาเนี่ยจะได้ค่อยๆไล่เรียงเรียนรู้ไปเลยโดยหลักการของการที่เราจะเรียงเนื้อหาหน่วยเหล่านี้เนี่ยนะคะทางคณาจารย์มีความคิดความเชื่อจากการศึกษาต่างๆว่าเนื้อหาที่เราเรียนทั้ง15หน่วยเนี่ยจะแสดงลำดับของความรู้ความเข้าใจที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับครูนะคะการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าในการเรียนของเราเนี่ยเราค่อยๆสะสมความรู้จากการอ่านจากการที่เราไปศึกษาเพิ่มเติมหรือเราไปพบสิ่งต่างๆในประสบการณ์ของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะผนวกเรื่องต่างๆเรามาได้เนี่ยนะคะภาษาครูเนี่ยเรียกว่าเรื่องของสารสนเทศศาสตร์เนี่ยนะคะจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างมากหากนักศึกษาเนี่ยเริ่มมองเนื้อหาสาระของชุดวิชาเป็นเรื่องซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะอยู่ในกระดาษแต่เป็นเรื่องซึ่งนักศึกษาเนี่ยนำมาใช้แล้วนำมาวิเคราะห์หรือนำมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ที่นักศึกษาได้พบปะทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ครูจะพยายามจะพูดถึงเนี่ยจึงเป็นเรื่องซึ่งเรียกว่าเป็นพื้นฐานนะคะในการทำความเข้าใจพื้นฐานที่เริ่มต้นนะคะสิ่งแรกก่อนก็คือนักศึกษาเมื่อเริ่มอ่านเนี่ยนะคะจะต้องกลับมาดูโครงสร้างของเนื้อหาทั้งหน่วยเสียก่อนอย่ารีบร้อนนะคะไปดูว่าโอ๊ยตกลงเริ่มอ่านตะลุยเลย านตะลุยเนี่ยสามารถทำได้ค่ะแต่สำหรับครูนะคะในรอบแรกเนี่ยจำเป็นจะต้องเห็นภาพรวมของทั้งหน่วยเสียก่อนอย่างภาพรวมเนี่ยจะดูง่ายๆค่ะว่าหน่วยนี้มีทั้งสิ้นนะคะ2ตอนถูกไหมคะตอนที่ 2.1 และ 2.2 ตอนที่1เนี่ยเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศตอนที่2เป็นประเภทของระบบสารสนเทศเพราะฉะนั้นจะ

ลำดับกันเลยค่ะนะคะความรู้เบื้องต้นเนี่ยจึงเป็นตัวที่นักศึกษาเนี่ยพอให้เห็นทำให้เห็นภาพที่จะส่งผลต่อระบบระบบสารสนเทศเนี่ยเราแบ่งประเภทต่างๆเพราะนักศึกษาจะเห็นเลยว่าเวลาเราแบ่งประเภทเนี่ยแนวคิดของการแบ่งประเภทมิได้มีเพียงแนวคิดเดียวนักศึกษาจะเริ่มเห็นแล้วว่าอ้อมันมีหลายวิธีหรือหลายเกณฑ์ในการที่จะจำแนกหรือแบ่งประเภทของระบบสารสนเทศจะทำให้เห็นค่ะว่าเมื่อเรามองรอบตัวเรานะคะระบบสารสนเทศเนี่ยจึงเป็นเรื่องซึ่งมีแนวคิดที่ค่อนข้างจะต้องมองอย่างเป็นระบบค่ะเราเริ่มจากตอนแรกเลยนะคะตอนแรกเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องแรกเนี่ยอย่างที่กลับมาเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนแรกเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศตามระบบของมสท.เราเนี่ยนะคะเราจะเริ่มให้สิ่งสำคัญก่อนเลยคือว่าให้นักศึกษาเริ่มเข้าใจความหมายความหมายในที่นี้เนี่ยนะคะเพื่อจะเป็นหลักในการที่นักศึกษาเนี่ยจะได้ใช้ในการที่จะศึกษาต่อไปมันตอนแรกความหมายในที่นี้เนี่ยนะคะจะเห็นเลยค่ะว่าเราพยายามให้นักศึกษาเห็นทั้งในเชิงของอะไรบ้างทั้งในเชิงขององค์ประกอบค่ะเพราะว่าระบบสารสนเทศเนี่ยมิได้มีเพียงหนึ่งเดียวแต่มีองค์ประกอบร่วมหลายอย่างที่จะต้องมาดำเนินการร่วมกันนะคะอันที่หนึ่งเห็นไหมคะเราพูดถึงมีตั้งแต่ฮาร์ดแวร์มีตั้งแต่ซอฟต์แวร์นะคะมีตั้งแต่เครือข่ายการสื่อสารทั้ง3ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบร่วมค่ะแต่องค์ประกอบร่วมเนี่ยนะคะมิได้มาเฉยๆแต่มีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เรานะคะก็จะมีตั้งแต่การรวบรวมจัดเก็บประมวลผลและเผยแพร่สารสนเทศที่ครูทำตัวรวบรวมจัดเก็บประมวลผลเผยแพร่สารสนเทศเนี่ยนะคะในมิติหนึ่งเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศไกลๆนะคะอีกส่วนนึงก็แสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรืองานที่เกี่ยวข้องนะคะกับระบบสารสนเทศว่าต้องมีการรวบรวมก่อนนะนะคะรวบรวมอะไรบ้างรวบรวมข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลอาจจะเป็นตัวเลขสถิติต่างๆมาจัดเก็บจัดเก็บก็ต้องจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบมีการประมวลผลนะคะนำมาวิเคราะห์นำมาเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ในความหมายของเราคือเมื่อได้ผลออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเผยแพร่หรือส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนะคะอีกกลุ่มนึงจะเห็นไหมครับหลังจากเราพูดถึงกระบวนการเสร็จเราก็มาพูดถึงประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เห็นไหมคะเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าระบบสารสนเทศเนี่ยนะคะผลผลิตที่ได้เนี่ยมุ่งให้เกิดประโยชน์ค่ะไม่ใช่ทำประโยชน์สารสนเทศแล้วเก็บไว้เฉยๆนะคะประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของบุคคลองค์การหรือสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจการสื่อสารการประสานงานการควบคุมการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ปัญหาหรือการสร้างผลผลิตและบริการใหม่ๆนักศึกษาไปเจอโอ้มันเฉยๆนักศึกษาลองคิดดูก็ได้ค่ะว่าถ้านักศึกษาเนี่ยนะคะอย่างตอนที่นักศึกษาเนี่ยนะคะไปทำบัตรประจำตัวประชาชนนักศึกษาจะเริ่มเห็นค่ะว่าระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทเช่นนักศึกษาบอกนักศึกษาไปยื่นนะคะยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเก่านะคะความจริงในหลักการแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาเนี่ยก็จะมีประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ถูกไหมคะวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าระบบสารสนเทศหรือในที่นี้ระบบทะเบียนราษฎรเนี่ยมุ่งหวังมุ่งส่วนหนึ่งคือมุ่งเพื่อที่จะช่วยในการที่จะควบคุมการปฏิบัติงานปฏิบัติงานของอะไรคะปฏิบัติงานของในฐานะของการที่จะต้องมาออกบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นบัตรที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มาใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการแสดงถึงความเป็นประชาชนชาวไทยตามกฎหมายงั้นตรงนี้เป็นการควบคุมการปฏิบัติงานในมิติที่นักศึกษาคงจะพอเห็นนะคะแต่ในส่วนนึงก็มาช่วยในการตัดสินใจในส่วนของการสื่อสารประสานงานเช่นถ้านักศึกษาเอานะคะเอาข้อมูลจากแบบจำนวนประชาชนเนี้ยนะคะเช่นนักศึกษาบอกว่าโอ้นักศึกษาเอาไปใช้นะคะประกอบการเสียภาษีเงินได้จะเห็นเลยค่ะว่าข้อมูลตรงนี้ฝ่ายที่ใช้ในการที่จะรับภาษีเงินได้หรือในส่วนของข้อมูลที่นักศึกษายื่นเพื่อขอเสียภาษีเงินได้เนี่ยเขาใช้ในการตัดสินใจค่ะดูว่านักศึกษานะถูกต้องไหมนะคะแบบฟอร์มที่ยื่นเนี่ยนะคะหลายส่วนก็ใช้ในการสื่อสารประสานงานกับงานต่างๆค่ะนะคะหรือบางครั้งก็จะวิเคราะห์ปัญหาต่างๆนะคะและท้ายสุดอาจจะสร้างผลผลิตและบริการใหม่ๆขึ้นมาได้ค่ะนะคะเช่นอาจจะมีบริการเชื่อมโยงนะคะตอนนี้หลายๆคนก็จะเห็นบริการในภาครัฐหลายๆด้านที่ได้ข้อมูลหรือสารสนเทศหลักมาจากระบบทะเบียนราษฎรเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเราพูดถึงนะคะ

0: ในการลดรอบระยะเวลาการดำเนินงานต่างๆนะคะนักศึกษาที่ไปต่อใบอนุญาตขับรถยนต์นะคะในต่อในส่วนของใบทะเบียนขนส่งพวกนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศที่จะมาใช้ในการพัฒนาในส่วนของการสร้างผลผลิตบริการใหม่ๆครูใช้เวลาในการอธิบายตรงนี้สำคัญเพราะอยากให้นักศึกษาเห็นว่าถ้านักศึกษาอ่านระบบนะคะความหมายของระบบที่ชัดเจนเข้าใจตรงนี้เหมือนกับจะเป็นแผนที่ในการที่จะนำทางให้นักศึกษาอ่านส่วนต่อๆไปได้อย่างมีทิศทางขึ้นนะคะต่อมานะคะเราก็พูดถึงจุดมุ่งหมายของระบบสารสนเทศในส่วนหนึ่งคำว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยนะคะจะเห็นเลยค่ะว่าเราเริ่มมองระบบสารสนเทศในระดับที่เฉพาะเจาะจงลงมาจากกว้างๆเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะเรามองว่าไงคะระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานนั้นๆเนี่ยมีการปฏิบัติงานประจำอะไรหากนักศึกษาลองไปที่ร้านสะดวกซื้อนักศึกษาบอกว่าอ๋อนักศึกษาซื้อนะคะซื้อกาแฟนะคะซื้ออาหารว่างกาแฟและอาหารว่างนักศึกษาถูกไหมคะก็จะมีระบบของการสแกนข้อมูลเข้าไปข้อมูลก็จะบันทึกไว้นะคะว่ามีคนนะมีลูกค้าซื้อนะคะกาแฟและอาหารว่างก็จะออกมาเสร็จรับเงินอันนี้เป็นการปฏิบัติงานประจำนะคะของจุดขายณร้านสะดวกซื้อเพราะนั้นก็ต้องมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำค่ะบางส่วนนะคะก็จะเป็นต่อมานะคะเพื่อสนับสนุนงานด้านข้อมูลและความรู้อันนี้จะเห็นว่าพ้นจากงานประจำนะเริ่มมีงานด้านข้อมูลความรู้นะคะเช่นบางคนที่เคยทำงานด้านเกี่ยวกับระบบของบัญชีนะคะสารสนเทศงานบัญชีอันนี้จะเห็นเลยค่ะว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่สนับสนุนงานด้านข้อมูลและความรู้ในส่วนของการลงบัญชีต่างๆนะคะเพื่อจะต้องลงบัญชีให้ถูกต้องนะคะมีงานที่เฉพาะเจาะจงขึ้นมานะคะไม่ใช่เป็นเพียงงานประจำทั่วไปประเภทที่3นะลักษณะที่3นะคะจุดมุ่งหมายที่3ก็คือระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการภายในองค์การนะคะหรือเราเรียกจัดการภายในนักศึกษาคงนึกออกนะคะว่าอันนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักนะคะภายในนะคะหรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหรือ MIS นักศึกษาจะเริ่มเห็นศัพท์แล้วค่ะว่านักศึกษาจะเห็นนะคะถ้าเรากูใส่ตรงนี้เป็นระดับที่3หมายความว่านักศึกษาอยากจะให้นักศึกษาเริ่มค่ะว่าตอนแรกเราเริ่มอ่านนะคะภาษาไทยสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำโอ้พอรู้เรื่องที่อยากจะให้นักศึกษาเริ่มใส่ใจคือในวงเล็บภาษาอังกฤษค่ะวงเล็บภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะในการที่นักศึกษาเนี่ยจะทำความเข้าใจศัพท์นะคะแล้วก็อักษรย่อต่างๆนะคะที่กลับมาที่ MIS ค่ะ MIS เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวที่มาใช้ในการที่จะมาเชื่อมต่อกับการจัดการภายในค่ะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเราเนี่ยแหละค่ะมสท.เราระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการภายในองค์การนะคะเช่นระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษาเป็นต้นค่ะสุดท้ายนะคะเป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการระดับกลยุทธ์ในองค์การอันนี้ก็แน่นอนนะคะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์การจริงจังค่ะผู้ใช้ก็จะเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม CEO กลุ่มอธิการบดีอธิบดีประธานกรรมการบริหารนะครับนี่มาดูขอบเขตของระบบสารสนเทศนะคะทีนี้ครูจะเริ่มไปเร็วขึ้นแล้วเพราะว่านักศึกษาจะเริ่มเห็นภาพของความหมายเห็นภาพของจุดมุ่งหมายแล้วนะคะขอบเขตในส่วนนี้ต้องการจะมุ่งให้นักศึกษาเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีหลายระดับหลายขอบเขตนะนะคะเราเริ่มต้นตั้งแต่ระบบสารสนเทศส่วนบุคคลนะคะเรื่องของตัวเราเองนะคะต่อมาก็มาที่หน่วยงานหรือองค์การแล้วอันที่3นะคะก็คือขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับระหว่างองค์การนะคะพันตรงจากตรงนี้ค่ะนักศึกษาจะเริ่มเห็นเลยค่ะว่าส่วนบุคคลยกตัวอย่างนะคะบางคนก็จะมีถูกไหมคะระบบสารสนเทศเล็กๆของตนเองไม่ว่าจะเป็นบางคนนะคะมีในส่วนของคนที่จัดเก็บเอกสารจำนวนมากนะคะก็จะมีระบบสารสนเทศเล็กๆมีการจัดโฟลเดอร์นะคะจัดไฟล์ต่างๆให้เรียบร้อยนะคะหรือบางคนมีในส่วนของการบันทึกนะคะบัญชีค่าใช้จ่ายของตนเองเป็นต้นของหน่วยงานองค์การไม่คือยกตัวอย่างไปแล้วนะคะยิ่งในโลกปัจจุบันหน่วยงานองค์การต่างๆจำเป็นจะต้องมีระบบสารสนเทศของตนเองเพื่อรองรับการทำงานค่ะระหว่างองค์การนะคะอันนี้เป็นระบบสารสนเทศที่สามารถจะใช้นะคะได้มากกว่า1องค์การส่วนใหญ่นะคะระบบสารสนเทศระหว่างองค์การเนี่ยก็จะมุ่งเน้นเฉพาะด้านเฉพาะส่วนค่ะเช่นนะคะเราใช้ในการสั่งสินค้าระหว่างหน่วยงานด้วยกันเองนะคะระหว่างคู่ค้าด้วยกันอันนี้ก็จะมีระบบสารสนเทศระหว่างองค์การนะคะเพราะเมื่อเรามองในส่วนตรงนี้นะคะความสำคัญของระบบสารสนเทศเนี่ยจึงมีต่อทั้งบุคคล ถูกไหมคะเมื่อกี้ยกตัวอย่างแล้วเราไว้บันทึกนะคะข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายเราช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับตัวเราเองต่อหน่วยงานและองค์การนะคะในการประเด็นภารกิจต่างๆค่ะแล้วก็ต่อสังคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ระบบสารสนเทศจะเข้ามารองรับค่ะทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะคะในระดับสังคมระดับเช่นนะคะหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงสังคมระดับประเทศและภูมิภาคต่อไปค่ะนะคะถ้าเรากลับมามองนะคะแนวคิดเชิงระบบและโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศนักศึกษาจะเห็นค่ะว่าจากภาพเนี้ยเห็นชัดเจนเลยว่าระบบสารสนเทศเนี่ยนะคะทำให้เรามองเห็นภาพเชิงระบบเพราะระบบสารสนเทศไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเพียงลำพังนะคะก็จะต้องมีส่วนสำคัญก็คือปัจจัยนำเข้าปัจจัยนำเข้านี่นะคะก็อาจจะเป็นข้อมูลต่างๆนะคะอาจจะเป็นในส่วนของนะคะข้อมูลทั้งที่อยู่จากภายในและภายนอกองค์กรอาจจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนนะคะที่จะต้องเข้ามาดำเนินการบางส่วนนะคะกระบวนการนักศึกษาถามไม่กระบวนการคืออะไรกลับมาที่เมื่อกี้จำได้ไหมคะที่ครูอธิบายในส่วนของความหมายของระบบว่าระบบสารสนเทศมีไว้เพื่อรวบรวมเพื่อจัดเก็บเพื่อประมวลผลและเพื่อเผยแพร่กระบวนการจึงเข้ามาอยู่นะคะอยู่ในแนวคิดเชิงระบบเนี่ยค่ะผลผลิตที่ได้ก็จะเป็นสารสนเทศอาจจะเป็นรายงานนะคะอาจจะเป็นบทสรุปนะคะต่างๆแล้วเราก็หวังว่าผลผลิตเหล่านี้จะมีผลป้อนกลับค่ะนะคะที่กลับไปนะคะเช่นกลับไปสู่เสริมในส่วนของปัจจัยนำเข้านะคะทำให้เกิดมีการปรับปรุงปัจจัยนำเข้าต่างๆมันจะเห็นเลยค่ะว่านักศึกษาเมื่อนักศึกษาอ่านให้เกิดความมั่นใจแม่นยำเนี่ยนะคะเนื้อหาต่างๆจะค่อยๆทยอยและผูกมาโดยลำดับค่ะกลับมาดูนี่นะคะระบบสารสนเทศขององค์การนี่ครูยกภาพมา1ภาพจะเห็นเลยค่ะนะครับว่าเมื่อเรามองระบบสารสนเทศจากภาพเมื่อสักครู่นี้ขยายมาใหญ่ขึ้นนะคะสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศเนี่ยมีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรามองระบบสารสนเทศเมื่อกี้นะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะระบบสารสนเทศงานทะเบียนยกตัวอย่างละกันนะคะก็จะมีซัพพลายเออร์นะคะอาจจะมีคนที่ช่วยนะคะซัพพลายเออร์เนี่ยคือในส่วนของคนที่เช่นยังไงคะเช่นซัพพลายเออร์ในส่วนของกระดาษในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะซัพพลายเออร์อาจจะเป็นลูกค้านะคะเช่นกรณีของเราจะเป็นนักศึกษานะคะอาจจะเป็นคู่แข่งอันนี้เผอิญระบบสารสนเทศงานทะเบียนจำนึกไม่ออกนะคะแต่ถ้านักศึกษาไปที่ระบบสารสนเทศเพื่อการขายของร้านสะดวกซื้อต่างๆคงพอนึกออกนะคะว่าสมมติโอ้โหเราไปซื้อของร้านสะดวกซื้อปรากฏโอ้โหรอนานมากกว่าจะได้ใบเสร็จกว่าจะซื้อกว่าจะสามารถที่จะซื้อของได้นะก็จะเริ่มมีคู่แข่งเข้ามานะคะในภาคเอกชนก็จะมีผู้ถือหุ้นค่ะแล้วก็มีหน่วยงานที่กำกับดูแลนะคะหน่วยงานที่กำกับดูแลนะคะก็อาจจะมีตั้งแต่กรมสรรพากรหรือในกรณีของมหาวิทยาลัยเราก็จะมีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นต้นค่ะที่จะเข้ามาดูแลนะคะโครงสร้างพื้นฐานเห็นไหมคะนักศึกษามองดูนี้เรามองในฐานะของโครงสร้างพื้นฐานแต่นักศึกษาเข้าไปดูสิคะโครงสร้างพื้นฐานเมื่อกี้ผนวกทั้งในส่วนขององค์ประกอบร่วมไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเป็นเครือข่ายโทรคมนาคมนะคะเรามองในเชิงปัจจัยนำเข้าเช่นข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ที่ครูยกตัวอย่างไว้ถูกไหมคะว่าต้องมีข้อมูลที่นำเข้ามาส่วนของทรัพยากรมนุษย์อันนี้คือคนที่จะเข้ามาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนะคะตามกระบวนการต่างๆรวมทั้งมีระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะช่วยในการที่จะกำหนดเส้นทางนะคะของการดำเนินงานของระบบสารสนเทศต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องซึ่งเข้ามามีบทบาททั้งสิ้นค่ะนะคะต่อมานะคะครูก็จะมาพูดถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศนะคะนักศึกษาจะเห็นเลยค่ะว่าปัจจุบันนะคะปัจจัยเหล่านี้เข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นปริมาณสารสนเทศนักศึกษาคงพอนึกออกนะคะว่าทุกวันนี้สารสนเทศมีมากมายแค่ไหนถามรอบตัวเราก็ได้ค่ะว่าทุกวันนี้นะคะตัวเราเองเนี่ยเมื่อเราได้รับข่าวสารมาเป็นไงคะสะดวกรวดเร็วเราก็แบ่งปันผ่านไวผ่าน Facebookนะคะแบ่งปันกันไปบางคนก็มีข้อมูลจะเป็นภาพเป็นเสียงนะคะเป็นตัวอักษรมันปริมาณสารสนเทศที่อยู่ในระบบต่างๆเนี่ยมันมากมายมหาศาลค่ะทั้งในส่วนที่เราผลิตขึ้นเองทั้งในส่วนที่เรามีการแบ่งปันไปเผยแพร่ตามวงต่างๆมันระบบสารสนเทศเนี่ยต้องกลับมาทบทวนดูค่ะว่ามันเป็นปัจจัยที่จะเข้ามามีผลกระทบอย่างมากนะคะนะคะไม่ป้วงพูดถึงนะคะอย่างเช่นข้อมูลเซ็นเซอร์ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดนะคะพวกนี้เป็นข้อมูลซึ่งเกิดขึ้น ทุกวินาทีก็ว่าได้นะคะประเด็นที่สองก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ใกล้ตัวอยู่เพราะเราเห็นว่าเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอย่างรวดเร็วเราคิดถึงแค่โทรศัพท์มือถือในมือเรานะคะว่า5ปีที่ผ่านมาโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะมีความสามารถนะคะมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นอย่างไรเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้ก็ส่งผลต่อระบบสารสนเทศค่ะทำไงจะสามารถจะพัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับเครื่องมือที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนโยบายขององค์การนะคะทำอย่างไรจึงจะทำให้สามารถติดตามนะคะติดตามควบคุมกำกับเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศได้งบประมาณก็เป็นประเด็นสำคัญค่ะเพราะว่าระบบสารสนเทศเหล่านี้นะคะจะเข้ามาในส่วนที่มีผลกระทบอย่างมากคือบางคนบอกโอ้ยข้อมูลเยอะมากเลยไม่มีงบประมาณนะคะหรือเราพูดถึงการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 นะคะระบบสารสนเทศก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ต้องนำประหาประเทศเราไปสู่ 4.0 ได้ค่ะนะคะงบประมาณจึงจำเป็นจะต้องเข้ามาเอื้อให้เพียงพอและเหมาะสมผู้ใช้ระบบสารสนเทศอันนี้นักศึกษาอ่อนแล้วก็พฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงมากเพียงใดนะคะโดยเฉพาะพฤติกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บอกยกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือการเล่นเกมนะการที่เราโทรศัพท์มือถือมันเป็นปัจจัยที่5ในชีวิตเราพฤติกรรมเหล่านี้ก็ส่งผลต่อระบบสารสนเทศค่ะนะคะนั้นตรงส่วนตรงนี้นะคะนักศึกษาที่ครูพูดถึงเหล่านี้นะคะหวังว่าทำให้นักศึกษาเนี่ยพอมองเห็นได้ค่ะนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวตอนภาคหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาพยายามที่จะสรุปให้นักศึกษามองเห็นภาพภาพที่ครูจะมาพูดถึงนะคะจะเป็นภาพที่กลับมาดูเนี่ยนะคะจะเป็นภาพของ e-government ค่ะนะคะส่วน e-government เนี่ยนะคะนักศึกษาสวยโอ้ยทุกวันนี้เป็นดิจิทัลหมดคำว่าอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลในที่นี้เนี่ยนะคะเป็นคำที่หลายๆส่วนเนี่ยเราจะเห็นว่าในสังคมยังใช้ควบคู่กันไปอยู่นะคะในส่วนของ e-government เนี่ยอันนี้ครูยกตัวอย่างนะคะเป็นผลจากการสำรวจ e-government นะคะขององค์การสหประชาชาติหรือ United Nations นะคะเขาจะมาพูดถึง3ปัจจัยค่ะที่นำไปสู่ e-government นะคะปัจจัยที่1เนี่ยคือการบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างนะคะเพราะว่างานทุกต่างเนี่ยเป็นลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ปัจจัยที่2เรามาพูดถึงพลเมืองและบริการอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะทำงานจะสามารถจะปรับปรุงบริการภาครัฐต่างๆได้นะคะเพื่อจะนำพาไปสู่ e-society หรือสังคมอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นตัวอย่างเหล่านี้หวังว่านักศึกษาเนี่ยนะคะคงจะได้เริ่มเห็นระบบที่เข้ามาใกล้ตัวโดยลำดับค่ะแล้วก็หวังว่านะคะในส่วนต้นเนี่ยเราจะได้เข้าใจแม่นยำขึ้นถึงแนวคิดเบื้องต้นหรือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศค่ะเรามาพบกันต่อนะคะในครึ่งหลังนะคะครึ่งแรกเนี่ยนะคะส่วนแรกเนี่ยเราพูดไปค่อนข้างชัดเจนนะคะในส่วนของความหมายของระบบสารสนเทศนะคะขอบเขตนะคะเราพูดถึงในส่วนของจุดมุ่งหมายรวมทั้งข้อสำคัญที่เราจะพูดถึงเมื่อกี้ที่ทิ้งท้ายไว้นะคะก็คือในส่วนของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศครูได้ทิ้งท้ายไว้ในส่วนของระบบสารสนเทศภาครัฐที่เราเรียกว่า e-government ต่างๆนะคะว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอะไรกันบ้างจะเหลือตอนท้ายก็คือวันนี้นะคะเราจะมาต่ออีกเล็กน้อยค่ะเป็นระบบสารสนเทศภาคธุรกิจนะคะภาคธุรกิจตรงนี้นะคะก็จะมีทำนองเดียวกันค่ะจะเห็นแตกต่างกันนะคะเพียงแต่ว่าภาคธุรกิจเนี่ยก็จะมุ่งเว้นตอบสนองการดำเนินงานทางธุรกิจค่ะเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆนะคะรวมทั้งสนับสนุนการตัดสินใจนะคะตัดสินใจยกตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นหรือในการจัดลดแลกนะในระยะต่างๆก็ต้องมาดูค่ะระบบสารสนเทศธุรกิจเหล่านี้นะคะก็จะช่วยในการตัดสินใจรวมทั้งสุดท้ายนะคะก็หวังว่าจะมาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทหรือองค์การอื่นที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันด้วยนะคะมันจะเห็นเลยค่ะว่าเรื่องพวกนี้ระบบสารสนเทศในปัจจุบันเนี่ยนะคะรวมทั้งเนี่ยเมื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยนะคะก็จะมีบทบาทสำคัญตามลำดับต่อมาเราจะมาที่ตอนต่อไปนะคะคือประเภทของระบบสารสนเทศทางธุรกิจนะคะอันนี้เราก็ให้ดูว่าอันเนี้ยนะคะหลักการเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นการจำแนกประเภทตามลักษณะงานในองค์การค่ะโดยลักษณะงานที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะคะเป็นลักษณะงานหลักๆนะคะที่ทำให้นักศึกษาคงพอมองเห็นนะคะเช่นระบบสารสนเทศด้านบัญชีนะคะบัญชีก็คือ ต้องมีการลงบัญชีนะคะรายจ่ายรายรับต่างๆอันนี้เป็นตัวระบบสารสนเทศพื้นฐานนะคะต่อมาระบบสารสนเทศด้านการเงินนักศึกษาการเงินกับบัญชีมันต่างกันอย่างไรนะคะบัญชีเนี้ยมุ่งเน้นหลักอยู่ที่การรับและจ่ายตามที่เกิดขึ้นนะคะแต่การเงินเนี้ยก็จะมีความสามารถในการเชื่อมโยงพยากรณ์จัดทำรายงานต่างๆนะคะประกอบกับเช่นพยากรณ์ว่าโอ้ตอนนี้นะคะเราจะมีรายรับรายจ่ายในช่วงไตรมาสนี้เท่าไหร่ในช่วงเดือนเท่าไหร่นะคะต่อไประบบสารสนเทศด้านการผลิตนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะว่าองค์การหรือหน่วยงานภาคธุรกิจนั้นๆเนี่ยผลิตอะไรเช่นถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะเช่นผลิตอะไหล่รถยนต์ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อันนี้ก็ต้องมาดูนะคะว่าควบคุมในการผลิตสูตรในการผลิตวัตถุดิบต่างๆนะคะต่อไปเป็นระบบสารสนเทศด้านการตลาดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขายจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์อันนี้แน่นอนนะคะองค์การเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรในด้านต่างๆนะคะระบบสารสนเทศก็เข้ามาช่วยในด้านนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นระบบสารสนเทศที่จำแนกตามสาขาวิชาพูดง่ายคือแยกตามกลุ่มความรู้ต่างๆนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูเนี่ยจะมาขยายต่อเพราะว่าอาจจะเป็นส่วนซึ่งนักศึกษาหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นส่วนที่ไกลตัวนิดนึงนะคะเมื่อเทียบกับบางคนนักศึกษาหลายคนซึ่งทำงานอาจจะคุ้นกับประเภทของระบบสารสนเทศตามลักษณะงานภาคธุรกิจไปแล้วนะคะตัวอย่างนะคะเช่นระบบสารสนเทศด้านการเกษตรค่ะอันนี้คือยกตัวอย่างของต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือเราเรียกว่า FAO นะคะถามว่าทำไมเรื่องด้านการเกษตรเนี่ยจึงต้องเป็นระบบสารสนเทศใหญ่เพราะว่าเราพูดถึงอาหารนะคะเราพูดถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนเพราะระบบพวกนี้ค่ะจึงเป็นระบบที่เชื่อมโยงนะคะในส่วนของภาคอาหารและเกษตรระบบอันนี้ตัวอย่างที่ยกตัวอย่างนะคะชื่อ AgrisAGRIS นะคะระบบนี้ก็เข้ามานะคะเพื่อจะรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานรายงานวิจัยสถิตินะคะหรือว่าสื่อเผยแพร่ต่างๆ Agrisนะคะซึ่งคนทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปค้นนะคะแล้วก็เข้าถึงข้อมูลทางหรือว่าสารสนเทศทางการเกษตรได้นะคะอันนี้อยากให้ดูว่าลองค้นเช่นนี้นะคะครูค้นไปนะคะอันนี้ค้นตัวอย่างนะคะอันนี้ครูใช้คำว่าไทยแลนด์หรือประเทศไทยนะคะค้นไปเสร็จก็ผลการค้นเห็นไหมคะอันนี้ก็จะพูดถึงเลยเรื่องของการนะคะขยายพันธุ์นะคะข้าวค่ะนะคะในภาคเหนือตอนบนนะคะอันนี้ก็จะมีรายงานวิจัยนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นของไทยเราเองระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเห็นไหมเราเริ่มมีการพัฒนาเราเองนะคะอันนี้ไว้ประกอบค่ะประกอบการตัดสินใจแต่นี้ฐานข้อมูลเกษตรเนี่ยเขาเน้นเลยว่าเฉพาะนะคะกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิตมันจะเห็นเลยว่าข้อมูลข้างต้นนักศึกษาพอมองเห็นใช่ไหมคะชนิดพันไม้พันกว่าประเภทนะคะเกษตรกร400เศษผู้ตอบแบบสอบถาม100เศษร้านจำหน่ายพันไม้นะคะ400เศษนะคะต่อมานะคะเป็นระบบสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะคะข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่จะเป็นประโยชน์นี่คุณยกตัวอย่างของ UN นะคะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมนะคะเรียก UN Environment Program นะคะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาตินะคะตามด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของไทยเห็นไหมคะจะมีทั้ง e-form มีชุดเทศกาลมีข้อมูลความรู้ด้านน้ำด้านอากาศจะเห็นนะคะว่าครูให้ http นักศึกษาไปดูด้วยจะได้เอาไปดูต่อได้นะคะอันนี้เห็นไหมคะเป็นเรื่องของดินและการใช้ที่ดินนะคะมีข้อมูลนะคะเป็นข้อบทความเล็กสั้นๆนะคะต่อมานะคะเป็นระบบสารสนเทศสุขภาพนะคะในส่วนตรงนี้ก็ทำนองเดียวกันค่ะข้อมูลด้านสุขภาพเป็นข้อมูลระดับโลกนะคะที่ต้องมาช่วยกันดูแลนะคะก็ระบบนี้ก็จะเป็นระบบสำคัญในส่วนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของไทยเราเองนะคะเป็นหนังสือและรายงานด้านสุขภาพต่างๆซึ่งสามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะคะต่อมานะคะเป็นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ค่ะอันนี้ก็เป็นศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทยนะคะจะมีข้อมูลหลากหลายมากค่ะนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะจะเห็นเลยอันนี้เป็นภาพจำลองสามมิติแสดงลักษณะภูมิประเทศของไทยและบริเวณใกล้เคียงเห็นไหมคะข้อมูลเหล่านี้เป็นระบบสารสนเทศค่ะซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้นี่ครูให้ดูระดับรายละเอียดขึ้นนะคะอันนี้นะคะเป็นที่ราบภาคกลางเป็นรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละค่ะนะคะก็จะเริ่มเห็นความละเอียดขึ้นนะคะ ต่อมานะคะเป็นระบบสารสนเทศจำแนกตามรูปแบบรูปแบบสารสนเทศในที่นี้คือข้อความนะคะเป็น text เป็นสถิติหรือเป็นมัลติมีเดียค่ะนะคะอันนี้ครูยกอย่างประเภทข้อความข้อความนี้ครูยกตัวอย่างในรูปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเราเรียกว่าอีบุ๊กนะคะอันนี้เป็นฟรีอีบุ๊กอันนี้เป็นโปรเจกต์ของกูเทนเบิร์กค่ะนะคะหรือของไทยเราก็มีนะคะเช่นไทยเราอันนี้ยกตัวอย่างของมสทเราเลยเป็นเรื่องใกล้ตัวนักศึกษาลองไปดูได้นะคะเรามีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะอีบุ๊กเหล่านี้นะคะในรูปซึ่งจัดแสดงแล้วก็นักศึกษาสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ค่ะต่อมานะคะเป็นระบบสารสนเทศสถิติสถิติเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งค่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสถิตินะคะขององค์การสหประชาชาติเช่นเดียวกันค่ะ UN Stat นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องต่างๆอันนี้จะมีวิธีการรวบรวมข้อมูลเช่นนะคะมีการเคลื่อนย้ายประชากรบุคคลเท่าไหร่นะคะตามด้วยอันนี้ของไทยเราเองค่ะอันนี้เป็นระบบสัมมโนประชากรและเคหะสัมมโนเราทำทุก10ปีนะคะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญอันนี้ก็เป็นตัวที่เอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะเวลาต้องการเช่นเราบอกว่าข้อมูลประชากรไทยเราจะมีประชากรผู้สูงอายุเท่าไหร่ข้อมูลพื้นฐานมาจากสัมมโนประชากรนี่เองค่ะนะคะอันนี้เป็นส่วนประกอบของระบบสารสนเทศมัลติมีเดียมัลติมีเดียชื่อก็บอกนะคะมีเดียแปลว่าสื่อต่างๆมัลตินะคะก็สื่อที่มีหลายลักษณะอันนี้เราให้ดูนักศึกษาให้ดูระบบเพื่อจะให้เห็นว่าในข้อมูลมัลติมีเดียเนี่ยนะคะกลับมาดูเห็นไหมคะเราใช้รูปแบบเดียวกันคือปัจจัยนำเข้านะคะกระบวนการผลผลิตนักศึกษาจะเห็นเลยว่าเวลาผูกเนื้อหาเหล่านี้นะคะเราต้องการนักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงใช้ประโยชน์กันได้จะได้ทำความเข้าใจกันอย่างต่อเนื่องกันได้ค่ะว่ามัลติมีเดียเนี่ยอาจจะเป็นในซีดีนะคะบางส่วนอาจจะผ่านอินเทอร์เน็ตมาแต่ข้อมูลมัลติมีเดียไม่ได้หมายความว่าเป็นเท็กซ์หรือเป็นข้อความอย่างเดียวไม่ได้เป็นสถิติอย่างเดียวแต่อาจจะมีการผสมผสานเช่นเป็นวิดีโอนะคะเป็นคลิปวิดีโอเป็นส่วนของเสียงเป็นส่วนของข้อความเป็นส่วนของภาพที่นำมาประกอบกันค่ะเป็นระบบสารสนเทศนั้นๆขึ้นมานะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นตาม YouTube ในสาวของมืออ่อนนะคะ YouTube เนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นระบบสารสนเทศมัลติมีเดียนักศึกษาสามารถที่จะค้นหาข้อมูลต่างๆได้นะคะผลที่ได้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอเป็นเสียงเป็นภาพเช่นเดียวกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจากดูตรงนี้นะคะครูหวังว่านักศึกษาเนี่ยคงจะได้เห็นภาพของระบบสารสนเทศนะคะทั้งอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นตัวพื้นฐานสำคัญเลยค่ะที่หวังว่านักศึกษาน่าจะใช้ประโยชน์แล้วเห็นทั้งในเชิงของไม่เพียงแต่ว่าระบบสารสนเทศเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ด้วยสารสนเทศศาสตร์ทำให้นักศึกษาเห็นทั้งในเชิงขององค์ประกอบทั้งในเชิงของขอบเขตทั้งในเชิงของประเภทนะคะรวมทั้งปัจจัยที่จะมามีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศนะคะในด้านต่างๆท่านจะเห็นเลยค่ะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและหวังว่านักศึกษานะคะคงจะได้ประโยชน์จากเนื้อหาในส่วนนี้อย่างเต็มที่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับหน่วยที่3นะคะเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะในหน่วยนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะคะเรื่องของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ค่ะนักศึกษาที่เรียนวิชานี้นะคะพื้นฐานของสารสนเทศอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะในหน่วยนี้เราก็จะพูดถึงพื้นฐานทั่วไปนอกเหนือจากที่เราจะรู้ว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรนั้นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาควรจะต้องรู้จักแล้วก็ควรต้องจำไว้อย่างดีก็คือว่าคอมพิวเตอร์เรามีการแบ่งองค์ประกอบยังไงบ้างนะคะองค์ประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1ก็คือส่วนที่เรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แล้วก็ส่วนที่2ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะได้พูดถึงต่อไปนะคะส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ก็คือส่วนที่มีลักษณะทางกายภาพก็คือเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถที่จะหยิบจับถือได้มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นี้ก็จะทำหน้าที่ในการรับเข้าข้อมูลการประมวลผลการแสดงผลแล้วก็ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำนั่นเองนะคะส่วนของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เดี๋ยวจะพูดถึงกันในสไลด์ถัดไปนะคะส่วนที่2ก็คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นชุดคำสั่งหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของโปรแกรมนั่นเองนะคะโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนี้จะทำงานบนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ นะคะตัวของชุดคำสั่งหรือว่าโปรแกรมจะไม่มีลักษณะทางกายภาพก็คือจะทำงานอยู่บนอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะคะตัวของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ระบบแล้วก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์ส่วนของซอฟต์แวร์ระบบเราถือว่าเป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานที่จำเป็นจะต้องติดตั้งลงบนอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

นะคะตัวของซอฟต์แวร์ระบบก็จะแบ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดการระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบแล้วก็ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะตัวของซอฟต์แวร์ประยุกต์จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานตามวัตถุประสงค์หรือตามความต้องการของผู้ใช้นะคะอาจจะเป็นซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปหรือซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในงานเฉพาะด้านนะคะต่อไปเราจะมาอธิบายในส่วนของรายละเอียดของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ค่ะเรามาดูที่พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะพัฒนาการของคอมพิวเตอร์เราจะไล่มาจากต้นกำเนิดของการผลิตคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะคะคอมพิวเตอร์ในยุคที่1นะคะเป็นคอมพิวเตอร์ยุคแรกที่มีการใช้ตัวของหลอดสุญญากาศเป็นวงจรนะคะในการประมวลผลการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์ในยุคที่1นะคะที่มีการทำงานโดยใช้หลอดสุญญากาศจะมีการใช้หลอดสุญญากาศจำนวนมากมากกว่า1หลอดอาจจะเป็น 11,000 หรือว่า 100,000 นะคะตัวของหลอดสุญญากาศถ้าเทียบของการทำงานคล้ายๆกับการทำงานของหลอดไฟฟ้าที่เป็นหลอดไส้นะคะก็คือจะมีขดลวดอยู่ข้างในแล้วก็ปล่อยความร้อนออกมานะคะเมื่อหลอดสุญญากาศมารวมกันหลายๆหลอดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความร้อนนะคะซึ่งก่อให้เกิดวงจรในการประมวลผลในการทำงานนะคะในคอมพิวเตอร์ในยุคที่1เมื่อมีการทำงานแบบหลอดสุญญากาศแบบนี้นะคะประเด็นที่ตามมาก็คือคอมพิวเตอร์ในยุคนี้จะมีความร้อนสูงนะคะเนื่องจากหลอดสุญญากาศปล่อยความร้อนออกมาดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องที่มีการเก็บคอมพิวเตอร์ไว้นะคะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าหลอดสุญญากาศมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างที่จะสั้นเช่นเราติดตั้งไป 1,000 หลอดในวันนี้อาจจะเสียไป1หลอดพรุ่งนี้อีก3หลอดเพราะฉะนั้นมีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมากในยุคที่1นะคะก็จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากแล้วก็มีค่าบำรุงรักษาที่สูงนะคะต่อมาก็มีการพัฒนามาสู่ยุคที่2นะคะยุคที่2ก็มีการปรับเปลี่ยนจากหลอดสุญญากาศเป็นทรานซิสเตอร์นะคะทรานซิสเตอร์จะมีลักษณะคุณสมบัติของการทำงานที่ดีกว่าหลอดสุญญากาศก็คือปล่อยความร้อนน้อยลงแต่ก็ยังมีความร้อนหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็มีอายุการใช้งานที่มากกว่าหรือว่าสูงกว่าตัวของหลอดสุญญากาศนะคะแล้วก็ในยุคนี้ก็มีการนำเอาวงแหวนแม่เหล็กเข้ามาใช้เป็นหน่วยความจำภายในเครื่องนะคะก็สะดวกมากขึ้นสามารถที่จะบันทึกข้อมูลแล้วก็สำรองข้อมูลไว้ใช้ต่อไปได้นะคะนี่คือยุคที่2ต่อไปยุคที่3เราเรียกเป็นยุค IC นะคะ IC เป็นยุคที่เราใช้เซมิคอนดักเตอร์ในการประมวลผลแทนทรานซิสเตอร์นะคะในยุค IC เราจะเรียกว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีแผงวงจรรวมนะคะหรือบางครั้งเราจะเรียกว่าเป็นชิปนั่นเองนะคะตัวของแผงวงจรรวมหรือว่าวงจร IC นี้นะคะก็มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงกว่าทรานซิสเตอร์นะคะก็คือภายในแผงวงจร1แผงนะคะก็มีการทำงานหลายๆระบบพร้อมๆกันนะคะมีการแชร์ทรัพยากรร่วมกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์อันนี้คือยุคที่3นะคะต่อมายุคที่4เป็นยุคของ LSI นะคะตามรูปภาพเลยก็คือเป็นยุคของแผงวงจรรวมขนาดใหญ่ก็คือนำเอาทรานซิสเตอร์หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยค่ะจำนวนมากกว่าล้านชิ้นนะคะไปติดตั้งหรือว่ารวมกันลงบนแผงวงจรขนาดเล็กประมาณปลายนิ้วนะคะเราจะได้ยินกันในยุคหนึ่งที่เป็นยุคของไมโครโปรเซสเซอร์ในยุคนี้เป็นต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์ที่เราเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ก็คือคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันตามบ้านเรือนตามสำนักงานนะคะก็เป็นยุคเฟื่องฟูของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะต่อมาในยุคที่5เป็นยุค VLSI ก็คือเป็นแผงวงจรรวมขนาดใหญ่นักศึกษาถ้าเราสังเกตหรือว่าเราลองอ่านจากในหนังสือชุดวิชาที่อาจารย์ได้เขียนไว้จะเห็นว่าในแต่ละยุคค่ะนอกเหนือจากวงจรที่เราใช้แตกต่างกันสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าการประมวลผลความเร็วความจุ
ที่มันเร็วมากขึ้นความ

จุเพิ่มสูงขึ้นนั่นคือพัฒนาการของแต่ละยุคของคอมพิวเตอร์นะคะในยุคที่5ยุคของ VLSI ก็มีการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้นหน่วยความจำสูงขึ้นถึงระดับเทราไบต์นะคะต่อมาในยุคปัจจุบันเราจะไม่เรียกว่าเป็นยุคที่5เพราะอาจจะไม่ใช่ยุคที่มันสิ้นสุดก็คือในปัจจุบันนี้ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์สูงขึ้นคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงแต่ในขณะเดียวกันเรา

การทำงานยกตัวอย่างเทคโนโลยียุคนี้ก็อย่างเช่นเทคโนโลยีเสมือนนะคะ Virtual ก็คือการทำงานที่อาจจะไม่ใช่การทำงานในรูปแบบจริงๆเป็นการจำลองขึ้นมานะคะการประมวลผลแบบคลาวด์ก็คือการเก็บข้อมูลไว้บนศูนย์กลางหรือว่าบนคลาวด์นั่นเองนะคะเราสามารถที่จะไปดึงข้อมูลจัดเก็บข้อมูลร่วมกันได้โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะคะซึ่งในเรื่องของคลาวด์ก็ได้พูดถึงในหน่วยที่2นะคะต่อมาก็เป็นในเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราสวมใส่เหมือนกับเป็นเครื่องประดับเช่นนาฬิกานะคะแว่นตาแหวนนะคะก็เป็นคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งอันนี้คือในส่วนของคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันนะคะต่อไปเราจะมาดูประเภทของคอมพิวเตอร์ในที่นี้อาจารย์จะไล่จากคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงลงมานะคะคอมพิวเตอร์ประเภทที่หนึ่งเราเรียกว่าเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำว่าซูเปอร์ก็คือมีขนาดใหญ่นะคะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในปัจจุบันถ้าแบ่งตามประเภทนะคะมีประสิทธิภาพในการทำงานการประมวลผลที่สูงแล้วก็มีราคาแพงงานที่เหมาะกับการนำเอาซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาใช้ก็อย่างเช่นงานที่มีความซับซ้อนเช่นงานพยากรณ์อากาศอุตุนิยมวิทยานะคะที่ทำงานร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมจำเป็นต้องเก็บข้อมูลในปริมาณมากแล้วก็ประมวลผลในเวลาเดียวกันตลอดเวลาหลายๆการทำงานนะคะคอมพิวเตอร์กลุ่มที่2เรียกเป็นเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์หรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนะคะคอมพิวเตอร์แบบนี้ก็จะมีขนาดเล็กลงมานะคะก็สามารถตั้งบนโต๊ะทำงานได้มีทั้งในสำนักงานมีทั้งตามบ้านเรือนนะคะตัวของเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์กลุ่มที่1ก็คือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก็คือเป็นของส่วนตัวนั่นเองนะคะเรียกอาจเรียกย่อว่าเป็น PC คอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะตัวของคอมพิวเตอร์กลุ่มนี้ในยุคนึงเราอาจจะเรียกว่าเป็นไมโครคอมพิวเตอร์เนื่องจากว่ามีสมรรถนะในการทำงานสูงราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมในการใช้งานเป็นอย่างมากนะคะตัวของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับตัวของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่หลากหลายทั้งซอฟต์แวร์ที่มีการจำหน่ายก็คือต้องเสียเงินกับซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สก็คือสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะต่อไปเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์กลุ่มที่2ก็คือเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเครื่องไม่ขายนะคะตัวของเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเครื่องไม่ขายก็จะเป็นเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมทรัพยากรซอฟต์แวร์ในการใช้งานร่วมกันนะคะการประมวลผลแล้วก็ส่งต่อข้อมูลนี้ไปยังเครื่องลูกข่ายหรือว่าไคลเอนต์นะคะที่มีการเชื่อมต่อกันในระบบเครือข่ายอันนี้เป็นเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์กลุ่มที่2นะคะต่อไปประเภทคอมพิวเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์พกพาคำว่าพกพาอาจจะเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนด้วยได้นะคะเดินทางไปทำงานตามสถานที่ต่างๆไปนั่งทำงานในร้านกาแฟนอกสถานที่นอกตัวบ้านนอกอาคารสามารถพกพาไปได้นะคะกลุ่มนี้ก็จะมีขนาดเล็กนะคะน้ำหนักเบาแล้วก็มีฟังก์ชันในการทำงานที่คล้ายๆกับคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นนะคะเหมือนกับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะทั่วไปที่เป็น PC นะคะกลุ่มที่1ก็คือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเรียกเป็นแล็ปท็อปก็ได้นะคะตัวของโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะพกพาพับได้มีหน้าจอมีแป้นพิมพ์มีการทำงานสมรรถนะที่เหมือนกับตัวของ PC คอมพิวเตอร์นะคะกลุ่มที่2เรียกเป็นแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์พกพาที่ปัจจุบันเราทุกคนคุ้นเคยกันดีเราจะเห็นแต่หน้าจอนะคะก็คืออาจจะไม่มีแป้นพิมพ์คือถ้ามีเนี่ยค่ะก็จะเป็นแป้นพิมพ์แยกที่สามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็ทำงานร่วมกันได้แต่โดยทั่วไปแล้วแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานผ่านหน้าจอก็คือการใช้ระบบหน้าจอสัมผัสก็คือทัชสกรีนสามารถที่จะใช้นิ้วนะคะในการจิ้มแล้วก็สัมผัสแล้วก็เลือกแล้วก็พิมพ์ได้หรืออาจจะใช้ปากกาสัมผัสนะคะเป็นปากกาสไตลัสแบบนี้หรือปากกาดิจิทัลในการที่จะเขียนลงไปบนหน้าจอนั้นนะคะโดยที่ตัวของแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ก็จะมีแอปพลิเคชันหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์พกพาคือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะเราเรียกซอฟต์แวร์ว่าเป็นโปรแกรมแต่ถ้าเป็นแท็บเล็ต
เราจะเรียกซอฟต์แวร์ว่าเป็นแอปพลิเค

ชันนะคะชื่อก็จะแตกต่างกันออกไปหรือว่าชื่อเรียกนะคะต่อไปกลุ่มที่3ของอุปกรณ์พกพาก็คือสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันทุกคนมีสมาร์ทโฟนไว้ใช้กันนะคะเป็นโทรศัพท์คําว่าสมาร์ทโฟนก็คือเป็นโทรศัพท์ที่เป็นคอมพิวเตอร์สามารถใช้โทรศัพท์ได้สามารถใช้ทํางานเหมือนกับคอมพิวเตอร์ได้นะคะมีปฏิทินมีตารางนัดหมายมีแอปพลิเคชันในการดูหนังฟังเพลงนะคะสามารถดูเว็บไซต์ดูอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อใช้อะไรได้หลายอย่างนะคะอันนี้คือประเภทของคอมพิวเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์พกพานะคะต่อไปกลุ่มที่4นะคะเป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์แบบสวมใส่และคอมพิวเตอร์แบบฝังคอมพิวเตอร์แบบสวมใส่ก็คือพวก variable ก็คือเหมือนกับเป็นเครื่องประดับนะคะที่เราสวมใส่ติดตัวเลยนะคะเช่นแว่นตานะคะ smart glassesนะคะเป็นแหวนนะคะเป็นนาฬิกาเป็นกำไรนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราพกพาติดตัวแล้วมันมีความสามารถในการทำงานเหมือนกับคอมพิวเตอร์นะคะเช่นตรวจจับก้าวเดินว่าวันนี้เราเดินไปแล้วกี่ก้าวนะคะผ่าผันไปแล้วกี่แคลอรี่หรือว่ามี GPS เชื่อมต่อนะคะเช่นอย่างในแว่นตา Google Glasses นะคะก็สามารถที่จะดูได้ว่าแผนที่ในการเดินทางตอนนี้เดินไปถึงไหนได้แล้วบ้างนะคะส่วนที่2ก็คือคอมพิวเตอร์แบบฝังแบบนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นระบบออโตเมชันที่ใช้ตามบ้านตามสำนักงานที่มีการฝังหรือว่าเชื่อมต่อไว้นะคะเช่นระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติภายในบ้านการควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในบ้านนะคะก็คือระบบบ้านอัจฉริยะซึ่งในปัจจุบันก็เริ่มมีการนำเอามาใช้กันอย่างแพร่หลายระบบสมาร์ทฟาร์มนะคะเป็นการฝังการทำงานที่อัจฉริยะด้วยการใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะทีนี้เราจะเข้ามาถึงในส่วนประกอบที่เป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ว่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะมันสามารถจะทำงานอะไรได้บ้างนะคะฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์อย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกก็คือมีความสามารถในการทำงานก็คือเป็นการรับข้อมูลนะคะการประมวลผลการแสดงแล้วก็การจัดเก็บนะคะนักศึกษาต้องดูว่าตัวของฮาร์ดแวร์ที่เป็นอุปกรณ์เนี่ยค่ะแต่ละชิ้นแต่ละส่วนมันทำหน้าที่อะไรนะคะมาดูส่วนแรกค่ะอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ส่วนแรกก็คือที่เป็นหน่วยรับข้อมูลนะคะหน่วยรับก็คือเป็นส่วนที่รับข้อมูลเข้าจากผู้ใช้ข้อมูลที่นำเข้าอาจจะมีหลายแบบค่ะอาจจะเป็นข้อความเป็นตัวอักษรเป็นเสียงเป็นรูปภาพนะคะอุปกรณ์ตัวที่หนึ่งก็คืออุปกรณ์พิมพ์ตัวอักขระก็คืออุปกรณ์พิมพ์ตัวอักษรนะคะกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นแป้นพิมพ์นะคะก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองก็คือในการรับข้อมูลก็คือข้อมูลที่เป็นตัวอักษรตัวเลขใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นแบบมาตรฐานก็คือที่เราใช้กันทั่วไปแต่ที่อยู่ในรูปภาพก็คือพิมพ์เข้าไปเลยกับแบบเสมือนก็คือเป็นการฉายออกมาเหมือนกับเป็นแสงนะคะเป็นแสง LED LCD เนาะบนพื้นเรียบแล้วก็สามารถพิมพ์ได้นะคะต่อไปอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลกลุ่มที่สองก็คืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งและวาดรูปนะคะอันนี้จะมีหลายตัวด้วยกันรายละเอียดก็สามารถดูได้จากในชุดวิชานะคะพื้นฐานหลักการก็คือว่าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวชี้ว่าตำแหน่งที่จะเลือกอยู่ที่ไหนบนจอภาพแล้วก็ใช้ในการบังคับหรือควบคุมทิศทางยกตัวอย่างเช่นเมาส์นะคะก็จะมีทั้งเมาส์แบบมีสายเมาส์ไร้สายเมาส์แบบสวมใส่นะคะมีแท็กบอลนะคะมีแผ่นสัมผัสหรือว่าทัชแพดที่อยู่บนโน้ตบุ๊กมีอุปกรณ์ที่ใช้การควบคุมเกมเช่นจอยสติ๊กพวงมาลัยแผ่นที่ควบคุมเป็นเกมเต้นอะไรแบบนี้นะคะมีอินพุตเพนก็คือปากกานำเข้าข้อมูลก็อย่างเช่นพวกสไตลัสปากกาแสงปากกาดิจิทัลนะคะแล้วก็มีทัชสกรีนจอภาพแบบสัมผัสก็คือใช้มือสัมผัสไปบนหน้าจอเหล่านี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งและวาดรูปนะคะกลุ่มที่3เป็นอุปกรณ์กราดข้อมูลคำว่ากราดก็กราดข้อมูลก็คือเหมือนการสแกนนะคะทำงานคล้ายๆกับเครื่องถ่ายเอกสารใช้หลักการของการสะท้อนแล้วก็ส่องผ่านแสงของเอกสารต้นฉบับเราจะแยกเป็น6กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือสแกนเนอร์สแกนเนอร์ทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสารก็คือการสแกนเอกสารที่เป็นแผ่นกระดาษถ้าเป็นแผ่นก็วางลงไปแล้วก็สแกนได้เลยหรือ

อาจจะเป็นหนังสือเป็นเล่มก็ใช้สแกนเนอร์แบบมือจับแล้วก็สแกนไปตามตำแหน่งที่เราต้องการนะคะกลุ่มที่2เป็นเครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรหรือว่าการ์ดรีดเดอร์นะคะแล้วก็เครื่องอ่าน RFID เครื่องอ่านรหัสหรือว่าอ่านบาร์โค้ดที่เราจะเห็นกันตามทั่วไปปัจจุบันคือเราสแกนจ่ายเงินสแกนซื้อสินค้านะคะเป็น QR โค้ดเป็นบาร์โค้ดพวกนี้ค่ะใช้หลักการของเครื่องอ่านรหัสนะคะแล้วก็จะมีเครื่องอ่านอักขระนะคะที่อ่านตัวอักษรทำ OCR แล้วก็อุปกรณ์รับข้อมูลชีวภาพก็คือสแกนลายนิ้วมือสแกนม่านตาอันนี้เป็นหน่วยรับข้อมูลที่เป็นอุปกรณ์กราดนะคะต่อไปกลุ่มที่4เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่เป็นมัลติมีเดียมัลติมีเดียก็คือรู้สึกจำง่ายๆก็คือภาพเสียงแบบนี้นะคะเช่นไมโครโฟนส่งข้อมูลเสียงเข้าไปอุปกรณ์รู้จำเสียงก็คือเป็นอุปกรณ์ในการเปรียบเทียบคำที่เราพูดเช่นในการค้นหาข้อมูลบน Google แล้วก็พูดเข้าไปเขาจะจำเสียงเข้าไปเปรียบเทียบกับคำแล้วก็ค้นหาให้โดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ลงไปเลยนะคะมีอุปกรณ์รับข้อมูลภาพและวิดิทัศน์อย่างเช่นพวกกล้องถ่ายภาพดิจิทัลพวกของเว็บแคมเป็นการรับข้อมูลภาพนะคะต่อไปส่วนที่2ของฮาร์ดแวร์ก็คือหน่วยประมวลผลกลางนะคะหน่วยประมวลผลกลางเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นไมโครโปรเซสเซอร์เราถือว่าหน่วยประมวลผลกลางเป็นหัวใจหลักของคอมพิวเตอร์เป็นมันสมองนะคะไมโครโปรเซสเซอร์มีลักษณะเป็นชิ้นส่วนที่เรียกว่าเป็นชิปประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือหน่วยควบคุมหน่วยคำนวณแล้วก็หน่วยรีจิสเตอร์นะคะหน่วยควบคุมหน่วยคำนวณแล้วก็รีจิสเตอร์จะมีการทำงานเป็นวงรอบและเป็นวงจรเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงการต่อไปนะคะตัวของหน่วยประมวลผลกลางนะคะจะมีส่วนของหน่วยความจำหลักนะคะแยกเป็น2ส่วนก็คือ ROM แล้วก็ RAM นะคะ ROM เป็นหน่วยความจำหลักที่ง่ายๆก็คือว่ามันสามารถที่จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าเราจะปิดเครื่องเปิดเครื่องไม่ต้องมีเครื่องไม่ต้องมีไฟฟ้าวิ่งอยู่ข้อมูลในROMก็จะคงอยู่แต่ถ้าเป็นแรมจะเก็บข้อมูลเมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็มีกระแสไฟฟ้าวิ่งเข้ามาแต่เมื่อเราปิดเครื่องปุ๊บข้อมูลในแรมก็จะถูกลบทิ้งไปนะคะต่อไปแผงวงจรหลักหรือว่าเมนบอร์ดนะคะเมนบอร์ดก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เรียกว่าเป็นซ็อกเก็ตสล็อตส่วนที่เป็นการ์ดเพิ่มขยายแล้วก็ส่วนที่เป็นพอร์ตตามในรูปภาพนะคะเรามีแผงวงจรหลักวงจรใหญ่1วงจรเราจะมีซ็อกเก็ตไว้ใส่พวกไมโครโปรเซสเซอร์มีสล็อตไว้เสียบหน่วยความจำหลักก็อย่างพวกแรมนะคะแล้วก็มีพอร์ตไว้เชื่อมต่อเช่นเชื่อมต่อไมโครโฟนลำโพงแบบนี้เป็นต้นนะคะอย่างที่เกริ่นเมื่อกี้ก็คือว่าหน่วยประมวลผลกลางนะคะก็จะทำงานเป็นวงจรเครื่องก็คือหน่วยรับเข้าเนี่ยค่ะจะเก็บข้อมูลจากหน่วยควบคุมนะคะรับคำสั่งมาแล้วก็เก็บไว้ในหน่วยความจำหลักจากนั้นก็จะนำเอาข้อมูลที่รับเข้ามาเนี่ยค่ะส่งต่อไปยังหน่วยคำนวณแล้วก็ตรรกะในการเปรียบเทียบนะคะเมื่อเปรียบเทียบเสร็จเรียบร้อยก็จะทำการบันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราวในรีจิสเตอร์แล้วก็นำไปประมวลผลแล้วก็เก็บในหน่วยความจำหลักนะคะต่อมาก็คือหน่วยแสดงผลหน่วยแสดงผลเราแบ่งเป็น2ส่วนก็คือการแสดงผลแบบชั่วคราวกับการแสดงผลแบบถาวรชั่วคราวก็คือออกมาแป๊บนึงหรือออกมาสักระยะนึงแล้วก็อาจจะปิดหายไปเช่นพวกจอภาพนะคะอุปกรณ์แสดงผลเป็นภาพเช่นโปรเจคเตอร์หรือว่าเสียงพวกลำโพงนะคะอุปกรณ์แสดงผลแบบถาวรก็คือออกมาปุ๊บแล้วมันยังคงอยู่เลยก็คือพวกเครื่องพิมพ์ตระกูลเครื่องพิมพ์ต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์แบบกระทบนะคะหรือว่าเครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบเราลองศึกษาดูได้ว่าเครื่องพิมพ์แต่ละตัวใช้งานแตกต่างกันยังไงนะคะที่เราอาจจะคุ้นกันดีก็อาจจะเป็นพวกเครื่องพิมพ์แบบชิปหรือว่าอิงค์เจ็ตนะคะแล้วก็เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์แล้วก็ในปัจจุบันก็จะมีเครื่องพิมพ์แบบ3มิตินะคะในการขึ้นรูปวัตถุสิ่งของนะคะก็หยิบจับได้นี่ถือว่าเป็นหน่วยแสดงผลนะคะต่อมาก็มาถึงที่หน่วยความจำรองนะคะก็คือเป็นหน่วยความจำสำรองที่ถูกแยกออกมาในการเก็บข้อมูลไว้ก็จะมีหน่วยบันทึกข้อมูลแบบแม่เหล็กนะคะก็พวกฮาร์ดดิสก์ดิสเกตหรือว่าเทปแม่เหล็กนะคะแล้วก็จะมีหน่วยบันทึกข้อมูลออปติคอลก็คือเป็นพวกแผ่นดิสก์ต่างๆเป็นแผ่นกลมๆก็จะมี CD DVD แล้วก็บลูเรย์ดิสก์นะคะแล้วก็จะมีหน่วยบันทึกที่เป็น solid state เช่นพวกแฟลชไดร์
memory card ต่างๆนะคะต่อมาส่วนที่2ก็คือซอฟต์แวร์ค่ะซอฟต์แวร์เป็นชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานประสานระหว่างฮาร์ดแวร์แล้วก็ผู้ใช้นะคะตัวของซอฟต์แวร์จะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือซอฟต์แวร์จัดการระบบแล้วก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์จัดการระบบก็คือเป็นตัวควบคุมเพราะนั้นหลังจากที่เราได้ตัวฮาร์ดแวร์มาปุ๊บจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์จัดการระบบก่อนเสมอไม่งั้นจะติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์ไม่ได้นะคะตัวอย่างของซอฟต์แวร์จัดการระบบก็อย่างเช่นระบบปฏิบัติการหรือว่า OS นะคะเช่น Windows Mac OS นะคะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์แบบระบบปฏิบัติการแบบเปียพวก PC หรือถ้าเป็นระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือว่าสมาร์ทโฟนตัวของระบบปฏิบัติการก็อย่างเช่น Android iOS พวกนี้นะคะแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เราใช้ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแล้วก็ใช้ในการควบคุมการสื่อสารนะคะซอฟต์แวร์ระบบกลุ่มที่2ก็คือซอฟต์แวร์ในการสนับสนุนระบบเป็นตัวช่วยทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะเพิ่มฟังก์ชันในการทำงานเช่นซอฟต์แวร์ในการควบคุมความปลอดภัยการสแกนลายนิ้วมือการสแกนม่านตาหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งไฟวอลหรือระบบแอนตี้ไวรัสไว้นะคะนี่เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบต่อไปตัวที่3ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบตัวนี้สำหรับผู้ใช้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยคุ้นชินกับซอฟต์แวร์กลุ่มนี้เนื่องจากว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่จะใช้กันมากกับกลุ่มของคนที่พัฒนาระบบหรือพัฒนาโปรแกรมก็คือเป็นกลุ่มของซอฟต์แวร์แปลภาษาคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ช่วยงานวิศวกรรมระบบหรือว่าเคสทูต่างๆแต่นักศึกษาก็ควรจะรู้ไว้ค่ะว่าซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะต่อไปกลุ่มที่2ก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานกันทั่วไปแล้วก็มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมีทั้งซอฟต์แวร์ที่เราจำเป็นต้องเสียเงินซื้อมาแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะคะซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือว่าแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์จะเป็นชุดคำสั่งที่เราพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้เนื่องจากผู้ใช้แต่ละคนจะมีความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปเพราะนั้นจำเป็นที่ต้องเลือกใช้ซอฟต์แวร์ตามความต้องการของตัวเองนะคะยกตัวอย่างซอฟต์แวร์กลุ่มแรกก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปอาจจะเรียกง่ายๆว่าเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จสำเร็จก็คือมีการออกแบบแล้วก็มีการติดตั้งมาให้เราใช้เป็นชุดโปรแกรมนะคะยกตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์สำนักงาน Microsoft Word นะคะ Microsoft Office ต่างๆ Excel PowerPoint นะคะเหล่านี้ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ซื้อมาแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ต้องปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมใช้งานง่ายนะคะซอฟต์แวร์กลุ่มที่2เป็นซอฟต์แวร์กราฟิกก็คือพวกออกแบบต่างๆนะคะเช่น Adobe Photoshop Illustratorนะคะเป็นออกแบบรูปภาพภาพลายเส้นหรือว่าภาพเคลื่อนไหวนะคะกลุ่มที่3เป็นซอฟต์แวร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านการศึกษาเช่นซอฟต์แวร์ในการคำนวณทางสถิติ SPSS หรือเป็นซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้กับการศึกษาเช่น Moodle ที่เราใช้งานกันนะคะในการเรียน e-learning ก็ได้มีการใช้ตัวของซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ต่อไปกลุ่มที่3ซอฟต์แวร์สำหรับงานบนเว็บนะคะเช่นพวกซอฟต์แวร์ในการดูอีเมลซอฟต์แวร์ในการสร้างเว็บไซต์นะคะเราต้องรู้จักว่าซอฟต์แวร์แต่ละตัวนั้นมีการทำงานยังไงแล้วใช้ในวัตถุประสงค์อะไรนะคะต่อไปเป็นซอฟต์แวร์มัลติมีเดียอันนี้อาจจะไม่ใช่การออกแบบรูปภาพเหมือนซอฟต์แวร์กราฟิกแต่เป็นการแสดงผลนะคะเช่น ACDC ดูรูปภาพ Edit ปรับแต่งเบื้องต้นนะคะเป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานที่โดยปกติแล้วเราก็จะติดตั้งกันโดยทั่วไปเมื่อเราติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบเรียบร้อยนะคะไปเป็นซอฟต์แวร์บันเทิงนะคะดูหนังฟังเพลงเราก็เลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมแล้วก็ให้ตรงกับความต้องการของเรานะคะต่อไปกลุ่มที่2ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานเฉพาะด้านอันนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการออกแบบและพัฒนาขึ้นเองนะคะมีการใช้เฉพาะกลุ่มแล้วมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่จะแตกต่างกับกลุ่มที่1 นะคะในกลุ่มมียกตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตัวนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในฝ่ายหรือแผนกทรัพยากรมนุษย์หรือว่าทรัพยากรบุคคลเช่นการจัดเก็บประวัติ
การคำนวณเงินเดือนนะคะ

0: หรือว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ทางบัญชีนะคะระบบบัญชีของบริษัทห้างร้านก็ต้องเลือกใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะซึ่งแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์การเนี่ยค่ะก็จะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าขนาดความต้องการก็แตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับตัวของห้องสมุดเราก็จะมีซอฟต์แวร์เพื่อบริหารงานห้องสมุดสำหรับนักศึกษาของเราก็เคยใช้กันแน่นอนนะคะก็อย่างเช่นซอฟต์แวร์ OPACที่เราใช้งานกันในการค้นหาหนังสือในห้องสมุดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันคือซอฟต์แวร์ในการบริหารงานห้องสมุดมีทั้งการรับเข้าหนังสือการแคตตาล็อกการยืมคืนแบบนี้นะคะเป็นซอฟต์แวร์ห้องสมุดเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะแล้วก็จะเป็นของโรงพยาบาลซอฟต์แวร์ทางภูมิศาสตร์ก็จริงๆมันมีมากมายกว่านี้นะคะซึ่งเราก็อาจจะแยกกันได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานที่เป็นงานเฉพาะด้านจริงๆอันนี้คือตัวอย่างของระบบงานห้องสมุดนะคะก็จะมีทั้งการรับเข้าหนังสือใหม่นะคะกรอกข้อมูลหนังสือแล้วก็กรอกรายละเอียดของหนังสือเพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าใช้บริการเมื่อมีการยืมคืนก็จะมีการอัปเดตปรับปรุงไปในฐานข้อมูลนะคะแล้วก็สุดท้ายของหน่วยนี้นะคะเป็นวิธีการได้มาของซอฟต์แวร์ประยุกต์วิธีการได้มาก็คือเราจะได้มันมาใช้ยังไงคะนักศึกษานะคะอันที่1พัฒนาขึ้นใช้เองกรณีที่1นี่คือว่าเราอาจจำเป็นต้องมีโปรแกรมเมอร์แล้วเราก็ออกแบบระบบว่าต้องการให้ระบบซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยทำงานอะไรได้บ้างนะคะวิเคราะห์ระบบแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเองหรือว่าจ้างโปรแกรมเมอร์ภายนอกในการพัฒนาขึ้นมาโดยที่ซอฟต์แวร์กลุ่มที่1มันจะเหมาะกับการทำงานของเรามากที่สุดเพราะว่ามันไม่มีขายทั่วไปพัฒนาเพื่อให้เราใช้เองกับกลุ่มที่2ซื้อมาใช้นะคะซื้อมาใช้ก็เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จนะคะอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำมาขายโดยเฉพาะซอฟต์แวร์สาธารณะเช่นอาจจะเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีหรือว่าให้ลองใช้ก่อนถ้าสนใจก็ค่อยซื้อนะคะหรือว่าการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายแล้วก็สุดท้ายซอฟต์แวร์เหล่านี้นะคะถ้าเราซื้อมาแล้วเราสามารถจะปรับแต่งได้ตามความต้องการของเราอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์การหรือว่าของตัวเราเองนะคะนี่ก็คือเนื้อหาของในหน่วยที่3เรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะนักศึกษาสามารถที่จะหาสามารถจะอ่านเพิ่มเติมได้ในชุดวิชานะคะเจอกันใหม่ในหน่วยต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับแบบฝึกหัดเตรียมตัวสอบชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นครั้งที่1หน่วยที่1หน่วยที่2และหน่วยที่3นะคะวันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาพรเย็นบำรุงแล้วดิฉันอาจารย์ดิตยาวงใหญ่ค่ะเราจะมาเริ่มหน่วยที่1กันเลยนะคะนักศึกษาหน่วยที่1เรื่องของสารสนเทศการจัดการสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์คำถามข้อที่1ค่ะข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่างๆที่มีการบันทึกประมวลหรือดำเนินการด้วยวิธีใดๆเพื่อเพิ่มคุณค่าเช่นการคำนวณทางศาสตร์ผลลัพธ์ที่ได้เป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าต่อผู้รับสามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนบุคคลและสังคมหมายถึงอะไรตัวเลือกกอไก่ข้อมูลขอไข่สารสนเทศคอควายความรู้งองูเอกสารจอจานรายงานเจ้าขออาจารย์ประพรช่วย
2: ค่ะคือจริงๆก่อนอื่นเนี่ยเราพอเห็นโจทย์ยาวนะคะแต่จริงๆคือความหมายนะคะข้อที่เราต้องตัดไปเลยคือรายงานเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้เลยนะคะเอกสารก็เป็นแค่สื่อบันทึกบรรจุข้อมูลนะคะคำว่าข้อมูลก็หมายถึงข้อมูลดิบนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ความรู้ก็ต้องเป็นความรู้ที่สั่งสมแฝงอยู่ในตัวบุคคลเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือสารสนเทศซึ่งนักศึกษาได้อ่านแน่นอนนะคะในหัวข้อแรกเลยนะคะ
1: นี่คือเป็นความหมาย
2: ใช่ความหมายของคำว่าสารสนเทศนั่นเองนะคะยาวนิดนึง
1: ต่อไปข้อที่2นะคะข้อใดเป็นสารสนเทศแหล่งปฐมภูมินะคะตัวเลือกกอไก่สารานุกรมขอไข่นามานุกรมขอควายบรรณนิทัศน์งองูสารสังเขปและจอจานรายงานการวิจัยค่ะ
2: ค่ะคำว่าสารสนเทศแหล่งปฐมภูมิเนี่ยก็คือจะต้องเป็นต้นแหล่งคือจะต้องเกิดจากผู้ที่เป็นคนไปผลิตเองนะคะอย่างเช่นทำรายงานการวิจัยอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะข้ออื่นไม่ใช่เลยข้ออื่นเป็นแหล่งสารสนเทศทุติยภูมิค่ะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ

0: จอดจานรายงานการวิจัยนั่นเองค่ะ
1: ต่อไปข้อที่3นะคะการนำสารสนเทศที่จัดการไว้กลับมาใช้ซ้ำเป็นวงจรการจัดการสารสนเทศในขั้นตอนใดก็ไก่การรวบรวมสารสนเทศขอไข่การจัดโครงสร้างสารสนเทศคอควายการประมวลผลงองูการบำรุงรักษาและจอจานการบริหารจัดการค่ะ
0: ค่ะคืออันนี้เนี่ยเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนนะคะก็ไล่มาตั้งแต่รวบรวมจัดโครงสร้างประมวลผลลงไปถึงบำรุงรักษาบริหารจัดการเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆต้องดูคำที่เขาบอกว่ากลับมาใช้ซ้ำ
1: กลับมาใช้ซ้ำ
0: แสดงว่ามันต้องทำอะไรมาหลายอย่างแล้วนะคะมันต้องเป็นขั้นตอนท้ายๆแล้วก็คือการบำรุงรักษาคือการที่เรานำสารสนเทศที่เราได้มีการจัดการมาแล้วนะเราก็กลับมาใช้อีกนะคะอันนี้ก็คือบำรุงรักษานั่นเองนะคะ
1: ข้อต่อไปนะคะข้อที่4การจัดการสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดนะคะก็ไก่การดำเนินงานกับสารสนเทศภายในเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์การขอไข่การดำเนินงานกับสารสนเทศภายนอกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์การคอควายการใช้หลักการจัดการดำเนินการตามกระบวนการงองูการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการตามกระบวนการจอจานการดำเนินการกระบวนการโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ2ด้านคือคนและเทคโนโลยีค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการจัดการสารสนเทศเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในองค์การเนี่ยสารสนเทศต้องมีทั้งสารสนเทศภายในสารสนเทศภายนอกซึ่งเอามาใช้ในการดำเนินการขององค์การทั้งสิ้นข้อกอข้อขอเนี่ยต้องใช้อันนี้กำลังถามว่าอันไหนไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะกอกขอเนี่ยใช่อยู่แล้วนะข้อควายเนี่ยคือเป็นเรื่องของการจัดการสารสนเทศต้องเป็นกระบวนการนะคะคือวงจรการจัดการเพราะฉะนั้นอันเนี้ยข้อขอควายก็ยังใช่อยู่นะคะมีขั้นมีตอนนะคะข้ององูนั้นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้ก็ต้องใช่อยู่แล้วข้อจอจานคือข้อที่ผิดนะคะซึ่งในกรณีนี้คือเป็นคำตอบนะคะที่ผิดก็เพราะว่าจริงๆปัจจัยสำคัญที่ห้องเนี่ยมีหมด4ปัจจัยอันนี้เนี่ยเขียนมาแค่2ปัจจัยนะคะยังขาดปัจจัยเรื่องของกระบวนการแล้วก็การบริหารจัดการนะคะเพราะนั้นข้อจอจานคือคำตอบค่ะ
1: ต่อไปข้อที่5นะคะแนวคิดที่สำคัญของสารสนเทศศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่2ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แก้ปัญหาในการเก็บรวบรวมสารสนเทศที่มีจำนวนมากเกิดจากข้อใดนะคะก็ไก่การใช้อุปกรณ์ Memex ขอไข่บทความชื่อ SB Meeting ขอควาย Werner Schwabusch งองูข้อกอไก่และขอไข่ถูกหรือจอจานข้อกอไก่ขอไข่และคอควายถูก
0: ค่ะคือหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยก็ได้เริ่มเป็นวิชาการมากขึ้นนะคะในการที่เราจะจัดเก็บแล้วก็ค้นคืนสารสนเทศซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะในปีคศ1945นะคะวานาบาบูชนะคะเขาเป็นนักสารสนเทศนะคะแล้วเขาก็เขียนหนังสือไม่ใช่หนังสือบทความชื่อ As We May Think นะคะลงในวารสารหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Memex ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะคือกขคถูกหมดเพราะฉะนั้นก็คือข้อคำตอบคือจอจาน
1: จอจาน
0: ค่ะนะ
1: คะต่อไปข้อที่6นะคะศาสตร์ที่เป็นสหวิทยาการกับสารสนเทศศาสตร์มีดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดกอไก่ภาษาศาสตร์ขอไข่การบริหารคอควายคณิตศาสตร์งองูจิตวิทยาจอจานวิทยาศาสตร
0: ์ค่ะคือสารสนเทศศาสตร์เนี่ยนะคะเป็นศาสตร์ที่เป็นพหุวิทยาการสาวิทยาการนะคะคือมีหลายศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทั้งหมดไม่ว่าจะภาษาก็ต้องใช้นะคะการบริหารจัดการก็ต้องมีนะคะคณิตศาสตร์ก็เราก็ใช้ในกระบวนการของในระบบที่จะจับคู่ระหว่างดัชนีกับคำค้นอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องใช้จิตวิทยาก็เป็นเรื่องของผู้ใช้เราก็ต้องมีเรื่องของจิตวิทยาเข้ามานะคะคือข้อที่เป็นคำตอบคือวิทยาศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นศาสตร์ที่กว้างมากนะคะในที่นี้นะก็คือคำตอบนั่นเองค่ะ
1: นี่คือในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะของหน่วยที่1สารสนเทศการจัดการสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์นะคะต่อไป

0: เรามาดูในส่วนของหน่วยที่2เรื่องระบบสารสนเทศนะคะคำถามข้อที่1ข้อใดคือระบบสารสนเทศกอไก่เครื่องคอมพิวเตอร์ขอไข่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติคอควายซอฟต์แวร์ระบบงองูเทคโนโลยีเส้นใยแก้วจอจานปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลผลิต
1: ค่ะคำว่าระบบสารสนเทศเนี่ยนะคะต้องมีองค์ประกอบอยู่หลายส่วนใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเครื่องคอมพิวเตอร์นะซึ่งหมายถึงฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะคะ
0: คือ
1: นะคะเทคโนโลยีเส้นใยแก้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งของพวกเครือข่ายนะคะแล้วก็ปัจจัยตรงอันนี้ก็ข้อจอจานปัจจัยนำเข้ากระบวนการผลผลิตนี่เป็นเรื่องของระบบคำว่าระบบคือทั้ง4ข้อที่กล่าวมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะคะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นระบบสารสนเทศคือรวมทุกอย่างนะคะเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุดนะคะเพราะฉะนั้นการนี้คือคำตอบค่ะ
0: คำตอบข้อ
1: คือทั้งหมดเลยค่ะ
0: ต่อไปข้อที่2ค่ะโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศประกอบด้วยอะไรบ้างกอไก่คนสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศขอไข่สารสนเทศเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ข้อมูลข้อควายฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เครือข่ายโทรคมนาคมข้อมูลงองูเครือข่ายโทรคมนาคมข้อมูลระเบียบปฏิบัติจอจานคนสารสนเทศเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารระเบียบปฏิบัติ
1: ค่ะข้อนี้ก็จริงๆแล้วอธิบายคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้แต่อันนี้เนี่ยลงในทางหลักการเลยนะคะในหน่วยที่2เนี่ยจะเขียนชัดเจนนะคะว่าโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศเนี่ยประกอบไปด้วย6ส่วน
0: ค
1: ือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ข้อมูลนะคะเครือข่ายโทรคมนาคมแล้วก็เรื่องของทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ระเบียบปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเกือบจะทุกข้อเนี่ยก็มี6องค์ประกอบเนี่ยแต่ว่าไม่ครบแต่ข้อที่ครบเลยเนี่ยคือข้อจอจานคนนี่คือทรัพยากรมนุษย์ถูกไหมคะสารสนเทศนี่คือข้อมูลนะคะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารนี่ครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และเครือข่ายโทรคมนาคมนะคะแล้วก็มีระเบียบปฏิบัติเพราะฉะนั้นข้อนี้ครบถ้วนนะคะ
0: แต่ข้อที่ครบมากก็คือจอจาน
1: ใช่เป็นคำตอบนะคะ
0: ต่อไปในข้อที่3ค่ะข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศกอไก่ปริมาณสารสนเทศขอไข่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคอควายงบประมาณงองูนโยบายขององค์การจอจานผู้ให้บริการสารสนเทศ
1: ค่ะข้อนี้ก็มาจากหน่วยเลยนะคะคือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศนี่มีอยู่5ปัจจัยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะปริมาณสารสนเทศ ICT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะตัวงบประมาณก็ใช่นโยบายขององค์การก็ใช่แต่ข้อ5ที่อยู่ในหนังสือนี่คือผู้ใช้ค่ะผู้ใช้บริการแต่อันนี้เนี่ยในตัวเลือกนี่กลายเป็นผู้ให้บริการเพราะฉะนั้นข้อนี้คือคำตอบนะคะ
0: ทั้งสาอ่านไม่ละเอียดก็อาจจะ
1: ใช่อาจจะเห็นผู้ให้กับผู้ใช้นะคะอาจจะพลาดได้อันนี้นะคะค่ะ
0: ต่อไปในข้อที่4ค่ะข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์การภาคธุรกิจกอไก่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารขอไข่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจขอควายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจงองูข้อกอไก่และขอไข่ถูกหรือจอจานข้อกอไก่ขอไข่และคอควายถูก
1: ค่ะในการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับองค์การทางธุรกิจเนี่ยนะคะก็มีวัตถุประสงค์หลายวัตถุประสงค์ด้วยกันซึ่งปรากฏอยู่ในเรื่องค่ะเรื่อง 2.2.1 ซึ่งเป็นเรื่องของระบบสารสนเทศธุรกิจที่บอกว่ามีวัตถุประสงค์อยู่3ข
0: ้
1: อก็คือข้อกอขอคอนั่นเองครับเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจเพราะฉะนั้นข้อคำตอบคือข้อจอจาน
0: ก็คือทุกข
1: ้
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องข้อที่5นะคะ UNEP เป็นระบบสารสนเทศประเภทใดนะคะ ข้อกอไก่ระบบสารสนเทศด้านการก

0: เกษตรขอไข่ระบบสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมคอควายระบบสารสนเทศสุขภาพงองูระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จอจานระบบสารสนเทศทางศิลปะวัฒนธรรม
1: ค่ะตัวเลือกทั้ง5ตัวเลือกเนี่ยเกี่ยวข้องกับประเภทของระบบสารสนเทศตามสาขาวิชา
0: ค่ะ
1: นะคะแต่ว่าประเด็นที่ถามคือยูเนปเราก็ต้องรู้ก่อนว่ายูเนปคืออะไรยูเนปมาจากคำว่า United Nations นะคะ Environmental Program Environmental ก็คือคำว่าสิ่งแวดล้อม United Nations ก็คือสหประชาชาติเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อขอไข่ค่ะระบบสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะเป็นองค์การที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะคะดูแล
0: สิ่งแวดล้อมถ้าสายรู้คำเต็มของยูเนป
1: ได้เลย
0: จะเลือกได
1: ้นะคะเห็นคำว่า environmental
0: คือสิ่งแวดล้อม
1: นะคะชัดเจนค่ะ
0: ต่อไปข้อที่6นะคะระบบสารสนเทศเอกสารจดหมายเหตุจัดเป็นระบบสารสนเทศประเภทใดกไก่ระบบสารสนเทศข้อความขอไข่ระบบสารสนเทศสถิติคอควายระบบสารสนเทศมัลติมีเดียงองูระบบสารสนเทศห้องสมุดจอจานระบบสารสนเทศทางวัฒนธรรม
1: ค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะคำว่าเอกสารจดหมายเหตุนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าหมายถึงอะไรถูกไหมคะก็คือเป็นเอกสารที่จริงๆแล้วคือการที่สิ้นกระแสการใช้ไปแล้วแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็เก็บเอาไว้เพื่อประโยชน์ในด้านประวัติศาสตร์ในการหรือว่าเอาไว้ค้นคว้าศึกษาต่อไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวหนังสือนะคะเป็นข้อความนะคะตรงนี้เนี่ยนะไม่ใช่สถิติแน่แล้วก็ไม่ใช่มัลติมีเดียนะคะแล้วก็ไม่ใช่ห้องสมุดด้วยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อกอไก่ระบบสารสนเทศข้อความนั่นเองค
0: ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของหน่วยที่2นะคะเรื่องระบบสารสนเทศผ่านไป6ข้อไม่ทราบว่าทำได้ทั้งหมดกี่ข้อถูกหมดทุกข้อหรือเปล่านะคะ
1: จริงๆเนี่ยอยากจะเน้นย้ำว่าเวลาที่นักศึกษาอ่านชุดวิชานะคะก็ต้องแบบว่าดูรายละเอียดให้ดีแล้วก็ในขณะเดียวกันเวลามาเจอคำถามเนี่ยจริงๆมันเก็บเล็กเก็บน้อยอยู่นะคะก็ต้องพยายามตัดข้อที่ไม่ใช่ด้วยนะคะ
0: ต่อไปหน่วยที่3
1: หน่วยที่3ใช่ไหมคะหน่วยที่3ว่าด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งหน่วยนี้เนี่ยท่านอาจารย์เป็นผู้เขียนเองเลยนะคะวันนี้มาช่วยนักศึกษาโดยตรงเลยนะคะข้อที่1นะอาจารย์สมาร์ทวอชจัดอยู่ในคอมพิวเตอร์ประเภทใดนะคะกอไก่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขอไข่เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์คอควายอุปกรณ์พกพางองูคอมพิวเตอร์แบบสวมใส่และจอจานคอมพิวเตอร์แบบฝังค่ะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของประเภทของคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะนักศึกษาควรจะทราบก่อนว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีการแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ประเภทแล้วลักษณะของคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทเนี่ยมันมีลักษณะทางกายภาพการทำงานที่แตกต่างกันยังไงนะคะอย่างคำถามเราถามว่าสมาร์ทวอชก็ถ้าเราเทียบกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคำว่าวอชนี่ก็คือนาฬิกานะคะนั่นหมายถึงว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์ที่จะไม่ใช่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ละเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ค่ะอาจารย์ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราสวมใส่ติดตัวกับร่างกายของเราถ้าจะว่าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตัวเลือกทั้ง5ตัวเลือกก็จะมีข้อที่อาจจะลังเลอย่างข้อคอควายเช่นอุปกรณ์พกพาเพราะมันก็พกพาได้อ่ะค่ะอาจารย์แล้วก็อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบสวมใส่หรือว่าแบบฝังไหมเพราะฉะนั้นตัวเลือกกอไก่กับขอไข่เนี่ยค่ะนักศึกษาสามารถจะตัดทิ้งออกไปได้เลยก็คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์กับเดสก์ท็อปนะคะเพราะฉะนั้นเหลือ3ตัวเลือกเราก็ต้องมาดูแล้วก็มาชั่งใจคำว่าอุปกรณ์พกพาอย่างที่อาจารย์ไปให้เบื้องต้นในหน่วยที่3เรื่องของคอมพิวเตอร์ว่ามันคือคอมพิวเตอร์ที่เราพกพาไปไหนมาไหนได้เช่นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมาร์ทวอชก็จะไม่อยู่ในข่ายของอุปกรณ์พกพานะคะส่วนคอมพิวเตอร์แบบฝังก็คือระบบออโตเมชันที่อยู่ในอาคารบ้านเรือนหรือว่าสำนักงานเป็นระบบฝังตัวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำถามข้อนี้ถามแบบนี้ก็ควรจะเลือกข้องูนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
1: เพราะมันเป็นนาฬิกาใช่ไหมอาจารย์นะคะก็เอามาสวมใส่ได้นะคะ
0: นอกจากในปัจจุบันก็จะมีอย่างอื่นด้วยเช่นกำไรอะค่ะอาจารย์แว่นตาอะไรพวกนี้นะคะ
1: ข้อถัดไปข้อที่2นะคะข้อใดไม่ใช่ประเภทของอุปกรณ์กราดข้อมูลนะคะข้อกอไก่ก็เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรข้อไข่สแกนเนอร์ข้อควายเครื่องอ่านอักขระงองู trackball จอจานอุปกรณ์รับข้อมูลชีวภาพค่ะ
0: คำถามก็ค

0: คือไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าอุปกรณ์กลาดข้อมูลเนี่ยมันคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อะไรอุปกรณ์กลาดข้อมูลก็คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการสแกนหรือว่าในการอ่านโดยการสะท้อนของแสงกับวัตถุเช่นกระดาษนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันคำถามคือไม่ใช่แสดงว่าต้องมีหนึ่งข้อที่แตกต่างจากพวกที่เหลือนะคะอย่างข้อที่หนึ่งนะคะเครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรก็เป็นการอ่านข้อมูลจากบัตรที่เป็นการ์ดนะคะแล้วก็มีสแกนเนอร์อันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าใช่นะคะเครื่องอ่านอักขระก็คืออ่านตัวอักษรที่อยู่บนกระดาษหรือว่าหนังสือนะคะแท็กบอร์ดเราอาจจะติ๊กไว้ก่อนว่าใช่หรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนอุปกรณ์รับข้อมูลชีวภาพเช่นเครื่องสแกนลายนิ้วมือสแกนม่านตาเพื่อนจะเห็นว่าจะมีอยู่หนึ่งข้อที่แตกต่างก็คือแท็กบอร์ดแท็กบอร์ดเป็นอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งนะคะก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่อุปกรณ์กลัดข้อมูล
1: นอกนั้นสแกน
0: ทั้
1: งน
0: ั้
1: นเลยค่ะโอเคค่ะข้อที่3นะคะข้อใดคือหน้าที่ของหน่วยความจำหลักคะก็ควบคุมเวลาที่ใช้ในการประมวลผลขอจัดเก็บข้อมูลตามลำดับของการบันทึกก่อนหลังคอรับข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยรับข้อมูลแล้วนำไปจัดเก็บไว้ก่อนที่จะส่งไปประมวลผลต่อไปงองูนะคะควบคุมลำดับการทำงานของส่วนต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์จอแปลงข้อมูลให้เป็นเลขฐาน2แล้วทำการประมวลผลทางคณิตศาสตร
0: ์ค่ะคำถามข้อนี้นะคะนักศึกษาต้องรู้ว่าหน่วยความจำหลักก็จะแบ่งเป็นหน่วยความจำที่เป็นรอมแล้วก็แร
1: ม
0: นะคะรอมแล้วก็แรมเนี่ยค่ะหน้าที่หลักๆก็คือเป็นการรับข้อมูลแล้วก็นำไปจัดเก็บถ้านักศึกษารู้แค่นี้นะคะเพราะข้อนี้เนี่ยนักศึกษาก็ดูเลยว่าข้อไหนเป็นในส่วนของรับข้อมูลแล้วก็นำไปจัดเก็บก็คือข้อคอควายส่วนที่เหลือไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยความจำหลัก
1: ใช่อันนี้เราต้องรู้ตัวต้องเข้าใจว่าหน่วยความจำหลักจะทำหน้าที่อะไรเลยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ข้อถัดไปนะคะข้อที่4ข้อใดจะเป็นอุปกรณ์แสดงผลแบบถาวรนะคะก็ไก่จอภาพขอไข่เครื่องพิมพ์คอควายกล้องถ่ายรูปดิจิทัลงองูลำโพงจอจานเทปแม่เหล็กค่ะ
0: ก็อุปกรณ์แสดงผลแบบถาวรต้องเท้าก่อนว่าอุปกรณ์แสดงผลมีแบบชั่วคราวกับแบบถาวรแบบถาวรก็คือแสดงผลออกมาเลยนะคะก็จะมีกลุ่มของพวกเครื่องพิมพ์ที่เป็นอุปกรณ์แสดงผลแบบถาวรนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นกล้องถ่ายรูปดิจิทัลหรือว่าลำโพงเทปแม่เหล็กหรือว่าจอภาพตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลแบบชั่วคราวก็คืออย่างจอภาพแสดงขึ้นมาเมื่อเราปิดจอภาพภาพก็จะหายไปนะคะ
1: เพราะเครื่องพิมพ์เนี่ยคือพิมพ์ออกมาก็มาเป็นกระดาษใช่ไหมคะแล้วก
0: ็สามมิติก็จะเป็นชิ้นงาน
1: ซึ่งก็อยู่ให้เราได้คือเป็นผลงานที่ออกมาเป็นถาวรเลยนะคะเป็นอันเดียวเท่านั้นค่ะข้อถัดไปนะคะข้อที่5ข้อใดไม่ใช่หน่วยบันทึกข้อมูล solid state นะคะก็ก USB drive ขอไข่ SSD ขอควาย Blu-ray disc งองู memory card จอจาน flash drive นะคะว่าไหนคะอาจารย
0: ์หน่วยข้อมูล solid state ปกติแล้วจะเป็นหน่วยบันทึกข้อมูลที่ทำงานแบบไม่มีการเคลื่อนไหวในตัวเองไม่มีการเคลื่อนไหวก็อย่างเช่นสมมติว่าอย่างเราเสียบตัวของหน่วยบันทึกข้อมูลนี้เข้าไปการทำงานมันก็จะเป็นแบบคงที่นะคะส่วนที่แตกต่างชัดเจนก็คือบูเรดิสบูเรดิสทำงานเป็นคอมแพคเหมือนกับออปติคอลดิสเหมือนซีดีเหมือนดีวีดีก็คือจะมีการหมุนของจานนี่คือมีการเคลื่อนไหวเหมือนกับจานแม่เหล็กก็เหมือนกันก็มีการเคลื่อนไหวเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มของ USB drive SSD memory card หรือว่า flash drive ก็ถือว่าเป็นหน่วยบันทึกข้อมูลที่เป็น solid state ทั้งหมด
1: ค่ะข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อที่6ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ที่เข้าใช้งานระบบจัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทใดคะก็ไก่ซอฟต์แวร์จัดการระบบขอไข่ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบคอควายซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์งองูซอฟต์แวร์ควบคุมความปลอดภัยจอจานซอฟต์แวร์ช่วยงานวิศวกรรมระบบ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อะไรคะเนี่ย
0: นักศึกษาต้องดูว่าการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้เข้าใช้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการดูว่าใครเป็นคนที่เข้ามาใช้งานระบบเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสิทธิ์ก็เป็นการควบคุมความปลอดภัยนะคะว่ามีใครกำลังเข้ามาใช้งานบุคคลนั้นคือใครนะคะนี่คือคำตอบ

0: อบของคำถามข้อนี้
1: อาจารย์ถามนิดนึงซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์คำว่าอรรถประโยชน์แปลว่าอะไรคะอาจารย
0: ์อรรถประโยชน์ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถที่จะใช้งานแบบเป็นยูทิลิตี้ทั่วไป
1: ช่วยในช่วยผู้ใช้ใช่ไหมคะในเรื่องต่างๆนะคะที่ต้องการค่ะนี่
0: คือเป็นในส่วนของคำถามที่เป็นแบบฝึกของหน่วยที่1หน่วยที่2และหน่วยที่3อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมให้นักศึกษา
1: จริงๆเนี่ยก็อยากจาก18ข้อนะคะที่เราได้ช่วยกันวิเคราะห์นะคะนักศึกษาก็คงพอจะเห็นนะว่าอาจารย์เนี่ยออกข้อสอบจริงๆแล้วออกหมดทุกเรื่องนะคะออกทุกเรื่องเลยนะคะโดยใช้วัตถุประสงค์ระดับตอนนะคะเป็นหลักนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนักศึกษาจะบอกว่าอ่านบางส่วนได้ไหมคงไม่ได้นะคะคือต้องอ่านทั้งหมดแล้วเวลาอ่านหนังสือก็ต้องคือต้องทำความเข้าใจนะคะแล้วพอเวลามาทำข้อสอบเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องรู้จักที่จะตัดข้อที่มันไม่ใช่เริ่มต้นก็ต้องอันไหนที่มันดูแน่นอนว่ามันไม่ใช่เนี่ยตัดมันไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเหลือนะคะเหลือตั
0: วเล
1: ือ
0: กที่ก็จะน้อยลง
1: นะคะที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะไม่ใช่เดาอย่างเดียวนะคะอันนี้คงไม่ได้นะคะนะคะจริงๆแล้วถ้าเราตั้งใจตรงนี้ก็เชื่อมั่นว่านักศึกษาจะทำข้อสอบได้เป็นอย่างดีนะคะ15หน่วยนะคะมีทั้งหมด120ข้อนะคะอาจจะเยอะไปค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็ไม่เหลือบากกว่าแรงค่ะนะคะสำหรับตรงนี้ค่ะ
0: สำหรับวันนี้ก็ขอจบการสรุปแล้วก็แนะนำแบบฝึกสำหรับหน่วยที่1 2แล้วก็3เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: ถ้าคอยเป็นสไปเดอร์แมนพี่คอยเป็นอะไรดีนะวันเดอร์วูแมนดีปะ
1: เพราะงั้นพี่เพชรเป็นไอรอนแมนดีกว่าแต่สไปเดอร์แมนเก่งที่สุด
0: วันเดอร์วูแมนเก่งที่สุด
1: สไปเดอร์แมนไอรอนแมนเก่งที่สุด
2: สามคนพี่น้องเล่นอะไรกัน
1: เล่นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ครับแม่อยากเป็นฮีโร่คนไหนดี
2: แม่ไม่เป็นฮีโร่ดีกว่าแค่แม่ได้เป็นแม่ของฮีโร่ทั้ง3คนนี่ก็ดีที่สุดแล้วเพชรพอดแม่มีเรื่องจะคุยด้วยลูก
3: เพชรพอดแม่ต้องส่งลูก2คนไปอยู่กรุงเทพกับปู่ย่านะลูก
1: แต่พอยังไม่อยากกลับไปอยู่บ้านนั้นเลยอ่ะแม่ที่จริงพวกเราอยู่ที่นี่กับแม่มากกว่า
3: ไม่ได้หรอกลูกพ่อเขาอยากให้หนู2คนอยู่ใกล้หูใกล้ตาเขาก็หยุดเมื่อไหร่ก็กลับมาหาแม่ที่นี่ก็ได้นี่
2: จันทบุรีใกล้แค่นี้เองเนาะ

0: ชายแม่ทำอะไรโอ้ยล้างจานซะด้วยสะอาดหรือเปล่าเนี่ย
1: แม่ไปทำงานอาสามาแม่เหนื่อยไหมครับ
0: เหนื่อยสิครับแต่แม่ก็ภูมิใจที่แม่ได้ทำนะ
1: โตขึ้นเพราะอยากทำงานอาสาเหมือนแม่เพราะอยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
0: แม่ดีใจนะลูกที่พอดมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพอดจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่ไปอยู่กรุงเทพเป็นเด็กดีนะลูกนะพอดพอดไม่โกรธใช่ไหมที่พ่อกับแม่เลิกกันสักวันเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะลูก

0: เฮ้ยพอสเดี๋ยวนี้กินเหล้าดีกว่ามันเกิดไอ้โจ้วันน่ะ
1: ไม่อ่ะไปกันเลย
0: ตามใจก็แล้วกันนะนั่งมองวอลต่อไปแล้วกันนะเพื่อน
2: พอสว่างๆอ่ะไม่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างเหรอ
1: ไม่พี่เพชรเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นมีอะไรมากกว่านั้น
2: น่ะแล้วส่วนเรื่องที่ไม่อยากเรียนต่ออ่ะคิดดีแล้วเหรอ
1: พ่อแล้วพ่อคิดดีแล้วนะพี่ก็ตั้งแต่พ่อกลับมาอยู่กับเราอะพ่อก็ปวดติดเตียงมาตลอดอะแต่ถ้าพ่ออยู่บ้านดูแลพ่อนะพี่เพชรจะได้ตั้งใจเรียนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่บ้านเนี่ย
2: ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่เสียสละให้พี่อะแต่ยังไงก็ต้องบอกแม่นะเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยอมเปล่า
3: ถ้าลูกตัดสินใจแล้วเรื่องเรียนแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่พ่อต้องสัญญากับแม่นะว่าถ้ามีเวลาต้องเรียนหนังสือเรียนกศน.ก็ได้นะลูก
1: ครับแม่ถ้าพ่อเรียนกศน.นะพ่อจะกลับมาอยู่จันทร์กลับมาอยู่กับแม่แล้วก็พี่พลอย
3: อีกไม่กี่วันมันเกิดพ่อแล้วนี่พ่อจะอายุ19แล้วนะอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดมั้ยลูก
1: พ่อไม่อยากได้อะไรเลยครับแม
4: ่แม่
3: อะไร
4: พ่อมันเพิ่งอบรมบรรเทาสาธารณภัยจบมาใหม่ๆเลยนี
5: ่บอกแม่ไปสิว่าอยากได้ชุดดับเพลิงอ่ะ
1: ไม่เอาอ่ะเกรงใจแม่ชุดนึงมันแพงมากเลยนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่ได้ซื้ออะไรให้พอสนานแล้วมีใส่แล้วยังทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเดี๋ยวแม่ซื้อให้พอสนะ
1: ครับแม
6: ่มาค่ะเดินหน้าใหม่นิดนึงค่ะโอเคค่ะพอค่ะ
1: ตรงนู้นจะมีที่จอดอยู่ที่หนึ่งนะครับผม
6: ขอบใจมากนะจ๊ะ
1: ครับ
3: พอส
4: ครับ
3: ขอบใจนะลูกที่วันนี้มาช่วยงานแม
1: ่ไม่เป็นไรครับแม่พอชอบเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาที่พอได้ช่วยพวกเขาครับ
3: พอสไองานอาสาที่แม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรหรอกนะแต่งานที่พอสทำเนี่ยวันหนึ่งพอสอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกพอสต้องระวังตัวนะ
1: พอสเอาอยู่ครับแม่ตอนทำงานพอสก็เจออุบัติเหตุมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะแม่
3: พอสยังไงพอสก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอสจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอสจะห่วงคนอื่นก็ห่วงได้แต่ต้องไม่ห่วงมากกว่าตัวเองนะลูกถึงพอสจะบอกว่าพอสไม่เจ็บแต่วันหนึ่งถ้าพอสเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นะลูก

0: ครับแม่พ่อสัญญาครับว่าพ่อจะดูแลตัวเองให้ดีพ่อจะไม่ทำให้แม่เจ็บ
1: พ่อรักแม่นะครับ
2: เนี่ยเนี่ยก็อย่างนี้ทุกทีอ่ะ
3: พอสนี่ชุดที่แม่ซื้อให้ใหม
4: ่
3: หรอ
4: ใช่ดิพี่อยากใส่จะขาดแล้วเนี่ย
3: อย่าเพิ่งรีบใส่เลยเดี๋ยวพอถ้าใส่แล้วอ่ะเดี๋ยวมีคนเดือดร้อนเอ้ย
5: ศูนย์แจ้งอาสาสมัครรับแจ้งเหตุที่เกิดเหตุ206ในพื้นที่กิ่งแก้วยังไม่ทราบว่าประกอบกิจการใดในพื้นเบื้องต้นรับแจ้งการร้องขอว.7ทีมสมเด็จเจ้าพระยาจัดรถคันที่1ว.4สนับสนุนในที่เกิดเหตุทีมที่1
3: เพราะมีเคสด่วนเหรอ
5: ที่ตั้งรอว.4สั่งการต่อไปเลย
3: พอส
6: ท
3: ำ
6: ด้วย
3: เฮ้ย
6: และอากาศด้วย
3: โอ้
6: ครับโอ้โฟมเอาไม่อยู่อ่ะ
7: ทำไมมีใครไปปิดวาล์วสารเคมีข้างในอ่ะจับไม่ได้แน่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม
5: ่แจ้งทุกทีมปฏิบัติการทุกทีมปฏิบัติการรับความสมบูรณ์จากผมมาทุกทีมปฏิบัติการทุกทีมความพร้อมในการปฏิบัติการของคุณลิงดำเนินการคุณลิงเพื่อทำการปิดวาล์วณเวลานี
8: ้งานที่พอทำวันหนึ่งพออาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกยังไงพอก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอจะห่วงคนอื่นเขาห่วงได้แต่วันหนึ่งถ้าพอเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นี
7: ่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม่
9: แม่ดีใจนะลูกที่พ่อมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพ่อจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่
6: ไม่ไหวไฟแรงมากดับไม่ไหวอ่ะ

แม่ครับสิ่งที่พ่อทำถึงการทำเพื่อคนอื่นที่พ่อไม่รู้จักเป็นเหนื่อยเพื่อคนที่พ่อไม่ได้รักแต่พ่อก็ภูมิใจนะครับที่ได้ทำให้พวกเขามีความสุข

0: แม่ยังอยากให้เพชรเลิกเป็นอาสากู้ภัยไหมครับ
1: ไม่ต้องเลยเราอาจเสียสละความสุขของเราแค่คนเดียวเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับคนอื่นอีกหลายคนนั่นคือหัวใจของฮีโร่ที่พอร์ตอยากให้เป็นเพชรทำต่อเถอะลูก

0: ไปที่เกิดเหตุแม่ก็ไปเนาะมีชาวบ้านเขาก็มาขอบคุณความเสียสละของน้องเราฟังแล้วเราก็รู้สึกดีใจแทนเขาชีวิตเขามันไม่สูญเปล่าเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยแม่ถ้าไม่ได้น้องพอสบ้านเขาไม่มีอะไรเหลือเลยเขาพูดแล้วเขาก็ร้องไห้กับเรานะชีวิตเขาชีวิตเดียวแลกกับคนอื่นชีวิตคนอื่นอีกหลายคนภูมิใจภูมิใจมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้คิดว่าแต่คิดว่ามันเร็วไปที่มันเกิดขึ้นมันเร็วไปหน่อย
1: ต้องบอกว่าครั้งแรกที่พอสเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรานะครับผมได้ถามน้องคำแรกว่าทำไมถึงอยากเป็นอาสาสมัครเขาบอกว่าผมอยากช่วยเหลือคนอื่นก็เลยถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงล่ะเขาก็บอกว่าเวลาไฟไหม้อะพี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมคิดว่าถ้าผมช่วยเขาได้มันจะดีที่สุดต้องบอกว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่เราเลือกจะเป็นคนดีได้ทุกคนรักชีวิตแต่ถ้าเราเสียสละแล้วคนส่วนมากได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจครับ
2: เด็กที่สอนไว้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวนี่ลูกดูนะมือที่จับที่คอเขาเนี่ยล็อกไว้นี่ล็อกไว้ที่ท้ายทอยกดไว้เอ้าแขนจับตรงนี
3: ้หน่วยกล้าใช้ได้แล้วเนี่ยไอ้แต้มเนี่ย
2: เพื่ออะไรเพื่อเก่งไว้เพื
3: ่
2: อ
3: มีแววมีแวว
2: ทำอะไรเราไม่ได
4: ้จริงๆลุงกับอาเขาช่วยสอนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่พ่อเขาก็เลยลุยเดี่ยว
2: ที่ถูกคือโน้มคอเข้ามาโน้มเข้ามาแล้วแทงสวนใช้มือที่เกร็งไว้เนี่ยโน้มเข้ามาเอาเอาไหมอย่างนั้นลูกอย่างนั้นเอ๊ะนั่นแหละลูกโอ้
3: ได้อยู่โอเคอยู
2: ่พ่อสอนไม่ต้องทำยังไงดีเป็นนักกีฬามันต้องมีน้ำใจถ้าวันนี้เองสู้กับเด็กผู้ชายได้วันหน้าเจอคนที่แกร่งกว่าเองก็สู้ได้สบายเข้าใจไหม
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ไปซ้อมกันต่อนั่นแหละลูกโน้มมาอย่างนั้น
6: หนูไปชกมวยมาอีกแล้วเหรอลูกเห็นไหมแขนขาช้ำหมดแล้วเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงนะคะ
5: หนูอยากฝึกมวยไว้เผื่อใครมารังแกหนูจะ

0: ไปสู้ได้ค่ะ
1: ตัวเล็กแค่นี้ทำไปเก่งเหรอ
2: ทำไม
1: อยากมีเรื่องเหรอ
3: ฝึกนะฝึกได้แต่ครูได้ข่าวมาว่าหนูจะขึ้นชกจริงด้วยหนูจะชกจริงไปทำไมล่ะลูก
0: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
3: ค่าบ้านงวดสุดท้ายอ่ะยังขาดอีกเยอะเลยนะพี่
4: จะขายยางรอบหน้าได้ก็คงได้อีกสักก้อนแหละ
3: ตอนนี้ยางมันราคาตกฉันว่ายังไงก็ไม่พอหรอก
4: งั้นเดี๋ยวพี่ไปรับทุเรียนมาขายยังไงก็หามันจนพอแหละ
0: เดี๋ยวช่วงวันอาทิตย์นี้หนูจะชนะให้ได้ค่ะจะได้เอาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ทำบ้านค่ะ
5: ระดับสแตมอะแม่ว่าชนะอยู่แล้วลูก
0: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
6: โอ้โหโอ้โหรับด้วยรับด้วยรับด้วยเก่งจังเลยนะเก่งจังเลยนะขยันซ้อมแล้วลูก
4: อย่าใจร้อนสิเฮ้ยเดี๋ยว
6: จะเข้าไปประทะทำไมล่ะโอ้ยท่านที่สอนดิที่สอนไว้จังหน่อยที่สอน
4: ที่ชกวันนี้เขาไม่เรียกมวยไทยถ้าชกแบบนี้เลิกชกดีกว่าคนเขาจะได้มานินทาว่าลูกไปทรมานเอาไปเขาต่อยเล่น
3: ใครเขาจะพูดจะนินทาอะไรอ่ะก็ช่างเขานี่มันสิ่งที่ลูกเราชอบนะ
4: ถ้าอยากต่อยมวยมันก็ต้องเป็นมวยมากกว่านี้แต่นี่อะไรมวยไทยที่สอนไปไม่เคยจำเอาไปใช้บนเวทีชกมั่วไปหมดแบบนี้ชงยิ่งชกมันเลยมวยอ่ะเลิกชกเถอะ

อ้าวทำอะไรอ่ะใช้เข่าถ้าไม่ทำอย่างที่สอนจะไปดีเข่าใครก็ลงได้ลูกนี้ฮะสมมติว่านี่เป็นคู่ต่อสู้ล็อกอย่างนี้ล็อกให้แน่นๆแทงแบบนี้ถึงจะล้มคู่ต่อสู้ได้เข้าใจไหม

0: แตมป์ทำอะไรอยู่อะ
1: ตอนเนี้ยมันไม่มีเวทีให้ชกแล้วแม่หนูก็เลยหางานพิเศษทำอะจะได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
0: ใจเย็นนะพ่อเขาหาคู่ชกให้อยู่แหละ

0: ตะด้วยไอ้เด้อเอ้ยนี่เอ้ยเอ้ยนี่ล่ะโว้ยแชมป์คนใหม่แล้วโว้ยเดี๋ยวพาขึ้นเวทีถอยไปตั้งหลักหน่อยดิถอยไปตั้งหลักไปอ้าวเดียไปทำกับข้าวกับแม่ตรงเนี้ยพื้นที่ผู้ชายไปไม่รู้เรื่องเลยไปเอาใหม่เอาใหม่เร็วๆเร็วนี่เลยนะเอ้นั่นแหละตั้งงั้นล่ะ
1: แล้วมวยหญิงแล้วครับลูกสาวผมไม่ได้ชกนานแล้วป๋าหาคู่ชกได้หรือยังครับ
2: โทษทีมวยหญิงรุ่นโตหาคู่ชกยากมากที่เคยต่อยก็จะเลิกต่อยไปเรียนไปทำงานประจำกันหมดแล้วเองเต็มที่กับลูกชายไปก่อนนะส่วนเรื่องมวยหญิงอ่ะป๋าจะพยายามหาคู่ชกให
1: ้ครับป๋าขอบคุณนะครับเอาไปยืนทำอะไรตรงนี้ไม่ไปเปลี่ยนชุดอีกในเวลาซ้อมแล้ว
3: ไปวิ่งวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วเดี๋ยวเอา
1: พี่มาก่อนลูกไปหยุดทำไมไม่วิ่งต่อแล้วลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
4: หนูไม่อยากซ้อมแล้วอ่ะพ
1: ่อทำไมล่ะ
4: หนูไม่รู้จะซ้อมไปทำไมอ่ะซ้อมไปก็ไม่มีเวทีให้ชก

0: ขอโทษที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงชกมวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้ใครบอกเองว่าพ่อไม่ภูมิใจล่ะพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอถ้าเองรักเองชอบอะไรเองก็ต้องทุ่มเทและตั้งใจทำให้เต็มที่เอานะ
2: เรามีนักมวยไทยชายที่เป็นแชมป์ระดับเวทีอินเตอร์มาก็เยอะละผมก็เลยอยากที่จะปั้นนักมวยไทยหญิงระดับอินเตอร์อีกสักคนหนึ่งผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันตามหานักมวยหญิงที่มีพรสวรรค์เพื่อที่เราจะได้เอามาปั้นต่อถ้าใครพอที่จะรู้จักหรือมีในใจอยู่แล้วก็เสนอผมได้เลย
3: มาโน้มเข้ามาลูกโน้มเข้ามาโน้มเข้ามาเออเอ๊ะอะไรลูกโอ้โอ้โอ้ย
4: ผมรู้จักคนนึงครับเป็นลูกสาวเพื่อนผมเองคนนี้เชิงมวยดีมากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสายลาดรางวัลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวทีให้ชกครับ
2: เขาคือใครครับ
5: ถ้าไม่ไหวอยู่ไม่ได้อาหารไม่ถูกปากกลับมาอยู่บ้านเรานะลูก
0: จ้ะแม
1: ่โอกาสมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่นะลูก
0: ค่ะหนูจะทำให้เต็มที่พอนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้

0: เดี๋ยวนี้มีนักชกหญิงต่างชาติที่เขาเก่งๆดังๆมวยไทยเยอะมากนะสแตมแต่ก็ยังไม่มีนักมวยไทยหญิงคนไหนที่ไปได้ถึงระดับแชมป์เลยพี่หวังว่าสแตมจะเป็นคนแรกที่ทำได
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
0: ดีๆทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
0: ไปสู
1: ้หนูไปซ้อมก่อนนะคะ
0: ไปไป

0: ่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงจะอวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
2: ทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู้
3: โอกาสมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่แล้ว
1: หนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะหนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
3: โอ้โห

พอหนูต่อยพอมันเหนื่อยพอมันเริ่มที่จะท้อแล้วในการชกมวยในวันนั้นก็จะมีแบบวูบหนึ่งที่คิดถึงพ่อกับแม่ค่ะว่าพ่อกับแม่เขาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจแล้วก็เขาอยากให้เราชนะเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ถึงจะแพ้ยังไงก็ให้สมเกียรติที่เราต่อยวันนี้หนูว่าสำหรับมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยมันมีทุกๆอย่างค่ะหมัดเท้าเข่าศอกแล้วก็มีท่าต่างๆอยากจะให้ทุกคนอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยไว้ด้วยจะให้ฝึกศิลปะการต่อสู้มวยไทยไว้บ้างเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวก็หนูอยากขอบคุณพ่อค่ะคนแรกเลยที่ชักจูงหนูเข้ามาในครอบครัวมวยไทยให้รู้จักกับมวยไทยขอบคุณแม่ที่แบบพยายามดึงหนูขึ้นมาให้หนูมีแรงสู้ถึงทุกวันนี้จนวันนี้หนูขอบคุณค่ายแฟร์เทคค่ะที่สร้างหนูปลูกปั้นหนูขึ้นมาให้เป็นสแตมแฟร์เทคแล้วก็ขอบคุณเสี่ยบรรจงกับนายเปรมมากๆค่ะที่

สวัสดีค่ะว่าอาจารย์วันนี้อาจารย์จะมาสอนในเรื่องของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเฉพาะซึ่งมีทั้งหมดอยู่3ตอนนะคะตอนนี้เราจะมาสอนในเรื่องของตอนที่1ก่อนนะคะตอนที่1ก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นสตรีตั้งครรภ์อายุมากสตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นปัจจุบันเราจะพบว่าปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นมีการเพิ่มมากขึ้นซึ่งปัจจัยในการที่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีเนื่องจากสาเหตุ1ของการขาดความรู้เรื่องของเพศศึกษาแล้วก็วิธีการคุมกำเนิดอันที่2ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติและค่านิยมในเรื่องเพศว่าการมีเรื่องของเพศเป็นเรื่องของปกติในสังคมปัจจุบันแล้วก็การมีพฤติกรรมที่เสี่ยงซึ่งการเสี่ยงเนี่ยอาจจะมาจากปัจจัยทางด้านครอบครัวซึ่งการขาดครอบครัวนี่ขาดความอบอุ่นแล้วก็ปัจจัยจากการด้านเพื่อนในการที่คบเพื่อนต่างเพศแล้วก็สังคมและวัฒนธรรมก็อาจจะมีในเรื่องของการสังสรรค์แล้วก็การที่ไปสังสรรค์ในสิ่งที่ล่อแหลมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดเสี่ยงต่อการเผลอในการที่จะตั้งครรภ์วัยรุ่นได้ทีนี้ผลกระทบของการตั้งครรภ์วัยรุ่นมันเกิดอะไรขึ้นก็ผลต่อเศรษฐกิจและสังคมก็เนื่องจากว่าเด็กวัยรุ่นยังไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพเองได้ทำให้แบบว่ารายได้อาจจะไม่เพียงพอในการที่จะดูแลและสังคมก็อาจจะไม่ยอมรับในการที่ให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นน่ะตั้งครรภ์ได้สำหรับผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นเองกับผลต่อร่างกายเนื่องจากการเจริญเติบโตน่ะทางด้านเชิงกรานก็ยังไม่สมบูรณ์ฉะนั้นก็อาจจะต้องเสี่ยงต่อการคลอดยากและปัจจัยหนึ่งก็คืออาจจะพบในเรื่องของว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารก็อาจจะไม่ดีพอก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคโลหิตจางแล้วก็ขาดความดันเป็นภาวะความดันโลหิตสูงแล้วการพฤติกรรมการที่จะดูแลตนเองก็ไม่ค่อยดีก็อาจจะทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดแล้วก็หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นก็มักจะไม่มีการที่จะป้องกันการมีการมีเพศสัมพันธ์ฉะนั้นก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ผลต่อจิตสังคมเนื่องจากว่าการตั้งครรภ์วัยรุ่นมันเป็นความที่ทำให้เกิดความเครียดอย่างหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการของการตั้งครรภ์วัยรุ่นการตั้งครรภ์แล้วก็ในเรื่องของพัฒนาการของเด็กเองทำให้เกิดความเครียดซ้อนความเครียดทีนี้ผลกระทบต่อเด็กที่อยู่ในครรภ์ก็เนื่องจากการปฏิบัติการดูแลตนเองไม่ดีก็ทำให้การเรื่องของการรับประทานอาหารการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องอาจจะทำให้เกิดทารกที่ตายในครรภ์ได้แล้วก็ทารกก็มีการเจริญเติบโตช้าในครรภ์การคลอดก่อนกำหนดแล้วก็ทารกมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยนั่นแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นเราก็อาจจะต้องมีการป้องกันตั้งแต่ชั้นปฐมภูมิชั้นทุติยภูมิและชั้นตติยภูมิปฐมภูมินี่ก็คือตั้งแต่เราก็ควรที่จะอันนี้มันก็จะเป็นบทบาทของที่ไม่ได้เกี่ยวกับของพยาบาลแต่เป็นของระดับชาติในเรื่องส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีแล้วก็เรื่องในของโรงเรียนทีนี้เราจะมาเน้นในเรื่องของตติยภูมิซึ่งเป็นบทบาทของพยาบาลในปัจจุบันเนี่ยนะมันมีเรื่องสิทธิการตั้งครรภ์วัยรุ่นภายใต้พรบ2559รูปแบบของการตัดสินใจของการตั้งครรภ์วัยรุ่นก็ปกติวัยรุ่นก็จะมี3แนวทางในการที่จะตัดสินใจอันที่1ก็คืออาจจะตัดสินใจในการตั้งครรภ์ต่อไปแล้วก็จะวางแผนที่จะเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองอันที่2อาจจะตัดสินใจแล้วก็วางแผนที่จะให้ผู้อื่นเลี้ยงก็โดยการยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นอันที่3ก็คือเลือกสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ในเมื่อถ้าหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นเลือกตัดสินใจในการที่จะตั้งครรภ์ต่อระหว่างของการตั้งครรภ์เราก็ต้องให้บริการฝากครรภ์ที่เป็นมิตรแล้วก็ถ้าอาจจะต้องอาจจะมีหาบ้านพักรอคลอดให้กับหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ภายหลังจากคลอดแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นน่ะมีการศึกษาต่อเพื่อที่จะให้มีการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงในอนาคตแล้วก็วางแผนในการ
ช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรให้กับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นอาจจะมีการหาครอบครัวอุปถัมภ์แล้วก็อาจจะแนะนำในเรื่องของสถานสงเคราะห์ในการที่จะดูแลเด็กวัยรุ่นแล้วการคุมกำเนิดเราก็ควรที่จะมีการป้องกันการคุมการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นการตั้งครรภ์ที่เหมาะสมที่สุดนั่นก็คืออาจจะต้องมีการใช้ถุงยางอนามัยร่วมกับการฝังยาคุมกำเนิดหรือห่วงอนามัยการที่แนะนำให้การใช้ถุงยางอนามัยก็เป็นการป้องกันการโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ให้กับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นแล้วยาฝังคุมกำเนิดก็จะทำให้กับห่วงอนามัยเนี่ยหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะทำให้การคุมกำเนิด

ในเป็นระยะยาวเราจะไม่นิยมในการที่จะแนะนำในเรื่องของยาเม็ดคุมกำเนิดการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์อายุมากก็มีผลปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าหญิงตั้งครรภ์นี่มีอายุมากขึ้นซึ่งการตั้งครรภ์อายุมากก็อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของการตั้งครรภ์อย่างเช่นว่าพอเนื่องจากว่าการขยายของเชิงกรานนี่อาจจะน้อยลงทำให้คือความเสี่ยงในเรื่องของการต้องผ่าตัดคลอดและผลกระทบไปถึงเด็กที่อยู่ในครรภ์ก็อาจจะมีในเรื่องของโครโมโซมที่มีผิดปกติทำให้คลอดลูกออกมานี่เป็นดาวซินโดรมนี่การป้องกันมันก็ปัจจุบันก็มีการป้องกันในการที่จะคลอดทารกที่มีความผิดปกติทางเรื่องของดาวซินโดรมแล้วก็จะมีการคัดกรองก่อนคัดกรองเพื่อที่จะหาความผิดปกติอย่างเช่นมีการเจาะเลือดหาตรวจในเรื่องของซีรัมแอลฟาฟีโตโปรตีนแล้วก็อาจจะตรวจเรื่องของคลื่นความถี่สูงแล้วก็อาจจะมีการเจาะน้ำคร่ำซึ่งอันนี้เป็นการสามารถที่จะคัดกรองภาวะผิดปกติได้การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อาจจะมีหลายปัจจัยซึ่งการพบการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ไม่ใช่พบแต่เฉพาะวัยรุ่นเสมอไปอาจจะพบในอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ด้วยปัจจัยของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและอาจจะถูกการข่มขืนหรือก็การตั้งครรภ์เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพแล้วก็อาจจะมีจำนวนบุตรเพียงพอแล้วก็เลยทำให้เกิดไม่อยากจะมีบุตรนี่ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ก็คืออาจจะไม่พึงประสงค์ก็อาจจะถูกผลต่อแม่ก็คืออาจจะตัดสินใจในยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีที่ไม่ปลอดภัยอาจจะไม่มาฝากครรภ์ตามนัดหรือมาฝากครรภ์ช้าแล้วก็อาจจะไม่ดูแลสุขภาพตนเองแล้วก็ผลทางด้านจิตใจอาจจะทำให้เกิดภาวะเครียดและซึมเศร้าได้ซึ่งแล้วก็สิ่งที่มีผลต่อแม่ก็อาจจะมีผลต่อเด็กที่อยู่ในครรภ์อาจจะคือทำให้เกิด congenital anomaly ก็คือความพิการแต่กำเนิดนะแล้วก็อาจจะคลอดทารกมีน้ำหนักน้อยจากเนื่องจากการขาดการดูแลตนเองอาจจะไม่ได้ทารกอาจจะไม่ได้รับวัคซีนในหลังคลอดทารกอาจจะมีการพัฒนาการล่าช้าแล้วก็ทารกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการแก้ไขและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมปัจจุบันก็มีการแก้กฎหมายในมาตรา305โดยที่ว่าการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีถือว่าไม่มีความผิดอย่างเช่นว่าจำเป็นที่จะต้องกระทำเนื่องจากหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อในเรื่องของสุขภาพทางกายและจิตใจของหญิงนั้นอันที่2ก็คือจำเป็นที่จะต้องกระทำเนื่องจากมีความเสี่ยงอย่างมากหรือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากการคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรงได้อันที่3ก็คือหญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศอาจจะถูกในเรื่องของการถูกข่มขืนอะไรหญิงตั้งครรภ์ที่จะตัดสินใจในการให้ยุติการตั้งครรภ์ที่จะให้ปลอดภัยก็ไม่ควรที่จะเกิน12สัปดาห์หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุไม่เกินเสียก็ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์แต่ถ้าหญิงอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำในคลินิกอะไรนี้ได้แต่ถ้าสมมติอายุครรภ์เกิน12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์อันนี้ก็ควรที่จะทำในโรงพยาบาลแล้วก็ควรที่จะได้รับผ่านการปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นทั้งหมดที่พูดเป็นนี้ก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นสตรีตั้งครรภ์อายุมากและสตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ซึ่งการตั้งครรภ์ในภาวะนี้ถือว่าเป็นภาวะเสี่ยงต่อหญิงตั้งครรภ์เป็นอย่างมากซึ่งเป็นพยาบาลต้องมีบทบาทสำคัญที่จะต้องมีการประเมินปัญหาประเมินปัญหาก็ได้จากการซักประวัติจากการตรวจร่างกายแล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ววางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลตอนที่2การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวและสตรีตั้งครรภ์ที่ติดสารเสพติดอันนี้
อันแรกก็คือเรื่องของประเภทของความรุน

แรงในครอบครัวนะคะความรุนแรงในครอบครัวอาจจะเป็นความรุนแรงทางกายที่ถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าความรุนแรงทางเพศซึ่งอาจจะถูกข่มขืนจากสามีโดยที่ว่าตัวเองไม่มีความยินยอมอาจจะได้รับความรุนแรงทางด้านจิตใจที่ถูกพูดกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจอันที่4ก็คือเรื่องความรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจก็คืออาจจะไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากสามีแล้วก็ความรุนแรงที่อาจจะการถูกทอดทิ้งแล้วก็ความรุนแรงที่อาจจะถูกบังคับให้การนับถือศาสนาผลกระทบการใช้ความรุนแรงในครอบครัวก็ผลต่อสตรีตั้งครรภ์1อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าเกิดความวิตกกังวลนอนไม่หลับอาจจะทำให้เกิดมีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วอาจจะมีความรู้สึกเสียใจน้อยใจและอับอายอาจจะมีความรู้สึกว่าตนเองมีความไร้คุณค่าเซลฟ์เอสทีมนี่เสียไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าสับสนในการจัดการกับปัญหาแล้วก็อาจจะทำให้เกิดมีภาวะของเลือดออกทางช่องคลอดแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดแล้วซึ่งทำให้เกิดโรครอกตัวก่อนกำหนดแล้วก็ในการที่ถูกในเรื่องของการความรุนแรงทางด้านเพศสัมพันธ์อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อติดเชื้อในเรื่องของซิฟิลิสในเรื่องของ HIV เป็นต้นสำหรับผลต่อทารกก็คือทำให้ทารกเกิดการเจริญเติบโตช้าคลอดก่อนกำหนดแล้วก็อาจจะมีการตายคลอดได้ยิ่งในการพยาบาลในภาวะที่หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับความรุนแรงก็ควรที่จะมีการประเมินปัญหาก่อนก็โดยประวัติซักประวัติการตั้งครรภ์ซักประวัติในเรื่องของรูปแบบในการที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ซักแล้วก็มีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจครรภ์ดูว่ามีผลอะไรกับทารกในครรภ์หรือไม่อาจจะมีการก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการก็เช่นเดียวกับสตรีตั้งครรภ์ทั่วไปเหมือนกันแต่ในรายที่ถูกเซ็กอะบิวส์เนี่ยก็ควรที่จะตรวจเรื่องของ STDนี่หลักการพยาบาลเราก็จะใช้หลักการพยาบาลโดยใช้แนวทาง ABCDES นะในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกทำร้ายก็คือ1จะต้องให้ความมั่นใจว่าไม่ได้โดดเดี่ยวลำพังพยาบาลจะต้องมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกเป็นมิตรกับหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ต้องมีความเชื่อว่าสิ่งที่หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับความเป็นไม่ใช่เป็นความผิดของสตรีตั้งครรภ์เองแล้วก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับหญิงตั้งครรภ์แล้วก็การบันทึกข้อมูลก็ควรที่ใช้มีการรหัสแล้วก็มีการให้ความรู้ในการดูแลตนเองแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการปลอดภัยที่จะให้หลีกหนีในเรื่องของความรุนแรงการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดสารเสพติดปัจจุบันนี้สารเสพติดก็มีมากขึ้นเพิ่มขึ้นซึ่งสิ่งนี้มันมีผลกับสุขภาพของแม่และลูกอย่างเช่นยกตัวอย่างในเรื่องของฝิ่นอาจจะทำให้เกิดโรครอกตัวก่อนกำหนดแล้วก็ถุงน้ำคร่ำแตกแล้วก็มีภาวะน้ำคร่ำมากแล้วก็ผลต่อเด็กก็อาจจะทำให้เซลล์สมองตายแล้วก็มีพฤติกรรมผิดปกติทารกมีน้ำหนักน้อยอย่างกัญชาปัจจุบันกัญชาก็จะมีมากขึ้นในสังคมไทยซึ่งกัญชาก็อาจจะมีผลต่อแม่ก็คือทำให้เกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกและผลต่อเด็กก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเจริญเติบโตช้าในครรภ์ IUGR ทารกก็อาจจะมีภาวะในการตื่นตัวผิดปกติแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจสำหรับบุหรี่ก็อาจจะทำให้เกิดเป็นริเวนทอมโบซิสได้อาจจะเป็นในเรื่องของโรคปอดแล้วก็มีการศึกษาพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่จะทำให้เกิดโรคเกาะต่ำและโรคลอกตัวก่อนกำหนดและอาจจะเกิดการคลอดก่อนกำหนดได้นี่ผลต่อเด็กในที่อยู่ในครรภ์ก็ทำให้เกิดเจริญเติบโตช้าในครรภ์แล้วก็เด็กอาจจะเสียชีวิตเด็กอาจจะมีสมาธิสั้นปากแหว่งเพดานโบซึ่งมันมีงานศึกษาวิจัยรายงานแล้วว่ามารดาที่สูบบุหรี่อาจจะทำให้ทารกที่อยู่ในครรภ์มีความพิการคือปากแหว่งเพดานโบได้สำหรับแอลกอฮอล์นี่ถ้าหญิงตั้งครรภ์มีการดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแท้งแล้วก็โรคลอกตัวก่อนกำหนดแล้วก็เด็กทารกในครรภ์อาจจะมีภาวะของฟีเทลแอลกอฮอล์ซินโดรมซึ่งจะมีความผิดปกติของในเรื่องของใบหน้าแล้วก็มีทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์แล้วก็เป็นในเรื่องของไม่มีศีรษะและอาจจะมีความผิดปกติในเรื่องของการ

การพัฒนาการ ADHD ได้สำหรับแอมเฟตามีนและก็อนุพันธ์ก็ทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดแล้วก็เกิดภาวะผลต่อเด็กก็ทำให้เกิด IUGR และความผิดปกติแล้วก็มีเลือดออกแล้วก็เสริมคาเฟอีนก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเจริญเติบโตช้าในครรภ์การพยาบาลเราก็จะใช้ในลักษณะก็เหมือนกับการหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปก็มีการซักประวัติแต่ในหญิงตั้งครรภ์นี้เราก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของคัดกรองการใช้ยาสารเสพติดทุกครั้งที่มาฝากครรภ์แล้วก็พฤติกรรมแบบแผนการดำเนินชีวิตแล้วเราก็จะต้องมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเสพติดการตรวจร่างกายเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพแล้วก็ตรวจร่างกายตรวจครรภ์ก็เหมือนกับการตั้งครรภ์ที่ปกติทั่วไปการตรวจทางห้องปฏิบัติการเราอาจจะมีการตรวจคัดกรองสารเสพติดในร่างกายอย่างเช่นในเรื่องของระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดแล้วก็เรื่องของหรือการคัดกรองในระดับพิษสารเสพติดในปัสสาวะก็อาจจะมีการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อดูเรื่องของสุขภาพของเด็กที่อยู่ในครรภ์การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัวและสตรีตั้งครรภ์ที่ติดสารเสพติดจะเห็นได้ว่าเป็นภาวะเสี่ยงอย่างมากเพราะทำให้สตรีตั้งครรภ์เกิดอันตรายต่อการตั้งครรภ์แล้วก็ต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ได้ฉะนั้นพยาบาลก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือโดยการประเมินปัญหาอย่างรอบคอบแล้วก็วางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลตอนที่3การพยาบาลสตรีที่ทารกตายในครรภ์แล้วก็ทารกมีความพิการแต่กำเนิดถ้าสาเหตุที่ทารกตายในครรภ์ก็อาจจะเป็นสาเหตุจากตัวแม่เองก็คือแม่อาจจะมีภาวะผิดปกติมีภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์อย่างเช่นการเป็นเบาหวานภาวะความดันโลหิตสูงแล้วก็มีการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าตั้งครรภ์เกินกำหนดแล้วก็มีการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดหรือว่าเป็นตั้งครรภ์แฝดติดยาติดสารเสพติดแล้วก็ตั้งครรภ์ขณะที่อายุมากถ้าเป็นสาเหตุที่จากทารกก็คือตัวทารกเองมีความพิการแตกกำเนิดหรือว่ามีการตั้งครรภ์แฝดเป็นทวินทรานสฟิวชั่นซินโดรมที่ทารกอยู่ในถุงน้ำข้ามถุงเดียวกันแล้วก็อาจจะมีสายสะดือพัดต่ำแล้วก็อาจจะคลอดก่อนกำหนดทำจึงทำให้ทารกนี่ตายในครรภ์ได้สำหรับอาจจะเป็นปัจจัยมาจากด้านของโรคก็คืออาจจะโรคเกาะต่ำโรคลอกตัวก่อนกำหนดแล้วก็อาจจะมีความผิดปกติของน้ำคร่ำหรืออาจจะมีภาวะความผิดปกติของสายสะดือของเด็กการเกาะของสายสะดือที่ผิดปกติซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุของทารกที่ตายในครรภ์ซึ่งสาปัจจัยสาเหตุตัวสิ่งที่ทารกตายในครรภ์ก็จะมีผลกระทบต่อมารดาก็คือทำให้มารดามีความรู้สึกซึมเศร้าเนื่องจากเกิดการสูญเสียอันต่อไปก็คือทารกพิการแต่กำเนิดสาเหตุของการที่ทารกพิการแต่กำเนิดเนี่ยก็อาจจะพิการในเรื่องของโครงสร้างก็คือไม่มีแขนขาหรือปากแหว่งเพดานโบหรือว่ามีความพิการทางหน้าที่อย่างเช่นตาบอดสีหรือว่าเป็นกลุ่มของอาการดาวซึ่งไอ้สาเหตุของการที่ทารกพิการแต่กำเนิดนั้นก็อาจจะมีปัญหาจากด้านพันธุศาสตร์คือโครโมโซมที่ผิดปกติของคนที่เป็นทางพ่อหรือเป็นความผิดปกติของโครโมโซมที่เป็นทางแม่ก็ได้หรืออาจจะมีปัจจัยทางด้านอายุอย่างเช่นมารดาที่มีอายุมากหรือว่าสามีก็อายุมากก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความผิดปกติของทารกที่อยู่ในครรภ์ได้หรือว่ามีเศรษฐกิจมีฐานะที่ยากจนแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารตะกั่วหรืออาจจะได้รับการติดเชื้ออย่างเช่นติดเชื้อในเรื่องของซิฟิลิส HIV เป็นต้นการป้องกันก็สามารถที่จะป้องกันได้โดยการที่จะต้องมีการคัดกรองภาวะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดทารกพิการตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์แล้วก็เมื่อมีการตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะมีการวินิจฉัยด้วยการตรวจคัดกรองอย่างเช่นเรื่องของการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจในเรื่องคัดกรองจากการตรวจเลือดซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วก็โดยการดูเรื่องของอัลฟาฟีโตโปรตีนในเรื่องของ HCG แล้วก็เรื่องของ STO
แล้วก็อาจจะมีการตรวจอุลตราซาวด์เพื่อที่จะดูความผิดปกติของโครงสร้างของทารกที่อยู่ในครรภ์อาจจะมีการเจาะน้ำค่ำเพื่อมีการตรวจหาโครโมโซมซึ่งการที่คลอดบุตรที่ทารกพิการก็มีผลกระทบต่อทางด้านจิตใจของคนที่เป็นแม่และของคนในครอบครัวก็จะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและเนื่องจากว่ามีการสูญเสียของทารกที่อยู่ในครรภ์งั้นการที่จะเป็นพยาบาลก็จะต้องมีการก็ประเมินปัญหาซึ่งอาจจะต้องมีการวางแผนในการที่จะช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์อย่างเช่นทารกถ้าตายในครรภ์ซึ่งอาจจะมีความผิดปกติของโครโมโซมหรือว่าทารกพิการอาจจะมีความผิดปกติของโครโมโซมซึ่งเป็นปัญหาทางด้านพันธุกรรมเราก็ควรที่จะให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ก่อนอย่างเช่นถ้าตั้งครรภ์อายุมากก็ควรที่จะมีการตรวจในเรื่องของเบาหวานแล้วก็เรื่องของสารเสพติดก่อนงั้นพยาบาลก็ควรที่จะมีการแนะนำและให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์เหล่านี้ได้สรุปเนื้อหาสำคัญในหน่วยนี้นะคะก็คือเรื่องของการตั้งครรภ์วัยรุ่นการตั้งครรภ์อายุมากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือการตั้งครรภ์ที่มีความที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัวการตั้งครรภ์ที่ติดสารเสพติดแล้วก็การตั้งครรภ์ที่มีทารกตายในครรภ์หรือทารกมีความพิการแต่กำเนิดก็นับว่าเป็นภาวะวิกฤตต่อสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์เป็นอย่างมากซึ่งพยาบาลก็ต้องมีบทบาทสำคัญที่จะต้องใช้ความสามารถในการที่จะต้องประเมินปัญหาโดยการซักประวัติการตรวจร่างกายการตรวจทางห้องปฏิบัติการและวางแผนการช่วยเหลือทันทีในการป้องกันเพื่อให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
2: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
1: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
2: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: เรียนอย่างมีความสุข
2: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
3: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสท.ค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
6: โรคนี้รักษาหาย
5: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
7: เพราะว่าถ้าสั่งปล่อยโรคคนก็ปลอดภัยครับ
5: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
9: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
10: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
11: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มพ่อ
12: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
13: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
14: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
12: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
8: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องฐานข้อมูล NoSQL นะคะในหัวข้อนี้นะคะเรามีการแบ่งหัวข้อมาเป็น3ตอนนะคะตอนที่1นะคะสิ่งที่เราจะมาพูดคุยนะคะก็คือหลักการของฐานข้อมูล NoSQL นะคะส่วนตอนที่2นะคะเรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูล NoSQL นะคะว่าในส่วนของฐานข้อมูล NoSQL เนี่ยถ้าเราต้องดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยนะคะจะสามารถดําเนินการอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของหัวข้อสุดท้ายนะคะเรื่องการเลือกใช้ฐานข้อมูล NoSQL นะคะหากว่าเรามีโปรเจกต์ในการเก็บจัดเก็บข้อมูลนะคะเราจะเลือกเจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL ตัวไหนดีนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราขอมาที่ตอนที่1กันเลยนะคะค่ะตอนที่1นะคะเรื่องหลักการฐานข้อมูล NoSQL นะคะในส่วนนี้นะคะทุกคนคงเคยได้ยินเจ้าตัวฐานข้อมูลมาแล้วนะคะฐานข้อมูลหลักๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็คือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเอ๊ะจริงๆฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เราจัดเก็บข้อมูลจริงๆเนี่ยมันก็มีข้อดีหลากหลายเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้อจํากัดของเจ้าตัวฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรแล้วทําไมถึงเกิดแนวคิดของฐานข้อมูล NoSQL เกิดขึ้นมานะคะค่ะหลายๆท่านคงสงสัยนะคะว่าทําไมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เรามีใช้กันอยู่ยาวนานนะคะถึงมีข้อจํากัดหรือยังไม่เพียงพอตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าสาเหตุมีอะไรกันบ้างนะคะหลักๆนะคะเรื่องในส่วนของเรื่องความยืดหยุ่นของสกีมาคำว่าสกีมาก็คือโครงสร้างของข้อมูลนะคะในการจัดเก็บข้อมูลนะคะในส่วนของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะเวลาที่เราออกแบบขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการออกแบบว่าเราจะจัดเก็บข้อมูลในตารางแล้วในตารางเหล่านั้นเนี่ยจะมีคอลัมน์อะไรบ้างดังนั้นก่อนที่เราจะมีการเขียนข้อมูลลงในฐานข้อมูลนะคะเราจำเป็นที่ต้องออกแบบฐานข้อมูลหรือโครงสร้างของข้อมูลตรงนี้เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมีความหลากหลายดังนั้นไอ้เจ้าตัวโครงสร้างข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นข้อมูลเป็นลักษณะที่เป็นฟิกซ์โครงสร้างเอาไว้นะคะดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกิดข้อจํากัดอะไรบางอย่างว่าเวลาที่เราจะนําไปใช้จริงนะคะและโครงสร้างข้อมูลอาจยังไม่นิ่งนะคะฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อาจจะไม่ตอบโจทย์มากนักนะคะในส่วนของปัจจัยที่2นะคะก็คือความคล่องตัวในการพัฒนานะคะอย่างที่กล่าวมาเนอะว่าในส่วนของถ้าเราใช้ไอ้เจ้าตัว relational database นะคะหรือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะเราจำเป็นที่จะต้องออกแบบไอ้เจ้าตัวโครงสร้างหรือ schema ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแต่ถ้าจะใช้ไอ้เจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL นะคะเราสามารถจัดเก็บข้อมูลได้เลยคือเขียนลงไปได้เลยนะคะแต่ตอนที่เราจะอ่านข้อมูลเราอาจจะค่อยมาดูว่าโครงสร้างหรือรูปแบบของข้อมูลเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นตรงนี้จะทําให้ถ้าเราใช้ไอ้เจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL เนี่ยนะคะจะมีความคล่องตัวในการพัฒนามากยิ่งขึ้นถัดไปนะคะในส่วนของเรื่องขนาดของข้อมูลค่ะนะคะเจ้าตัวปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้อมูลเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะคะแล้วก็เจ้าตัวฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เนี่ยไม่สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่หรือถึงแม้ว่าจะสามารถจัดเก็บได้ก็ทําให้ performance ของการretrieve ข้อมูลหรือการสืบค้นข้อมูลนั้นอ่ะเป็นไปได้ช้าดังนั้นในส่วนนี้ก็ถึงเป็นที่มานะคะถึงฐานข้อมูล NoSQL ว่าเราสามารถหาไอ้เจ้าตัวฐานข้อมูลอะไรที่สามารถช่วยมาตอบโจทย์ปัจจัยเหล่านี้ได้บ้างดังนั้นจึงเป็นที่มาถึงเกิดแนวคิดนะคะว่าการใช้ฐานข้อมูล NoSQL นะคะจะมาตอบโจทย์ในส่วนของข้อมูลถ้าเราก็มีข้อมูลขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีโครงสร้างที่ไม่ตายตัวนะคะอย่างเช่นในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอนะคะหรือจะเป็นข้อมูลต่างๆที่เก็บอยู่ในเอกสารต่างๆนะคะตรงนี้ฐานข้อมูล relational ที่เป็นลักษณะของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เนี่ยยังไม่ตอบโจทย์มากนักนะคะซึ่งเป็นที่มาเกิดขึ้นในเจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL นะคะซึ่งคำว่า NoSQL นะคะก็คือเกิดซึ่งคำว่า NoSQL นะคะก็เกิดจากตัวย่อนะคะจริงๆก็คือมันเป็นมิตอัพตัวหนึ่งนะคะที่เขาสร้างขึ้นมาในการพูดคุยนะคะในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะแล้วตอนนั้นเขาใช้แฮชแท็กคำว่า NoSQL นะคะแต่ก็ได้ define หรือนิยามไปเจ้าตัว NoSQL ตัวนี้นะคะว่ามาจากคำว่า not only SQL นะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของไอ้เจ้าตัวการเปรียบเทียบนิดนึงนะคะว่าในฐานข้อมูลแบบ relational นะคะหรือ SQL database นะคะหลักๆก็คือการจัดเก็บข้อมูลเป็นลักษณะของตารางนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น relational database ในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น transaction กับอีกส่วนหนึ่งก็คือฐานข้อมูลที่เป็นลักษณะของ analytical หรือฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแต่ส่วนของฐานข้อมูล NoSQL จะเห็นได้ว่ามีหลายประเภทเลยนะคะอันแรกนะคะขอแนะนำคือ key value นะคะอันที่2คือ document อันที่3คือ column family หรือที่จะเรียกว่า y column ก็ได้หรือจะเรียกว่า y column ก็ได้นะคะอันที่4ก็คือ graph databaseนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนิดนึงนะคะว่าในแต่ละรูปแบบของฐานข้อมูลนะคะ
ฐานข้อมูลที่เป็นลักษณะของ relational database นะคะก็จะเก็บข้อมูลเป็นลักษณะของโครงสร้างที่เป็นตารางนะคะส่วน NoSQL นะคะจะเห็นได้เลยว่ารูปแบบการจัดเก็บจะแตกต่างกันไปนะคะฐานข้อมูลแบบเดิมเนี่ยจะเป็นโครงสร้างชัดเจนเป็นแบบตารางนะคะมีคอลัมน์อะไรบ้างกำหนดไว้เลยนะคะแต่ถ้าฐานข้อมูลเป็นลักษณะของ key value ก็คือกำหนด key value จะใส่อะไรก็ได้ดังนั้นทางด้านขวาตรงนี้จะใส่ค่าอะไรก็ได้จะเป็นชุดของข้อมูลหรือจะเป็นข้อมูลโดดๆก็ได้นะคะอันถัดไปนะคะถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นลักษณะของเป็นเอกสารอย่างเช่นเป็นไฟล์นะคะเช่นไฟล์ที่เป็น JSON XML พวกนี้นะคะก็สามารถมาจัดเก็บในฐานข้อมูลได้นะคะดังนั้นตรงนี้เราจะจัดเก็บอะไรลงไปก็ได้นะคะแบบที่3คือ Y column หรือ column family นะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นลักษณะของตารางแต่อันนี้ให้ความสนใจในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลนะคะที่อยู่ในลักษณะของ column orientedนะคะคือทุกอย่างข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ที่เป็นคอลัมน์เดียวกันจะเก็บอยู่ติดกันดังนั้นเวลาที่เราต้องการจะสืบค้นเช่นเราอยากจะหาค่าเฉลี่ยของรายได้ที่เราทำได้นะคะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นการวิเคราะห์คอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งเนาะแล้วข้อมูลมันจัดเก็บอยู่ติดกันปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราจะสรุปหรือเราอยากจะวิเคราะห์ข้อมูลเราก็จะได้คำตอบตรงนั้นทันทีนะคะแล้วก็แบบสุดท้ายที่แนะนำนะคะก็คือ graph database นะคะลักษณะของ graph database ก็คือเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เราสนใจหรือที่เรียกว่าโนดนะคะแล้วก็แต่ละโนดเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเขาจะใช้เป็นเส้นแบบนี้นะคะค่ะคุณลักษณะของฐานข้อมูล NoSQL นะคะหลักๆก็จะมีการตอบในส่วนของเรื่องการจัดเก็บข้อมูลนะคะที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เยอะนะคะข้อมูลจะโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการสเกลของข้อมูลเนี่ยนะคะสามารถขยายได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในส่วนของ High Availability นะคะก็คือเนื่องจากฐานข้อมูล NoSQL ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้อยู่บนฐานข้อมูลที่เป็นบนคลัสเตอร์ดังนั้นมีหลายๆเครื่องช่วยกันทำงานดังนั้นถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะคะเสียไปอย่างเช่นตัวเนี้ยนะคะคุณสมบัติถัดไปก็คือ Partition Tolerance นะคะโนดใดโนดหนึ่งเสียไปนะคะยังไงจะมีโนดแบ็กอัพก็คือจะช่วยให้เราสามารถ

เข้าถึงข้อมูลหรือ availability ของไอ้เจ้าตัว data ของเราก็พร้อมใช้เสมอนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือมันรองรับในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมากๆดังนั้นมันจะตอบโจทย์ในส่วนของเรื่องคอนเซปต์ของ Big Data นะคะว่าข้อมูลที่เราโตขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนี้ฐานข้อมูลตัวนี้ก็คือจะมี Storage ที่รองรับเอาไว้นะคะดังนั้นถ้าตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วนะคะจะทำให้ส่วนของคนที่เป็น Developer หรือการพัฒนานะคะก็สามารถพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะของเจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL ที่ชั้นนำนะคะอย่างเช่น Key Value Store นะคะหรือ Key Value นะคะเจ้าตัว Redis กับ React นะคะก็จะเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมนะคะส่วนของ Column Store นะคะจะมี HBase นะคะ Cassandra ส่วน Document Store นะคะก็จะมีพวก MongoDB CouchDB นะคะแล้วก็ Graph Store ก็จะมี Neo4j แล้วก็Infinite Graph นะคะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะได้เห็นตัวอย่างการใช้งานของมันนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นว่านะคะเจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL นะคะเข้ามาตอบโจทย์หรือจริงๆก็คือมาเสริมในส่วนของสิ่งฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไม่สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลได้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในตอนหน้านะคะในตอนถัดไปค่ะ สำหรับตอนที่2นะคะเราจะมาพูดถึงการดำเนินงานกับฐานข้อมูล NoSQL นะคะในส่วนของตอนที่1ที่เราพูดไปแล้วนะคะว่าฐานข้อมูล NoSQL เนี่ยเข้ามาตอบโจทย์อะไรเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL เนี่ยสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างถ้าหากพูดในส่วนของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลเนอะหลักๆเราก็หนีเลี่ยงไม่ได้ในส่วนของการดำเนินงานที่เป็นลักษณะที่เรียกว่า CRUD นะคะซึ่งคำว่า CRUD ในที่นี้นะคะมาจากคำว่า Create Read แล้วก็ Update แล้วก็ Delete นั่นคือในส่วนของการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลนะคะและหลังจากนั้นก็คือมีการอ่านข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเรียบร้อยละนะคะหากข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลนั้นเราจำเป็นต้องแก้ไขนะคะก็จะทำการอัปเดตแล้วก็ถ้าข้อมูลนั้นเราไม่ใช้แล้วเราก็จะดำเนินการ delete นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมารู้จักไอ้เจ้าตัวประเภทแรกของฐานข้อมูล NoSQL นะคะนั่นคือฐานข้อมูล key value นะคะหรือในภาษาไทยเรียกว่า key ค่านะคะอันนี้โชว์ให้เห็นนะคะว่าจากที่มีจริงๆในท้องตลาดเนี่ยมีฐานข้อมูลที่เป็นลักษณะของ key value จำนวนมากนะคะแต่ให้ดูเส้นสีฟ้าๆตัวนี้นะคะนะคะนี่คือฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมนะคะตัวแรกก็คือ Redis นะคะถ้ามาดูตัวถัดไปค่ะนะคะก็คือจะเป็นสีดำๆเข้มๆนี่นะคะก็คือ Amazon นะคะ Amazon DynamoDB นะคะจะเห็นได้ว่าฐานข้อมูลเจ้าตัว key value เนี่ยนะคะมีหลาย product ที่เขาเปิดใช้งานนะคะซึ่งบางตัวก็จะเป็นของฟรีบางตัวก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะดังนั้นในที่นี้นะคะเดี๋ยวขอแนะนำในส่วนของที่เป็นของฟรีนะคะนั่นคือ Redis นะคะส่วนของฐานข้อมูลนะคะ Redis นะคะสิ่งที่เราจะสามารถทำได้นะคะก็คือในส่วนของการดำเนินงานcreate นะคะเราสามารถใช้คำสั่ง set ได้นะคะในคำสั่ง set นะคะจะตามด้วย key แล้วก็ value นั่นคือในที่นี้นะคะเราก็จะต้องการจะเพิ่ม key ที่ชื่อว่า name แล้วก็ value ที่ชื่อว่า John Doe นะคะหลังจากที่เราเพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้วถ้าเราต้องการจะอ่านว่า key ที่ชื่อว่า name เนี่ยนะคะอยู่มีค่าอะไรอยู่นะคะเราก็สามารถ read ได้โดยการใช้คำสั่ง get นะคะget แล้วก็ตามด้วย key ดังนั้นตรงนี้จะได้ผลลัพธ์กลับมาก็คือ John Doe ที่เราเพิ่ง create เข้าไปนะคะหลังจากที่เรามีแล้วเราอยากจะเปลี่ยนชื่อจาก name ที่เคยเป็น John Doe นะคะถ้าต้องการอยากจะเปลี่ยนแล้วสามารถใช้คำสั่ง set เหมือนเดิมได้นะคะแล้วก็ใช้ key เดิมค่ะคือ name นะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรเราก็ระบุไปนะคะในที่นี้เป็น Jane Smith นะคะแล้วก็ถ้าเราบอกว่า key ตัวนี้เราไม่ใช้งานละนะคะต้องการจะ delete เราก็ใช้คำสั่ง del นะคะหรือมาที่ย่อมาจาก delete นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าการใช้ key value นะคะง่ายมากเลยใช้คำสั่ง set get นะคะในการจัดการกับข้อมูลนะคะแล้ว value ที่เราใส่ตรงนี้ค่ะจะเป็นอะไรก็ได้ในที่นี้เป็น string เนาะอาจจะเป็นตัว data ที่เป็นตัวเลขก็ได้หรือเป็นชุดของข้อมูลก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราได้ชุดของข้อมูลออกมาที่เหลือเดี๋ยวเราอาจจะมีการสกัดอีกทีนึงว่าข้อมูลที่ออกมาเป็นชุดอย่างเช่นตรงนี้อาจจะมี first name แล้วก็ last name เราก็สามารถมาสกัดได้นะคะว่า first name คืออะไรแล้วก็ขั้นด้วย space last name คืออะไรนะคะถัดไปค่ะอันนี้คือฐานข้อมูลประเภทที่2นะคะนั่นคือฐานข้อมูลเอกสารนะคะหรือ document database นะคะหรือ document store จะเห็นได้ว่าเส้นที่จริงๆได้รับความนิยมสูงสุดเนาะตอนนี้ก็คือจะเป็น MongoDB ตัวถัดไปก็จะเป็น Amazon DynamoDB บางคนอาจจะเริ่มเห็นเอ๊ะตะกี้ก็เริ่มเห็นเนาะว่ามี Amazon DynamoDB นะคะไอ้เจ้าตัว Amazon DynamoDB จริงๆมันเป็นลักษณะของ multiple model ก็คือเขาสามารถ

จัดเก็บเป็น key value ก็ได้หรือเป็น document ก็ได้ดังนั้นเวลาที่ไปอ่านเอกสารข้างนอกเนื้อก็อาจจะพบว่า DynamoDB นะคะเป็นทั้ง key value เป็นทั้ง document database นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่า MongoDB ก็เป็นถือได้ว่าเป็น database ที่ได้รับความนิยมนะคะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าถ้าเราต้องใช้เจ้าตัว MongoDB ในการจัดการกับข้อมูลนะคะจะมีคำสั่งอะไรบ้างนะคะเช่นเคยค่ะเราก็จะล้อนะคะในส่วนของ CRUD นะคะเริ่มต้นส่วนแรกนะคะคือการ create นะคะ

นี่ก็จะเรียกว่าเป็นคอลเลกชันนะคะสิ่งที่จัดเก็บเข้าไปเหมือนเป็นโรลนะคะอันนี้ก็จะเก็บเหมือนกับเป็นเจ้าตัวรายการหนึ่งรายการถ้าเราต้องการจะอินเสิร์ตทีละรายการก็อินเสิร์ต1อินเสิร์ตหลายรายการก็อินเสิร์ต many นะคะทำเช่นเดียวกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะมีข้อมูลที่เป็นคอลเลกชันเรียบร้อยละนะคะหลังจากนั้นถ้าเราต้องการจะอ่านนะคะก็ใช้ไอ้เจ้าตัวเมธอดที่ชื่อว่าไฟล์ในการอ่านข้อมูลแล้วเราสามารถใส่เงื่อนไขได้และเราสามารถใส่เงื่อนไขลงไปได้โดยใช้ where นะคะแล้วเราอยากจะดึงข้อมูลอะไรออกมาก็สามารถใช้ส่วนของที่เรียกว่า projection นะคะเช่นเคยค่ะถ้าเราต้องการทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมีข้อมูลและเราอยากจะอัปเดตก็สามารถใช้คำสั่ง update one update many ก็ได้นะคะส่วนถ้าเราบอกว่าเลิกใช้แล้วข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถใช้คำสั่งพวก delete one delete many ได้นะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งให้เห็นภาพนะคะว่าถ้าเราจะใช้ MongoDB นะคะก็มีแพทเทิร์นตามนี้นะคะซึ่งดูเรียบง่ายดีนะคะถัดไปค่ะประเภทถัดไปนะคะก็คือฐานข้อมูลที่เรียกว่า Y column หรือ column family นะคะฐานข้อมูลตัวนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าตัวที่ท็อปๆชื่อว่า Cassandra ตัวรองลงมาที่ได้รับความนิยมก็คือเจ้าตัว HBase นะคะซึ่งในที่นี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำไอ้เจ้าตัว Cassandraฐานข้อมูลเจ้าตัว Y column หรือ column family ลักษณะการจัดเก็บนะคะยังคงเป็นตารางดังนั้นจะเห็นได้ว่าคำสั่งของ Cassandra ตรงนี้ค่ะนะคะจะเป็นคำสั่งเหมือนฐานข้อมูลที่เราใช้ใน relational database นะคะการ create หรือสร้างรายการใหม่เราจะใช้คำสั่ง insert นะคะหากเราต้องการจะ read เราจะใช้คำสั่ง select นะคะหากจะต้องการจะ update ก็ใช้คำสั่ง update นะคะแล้วก็ delete เราก็ใช้คำสั่ง delete ดังนั้นตรงนี้ถ้าเรามีพื้นฐานของ relational database แล้วนะคะเราก็สามารถดำเนินการได้ในส่วนของเจ้าตัว Cassandra ได้สบายเลยเพียงแต่เบื้องหลังการทำงานเนี่ยตรงนี้มันจะสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะตอบโจทย์ในส่วนของเวลาที่เราต้องการจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลและอยากได้ผลลัพธ์จากการและอยากได้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากๆนะคะเจ้าตัวฐานข้อมูลตรงนี้จะได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วนะคะถ้าไปเปรียบเทียบกับ relational databaseถัดไปค่ะเรามาดูฐานข้อมูลประเภทสุดท้ายนะคะก็คือ Graph Database นะคะจะเห็นได้ว่าตัวชั้นนำนะคะก็คือในที่นี้ก็คือจะเป็นตัว Neo4j นะคะแล้วก็ตัวรองลงมานะคะก็จะเป็นของ Microsoft นะคะซึ่งในที่นี้เราก็จะสนใจตัวแรกนะคะก็คือ Neo4j ค่ะนะคะการทำงานของ Neo4j นะคะก็อันนี้อาจจะต้องเรียนชุดคำสั่งนิดนึงนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีเดโมถัดไปนะคะในส่วนของการดำเนินงานของ CRUD ใน Neo4j นะคะเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Cipher Query Language นะคะก็จะมีคำสั่ง create match นะคะต้องการจะ delete ก็จะ delete นะคะซึ่งในที่นี้เดี๋ยวจะขออนุญาตไปส่วนของเดโมนะคะแต่ละตัวนะคะว่าในส่วนของตอนที่เรา create ขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นมานะคะอันนี้โชว์ให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงนะคะว่าถ้าเราต้องการจะ create นะคะ object ขึ้นมา1 object นะคะอย่างเช่นเรา create person นะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะของตัวแทนที่เป็น object ที่เป็น person เนอะเขาจะใช้เรียกว่า node นะคะแล้วก็สัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือตัววงกลมตัวนี้นะคะอันนี้คือการทำ create นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอัปเดตตอน demo อีกทีนึงนะคะซึ่งจะใช้คำสั่งmatch ข้อมูลที่เราต้องการแล้วเราก็จะมีการเซตข้อมูลตัวนั้นนะคะถัดไปเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของตัว delete อีกทีนึงนะคะว่าหากเรามีข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วข้อมูลตรงนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้ละนะคะเราก็สามารถ delete ได้นะคะแต่ตอนที่เราจะ delete เราต้องมีการเลือกก่อนว่าเราจะ delete อะไรนะคะก็จะมี delete เป็นที่เป็น relationship นะคะกับอีกตัวนึงก็คือ delete node นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของตัว demo นะคะดังนั้นหลักๆของการดำเนินงานของฐานข้อมูล NoSQL นะคะในส่วนนี้ก็โชว์ในทั้งหมด4ประเภทนะคะของฐานข้อมูล NoSQL นะคะซึ่งโชว์ในส่วนของการดำเนินงานที่เป็น CRUD นะคะนั่นคือ Create Read Update Delete นะคะเดี๋ยวในเซสชันถัดไปนะคะเดี๋ยวจะโชว์เดโมให้ดูนะคะว่าในส่วนของ Cipher นะคะถ้าเราจะใช้งานเนี่ยเราจะใช้งานกันอย่างไรนะคะแล้วพบกันช่วงหน้าค่ะค่ะเราก็มาพบกันนะคะในส่วนของตัวเดโมนะคะอย่างที่เกริ่นไว้นะคะว่าในส่วนของฐานข้อมูลที่เป็นลักษณะของ Graph Database นะคะก็จะมีตัว Neo4j ที่ได้รับความนิยมนะคะซึ่งพวกเรานะคะสามารถเข้าไปทดลองใช้กันได้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ Neo4j เนาะนะคะแล้วก็มันจะมีส่วนของการใช้ที่เรียกว่า Sandbox นะคะเราสามารถไป register แล้วก็เลือก create ไอ้เจ้าตัว Blank Sandbox ขึ้นมานะคะตรงนี้ก็เหมือนกับถาดกระดานทรายนะคะที่เราสามารถเข้าไปเล่นอะไรกับไอ้เจ้าตัวฐานข้อมูลตัวนี้ได้นะคะก็ตรงนี้ของทางตัวเองนะคะก็ได้ทำไอ้เจ้าตัว blank sandbox ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วสามารถมาลอง preview ดูในส่วนนี้ว่าตอนนี้มี database อะไรบ้าง
นะคะเมื่อเข้ามาปุ๊บตรงนี้ค่ะนะคะถ้ามีการสร้างอะไรไว้ตรงนี้นะคะมันจะโชว์ว่าเรามีโหนดจำนวนเท่าไหร่

แล้วก็มี relationship อะไรเท่าไหร่นะคะในที่นี้เนาะก็ได้ลองสร้างไอ้เจ้าตัวโหนดที่เป็น person ไปบ้างละนะคะเดี๋ยวขอลองเปิดดูนะคะว่าถ้าเรามีข้อมูลเจ้าตัวเนี้ยนะคะอยู่ในฐานข้อมูลของเรานะคะสมมุติว่าตอนนี้เรามีเจ้าตัวคนอยู่2คนเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์นะคะของการที่เราสร้างโหนดเอาไว้แล้วนะคะมีโหนดของคน2คนนะคะคนแรกชื่อแจ็คคนที่2ชื่อเจนนี่นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองมาสร้างโหนดกันดูนะคะก็ในที่นี้นะคะเราจะใช้ไอ้เจ้าตัวสคริปต์ที่มีอยู่ในตัวสไลด์หรือในตัวเอกสารของเราอยู่แล้วนะคะสามารถ follow ในนั้นได้เลยนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตโชว์ให้ดูนะคะว่าสคริปต์ที่เราเตรียมมามีอะไรบ้างสคริปต์แรกนะคะก็คือในส่วนของคำสั่ง create นะคะหากเราบอกว่าเราต้องการจะสร้างนะคะสมมุติในที่นี้นะคะขอสร้างออบเจกต์อีกตัวหนึ่งหรือโหนดหนึ่งโหนดนะคะคนคนนี้สมมุติกำหนดว่าเป็นชื่อวราพรนะคะแล้วก็มีเจนเดอร์เป็นฟีเมลนะคะจะเห็นได้ว่าคำสั่งของไซเฟอร์เนอะคะก็คือเหมือนกับเราใช้ฟังก์ชัน create นะคะหลังจากนั้นระบุค่ะว่าประเภทของเจ้าตัวออบเจกต์ที่เราจะสร้างชื่อว่าอะไรนะคะในที่นี้เราจะสร้างออบเจกต์ที่ชื่อว่า person นะคะแล้วก็ในเจ้าตัวออบเจกต์ตรงนั้นเก็บรายละเอียดอะไรจะเห็นได้ว่าตรงนี้คือโครงสร้างที่เหมือนกับไอ้เจ้าตัว JSON นะคะกำหนดว่าฟิลชื่อฟิลอะไรแล้วก็มีค่าอะไรนะคะฟิลถัดไปคืออะไรแล้วก็มีค่าอะไรเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาสร้าง person คนนี้ดูนะคะการเขียนสคริปต์นะคะอยู่ในแซนด์บ็อกซ์นะคะในส่วนของ Neo4j นะคะก็จะมีส่วนของ Command Prompt ตัวนี้ค่ะเราก็ใส่เจ้าตัวคำสั่งตะกี้นี้ลงไปนะคะก็คือ create person name วราพรแล้วก็ gender female นะคะหลังจากนั้นกดปุ่ม Run ตรงนี้ค่ะค่ะหลังจากที่เรากด Run แล้วนะคะแล้วก็มีผลลัพธ์ออกมานะคะจะเห็นได้ว่ามุมด้านนี้ค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะจำนวน person นะคะเห็นไหมจำนวนโหนดตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็น3แล้วนะคะแสดงว่าตอนนี้มี3โหนดหรือ3คนแล้วนะคะเดี๋ยวขอถ้าเราต้องการอยากจะดูนะคะหรือการ read เนอะนะคะเราสามารถใช้คำสั่งเดี๋ยวที่มัน generate ได้นะคะลองคลิกที่ตัว person ก็ได้ค่ะนะคะในนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะมีคนทั้งหมด3คนขึ้นมานะคะมีวราพรนะคะแล้วก็2ท่านเดิมที่เคยมีอยู่ในนี้นะคะสมมุตินะคะเดี๋ยวเราจะกำหนดสถานการณ์นะคะก็คือเราสมมุติเราสร้างคนเวลา3คนค่ะแล้วเราอยากจะสร้างความสัมพันธ์นะคะว่าอย่างเช่นวราพรนะคะเป็นบอสของคนที่ชื่อแจ็คละกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูที่โค้ดนะคะในการสร้างความสัมพันธ์นะคะการสร้างความสัมพันธ์เนอะเราก็สามารถบอกได้ว่าเดี๋ยวเราจะอ้างถึงเจ้าตัว person นะคะที่ชื่อว่าวราพรนะคะขอเปลี่ยนเจนตรงนี้เป็นวราพรนะคะนะคะแล้วก็ person คนที่2นะคะชื่อว่าแจ็คนะคะเราจะอ้างถึง person คนที่2ว่า P2 ดังนั้นวราพรเป็น P1 นะคะแล้วก็แจ็คเป็น P2 นะคะอันนี้เป็นการ match นะคะเหมือนกับการสร้างเหมือนสร้างตัวแปรขึ้นมาและหลังจากนั้นเราบอกว่าให้ P1 นะคะแล้วก็สร้าง relationship นี่คือสิ่งที่ไฮไลท์อยู่นี่คือ relationship นะคะเป็นบอสของ P2 นะคะเดี๋ยวเราลองเอาคำสั่งนี้ไปลองดูนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาจะเป็นอย่างไรค่ะหลังจากที่รันเสร็จเรียบร้อยนะคะทางด้านซ้ายตรงนี้ค่ะจะเห็นในส่วนของ relationship ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวขอลอง refresh หน้าจอดูนะคะหลังจากที่ refresh หน้าจอแล้วจะเห็นได้ว่าเรามี relationship หนึ่ง relationship นะคะชื่อว่า boss นะคะลองคลิกเข้าไปที่ relationship นี้ค่ะนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าตัว Neo4j นะคะ generate คำสั่งขึ้นมาเห็นไหมคะ match ไอ้เจ้าตัว P อันหนึ่งนะคะที่ P เหมือนกับตัว people เนาะที่มีความสัมพันธ์กับตัวอีกตัวหนึ่งนะคะก็คืออีก person หนึ่งนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะให้ return ก็คือ P ออกมานะคะลองโชว์ไอ้เจ้าตัวนี้ดูนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆมันได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วถ้าเราอยากจะเห็นความสัมพันธ์นะคะเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เนี่ยค่ะนะคะตอนนี้เห็นไหมคะเส้นความสัมพันธ์คือวราพรเป็นบอสของแจ็คนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะของการดำเนินงานแบบนี้ในส่วนของกราฟเดต้าเบสนะคะ
เราสามารถสร้างความสัมพันธ์แบบนี้นะคะซึ่งลักษณะของกราฟเดต้าเบสเนี่ยเหมาะกับการนำไปใช้ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างออบเจกต์ที่มีหลายๆออบเจกต์นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์

ันธุ์เหล่านั้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะคะหลักๆที่ใช้กันอยู่ในส่วนใหญ่นะคะกราฟเดต้าเบสก็คือพวกความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของพวกสื่อโซเชียลมีเดียนะคะว่าอย่างเช่นเราเป็นเพื่อนกับเพื่อนเราเนี่ยอีกหลายคนเลยแล้วเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนคนอื่นนะคะตรงนี้เราสามารถไล่ดูความสัมพันธ์ว่าเราเนี่ยเป็นมิวชวลเฟรนด์กับเพื่อนหรือเปล่านะคะหรือเราเป็นเหมือนกับรู้จักกับอาจจะรู้จักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเราจะเคยเห็นเนาะว่าไอ้เจ้าตัวสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการแนะนำนะคะว่าคุณอาจจะเคยรู้จักท่านนี้หรือเปล่านะคะเบื้องหลังการทำงานของมันเนี่ยก็คือใช้กราฟเดต้าเบสนะคะอันนี้ก็ทำให้เห็นนะคะว่ารูปแบบของคำสั่งนะคะเดี๋ยวโชว์รูปแบบคำสั่งให้ดูนะคะการ create นะคะการ match ข้อมูลหรือการ read ข้อมูลนะคะก็สามารถทำได้ง่ายเลยนะคะถ้าเราอยากจะปรับเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นตะกี้ปรับเปลี่ยนชื่อวราพรเป็นชื่ออื่นก็สามารถแก้ได้นะคะก็คือไปหาชื่อคนเดิมก่อนแล้วก็ชื่อใหม่จะเป็นอะไรนะคะแต่ในส่วนของเจ้าตัวไซเฟอร์ก็จะใช้คำสั่ง match แล้วก็ set นะคะหากเราต้องการจะ delete ค่ะนะคะทำได้ง่ายค่ะก็ไป match หรือไปเลือกหาเจ้าตัวสิ่งที่เราสนใจที่จะต้องการจะ delete ในที่นี้เรากำลังสนใจ relationship ที่มีเป็นคู่ระหว่างเจนนี่กับแจ็คนะคะหรือวราพรกับแจ็คนะคะแล้วก็ delete relationship นี้ได้นะคะส่วนโนดก็เช่นเดียวกันถ้าต้องการอยากจะ delete ก็ไป match โนดนั้นให้เจอนะคะแล้วก็ทำการ delete ไอ้เจ้าตัว reference ที่เราอ้างถึง person เหล่านั้นนะคะอันนี้ก็โชว์ให้ดูนะคะในส่วนของตัวอย่างของไอ้เจ้าตัวการใช้ไซเฟอร์สำหรับกราฟเดต้าเบสนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในตอนหน้านะคะสำหรับตอนที่3ค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนอาสาสมัครใจเกินร้อยทราบหรือไม่ว่าผู้ที่สามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ 2. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ 3. มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 4. ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาดไทยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้โดยใช้รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน1รูปและสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ใบสมัครได้ที่ฝ่ายอบรมและประสานงานสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยหรือโทร02 2526913
8: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่
3: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของทางเลือกของผู้บริโภคซึ่งเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่ผมจะกล่าวถึงใน2เรื่องหลักๆนั่นก็คือเรื่องของทฤษฎีทางเลือกของผู้บริโภคตามทฤษฎีอรรถประโยชน์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งทฤษฎีที่จะกล่าวถึงนั่นก็คือทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากันครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ทฤษฎีที่1ก่อนนะครับนั่นก็คือทฤษฎีอรรถประโยชน์นะครับภายใต้ทฤษฎีนี้เนี่ยก็จะมีการสมมุติว่านะครับในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจจากการซื้อสินค้านั้นๆมาบริโภคนะครับซึ่งความพึงพอใจที่ผู้บริโภคได้รับเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับตามจำนวนสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อมาบริโภคนะครับและที่สำคัญก็คือว่าจำนวนความพึงพอใจนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะวัดได้ด้วยนะวัดเป็นหน่วยได้ตามชื่อหน่วยที่เรียกว่า utility นะครับหรือที่เรียกว่า util นั่นก็คือว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคภายใต้ทฤษฎีนี้เนี่ยจะมีหน่วยวัดเป็น util นะครับอย่างเช่นความพึงพอใจ1 util 2 util 3 util นะครับนั่นก็คือว่าถ้ายิ่งระดับความพึงพอใจมากนะแล้วจำนวน util ก็จะมากขึ้นไปด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างในตารางนี้นะครับถ้าเราสมมุติให้ผู้บริโภคเนี่ยมีการบริโภคน้ำเพิ่มขึ้นนะในทีละแก้วนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าจำนวน util ของผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีจำนวนที่มากในหน่วยแรกนะครับแล้วก็จะค่อยๆลดหลั่นลงไปตามจำนวนแก้วที่บริโภคมากขึ้นนะครับฉะนั้นในตารางนี้สิ่งที่นักศึกษาจะได้เห็นก็คือตัวย่อที่เป็นอักษร MU นะครับอันนี้ย่อมาจาก Marginal Utility นะครับส่วนตัว TU อันนี้ก็จะเป็น Total Utility ครับเจ้า Marginal Utility เนี่ยนะฮะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยจะแสดงถึงเรียกว่าจะแสดงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ลดหลั่นลงตามจำนวนของสินค้าซึ่งในที่นี้ก็คือจำนวนน้ำที่ผู้บริโภคได้รับเพิ่มขึ้นทีละแก้วนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับจำนวนของ MU เนี่ยในแก้วแรกจะมีจำนวนเท่ากับ20นะครับส่วนในกล่องก็จะลดลงเป็น16นะในแก้วที่3ก็จะเหลือเพียง14อันนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจลดน้อยลงหลังจากที่บริโภคสินค้าเพิ่มขึ้น

ทีละหน่วยนะครับส่วน TU หรืออรรถประโยชน์รวมเนี่ยก็สามารถที่จะหาได้ง่ายๆโดยการรวมจำนวนของ MU หรือ Marginal Utility เข้าด้วยกันนะครับอย่างเช่นในแก้วแรกนะครับผู้บริโภคจะได้รับอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มหรือ MU เท่ากับ20ฉะนั้นตัวอรรถประโยชน์รวมก็จะเป็น20เช่นกันนะครับส่วนในแก้วที่2นะครับผู้บริโภคก็จะได้ Marginal Utility เท่ากับ16นะฮะดังนั้นพอเรารวมเข้ากับ20ยูทิลแรกเนี่ยก็จะทำให้ผู้บริโภคมีจำนวนอรรถประโยชน์รวมเท่ากับ36ครับก็นักศึกษาก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาสังเกตเนี่ยนะครับภายใต้ทฤษฎีนี้เนี่ยก็จะให้ข้อสรุปนะเกี่ยวกับจำนวนของสินค้าที่ผู้บริโภคเนี่ยนะฮะจะตัดสินใจบริโภคซึ่งในที่นี้ก็คือน้ำนะครับว่าผู้ดุลยภาพผู้บริโภคหรือจุดตัดสินใจผู้บริโภคเนี่ยจำนวนแค่ไหนถึงจะเหมาะนะหรือจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความพึงพอใจสูงสุดแล้วก็จะหยุดบริโภคซึ่งในที่นี้ก็จะได้ว่าจำนวนน้ำนะครับที่ผู้บริโภคจะบริโภคทั้งหมดก็จะเป็น5แก้วนะครับนั่นก็คือจะทำให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจรวมสูงสุดที่58ยูทิลและมีความพึงพอใจส่วนเพิ่มเท่ากับ0ครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาหลักๆของทฤษฎีอรรถประโยชน์นะครับทีนี้จากทฤษฎีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนำเอาข้อมูลในตารางมาพอตเป็นกราฟนะอย่างเช่นเส้น TU เนี่ยนะครับนักศึกษาก็เพียงนำข้อมูลในคอลัมน์นะในตารางในคอลัมน์ที่อยู่ในตารางเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมาพอตเป็นกราฟโดยให้ปริมาณนะครับอยู่ที่แกนนอนและระดับอรรถประโยชน์เนี่ยอยู่ที่แกนตั้งนะครับนักศึกษาก็จะได้เส้นอรรถประโยชน์รวมแบบนี้นะฮะส่วนอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มนักศึกษาก็สามารถที่จะนำมาพลอตกราฟได้เช่นกันนะครับโดยเช่นเดิมครับแกนนอนก็เป็นปริมาณนะครับส่วนแกนตั้งก็เป็นอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะได้จากกราฟเนี่ยนะครับก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะระบุจุดดุลยภาพของผู้บริโภคได้โดยง่ายนะครับโดยสังเกตจากจุดที่เส้นอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยเป็น0นะครับแล้วก็อรรถประโยชน์รวมสูงสุดนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะจะเป็นหลักการใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์นะในการตัดสินใจในการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคโดยพิจารณาสินค้าเพียง1ชนิดนะครับส่วนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสินค้าที่ผู้บริโภคตัดสินใจทำการบริโภคเนี่ยจะมีมากกว่า1ชนิดฉะนั้นเราลองสมมุติให้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณานะครับก็จะลองให้ผู้บริโภคนี้เนี่ยกำลังตัดสินใจซื้อสินค้า2ชนิดนะครับนั่นก็คือสินค้า X และสินค้า Y นะครับซึ่งในหลักการตัดสินใจง่ายมากครับนั่นคือว่าเอานำความรู้จากเรื่องของ MU TU นะครับมาใช้ร่วมกันกับราคานะครับแล้วใช้ร่วมอย่างไรนะครับนั่นก็คือให้นักศึกษาเนี่ยเอาราคาสินค้าที่กำหนดให้สำหรับสินค้า X และสินค้า Y เนี่ยนะครับมาหาร MU นะครับนักศึกษาก็จะได้เป็นอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อเงิน1บาทนะครับและหลักการตัดสินใจภายใต้แนวคิดนี้เนี่ยก็ง่ายครับก็คือว่าผู้บริโภคเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสินค้านะที่ให้อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อเงิน1บาทมากที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็จะเลือกสินค้าชนิดอื่นที่ให้ MU ต่อเงิน1บาทมากที่มากตามมากลดหลั่นกันมาตามลำดับนะครับและจุดตัดสินใจของผู้บริโภคหรือดุลยภาพของผู้บริโภคในการเลือกสินค้า2ชิ้นนี้เนี่ยก็จะอยู่ณจุดที่อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อเงิน1บาทเนี่ยของสินค้าทั้ง2ชนิดหรือทุกชนิดนะครับถ้าในกรณีมีหลายเนี่ยก็อรรถประโยชน์ต่อเงินบาทต้องเท่ากันครับก็จะเป็นดุลยภาพครับผมครับหลังจากเราทราบนะครับความสัมพันธ์ระหว่างอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มนะครับอรรถประโยชน์รวมแล้วก็ราคาเนี่ยเราสามารถที่จะนำแนวคิดนำทฤษฎีนี้เนี่ยมาพลอตนะครับเป็นเส้นอุปสงค์ได้นะครับอย่างเช่นว่าเราลองสมมติให้นะครับราคาของสินค้า Y เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วเราก็นำข้อมูลจากตารางเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราลองเปลี่ยนราคาสินค้า Y นะครับแล้วก็เอาราคาสินค้า Y ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมาลองหาอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อเงิน1บาทนะครับนักศึกษาก็จะพบเลยว่าพอเราพลอตความสัมพันธ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยนักศึกษาจะได้ความสัมพันธ์ของปริมาณสินค้า Y กับระดับราคาสินค้า Y ซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยเราทราบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงตามกฎนะเป็นไปตามกฎของอุปสงค์นะครับแล้วพอเราพลอตกราฟเราก็จะได้เส้นอุปสงค์นั่นเองนะครับดังแสดงในกราฟที่นักศึกษาเห็นอยู่นี้นะครับ

0: ครับนั่นก็เป็นทฤษฎีแรกนะครับที่เราใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับซึ่งเขาอยู่เป็นทฤษฎีที่อยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคสามารถที่จะวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่าอยู่ทิวได้นะครับงั้นถ้าความพอใจผู้บริโภคสามารถที่จะวัดเป็นหน่วยแบบนั้นได้เนี่ยก็จะง่ายนะครับต่อการระบุว่าผู้บริโภคจะได้รับความพอใจจากการบริโภคสินค้าแต่ละชนิดนะหรือจำนวนต่างๆเนี่ยในเป็นไปในระดับเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้นะฮะความพอใจของผู้บริโภคนี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วยากนะอาจจะยากต่อการที่เราจะวัดออกมาเป็นหน่วยนะครับนั่นจึงทำให้เกิดแนวคิดใหม่ขึ้นมานะครับหรือเกิดทฤษฎีนะครับเรียกว่าอีกหนึ่งทฤษฎีนะครับที่จะเอามาใช้ในการอธิบายความพอใจของผู้บริโภคโดยทฤษฎีนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่นักกับการที่จะไประบุความพึงพอใจของผู้บริโภคว่าจะต้องเป็นหน่วยที่วัดได้นะครับแต่ เพียงแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะระบุระดับของความพอใจได้แล้วเนี่ยอันนั้นก็น่าจะเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการอธิบายในการวิเคราะห์นะความพอใจของผู้บริโภคก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับฉะนั้นภายใต้ทฤษฎีที่ผมจะได้กล่าวถึงนี้เนี่ยก็จะสนใจแต่ว่าเอาละเราก็เพียงแต่ระบุระดับนะของความพอใจผู้บริโภคให้ได้เท่านั้นก็น่าจะเพียงพอซึ่งทฤษฎีนี้นะครับซึ่งจะเป็นทฤษฎีที่ผมจะกล่าวถึงต่อไปนี้เนี่ยนั่นก็คือทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากันครับเอาละทีนี้เราก็มาทำความรู้จักเจ้าทฤษฎีนี้นะครับว่าเราสามารถที่จะเอามาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมนะจุดตัดสินใจหรือที่เรียกว่าดุลยภาพของผู้บริโภคได้อย่างไรนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักนะเจ้าทฤษฎีนี้เนี่ยนะครับว่าสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับก็จะมี2เส้นที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องสร้างความคุ้นเคยก่อนนะครับแล้วค่อยนำไปใช้นะครับซึ่ง2เส้นที่สำคัญนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเส้นความพอใจเท่ากันนะครับแล้วก็เส้นงบประมาณเท่ากันนะครับนั้นเรามาเริ่มจากพอใจเท่ากันก่อนนะครับเส้นความพอใจเท่ากันนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นที่อธิบายถึงนะครับสัดส่วนของสินค้าในสัดส่วนต่างๆนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับที่ทำให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยได้รับความพึงพอใจเท่ากันนะครับสัดส่วนของสินค้าในที่นี้หมายความว่าอย่างไรนะครับก็ให้นักศึกษาลองพิจารณากราฟที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือว่าถ้าเรากำหนดให้นะสินค้านี้เนี่ยมีจำนวน2ชนิดนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะมีมากมายหลายชนิดนะครับแต่ว่าเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยเราก็มักจะกำหนดสินค้าให้เป็น2ชนิดนะครับใกล้เคียงความเป็นจริงไหมนะครับถ้าเราจะคิดว่าให้ใกล้เคียงความเป็นจริงก็ได้นั่นคือว่าเราให้สินค้าชนิดนึงเนี่ยเป็นสินค้าที่เราสนใจอย่างเช่นสินค้า X ส่วนสินค้าชิ้นอื่นนะครับชิ้นอื่นในที่นี้อาจจะหมายความว่าโอ้เป็น10เป็น100เป็น1000อะไรก็ได้นะครับเราก็ให้เป็นสินค้า Y ไปนะครับก็จะเป็นสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกในกราฟนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นนะครับเส้นที่ลาดลงจากซ้ายมาลาดจากซ้ายลงมาขวานะครับซึ่งเส้นนี้แหละเราเรียกว่าเส้นความพอใจเท่ากันนะครับทำไมเราถึงเรียกเส้นนี้ว่าเส้นความพอใจเท่ากันนะครับง่ายที่สุดเลยครับนั่นคือว่าเพราะว่าเจ้าเส้นนี้เนี่ยจะแสดงถึงสัดส่วนของสินค้านะต่างๆนะที่อยู่บนเส้นนี้เนี่ยนะหรือคือจุดต่างๆที่แสดงถึงสัดส่วนสินค้าที่อยู่บนเส้นนี้เนี่ยนะฮะจะให้ความพึงพอใจเท่ากันสำหรับผู้บริโภคตัวอย่างเช่นนักศึกษาพิจารณาคู่ลำดับนะฮะหรือจุดที่อยู่บนเส้นนี้เนี่ยนะฮะจุดที่แสดงถึงส่วนผสมของสินค้า X และ Y นะจุดแรกนั่นก็คือจุดที่ มีสินค้า Y จำนวน4ชิ้นนะครับและมีสินค้า X จำนวน1ชิ้นนะครับฉะนั้นสัดส่วนนี้เราก็กำหนดว่าให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจระดับหนึ่งนะครับความพึงพอใจระดับหนึ่งนะครับนี่คำถามว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้า X และ Y หรือปรับเปลี่ยนสัดส่วนของสินค้านี้ได้ไหมนะครับก็สามารถที่ปรับเปลี่ยนได้ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมความต้องการนะครับหรือความพึงพอใจของผู้บริโภคเลยว่าต้องการบริโภคสินค้า X และ Y ในจำนวนเท่าไหร่นะครับผู้บริโภคก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้แต่การปรับเปลี่ยนนั้นเนี่ยนะปรับเปลี่ยนสัดส่วนหรือจำนวนสินค้า X และ Y นั้นเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออย่างน้อยผู้บริโภคจะต้องได้รับความพึงพอใจไม่น้อยไปกว่าเดิมนะครับไม่น้อยกว่าเดิมนะครับนั่นแหละแต่ว่าเพื่อให้ง่ายนะครับเราก็จะบอกว่าผู้บริโภคสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสัดส่วนนะระหว่างสินค้า X กับ Y นะได้โดยการปรับเปลี่ยนนั้นเนี่ยเอาแบบง่ายนะครับก็คือให้เขาได้รับความพึงพอใจเท่าเดิมนะอย่างนี้มันก็จะง่ายแล้วนะครับนั่นคือว่าผู้บริโภคเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากจุดที่ทำการบริโภคที่มีสินค้า Y จำนวน4ชิ้นนะ X 1ชิ้นไปเป็น อีกจุดหนึ่งซึ่งก็คือเป็นจุดที่มีสินค้า Y จำนวน2ชิ้นแล้วก็ X จำนวน2ชิ้นได้นะครับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นไปอย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับนั่นคือว่าผู้บริโภคจะต้องได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าเดิมหรือในที่นี้เราเอาเป็นว่าเขาได้รับความพอใจเท่ากันนะครับฉะนั้นจากจุด y 4นะครับแล้วก็มา y 4หน่วยนะ x 1หน่วยได้รับความพอใจระดับหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นพอผู้บริโภคเปลี่ยนจาก y เป็น2หน่วยและ x 1หน่วยก็จะได้รับความพอใจเท่าเดิมครับ
1: ครับแต่ลักษณะของเส้นความพอใจเท่ากันนี้เนี่ยในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้มีลักษณะดังที่ปรากฏอย่างที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นี้นะครับอันนี้ลักษณะของเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยนะฮะจะมีลักษณะเช่นไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าความสามารถในการทดแทนกันระหว่างสินค้าที่ผู้บริโภคกำลังพิจารณาตัดสินใจเลือกอยู่ครับ
0: ดังนั้นจึงได้ว่าลักษณะของเส้นความพึงพอใจสามารถที่จะมีได้ลักษณะเช่นนะครับเส้นความพอใจอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะแสดงถึงสินค้า X และ Y เนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่ต้องใช้คู่กันนะครับถึงจะทำให้มีระดับของความพอใจเท่ากันเส้นระดับของเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือลดลงนะครับหรือในอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งก็คือลักษณะของเส้นความพอใจเท่ากันนี้เนี่ยนะอาจจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งเส้นที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเนี่ยนะก็จะเป็นเส้นที่มีลักษณะเช่นนี้นะครับนั่นคือเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยจะมีลักษณะโค้งๆนะครับแล้วก็คือโค้งเข้าหาจุดกำเนิดนี่นะฮะลักษณะของเส้นความพอใจเท่ากันแบบนี้เนี่ยจะเป็นเส้นที่แสดงให้เห็นว่าสำหรับผู้บริโภคนั้นเนี่ยนะฮะสินค้า X และ Y สินค้า X กับสินค้า Y เนี่ยสามารถที่จะทดแทนกันได้นะครับแต่การทดแทนนั้นเนี่ยจะระดับของการทดแทนกันเนี่ยก็จะไม่คงที่นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับว่าจำนวนสินค้า X และสินค้า Y ที่ผู้บริโภคกำลังได้รับและจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปเนี่ยจะสามารถทดแทนกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งความสามารถในการทดแทนนั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นพอเราพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพอเราพิจารณาในเชิงลึกนะครับหรือมีการนำศึกษามากขึ้นกว่านี้เนี่ยนะฮะก็จะได้ลักษณะของเส้นความพึงพอใจที่มีลักษณะแบบนี้ที่แสดงถึงลักษณะที่ใกล้เคียงกับผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับแต่นี้ถ้าเรายึดว่าเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเส้นโค้งๆแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ นำเส้นความพอใจเท่ากันที่ได้เนี่ยมาลองพลอตนะเป็นกราฟนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับเส้นความพอใจเท่ากันของผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะมีได้หลายเส้นนะครับแล้วมีได้หลายเส้นหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้านะครับที่ผู้บริโภคจะได้รับเลยนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเส้นความพอใจเท่ากันนะที่มีระดับสูงขึ้นไปเนี่ยอย่างเช่นเส้นความพึงพอใจนะจากเส้น IC 1นะครับไปเป็น IC 2นะครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความพอใจนะที่สูงขึ้นนะครับแล้วถ้าจากเปลี่ยนจาก IC 2ไปเป็น IC 3และ IC 4ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นระดับที่สูงขึ้นเนี่ยนะอันนี้ก็แสดงให้ว่าผู้บริโภคมีความพอใจนะมีระดับความพอใจเนี่ยนะที่สูงขึ้นนะครับครับในลำดับต่อไปอีก1เส้นนะครับก็คือเส้นงบประมาณนะครับก็คือเส้นนี้เนี่ยจะแสดงถึงค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าเงินที่ผู้บริโภคมีและนำไปใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบริการ X และ Y ในสัดส่วนต่างๆแต่เป็นสัดส่วนที่ใช้เงินหรืองบประมาณที่เท่ากันครับอย่างเช่นว่าเจ้าเส้นนี้นะครับซึ่งเส้นเป็นเส้นที่ลาดจากซ้ายลงไปขวานะครับณจุด M จุด R แล้วก็จุด N เนี่ยนะจะใช้เงินเท่ากันหรือใช้งบประมาณเท่ากันนะครับนะนั่นก็คือว่าถ้าผู้บริโภคมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งมีงบประมาณอยู่จำนวนหนึ่งเขาสามารถที่จะนำเงินนั้นเนี่ยไปซื้อสินค้าณจุด M ซึ่งก็คือสินค้า Y ทั้งหมด5หน่วยนะครับอันนี้ก็ใช้เงินนะฮะใช้งบประมาณ100บาทนะครับถ้าเราสมมุติว่าผู้บริโภคมีเงิน100นะครับแล้วหรือเขานำเงินทั้งหมดเนี่ยไปซื้อสินค้า N นะครับซึ่งก็จะใช้เงินจำนวน100เช่นกันหรืออาจจะเป็นส่วนผสมระหว่างสินค้า Y กับ X ณจุด R อันนี้ก็ใช้เงิน100เช่นกันนะครับนั่นก็เป็นแนวคิดของเส้นงบประมาณเท่ากันครับตอนนี้เช่นเดียวกันกับเส้นความพอใจเท่ากันนะครับเส้นงบประมาณเท่ากันเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงระดับได้นะฮะหรือมีลักษณะที่มีความชันมากความชันน้อยก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคเนี่ยมีเงินมีงบประมาณมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นในกราฟนะซ้ายบนเนี่ยนะซ้ายบนนะครับอันนี้จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของงบประมาณผู้บริโภคนะครับว่าถ้ามีผู้บริโภคมีงบประมาณมากขึ้นหรือมีเงินมากขึ้นเส้นก็จะขยับห่างออกจากจุดกำเนิดนะครับหรือก็คือเส้นที่สูงขึ้นไปแต่ถ้าผู้บริโภคมีเงินหรือมีงบประมาณน้อยลงนะครับก็จะเป็นแสดงก็จะทำให้เจ้าเส้นงบประมาณเนี่ยขยับลงมาข้างใต้นะครับหรือใกล้จุดกำเนิดมากขึ้นนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านะครับก็จะทำให้เส้นงบประมาณเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้เช่นกันแต่จะเป็นการเปลี่ยนในลักษณะที่ไม่ได้ขยับไปทั้งเส้นนะครับแต่จะเปลี่ยนในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงความชันของเส้นงบประมาณเท่ากันครับเอาละตอนนี้เราก็จะมาถึงจุดสำคัญนะครับนั่นคือว่าเราก็นำสองเส้นนี้เนี่ยมาใช้คู่กันนะครับเพื่อจะกำหนดจุดดุลยภาพของผู้บริโภคนะครับแต่คำถามก็คือว่าทำไมต้องใช้คู่กันนะครับนั่นคือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผู้บริโภคต้องการที่จะได้รับความพึงพอใจมากที่สุดนะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือนั่นก็คือถ้าผู้บริโภคจะเลือกเส้นความพึงพอใจความพอใจเท่ากันเนี่ยผู้บริโภคก็จะเลือกเส้นความพอใจเท่ากันสูงที่สุดนะครับเลือกสูงที่สุดนะฮะเพราะระดับเส้นพอใจความพอใจเท่ากันที่สูงนั้นเนี่ยจะบอกว่าผู้บริโภคมีความสุขมากมีความพึงพอใจมากนะครับแต่ปัญหาคือว่าการที่จะไปถึงเส้นความพอใจเท่ากันในระดับที่สูงนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำได้ไหมนะความพอใจเท่ากันที่จะสูงได้เนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มากขึ้นนะครับและแน่นอนว่าการได้รับสินค้าที่มากขึ้นนั้นเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้เงินนะครับหรือก็คือต้องมีงบประมาณที่เพียงพอด้วยนะ อันนี้แหละครับที่เป็นความต่างระหว่าง

เรื่องของความต้องการกับเรื่องของอุปสงค์ครับนั่นคือว่าในการพิจารณาอุปสงค์นี้เนี่ยเราจะไม่ดูเฉพาะเรื่องของความต้องการผู้บริโภคถ้านั่นคือว่าถ้าไปถามความต้องการเนี่ยเขาก็ต้องการมากแบบไม่สิ้นสุดนะก็ต้องการนั่นเองหรือแสดงให้ด้วยเส้นความพอใจเท่ากันที่สูงมากๆนะครับแต่พอเราพิจารณาเรื่องของอุปสงค์เนี่ยเราจะนำเรื่องของงบประมาณหรือเงินที่ผู้บริโภคมีเนี่ยมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วยนะฮะฉะนั้นการได้รับความพอใจนะหรือเส้นพอใจสูงเนี่ยนะครับจะต้องมาคู่กับอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าหรืองบประมาณของผู้บริโภคด้วยนะครับนะและนี่ก็คือเหตุผลที่เราจำเป็นที่จะต้องนำเส้นงบประมาณหรือเส้นงบประมาณเท่ากันนะครับมาใช้คู่กับเส้นความพอใจเท่ากันเพื่อที่จะกำหนดดุลยภาพของผู้บริโภคครับนั่นก็คือหลักการนะครับอันนี้นักศึกษาลองพิจารณากราฟนี้นะฮะนักเศรษฐศาสตร์จะเห็นว่าจุดดุลยภาพของผู้บริโภคเนี่ยจะอยู่ณจุด E นะครับซึ่งเป็นจุดที่ความพึงพอใจของผู้บริโภคเนี่ยสูงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้เงินหรืองบประมาณที่ผู้บริโภคมีอยู่จุดนี้แหละครับคือจุดดุลยภาพนะฮะและภายใต้จุดนี้เนี่ยจะมีเงื่อนไขที่สำคัญก็คือว่าความชันของเส้นงบประมาณนะครับแล้วก็ความชันของเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยจะเท่ากันพอดีเลยนะครับดังแสดงในสมการทางด้านขวามือบนนะครับขวามือบนนั่นคือค่า MRS หรือตัว marginal rate of substitution เนี่ยนะครับของ XY เนี่ยเท่ากับ PX ซึ่งคือราคา X แล้วก็ตัวอาหารด้วยราคาของ Y นะครับงั้นสมการนี้นะครับก็จะแสดงถึงการเท่ากันของความชันของเส้นทั้งสองเส้นนี้นะครับส่วนจุดอื่นสามารถที่จะเป็นไปได้ไหมอย่างเช่นณจุด L จุดนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะจุดนี้เนี่ยอยู่บนเส้นความพึงพอใจที่สูงนะครับและห่างไกลกับเส้นงบประมาณเท่ากันนะครับอันนี้ก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถที่จะมีเงินเพียงพอที่จะไปซื้อสินค้าบริโภคให้ได้ความพึงใจในระดับสูงเช่นนั้นได้นะครับส่วนจุดอื่นๆนะครับที่อยู่ในเส้นความพอใจเท่ากันที่ต่ำกว่าเส้น IC 2ซึ่งเป็นเส้นที่แสดงจุดดุลยภาพที่จุด E เนี่ยนะครับนั่นก็คือเส้น IC 1เนี่ยผู้บริโภคจะไม่เลือกนะครับเพราะว่าจะทำให้เขาได้รับความพึงพอใจความพอใจเนี่ยน้อยนะครับถึงแม้ว่าจะมีเงินแต่ก็ถึงแม้ว่าจะเกิดทั้งกรณีที่มีเงินเหลือหรือไม่มีเงินเหลือก็ตามแต่ที่แน่ๆวัตถุประสงค์ของผู้บริโภคคือต้องการความพึงพอใจสูงสุดฉะนั้นจึงได้ข้อสรุปว่าณจุด E เป็นดุลยภาพของผู้บริโภคครับครับตอนนี้เราก็นำความรู้ที่ได้จากเส้นความพึงดุลยภาพนั้นเนี่ยเรามาเอามาใช้ในการพล็อตเส้นอุปสงค์ได้ครับนั่นคือว่าเส้นกราฟข้างด้านบนเนี่ยที่นักศึกษาเห็นอยู่เนี่ยจะแสดงถึงจุดดุลยภาพของผู้บริโภคณระดับราคาของสินค้า X นะครับณระดับราคาต่างๆสินค้า X นะครับแล้วเมื่อเรานำความสัมพันธ์ณนะจุดดุลยภาพจากกราฟบนเนี่ยมาพล็อตในกราฟล่างเราก็จะได้เส้นอุปสงค์ครับซึ่งแสดงความสัมพันธ์ที่ผกผันกันระหว่างราคาสินค้า X กับปริมาณสินค้า X ครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดสำคัญเช่นกันนะครับนั่นคือว่าเราสามารถที่จะแยกผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า X เนี่ยได้ออกเป็น2ประเภทนะครับนั่นคือผลกระทบที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า X แล้วเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบอย่างที่1ก็คือเกิดการทดแทนกันของสินค้า X กับ Y นะครับนั่นก็คือจะทำให้หลังจากที่ราคาสินค้า X ถูกลงเนี่ยผู้บริโภคก็จะบริโภค X มากขึ้นนะครับส่วนที่1เกิดจากการทดแทนบริโภค X ทดแทน Y นะครับแล้วก็ส่วนที่2เกิดจากผลกระทบทางด้านรายได้นะครับที่เกิดจากราคาสินค้า X ที่ถูกลงก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะซื้อสินค้า X มากขึ้นได้ครับนั่นก็เป็น2ทฤษฎีหลักที่อยากให้นักศึกษาได้นำแนวคิดที่ผมได้กล่าวถึงคร่าวๆนี้เนี่ยไปขยายความต่อนะครับโดยคาดหวังว่านักศึกษาจะได้นะไปอ่าน

เนื้อหาเพิ่มเติมนะเก็บรายละเอียดในหน่วยนี้ให้มากขึ้นนะครับเพื่อทำความเข้าใจทั้งสองทฤษฎีนี้นะแล้วนำสามารถนำไปใช้และนำไปใช้ในชีวิตนะหรือนำไปใช้ในการสอบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ

0: มได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา41343กฎหมายวิธีสรรพยัติ3วิธีพิจารณาความอาญาของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับการสอนเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะครับก็ซึ่งจะบรรยายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับนะขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาอำนาจสืบสวนและสอบสวนอำนาจศาลหมายเรียกหมายอาญาการจับและในช่วงท้ายของรายการเป็นคำประเมินความรู้และวิธีการตอบข้อสอบอัตนัยนะครับสำหรับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานี้นักศึกษาสามารถรับชมรายการของเราผ่านได้หลายช่องทางเช่น STOU Channel ทางกล่อง PSI ช่อง245และสถานีวิทยุโทรทัศน์ DLTV 14ทางกล่อง True Vision หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th แล้วเลือก STOU Channel หรือช่องทาง YouTube ค้นหาช่อง STOU Channel นะ Facebook Fanpage STOU Channel ครับในครั้งนี้นะครับก็จะเริ่มการบรรยายในส่วนของขั้นตอนการดำเนินคดีอาญานะครับเรามาดูนะครับที่ PowerPoint นะครับจะมีกระบวนการเบื้องต้นนะครับคร่าวๆให้นักศึกษาได้ดูนะครับอันดับแรกก่อนนะครับนักศึกษาน่าจะได้เรียนนะในชุดวิชากฎหมายอาญาทั้งอาญา1แล้วก็อาญา2ไปแล้วนะครับกฎหมายอาญาทั้ง2ชุดวิชานี้ก็เป็นในส่วนเนื้อหานะเกี่ยวกับหลักการนะเบื้องต้นของความผิดทางอาญานะครับรวมทั้งความผิดฐานต่างๆนะครับในทางอาญาซึ่งในส่วนของวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการนะครับนะกระบวนการนะครับเริ่มแต่กระบวนการเนี่ยนะครับมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะครับมีการดำเนินการอย่างไรนะก่อนที่จะมีการฟ้องคดีนะครับแล้วก็มีการฟ้องคดีเสร็จแล้วนะครับก็มีการดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปนะครับการสืบพยานต่อไปนะครับแล้วก็มีการพิพากษาคดีในส่วนหลังเนี่ยหลังจากการมีการพิพากษาคดีจะไม่ว่าจะเป็นชั้นต้นชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาเนี่ยนะครับก็จะมีการดำเนินการนะฮะในทางอาญาต่อไปเช่นในเรื่องของการจำคุกในการนำไปประหารชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นช่วงหลังนะครับขั้นตอนทั้งหลังซึ่งในส่วนของวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับวิธีสมยัติ3เนี่ยนะครับเราก็จะเน้นนะฮะในส่วนของขั้นตอนก่อนฟ้องกับในส่วนของขั้นตอนในการดำเนินคดีในชั้นศาลนะครับเราก็จะเน้นในส่วนนี้เป็นหลักในการศึกษาแล้วก็ในการสอบนะครับโอเคเรามาดูใน PowerPoint นะครับเริ่มต้นก่อนนะฮะเราจะเห็นว่ามีผู้นะกระทำความผิดก่อนพอมีผู้กระทำความผิดเนี่ยมีการกระทำความผิดก่อนนะฮะก็ต้องมีกระบวนการนะในการดำเนินคดีอาญานะครับซึ่งกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยนะครับในส่วนของวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับการบุคคลที่จะมีสิทธิ์ฟ้องนะผู้กระทำความผิดเนี่ยนะเป็นจำเลยเนี่ยนะครับก็มีอยู่2คนหลักๆเนี่ยนะก็คือผู้เสียหายนะครับกับพนักงานอัยการนะครับโดยหลักก็จะมีแค่2คนคือบางประเทศเนี่ยก็อาจจะตัดสิทธิ์ไม่ให้ผู้เสียหายเนี่ยมีอำนาจฟ้องอาจจะให้พนักงานอัยการเนี่ยนะครับเป็นคนฟ้องคดีนะแต่เพียงคนเดียวแต่ว่าประเทศไทยนี้ไม่ตัดสิทธิ์นะครับฉะนั้นแล้วนะครับพนักงานอัยการนะท่านสั่งไม่ฟ้องผู้เสียหายก็ยังมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีต่อได้หรือผู้เสียหายก็ฟ้องพนักงานอัยการก็ฟ้องต่างคนต่างฟ้องก็ได้ไม่ตัดสิทธิ์กันนะครับสำหรับประเทศไทยจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูในส่วนผู้เสียหายเนี่ยเลือกได้จะฟ้องคดีเองก็ได้นะหรือจะเข้าร่วมเป็นโจทก็ได้นะเข้าร่วมเป็นโจทก็ร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการเนี่ยนะครับนะนั้นไม่ตัดสิทธิ์กันนะจะฟ้องเองก็ได้นะหรือจะเข้าร่วมเป็นโจทก็ได้นะครับนะแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะเนื่องจากตัวผู้เสียหายเนี่ยอาจจะได้รับ
ความเสียหายความเดือดร้อนมาแล้วเนี่ยนะครับนะรัฐก็ควรจะเข้าไปช่วยในการดำเนินคดีให้นะครับซึ่งไม่เหมือนคดีแพ่งนะคดีแพ่งก็จะเป็นเรื่องของความแพ่งนะเป็นเรื่องโจทจำเลยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในทางการแพ่งในการทำสัญญาต่างๆเนี่ยนะครับมีการผิดนัดอะไรกันเนี่ยเวลาฟ้องร้องเนี่ยฉะนั้นตัวผู้ตัวคู่สัญญาเนี่ยนะครับก็ดำเนินคดีกันเองนะครับแต่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยนะครับรัฐเอาไว้ง่ายรัฐเนี่ยนะครับนะพนักงานอัยการก็สามารถที่จะไปฟ้องได้แล้วก็รัฐเนี่ยมีอำนาจในการนะฮะดำเนินกระบวนการต่างๆเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะนะฮะต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวผู้เสียหายเนี่ยถ้านะครับถ้าไม่ฟ้องคดีเองนะครับก็อาจจะให้รัฐเนี่ยนะดำเนินกระบวนการเหล่านี้ได้ก็โดยผู้เสียหายอาจจะไปร้องทุกข์เห็นฮะไปร้องทุกข์ไปร้องทุกข์ต่อใครนะครับก็ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับนะตัวอย่างร้องทุกข์พนักงานสอบสวนก็ดำเนินการสอบสวนไปนะสอบสวนเสร็จแล้วนะครับมีความเห็นว่าสั่งฟ้องอะไรก็ทำสำนวนส่งต่อพนักงานอัยการก็ว่าไปพนักงานอัยการท่านก็มาท่านก็ตรวจสำนวนดูมีหลักฐานเพียงพอไหมนะเป็นความผิดนะนะเข้าข่ายเป็นความผิดนะในฐานใดมาตราใดนะท่านก็จะบรรยายฟ้องต่อไปแล้วก็ส่งฟ้องต่อศาลอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือกระบวนการของเขานะครับหรือกรณีเนี่ยนะครับนะไม่มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์นะครับอาจจะให้ใครก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ผู้เสียหายมากล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนก็ได้เช่นบางความผิดเนี่ยนะฮะเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะเช่นความผิดฆ่าผู้อื่นอย่างเงี้ยนะครับความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับแม้ผู้เสียหายไม่ได้มาร้องทุกข์นะแต่ถ้าบุคคลอื่นนะครับมากล่าวโทษนะครับพนักงานสอบสวนก็สามารถที่จะดำเนินการสอบสวนต่อไปได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เสียหายอย่างเดียวนะครับเมื่อนะมีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแล้วนะครับก็จะมีการดำเนินกระบวนการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับในชั้นนี้อาจจะมีมาตรการบังคับในเรื่องของการจับกุมนะผู้กระทำความผิดนะมีการค้นนะเพื่อหาพยานหลักฐานอะไรต่างๆก็สามารถทำได้นะครับนะรัฐก็ให้อำนาจนะพนักงานเจ้าหน้าที่เหล่านี้ในการดำเนินกระบวนการต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ส่งให้พนักงานอัยการสั่งคดีต่อไปนะพนักงานอัยการก็อาจจะสั่งฟ้องต่อนะครับอันนี้คือกระบวนการก่อนฟ้องนะครับนะเบื้องต้นก่อนนะครับเรามาดูสไลด์ต่อมานะครับอันนี้เป็นชั้นศาลแล้วนะครับเมื่อมีการฟ้องคดีนะครับมีการฟ้องคดีอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าการฟ้องคดีเนี่ยผู้เสียหายจะฟ้องก็ได้หรือพนักงานอัยการจะเป็นคนฟ้องก็ได้นะครับเมื่อมีการฟ้องแล้วเนี่ยนะครับนะก็มีการตรวจฟ้องนะศาลก็มีการตรวจฟ้องนะครับในชั้นเนี้ยนะครับตรวจฟ้องแล้วเนี่ยนะครับถ้าศาลเห็นว่านะฮะพนักงานอัยการฟ้องเนี่ยถ้าควรจะมีการไต่สวนมูลฟ้องก็สามารถไต่สวนมูลฟ้องก่อนได้นะครับไต่สวนมูลฟ้องคืออะไรไต่สวนมูลฟ้องก็ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนเป็นการเช็คก่อนว่าคดีมันมีมูลไหมเขาป้องกันการกลั่นแกล้งกันนั่นเองใช่ไหมฮะเพราะคดีอาญานี้มันต่างกับคดีแพ่งใช่ไหมคดีแพ่งเนี่ยนะครับโจทก์จำเลยฟ้องกันเนี่ยโดยหลักการโจทก์จำเลยต้องการอะไรเรียกเงินเรียกทองกันว่าง่ายนะครับนะตัวคู่สัญญาต้องการเรียกร้องเงินทองกันผิดสัญญาผมนะเรียกค่าปรับคุณจ่ายค่าปรับคุณส่งมอบรถยนต์ไอ้ว่าไปมันไม่มีมาตรการในการบังคับทางร่างกายนะไม่เหมือนคดีอาญาคดีอาญานี่ถ้าคุณกระทำความผิดนะฮะในถ้าเป็นความผิดทางอาญาเนี่ยก็จะมีโทษทางอาญาต่างๆมีโทษประหารชีวิตมีโทษจำคุกมีโทษกักขังมีโทษปรับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะงั้นในทางคดีอาญาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีมาตรการบังคับเอาแต่เนื้อตัวร่างกายเนี่ยฉะนั้นแล้วเขาก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการกันแกล้งกันใช่ไหมฮะเราอยู่ดีเนี่ยมีคนไปฟ้องศาลอาญาบอกว่าเราเนี่ยไปลักทรัพย์เขาไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการเลยโดยที่ไม่มีการไต่สวนมูลฟ้องเราอาจจะถูกขังในระหว่างพิจารณาได้อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่าโดยหลักการแล้วนะสำหรับคดีอาญาเนี่ยก็คือว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะจะเป็นผู้กระทำความผิดได้ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อศาลได้พิพากษาแล้ว
นั้นตราบใดที่ศาลยังไม่ได้มีการพิพากษาว่าเขาผิดเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยในชั้นพิจารณาคดีเนี่ยนะโดยหลักการก็ไม่ควรจะไปขังเขานะโดยหลักการนะครับดังนั้นอาจจะมีการเช็คเบื้องต้นก็คือการไต่สวนมูลฟ้องดังนั้นถ้าพนักงานอัยการฟ้องเนี่ยนะครับนะศาลเนี่ยจะไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ไต่สวนก็ได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะฮะถ้าที่ผมเห็นมาเนี่ยก็ศาลท่านก็ยังไม่เคยสั่งนะแต่สวนมูลฟ้องในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นคนฟ้องนะครับแต่ถ้าผู้เสียหายเนี่ยนะครับเป็นคนฟ้องอันนี้นะครับกฎหมายบังคับเลยว่าศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องนะโดยหลักแล้วจะต้องไต่สวนมูลฟ้องจะไม่ไต่ไม่ได้นะแต่มันจะมีข้อยกเว้นนะอีกทีก็ว่าไปนะเอาโดยหลักการก่อนคือถ้าผู้เสียหายเนี่ยนะครับฟ้องคดีศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องนะครับเมื่อไต่สวนมูลฟ้องแล้วเนี่ยนะครับนะเสร็จแล้วก็ประทับฟ้องหรือถ้าพนักงานอัยการฟ้องแล้วศาลตรวจฟ้องว่านะครับนะฟ้องถูกต้องก็ประทับฟ้องประทับฟ้องก็พิจารณาคดีต่อไปก็มีการสืบพยานอะไรต่อไปใครจะสืบพยานก่อนหลังเดี๋ยวมาว่ากันทีนึงนะครับแล้วก็มีการพิพากษานะพิพากษาศาลชั้นต้นพิพากษาเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนกับคดีทั่วไปก็คือมี3ชั้นด้วยกันนะเพื่อเป็นการกรองนะฮะนะชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกานะครับก็เรียกว่าคดีอาญานี่ก็มี3ชั้นด้วยกันถึงแม้จะมี3ชั้นก็จริงนะนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีข้อได้จริงนะครับที่ทำให้คดีมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปก็สามารถที่จะรื้อฟื้นได้อีกนะสำหรับคดีอาญาก็จะมีก๊อกพิเศษก็ว่าง่ายนะครับสำหรับคดีอาญานะครับอันนี้คือในชั้นศาลนะครับในส่วนของหลังจากศาลพิพากษาแล้วในเรื่องของวิธีการจำคุกอะไรผมก็คงจะไม่บรรยายในส่วนรายละเอียดนักนะครับเรามาดูอันแรกก่อนนะครับอำนาจสืบสวนและสอบสวนนะครับมาตรา2นะครับอนุมาตรา10บัญญัติว่าการสืบสวนหมายถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานนะครับซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะท่านจะเห็นว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับอันนี้เป็นคำหนึ่งเลยนะครับเป็นคำหนึ่งเลยนะครับตามมาตรา2อนุมาตรา16เนี่ยนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่เห็นไหมฮะกฎหมายต้องให้อำนาจนะต้องกำหนดหน้าที่ไว้ด้วยถ้าไม่มีอำนาจเจ้าพนักงานเหล่านี้ก็ไม่มี

สิทธิ์ที่จะทำเจ้าพนักงานจะทำได้ต้องกฎหมายต้องให้อำนาจไว้ไม่เหมือนกับคดีแพ่งใช่ไหมคดีแพ่งเนี่ยเอกชนเนี่ยนะครับในเรื่องของคู่สัญญาเนี่ยสามารถที่จะตกลงอะไรกันนะฮะให้มันแตกต่างกฎหมายก็ยังได้กฎหมายไม่เขียนไว้ก็สามารถตกลงอะไรกันได้นะครับยกเว้นแต่ความสงบอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเป็นของคดีอาญาเนี่ยนะครับ

เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการสืบสวนเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นก็ได้นะครับเช่นยังไม่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะครับนะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความว่าที่คอนเสิร์ตเนี่ยกำลังจะจัดงานคอนเสิร์ตมีคนมาแจ้งความว่ามีวัตถุต้องสงสัยมีวัตถุระเบิดอะไรเงี้ยก็สามารถที่ลงไปสืบสวนไปตรวจสอบดูได้แม้จะยังไม่มีความผิดเกิดขึ้นก็ตามก็สามารถที่ลงไปตรวจสอบสืบสวนหาข้อมูลนะต่างๆได้ส่งสายลับอะไรไปก็ว่าไปนะสามารถที่จะดำเนินการได้ในชั้นสืบสวนนะหรือเพื่อที่ทราบรายละเอียดแห่งความผิดก็ได้ก็คือมีความผิดเกิดขึ้นแล้วก็สืบสวนต่างๆหาหลักฐานอะไรต่างๆก็สามารถดำเนินการได้นี่คือการสืบสวนนะของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับเรามาดูกันนะครับมาตรา17พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได้เห็นไหมฮะกฎหมายต้องเขียนให้อำนาจเอาไว้ว่าใครมีอำนาจสืบสวนคดีอาญากฎหมายเขียนมาเลยว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับซึ่งมาตรา2อนุมาตรา16เนี่ยนะครับนะก็ได้ให้คำนิยามว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหมายความว่าอะไรนะครับก็บอกว่าหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับนะฉะนั้นแล้วให้รวมทั้งพัสดีนะครับเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรกรมเจ้าท่าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าพนักงานอื่นปัจจุบันก็จะมีหน่วยงานพิเศษนะเช่นหน่วยงานกรมสอบสวนพิเศษนะเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยนะครับก็อย่างนี้เป็นต้นนะครับในเมื่อทำการเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปรามนั่นเองนะครับนะหลักการก็คือเพื่อจะจับกุมหรือปราบปรามเนี่ยนะครับนั้นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ถ้าเป็นสายปกครองก็ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ว่าไปไล่ไปตั้งแต่ปลัดอำเภอนะในอำเภอปลัดจังหวัดอะไรก็ว่าไปนะครับสำหรับสายปกครองส่วนตำรวจเนี่ยท่านก็ทราบแล้วตั้งแต่อะไรครับ10ตำรวจนะ10ตำรวจตรีนะครับนะ10ตำรวจโทอะไรก็ว่าไปนะครับจนถึงพลตำรวจเอกเนี่ยนะอันนี้คือสายตำรวจฉะนั้นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนี่ก็เป็นศัพท์นะเฉพาะของเขานะครับศัพท์เฉพาะเขาเดี๋ยวเราจะมาดูอีกคำหนึ่งนะจะคล้ายๆกันก็คือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะจะมีคล้ายๆกัน2คำก็คือคำแรกเนี่ยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจกับอีกอันนึงก็คือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่โอเคนะครับเรามาดูเมื่อกี้นะครับในเรื่องการสืบสวนเนี่ยจะเห็นได้ว่าการสืบสวนเนี่ยจะเป็นตั้งแต่ชั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะทำการสืบสวนแสวงหาข้อจริงอะไรต่างๆได้ตำเป็นตำรวจก็ตั้งแต่ชั้น10ตำรวจตรีขึ้นไปเนี่ยสามารถดำเนินการเราสืบสวนเหล่านี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการสอบสวนแล้วนะสอบสวนตรงนี้สำคัญการสอบสวนเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับทั้งในเรื่องการสอบหรือในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่นะของเจ้าพนักงานตรงนี้ในเรื่องการสอบสวนเนี่ยมันมีประเด็นนะครับมาตรา120เนี่ยก็คือหัวใจของเรื่องการสอบสวนเลยก็คือว่าห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนนะตรงนี้สำคัญอย่างที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นว่าพนักงานอัยการเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องคดีอาญาก็จริงแต่มีมาตรา120กำกับเอาไว้บอกไว้เลยว่าพนักงานอัยการเนี่ยจะฟ้องได้ต้องมีการสอบสวนความผิดนั้นก่อนหรือการสอบสวนต้องสอบสวนชอบด้วยกฎหมายด้วยถ้าสอบสวนแต่สอบสวนไม่ชอบอย่างนี้ก็ถือมิได้ว่ามีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนเห็นไหมฮะฉะนั้นการสอบสวนก็ต้องสอบสวนโดยชอบด้วยหรือถ้าปรากฏว่าข้อเท็จจริงปรากฏว่านะผู้เสียหายเนี่ยนะครับนะไปร้องทุกข์นะต่อพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนไม่ยอมดำเนินการสอบสวนไม่รับดำเนินคดีให้ว่าเงี้ยนะครับนะให้ลงบันทึกประจำวันต้องบอกก่อนว่าการลงบันทึกประจำวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการร้องทุกข์นะครับนะไม่ใช่เรื่องการร้องทุกข์เนี่ยลงบันทึกประจำวันนี้อะไรก็ได้ได้ทุกอย่างถูกหวยก็ไปลงบันทึกประจำวันฉันถูกหวยนะ60ล้านแล้วก็ว่าไปเห็นไหมไม่ได้มีการในการสอบสวนคดีอาญาแต่อย่างใดนะการลงบันทึกประจำวันเหมือนเป็นการทำหลักฐานไม่เฉยนะครับฉะนั้นแล้วการสอบสวนเนี่ยต้องมีการโดย

ก็ต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก่อนก็ว่าไปนะครับแต่พนักงานอัยการเนี่ยนะฮะจะฟ้องได้ต้องมีการสอบสวนก่อนดังนั้นแล้วถ้าพนักงานสอบสวนไม่ดำเนินการสอบสวนนะผู้เสียหายทำยังไงผู้เสียหายก็ไปร้องต่อพนักงานอัยการให้พนักงานอัยการฟ้องเลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะเพราะยังไม่มีการสอบสวนนะไม่มีการสอบสวนนั้นพนักงานอัยการก็ไม่สามารถที่จะไปดำเนินการฟ้องได้ตรงนี้สำคัญนะเพราะเรียกว่าถ้ากระบวนการเนี่ยสอบสวนมันเสียโอ้มันเสียไปหมดเลยนะมันเสียหมดเลยนะเริ่มต้นกระบวนการเนี่ยนะเสียแล้วเนี่ยนะสอบไม่มีการสอบสวนสอบสวนไม่ชอบพนักงานอัยการนะฟ้องไม่ได้นะฟ้องไม่ได้ศาลก็ไม่มีอำนาจพิจารณาคดีไปใหญ่เลยครับนะเจ๋งเลยว่าง่ายแต่ถ้าเป็นผู้เสียหายฟ้องคดีเองอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องมีการสอบสวนนะไม่จำเป็นต้องมีการสอบสวนนะจะสอบหรือไม่สอบก็ได้นะครับนะกรณีชนิดผู้เสียหายเนี่ยสามารถฟ้องได้เองเลยนะครับตรงนี้นะเรามาดูเทคนิคในการจำนะในะเรื่องการสอบสวนเนี่ยนะครับการสอบสวนที่ชอบได้เนี่ยก็มีอยู่4เรื่องสำคัญก็คือ1มีอำนาจสอบสวนนะคนที่จะสอบสวนต้องมีอำนาจสอบสวนนะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสอบสวนโดยเฉพาะคนที่ไม่มีอำนาจสอบสวนไปสอบสวนเนี่ยนะครับมันก็ทำให้การสอบสวนนั้นไม่ชอบนะประการที่2ก็คือในเรื่องของท้องที่นะท้องที่ไหนมีอำนาจสอบสวนท้องที่ไหนเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนตรงนี้สำคัญนะในเรื่องการรับผิดชอบเนี่ยนะตรงนี้สำคัญนะครับเรื่องต่อมาก็คือว่าถ้าเป็นความผิดนะต่อส่วนตัวแล้วเนี่ยต้องมีการร้องทุกข์นะถ้าไม่มีการร้องทุกข์พนักงานสอบสวนก็นะสอบสวนต่อไม่ได้ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวต้องมีการร้องทุกข์ก่อนนะแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องมีการแจ้งข้อหานะครับตามมาตรา134นะครับต้องมีการแจ้งข้อหาครับส่วนจะแจ้งข้อหาตรงกับที่พนักงานอัยการท่านฟ้องหรือเปล่าว่าอีกทีนึงนะครับแต่ตรงนี้ให้ท่านท่องไว้นะฮะมีท้องร้องแจ้งนะครับท่านก็ไปนะไปสกัดนะฮะหลักรายละเอียดว่าอีกทีนึงนะครับมีท้องร้องแจ้งในเรื่องการสอบสวนเนี่ยนะครับหมายความว่ายังไงนะครับมาตรา2อนุมาตรา11ก็บอกว่าการสอบสวนหมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายนะอื่นๆเนี่ยตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ก็คือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับซึ่งพนักงานอัยการซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่ได้กล่าวเพื่อที่จะสอบทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อที่เอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษนะครับตรงนี้สอบสวนเนี่ยนะครับแตกต่างจากการสืบสวนนะครับสืบสวนอย่างที่ผมกล่าวแล้วสืบสวนเนี่ยนะครับจะเป็นการลงไปหาข้อเท็จจริงก็ได้ยังไม่มีความผิดเกิดขึ้นก็ได้หรือมีความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ได้แต่การสอบสวนก็คือว่ามันมีความผิดเกิดขึ้นมาแล้วนะมีความผิดเกิดขึ้นแล้วนะทำการสอบเนี่ยสวนขึ้นไปเนี่ยเพื่อที่จะพิสูจน์นะความผิดเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานเพื่อที่จะเอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษให้ได้นะนี่คือการสอบสวนนะครับนะซึ่งการสอบสวนเนี่ยนะครับนะก็มีอยู่มาตรา18 19 20เนี่ยที่สำคัญนะครับก็คือมาตรา18ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครหรือจังหวัดธนบุรีนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ใช้คำนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นกรุงเทพมหานครว่าง่ายคือถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่เห็นไหมฮะมีคำนี้เข้ามาพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับปลัดอำเภอฉะนั้นกรณีเนี่ยคนที่มีอำนาจสอบสวนได้เนี่ยต้องเป็นตั้งแต่ระดับปลัดอำเภอขึ้นไปละปลัดอำเภอนะครับนายอำเภอปลัดจังหวัดอะไรเนี่ยขึ้นไปฉะนั้นต่ำกว่านี้นะครับไม่สามารถที่ดำเนินการสอบสวนได้เช่นผู้ใหญ่บ้านเช่นกำนันเนี่ยสอบสวนไม่ได้นะแต่สืบสวนได้เห็นนะฮะข้าราชการตำรวจยศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปฉะนั้นถ้าการสอบสวนเนี่ยต้องนะครับชั้นร้อยตำรวจตรีขึ้นไปชั้น10ตำรวจตรีเนี่ยนะครับสืบสวนได้แต่สอบสวนไม่ได้นี่หลักการนะครับต้องร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับมีอำนาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิดอ้างเชื่อความผิดเกิดที่ไหนอ้างว่าเกิดที่ไหนหรือเชื่อว่าเกิดที่ไหนก็มีอำนาจ
สอบสวนได้ทั้งสิ้นหรือผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับนะเช่นความผิดอาญาได้เกิดขึ้นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดมาอะไรปทุมธานีนะเกิดที่ปทุมธานีนะกรณีเช่นนี้นะครับท้องที่สภ.ปทุมธานีก็มีอำนาจสอบสวนคดีนี้ได้หรือถ้าผู้ต้องหาเนี่ยมีที่อยู่ก็คือไปอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัด อยุธยาจะพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอยุธยาก็มีอำนาจที่จะดำเนินการสอบสวนได้หรือไปถูกจับที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะท้องที่สภ.สิงห์บุรีเนี่ยพนักงานสอบสวนท้องที่นี้ก็มีอำนาจที่จะสอบสวนได้นะฮะแล้วว่ามีการสอบสวนได้ในหลายพื้นที่นะฮะท้องที่หลายๆท้องที่อาจจะมีการสอบสวนได้นะฮะวรรค2ก็บอกว่าในจังหวัดพระนครหรือธนบุรีก็คือกรุงเทพเนี่ยนะครับให้ข้าราชการตำรวจยศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับนะมีอำนาจสอบสวนก็คือเกิดหรืออ้างหรือเชื่อนะครับนะหรือมีที่อยู่หรือถูกจับกรณีเช่นนี้นะฮะก็มีอำนาจที่จะสอบสวนได้นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นกรุงเทพแล้วเนี่ยเฉพาะตำรวจเท่านั้นที่มีอำนาจสอบสวนร้อยตำรวจตรีขึ้นไปด้วยฉะนั้นฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับไม่มีอำนาจสอบสวนในเขตกรุงเทพจับได้ก็จริงแต่จับแล้วก็ต้องมาส่งพนักงานสอบสวนก็คือตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปในการสอบสวนนั่นเองจะเห็นว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยฝ่ายปกครองก็มีอำนาจสอบสวนแต่ถ้าเป็นกรุงเทพแล้วฝ่ายปกครองนี่ไม่มีอำนาจสอบสวนนะครับต่อมามาตรา18วรรค3ก็คือผู้รับผิดชอบสำนวนเนี่ยก็คือใครก็คือท้องที่ที่เกิดความผิดขึ้นมานะครับเมื่อท้องที่ที่เกิดความผิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผู้รับผิดชอบก็คือนะครับท้องที่ที่ได้มีการสอบสวนแล้วนะครับเช่นบางทีเนี่ยสอบสวนในท้องที่ที่ผู้ต้องหามีที่อยู่หรือผู้ต้องหาถูกจับแม้จะมีอำนาจสอบสวนก็จริงแต่ที่ผู้รับผิดชอบสำนวนคือต้องเป็นท้องที่ที่ความผิดเกิดดังนั้นแล้วเนี่ยความผิดเกิดท้องที่ไหนผู้นั้นเนี่ยนะท้องที่นั้นมีอำนาจเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนรับผิดชอบสำนวนก็คืออะไรครับสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องต่อพนักงานอัยการนี่คือโดยหลักการนะครับเว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อความสะดวกอะไรต่างเนี่ยนะครับก็อาจจะให้ท้องที่ที่ผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับนะเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ตรงนี้สำคัญนะครับถ้านะครับไม่ใช่ผู้รับผิดชอบแล้วนะครับไปทำสำนวนส่งให้พนักงานอัยการฟ้องนะตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบก็จะเป็นปัญหาต่อไปว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการฟ้องหรือพิจารณาคดีต่อไปได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็ขอจบนะในช่วงแรกก่อนนะเดี๋ยวเรามาว่ากันช่วงที่2ต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราก็จบในส่วนของช่วงที่1นะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาการสืบสวนแล้วก็การสอบสวนนะครับในเรื่องการสอบสวนย้อนไปนิดนึงก็คือในส่วนของมาตรา18เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของท้องที่ที่มีอำนาจสอบสวนนะพนักงานสอบสวนท้องที่ใดมีอำนาจสอบสวนมาตรา18เนี่ยความผิดเกิดท้องที่เดียวนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับยิงคนตายเนี่ยนะในอำเภอเมืองอยุธยาเนี่ยนะท้องที่สภ.อยุธยาก็มีอำนาจสอบสวนได้แล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบสำนวนเนี่ยโดยหลักการอันนี้ไม่ยากแต่พอความผิดเนี่ยมันเกิดหลายท้องที่เกี่ยวพันกันหลายท้องที่เนี่ยนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยใครนะจะมีอำนาจสอบสวนบ้างนะก็มาดูมาตรา19นะมาตรา19ก็บอกว่านะครับนะในกรณีต่อไปเนี้ยนะครับ1เป็นการไม่แน่ว่าการกระทำผิดอาญาได้กระทําในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่นะเช่นเขตเกิดเหตุเนี่ยในอะไรอุทยานเขาใหญ่อย่างเงี้ยเขาใหญ่นี่ก็ติดหลายจังหวัดเลยนะครับมีโคราชใช่ไหมมีปราจีนบุรีมีสระแก้วเนี่ยบางทีเนี่ยในเขตป่ามันไม่มีป้ายบอกนะข้ามเขตจังหวัดนั้นข้ามเขตจังหวัดนี้บางทีความผิดอาญามันเกิดกันเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุนะในเขตจังหวัดไหนกันแน่ใช่ไหมฮะในท้องที่ไหนกันแน่ว่าเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่แน่ว่านะมันเกิดขึ้นในท้องที่ไหนอย่างนี้เข้ามาตรา19แต่ถ้ามันชัดเลยนะครับนะยิงกันตายในเขตอำเภอจังหวัดนี้อะไรก็ว่าไปอย่างนี้ก็ไม่เข้าในกรณีนี้เช่นนี้นะครับกรณีที่2ก็คื
เมื่อความผิดส่วนหนึ่งนะกระทำในท้องที่หนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งในอีกท้องที่หนึ่งนะครับนี่ก็กระทำความผิดในหลายท้องที่นะครับนะเช่นมีการกระชากสร้อยเนี่ยในท้องที่หนึ่งนะครับในอำเภออะไรอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับนะเจ้าทุกข์ก็ขี่รถตามตำรวจก็ขี่รถตามเลยมีการยิงต่อสู้กันเนี่ยอำเภออะไรสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับนะฮะมีอยู่สองคนทั้งอำเภอใช่ไหมฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยทำในอำเภอเมืองอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทำในอำเภอสองพี่น้องฉะนั้นทั้งสองท้องที่เนี่ยนะฮะมันก็เรียกว่าแล้วมีการกระทำผิดเนี่ยนะแต่ละส่วนเนี่ยนะฮะในหลายท้องที่นะฮะข้อที่สามนะครับเมื่อความผิดนั้นเป็นความผิดต่อเนื่องและกระทำต่อเนื่องกันในท้องที่ต่างๆเกินกว่าท้องที่หนึ่งขึ้นไปนะอาจจะนะฮะมีการพรากผู้เยาว์แล้วพาไปในท้องหลายท้องที่ก็ต่อเนื่องอะไรกันไปก็ว่าไปนะครับนะหรือ4เมื่อเป็นความผิดซึ่งมีหลายกรรมนะกระทำลงในท้องที่ต่างๆกันนะครับก็อาจจะนะไปนะครับข่มขืนเขานะที่นี้จังหวัดหนึ่งพาไปข่มขืนอีกจังหวัดหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะครับหรือมีการทำลายรถมีการทุบรถในจังหวัดนี้แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไปทุบอีกคันนึงแล้วก็มีการกระทำในท้องที่หลายๆกันต่างกันนี่คือหลายกรรมนะครับแยกจากกันนะฮะแล้วก็ข้อ5ก็คือเมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้ต้องหากำลังเดินทางนะฮะนะแล้วก็ข้อ6เนี่ยเมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้เสียหายกำลังเดินทางนะครับงั้นกรณีเนี่ยทั้งข้อ5ข้อ6เนี่ยนะครับนะผู้ต้องหาเดินทางเนี่ยเช่นนะตัวอย่างที่เคยมีคดีละนะเป็นเรื่องของคดีอะไรข่มขืนบนรถไฟนะฮะรถไฟก็วิ่งนะตั้งแต่นะฮะต้นทางจนถึงปลายทางเนี่ยนะฮะผู้ต้องหากำลังเดินทางอยู่นะฮะก็ไปนะข่มขืนผู้เสียหายเขานะกรณีเช่นนี้ก็จะเข้าข้อ5ข้อ6ก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วกรณีเนี่ยนะครับทั้ง6อนุมาตราเนี่ยตามมาตรา19เนี่ยเป็นกรณีที่ว่าความผิดเนี่ยมันเกิดเกี่ยวพันกันในหลายท้องที่มันไม่เหมือนกับมาตรา18ที่มันเกิดในท้องที่เดียวนะ19เนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกันหลายท้องที่กฎหมายว่าไงบอกว่าพนักงานสอบสวนในท้องที่1ท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวนได้ใช่มั้ยฮะเช่นนะไปลักทรัพย์นะในอำเภอเมืองไปยิงต่อสู้กันเนี่ยนะครับนะตามติดกันไปต่อเนื่องกันเนี่ยยิงต่อสู้กันในอีกท้องที่นึงเนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยทั้งท้องที่แรกก็คือท้องที่อำเภอเมืองนะกับท้องที่อำเภอ2พี่น้องเนี่ยก็มีอำนาจสอบสวนได้ทั้ง2ท้องที่เห็นนะเรียกว่าความผิดมันเกี่ยวพันกันหลายท้องที่ทุกท้องที่ว่าง่ายมีอำนาจสอบสวนทั้งสิ้นนะครับมีอำนาจสอบสวนทั้งสิ้นตรงนี้ไม่ยากนะครับวิธีการท่องก็คืออะไรครับใช้คำว่าแน่หนึ่งเนื่องหลายหายหานะครับอีกทีหนึ่งแน่หนึ่งเนื่องหลายหายหาแน่ก็คือครับไม่แน่ว่าเกิดที่ใดหนึ่งก็คือส่วนหนึ่งเกิดที่หนึ่งนะครับต่อเนื่องกันหลายท้องที่หลายกรรมผู้เสียหายกำลังเดินทางผู้ต้องหากำลังเดินทางนะฮะนี่วิธีการท่องนะครับฉะนั้นทุกท้องที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจำง่ายๆมีอำนาจสอบสวนทั้งสิ้นนะครับแต่นะครับแต่ท้องที่ไหนเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนนะตรงนี้จะยากหน่อยนะครับนะเรามาดูที่19วรรค2เนี่ยบอกว่าในกรณีข้างต้นนะฮะพนักงานสอบสวนต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนนะเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนในการสอบสวนเนี่ยนะครับแม้คุณจะมีอำนาจสอบสวนก็จริงสุดท้ายเนี่ยหลายท้องที่อาจจะมีการสอบสวนนะแต่สุดท้ายอาจจะส่งสำนวนมาให้ท้องที่ที่รับผิดชอบในการรวบรวมนะในการพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการต่อไปใครคือผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบเนี่ยมีท้องที่เดียวนะครับไม่เหมือนกับมีอำนาจสอบสวนเนี่ยหลายท้องที่มีอำนาจสอบสวนได้แต่ผู้รับผิดชอบเนี่ยมีท้องที่เดียวงั้นมาตรา19ก็นะมีอยู่2กรณีก็คือกอไก่ขอไข่นะบอกว่าถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้วคือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอำนาจนะถ้าจับได้แล้วนะเช่นนะตัวผู้เสียหายตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยไปทำในท้องที่อำเภอเมืองนะครับนะไปยิงกันในอำเภอเมืองนะฮะเสร็จแล้วก็ทำต่อเนื่องกันไปนะทำร้ายต่อเนื่องกันไปเนี่ยอีกอำเภอหนึ่งอำเภอสองพี่น้องก็ได้นะครับนะถ้าจับได้ท้องที่ไหนนะท้องที่นั้นนะฮะเป็นผู้รับผิดชอบคำว่าท้องที่ไหน
ใครจับไม่สำคัญ

นะนะจับได้ที่อำเภอสองพี่น้องตำรวจจากท้องที่อื่นเนี่ยเป็นคนจับก็จริงแต่กฎหมายบอกว่าท้องที่ไหนจับท้องที่นั้นรับผิดชอบนะเขาไม่ได้บอกว่าท้องแบบไม่ได้บอกว่าใครจับคนนั้นรับผิดชอบเขาบอกว่าจับได้ท้องที่ไหนท้องที่นั้นรับผิดชอบว่าง่ายอย่างนี้นะครับนั้นกรณีนะเห็นผู้กระทำความผิดซึ่งหน้านะตำรวจก็ขี่มอไซค์ไล่ตามแล้วก็ว่าไปนะครับไปจับได้อีกอำเภอหนึ่งอีกท้องที่หนึ่งท้องที่ที่จับได้ท้องนี้นั้นรับผิดชอบนะครับนี่คือกรณีกอไก่ส่วนกรณีขอไข่ก็คืออะไรกรณีขอไข่คือจับผู้ต้องหายังไม่ได้นะคือพนักงานสอบสวนท้องที่ที่พบการกระทำผิดก่อนนะฉะนั้นแล้วท้องที่ไหนพบก่อนท้องที่นั้นรับผิดชอบนะเช่นพบคืออะไรตามแนวคำพิพากษาศาลเนี่ยก็บอกว่าได้มีการร้องทุกข์แล้วได้มีการกล่าวโทษแล้วพนักงานสอบสวนก็รับเป็นคดีไปเนี่ยนะกรณีนี้ถือว่าได้มีการพบการกระทำความผิดก่อนนะเช่นนะตัวผู้เสียหายเนี่ยไปร้องทุกข์นะฮะนะต่อท้องที่หนึ่งเนี่ยนะฮะท้องที่อำเภอเมืองเนี่ยนะครับว่าถูกข่มขืนถูกอะไรก็ว่าไปถูกพาไปปู้ยี่ปู้ยำในหลายท้องที่อะไรก็ว่าไปนะนะภาษาชาวบ้านเรียกแจ้งความใช่ไหมภาษาชาวบ้านเรียกแจ้งความแต่ตามกฎหมายเขาเรียกว่าร้องทุกข์นะร้องทุกข์กล่าวโทษนะกรณีผู้เสียหายไปร้องทุกข์นะพนักงานสอบสวนก็นะรับเป็นคดีไปแล้วนะแสดงว่าท้องที่เนี่ยอำเภอเมืองเนี่ยเป็นท้องที่ที่พบการกระทำความผิดก่อนภายหลังเนี่ยไปจับในท้องที่ไหนก็ไม่รู้ไม่สำคัญละสำคัญที่ว่าเมื่อท้องที่นี้พบแล้วท้องที่นี้เป็นผู้รับผิดชอบนะฮะแตกต่างกันนะถ้าเป็นข้อกรเนี่ยก็คือยังไม่มีการพบผมใช้คำว่าจับก่อนพบอาจจะเป็นความผิดซึ่งหน้าไงนะไปจับแล้วนะครับค่อยมาดำเนินคดีนะค่อยมาดำเนินคดีที่ส่งตัวมาที่ที่ทำการพนักงานสอบสวนนะแต่ถ้าเป็นกรณีขอไข่เนี่ยก็เป็นกรณีที่ว่าได้มีการร้องทุกข์ได้มีการกล่าวโทษแล้วเป็นคดีความขึ้นมาแล้วนะรับเป็นคดีขึ้นมาแล้วนะครับกรณีชนิดถือว่ามีการพบก่อนภายหลังมีการจับได้นะอย่างนี้ก็ทำไมครับอย่างนี้ไม่เข้าข้อกรแล้วอย่างนี้เมื่อเข้าข้อขอแล้วก็ขอตลอดไปนั้นท่านจำไว้ถ้ามันเข้าขอก็ขอตลอดไปไม่สนใจแล้วอะถ้าพบแล้วจับที่ไหนฉันไม่รู้ละเมื่อพบแล้วที่องค์ที่พบรับผิดชอบแต่ถ้ายังไม่มีการพบก็คือไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วแต่ว่าพนักงานสอบสวนไม่รับเป็นคดีบอกเอ้ยต้องไปคุณต้องไปแจ้งความอีกท้องที่หนึ่งอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นมีการร้องทุกข์กล่าวโทษอย่างนี้ท้องที่ไหนจับได้ท้องที่นั้นก็รับผิดชอบไปนะครับตามมาตรา19วรรค2ตรงนี้จะยุ่งหน่อยสำหรับกรณีที่ความผิดมันเกิดเกี่ยวพันในหลายท้องที่นะครับต่อมามาตรา20นะถ้าความผิดซึ่งโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรนะครับนะทำที่ต่างประเทศนะว่าไงคือไม่ได้ทำในประเทศไทยเนี่ยให้อัยการสูงสุดนะหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบทำการสอบสวนแทนก็ได้อันนี้คือกรณีที่ว่าความผิดเนี่ยมันเกิดนอกราชอาณาจักรไทยนะครับก็ให้อัยการสูงสุดนะเป็นผู้รับผิดชอบไปนะครับต่อมานะจบในส่วนของในเรื่องของการสอบสวนนะอำนาจของการสอบสวนท้องที่ไหนเป็นผู้รับผิดชอบนะครับท้องที่ไหนมีอำนาจที่จะสอบสวนได้นะครับนะต่อมาในเรื่องของอำนาจศาลนะครับก็มาตรา22นะเมื่อความผิดเกิดขึ้นอ้างเรื่องว่าได้เกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลใดให้ชำระที่ศาลนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกับในเรื่องการสอบสวนตามมาตรา18เห็นไหมฮะเหมือนคล้ายๆกันจำง่ายๆเกิดอ้างเชื่อนะเกิดเนี่ยก็เกิดท้องที่ไหนอ้างว่าก็คืออะไรครับอ้างว่าอาจจะมีคนมาร้องทุกข์กล่าวโทษว่ามีการยิงกันตายเนี่ยนะครับที่เขตอำเภอเมืองตรงวงเวียนตรงวงแหวนอะไรก็ว่าไปนะครับหรือเชื่อว่าเช่นอะไรครับนะมีศพมาลอยนะลอยน้ำมานะติดอยู่ตรงนะท้องที่ไหนท้องที่นั้นก็อาจจะเชื่อว่ามีการกระทำความผิดในท้องที่นั้นก็ได้นะฮะฉะนั้นเกิดอ้างเชื่อฟ้องนะที่ศาลนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้านะ1เมื่อจำเลยมีที่อยู่นะหรือถูกจับในท้องที่1หรือเมื่อเจ้าพนักงานทำการสอบสวนในท้องที่1นอกเขตศาลดังกล่าวแล้วจะชำระที่ศาลซึ่งท้องที่นั้น

0: อยู่ในเขตอำนาจก็ได้นะโดยหลักการคือเกิดอ้างเชื่อฟ้องที่ศาลนั้นนะแต่ถ้าจำเลยเนี่ยนะนี่เราใช้คำว่าจำเลยละเห็นไหมฮะคนคนเดียวกันเนี่ยผู้กระทำความผิดเนี่ยนะในชั้นสอบสวนเนี่ยแล้วก็ผู้ต้องหาเห็นไหมฮะพอชั้นศาลเราเรียกจำเลยคนคนเดียวกันเนี่ยนะเรียกไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าศาลพิพากษาติดคุกแล้วอะไรเป็นไรครับเป็นนักโทษใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าคนคนเดียวกันแต่เรียกว่าเรียกไม่เหมือนกันแล้วแต่ขั้นตอนแล้วแต่อยู่ชั้นไหนนะครับนี่ถ้าชั้นศาลแล้วบอกเป็นจำเลยละจำเลยที่อยู่หรือถูกจับหรือมีการสอบสวนท้องที่ใดนะครับนะท้องที่นั้นก็จะฟ้องในเขตอำนาจศาลนั้นก็ได้นะครับหรือ2เมื่อความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทยนะครับให้ชำระคดีนั้นที่ศาลอาญานะครับเช่นความผิดเนี่ยมันเกิดต่างประเทศนะครับความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับกรณีนี้นะก็ให้ฟ้องที่ศาลอาญาศาลอาญาปัจจุบันนี้ก็อยู่ตรงถนนรัชดานะครับไปถูกนะถ้าการสอบสวนได้กระทำลงในท้องที่1นะซึ่งอยู่ในเขตของศาลใดให้ชำระที่ศาลนั้นได้ด้วยนะครับก็ถ้าไปสอบสวนอีกท้องที่1ก็นะสามารถนะฟ้องศาลท้องที่นั้นได้ด้วยนะครับอันนี้เขตอำนาจศาลนั่นเองนะครับนะต่อมานะครับเขตอำนาจศาลต่อนะมาตรา24เมื่อความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันโดยเหตุหนึ่งเหตุใดนะครับนะถ้ามันมีความผิดเกี่ยวพันมันเริ่มซับซ้อนแล้วนะมีการลักทรัพย์แล้วมีการรับของโจรท้องที่หนึ่งอะไรว่ามันเริ่มวุ่นวายแล้วนะครับนะกรณีเช่นนี้นะครับนะเข้ามาตรา24นะครับก็ดู1ปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระทำลงโดยผู้กระทำความผิดคนเดียวกันนะหลายฐานเนี่ยทำคนเดียวนะหรือผู้กระทำความผิดหลายคนเนี่ยนะครับเกี่ยวพันกันในการกระทำความผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐานจะเป็นตัวการผู้สมรู้นะหรือรับของโจรก็ตามนะฮะจากนั้นแล้วนะอาจจะจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนลักทรัพย์จำเลยที่สองเป็นรับของโจรนี่ก็ได้นะครับมีความเกี่ยวเนื่องนะหลายคนในความผิดหลายฐานก็ได้นะครับหรือสองปรากฏว่าความผิดหลายฐานเนี่ยได้กระทำลงโดยมีเจตนาอย่างเดียวกันเนี่ยมีการกระทำความผิดเนี่ยหลายฐานเนี่ยมีเจตนาอย่างเดียวเนี่ยนะครับหรือโดยผู้กระทำความผิดทั้งหลายได้คบคิดกันมาแต่ก่อนนะมีการคบคิดกันอะไรกันมาเนี่ยนะครับ3ปรากฏว่าความผิดฐาน1เกิดขึ้นนะโดยมีเจตนาช่วยผู้กระทำผิดอื่นให้พ้นจากการรับโทษในความผิดอย่างอื่นซึ่งเขาได้กระทำไว้นะมีการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดต่างๆเนี่ยอันนี้มันเริ่มมีความเกี่ยวพันกันในหลายท้องที่ว่าง่ายๆนะครับนะอย่างนี้เนี่ยจะฟ้องศาลไหนศาลเป็นมีเขตอำนาจนะก็มาดูนะครับดังนี้จะฟ้องคดีทุกเรื่องหรือฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระในฐานความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้คุณก็ดูนะคนนี้เนี่ยชิงทรัพย์มานะปล้นทรัพย์มานะครับนะรถกระบะเข้ามาเอามาขายต่อนะที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งก็ได้ก็อู่ซ่อมรถก็เป็นความผิดฐานรับของโจรนะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผู้กระทำความผิดมีหลายคนจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองจำเลยที่สามร่วมกันปล้นทรัพย์นะจำเลยที่สี่เนี่ยนะครับเป็นผู้รับของโจรก็ได้นะเกี่ยวพันกับจำเลยหลายคนกรณีที่นี้จะฟ้องศาลไหนปล้นทรัพย์เนี่ยปล้นที่นครสวรรค์นะเอาไปขายที่อุทัยธานีนะฮะปล้นรถกระบะที่นครสวรรค์เอาไปขายต่อเนี่ยนะครับที่อุทัยธานีเนี่ยซื้อของโจรในที่อุทัยธานีเนี่ยมีความเกี่ยวพันกันหลายเขตอำนาจละจะเป็นศาลอะไรศาลจังหวัดนครสวรรค์หรือจะเป็นอุทัยธานีก็ว่าอย่างนี้นะครับก็ต้องดูที่อัตราโทษสูงกว่าถ้าความผิดฐานปล้นทรัพย์โทษมันสูงกว่าก็ต้องไปฟ้องที่ศาลอะไรครับนครสวรรค์นั่นเองนะครับนะที่นครสวรรค์เสร็จแล้วแม้จะรับของโจรที่อุทัยธานีก็สามารถที่จะไปฟ้องศาลจังหวัดนครสวรรค์ได้เพราะอัตราโทษเนี่ยนะปล้นทรัพย์เนี่ยสูงกว่านะครับรับของโจรว่าอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าความผิดอันเกี่ยวพันกันมีอัตราโทษอย่างสูงเสมอกันศาลซึ่งมีอำนาจชำระก็คือศาลซึ่งรับฟ้องเรื่องหนึ่งเรื่องใดในความผิดเกี่ยวพันนั้นไว้ก่อนก็คือถ้าโทษมันเท่ากันหมดลักทรัพย์นะในหลายนะในหลายท้องที่มีการนะ สอบสวนกันในหลายท้องที่อะไรก็ว่าไปนะอาจจะมีการฟ้องนะรวมกันมานะครับในคดีเดียวกันได้ก็ฟ้องศาลไหนก่อนก็ศาลนั้นก็รับพิจารณาไว้นั่นเองนะครับในกรณีที่มันโทษเท่ากันหมดนะฮะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของหมายเรียกบ้างนะครับนะจบในส่วนของการสอบสวนนะแล้วก็เขตอำนาจศาลไปแล้วนะครับมาดูของหมายเรียกนะครับนะมาตรา52การที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับหรือมาศาล3คนนะฮะพนักงานสอบสวนนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ศาลนะฮะ3คนเนื่องการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นะครับจักต้องมีหมายเรียกนะจักต้องมีนี่ภาษาโบราณมากภาษาปัจจุบันอาจจะต้องมีภาษาโบราณจักต้องมีเหมือนกันนะครับต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือหมายเรียกของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือหมายเรียกของศาลเห็นได้ว่าหมายเรียกเนี่ยนะครับนะเรียกมาเพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนเพื่อในการพิจารณาคดีเพื่อในการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะครับใครออกหมายเรียกได้บ้างฉะนั้นหมายเรียกเนี่ยออกได้ก็มีถ้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ยังมีเช่นมีพนักงานสอบสวนนะออกหมายเรียกได้นะเรียกมาให้ปากคำหน่อยก็ได้นะพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่อย่างที่ผมกล่าวไว้ตั้งตอนต้นแล้วนะครับมาตรา2อนุมาตรา17เนี่ยนะครับชั้นผู้ใหญ่ก็มีตั้งแต่อะไรครับปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอนายอำเภออะไรเงี้ยนะเช่นนะนี่ก็คือนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือถ้าเป็นฝ่ายตำรวจก็คือร้อยตำรวจตรีขึ้นไปเนี่ยนะหรือศาลนะศาลก็นะศาลไหนก็ได้จังหวัดไหนก็ได้นะครับมีอำนาจในการออกหมายเรียกฉะนั้นเห็นได้ว่าตามประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิอาญาเนี่ยนะครับนะวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับทั้งพนักงานสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือศาลเนี่ยมีอำนาจในการออกหมายเรียกได้ทั้งสิ้นแต่ไม่หมดแค่นี้นะเพราะกฎหมายบางฉบับก็ให้อำนาจในการออกหมายเรียกได้เช่นกันเช่นพระราชบัญญัติอัยการอย่างเงี้ยก็ให้อำนาจพนักงานอัยการในการออกหมายเรียกได้เห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วนอกจากวิทยานะก็ยังมีกฎหมายอื่นๆอีกนะฮะที่ให้อำนาจเนี่ยนะครับเจ้าพนักงานในการออกหมายเรียกได้ครับตามนั้นคนออกหมายเรียกนี่อาจจะมีเยอะนะครับอาจจะมีเยอะไม่ได้มีแค่เรียกว่าสามคนสามองค์กรนะสามองค์กรนะครับนะตามมาตรา52เท่านั้นอาจจะมีอีกอย่างอื่นนะตามกฎหมายอื่นก็ได้นะครับต่อมานะหมายอาญานะครับหมายอาญานะครับมาตรา2นะอนุ9บอกหมายอาญาหมายความถึงหนังสือบงการนะที่ออกนะตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้นะสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการหมายอาญาเนี่ยสั่งให้ทำอะไรบ้างนะครับจับขังจำคุกปล่อยผู้ต้องหาจำเลยหรือนักโทษหรือให้ทำการค้นงั้นหมายอาญาเนี่ยนะครับนะก็มีอยู่5อย่างด้วยกันก็มีหมายจับนะฮะหมายขังหมายจำคุกหมายปล่อยแล้วก็หมายค้นนะฮะงั้นหมายอาญาเนี่ยนะครับมีอยู่5อย่างท่านต้องเข้าใจว่าหมายเรียกนะครับกับหมายอาญาไม่เหมือนกันหมายเรียกไม่ใช่หมายอาญานะครับหมายอาญามีแค่อะไรครับจับขังจำคุกปล่อยค้นเท่านั้นไม่รวมหมายเรียกด้วยงั้นหมายเรียกไม่ใช่หมายอาญาประเด็นก็คือใครนะมีอำนาจในการออกหมายอาญาก็คือหมายจับหมายค้นต่างๆเนี่ยนะครับก็คือศาลนั่นเองศาลเท่านั้นนะถ้าเป็นหมายอาญาแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายจับหมายค้นหมายขังจำคุกหรือปล่อยเนี่ยนะครับนะศาลเท่านั้นนะครับมีอำนาจในการออกหมายเหล่านี้นะครับส่วนหมายเรียกเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะมีหลายคนนะครับนะพนักงานสอบสวนก็ได้ศาลก็ได้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ได้มีอำนาจออกหมายเรียกแต่หมายอาญาต้องศาลเท่านั้นให้ศาลกรองว่าง่ายให้ศาลกรองนะครับนะ ฉะนั้นหมายอาญานอกจากตัวต้นฉบับแล้วนะอย่างอื่นก็สามารถที่จะใช้ได้ด้วยเช่นอะไรบ้างนะครับรวมทั้งสำเนาหมายจับหรือหมายค้นอันได้รับรองว่าถูกต้องเห็นไหมฮะแล้วสำเนาเฉพาะสำเนาหมายจับนะหรือสำเนาหมายค้นเท่านั้นถ้ามีการรับรองว่าถูกต้องแล้วใช้ได้นะบางทีก็นะพอไปขอหมายจากศาลมาแล้วเนี่ยนะหมายจับจากศาลมาแล้วบางทีก็อาจจะสำเนาแจกใช่ไหมแจกกันหลายท้องที่ก็ว่าไปนะครับนะตลอดจนสำเนาหมายจับหรือหมายค้นที่ได้ส่งทางโทรสารนะสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็ได้นะฮะดังนั้นปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะส่งทางแฟกซ์นะส่งทางโทรสารก็ได้ในตัวของหมายจับหมายค้นเนี่ยนะฮะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะมีแพลตฟอร์มของเขานะอีเมลอะไรของเขาเนี่ยนะครับนะครับก็กำหนดไว้นะครับว่าให้ส่งทางนี้ก็ได้อาจจะปริ้นมาเอาไปใช้ก็ได้นะครับนะทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา77นะครับนะปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้ทั้งสำเนาหมายจับหมายค้นนะที่ได้มีการรับรองก็ได้นะหรือว่าสำเนาหมายจับหมายค้นที่ได้มีการส่งทางโทรศัพท์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ส่วนปัจจุบันแล้วนะครับคำบอกกล่าวทางโทรเลขอันนี้น่าจะไม่มีแล้วโทรเลขน่าจะหมดไปหลายปีแล้วปัจจุบันไม่ได้ใช้โทรเลขแล้วแต่กฎหมายก็ไม่ได้แก้อะไรนะครับก็ไม่มีก็ไม่มีก็ไม่ต้องใช้แค่นั้นเองนะครับนะครับซึ่งนะครับในส่วนของหมายอาญาเนี่ยนะครับนะนอกจากในเรื่องของศาลแล้วนะในการออกหมายอาญาแล้วนะมาดูมาตรา57ก่อนคือภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา78มาตรา79มาตรา80มาตรา92และมาตรา94แห่งประมวลกฎหมายนี้จะจับขังจำคุกหรือค้นในที่ละโหฐานหาตัวคนหรือสิ่งของต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาลสำหรับการนั้นนะครับบุคคลซึ่งต้องขังหรือจำคุกตามหมายศาลจะปล่อยไปได้ก็เมื่อมีหมายปล่อยของศาลนะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าก็คือว่าศาลเท่านั้นนะครับมีอำนาจนะครับในการออกหมายอาญานะไม่ว่าจะเป็นจับขังจำคุกค้นหรือปล่อยก็ตามเนี่ยนะครับดังนั้นการดำเนินการจับขังจำคุกค้นนะในที่ละโหฐานนะครับค้นในที่ละโหฐานนะครับแล้วก็ปล่อยนะปล่อยตัวเนี่ยนะครับต้องมีหมายอาญาเหล่านี้จะดำเนินการจับขังจำคุกค้นหรือปล่อยนะโดยไม่มีหมายนะอาญาจากศาลไม่ได้คุณจะไปจับโดยไม่มีหมายจับไม่ได้คุณจะไปค้นโดยที่ไม่มีหมายค้นไม่ได้นะครับจะไปจำคุกโดยไม่มีนะหมายจำคุกอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะแต่มาตรา57กำหนดข้อยกเว้นไว้ว่าให้สามารถที่ดำเนินการจับนะการค้นนะนะโดยที่ไม่ต้องมีนะไม่ต้องมีหมายจับหรือหมายค้นก็ได้อันนี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษนะครับก็ยกเว้นพิเศษเพราะบางอย่างเนี่ยใช่ไหมตัวอย่างเช่นในเรื่องการจับเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในส่วนของครั้งที่3ในส่วนของช่วงที่3เนี่ยนะครับว่าจับยังไงนะครับการจับเนี่ยนะครับนะโดยหลักต้องมีหมายจับก่อนเพราะอะไรครับเพราะการจับเนี่ยมันเป็นการทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพในร่างกายเห็นไหมฮะการจับการขังการจำคุกเนี่ยนะครับนะมันเป็นเรื่องการทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพในร่างกายนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เลยนะต้องมีหมายจับด้วยนะครับจับโดยไม่มีหมายจับไม่ได้ยกเว้นอะไรก็ว่าไปนั้นเป็นเรื่องของการกระทำต่อเนื้อตัวร่างกายทำให้เสรีภาพต่อร่างกายเนี่ยมันเสื่อมถอยลงมันถูกควบคุมเอาไว้นั้นต้องมีการกันกรองโดยสารก่อนนะครับนะเป็นการคุ้มครองว่าง่ายเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับหรือในการค้นในที่ละโหฐานก็เหมือนกันการค้นที่ละโหฐานก็คือเป็นการรบกวนการครอบครองเขาอะนะที่อยู่อาศัยเขาว่าง่ายนะครับคุณจะไปรบกวนเขาเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีหมายค้นก่อนไม่อย่างนั้นแล้วก็ทำให้เขาการครอบครองที่ละโหฐานเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถกระทำได้ก็ได้นะครับนะดังนั้นในส่วนของหมายอาญาเนี่ยเดี๋ยวขอจบนะในส่วนหลักการไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกระบวนการ นะในเรื่องการจับการขังจำคุกอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาว่ากันทีนึง
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
3: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
4: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
6: ดีค่ะ
5: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
6: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
5: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
7: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
8: ยากได้ภาษาค่ะ
5: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
6: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
9: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
10: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: สวัสดีค่ะ
5: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
10: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
12: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่3ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นให้การคุ้มครองได้อย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศห้ามหรือจำกัดการใช้อาวุธสงครามที่มีอานุภาพรุนแรงหรืออาวุธที่ทำลายล้างโดยไม่แยกแยะพลเรือนและทหารกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้คู่ต่อสู้ทุกฝ่ายต้องแยกแยะระหว่างพลเรือนและทหารและละเว้นการโจมตีพลเรือนอีกทั้งดูแลผู้บาดเจ็บผู้เจ็บป่วยและปกป้องเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นว่าเฉลยสงครามและพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวจะได้รับการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมโดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกาชาดสากลเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเหล่านั้น
13: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
14: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
13: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน่
14: ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
11: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถข้างหน้าที่จอดฉันรีบ
15: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
11: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
8: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
16: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
17: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ในช่วงที่3นะครับก็มาต่อกันในเรื่องของหมายอาญาอีกนิดนึงนะครับมาตรา59ศาลจะออกคำสั่งหรือหมายจับนะหมายค้นหรือหมายขังเนี่ยนะตามที่ศาลเห็นสมควรหรือโดยมีผู้ร้องขอก็ได้นะครับศาลออกเองก็ได้นะครับหรือมีผู้ร้องขอก็ได้นะผู้ร้องขอก็นะโดยหลักก็คือเจ้าหน้าที่นั่นเองแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันนะที่อาจจะให้ตัวผู้เสียหายขอได้เช่นในเรื่องการค้นหาพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะต้องเป็นพนักงานปกครองตั้งแต่ระดับ3หรือตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับถึงจะมีอำนาจในการขอหมายจับหมายค้นต่างๆเนี่ยนะครับหมายขังเนี่ยนะครับเรามาดูเหตุในการออกหมายจับนะครับนะมีกรณีใดบ้างกำหนดมาตรา66เหตุที่ออกหมายจับนะก็มี2กรณีด้วยกันก็คือ1เมื่อมีหลักฐานตามสมควรนะกฎหมายใช้คำว่าตามสมควรคือหลักฐานในชั้นออกหมายจับเนี่ยไม่ต้องหลักฐานถึงขนาดพิสูจน์ได้ว่ามีการกระทำความผิดเหมือนในชั้นพิจารณาคดีเอาแค่พอสมควรนึกเอาง่ายๆในการจับกุมเอาพอสมควรนะครับว่าบุคคลใดน่าจะได้นะกระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีเห็นไหมโทษต่ำๆเนี่ยนะครับไปออกหมายจับไม่ได้นะโทษต้องอย่างสูงเนี่ยต้องเกิน3ปีด้วยนะครับเช่นฆ่าคนตายโทษประหารชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับถึงจะออกหมายจับได้นะฮะหรือเป็นกรณีที่2ก็คือเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีนะฮะจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นนะนั้นตามอนุ2เนี่ยนะครับไม่ได้สนใจโทษแล้วนะสนใจพฤติการว่าถ้านะตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะครับมีพฤติจะหลบหนีนะจะไปยุ่งเหยิงกับพยานเนี่ยนะไปข่มขู่พยานอะไรก็ว่าไปหรือไปก่อเหตุร้ายประการอื่นเหล่านี้สามารถที่จะขอหมายจับได้โดยที่ไม่ต้องสนใจโทษเช่นแม้จะโทษต่ำๆเนี่ยนะจำคุกไม่เกิน1ปีแต่ถ้ามีพฤติการจะหลบหนีพฤติการที่จะไปข่มขู่ไปรบกวนพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับนะหรือจะไปทำอันตรายประการอื่นไปก่อเหตุอย่างอื่นอีกนะกรณีเช่นนี้ก็สามารถที่จะขอหมายจับได้เลยนะครับตามอนุ2นะถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนีนะครับตัวอย่างเช่นแล้วครับตัวอย่างเช่นพนักงานสอบสวนเนี่ยออกหมายเรียกมาแล้วนะให้มาที่ที่ทำการพนักงานสอบสวนนะปรากฏไม่มาตามหมายเรียกนะเมื่อไม่มาตามหมายเรียกเนี่ยนะฮะกฎหมายให้สันนิษฐานว่าจะหลบหนีเมื่อจะหลบหนีแล้วก็ไปขอนะหมายจับได้ตามอนุ2อีกทีนึงนั่นเองเห็นนะฮะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ย อาจจะออกหมายเรียกครั้งแรกนะไม่มาอาจจะให้โอกาสอีกทีหมายเรียกครั้งที่2ก็ไม่มาอีกตำรวจก็อาจจะไปขอพนักงานสอบสวนอาจจะไปขอหมายจับก็ได้หรือในบางกรณีก็คือออกหมายเรียกทีเดียวตุ้มเลยแล้วไม่มาก็ไปขอหมายจับก็ได้เพราะกฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าต้องไม่มาตามหมายเรียกกี่ทีถึงจะไปขอหมายจับได้นะครับนะกี่ทีก็ได้นะครับ ต่อมาเหตุที่จะออกหมายค้นนะครับก็มาตรา69เหตุที่จะออกหมายค้นก็มี1 นะเพื่อพบและยึด

สิ่งของซึ่งเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนประกอบการไต่สวนมูลฟ้องประกอบการพิจารณาคดีนะไปยึดอาวุธปืนยึดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะไปค้นหานะหลักฐานต่างๆ2เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดนะอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยมีไว้เป็นความผิดนะฮะนะหรือได้มาโดยผิดกฎหมายนะครับไปลักเข้ามาไปขโมยเข้ามานะฮะหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดเหล่านี้ก็สามารถที่จะออกหมายค้นเพื่อยึดสิ่งของเหล่านี้ได้3เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับมีคนถูกกักขังถูกเรียกค่าไถ่ก็สามารถที่จะขอหมายค้นเพื่อไปหาบุคคลเหล่านี้ได้นะครับ4เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับนะงั้นไปขอศาลออกหมายจับแล้วปรากฏว่านะฮะคนที่อยู่ในตามหมายจับเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าอยู่ในที่แห่งหนึ่งในที่ละโหฐานอย่างนี้จะไปจับเลยไม่ได้ก็ต้องไปขอหมายค้นอีกหรือว่าขอ2อย่างคือของทั้งหมายจับทั้งหมายค้นนั่นเองนะครับแล้วก็5เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาลในกรณีที่จะพบหรือยึดโดยวิธีการอื่นไม่ได้แล้วนะครับนะก็คือเพื่อยึดสิ่งของตามคำพิพากษานั่นเองนะครับนี่คือเหตุในการออกหมายค้นนะที่ละโหฐานนะครับก็มีอยู่5กรณีด้วยกันนะครับมาตรา70หมายค้นซึ่งออกเพื่อพบและจับบุคคลนั้นห้ามไม่ให้ออกเว้นแต่จะมีหมายจับบุคคลนั้นด้วยนะครับเห็นไหมฮะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าการค้นเพื่อจับบุคคลเนี่ยนะครับต้องมีทั้งหมายค้นและหมายจับนั่นเองนะครับนะเรามาดูนะการดำเนินการจับนะมาต่อในช่วงการจับนะการจับเนี่ยนะครับนะเจ้าพนักงานจับโดยไม่มีหมายจับนะตามมาตรา78พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลนั้นไม่ได้ฮะโดยหลักการอย่างผมกล่าวไว้แล้วก็คือว่าการจับบุคคลเนี่ยนะครับมันเป็นการทำอันตรายต่อเสรีภาพในร่างกายนะเป็นการควบคุมตัวเขาเนี่ยนะการจับกุมเขาเนี่ยนะครับนะแต่แล้วต้องมีคำสั่งศาลหรือมีหมายศาลก่อนนะถึงจะดำเนินการจับเขาได้แต่นะฮะกฎหมายก็มีบัญญัติข้อยกเว้นเอาไว้ด้วยว่าแม้นะจะไม่มีการทำไมครับไม่มีหมายจับก็สามารถดำเนินการจับได้นะก็มีข้อยกเว้นอะไรบ้างก็คือ1เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้านะดังบัญญัติไว้ในมาตรา80นะฮะกฎหมายบอกเลยถ้าเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้านะนะเจ้าพนักงานเนี่ยนะฮะฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยนะสามารถดำเนินการจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับคุณลองนึกภาพดิใช่ไหมถ้ากฎหมายไปบังคับว่าทุกกรณีต้องมีหมายจับนั้นถึงจับได้มันจะเกิดอะไรขึ้นผู้กระทำความผิดเนี่ยกระทำความผิดซึ่งหน้าต่อตำรวจนึกภาพง่ายๆนะเอาปืนไปยิงผู้ตายเนี่ยต่อหน้าตำรวจเนี่ยนะถ้ากฎหมายบังคับว่าต้องมีหมายจับทำยังไงตำรวจต้องบอกว่าไงอาจะเพิ่งหนีไปนะรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวขอหมายจับก่อนนะอย่าไปไหนนะแต่ตัวผู้ร้ายมันจะรอไหมครับตัวร้ายมันก็ไม่รอมันก็ต้องหนีอยู่แล้วดังนั้นกรณีนี้มันเป็นความผิดซึ่งหน้าเนี่ยนะฮะสามารถดำเนินการจับได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนั่นเองอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะตามมาตรา80อ่ะเราก็มาดู80นะครับคืออะไรที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้นได้แก่ความผิดซึ่งเห็นนะต้องเห็นนะฮะต้องเห็นนะต้องเห็นเห็นใครเห็นนะก็คือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยเป็นคนเห็นเองนั้นแล้วถ้าเขาเล่ากันมาต่อนะเขาไปเล่าต่อนะกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกเนี่ยมีคนกำลังนะชกต่อยกันเนี่ยแสดงว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เห็นเองนะมีคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษแสดงว่าไม่ได้เห็นเองนะฉะนั้นกรณีเช่นนี้จับโดยไม่มีหมายจับไม่ได้ฉะนั้นจะจับโดยไม่มีหมายจับได้นะเจ้าพนักงานผู้จับเนี่ยนะครับก็คือพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจเนี่ยนะต้องเป็นผู้ที่เห็นเองแล้วก็เห็นกำลังกระทำเห็นอยู่เลยก็เอามีดแทงเขาเนี่ยชึกเห็นเลยว่ากำลังนะทำอะไรครับแจกไพ่นะไม่ใช่ทำอาหารกำลังแจกไพ่จะเลยใช่ไหมฮะนะเล่นป๊อก8ป๊อก9เห็นกันจะเลยเนี่ยนะเห็นกำลังกระทำความผิดนะเห็นกำลังจำหน่ายยาเสพติดนะเห็นกำลังจำหน่ายอาวุธปืนเถื่อนอะไรก็ว่าไป

คือเห็นกำลังกระทำความผิดเลยต่อหน้าต่อตาเลยอย่างนี้จับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนะเขาเรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั่นเองหรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสดๆต้องเน้นคำว่าสดๆเลยนะฮะเรียกว่าสดๆเลยเรียกว่า fresh เลยว่าไงคือไม่สงสัยเลยเนี่ยเธอเนี่ยเป็นคนทำแน่นอนนะครับนะกรณีเช่นนี้นะกรณีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้านั้นซึ่งหน้าเนี่ยก็นะเรียกว่ามี2แบบก็คือเห็นกำลังกระทำก็คือหรือว่ากรณีอีกครั้งคือแทบไม่มีความสงสัยเลยนะได้กระทำผิดมาแล้วสดๆนั่นเองนั้นกรณีก็ถือว่าซึ่งหน้าจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนะครับนะอย่างไรก็ดีความผิดอาญาดังระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณีดังต่อไปนี้นะครับนอกจากความผิดซึ่งหน้าตามวรรคหนึ่งแล้วนะวรรคสองยังบอกว่านะกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าซึ่งหน้าด้วยแสดงว่าโดยหลักแล้วมันไม่ซึ่งหน้าแต่กฎหมายให้ถือว่าซึ่งหน้านะครับก็มีอะไรบ้าง 1. เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดังผู้กระทำโดยมีเสียงร้องเอะอะนะผู้จับเนี่ยไม่เห็นหรอกนะฮะว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแต่ผู้จับเนี่ยเห็นมีการวิ่งไล่กันวิ่งไล่กันนะครับนะร้องเอะอะอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็นะถือสร้อยคอวิ่งหนีอะไรก็ว่าไปพฤติการนี้ไม่เห็นตอนที่กระชากสร้อยนึกภาพไงไม่เห็นตอนกระชากสร้อยแต่เห็นตอนที่วิ่งไล่จับกันมีเสียงร้องอะอย่างนี้นะเป็นไงครับกฎหมายก็บอกว่าให้ถือว่ามันซึ่งหน้าเห็นนะฮะนั้นกรณีเนี้ยไม่เห็นก็จริงแต่ว่าถือว่ามันซึ่งหน้านะครับนะหรืออนุ2ก็บอกว่าเมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทำผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำผิดหรือมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระทำผิดหรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้นนะกรณีนี้ก็เหมือนกันกรณีนี้ก็คือว่าไม่ได้เห็นตอนกระทำความผิดนะแต่ว่านะปรากฏว่ามีเสียงปืนยิงป้งแป้งป้งแป้งอะไรกันเนี่ยนะครับนะมีเสียงระเบิดบึ้มอะไรกันเนี่ยนะครับนะกรณีเช่นนี้นะครับตำรวจเนี่ยเอาไว้ไงตำรวจเนี่ยไม่เห็นนะไม่เห็นผู้กระทำความผิดแต่ก็ขี่รถไปดูปรากฏว่ามีคนเดินออกมาจากจุดเกิดเหตุเนี่ยนะมีการถืออาวุธปืนหรือมีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับนะกรณีเช่นมันมีพฤติการที่มันใช่ไหมมันควรสันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหน้าคนนี้นะกรณีเช่นนี้ก็ให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าตามมาตรา80อนุ2นั่นเองฉะนั้นจริงๆแล้วตำรวจไม่ได้เห็นการกระทำผิดแต่พฤติการอย่างเงี้ยนะถ้ามันจะปล่อยไปเนี่ยนะการไปตามจับทีหลังมันก็คงจะวุ่นวายมันคงจะยากนะพฤติการอย่างเงี้ยนะกฎหมายก็เลยบัญญัติไว้นะว่าให้ถือว่าซึ่งหน้าก็สามารถจับโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับได้ก็เป็นตามมาตรา78อนุมาตรา1ประกอบมาตรา80เห็นนะฮะฉะนั้นการจับโดยเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับนะโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับตาม78อนุ1เนี่ยนะฮะก็ต้องไปท่านก็ต้องไปดูมาตรา80ประกอบด้วยฉะนั้นถ้าบางทีข้อสอบออกมาอย่างเงี้ยนะครับเข้า78อนุ1เนี่ยท่านอย่าลืมตรงนี้สำคัญอย่าลืมไปดูมาตรา80ด้วยว่าความผิดซึ่งหน้ามันคืออะไรนะครับนะแล้วกลับไปดู78อนุ2ต่อนะครับว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับโดยไม่มีหมายจับก็ได้ตามอนุ2ก็คือเมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการอันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายนะให้เกิดภัยอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด78อนุ2เนี่ยคล้ายๆนะกับ80อนุ2นะ80อนุ2คืออะไร80อนุ2ก็คือว่ามีการนะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นมาแล้วตำรวจเนี่ยเอาไว้ไงตำรวจเนี่ยไปเจอตาคนนี้พอดีนะครับนะเสื้อผ้าเปื้อนเลือดมีอาวุธมีมีการถืออาวุธปืนต่างๆเนี่ยคือตรงนี้มันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นมาแล้วสามารถดำเนินการ

จับได้เพราะให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับตามมาตรา78นะครับอนุมาตรา1ประกอบมาตรา80อนุ2นะแต่ถ้าเป็นตามมาตรา78อนุ2เนี่ยเป็นกรณีที่ว่าตำรวจอ่ะว่าง่ายนะตำรวจเนี่ยนะสงสัยว่า

นะครับนะขึ้นรถเมย์ไปเนี่ยนะขึ้นไป10 20คนเนี่ยนะแบกมีดสปาร์ต้าไปคนละเล่ม2เล่มมีสปาร์ต้านี่ยาวเป็นเมตรเลยนะขึ้นรถเมย์ตำรวจเห็นเนี่ยคุณคิดถ้าเป็นคุณเป็นตำรวจนะคุณคิดว่าเด็กนักเรียนพวกนี้จะเอามีดไปทำอะไรเอาไปดายหญ้ามั้ยหรือเอาไปหั่นปลากระพงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็คงไม่ใช่ใช่ไหมตำรวจก็ดูแล้วพฤติการเนี่ยมันจะไปก่อเหตุร้ายหรือเปล่าจะเอาไปไล่ฟันโรงเรียนคู่อริหรือเปล่าในพฤติการอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่ดำเนินการจับกลุ่มได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนะฮะงั้นกรณีตาม78อนุ2เนี่ยนะฮะก็คือว่าน่าจะไปก่อเหตุร้ายนะฮะพฤติการเหล่านี้นะฮะก็สามารถที่จะดำเนินการจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับแตกต่างกับ80อนุ2นะ80อนุ2ก็คือมันมีเหตุอันตรายเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยนะก็สามารถดำเนินการจับได้มีความแตกต่างกันบ้างนะครับต่อมา78อนุ3ก็คือเมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา66อนุ2นะแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้โดยหลักอะไรครับโดยหลักก็คือว่ามาตรา66เนี่ยเป็นเรื่องเหตุในการออกหมายจับนะอนุ1เนี่ยนั่นคืออะไรครับอนุ1คือโทษจำคุกเนี่ยมันเกิน3ปีโทษมันหนักนะครับส่วนอนุ2ก็คือพฤติการจะมีการหลบหนีต่างๆเหล่านี้นะฮะนะนี่คือ66อนุ2โดยหลักเนี่ยถ้ามีพฤติการที่จะหลบหนีทำไมครับตำรวจว่าง่ายตำรวจต้องไปขอหมายจับก่อนนะต้องไปขอหมายจับก่อนเช่นมีพฤติการว่าจะหลบหนีเนี่ยนะครับเดินทางไปต่างประเทศละซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวละไม่รู้ตอนนี้บินได้หรือยังนะนะฮะช่วงนี้โควิดอยู่อาจจะบินไม่ได้อะไรดีซื้อตั๋วเรือโดยสารอะไรก็ว่าไปต่างประเทศนะว่างเงี้ยนะครับนะขายที่ขายอะไรหมดแล้วเนี่ยนะครับนะเก็บเงินเก็บทองเนี่ยดูแล้วนะพฤติการเนี่ยจะหลบหนีไปต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับนะซื้อตั๋วเครื่องบินไว้อีกประมาณสัปดาห์2สัปดาห์จะเดินทางเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีพฤติการที่จะหลบหนีเอาว่างเงี้ยนะเมื่อมีพฤติการที่จะหลบหนีต้องไปขอหมายจับก่อนถึงจะไปจับเขาได้เห็นนะฮะแต่ถ้ามันเป็นพฤติการที่จะหลบหนีแบบมีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นอะไรครับนะอยู่ที่ท่าเรือเนี่ยนะครับนะท่าเรือที่จะเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับนะไปเกาะอะไรของเขาเนี่ยต่างๆที่นิยมไปหรือไปช่องทางทางธรรมชาตินะครับนะไปมุดรั้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความจำเป็นเร่งด่วนนะพฤติการจะหลบหนีแล้วหอบผ้าหอบผ่อนไปแล้วเนี่ยนะครับนะกำลังจะมุดรั้วทางธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าจะไปขอหมายจับเนี่ยอย่างนี้มันทันไหมมันก็ไม่ทันนั้นพฤติการเนี่ยมีพฤติการที่จะหลบหนีเนี่ยตามมาตรา66อนุ2นะครับนะแล้วก็มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนที่นี้การไปขอหมายจับมันย่อมไม่ทันอย่างแน่นอนอย่างนี้ก็สามารถที่จะจับโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับก็ได้นะครับนี่คือตาม78อนุ3นะครับส่วน78อนุ4คือเป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวนะถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับอยากได้มีการได้ประกันตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับได้มีการหลบหนีไปอย่างนี้ก็สามารถที่จะจับโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับได้นะครับอันนี้คือเป็น4กรณีตามมาตรา78ที่สามารถจับนะโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับได้เห็นไหมฮะไปแล้วนะครับต่อมาการจับโดยราษฎรนะเมื่อกี้78เนี่ยเป็นการจับโดยเจ้าพนักงานนะฝ่ายปกครองหรือตำรวจการจับนี้จะนะการจับเนี่ยนะครับกฎหมายใช้ว่าเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแสดงว่าได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านไล่ไปเลยนะอำเภอผู้ว่าอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นตำรวจก็คือตั้งแต่อะไรครับ10ตำรวจตรีเห็นฮะจับได้หมดแต่ถ้าเป็นคนที่จะออกหมายจับเนี่ยต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองระดับ3หรือร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนี่คือในการผู้ที่จะขอหมายจับจากศาลแต่คนจับเนี่ยนะครับคนจับเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านหรือ10ตำรวจตรีขึ้นไปเนี่ยนะมีอำนาจจับในบทนี้คือจันจับนะครับแต่การจับโดยราษฎรทำยังไงนะคือกฎหมายเนี่ยนะนอกจากจะให้อำนาจเจ้าพนักงานในการจับแล้วนะกฎหมายยังให้อำนาจราษฎรนะในการดำเนินการจับได้ด้วยนะครับนะนี่นะให้เรียกว่าอำนาจนะ

ประชาชนให้อำนาจราษฎรในการจับได้ด้วยบัญญัติตามมาตรา79ก็คือราษฎรจะจับผู้อื่นไม่ได้โดยหลักนะคุณจับไม่ได้เว้นแต่จะเข้าอยู่ในเกณฑ์แห่งมาตรา82คือประการที่1จะจับได้ต้องเป็นกรณีตามมาตรา82ก็คืออะไรครับมาตรา82ก็บอกว่าเจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับตำรวจเนี่ยนะมีหมายจับมาเนี่ยนะครับจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงนะเพื่อจัดการตามหมายนั้นก็ได้แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่เขานั้นไม่ได้แล้วบางทีเนี่ยตำรวจเนี่ยนำหมายจับแล้วเพื่อไปจับปรากฏว่าเนี่ยนะครับนะตาคนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยผู้ต้องหาต่างๆเนี่ยนะอาจจะมีการดิ้นรนขัดขืนอะไรต่างๆนะมีจำนวนมากต่างๆเนี่ยตำรวจอาจจะไม่เพียงพออาจจะขอให้ราษฎรเนี่ยนะซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นช่วยกันล้อมจับหน่อยก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าจะไปบังคับให้เขาช่วยโดยเกิดอันตรายแก่เขาเนี่ยไม่ได้เช่นตัวผู้ต้องหาเนี่ยถืออาวุธมีดอยู่ถืออาวุธปืนอยู่จะไปให้ราษฎรไปช่วยจับเนี่ยเขาก็เสี่ยงภัยเกินไปนะอันนี้ก็ไม่สมควรที่จะให้ราษฎรไปดำเนินการจับนะครับนี่คือการจับโดยราษฎรกรณีที่1 นะครับกับกรณีที่2ก็คือมาตรา79ในช่วงท้ายก็บอกว่าหรือเมื่อผู้นั้นกระทำความผิดซึ่งหน้านะและความผิดนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้นะครับดังนั้นแล้วกรณีราษฎรที่ดำเนินการจับได้เนี่ยกรณีที่2เนี่ยก็คือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าราษฎรนะและความผิดนั้นต้องอยู่ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยเช่นอะไรครับเห็นผู้กระทำความผิดกำลังข่มขืนผู้เสียหายอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมราษฎรเนี่ยเห็นอยู่นะเราเป็นพลเมืองดีว่าไงพลเมืองดีเนี่ยนะเห็นเขากำลังลักทรัพย์เห็นเขากำลังทำร้ายร่างกายเห็นเขากำลังจะฆ่าคนอยู่อย่างเงี้ยกรณีเช่นนี้ราษฎรก็สามารถดำเนินการจับได้เพราะเป็นความผิดซึ่งหน้าราษฎรนั่นเองแต่ความผิดซึ่งหน้านี้ต้องเป็นความผิดตามที่ปวิอาญากำหนดไว้ท้ายประมวลนี้เรามาดูกันบ้างว่าความผิดเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับบอกบัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับนะกำหนดให้ราษฎรมีอำนาจจับได้ถ้าเป็นความผิดซึ่งหน้าเนี่ยนะครับนะก็มีประทุษร้ายต่อพระบรมราชตระกูลขบถภายในราชอาณาจักรขบถนอกราชอาณาจักรอะไรต่างๆก็ว่าไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ๆเนี่ยนะครับจนมาถึงหลังๆเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการปลอมแปลงเงินตาข่มขืนกระทำชำเรานะประทุษร้ายแก่ชีวิตประทุษร้ายแก่ร่างกายเนี่ยฆ่าคนทำร้ายร่างกายความผิดฐานทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพเนี่ยกักขังหน่วงเหนี่ยวเขาลักทรัพย์นะวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะโจรสลัดกันโชคเหล่านี้เป็นความผิดร้ายแรงนะเป็นความผิดต่อแผ่นดินเหล่านี้นะครับราษฎรมีอำนาจจับได้เช่นความผิดลักทรัพย์นะไม่ใช่ลักครับลักทรัพย์นะฮะลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์เนี่ยนะเป็นความผิดเหล่านี้ถ้าราษฎรเห็นสามารถดำเนินการจับได้เลยนะต้องเห็นนะไม่ใช่เขาเล่ามาอีกทีนึงเขาเล่าว่าเขาว่ากันว่าอันนี้ราษฎรจะไปจับเองไม่ได้แต่ถ้าคุณเห็นเลยเห็นคนกำลังถูกข่มขืนอย่างเงี้ยเห็นคนกำลังถูกทำร้ายอย่างเงี้ยตัวราษฎรเนี่ยซึ่งเป็นพลเมืองสามารถเข้าไปล็อกนะจับผู้ร้ายผู้ต้องหาเหล่านี้ได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าอะไรครับความผิดซึ่งราษฎรจับได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นความผิดสำคัญนั้นถ้าเป็นความผิดอะไรครับเล่นหวยนะซื้อหวยเล่นการพนันหรือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นพระราชบัญญัติอาวุธปืนเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติยาเสพติดเหล่านี้นะครับราษฎรไม่มีอำนาจจับนะเพราะความผิดเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในท้ายบัญชีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแม้ราษฎรจะเห็นซึ่งหน้านะราษฎรเห็นเลยนะเข้าไปตลาดเห็นเลยนะครับกำลังนะซื้อขายยาเสพติดหรือกำลังเล่นการพนันอยู่เนี่ยราษฎรจะไปจับเองไม่ได้นะครับไม่สามารถดำเนินการจับเองได้นะครับเพราะไม่ใช่ความผิดที่อยู่ท้ายบัญชีแต่ถ้าเป็นเจ้าพนักงานแล้วตามมาตรา78นะดำเนินการจับเองได้ทุกความผิดนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างเจ้าพนักงานกับราษฎรนะครับต่อมาขั้นตอนการจับนะมาตรา83ในการจับนั้นเจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งทำการจับต้องแจ้งแก่ผู้ถูกจับว่าเขาต้องถูกจับแล้วสั่ง
ให้ผู้ถูกจับไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับเห็นไหมครับเห็นได้ว่าการจับแม้ใช้คำว่าจับก็จริงแต่คุณจะไปจับเขาไม่ได้ต้องพูดง่ายคือต้องเชิญแจ้งว่าคุณถูกจับนะขอนะเชิญไปโรงพักว่างี้จะไปจับเนื้อตัวเว้นแต่อะไรครับเว้นแต่เขาขัดขืนต่อสู้ดิ้นรนอย่างนี้คุณก็สามารถที่จะไปล็อกตัวเขาได้นั้นโดยทางกฎหมายแล้วนะเราไม่สามารถไม่ใช่เราละเจ้าพนักงานหรือราษฎรไม่สามารถที่ดำเนินการไปล็อกคอเขาได้เลยเพราะถ้าเขาไม่ดิ้นรนขัดขืนคุณจะไปล็อกคอไม่ได้ต้องเชิญเข้าไปนะครับนะสั่งเข้าไปที่ทำงานของพนักงานสอบสวนจะสั่งไปที่อื่นก็ไม่ได้นะครับต้องไปที่ทำงานพนักงานสอบสวนนะครับนะในกรณีที่พนักงานเป็นผู้จับต้องแจ้งข้อหาต้องมีการแสดงหมายจับนะต้องแจ้งว่ามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะคำให้การควรใช้เป็นพยานในชั้นศาลนะได้มีสิทธิ์ในการปรึกษาทนายความแล้วก็มีการทำบันทึกการจับกลุ่มนะครับนี่คือในส่วนของเจ้าพนักงานเป็นผู้จับนะครับมาตราแบบ4นะเจ้าพนักงานราษฎรผู้ทำการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนในทันทีจะเอาไปที่อื่นไม่ได้ต้องพาไปทันทีเลยส่วนจะพาไปถึงกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วันก็ว่าไปนะครับแล้วก็ส่งตัวผู้ถูกจับให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจของที่ทำการของพนักงานสอบสวนนั้นนะครับกระบวนการก็นะเมื่อพาไปถึงแล้วก็มีการแจ้งข้อหานะครับมีการนะแสดงหมายจับต้องมีการนะมอบสำเนาบันทึกการจับกุมนะฮะถ้าราษฎรเป็นผู้จับก็ให้มีการรับนะบันทึกตัวนะผู้จับเอาไว้นะครับตรงนี้สำคัญสุดท้ายนะครับถ้อยคำใดๆที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อพนักงานผู้จับหรือพนักงานปกครองหรือตำรวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวผู้ถูกจับถ้าถ้อยคำนั้นเป็นคำรับสารภาพจำนะครับคำรับสารภาพในชั้นจับกุมห้ามมิให้รับฟังโดยเด็ดขาดแต่ถ้าเป็นถ้อยคำอื่นจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้นะถ้าได้มีการแจ้งสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งหรือมาตรา83วรรคสองไปก่อนแล้วตรงนี้สำคัญถ้าเป็นชั้นจับกุมเนี่ยนะคำรับสารภาพกฎหมายไม่นะกฎหมายเขียนเลยว่าไม่รับฟังแต่ถ้าเป็นถ้อยคำอื่นเนี่ยรับฟังได้ถ้าได้มีการแจ้งสิทธิ์เขาก่อนนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ก็ขอจบในส่วนของช่วงที่3นะครับ

ครับสำหรับช่วงที่4ช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับก็นะฮะจะเป็นการนำนะฮะลักษณะข้อสอบอัตนัยนะครับมาให้นักศึกษาลองดูนะครับที่เราได้ศึกษามาในเรื่องของขั้นตอนนะครับการดำเนินคดีอาญาในเรื่องของการสืบสวนการสอบสวนนะครับหมายเรียกหมายอาญาแล้วก็การจับเนี่ยนะครับนะว่าลักษณะข้อสอบเนี่ยที่จะออกเป็นแบบไหนนะตรงไหนที่มันสำคัญที่ควรจะน่าออกสอบนะครับมีการจับประเด็นยังไงนะครับตรงนี้ก็จะลองเอาแนวข้อสอบนะมาให้พวกท่านนะลองทำดูนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาสำหรับชุดนี้นะครับ41343นะวิธีสมยัติ3เนี่ยนะครับการตอบข้อสอบอัตนัยเราก็จะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนแรกก็คือหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับนะมีกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องท่านก็ใส่มานะบรรยายมาใส่มานะครับส่วนที่2ก็คือการอธิบายอาจจะเป็นการอธิบายประเด็นหรือการอธิบายข้อกฎหมายต่างๆเพราะอะไรครับเพราะบางทีเนี่ยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับนะเขียนไว้ค่อนข้างกว้างๆหลวมๆนะเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานหรือให้ศาลเนี่ยดำเนินการดำเนินกระบวนการหรือว่าดำเนินการพิจารณาเนี่ยนะให้เกิดความยืดหยุ่นเกิดความเป็นธรรมฉะนั้นแล้วบางทีเนี่ยเขียนไว้กว้างๆนะครับก็ต้องให้มีการตีความกันเกิดขึ้นนะซึ่งเราจะเจอกันอีกเยอะแยะเลยว่าเนี่ยกรณีเขียนไว้กว้างๆอย่างเงี้ยศาลตีความว่ายังไงนะครับนะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปด้วยในส่วนที่2นะส่วนที่3ก็คือการวินิจฉัยนะท่านก็ปรับนะในส่วนของตัวบทเนี่ยนะปรับข้อกฎหมายเนี่ยนะครับวินิจฉัยมามีกี่ประเด็นก็ว่ากันไปนะแล้วก็สุดท้ายก็คือส่วนที่4ก็คือการสรุปนะการสรุปนี่ก็คือการตอบคำถามนั่นเองว่าเขาถามอะไรคุณก็ตอบให้ตรงคำถามนี่คือ4ส่วนที่จะเป็นการแบ่งคะแนนนะครับถ้าท่านตอบได้ครบทั้ง4ส่วนท่านก็ได้คะแนนเต็มนะครับก็ลดหลั่นไปนะครับการตอบข้อสอบเนี่ยนะครับเรียงแพทเทิร์นเนี่ยเรียงลำดับอย่างเงี้ยจะดีที่สุดบางท่านเนี่ยไปตอบเอาในส่วนของคำตอบขึ้นก่อนเลยได้ไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีเนี่ยนะครับมันไม่อ่านแล้วมันไม่ลื่นนะครับไม่สมูทบางทีอ่านแล้วเอ๊ะคุณตอบผิดตั้งแต่ประเด็นแรกเลยมันก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นใส่หลักกฎหมายเข้ามาก่อนเนี่ยนั่นก็เป็นวิธีการนะที่เรียกว่าค่อนข้างเซฟนะครับนะถ้าที่ตรวจข้อสอบมาเนี่ยนะครับบางท่านมั่นใจมากเข้าอนุหนึ่งใส่แต่อนุหนึ่งมาได้ไหมก็ได้ปรากฏว่าไม่ได้ตอบอนุหนึ่งคำตอบคืออนุสองเนี่ยปรากฏท่านใส่แต่อนุหนึ่งนะท่านก็ไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ฉะนั้นไม่มั่นใจเนี่ยใส่มันทุกอนุเลยอันนี้คือเทคนิคนะฮะใส่มันให้หมดมันต้องโดนสักอนุมันต้องโดนสักมาตราหนึ่งนะครับนะถ้าเกิดมันมีอยู่ในทงคำตอบนะครับนะนี่คือวิธีการในการเขียนตอบนะส่วนวิธีการอ่านคำถามเนี่ยนะครับนะเรามาดูข้อที่หนึ่งก่อนนะครับวิธีการในอ่านคำถามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของข้อเท็จจริงที่ให้มาเนี่ยข้อสอบมาราธอนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นข้อสอบตุ๊กตาข้อสอบวินิจฉัยเนี่ยข้อเท็จจริงเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราเนี่ยไปอ่านข้อเท็จจริงก่อนมันงงมันจะหลงตัวอย่างสมมุตินะตัวอย่างนะครับนะจับชอบไหมค้นชอบไหมสอบสวนชอบไหมไปคิดอย่าเลยจับไม่มีหมายจับคนไม่มีคนปรากฏเวลาเขาถามเขาถามคุณแค่ว่าเป็นการสอบสวนชอบด้วยหรือไม่แล้วถ้าเรามัวแต่ไปวินิจฉัยว่าจับค้นชอบไหมการสอบสวนเราไม่ได้วิจัยตรงนี้เราไม่ได้คะแนนฉะนั้นประเด็นคำถามตรงนี้สำคัญคุณต้องตอบให้ตรงประเด็นคำถามซึ่งสำหรับในชุดนี้ส่วนใหญ่ประเด็นคำถามมักจะอยู่ในช่วงท้ายก็คือตัวคำถามนั่นเองอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยท่านลงไปดูบรรทัดเกือบสุดท้ายเลยเขาเขียนว่าให้วินิจฉัยว่าพันตำรวจตรีสุนทรมีอำนาจสอบสวนหรือไม่เห็นนะฉะนั้นประเด็นที่เขาถามก็คืออะไรครับพันตำรวจตรีสุนทรมีอำนาจสอบสวนหรือไม่นี่คือประเด็นที่หนึ่งท่านต้องตอบนะและพนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องนายทวินในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นหรือไม่เห็นไหมฮะแล้วสำหรับคำถามข้อนี้มีประเด็นคำถามย่อยมีประเด็นคำถามที่ท่านต้องวินิจฉัยคือมีอำนาจสอบสวนไหมกับมีอำนาจฟ้องไหมถ้าท่านตอบไม่ครบประเด็นคำถามท่านก็ได้คะแนนไม่ครบเห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้นะครับสำคัญเวลาดูข้อสอบอย่าเพิ่งไปดูข้อเท็จจริง
นะลงมาดูคำถามข้างล่างก่อนท่านก็จะรู้ว่าประเด็นที่ท่านต้องตอบคือเรื่องอะไรแล้วท่านค่อยย้อนกลับไปอ่านข้อได้จริงเรามาดูข้อได้จริงกันบอกว่านายทวินกับนายพนาเข้าไปลักลอบตัดไม้ในป่าโดยไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าอยู่ในท้องที่ใดแน่ระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปลาต่อมานายทวินเกิดความโลภต้องการได้ไม้เป็นของตนไว้แต่เพียงผู้เดียวนายทวินจึงใช้อาวุธปืนยิงนายพนาจนถึงแก่ความตายนะปรากฏว่าพันตำรวจตรีสุนทรสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาเห็นการกระทำดังกล่าวจึงรีบติดตามนายทวินไปแล้วจับกุมนายทวินได้ที่อำเภอโคกสูงนะพันตำรวจตรีสุนทรจึงนำนายทวินไปทำการสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาเมื่อพันตำรวจตรีสุนทรทำการสอบสวนเสร็จแล้วจึงได้สรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องนายทวินในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นพนักงานอัยการจึงยื่นฟ้องนายทวินต่อศาลในฐานความผิดดังกล่าวเห็นไหมฮะจะได้ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ถอดข้อเท็จจริงออกมาปรับจับเอามาปรับกับประเด็นกฎข้อกฎหมายดูว่ามันเข้ากฎหมายในเรื่องไหนเห็นไหมฮะกรณีเช่นนี้นะครับคำมัดข้อเท็จจริงไปแล้วว่าไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าอยู่ในท้องที่ใดนะระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปลาแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าท้องที่1ท้องที่ใดย่อมมีอำนาจสอบสวนได้แน่เห็นไหมเพราะตามมาตรา19ใช่ไหมอนุ1บอกว่าไม่แน่ว่าเกิดในท้องที่ใดในระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปลาแต่แล้วทั้งท้องที่อำเภอโคกสูงและอำเภอหนองปลาย่อมมีอำนาจในการสอบสวนได้นะฮะเรามาดูกันใช่ไหมคำตอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามีบทบัญญัติสำคัญเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงนะครับดังต่อไปนี้นะครับมาตรา19ในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ1เป็นการไม่แน่ว่าการกระทำผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่พนักงานสอบสวนในท้องที่1ท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวนได้เห็นไหมฮะเวลาท่านตอบไม่จำเป็นจะต้องใส่มาทุกอนุมาตราก็ได้ใส่มาเฉพาะอนุ1ก็ได้อนุมาตรา1อย่างเดียวก็ได้นะถ้าท่านมั่นใจว่าถูกเห็นไหมฮะมีอีกไหมครับนะเราก็ต้องดูต่อไปว่าพันตำรวจตรีสุนทรเนี่ยสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาเห็นนายทวินเนี่ยผู้กระทำความผิดแล้วได้ดำเนินการนะจับกุมนะจับกุมแต่จับกุมในท้องที่อำเภอโคกสูงนั่นเองเห็นนะฮะนะแต่แล้วเราคิดว่าหลักกฎหมายข้อใดที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปดูว่าใครคือผู้รับผิดชอบฉะนั้นก็ต้องไปดูนะครับในกรณีข้างต้นพนักงานสอบสวนต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนนะถ้าคุณคิดว่าเป็นกรณีจับก่อนพบก็คือกอไก่ถ้าเป็นกรณีที่พบก่อนจับก็คือขอไข่เห็นนะฮะงั้นกรณีนี้นะครับมีอำนาจสอบสวนไหมใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับต่อมามาตรา110ห้ามไม่ให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยที่ไม่ได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนเห็นไหมครับถ้าเป็นเรื่องการสอบสวนแล้วเนี่ยนะพนักงานอัยการมีสิทธิ์ฟ้องมีอำนาจฟ้องหรือไม่นะครับ120เนี่ยต้องลอยมาเลยทุนต้องเขียน120เข้ามาเลยนะครับคือต้องมีการสอบสวนก่อนถึงจะมีอำนาจฟ้องได้นะครับนะเมื่อจบในส่วนข้อกฎหมายแล้วเราก็มาอธิบายประเด็นนะจากบทกฎหมายดังกล่าวหมายความว่าในกรณีความผิดที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันเกินกว่า1ท้องที่เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นแต่ไม่แน่ว่าการกระทำผิดได้เกิดท้องที่ใดแน่พนักงานสอบสวนในแต่ละท้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดนั้นมีอำนาจสอบสวนได้นะถ้าจับได้ท้องที่ใดก็ให้ท้องที่ที่ผู้ต้องหาถูกจับนะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนเสนอพนักงานอัยการพิจารณาสั่งคดีต่อไปและเมื่อการสอบสวนได้กระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพนักงานอัยการผู้มีอำนาจฟ้องผู้ต้องหาได้แต่ถ้าสอบสวนกระทำไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องถือว่ายังไม่มีการสอบสวนพนักงานอัยการย่อมมีอำนาจฟ้องผู้ต้องหาอันนี้คือวิธีการอธิบายประเด็นนะฮะวิธีอธิบายข้อกฎหมายนะครับแล้วท่านก็มาวินิจฉัยในส่วนที่3ก็บอก
จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนี่ยนะครับนายถวินกับนายพนาเข้าไปลักลอบตัดไม้ในป่าโดยไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าอยู่ในท้องที่ใดแน่ระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปานะครับนายถวินเนี่ยนะครับใช้อาวุธปืนยิงนายพนาถึงแก่ความตายซึ่งเป็นกรณีที่ไม่แน่ว่าการกระทำผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดระหว่างหลายท้องที่นะครับก็บอกว่าเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิทยานะมาตรา19อนุ1นะท่านก็ปรับตัวบทเข้าไปเมื่อก็ได้จริงยังฟังไม่ชัดแจ้งว่าเหตุเกิดในท้องที่ใดแน่ระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปานะพันตำรวจตีสุนทรเนี่ยนะครับนะซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็มีอำนาจสอบสวนได้ท้องที่ที่เขาก็มีอำนาจสอบสวนได้ได้เห็นเหตุการณ์และตามไปจับนายถวินผู้ต้องหาได้พันตำรวจตีสุนทรย่อมมีหน้าสอบสวนตามมาตรา19วรรค2นั่นเองนี่คืออธิบายประเด็นที่1บอกว่าต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อนายถวินถูกพันตำรวจตีสุนทรสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปาจับได้ที่อำเภอโคกสูงซึ่งวงกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตรา19นะกไก่ระบุว่าพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนก็คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับผู้ต้องหาได้อยู่ในเขตอำนาจเห็นไหมฮะจับในท้องที่ไหนท้องที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบใครจับได้ไม่สำคัญนะครับดังนั้นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกสูงซึ่งเป็นท้องที่ที่จับนายถวินผู้ต้องหาได้อยู่ในเขตอำนาจเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนไม่ใช่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปาเห็นนะครับตรงนี้ก็คือวินิจฉัยในเรื่องของว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบดังนั้นผู้รับผิดชอบก็คือผู้ที่มีหน้าที่ในการสรุปสำนวนทำความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ต่อพนักงานอัยการดังนั้นกรณีเช่นนี้แล้วย่อมถือไม่ได้ว่ามีการสอบสวนในความผิดนั้นโดยชอบนะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา120นะฮะ

ม้จะมีอำนาจสอบสวนได้ก็จริงแต่พนักงานสอบสวนนะไม่ใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเมื่อทำสำนวนส่งไปพนักงานอัยการเมื่อคุณไม่ใช่พนักงานผู้รับผิดชอบแล้วพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องนะฮะนี่ต้องระวังนะในเรื่องของท้องที่ที่รับผิดชอบงั้นต้องแยกกันระหว่างมีอำนาจสอบสวนไหมกับท้องที่ที่รับผิดชอบแม้จะมีอำนาจสอบสวนก็จริงแต่ถ้าไม่ใช่ท้องที่ที่รับผิดชอบแล้วไปทำสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องนะประเด็นสุดท้ายท่านก็มาตอบดังนั้นพันตำรวจตรีสุนทรซึ่งเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปานะถึงแม้ว่าจะมีอำนาจสอบสวนได้แต่ไม่ใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนพนักงานอัยการจึงไม่มีอำนาจฟ้องนายถวินในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนั่นเองนะครับอันนี้คือการสรุปนะคำถามที่เขาถามอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับข้อหนึ่งก็จะแบ่งคะแนนไปเป็นส่วนๆนะครับนะส่วนข้อกฎหมายอาจจะสัก8คะแนนนะการอธิบายประเด็นอาจจะสัก2คะแนนนะครับการวินิจฉัยอาจจะสัก8คะแนนนะประเด็นแรกมีอำนาจสอบสวนไหมก็อาจจะ4คะแนนประเด็น2นะครับพนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องไหมก็อาจจะ4คะแนนแล้วก็มีการสรุปอีกสัก2คะแนนนี่คือวิธีการให้คะแนนคร่าวๆนะครับในการทำธงเพื่อให้อาจารย์ผู้ตรวจเนี่ยนะครับที่ได้รับข้อสอบไปนะครับมีหลักการมีหลักเกณฑ์ในการตรวจที่เหมือนกันนะข้อสอบมันจึงเป็นมาตรฐานนะครับสำหรับคำถามข้อต่อมานะครับท่านก็มาดูก่อนคำถามถามว่าอะไรให้วินิจฉัยว่าข้ออ้างของนายแหวนรับฟังได้หรือไม่เพราะเหตุใดเห็นไหมดังนั้นประเด็นนี้เราก็ต้องมาดูว่านายแหวนเนี่ยอ้างว่าอะไรรับฟังได้ไหมนะครับก็ไปดูนะครับข้อเท็จจริงนะครับนายโดนะครับนายเรและนายมีนะร่วมกันปล้นรถยนต์ของนายเสือที่จังหวัดเชียงใหม่นะได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปขายให้กับนายแหวนที่จังหวัดลำปางนะปล้นที่เชียงใหม่นะเอาไปขายที่ลำปางอันนี้คนละท้องที่กันละต่อมาตำรวจจับกุมตัวทั้ง4คนได้พนักงานอัยการจึงฟ้องนายโดเลมีและนายแหวนนะที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นะโดยขอให้ลงโทษนายโดเลมีในความผิดฐานปล้นทรัพย์นะครับอัตราโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึง15ปีนะและขอให้ลงโทษนายแหวนในความผิดฐานรับของโจรนะตามประมวลกฎหมายอาญา357นะครับซึ่งมีอัตราโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีนะนายโดนายเลและนายมีให้การรับสารภาพส่วนนายแหวนอ้างว่าการซื้อขายรถยนต์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลจังหวัดลำปางนะดังนั้นศาลจังหวัดเชียงใหม่จึงไม่มีอำนาจพิจารณาความผิดฐานรับของโจรของนายแหวนนั่นเองนะครับนะถามว่าข้ออ้างนายแหวนรับไหมดังนั้นเนี่ยนะนักศึกษาจับประเด็นได้ว่าโอเคในส่วนของนายโดนายเลนายมีคำถามไม่ถามจึงไม่ต้องตอบโดยหลักการไม่ต้องตอบไปตอบเฉพาะประเด็นที่นายแหวนอ้างเท่านั้นก็คือว่าศาลจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีอำนาจพิจารณาคดีความผิดฐานรับของโจรซึ่งนายแหวนเป็นผู้รับของโจรได้หรือไม่แค่นั้นเองนะครับเรามาดูแนวคำตอบนะครับก็จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏมีกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิทยาเนี่ยที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ว่าไปนะครับมาตรา24นะมีความเกี่ยวพันกันหลายเรื่องแล้วก็ใช้มาตรา24ท่านก็ใส่ไปมาตรา24มีอีกกี่อนุก็ว่าไปหรือจะใส่อนุเดียวก็ได้ตามที่ท่านเห็นสมควรนะครับแล้วก็ใส่นะวรรคต่อมาว่าดังนี้จะฟ้องทุกเรื่องหรือฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระในความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้นะครับนะแล้วก็ประเด็นต่อมาในส่วนของการอธิบายนะครับประเด็นก็คือว่าการกระทำความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันโดยเหตุใดเหตุหนึ่งนะครับเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเกิดผลดีในทางด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมถ้าเป็นคดีความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันซึ่งมีอัตราโทษไม่เท่ากันโจทก์จะฟ้องคดีทุกเรื่องหรือฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระในฐานความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้นะครับนั้นกรณีเช่นนี้นะครับก็เรียกว่าเลือกที่จะฟ้องได้นะบางทีเนี่ยนะครับพนักงานอัยการท่านอาจจะฟ้องนะความผิดฐานปล้นทรัพย์นะเชียงใหม่ก็ได้นะอาจจะฟ้องความผิดฐานรับของโจรที่ลำปางก็ไ

หรือจะฟ้องรวมกันมาทั้งหมดนะก็ได้แต่จะฟ้องศาลไหนนะแล้วก็มาดูนะครับนายโดนายเลนายมีร่วมกันกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์นะตามปอยามาตรา340เนี่ยนะครับจำคุกตั้งแต่10ปีถึง15ปีที่เชียงใหม่นะส่วนนายแหวนเนี่ยผิดรับของโจรนะ6เดือนถึง10ปีที่ลำปางเห็นได้ว่าอะไรครับความผิดฐานปล้นทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูงกว่าความผิดฐานรับของโจรนะได้เขาไหมฮะได้เขาไหมนะครับแต่แล้วนะจังหวัดเชียงใหม่ก็คือเป็นจังหวัดที่นะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูงกว่านั่นเองนะครับดังนั้นแล้วคืออะไรครับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางนะครับแต่ทรัพย์ที่ถูกปล้นกับรถของโจรนั้นเป็นทรัพย์สิ่งเดียวกันคือรถของนายเสือผู้เสียหายโดยถูกปล้นไปจากท้องที่1แล้วนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้รับของโจรในอีกท้องที่1จึงเป็นความผิดหลายฐานเกี่ยวพันกันโดยผู้กระทำผิดหลายคนนะครับนี่ก็ปรับตัวเบิกเข้าไปมีทั้งเป็นตัวการปล้นทรัพย์โดยได้แก่นายโดนายเลนายมีและเป็นผู้รับของโจรได้แก่นายแหวนตามมวลกฎหมายมาตรา24อนุ1นะครับนะเมื่อเป็นความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันอัตราโทษไม่เท่ากันดังนั้นพนักงานอัยการจะฟ้องนะทั้ง4คนเนี่ยรวมมาที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เพราะความผิดฐานปล้นทรัพย์เนี่ยอัตราโทษน่ะสูงกว่านะครับนะความผิดฐานรับของโจรนั่นเองแล้วก็มีการสรุปอีกนิดนึงนะครับว่าการที่นายแหวนอ้างว่ามีการซื้อขายรถยนต์ได้ที่จังหวัดลำปางนั้นศาลจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีอำนาจพิจารณานั้นก็อ้างฟังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีการอธิบายในการสรุปอีกสักนิดนึงนะครับนี่คือวิธีการตอบข้อสอบอัตนัยนะครับสำหรับชุดนี้แล้วยังมีเวลาเหลืออีกสักหน่อยนึงเรามาดูข้อสุดท้ายนะครับให้วินิจฉัยว่านะครับข้ออ้างของนายเตาอิดนะฟังขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใดนะคำถามพวกนี้นะครับเรายังไม่ทราบประเด็นคำถามหรอกนะครับแต่เราพอจะรู้ว่าต้องดูนะข้ออ้างของเตาอิดเท่านั้นคนอื่นเราไม่ฟังเราไม่สนใจนะครับเราก็มาดูข้อเท็จจริงบอกว่าร้อยตำรวจเอกนะครับพงพันธ์นะได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบเล่นการพนันไฮโลนะที่บ้านนางเตาอิดนะร้อยตำรวจเอกพงพันธ์ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบพบเห็นมีการเล่นพนันดังกล่าวจริงพอสบโอกาสเห็นนักพนันเปิดประตูบ้านร้อยตำรวจเอกพงพันธ์ได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็นำกำลังเข้าไปดำเนินการจับกุมนางเตาอิดกับพวกที่กำลังเล่นการพนันอยู่ในห้องแต่นางเตาอิดไม่ยอมให้จับกุมโดยอ้างว่าร้อยตำรวจเอกพงพันธ์ไม่มีอำนาจจับกุมตนเพราะไม่มีหมายจับแล้วก็ไม่มีหมายค้นดังนี้นางเตาอิดฟังขึ้นหรือไม่นะสำหรับข้อนี้นะครับนะนางเตาอิดอ้างว่าจับไม่ได้เพราะไม่มีหมายจับและไม่มีหมายค้นดังนั้นประเด็นที่ท่านต้องวินิจฉัยเนี่ยในเรื่องนี้อาจจะต้องมี2ประเด็นก็คือไม่มีหมายจับแล้วก็ไม่มีหมายค้นนะครับเรามาดูกันว่าหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะครับประมวลกฎหมายวิทยาเนี่ยก็บัญญัติหลักที่เกี่ยวข้องไว้ก็มีมาตรา78นะอนุ1ก็คือว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับไม่ได้นะเว้นแต่เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้านะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา80ผมบอกเลยนะครับบอกผมบอกไว้เลยว่าถ้าควรจะตอบความผิดซึ่งหน้าตาม78อนุ1เนี่ยนะครับมาตรา80เนี่ยเหมือนเป็นเงาตามตัวเลยคุณต้องเขียนต่อมาเลยถ้ามี78อนุ1แล้ว80ต้องเดินตามมานั้นคุณก็ต้องเขียนต่อว่า80คืออะไรบอกว่าที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้าได้แก่ความผิดอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากนางเตาอิดเนี่ยได้มีการกล่าวว่าไม่มีอำนาจค้นไม่มีอำนาจจับเพราะว่าไม่มีหมายค้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็ต้องตอบในส่วนของเรื่องการค้นเข้าไปด้วยนะครับนะซึ่งในส่วนนี้พอดีอาจารย์ยังไม่อธิบายแต่ว่าสามารถอธิบายได้นะคร่าวๆนะครับนะเพราะว่าบางทีข้อสอบออกมาบางทีมันอาจจะไม่ได้ออกเฉพาะหมายจับหรืออาจจะไปปนนะในส่วนของหมายค้นซึ่งอาจจะอยู่คนละหน่วยก็เป็นได้เหมือนกันดังนั้นการออกข้อสอบเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องออกหน่วยเดียวเสมอไปบางทีอาจจะหยิบหน่วยนี้มาผสมกับอีกหน่วยนึงก็สามารถออกเป็นข้อสอบได้เหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คือมาตรา92อนุ2บอกว่าห้ามไม่ค้นในที่ระโหฐานโดยไม่มีหมายค้นนะเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นนะครับกรณีที่ว่าเมื่อปรากฏ
ความผิดซึ่งหน้าได้กระทำลงในที่ละโหฐานนะครับอันนี้ท่านก็ต้องอธิบายด้วยว่าที่ละโหฐานคืออะไรนะอะไรคือที่ละโหฐานนะครับนะการจับบุคคลเนี่ยโดยหลักก็ต้องมีหมายจับต้องวางเนี่ยต้องมีหมายจับแต่มีบางกรณีที่ว่าจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่นความผิดซึ่งหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับส่วนการค้นนั้นก็ต้องมีหมายค้นนะถ้าค้นในที่ละโหฐานต้องมีหมายค้นแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันที่สามารถค้นในที่ละโหฐานโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นนะนี่ก็มีการอธิบายประเด็นสักหน่อยหนึ่งนะครับนะแล้วคุณก็อธิบายไปบอกว่าตามข้อจริงที่ปรากฏร้อยตำรวจเอกพงพันธ์ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยนะครับนะทางตำรวจเนี่ยไม่ได้เห็นมีพลเมืองดีเนี่ยอาจจะมีการโทรศัพท์แจ้งมานะครับมีการส่งเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้การส่งไลน์มาพบเห็นการกระทำความผิดส่งไลน์มาได้ที่ผู้กำกับในเดี๋ยวนี้ก็นะยุคไฮเทคแล้วก็นะครับเขาไม่ได้โทรศัพท์อย่างเดียวส่งไลน์มาก็ได้นะส่งไลน์ไปเนี่ยให้ผู้กำกับบอกอ้าวนะไปดูหน่อยที่บ้านหลังนี้เนี่ยมีการเล่นการพนันจริงหรือไม่นะครับก็ส่งนะสายสืบส่งสายลับเนี่ยไปตรวจสอบดูก็ไปส่องดูนอกรั้วเนี่ยตำรวจก็ไปส่องดูนอกรั้วส่องได้ไหมส่องได้นะการอยู่นอกรั้วเนี่ยนะครับก็สามารถดำเนินการส่องเข้าไปได้พอส่องนะไปแอบดูว่าไงไปแอบดูเสร็จเห็นเขากำลังเล่นไพ่กันจริงเล่นไฮโลกันจริงนะไฮโลนี่คืออะไรเล่นสูงต่ำใช่ไหมแทงสูงแทงต่ำนะฮะนะว่าเงี้ยนะเล่นการพนันลักลอบเล่นการพนันกันจริงเมื่อเห็นการกระทำความผิดซึ่งหน้านะอย่างที่บอกนะเมื่อเห็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าแล้วเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยย่อมมีอำนาจจับกุมได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับเห็นนะฮะท่านก็วินิจฉัยวิเคราะห์ไปบอกว่ากรณีเช่นนี้เป็นความผิดซึ่งหน้าความผิดซึ่งหน้าเนี่ยจะเรียกว่าตั้งใจมาดูจงใจมาดูหรือพบเห็นโดยบังเอิญก็ได้นะความผิดซึ่งหน้าถ้าเห็นจริงๆเนี่ยนะก็สามารถดำเนินการจับได้โดยที่ไม่ต้องมีนะครับไม่ต้องมีหมายจับนะเช่นเดียวกันแม้จะเห็นการกระทำความผิดเนี่ยอยู่ในที่ละโหฐานโดยหลักแล้วการที่จะค้นในที่ละโหฐานเนี่ยนะครับนะจะต้องนะนะครับนะค้นเพื่อหาสิ่งของซึ่งเป็นความผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะค้นก็ต้องมีหมายค้นแต่กรณีนี้ก็แล้วเป็นความผิดซึ่งหน้าเหมือนกันก็สามารถที่จะเข้าไปดําเนินการค้นโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นด้วยก็ได้เหมือนกันนั้นฉะนั้นกรณีนี้การจับหรือการค้นเนี่ยนะครับนะก็ไม่ต้องมีทั้งหมายจับแล้วก็หมายค้นนะการจับนั้นก็เป็นการจับหรือการค้นที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะก็สามารถที่จะดำเนินการจับคนได้ซึ่งมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าถ้าดำเนินถ้าจับหรือค้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนะเจ้าพนักงานผู้จับเนี่ยอาจจะมีความผิดได้เช่นความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังอะไรก็ว่าไปผิดฐานทำร้ายร่างกายอะไรก็ว่าไปรวมทั้งเนี่ยนะครับนะผู้ที่ถูกจับนะก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตนเองได้ด้วยนะครับนะอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเจ้าพนักงานต้องระวังนะการจับการค้นเนี่ยต้องชอบนะโดยหลักต้องมีหมายจับหมายค้นแต่ถ้าบางกรณีก็มีสามารถเป็นข้อยกเว้นสามารถจับค้นโดยไม่มีหมายจับหรือไม่ต้องมีหมายค้นก็ได้นะครับสำหรับในช่วงที่4นี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาพอสมควรแล้วนะครับนะแนวทางในการตอบข้อสอบเนี่ยก็ยกนะในเรื่องของมาตราสำคัญมาให้ท่านดูนะครับนะมาให้ท่านลองวินิจฉัยดูนะครับสำหรับนะรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา41343นะกฎหมายวิธีสมัญญัติ3วิธีพิจารณาความอาญาครั้งที่1นะในวันนี้ก็คงต้องขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนและทำแบบฝึกทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยนะครับแล้วก็ขอให้พบกันใหม่นะครับในการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในครั้งที่2นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ฮัลโหล
2: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
1: งานนี้ผมขอแล้วกัน
2: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
1: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารน่ะชอบลอกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เรียนมสท.ดีอย่างไร
11: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี่รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาพบกับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลเช่นเคยนะครับและในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่หน่วยผชญเพลิงฐานสุดสาครในเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับมาทำไมมาพบใครวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับนักผชญเพลิงหญิงคนเก่งกันครับตามไปกันเลย

0: คุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนว่าช่วงที่มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในชุมชนซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน23ในเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นโลกออนไลน์ครับก็ได้สะดุดตากับสาวนักดับเพลิงที่เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ช่วยเหลือดับไฟในครั้งนั้นนี่นะครับซึ่งตอนนั้นคนในโลกออนไลน์ก็ต่างที่จะยกย่องชื่นชมแล้วก็นับถือใจของสาวคนนี้แหละครับที่ทำหน้าที่ไม่แพ้ผู้ชายเลยทำไมเธอถึงเลือกที่จะเป็นนักผจญเพลิงซึ่งเป็นงานที่เสี่ยงและอันตรายมากๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงแรงจูงใจรวมถึงประสบการณ์การทำงานในเคสต่างๆของจิตอาสาสาวคนนี้กันครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับนี่ก็คือน้องสนุกที่ผมพูดถึงนะครับน้องสนุกให้เล่าถึงภาพเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนั้นนะครับ
2: หวังว่าเปิดเฟซบุ๊กมาเจอไลฟ์สดของเพื่อนเขากำลังไปที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็ร้องขอกำลังเสริมเพราะว่าตอนนี้เพลิงได้ลุกลามแล้วคุมไม่ได้เราก็เลยอุ๊ยเคสใหญ่ก็เลยตามเขาไปค่ะ
0: แล้วตอนนั้นเราโพสต์เป็นภาพอะไรครับ
2: ก็คือโพสต์เป็นการปฏิบัติงานของเราโดยปกติเพราะว่าเวลาเราไปเคสแต่ละครั้งอะค่ะก็จะโพสต์แบบนี้อยู่แล้ว
0: คุณผู้ชมครับหลายคนอาจบอกว่าเพราะเป็นคนสวยหรือเปล่าถึงมีคนสนใจมากมายขนาดนี้แต่เธอไม่ได้มีดีแค่ความสวยเพียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงการทำงานด้านจิตอาสาครับแต่ตอนนี้ครับอยากให้น้องสนุกนะครับได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการนำพาตัวเองมาช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มตัวเนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากตรงไหนครับ
2: ค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยรู้จักกับเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งเขาทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วจังหวะว่าวันที่เรามาวันแรกเนี่ยจังหวะว่ามันมีเคสพอดีมันเป็นไฟไหม้ชุมชนแถวอิสรภาพทีนี้เราก็เลยอยากไปกับเขาก็ไปด้วยกันเสร็จปุ๊บคนอื่นเนี่ยเขาก็วิ่งไปทำงานกันแต่เราเนี่ยยังไม่รู้อะไรเลยก็เลยไปยืนหลบๆอยู่แอบดูอะไรเงี้ยค่ะจังหวะว่าไปได้ยินเสียงลูกแมวร้องเราก็เลยไปช่วยลูกแมวออกมาปุ๊บทีนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดประกายที่แบบเฮ้ยเราช่วยชีวิตสัตว์ได้อ่ะเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้เนาะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเราอยากมาลองทำตรงนี้จริงๆจังๆนะ
0: ณตอนนั้นนี่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 13ค่ะ
0: 13เองเหรอ
2: ใช่ค่ะ ถ้าไม่มีน้องแมว2ตัวในวันนั้นก็อาจจะไม่มีสนุกในวันนี
0: ้แต่ตอนนั้นน่ะยังเด็กมากเลยนะเราไม่รู้สึกกลัวอะไรน่ะเนาะ
2: ตอนแรกก็ตกใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นเพราะได้แบบคนมันวิ่งชุลมุนวุ่น

0: ไฟเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราอยากรู้อยากเห็นมากกว่าก็เลยแบบลองทําดู
1: แต่ฟังจากการพูดคุยแล้วเนี่ยก็มีบุคลิกที่เป็นคนลุยๆอยู่ด้วย
0: ค่ะก็เป็นคนชอบแบบทําอะไรลุยๆเพราะว่าจะมีแต่เพื่อนผู้ชายอยู่แล้วแต่พอเริ่มทําไปหลายๆเคสเนี่ยเราได้ไปช่วยเขาแล้วได้คําขอบคุณกลับมาอะไรกลับมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมคํานี้มันรู้สึกว่าได้ยินแล้วมันมีพลังเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราแบบทําจริงจังมากขึ้นมากขึ้นจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: ที่น้องสนุกเริ่มทําครั้งแรกเนี่ยทางบ้านก็ไม่รู้ด้วย
0: ไม่รู้ค่ะแอบมา
1: แอบทํา
0: เพื่อนของพ่อค่ะเขาก็ทําอาสาเหมือนกันแล้วเหมือนเขามาเจอเขาก็เลยไปถามคุณพ่อบอกว่าเฮ้ยเมื่อคืนเหมือนเห็นลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะใช่อ่ะจําได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่เกิดเหตุพ่อเขาก็งงๆเนอะอะไรที่เกิดเหตุคืออะไรไปทำอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยมาเค้นเราแล้วก็ยอมรับเขาแต่เหมือนแบบตอนนั้นเรายังเด็กมากเลยยังไม่บรรลุนิติภาวะเขาก็เหมือนเป็นห่วงกลัวว่าถ้าไปเคสอย่างเงี้ยใครจะดูแลเราถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยคือเขาไม่รู้เราก็แบบก็พยายามทําให้เขาเห็นว่าหนูทําได้นะ
1: พอรู้แล้วนี่เขาให้เราหยุดทําหรือว่าให้ทําต่อไปอะ
0: ตอนแรกก็บ่นแบบว่าเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวอดหลับอดนอนตังก็ไม่ได้เสี่ยงอันตรายอย่างเงี้ยแต่หนูว่าแบบคุยกับเขาไงว่าแต่อย่างหนึ่งที่หนูได้กลับมามันคือความรู้สึกดีๆที่หนูหาซื้อจากที่ไหนไม่ได้ถ้าเราไม่ลงมือทําตรงเนี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบถ้าจิตใจเรามาทางด้านเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าที่เราจะไปเลเทอะไรตามภาษาวัยรุ่นเงี้ยค่ะเขาก็เลยปล่อยให้ทํา
1: ที่น้องสนุกทําอยู่เนี่ยเขาเรียกว่างานอปพร.อปพร.นี้ย่อมาจากอะไรครับ
0: อปพร.ย่อมาจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนค่ะที่จริงแล้วเราก็คือบรรเทาสาธารณภัยทุกๆอย่างอย่างเช่นไฟไหม้รถชนช่วยหมาช่วยแมวจับงูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆที่เราทํากันในทีมเนี่ยก็คือจะเป็นช่วยเหลือในเหตุด้านเพลิงไหม้มากกว่า
1: แต่เห็นว่าอปพร.เนี่ยกว่าจะเป็นได้เนี่ยก็ต้องผ่านเกณฑ์ที่เขากําหนดด้วยถูกไหมครับมีเกณฑ์กําหนดอย่างไรบ้างครับ
0: ก็ถ้าอยากจะขึ้นตรงกับเขตเลยเนี่ยให้มีชื่ออยู่ในเขตเลยก็ต้องผ่านการอบรม5วันนะคะก็จะมีทฤษฎีทั้งหมด3วันแล้วก็ปฏิบัติ2วันค่ะ
1: บทบาทหน้าที่ที่ผู้หญิงจะต้องทําจริงๆในงานเกี่ยวกับอปพร.เนี่ยมีงานอะไรบ้าง
0: ก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นพวกทําแผลในเหตุต่างๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เนาะแต่แบบของสนุกเนี่ยคือมันเลยจุดนั้นไปแล้ว
1: คือเราลุยจนเลยจุดที่ผู้หญิงผู้ชายห้ามทําไปแล้ว
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: กี่ปีแล้วเนี่ย
0: 16ค่ะ
1: โอ้16ปีน้องสนุกเนี่ยหลงเสน่ห์อะไรกับการทํางานจิตอาสาครับ
0: เรารู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในทุกๆครั้งที่เราไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราได้ไปช่วยเหลือเขานะช่วยบรรเทาทุกข์ช่วยอะไรคือที่จริงเราก็ไม่ได้อยากให้เกิดหรอกแต่เราก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยค่ะแค่คําขอบคุณคําเดียวอ่ะคือเราหายเหนื่อยเลยนะแล้วก็ทําให้รู้สึกอุ้ยเนี่ยแหละที่เราต้องการเราไม่ได้ต้องการเงินทองหรืออะไรเลยขอแค่แบบคุณมาขอบคุณเราอ่ะแค่นั้นพอ
1: เห็นว่าน้องสนุกเนี่ยทํางานประจําไปด้วยงานที่ทําอยู่เป็นงานอะไรครับ
0: เป็น marketing sale ค่ะจะเป็นการตลาดแล้วก็ขายในส่วนของอุปกรณ์ก่อสร้างค่ะ
1: ก็คือว่าต้องออกพื้นที่เรื่อยๆไม่ได้อยู่ประจําที่ถูกไหม
0: ใช่ค่ะก็คือต้องออกไปพบลูกค้าทุกวันอยู่แล้ว
1: ก็คือเราสามารถที่จะเป็นอปพร.ได้ทั้งในช่วงของการออกทํางานแล้วก็งานประจําก็มีเวลาก็เวลาเห็นข้างทางนี่ก็คือทําได้ด้วย
0: ค่ะก็จะมีพวกชุดเซฟตัวเองเผื่อเจอเหตุไฟไหม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีกระเป๋ายาเผื่อเจอแบบอุบัติเหตุรถชนหรืออะไรเงี้ยก็สามารถช่วยเบื้องต้นได้ค่ะ
1: แต่นี่เป็นอาสาที่เกิดจากใจของเราจริงๆเลยนะครับมีคนชักจูงหรือว่าแนะนําเข้าวงการไหม
0: มันก็มีค่ะแต่อาจจะไม่ใช่ทางของเรา
1: หรอ

ไรเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราได้ไปช่วยเหลือเขานะ

วยบรรเทาทุกข์ช่วยอะไรคือที่จริงเราก็ไม่ได้อยากให้เกิดหรอกแต่เราก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยค่ะแค่คำขอบคุณคำเดียวอ่ะคือเราหายเหนื่อยเลยนะ

0: คุณผู้ชมครับจากกรณีเคสใหญ่เคสหนึ่งในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน23ที่คนสนใจเยอะนี่นะครับเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยน้องสนุกก็เป็นอีกเจ้าหน้าที่หนึ่งคนที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพการทำงานของกลุ่มไปตามปกตินี่แหละนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาสนใจแล้วก็แชร์กันออกไปมากมายนะครับจนกลายเป็นกระแสของโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นมา
1: เราก็จะโพสต์ลงของเราเป็นเรื่องปกติเนาะก็จะมีแบบว่าพวกทีมงานอื่นๆที่เขาแบบเข้ามาแซวเข้ามาให้กำลังใจเราจะมากกว่าแต่พอมาถึงเคสนี้เนี่ยมันกลายเป็นกระแสที่โด่งดังไปกว้างขวางทีเนี้ยก็จะกลายเป็นคนอื่นๆและนอกจากวงการเนี้ยก็มาให้กำลังใจมาอะไรแต่ทุกอย่างมันก็มีดาบสองคมอะค่ะก็มีทั้งให้กำลังใจด้วยทั้งที่แบบมาว่าเราเสียดสีด้วย ประมาณแบบว่าเอ้ยสวยสร้างกระแสทำไมไม่จริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยไปถ่ายรูปแล้วกลับเปล่าอะไรก็มีก็แต่เราก็ไม่ได้สนใจตรงจุดนั้นเราสนใจในจุดที่เขามาให้กำลังใจเป็นพลังบวกให้เราดีกว่า
0: ครับณวันนั้นเราโพสต์ภาพอะไรไปที่เป็นกระแสสังคมเลยอ่ะ
1: เป็นภาพที่เราปฏิบัติหน้าที่เลยก็คือถือหัวฉีดอยู่เนี่ยค่ะแล้วถือด้วยกินน้ำด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีมือกล้องเขาถ่ายของที่หน่วยอะค่ะก็จะถ่ายเก็บภาพไว้พวกไอ้เคสเนี้ยมันไปจับพับจับผูยังไงไปแชร์ตรงไหนแล้วแบบบึ้ม 5,000 กว่าแชร์เลย
0: อย่างนี้กดดันตัวเราไหมอ่ะ
1: ถามว่ากดดันไหมมันก็นิดนึงค่ะบางทีเราก็รู้จะถูกใจเขาไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราก็ทำอย่างเงี้ยมาตั้งแต่แรกเราก็เลยกันเราก็ทำให้มันอยู่อย่างเงี้ยให้รักษาระดับความดีความเก่งความสามารถของเราทางทีมเราไว้แค่นั้นค่ะ
0: ย้อนไปที่เหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับมีความรุนแรงมากไหมครับ
1: ก็ค่อนข้างรุนแรงนะคะเพราะด้วยว่าเป็นชุมชนแออัดและบ้านเนี่ยปลูกติดกันหลายหลังคือเพื่อนถึงก่อนแล้วไปถือก่อนแล้วมันมีการถล่มมีบ้านพังลงมาแล้วก็มาโดนคนในหน่วยเจ็บ2คนจังหวะเราเข้าไปพอดีเราก็เลยไปเปลี่ยนถือหัวแทนแล้วพอเราจะหันกลับมาฉีดจังหวะมันถล่มกลับมาอีกครั้งนึงแต่ด้วยความที่เราอาจจะมีประสบการณ์นิดนึงก็เลยแบบหลบทันก็แบบเฉียดฉิวนิดนึงค่ะ
0: อันนี้อยู่หน้าสุดเลย
1: หน้าสุดเลยคือปะทะกับไฟเลย
0: โอ้โหอันตรายมากไหมอย่างนั้นไม่กลัวหรอ
1: ถ้ากลัวก็คงไม่มาทำหรอกค่ะพี่ เพราะว่าในการเป็นด่านหน้าที่ไปถือหัวฉีดเนี่ยหนึ่งคือใจคุณต้องกล้าและพอเข้าไปคุณไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างจะเจอถล่มไหมไฟฟ้าตัดไหมจะโดนไฟดูดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก่อนที่จะเข้าไปคือคุณต้องมีประสบการณ์มากพอที่จะเข้าไปถือหัวฉีดไม่ใช่ว่าเข้าไปถือเท่
0: ๆพอถึงหน้างานจริงๆเนี่ยเราจัดการกันยังไง
1: พอไปถึงปุ๊บเนี่ยทุกคนจะรู้สเต็ปตัวเองแล้วต้องทำยังไงต้องเข้ายังไงคนที่จะเข้าต้องเตรียมตัวยังไงตัวเองต้องปลอดภัยก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นเพราะถ้าตัวเองไม่ปลอดภัยแล้วเข้าไปมันจะกลายเป็นภาระของคนอื่นอย่างเช่นเวลาเราเข้าไปเนี่ยชุด PPE เราต้องพร้อมเราต้องแน่ใจแล้วว่าชุดนี้เราเข้าไปแล้วเราต้องปลอดภัยเพราะว่าระดับความรุนแรงของเพลิงไหม้เนี่ยมันรวดเร็วมากเราทำไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุดหรือเตรียมอุปกรณ์คือเราต้องทำงานแข่งกับเวลาตลอด
0: แล้วระยะหรือว่าขอบเขตการทำงานของหน่วยของเราเนี่ยเป็นยังไงครับ
1: ของเราเนี่ยจะประจำอยู่ในเขตบางกอกน้อยอยู่แล้วถ้าในพื้นที่เขตเนี่ยเราวิ่งหมดแล้วก็จะไปทั้งพื้นที่ใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียงถ้าอย่างสมมติแบบมีเพิ่งไม่โรงงานหรือชุมชนใหญ่ๆที่ทางจังหวัดเขาเอาไม่อยู่หรืออาสาไม่เพียงพอเราก็สามารถไปช่วยได้ค่ะ

0: มีเคสไหนไหมที่แบบเรารู้สึกแบบประทับใจเรามากๆเลยอะไรเงี้ย
1: ถ้าประทับใจเลยก็อาจจะเป็นเคสเจ้าแมวนี่ก็ได้มั้ง
0: เจ้าแมว
1: ใช่ก็คือเป็นเคสแรกที่เราไปนั่นแหละคือเคสที่ประทับใจเลย
0: แล้วก็เป็นเคสจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราทำงานจิตอาสา
1: เป็นเคสที่จุดประกายเลยดีกว่า

0: ผมอยู่เนาะแล้วก็กำลังช่วยคนออกมาคือมันต้องทำงานแข่งกับเวลามากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียงคนกรีดร้องคนตะเกียกตะกายแล้วก็ต้องช่วยคนไฟก็ต้องคือมันเป็นเคสที่ค่อนข้างทำให้จิตใจเราแบบกดดันมากค่ะ เพราะว่ามันมีเรื่องชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเงี้ยคือเราต้องมีสติมากๆเลยในการที่จะช่วยเขาออกมา
1: แล้วถ้าเกิดมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับคนที่อย่างพี่เองเนี่ยไม่รู้แต่ประมาทไงตกใจไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องแจ้งหรือว่าเตรียมตัวเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับ
0: อย่างแรกเลยต้องมีสติก่อนค่ะมีสติปุ๊บโทรไปที่199แจ้งเขาว่าเป็นไฟไหม้อะไรเล็กน้อยอะไรขนาดไหนและก็พิกัดที่ชัดเจนอย่างพิกัดเนี่ยสำคัญมากเลยบางทีเขาตกใจเขาก็บอกแบบบอกยังไม่ทันจะรู้จุดเลยระวังเจ้าหน้าที่เขาก็อ้าวแล้วตรงไหนแล้วทำงานยิ่งช้าถ้าเกิดเขาบอกพิกัดมาตรงจุดปุ๊บเจ้าหน้าที่ออกมามันก็จะรวดเร็วค่ะ
1: ทำงานเสี่ยงแบบนี้เนี่ยจะไม่ถามก็ไม่ได้เนาะ ในเรื่องของแบบการบาดเจ็บจากการทำงานเนี่ยมีหรือเปล่า
0: ก็มีเล็กน้อยปลายนะคะแต่จะมีเคสหนึ่งประมาณ10ปีกว่าแล้วแหละก็คือไปดับไฟไหม้บ้านแล้วทีนี้จู่ๆมันถล่มแล้วเราหลบไม่ทันทีนี้ไม้ที่มันติดไฟเนี่ยมันก็มาทับที่ขาเราด้วยความที่วันนั้นเราใส่ PPE ไม่พร้อม
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้เป็นแผลเป็นที่ขาทุกวันนี้ค่ะเป็นแผลเตือนใจเลยว่าต้องใส่ชุดให้ครบทุกครั้งที่เข้าที่กระเทง
1: เรามีสวัสดิการอะไรยังไงไหม
0: ไม่มีค่ะเพราะว่าเจ็บตัวและเสียตังค์เป็นนโยบายอยู่แล้ว
1: โอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนที่บอกว่าเจ็บตัวและเสียตังค์เป็นนโยบายนี่คืออะไรครับน้องขนุน
0: อย่างเจ็บตัวเนี่ยก็คืออย่างเวลาเราไปที่กระเทงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะเล็กหรือหนักอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องรักษาตัวเองออกค่าพยาบาลเองทั้งหมดค
1: ่
0: ะเสียตังค์ก็คืออย่างเนี่ยค่ะพวกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถเป็นชุดที่เซฟตัวเองคือเราต้องออกเงินซื้อเองทั้งหมดค่ะก็เลยกลายเป็นคำว่าเจ็บตัวและเสียตังค์
1: สิ่งสำคัญสำหรับน้องครับในการทำงานช่วยเหลือสังคมคืออะไรครับ
0: สิ่งสำคัญเลยก็คือความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นค่ะเวลาเราไปเคสเนี่ยไม่ว่าจะเคสกรณีไหนก็แล้วแต่บางทีเข้าไปเจอทรัพย์สินของผู้ประสบภัยเขาอะไรเงี้ยเราอย่าไปหยิบฉวยของเขามามันเป็นเหมือนการซ้ำเติมเขาอะค่ะแค่นี้เขาก็เดือดร้อนพอแล้ว
1: แล้วน้องสนุจะทำงานแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนครับ
0: ก็ทำจนกว่าจะไม่ไหวแล้วค่ะพี่ถึงหัวไม่ไหวหนูอาจจะไปคุมเครื่องไปสอนเด็กก็ได
1: ้คติประจำใจของน้องสนุคืออะไรครับ
0: คติประจำใจเลยก็คือลดการสูญเสียและรักษาชีวิตค่ะ
1: โอ้สั้นๆแต่กินใจมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ความสุขที่ได้ของน้องสนุคืออะไรจากการทำงานอาสาพวกนี
0: ้ความสุขที่ได้เลยก็คือเราเกิดมาชีวิตนึงเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำความดีและมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอะค่ะตรงนี้มันทำให้เรารู้ว่าชีวิตเราก็มีค่านะบางทีเราไปไหนไปช่วยเคสไปอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาคนขอบคุณเราเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเนี่ยแหละที่เราต้องการที่เราไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้เลย
1: ครับอยากให้น้องสนุกครับเชิญชวนให้มาเป็นจิตอาสาครับ
0: ค่ะก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะถนัดในด้านใดก็แล้วแต่นะคะขออยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีตอบแทนแผ่นดินไทยของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ตามแต่อยากให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งเพิ่มทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมค่ะ
1: ครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องสนุกมากนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับทางรายการซึ่งทางรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสานะครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของน้องสนุกนะครับแล้วก็ขอให้น้องสนุกนั้นประสบความสำเร็จในการทำงานทุกๆอย่างเลยนะครับสว
0: ั
1: สดีครับ

0: ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับพี่ตั้มนะครับซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มผจญเพลิงสุสาครนี่เองนะครับเห็นว่าเมื่อคืนนี้ผ่านเคสมาด้วย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้นอน
1: ก็ทั้งทีมก็ยังไม่ได้นอนกันครับ
0: โอ้โห
1: ก็มีความสุขมันอยู่กับพวกนี้มันอิ่
0: ม
1: อิ่มไปด้วยความรู้สึกว่ามันมีความสุขที่ได้ช่วยที่ได้ทำ
0: รู้สึกยังไงบ้างครับที่สมาชิกในทีมของเราเนี่ยเป็นหนึ่งที่เป็นผู้หญิง
1: ครับก็เป็นมีทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดเด่นของในทีมเราก็คือส่วนมากงานดับเพลิงไม่จำเป็นหรอกครับจะเพศไหนก็ได้ขอให้มี

0: อย่างนี้เราแบ่งการทำงานยังไงพี
1: ่ทุกคนในหน่วยต้องเป็นหมดทุกอย่างจะไม่มีใครเลือกปฏิบัติงานใดอย่างหนึ่ง
0: แล้วสนุกที่ทำงานเก่งไหมพี
1: ่ก็ถือว่าเก่งเลยครับจากประสบการณ์ใช่เพราะว่าจากที่ให้เรียนรู้ฝึกฝนให้คอยคุมคอยดูแลคอยประกบคู่ตลอดในปัจจุบันนี้ก็คือปล่อยได้เลย
0: ร่วมงานมากันกี่ปีแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ก็ร่วมๆสิบปีขึ้นได้ครับตั้งแต่เขาเด็กๆเลยณปัจจุบันนี้ก็แค่มองตาครับก็จะรู้กันเลยว่าต้องทำอะไรครับ
0: หน้าที่หลักๆของน้องสนุกนี่ทำอะไรครับ
1: จะถือหัวฉีดครับถือแล้วก็เข้าประจนเพลิง
0: เรียกว่าเสี่ยงไหมพี่จุด
1: เสี่ยงครับก็หัวฉีดนี่จะเป็นที่เสี่ยงที่สุดถ้าน้ำไม่ไปหัวฉีดถึงหน้างานไม่มีน้ำออกเขาต้องปฏิบัติยังไงเขาต้องสามารถต้องอบรมมาต้องเรียนรู้มาครับต้องรู้เขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ห่วงสวยกล้าเลอะกล้าเลอะตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเพราะว่าผมฝึกให้เขาตั้งแต่เริ่มจนไปฝึกอบรมหลักสูตรหลักน้ำขี้มงขี้หมาเขาก็สามารถกล้าเลอะได้พบผู้ชายบางคนที่ไปอบรมด้วยกันเขายังไม่กล้าเลยเลยเขาไม่ขอฝึกแบบนี้ผู้ชายบางคนนะทั้งงานนี้มันต้องเจอน้ำทุกอย่างแม้กระทั่งน้ำคงน้ำคำบางนุ๊กก็ลุยได้ครับ
0: พี่ทีมทำหน้าที่อะไรครับ
2: ก็มีช่วยถือหัวฉีดแล้วก็คอยดูสถานการณ์ประเมิน
0: มาพูดถึงตัวน้องสนุกกันดีกว่า
2: ทุกอย่างคือเขาสามารถประเมินได้แล้วก็ดูแลน้องๆในทีมบางทีอย่างพวกผมไม่ไปเขาก็จะเป็นหัวหน้าที
1: ม
2: เป็นผู้นำที่ว่าคอยดูแลจัดการทุกอย่างเขาจะเป็นคนสนุกสนานไม่ซีเรียสจะอยู่แล้วไม่เครียดเวลาเพื่อนคนไหนที่ว่าท้อแท้รู้สึกว่าไม่โอเคเขาให้กำลังใจเพื่อนดีมากครับ
0: ครับ
2: เวลาได้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยได้ทำงานร่วมกันมันมีความสุขแล้วนุ๊กเนี่ยเขาเป็นคนสู้ไฟ
0: ครับ
2: ทุกอย่างที่เวลาสถานการณ์ต่างๆเขาจะแก้ไขได
0: ้
2: บอกเลยผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดา
0: พี่โต้งหน้าที่หลักของพี่โต้งนี่คืออะไร
3: ดูแลเรื่องรถครับ
0: ดูแลรถ
3: ครับผม
0: ต้องดูแลยังไงล่ะครับ
3: ดูแลก็ไหนเรื่องอุปกรณ์แล้วก็พวกระบบน้ำเข้าน้ำรถออกรถอะไรอย่างเงี้ยครับน้ำต้องมีในรถตลอด
0: เพื่อ
3: แบบสแตนบายไว้เผื่อมีเกิดเหตุในซอยนอกซอยหรือว่าใกล้เคียงอะไรเงี้ยต้องพร้อมตลอด
0: เห็นว่าพี่โต้งเนี่ยทำงานเกี่ยวกับดับเพลิงมาประมาณ20กว่าปีแล้ว
3: ใช่ครับ20ปี
0: แล้วก็
3: ตั้งแต่ปี43
0: การเป็นผู้หญิงเนี่ยมันมีอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันหรือเปล่าครับพี
3: ่ไม่มีนะครับดีด้วยเพราะว่าส่วนน้อยที่ผู้หญิงจะเข้ามาทำส่วนน้อยนะพี่หลายหน่วยไม่ค่อยจะมีผู้หญิงครับผมเขาเป็นคนที่ลุยชอบช่วยเหลือเจอสัตว์เลี้ยงชอบช่วยเหลือทุกอย่างไปไหนก็มีคนรู้จักเรื่องหน่วยบอกว่าสมมติหน่วยนี้มาเขาถามหาแต่ตนุกมาไหมผมก็มันเป็นหน้าเป็นตาอะไรเงี้ยครับผมให้ของทานก็มีอยู่เคสหนึ่งคือตัวน้องเขาลงไปในคลองทั้งที่น้ำเน่าๆเพราะว่าวันนั้นดูดน้ำไม่ขึ้นครับน้ำขึ้นมาดับไฟอ่ะมันไม่ขึ้นขยะมันเยอะผมก็เกี่ยงกันไม่มีใครลงน้องเขาก็ลงให้
0: แต่จริงๆมันเป็นแผนของพี่ใช่ไหมพ
3: ี่ใช่ใช่มันแกล้งน้องเขาแต่คนอื่นเขาหาว่าผมใจร้ายอะไรเงี้ยเอาคนสวยลงไปเอาเก็บขยะออกนั่นแหละครับ
0: ก็เชื่อว่าคือทุกคนเนี่ยอยู่กันแบบเป็นพี่น้องกลมเกลียวกันจนแบบว่าทุกเคสเนี่ยประทับใจหมดเนาะ
3: ครับผม
4: สะพายเป้ไปกับคนใจอาสาเฮ้

คุณผู้ชมครับการยอมเสียสละเวลากว่า16ปีสำหรับเส้นทางการเป็นนักจิตอาสาของสาวนักผจญเพลิงคนนี้ย่อมพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่การทำเพื่อสร้างภาพครับหากแต่เธอทำอย่างจริงจังและตั้งใจเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและทำให้สถานการณ์นั้นกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดครับซึ่งการทำหน้าที่แต่ละครั้งนั้นนะครับน้องเขาก็บอกว่ามันมีคุณค่าทางด้านจิตใจที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนครับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาวันนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับแรงบันดาลใจจากยอดหญิงนักผจญเพลิงน้องสานุมุกธิดาจุ่นซ่อนคมครับพบกับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาได้ใหม่ในรายการหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นและใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
16: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

หน่วยที่3องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะมีทั้งหมด2ตอนตอนที่1เป็นองค์การระหว่างประเทศระดับโลกและตอนที่2จะเป็นระดับภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดๆก็ตามนะคะคำอธิบายก็จะอธิบายอยู่ในประเด็นของ3ประเด็นด้วยกันนั่นก็คือประเด็นของมูลเหตุแห่งความร่วมมือที่ทำให้เกิดองค์กรนั้นขึ้นและวัตถุประสงค์ขององค์กรและการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะองค์กรแรกที่จะอธิบายในระดับโลกก็คือองค์การด้านการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศระดับโลกนี้จะมีหลายองค์กรซึ่งองค์กรที่นักศึกษาควรจะต้องรู้จักเป็นอันดับหนึ่งนั่นคือสหประชาชาติหรือที่เราเข้าใจเรียกกันว่า UN UNเกิดขึ้นบนเจตนารมณ์ที่จะขจัดภัยพิบัติอันเกิดจากสงครามประกันสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นวัตถุประสงค์ขององค์การก็คือเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและปัญหาด้านมนุษยธรรมสำหรับการดำเนินการของ UN นี้นับว่ามีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งองค์กรนี้มีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและจุลภาคนะคะกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศองค์กรที่2เรามักจะคุ้นหูก็คืออังทัดเป็นการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนามูลเหตุที่เกิดความร่วมมือนี้เกิดจากความต้องการที่จะเป็นศูนย์ประสานงานขององค์การสหประชาชาติเพื่อสร้างความเจริญในด้านของการค้าการลงทุนการพัฒนาและสนับสนุนงานด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินเทคโนโลยีการพัฒนาองค์การธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์การของอังทัดก็คือเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาช่วยเหลือประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมนับว่าอังทัดมีผลเกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศแบบทั้งโดยตรงในระดับมหภาพแต่ในระดับจุลภาคนับว่ายังเป็นโดยอ้อมอยู่เพราะองค์กรนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและก็มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างระบบนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจและสังคมองค์การที่3ที่ควรรู้จักก็คือองค์การการค้าโลกหรือเราจะคุ้นหู WTO นั่นเองเป็นองค์การที่มีการพัฒนามาจากการทำความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้านั่นก็คือแกลดวัตถุประสงค์ของ WTO ก็คือการเจรจาอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามความพร้อมของประเทศสมาชิกและระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกนับว่า WTO นะคะมีผลโดยตรงต่อธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศทั้งในระดับมหภาพและระดับจุลภาพอย่างเช่นอะไรนะความตกลงเกี่ยวกับการเปิดตลาดการลดอุดหนุนสินค้าเกษตรการปรับปรุงและการกำหนดกฎระเบียบการค้าที่สำคัญนะการตอบโต้การทุ่มตลาดการตอบโต้การอุดหนุนรวมทั้งการจัดทำข้อตกลงอย่างด้านของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้ามาตรการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้านะคะองค์การที่4ในระดับโลกก็คือองค์การทรัพย์สินทางปัญญา

ยาโรคเกิดขึ้นในทบุเป็นทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติที่ได้รับมอบหมายจากประเทศสมาชิกให้ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยอาศัยความร่วมมือจากประเทศสมาชิกและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆนะคะวัตถุประสงค์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกก็คือเพื่อพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศที่มีความสมดุลระหว่างการตอบแทนผู้ทรงสิทธิ์ซึ่งนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปกป้องประโยชน์ของสาธารณะองค์การทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าเกี่ยวข้องนะคะกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศทั้งโดยตรงในระดับมหภาพและจุลภาพอย่างเช่นการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์การคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมการอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วสำหรับคนตาบอดนะคะเยอะแยะหลายประการด้วยกันกลุ่มที่2ในระดับโลกก็คือองค์การด้านมาตรฐานธุรกิจระหว่างประเทศองค์การแรกที่ควรจะรู้จักก็คือองค์การสุขภาพสัตว์โลกเนื่องมาจากในปี2463เกิดการระบาดของโรคในยุโรปแล้วก็แพร่ระบาดไปทั่วก็เลยเกิดการร่วมกันลงนามก่อตั้งองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศขึ้นในขณะนั้นก็คือในปี2467จุดประสงค์ก็คือให้เป็นองค์การกลางในการประสานความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์นะคะไม่ให้โรคระบาดสัตว์ก่อความสูญเสียต่อชีวิตสัตว์และมนุษย์และก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกโดยรวมนับว่าองค์การนี้นะคะเกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและจุลภาคโดยดำเนินการผ่านคณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ4คณะด้วยกันก็คือคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ทางด้านโรคสัตว์คณะกรรมการมาตรฐานชีวภาพคณะกรรมการสุขภาพสัตว์บกและคณะกรรมการสุขภาพสัตว์น้ำค่ะองค์การที่เกี่ยวข้องกับด้านมาตรฐานนะคะอีกองค์การหนึ่งก็คือคณะกรรมการองค์การมาตรฐานอาหาร FAO WHO หรือตรงนี้เกิดจากการร่วมมือของสมาคมค้าสินค้าอาหารที่อำนวยความสะดวกในการค้าอาหารระหว่างประเทศโดยใช้มาตรฐานที่ปรับเข้าหากันนะคะ FAO กับ WHOก็เป็นผู้รับผิดชอบจัดตั้งคณะกรรมการโครงการมาตรฐานนี้ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานอาหารให้เป็นมาตรฐานสากลซึ่งเราจะคุ้นหูคำว่าโคเด็กซ์วัตถุประสงค์ก็เพื่อป้องกันคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านการค้าระหว่างประเทศก็นับว่ามีผลกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและระดับจุลภาพโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสาขาโคเด็กซ์ขึ้น3กลุ่มเพื่อพิจารณามาตรฐานได้แก่คณะกรรมการสาขาที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารที่เป็นเรื่องทั่วไปอันนี้มีทั้งหมด10สาขากลุ่มที่2คณะกรรมการสาขาที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารที่เป็นสินค้ามีทั้งหมด12สาขาและคณะกรรมการประสานงานกลุ่มภูมิภาคทั้งหมด6กลุ่มภูมิภาคด้วยกันนะคะองค์การที่3ต้องรู้จักก็คือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานคุ้นหูมากเมื่อพูดคำว่า ISOจากการที่สหประชาชาติได้ให้การยอมรับเป็นองค์การชำนาญพิเศษองค์การ ISO ก็เลยมีเจตนารมณ์ให้ทั่วโลกมีมาตรฐานที่มีความเท่าเทียมกันหรือจะพูดว่าทัดเทียมกันนะคะเพื่ออะไร
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและขจัดข้อโต้แย้งรวมถึงการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศเกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับว่า ISO มีความเกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและจุลภาพซึ่งในทางปฏิบัติพบว่ามาตรฐาน ISO ได้ถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานปกป้องการค้าที่เป็นอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีทั้งนี้มาตรฐานสากลที่สำคัญต่อการค้าที่เป็นมาตรฐานสากลด้านระบบบริหารก็จะคุ้นหูในระบบที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเช่น ISO 9000 14000 18000 22000นะคะสำหรับองค์การที่4ในระดับโลกที่อยู่ในด้านมาตรฐานของธุรกิจระหว่างประเทศนั่นก็คือองค์การจัดการด้านป่าไม้ FSC เป็นองค์การเอกชนระดับอิสระระดับนานาชาติไม่มุ่งหวังกำไรอยู่ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มต่างๆทั่วโลกก็ได้แก่กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมผู้ค้าไม้และผู้ผลิตสินค้าจากไม้เพื่อจัดทำระบบการให้การรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการประทับเครื่องหมาย FSC ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติหรือป่าปลูกที่มีการจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติหรือมีการปลูกป่าแบบยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมสร้างผลทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนดังนั้นวัตถุประสงค์ขององค์การนี้ก็คือเพื่อยืนยันว่าสินค้านั้นผ่านการตรวจสอบแล้วผลิตจากแหล่งป่าไม้ที่ถูกต้องใช้วัตถุดิบที่มาจากป่าไม้ที่ปลูกเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์เท่านั้นอันมาตรฐาน FSC ต้องมีการจัดการผลผลิตที่เกิดจากป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมีการจัดการทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลระบบนิเวศการทำการรักษาพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ให้มีความยั่งยืนโดยดำเนินการอย่างรอบคอบนับว่าองค์กรนี้มีผลโดยตรงต่องานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศทั้งในระดับมหภาพและจุลภาพจะเห็นได้ชัดว่า FSC มีผลกระทบอย่างมากกับธุรกิจยางพาราและการปลูกป่าทำกระดาษกลุ่มที่3ที่ควรจะต้องรู้จักในระดับโลกก็คือองค์การด้านความร่วมมือทางวิชาการองค์การแรกคือองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินั่นก็คือ FAO เป็นองค์การชำนาญพิเศษขององค์การสหประชาชาติทำหน้าที่ประสานความพยายามระหว่างประเทศในการขจัดความอดอยากสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ได้อย่างสม่ำเสมอและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างกระฉับกระเฉงและมีสุขภาพที่ดีวัตถุประสงค์ขององค์การ FAO ก็คือมุ่งเสริมสร้างความผาสุกร่วมกันทั้งในส่วนที่เป็นการทำงานร่วมกันและโดยลำพังตนเองนับว่า FAO นะคะมีผลเกี่ยวกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและจุลภาพที่มุ่งเน้นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านโภชนาการและเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างเช่นในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพการชีวภาพในภาคการเกษตรและปศุสัตว์นะคะเรื่องของการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการทำประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะการประสานงานระหว่าง
ด้านนโยบายป่าไม้เกษตรอาหารการใช้ที่ดินการพัฒนาชนบทและกิจกรรมที่ไม่ขัดขวางต่อด้านการตลาดต่อการค้าเสรีนะคะ FAO มีบทบาทสำคัญหลายเรื่องเลยค่ะองค์การที่สองก็คือ OECD องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเป็นการพัฒนามาจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจของยุโรปนะคะเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิกตอนนั้นก็คือในยุโรปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการการส่งเสริมการค้าเสรีและการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกกับประเทศภายนอกโดยเฉพาะในประเด็นปัญหาข้ามชาติต่างๆอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์วัตถุประสงค์ของ OECD ก็คือเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าโลกเป็นเวทีในการเปรียบเทียบนโยบายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และประสานงานนโยบายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศสมาชิกรวมถึงการปราบปรามการค้าผิดกฎหมายด้วยค่ะนับว่า OECD นะคะมีผลเกี่ยวกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศโดยตรงในระดับมหภาคและโดยอ้อมในระดับจุลภาคประเทศไทยนับว่าได้ประโยชน์จากองค์การ OECD ในการยกระดับมาตรฐานนโยบายและมาตรการต่างๆให้ทัดเทียมสากลช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลความเหมาะโปร่งใสและการมีส่วนร่วมค่ะกลุ่มที่4คือองค์การด้านการเงินระหว่างประเทศระดับโลกองค์การแรกที่อยากให้รู้จักก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เป็นองค์การหนึ่งในทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติให้การสนับสนุนความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนทางการเงินสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศให้ขยายตัวอย่างสมดุลเสริมสร้างเสรีภาพเสถียรภาพนะให้เกิดเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชำระเงินระหว่างประเทศและให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาดุลการชำระเงินค่ะการดำเนินงานของ IMFเกี่ยวกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมีผลโดยตรงในระดับมหภาคและโดยอ้อมในระดับจุลภาพซึ่งนับว่า IMF เนี่ยสอดส่องดูแลเศรษฐกิจโดยประเมินภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยก็มีการทำเป็นประจำทุกปีและไทยก็ได้เข้าร่วมรับการประเมินเสถียรภาพภาคการเงินภายใต้กรอบ Financial Sector Assessment Program โดยภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องศึกษาข้อมูลที่IMF ได้เข้าไปประเมินภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเอามาใช้ในการตัดสินใจในการทำธุรกิจในประเทศนั้นๆต่อไปค่ะองค์กรถัดมาก็คือกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม IFAD เป็นองค์การชำนาญพิเศษของสหประชาชาติทางด้านการเงินเพื่อเกษตรกรรมโดยเฉพาะค่ะเพื่อสนองตอบต่อวิกฤตด้านอาหารซึ่งเกิดขึ้นตอนต้นศตวรรษ1970นะคะวัตถุประสงค์ของ IFAD ก็คือเพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกสำหรับพัฒนาการเกษตรในการขจัดความยากจนความหิวโหยเพื่อการโภชนาการโดยความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าทางวิชาการด้านการศึกษามีวิจัยฝึกอบรมและจัดเตรียมโครงการการเกษตรของประเทศสมาชิกจึงนับว่า IFAD มีผลโดยตรงต่องานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค
าพโดยเฉพาะผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันผู้ที่อยู่เป็นผู้ประกอบการอยู่ที่ต้นน้ำของโซ่

อุปทานในการผลิตสินค้าเกษตรนะคะองค์การที่สามในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มธนาคารโลก WBG World Bank Group เป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยจัดตั้งขึ้นในนามธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาให้ธนาคารเนี่ยเป็นธนาคารโลกแต่ต่อมานะคะก็มีการขยายจากสถาบันเดียวเป็นกลุ่มองค์การสถาบันที่มีความร่วมมือกันซึ่งโครงสร้างตรงนี้ก็จะประกอบด้วย4องค์การรวมกันจึงเป็นสาเหตุให้เรียกว่ากลุ่มธนาคารโลกมีวัตถุประสงค์คือการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินคำปรึกษาแนะนำการวิจัยแก่ประเทศสมาชิกเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและต่อสู้ความยากจนเพื่อยกระดับมาตรฐานกองครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะในประเทศด้อยพัฒนาโดยการถ่ายโอนทรัพยากรจากประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะ WBG นับว่านะคะเกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศโดยมีผลโดยตรงในระดับมหภาคและโดยอ้อมในระดับจุลภาคค่ะอีกธนาคารหนึ่งในระดับโลกก็คือธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ BIS เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีหน้าที่ในการดูแลการงานต่างๆช่วงนั้นก็คือค่าปฏิกรรมสงครามแต่เมื่อสิ้นสุดลง BIS ก็บทบาทมาทำหน้าที่เป็นธนาคารของธนาคารกลางและสถาบันการเงินระหว่างประเทศนะคะจุดประสงค์ก็คือให้เกิดความร่วมมือกับธนาคารต่างๆที่เป็นสมาชิกนับว่ามีผลโดยตรงต่องานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศในระดับมหภาคแต่ในระดับจุลภาคเป็นโดยอ้อมประเทศไทยเองก็ได้เข้าเป็นสมาชิกนะคะได้เข้าร่วมรับประสบการณ์จากธนาคารกลางทั่วโลกด้วยค่ะตอนที่2อาจารย์จะขอลงมาที่องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคกลุ่มแรกคือองค์การด้านการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศระดับภูมิภาคต้องรู้จักค่ะนั่นคือองค์การที่เรียกว่าอาเซียนสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือว่าเป็นกลไกความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามคำขวัญของอาเซียนก็คือวิสัยทัศน์เดียวอัตลักษณ์เดียวประชาคมเดียวเพราะฉะนั้นกลุ่ม10ประเทศในอาเซียนให้ความร่วมมือกันหลังจากนั้นก็มีนอกพื้นที่อาเซียนอยากเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรก็เลยเกิดคำว่าอาเซียนบวกนะคะถ้าอาเซียนของเราเดิมมี10ถ้าบวก3ก็คือเพิ่มจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแต่ถ้าบวก6นะคะก็คือเพิ่มไปอีก3คือรัสเซียนิวซีแลนด์อินเดียบวก8เพิ่มออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาถ้าบวก9ล่าสุดก็คือเพิ่มแคนาดานะคะวัตถุประสงค์ของอาเซียนก็คือเพื่อให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคงมั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้จึงมีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาคและในระดับจุลภาพองค์การถัดมาก็คือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเอเปคค่ะจากความต้องการถ่วงดุลอำนาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะสหภาพยุโรปก็นับว่าเอเปคเป็นองค์กรร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบเปิดกว้างที่มีพลังและพลวัตของการเจริญเติบโตสูงของโลกเลยนะคะวัตถุประสงค์ก็คือส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในมิติสังคมและการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมยั่งยืนมั่นคงในภูมิภาคและให้การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีนับว่าเอเปคมีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคกับงานธุรกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศนะคะโดยอาศัยแนวคิดในการสร้างยุทธศาสตร์ความเจริญเติบโตแบบใหม่ที่เน้นการสร้างการ

เจริญเติบโตอย่างสมดุลเท่าเทียมยั่งยืนและตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความรู้ถัดมาสหภาพยุโรปเป็นระดับภูมิภาคนะคะแต่ของยุโรปเป็นการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคยุโรปทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนับว่าเป็นสถาบันแบบเหนือรัฐที่ใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในโลกวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพเป็นการถาวรในภูมิภาคยุโรปส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจนับว่า EU มีผลโดยตรงทั้งด้านดับมหภาพและจุลภาพกับงานธุรกิจการเกษตรไทยจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศที่ต้องให้ความสำคัญในการมองสหภาพยุโรปเพราะว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่จำนวนประชากรมากเป็นภูมิภาคที่มีอำนาจซื้อสูงและที่สำคัญก็คือเป็นผู้นำด้านกฎระเบียบและนโยบายด้านการค้าที่ไม่ใช่การค้าสำคัญของโลกเลยนะคะถัดมาองค์กรอื่นๆที่เป็นเรื่องของการลงทุนอย่างเช่นสมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่น้ำโขงคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนนะคะนั้นจุดประสงค์จึงสนับสนุนการพัฒนาในภูมิภาคด้านความยั่งยืนสมดุลด้านเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสมาชิกจึงมีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาคค่ะกลุ่มที่2คือองค์การด้านความร่วมมือทางวิชาการและมาตรฐานธุรกิจระหว่างประเทศระดับภูมิภาคที่ต้องรู้จักก็คือคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ESCAPจากความช่วยเหลือการฟื้นฟูหลังเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็เลยขยายขอบเขตการพัฒนาไปสู่สังคมวัตถุประสงค์เพื่อนำความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมมาสู่กลุ่มประเทศสมาชิกนะคะและก็เน้นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคและประเด็นที่เกิดใหม่ที่สำคัญต่อภูมิภาคจึงนับว่ามีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคเพราะมุ่งสร้างความเจริญในภาคพื้นนี้ทุกด้านองค์การถัดมาคือศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะก็มาจากการริเริ่มของ FAO เพื่อให้มาทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทเป็นหลักปรับปรุงการผลิตรายได้สภาพชีวิตของเกษตรกรและชาวชนบทจึงนับว่ามีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและจุลภาพเพราะที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนี้ก็มีบทบาทนะคะเข้ามามีโครงการต่างๆในประเทศไทยมากมายหลายโครงการด้วยกันค่ะองค์การที่3คือความเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายทางวิชาการและเศรษฐกิจบิมเทคส์อันนี้ก็คือขยายนโยบายของกลุ่มประเทศเอเชียใต้แล้วก็ให้อยู่ในสถานะของไทยเป็นสะพานเชื่อมโยงอนุภาคทั้งสองนะคะวัตถุประสงค์ก็คือสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความทัดเทียมกันจึงนับว่าเป็นองค์กรที่มีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและจุลภาพต่อความร่วมมือด้านความตกลงการค้าพิธีสารกรอบภายใต้ FTA กลไกระงับข้อพิพาทและความร่วมมือด้านศุลกากรกลุ่มสุดท้ายก็คือองค์การด้านการเงินระหว่างประเทศระดับภูมิภาคต้องรู้จักADB ธนาคารพัฒนาเอเชียเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคีนะคะจุดมุ่งหมายขององค์กรนี้ก็คือช่วยเหลือประเทศสมาชิกขจัดปัญหาความยากจนให้หมดไปนับว่ามีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและภาพและองค์การสุดท้ายที่ต้องรู้จักก็คือธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียถือว่าเป็นแนวคิดที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

จีนเป็นผู้ริเริ่มอันเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ของจีนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจึงให้เกิดธนาคารนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงนะคะจึงมีผลทั้งในระดับมหภาพและจุลภาพต่อธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เรียนมสทได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของมลพิษทางดินแล้วก็การจัดการนะคะในส่วนของตอนที่1นะคะก็จะเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางดินนะคะเริ่มแรกนะคะเรามาดูเรื่องของความหมาย

ประเภทแล้วก็สาเหตุของมลพิษทางดินนะคะในส่วนของความหมายนะคะมลพิษทางดินเนี่ยเราก็หมายถึงสภาวะการปนเปื้อนของดินนะคะด้วยสารมลพิษหรือว่าเราเรียกพอลลูแทนนะคะที่มันมีอยู่แล้วในดินนะคะหรือว่ามันจะมาจากภายนอกนะคะด้วยปริมาณที่มากเกินขีดจำกัดนะคะจนมันเกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยนะคะตลอดจนการเจริญเติบโตของมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตนะคะที่รวมทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะทีนี้นะคะประเภทของมลสารนะคะที่มันก่อให้เกิดมลพิษทางดินมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือเป็นพวกโลหะหนักนะคะหรือว่าพวกธาตุกึ่งโลหะนะคะ2นะคะก็จะเป็นพวกไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยทั้ง2สารเนี่ยก็จะมาจากในภาคเกษตรกรรมนะคะคือเรื่องของการใช้ปุ๋ยที่มากเกินไปนะคะ3นะคะก็คือสารกำจัดศัตรูพืชนะคะ4นะคะโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะหรือว่าตัว PAH นะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะคะของพวกสารอินทรีย์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะมาจากโรงงานนะคะหรือว่าการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะคะ5นะคะมลสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานนะคะหรือว่าเราเรียกว่าสารป๊อปนะคะอันนี้ก็เป็นสารที่มีอายุยาวนานนะคะแล้วก็ยากต่อการกำจัดนะคะต่อมานะคะประเภทที่6นะคะก็คือนิวคลายกัมมันตรังสีนะคะสารนี้จริงๆก็มีอยู่ในตัวธรรมชาติแล้วนะคะในอากาศในสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะก็จะมาจากในภาคของอุตสาหะนะคะเช่นพวกทำอาวุธต่างๆนะคะประเภทที่7นะคะก็จะเป็นมลสารอุบัติใหม่หรือว่า EP นะคะซึ่งสารนี้ก็เป็นสารที่เกิดขึ้นใหม่นะคะยังไม่ได้มีการตรวจสอบแน่ชัดนะคะส่วนมากก็จะมาจากในอุตสาหกรรมของพวกเภสัชกรรมนะคะประเภทที่8นะคะก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์ก่อโรคนะคะ9ก็เป็นแบคทีเรียนะคะแล้วก็ยีนที่ดื้อต่อยาต้านนะคะต่อมานะคะเรามาดูสาเหตุของมลพิษทางดินว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะสาเหตุที่มาจากธรรมชาตินะคะก็ได้แก่พวกสภาพที่เกิดตามธรรมชาตินะคะของบริเวณต่างๆนะคะแล้วก็ตัววัตถุต้นกำเนิดดินนะคะซึ่งตัววัตถุต้นกำเนิดดินนะคะส่วนมากก็จะมาจากหินใช่ไหมคะและหินก็ประกอบขึ้นด้วยแร่ต่างๆนะคะซึ่งแร่ต่างๆตัวเนี้ยบางส่วนก็จะเป็นมีสารประกอบที่เป็นโลหะหนักต่างๆที่เมื่อมันเกิดการสลายตัวแล้วเนี่ยมันก็จะปนเปื้อนออกมาตามธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็เกิดจากปฏิกิริยาชีวเคมีในดินนะคะเช่นดินที่มีอินทรีย์วัตถุสะสมมากๆนี่นะคะก็จะเกิดความเป็นกรดรุนแรงนะคะสาเหตุที่สองนะคะก็เป็นสาเหตุที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะโดยแหล่งกำเนิดนะคะที่มาจากการกระทำของมนุษย์เนี่ยก็แบ่งออกได้เป็น3แหล่งใหญ่ๆด้วยกันนะคะอันแรกก็คือกำเนิดจากตัวชุมชนนะคะกำเนิดจากการทำการเกษตรนะคะแล้วก็กำเนิดจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมนะคะค่ะสำหรับทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็เป็นเนื้อหาในตอนที่1 นะคะเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคิดทางดินค่ะสำหรับทันมานะคะก็จะเป็นตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องลักษณะของมลพิษทางดินนะคะสำหรับลักษณะของมลพิษทางดินนะคะอันแรกเลยนะคะเรามาพูดถึงเรื่องของคุณภาพดินนะคะซึ่งตัวคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยก็มีประกาศมาตรฐานดินฉบับใหม่นะคะโดยเขาได้แบ่งลักษณะการใช้ที่ดินเนี่ยออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะเพื่อที่จะปกป้องประชาชนในแต่ละกลุ่มนะคะอันแรกนะคะก็คือที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยนะคะแล้วก็อันที่2ประเภทที่2เนี่ยจะเป็นที่ดินนะคะที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขายนะคะเกษตรกรรมแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะคะโดยที่เขาได้กำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพดินในกลุ่มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลหะหนักนะคะสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะคะหรือว่าสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์นะคะแล้วก็สารอันตรายอื่นๆค่ะอันที่2นะคะลักษณะที่2ก็คือเป็นเรื่องของดินที่มีปัญหานะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดจากตัวธรรมชาติเองของดินเองนะคะซึ่งดินที่มีปัญหาหลักๆของประเทศไทยนะคะก็ประกอบไปด้วยดินเค็มนะคะดินทรายจัดดินตื้นนะคะดินเปรี้ยวจัดนะคะดินอินทรีย์ดินกรดนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาของพื้นที่สูงชันนะคะพื้นที่ภูเขาต่างๆที่มีสโลปนะคะสูงชันเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่มีข้อจำกัดนะคะในการที่จะนำพื้นที่นั้นๆไปใช้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของปัญหาดินดานนะคะในส่วนนี้นะคะก็เกิดจากการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมนะคะของตัวเกษตรกรหรือว่ากิจกรรมอื่นๆนะคะซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยเราก็จะพบการกระจายในพื้นที่ปลูกพืชไร่ที่มีการใช้เครื่องจักรหนักๆนะคะค่ะแล้วก็ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเนื้อหาของตอนที่2นะคะเรื่องของลัก

ษณะของพิษทางดินค่ะสำหรับตอนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบนะคะของมลพิษทางดินนะคะทีนี้เรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะก็คือผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะทางอ้อมนะคะเนื่องจากว่าอย่างเช่นพิษจากสารไนเตรตหรือว่าสารกำจัดศัตรูพืชที่เราบริโภคเข้าไปนะคะที่ปนเปื้อนในอาหารหรือแม้ปนเปื้อนไปในน้ำดื่มต่างๆเนี่ยเมื่อมนุษย์บริโภคเข้าไปก็จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพนะคะอันที่2นะคะเกิดการสูญเสียทรัพยากรนะคะค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลานะคะรวมไปถึงการที่ต้องหาวิธีการต่างๆนะคะหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแก้ไขนะคะแล้วก็จัดการนะคะเพื่อที่จะมาจัดการมลพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะ3นะคะก็จะเกิดการถูกกีดกันทางการค้านะคะเนื่องด้วยผลผลิตพืชต่างๆหรือว่าสัตว์ต่างๆนะคะถ้ามันมีการปนเปื้อนนะคะระหว่างการเจริญเติบโตนะคะหรือว่าการเลี้ยงมันเนี่ยในพื้นที่ที่เราเลี้ยงมันหรือว่าผลิตมันขึ้นมาเกินมาตรฐานนะคะส่วนนี้เนี่ยมันก็จะมีผลนะคะต่อการความน่าเชื่อถือต่างๆชื่อเสียงต่างๆหรือว่าเกิดการกีดกันทางการค้านะคะทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับโลกได้นะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของผลกระทบต่อตัวระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะก็คือมลพิษทางดินเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดมลพิษที่ปนเปื้อนในส่วนต่างๆนะคะไม่ว่าจะอากาศหรือว่าน้ำนะคะแล้วก็ในสภาวะที่ตัวดินเองเนี่ยเกิดสภาวะที่เป็นพิษนะคะตัวของดินเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่รับรองของเสียต่างๆหรือว่าสารพิษต่างๆได้นะคะซึ่งมันก็จะถูกทำให้เกิดการปนเปื้อนออกมาภายนอกนั่นเองนะคะ3นะคะก็เกิดการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินต่างๆนะคะถ้ามีการเอาน้ำส่วนนี้ไปใช้นะคะก็จะส่งผลต่อผู้ใช้ต่างๆนะคะแล้วก็4นะคะดินที่มีการปนเปื้อนเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดอันตรายต่อตัวสัตว์เช่นเดียวกันกับมนุษย์นะคะถ้าหากว่าในส่วนที่สัตว์นั้นๆจะต้องอาศัยอยู่นะคะหรือว่าถูกเลี้ยงอยู่ในสถานที่ที่ถูกปนเปื้อนนะคะ5นะคะก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นการสะสมของสารพิษต่างๆหรือว่าไปมีผลต่อการเจริญเติบโตให้ไม่ปกตินะคะค่ะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของตอนที่3นะคะเรื่องของผลกระทบของมลพิษค่ะสำหรับตอนที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็ควบคุมมลพิษทางดินนะคะในส่วนนี้นะคะในเรื่องนี้นี่ก็จะมี3เรื่องหลักด้วยกันนะคะก็คือมาตรการนะคะในการป้องกันมลพิษทางดินนะคะ2ก็จะเป็นมาตรการทางกฎหมายนะคะแล้วก็3เนี่ยจะเป็นแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินนะคะมาดูในส่วนแรกก่อนนะคะเรื่องของมาตรการในการป้องกันมลพิษทางดินเนี่ยมีอะไรบ้างจากที่เราทราบมาก็คือมันมีแหล่งสาเหตุมาจาก3แหล่งใหญ่ๆใช่มั้ยคะชุมชนเกษตรกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นในมาตรการแรกนะคะเป็นการป้องกันมลพิษทางดินที่เกิดจากแหล่งชุมชนนะคะโดยส่วนมากก็คือพวกขยะต่างๆนะคะจากแหล่งชุมชนนะคะขยะมูลฝอยนะคะพวกนี้ก็จะต้องมีการจัดการหรือว่ากำจัดคัดแยกอย่างถูกต้องนะคะต่อมานะคะเป็นการป้องกันมลพิษทางดินจากแหล่งทางการเกษตรนะคะก็คือต้องมีการหลีกเลี่ยงใช้สารเคมีต่างๆหรือว่าใช้สารเคมีพวกนี้ให้ถูกต้องนะคะตามข้อแนะนำนะคะหรืออาจจะเลือกวิธีในการบำรุงรักษาดินด้วยวิธีการธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชคุมดินนะคะการปลูกพืชหมุนเวียนต่างๆนะคะหรือว่าการใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนนะคะ3นะคะก็คือป้องกันมลพิษทางดินจากอุตสาหกรรมนะคะก็อย่างเช่นมาตรการในการที่มีการบำบัดน้ำเสียนะคะก่อนปล่อยออกมาจากโรงงานนะคะหรือว่าการนำวัสดุต่างๆที่มีอันตรายเนี่ยมาถมที่ดินนะคะก็ต้องส่วนนี้ก็ต้องมีการใช้มาตรการกฎหมายมาควบคุมหรือว่าลงโทษนะคะแบ่งการปนเปื้อนจากแหล่งต่างๆค่ะต่อมานะคะมาพูดถึงเรื่องของมาตรการทางกฎหมายนะคะในส่วนนี้นะคะมาตรการทางกฎหมายเนี่ยก็จะนำมาใช้นะคะในส่วนของทั้งทางป้องกันนะคะแล้วก็ควบคุมมลพิษทางดินนะคะซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางดินเนี่ยก็จะนำมาใช้ในการจัดการที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็มีหลายกฎหมายด้วยกันนะคะเช่นตัวพระราชบัญญัติส่งเสริมและก็รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะ2535นะคะในพระราชบัญญัตินี้เนี่ยก็จะมีจุดนะคะเพื่อประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมและก็รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะ3นะคะเป็นเรื่องของแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆที่เราจะต้องมาอนุรักษ์ทรัพยากรดินเนี่ยก็มาจากการกร่อนของดินนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดในพื้นที่สูงพื้นที่มีสโลปนะคะมันทำให้เกิดการสูญเสียทั้งหน้าดิน

ความอุดมสมบูรณ์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาแนวทางในการที่จะมาอนุรักษ์ตัวดินไว้ไม่ให้เกิดการสูญเสียขึ้นนะคะแนวคิดก็มีหลากหลายแนวคิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดการถ่ายพรวนนะคะการปลูกพืชเป็นแนวหรือว่าปลูกพืชขนานตามพื้นผิวนะคะการปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะคะการปรับปรุงร่องน้ำต่างๆนะคะสร้างแนวกันลมนะคะอันนี้ก็จะสำหรับในพื้นที่ที่มีลมแรงนะคะหรือนะคะการระงับหรือว่างดใช้พื้นที่ที่มีการกร่อนสูงนะคะเก็บไว้ให้เป็นสถานที่ในการเป็นป่าพวกนี้นะคะหรือว่าการคงความอุดมสมบูรณ์ต่างๆของดินนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะคะบำรุงดินหรือว่าไถกบเศษซากพืชต่างๆนะคะหรือว่าเปลี่ยนระบบการทำการเกษตรมาเป็นการเกษตรอินทรีย์ค่ะทั้งหมดนะคะก็เป็นเนื้อหานะคะสำหรับตอนที่4นะคะในเรื่องของการป้องกันแล้วก็มลพิษทางดินค่ะสำหรับตอนที่5นะคะก็จะเป็นเรื่องการแก้ไขแล้วก็การบำบัดมลพิษทางดินนะคะทีนี้เรามาดูว่ามันมีวิธีอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูโดยวิธีทางการกายภาพนะคะสำหรับเทคโนโลยีการฟื้นฟูโดยวิธีทางกายภาพนะคะในส่วนแรกก่อนนะคะจะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูในพื้นที่นะโดยวิธีทางกายภาพนะคะก็จะมีอันแรกเป็นการปรับเสถียรหรือว่าเป็นการทำก้อนแข็งนะคะอันนี้ก็จะทำการเคลือบนะคะหรือว่าหุ้มสารปนเปื้อนที่มีความเสถียรก่อนนะคะแล้วก็ทำปฏิกิริยากับสารปรับเสถียรนะคะหรือว่าสารปนเปื้อนนะคะเพื่อที่จะลดความสามารถของสารพวกนี้นะคะในการเคลื่อนตัวนะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ความร้อนบำบัดนะคะในที่นี้ก็จะเป็นการให้ความร้อนนะคะโดยใช้ตัวต้านทานไฟฟ้าหรือว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะไปเพิ่มอัตราการระเหยนะคะของพวกสารกึ่งระเหยหรือว่าทำให้เกิดการแยกตัวของสารปนเปื้อนนะคะสามนะคะเรื่องของการเผานะคะในที่นี้ก็จะเป็นการหลอมเหลวนะคะที่อุณหภูมิเนี่ยมากกว่า 1,600 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มีการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วนะคะมันก็จะทำให้ของเสียอันตรายเนี่ยไม่หลุดออกมาหรือว่ามีความเสถียรมากขึ้นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูนอกพื้นที่นะคะโดยวิธีทางกายภาพนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือการแยกออกนะคะก็คือเป็นการแยกสารปนเปื้อนเนี่ยออกจากตัวกลางที่ถูกปนเปื้อนนะคะที่มันเป็นของแข็งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดินนะคะหรือว่าทรายนะคะโดยใช้วิธีทางกายภาพหรือว่าทางเคมีนะคะสองนะคะเป็นการกำจัดสารปนเปื้อนนะคะด้วยก๊าซร้อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มอุณหภูมินะคะหรือว่าให้ความร้อนเนี่ยกับตัววัตถุที่ปนเปื้อนนะคะภายในระยะเวลาหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะนำก๊าซเนี่ยปล่อยออกมาจากวัตถุนั้นนะคะแล้วก็ทำการบำบัดโดยการที่จะเผาไหม้แล้วก็ทำลายสารปนเปื้อนระเหยนั้นทั้งหมดนะคะสามนะคะคือการเผานะคะอันนี้ก็จะเผาที่อุณหภูมิสูงประมาณ870องศาถึง 1,200 องศาเซลเซียสนะคะเพื่อที่จะเผาพวกสารอินทรีย์ที่มันเป็นองค์ประกอบอยู่ในของเสียอันตรายนะคะโดยการเผานี้เป็นการเผาโดยใช้ออกซิเจนนะคะ C นะคะก็จะเป็นการเผาแบบไร้อากาศนะคะก็คือไม่มีออกซิเจนนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการทำลายสารอินทรีย์นะคะด้วยความร้อนนะคะในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนนะคะพวกสารอินทรีย์เนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นก๊าซนั่นแหละค่ะแล้วก็ส่วนกากของเหลือที่เหลือเนี่ยก็จะไปเป็นถ่านนะคะเป็นคาร์บอนนะคะ5นะคะจะเป็นการสกัดด้วยความร้อนนะคะอันนี้ก็จะใช้ความร้อนนะคะทำให้น้ำเนี่ยมันระเหยออกมานะคะแล้วก็สารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในของเสียออกมานะคะโดยที่ในวิธีนี้จะต้องมีระบบดูดแก๊สนะคะที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะเอาไปบำบัดต่อค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูโดยวิธีทางเคมีนะคะอันแรกนะคะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูในพื้นที่นะคะโดยวิธีทางเคมีนะคะข้อ1เลยนะคะก็เป็นการออกซิไดซ์ด้วยสารเคมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสารปนเปื้อนอันตรายเนี่ยที่ไปเป็นสารประกอบที่ไม่อันตรายนะคะหรือว่าทำให้มันมีอันตรายลดลงนะคะอันนี้ก็จะทำให้ได้สารที่เสถียรมากขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวได้น้อยลงนะคะ2นะคะเป็นการแยกด้วยไฟฟ้านะคะก็คือเป็นการกำจัดโลหะนะคะแล้วก็สารปนเปื้อนเนี่ยออกจากดินที่มันมีการค่าการซึมผ่านได้ต่ำนะคะวิธีนี้ก็จะเป็นกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีนะคะไล่หรือว่ากำจัดโลหะต่างๆนะคะที่มีขั้วไฟฟ้านะคะแล้วก็นำสารปนเปื้อนนั้นเนี่ยไปบำบัดต่อนะคะ
3นะคะเป็นวิธีการล้างดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่มีการปล่อยน้ำนะคะหรือว่าอัดน้ำที่มันมีการผสมสารที่เพิ่มความสามารถในการละลายปนสารปนเปื้อนต่างๆลงไปนะคะในน้ำใต้ดินนะคะเพื่อที่จะไปเพิ่มระดับน้ำใต้ดินหรือว่าชั้นดินที่ปนเปื้อนเนี่ยให้มันถูกชะล้างออกไปนะคะ4นะคะก็จะเป็นการสกัดสารระเหยง่ายๆออกจากดินนะคะก็จะใช้ระบบสุญญากาศนะคะผ่านบ่อหรือว่าท่อลงไปในดินนะคะเพื่อที่จะดึงสารระเหยในรูปของก๊าซออกจากดินนะคะ5นะคะเป็นเรื่องของวิธีการดูดซับนะคะอันนี้ก็จะเป็นการกำจัดสารปนเปื้อนที่ละลายอยู่ในน้ำนะคะโดยการสัมผัสกับพื้นผิวของตัวดูดซับนะคะ6นะคะเป็นการตกผลึกนะคะวิธีการตกผลึกนะคะก็คือการนำของเสียอันตรายนะคะอนินทรีย์เนี่ยมาผสมกับสารเคมีนะคะทำให้มันเกิดตะกอนผลึกออกมาภายใต้ pH ที่เหมาะสมนะคะ7นะคะเป็นการกรองด้วยเยื่อเมมเบรนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแยกน้ำออกนะคะจากสารปนเปื้อนนะคะโดยการกรองผ่านเยื่อนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นวิธีเทคโนโลยีนะคะในการฟื้นฟูนอกพื้นที่นะคะโดยวิธีทางเคมีนะคะวิธีแรกนะคะเป็นวิธีสกัดทางเคมีนะคะอันนี้ก็จะใช้ตัวที่ถูกปนเปื้อนนะคะกับสารสกัดนะคะในเครื่องแยกสกัดนะคะเพื่อที่จะให้สารปนเปื้อนเนี่ยละลายออกมาจากดินนะคะวิธีที่2นะคะก็จะเป็นวิธีการออกซิไดซ์หรือว่าแล้วก็รีดิวซ์ทางเคมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการที่จะเปลี่ยนแปลงสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายเนี่ยให้ไปอยู่ในให้มันกลายไปเป็นสารประกอบที่ไม่อันตรายนะคะหรือว่ามีความอันตรายลดลงนะคะ3นะคะเป็นวิธีการกำจัดฮาโลเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเติมสารเคมีลงไปในดินที่ปนเปื้อนนะคะด้วยตัวฮาโลเจนที่ออร์แกนิกนะคะเพื่อที่จะเอาเข้าไปแทนที่หรือว่าไปแตก องค์ประกอบของพวกสารปนเปื้อนออกทำให้มันระเหยได้บางส่วนนะคะวิธีที่4นะคะการล้างดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแยกสารปนเปื้อนที่มันแทรกอยู่ในอนุภาคดินขนาดเล็กๆนะคะโดยการใช้น้ำแล้วก็มีการเติมสารช่วยชะละลายลงไปด้วยนะคะหรือว่ามีการปรับสารนะคะให้มี pH ต่างๆที่เหมาะสมนะคะเพื่อช่วยในการกำจัดสารอินทรีย์แล้วก็โลหะหนักออกจากดินนะคะต่อมานะคะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูโดยวิธีทางชีวภาพนะคะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นตัวเทคโนโลยีการฟื้นฟูในพื้นที่นะคะโดยวิธีทางชีวภาพนะคะวิธีแรกนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมการฟื้นฟูทางชีวภาพนะคะก็คือเป็นการไปกระตุ้นกิจกรรมของตัวจุลินทรีย์ธรรมชาติเนี่ยให้มันมีกิจกรรมมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้มันเนี่ยกิจกรรมในการย่อยสลายในพื้นที่นั้นๆมากขึ้นนะคะวิธีที่2นะคะเป็นการย่อยสลายทางชีวภาพนะคะวิธีนี้ก็จะเป็นการเติมออกซิเจนเข้าไปนะคะในชั้นดินที่ยังไม่อิ่มตัวนะคะที่มันถูกปนเปื้อนเนี่ยเพื่อที่จะไปเพิ่มปริมาณออกซิเจนในดินนะคะแล้วก็ไปกระตุ้นตัวจุลินทรีย์หรือว่าปฏิกิริยาต่างๆให้เกิดการย่อยสลายนะคะ3นะคะการใช้พืชฟื้นฟูนะคะในส่วนนี้ก็จะใช้พืชในการกำจัดนะคะหรือว่าเคลื่อนย้ายนะคะหรือว่าทำลายสารปนเปื้อนนะคะพวกประเภททั้งอินทรีย์แล้วก็อนินทรีย์ที่อยู่ในดินหรือว่าอยู่ในตะกอนต่างๆนะคะต่อมานะคะจะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูนอกพื้นที่นะคะโดยวิธีทางชีวภาพนะคะวิธีแรกเลยก็เป็นการทำร่องชีวภาพนะคะหรือว่าไบโอพายเนี่ยคือเป็นการขุดดินที่ปนเปื้อนขึ้นมานะคะผสมกับสารปรับปรุงดินแล้วก็เอาไปกองในพื้นที่ปิดนะคะซึ่งก็จะมีการเติมอากาศเข้าไปเพื่อช่วยย่อยในกองดินนั้นนะคะวิธีที่2นะคะก็คือการทำปุ๋ยหมักนะคะก็คือเอาดินที่ปนเปื้อนขึ้นมาผสมกับพวกสารอินทรีย์ต่างๆนะคะที่มีอัตราส่วนของคาร์บอนกับไนโตรเจนที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่มันจะไปกระตุ้นนะคะกิจกรรมของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายได้นะคะแล้วก็3นะคะวิธีที่3การทำฟาร์มดินนะคะก็คือการขุดดินนะคะหรือว่าตัวตะกอนนะคะที่ปนเปื้อนมาจากกองบนพื้นที่มากองบนพื้นที่นะคะที่มีวัสดุกันซึมนะคะแล้วก็มีการพลิกกลับเป็นช่วงๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการเติมอากาศให้กับตัวของเสียที่กองอยู่นะคะวิธีที่4นะคะเป็นการบำบัดของเหลวข้นทางชีวภาพนะคะก็คือการนำดินนะคะหรือว่าตัวตะกอนดินเนี่ยมาผสมกับน้ำแล้วก็ผสมกับสารอื่นๆเพื่อให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมที่มีลักษณะเป็นเซอร์รี่ก็คือเป็นลักษณะข้นๆเหมือนเลนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะให้ของแข็งพวกนี้ลอยตัวนะคะแล้วก็ให้ตัวจุลินทรีย์เนี่ยมันได้สัมผัสกับดินที่ปนเปื้อนนะคะเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเนี่ยส่วนผสมพวกนี้มันก็จะถูกรีดน้ำออกไปแล้วก็เอาดินที่เหลือไปบำบัดหรือว่ากำจัดต่อไปนะคะ
ต่อมานะคะจะเป็นเทคโนโลยีการสกัดการเคลื่อนที่นะคะ

วิธีแรกเลยก็คือเป็นการปิดด้วยดินนะคะก็คือเป็นการควบคุมน้ำแหล่งที่มันปนเปื้อนนะคะโดยการใช้วัสดุกันซึมหรือว่าวัสดุที่มีการทนน้ำเนี่ยมาปกคลุมนะคะปิดคลุมพื้นที่บริเวณที่ปนเปื้อนไว้นะคะวิธีที่สองนะคะเป็นการสร้างกำแพงกายภาพนะคะเพื่อที่จะมากั้นขวางนะคะการไหลของน้ำหรือว่าการเคลื่อนตัวของสารปนเปื้อนต่างๆนะคะแล้วก็วิธีที่3นะคะการอัดลงบ่อลึกนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการกำจัดของเสียนะคะที่มันเป็นของเหลวนะคะซึ่งจะใช้วิธีการอัดของเสียเนี่ยที่บำบัดแล้วหรือว่ายังไม่ได้บำบัดเนี่ยผ่านบ่อหรือว่าท่อลงไปในชั้นใต้ดินนะคะแต่ว่าก็จะต้องสามารถที่จะกันไม่ให้สารปนเปื้อนพวกนี้หลุดรั่วหรือว่าเคลื่อนที่ออกไปได้นะคะค่ะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเนื้อหานะคะในตอนที่5นะคะเรื่องของการแก้ไขแล้วก็บกพิษทางดินสำหรับตอนที่6นะคะก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางดินนะคะในส่วนนี้ก็จะมีการยกตัวอย่างในการจัดการมลพิษทางดินนะคะ1ตัวอย่างนะคะให้นักศึกษาได้ทราบถึงเรื่องของการจัดการมลพิษทางดินค่ะทีนี้เรามาดูกรณีศึกษาตัวอย่างแรกนะคะจะเป็นโครงการฟื้นฟูลำห้วยคริตตี้นะคะจากการปนเปื้อนของสารตะกั่วนะคะที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสำหรับที่มานะคะหรือว่าสาเหตุนะคะที่เกิดการปนเปื้อนนี้นะคะก็จะมาจากการปล่อยน้ำเสียนะคะที่มันมีตะกั่วปนเปื้อนมานะคะจากบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่นะคะของพวกของโรงแต่งแร่นะคะของบริษัทตะกั่วคอนเซนเทรตนะคะซึ่งปล่อยลงมาในสู่ลำห้วยคริตตี้เนี่ยเมื่อประมาณปี2541นะคะทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็คือส่งผลเนี่ยให้เกิดการปนเปื้อนของสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำนะคะเป็นตะกอนดินหรือว่าตัวสัตว์น้ำเนี่ยสารพวกสารตะกั่วพวกนี้นะคะก็อยู่ในช่วงที่เกินค่ามาตรฐานนะคะจนทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากลำห้วยคริตตี้ได้นะคะแล้วก็เกิดความวิตกกังวลกับสุขภาพของคนในหมู่บ้านนะคะที่มีการเอาน้ำในห้วยนี้ไปใช้นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของการจัดการนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะของโครงการฟื้นฟูลำห้วยคริตตี้เนี่ยนะคะที่มันเกิดการปนเปื้อนของสารตะกั่วนะคะอันดับแรกนะคะก็มีการกำหนดมาตรการนะคะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะของการดำเนินการโครงการนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นมาตรการป้องกันนะคะแล้วก็แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะโดยกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการทำตามแผนการนะคะแล้วก็ดำเนินงานด้วยรูปแบบแล้วก็วิธีการที่ได้มาตรฐานต่างๆนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการดำเนินงานบ้างมีอะไรนะคะในส่วนแรกนะคะก็จะมีการสร้างหลุมฝังกบแบบปลอดภัยนะคะซึ่งหลุมนี้นะคะก็แบ่งออกได้เป็น2ระยะนะคะระยะที่1นะคะหลุมฝังกบเนี่ยก็จะต้องมีปริมาตรนะคะอย่างน้อยที่จะเพียงพอนะคะสำหรับการรองรับตะกอนนะคะที่ทำการดูดมาจากลำห้วยคริตตี้นะคะระยะที่2นะคะก็จะเป็นการเตรียมหลุมฝังกลบนะคะสำหรับที่จะใช้บรรจุตะกอนดินที่เราขุดลอกมาจากห้วยคริตตี้นะคะจากฝายดักตะกอนในอนาคตนะคะลำดับต่อมานะคะกิจกรรมต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการฟื้นฟูลำห้วยคริตตี้นะคะด้วยการดูดตะกอนนะคะวิธีการดูดตะกอนเนี่ยก็จะทำการนะคะดูดตะกอนแล้วก็เอาไปบรรจุในถุงนะคะซึ่งถุงนี้ก็จะทำจากแผ่นใยสังเคราะห์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการขนส่งนะคะถุงนี้ไปยังจุดพักถุงนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะรอให้น้ำเนี่ยมันซึมออกมานะคะจนกระทั่งไม่มีน้ำนะคะแล้วจึงเอาขนย้ายถุงที่มีตะกอนบรรจุอยู่เนี่ยไปฝังกลบแบบปลอดภัยนะคะวิธีการขั้นตอนที่3นะคะในกิจกรรมส่วนที่3ก็คือมีการฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิมนะคะโดยการทำผังนะคะบริเวณที่จะทำการฟื้นฟูพื้นที่เนี่ยรอบโรงแต่งแร่เดิมนะคะแล้วก็บริเวณหลุมฝังกบแบบเดิมนะคะซึ่งก็จะมีการดำเนินงาน2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1นะคะก็คือมีการขุดรื้อนะคะไปยังหลุมฝังกบแบบปลอดภัยนะคะซึ่งก่อนที่เราจะนำสิ่งที่เราลื้อไปฝังกบเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการนำตัวอย่างดินนะคะที่มันปนเปื้อนนะคะหรือว่ากองกากแร่เนี่ยไปทดสอบก่อนนะคะว่าการชะละลายของตะกั่วในตะกอนเนี่ยมีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ทำการปรับเสถียรนะคะทำการให้มันเป็นก้อนแข็งก่อนที่จะขนย้ายไปฝังกบยังหลุมฝังนะคะแบบที่2นะคะก็จะเป็นการปกคลุมด้วยดินนะคะหรือวัสดุที่มันมีค่าตะกั่วไม่เกินมาตรฐานนะคะ

คุณภาพดินที่มาตรฐานของคุณภาพดินนะคะที่ใช้ประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการอยู่อาศัยหรือว่าการเกษตรกรรมนะคะซึ่งถ้าเป็นการอยู่อาศัยเนี่ยก็จะต้องมีการคุมด้วยอย่างน้อย60เซนติเมตรนะคะและถ้าเกษตรกรรมเนี่ยก็จะต้องอย่างน้อย1เมตรนะคะทางนี้ก็จะต้องปลูกหญ้านะคะเพื่อเป็นการยึดหน้าดินเนี่ยไม่ให้เกิดการชะหน้าดินหรือว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มันจะชะล้างไปยังพื้นที่อื่นนะคะแล้วก็การดำเนินงานในส่วนที่4นะคะก็จะเป็นการก่อสร้างฝายดักตะกอนเพิ่มนะคะซึ่งก็ทำเพิ่มมาอีก2แห่งนะคะเพื่อที่จะดักตะกอนนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะดักตะกอนที่มันมีการปนเปื้อนมานะคะหรือว่าลดความจำเป็นในการที่จะต้องไปการมีการขุดลอกตะกอนออกมาตลอดแนวลำห้วยนะคะค่ะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเนื้อหานะคะในของตอนที่6นะคะกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางดินค่ะ

0: าขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะนำเสนอสาระความรู้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
1: สำหรับรายการของเรานะครับจะถูกแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกก็คือการเปิดบ้านอาเซียนครับเราจะพาไปดูความเคลื่อนไหวนะครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศกันนะ
0: ครับ
1: และช่วงที่2เป็นไงครับพี่แจน
0: ช่วงวันนี้ที่อาเซียนจะเป็นช่วงที่วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลที่สำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
2: แล้ววันนี้เราจะไปเจาะลึกเรื่องอะไรกันครับ
0: และวันนี้เราจะไปเจาะลึกในเรื่องของการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจนะครับของอาเซียนนี่แหละครับ
1: น่าสนใจมากเลยนะครับ
2: หรือ AEC นี่เองใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับและช่วงสุดท้ายเป็นช่วงเกี่ยวกับอะไรครับผม
2: ช่วงสุดท้ายของรายการเรานะครับจะเป็นช่วงของฝากจากอาเซียนครับเราจะไปสัมผัสกับเสน่ห์ครับและความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมครับของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนกันครับเมื่อพร้อมแล้วเราไปช่วงแรกกันเลยดีไหมครับ
1: ดีเลยครับโอเค
2: งั้นเราไปที่ช่วงเปิดบ้านอาเซียนกันครับ
0: ไปชมกันเลยครับ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเปิดบ้านอาเซียนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เราจะพาไปดูความเคลื่อนไหวนะ
0: ครับ
1: ของประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งนะครับของประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศนะครับว่าจะสามารถรวมตัวกันสร้างเอกภาพนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราได้ยังไง
0: แล้วเอ๋รู้ไหมว่า10ประเทศนี้กว่าที่จะมีถึงเดินถึงทุกวันนี้นะครับต้องย้อนกลับไปดูประมาณ50ปีมาแล้วเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยน
1: ะ
0: ได้เริ่มเลยล่ะก่อตั้งหรือมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างประชาคมขึ้นมานะครับ
1: เริ่มที่ไทยเรานี่เอง
0: ใช่ครับเรียกว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไทยได้ไปชักชวนเพื่อสมาชิกอีก4ประเทศขึ้นมานะครับก็จะมีฟิลิปปินส
1: ์
0: อินโดนีเซียมาเลเซียบรูไ
1: น
0: และไทยนะครับแต่ไทยเป็น5ประเทศนะครับเป็นประเทศเรียกว่าผู้ก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละเมื่อก่อนมันมี5ประเทศใช่ไ
1: ห
0: มต่อมาเนี่ยก็จะมีประเทศที่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มเติมเช่นบรูไนนะครับ ลาวเวียดนามพม่
1: า
0: แล้วก็
1: กัมพูชาร
0: วมกันเป็น10ประเทศในปัจจุบัน
1: ครับ
2: แล้วทำไมถึงต้องมีประชาคมอาเซียนนะจริงๆถ้าตามที่ผมรู้มาก็คือเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยความเปลี่ยนแปลงไปทั้งบริบทสังคมการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆเนี่ยทำให้เกิดสิ่งท้าทายใหม่ๆกับกลุ่มประเทศอื่นจึงเลยเกิดมีความจำเป็นต้องรวมตัวครับเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจหรือการแข่งขันทางด้านต่างๆกับภูมิภาคใกล้เคียงขึ้นครับโดยมีให้คำเขาเรียกว่ามาให้ความร่วมมือครับโดยจะตั้งเป็นสร้างเป็นสามเสาหลักขึ้นมา
0: แล้วเสาแรกคือ
1: โดยโครงสร้างของอาเซียนแล้วเนี่ยครับจะถูกแบ่งออกเป็น3เสาหลักด้วยกันนะครับเสาหลักแรกเนี่ยก็คือเสาหลักทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็ความมั่นคงอาเซียนนะครับหรือที่เขาเรียกว่าอาเซียน political and security community นะครับผม
0: ซึ่งสำคัญนะเนี่ย
1: สำคัญมากเพราะว่าจะทำให้ภูมิภาคของเราเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักเลยนะครับวัตถุประสงค์แรกเลยนะครับเมื่อภูมิภาคของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขแล้วเนี่ยนะครับยังมีวัตถุประสงค์ต่อไปอีกก็คือว่าถ้าเกิดเรามีปัญหากันนะครับ
0: ทะเลาะกัน
1: ทะเลาะกันระหว่างประเทศเนี่ยเราจะใช้สันติวิธีครับในการแก้ไขปัญหาน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ซึ่งพอเราใช้สันติวิธีแล้วเนี่ยจะส่งผลให้ภูมิภาคของเราเนี่ยมีเสถียรภาพนะครับเราจะไม่มีสงครามระหว่างกันนะฮะซึ่งทำให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงของประชากรอาเซียนของเรา
0: เสาหลักที่
1: 2
0: ทราบไหมว่ากันกับเอเนี่ยเราอยู่ในเสาหลักที่ทุกคนพูด

0: ถึงกันทั่วไปเลยว่าเราจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจริงๆแล้วมันเป็นเพียงเสาหลักหนึ่งในประชาคมอาเซียนนะครับเสาหลักที่2นี่เองครับเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ดังมากเสาหลักนี้นะ
0: ใช่อาเซียนเอคอนอเมิกคอมมูนิตี
1: ้หรือ AEC
0: AEC เนี่ยแหละที่เราเด็กๆน้องๆทุกคนจะเข้าใจกันหรือประชาชนโดยทั่วไปจะเหมารวมเลยละว่าเราจะเป็น AEC เราจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็นเพียงเสาหลักเสาที่2นะครับของ3เสาหลักที่
1: ครับครับเสาหลักนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเสาหลักที่น่าสนใจจริงๆนะครับและเป็นถูกจับตามองจากทั่วโลก
2: เสาหลักระดับแรกๆ
0: ใช่แล้วเสาหลักที่3
2: สุดท้ายนะครับก็คือเสาหลักที่ว่าด้วยประชาคมสังคมและวัฒนธรรมครับหรืออาเซียนโซเชียลคัลเจอรัลคอมมูนิตี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้ประชากรในอาเซียนนะครับมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีครับแล้วก็มีสังคมแบบเอื้ออารีโดยมุ่งสร้างความร่วมมือทั้งหมด6ด้านครับด้านแรกก็คือการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านที่2คือการคุ้มครองและสวัสดิการทางสังคมครับด้านที่3คือสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
0: โอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากหนักๆทั้งนั้นเลยด้วย
2: ใช่ด้านที่4คือความยั่งยืนและด้านสิ่งแวดล้อมครับด้านที่5ก็คือการสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากก็คือลดช่องว่างของการพัฒนา
1: ซึ่งวัตถุประสงค์หลักเลยนะครับของอาเซียนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรครับให้ดียิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้การซื้อขายนะครับการค้าขายนะครับและการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยได้สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะครับของประชากรทางภูมิภาคนะครับภายใต้คำขวัญที่ว่านะครับ1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์นะครับและก็1ประชาคมหรือ1 vision 1 identity 1 community ครับ
0: ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเราก็เปรียบเสมือนเป็นพลเมืองของอาเซียนนะครับประชากรของอาเซียนฉะนั้นเราควรจะต้องมีการปรับทัศนคติมีการปรับบทบาทนะครับมีการปรับการทำงานนะครับแล้วก็ต้องมีการทำเรียกว่ามีการปรับ
1: ร
0: ับความรู้ความเข้าใจต่างๆนะครับในการที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราจะต้องมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับสังคมการเมืองและที่สำคัญที่เราที่ผมบอกและยังเน้นหนักอยู่ก็คือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากซึ่งในช่วงต่อไปผมได้ไปสัมภาษณ์นักวิชาการท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถอาจารย์ท่านนั้นคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งในช่วงวันนี้ที่อาเซียนนะครับเราไปชมกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันครับไปชมกันเลยครับ

0: ท่านผู้ชมครับช่วงวันนี้ที่อาเซียนเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC กันครับหลายคนยังวิตกกังวลห่วงกันว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC แล้วจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับจากศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกันในรายการของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับหลายๆคนเลยด้วยซ้ำนะครับที่พูดถึง AEC แล้วก็ใช้คำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เนี่ยแทนคำว่าประชาคมอาเซียนด้วยซ้ำเนี่ยก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงละจากระดับที่เป็นทำมาหากินเราเริ่มพูดถึงมากขึ้นในเรื่องของทำมาค้าขายเพราะนั้นเมื่อเปลี่ยนจากทำมาหากินเป็นทำมาค้าขายเนี่ยแน่นอนเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องโอกาสการค้าเรื่องโอกาสการลงทุนเนี่ยมันเลยกลายเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจแล้วก็โฟกัสกันในเรื่องนี้มากดังนั้นพอ3เสาหลักของอาเซียนที่พูดถึงเรื่องการเมืองความมั่นคงสังคมวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจเกิดขึ้นมานะครับเราก็เลยให้น้ำหนักกับเรื่องของเศรษฐกิจซะมาก
0: เรื่องของ
1: AEC
0: ปากท้อง
1: ก็เลยกลายเป็นเรื่องซึ่งทุกคนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะครับโดยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆเลยของการสร้าง AEC ขึ้นมานะครับอาจจะโลกสวยนิดนึงนะครับก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขเพื่อทำให้ทุกคนกินดีอยู่ดีเพื่อสร้าง social welfare หรือว่าสวัสดิการสังคมที่ดีให้กับ10ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากร610ล้านคนนะครับ แต่ในความเป็นจริงมันยากมากเลยที่จะทำเรื่องพวกนั้นถูกต้องไหมครับไม่ใช่แค่จะทำเรื่องพวกนั้นแค่จะวัดเรื่องนี้ว่าตกลงคนมีความสุขขึ้นจริงหรือเปล่าก็วัดยากละนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเครื่องมือในการวัดความสุขขึ้นมาเครื่องมือในการวัดความสุขที่อาจจะง่ายที่สุดผมใช้คำว่าง่ายที่สุดนะครับไม่ใช่ดีที่สุดง่ายที่สุดก็คือมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นมากไหม
0: วันนี้เรามีเงินกี่ตังค์
1: เพราะว่าเงินที่เพิ่มขึ้นก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความสุข

0: คำถามก็ต้องมาดูซิว่าแล้วอาเซียน10ประเทศมีเงินไห
1: ม
0: เราก็พบนะครับว่าอาเซียน10ประเทศเนี่ยเป็นประเทศตั้งแต่ประเทศที่ด้อยพัฒนาน้อยที่สุดหรือว่า least developed countries มาจนถึงประเทศกำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราเป็นประเทศยากจนมาจนถึงระดับรายได้ระดับกลางคำถามคือเงินอยู่ที่ไหนแน่นอนนะครับเงินส่วนหนึ่งอยู่ที่นอกอาเซียนอยู่ที่เกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกายุโรปจีนเพราะฉะนั้นนั่นก็แปลว่าอาเซียนรวมกันแค่10ประเทศไม่พอละแต่หลังจากเรารวมกัน10ประเทศแล้วเราต้องบูรณาการกันระบบเศรษฐกิจโลก
1: ค
0: ือเราต้องเปิดประตูรับความเชื่อมโยงกับประเทศข้างนอกอาเซียนด้วย
1: ค
0: ำถามมันก็กลับมาอีกครับว่าแล้วทำยังไงถึงจะดึงดูดเงินลงทุนเหล่านี้ได
1: ้
0: มันก็เลยมาสู่วัตถุประสงค์ที่2ของการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นก็คือเราต้องการจัดบ้านของเราให้เงินมันไหลเข้ามาแต่เงินจะไหลเข้าก็ต่อเมื่อคุณสามารถที่จะจัดบ้านของคุณใหเชื่อมโยงกันนะโรงงานเล็กๆ10โรงของอาเซียนเนี่ยเชื่อมด้วยระบบถนนที่ดีระบบรางรถไฟที่ดีระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศที่ดีทางท่อที่ดีไม่ว่าจะเป็นท่อร้อยสายไฟที่เรียกอาเซียนพาวเวอร์กริดท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่เรียกอาเซียนบรอดแบนด์คอริดอร
1: ์
0: หรือท่อก๊าซท่อน้ำมันถ้าเราสามารถเชื่อมโยงพวกนี้ได้ดีปั๊บสิ่งที่ตามมาก็คืออาเซียน10โรงงานเล็กๆเนี่ยมันจะเหมือนกับ10โรงงานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษเดียวกันก
1: ็
0: ด
1: ึ
0: งด
1: ู
0: ดให้เงินไหลเข้ามา
1: ภูมิภาคต่างๆ
0: ถูกต้องครับและแน่นอนไอ้ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านั้นยังทำให้สินค้าบริการเงินทุนแล้วก็แรงงานในอาเซียนสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอาเซียนก็จะกลายเป็นตลาดร่วมและฐานการผลิตร่วมเราก็มี2วัตถุประสงค์ของ AEC ละนะครับวัตถุประสงค์ที่ตามมาต่อไปก็คือถึงคุณมีถนนแล้วก็จริงป
1: ั
0: จจุบันนี้เรามีระเบียงเศรษฐกิจเยอะมากเลยนะที่เชื่อมโยงจากเม
1: ีย
0: นมาไปจนถึงเวียดนามจากจีนลงไปถึงสิงคโปร
1: ์
0: นะครับหรือแม้แต่กลุ่มอาเซียนเองเขาก็มีระเบียงเศรษฐกิจซึ่งเชื่อมโยงเรื่องของการขนส่งทางน้ำด้วยกันนะครับแต่จะมีประโยชน์อะไรถ้ามีถนนแต่ขนส่งไม่ได้เพราะว่ามีโรดบล็อกเต็มไปหมดเพราะนั้นถนนเป็นการเชื่อมโยงทางด้านฮาร์ดแวร์เหมือนคุณมีคอมพิวเตอร์
1: คร
0: ับ ม
1: ี
0: หน้าจอมีคีย์บอร์ดมีซีพียูมีปรินเตอร์มีเมาส์แต่ทำประโยชน์คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่ได้นะครับตราบใดที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ยังไม่มีซอฟต์แว
1: ร์
0: เราต้องการซอฟต์แวร์เรื่องอะไรบ้างล่ะเราต้องการซอฟต์แวร์เรื่องระบบศุลกากรซึ่งสะดวกมากยิ่งขึ้นอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้ามากยิ่งขึ้น
1: ระบบภาษี
0: ระบบกฎหมายการขนส่งการคุ้มครองผู้บริโภคค
1: ุ
0: ้มครองเงินลงทุนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซอฟต์แวร์เหล่านี้ครับพอใส่เข้ามาในอาเซียนปุ๊บอาเซียนจะกลายเป็นภูมิภาคซึ่งมีความสามารถทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น
1: แล้วดึงดูดพวกเขาการลงทุนด้วยครับ
0: นะครับพอเรามาดู3วัตถุประสงค์นี้ปั๊บถามว่าใครได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: แน่นอนคนที่ได้ประโยชน์คือผู้บริโภคคือประชาชนจากการที่เขามีงานทำช้อปปิ้งได้ง่ายขึ้นผู้ผลิตที่เป็นผู้ผลิตขนาดใหญ่ใช้ประโยชน์จากฐานการผลิตพวกนี้ได
1: ้
0: ใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบพวกนี้ได้แต่อย่าลืมนะฮะว่าผู้ผลิตในอาเซียนส่วนใหญ่เป็น SME
1: ครับ
0: เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมเราจะส่งเสริมให้ SME พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเข้าถึงงานวิจัยและพัฒนาการเข้าถึงตลาดเพื่อทำให้ SME เหล่านี้มีระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจซึ่งทัดเทียมแล้วก็สามารถแข่งขันได้กับบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาตินั่นก็เลยทำให้ AEC เกิดขึ้นด้วย4วัตถุประสงค์เช่นนี้ครับการแข่งขันถือเป็นสิ่งซึ่งสวยงามนะครับและต่อให้ไม่มี AEC ทุกประเทศก็คงจะแข่งขันกันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่จะสวยงามมากกว่านั้นถ้ามันเป็นการแข่งขันและร่วมมือกันด้วยลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้ามีโรงเรียนอยู่2โรงเรียนโรงเรียน A กับโรงเรียน B
1: ครับ
0: ในโรงเรียน A เนี่ยเด็กรักกันเรียนกันมั้ยตั้งแต่ป.1 ถึงม.6ถามว่ารักกันเป็นพวกเดียวกันมั้ยเป
1: ็
0: นพวกเดียวกันร่วมมือกันมั้ยร
1: ่
0: วมมือกันและยิ่งถ้า A แข่งกับ B 2โรงเรียนเนี้ยเด็กโรงเรียน A ก็จะรักกันมากเด็กโรงเรียน B
1: ใส่เสื้อเหมือนกันสีเหมือนกันเรื่องแข่งการแข่งกีฬาเลยครับ
0: แต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าโรงเรียน Aทุกคนเอาแต่รักกันอย่างเดียวเลยทำอะไรก็หน้ากระดานเป็นแถบขึ้นไปหมดเวลาสอบทุกคนได้คะแนนเท่ากันหมดเพราะว่าร่วมกันทำข้อสอบเวลาจะแข่งกีฬาอะไรก็ไม่มีใครยอมวิ่งแข่งภายในโรงเรียนเลยเพราะทุกคนรักกันแล้วก็ร่วมมือกันที่จะวิ่งหน้ากระดานไปถามว่าโรงเรียนนี้จะกลายเป็นโรงเรียนซึ่งมีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีไห
1: ม
0: คำตอบคือไม่นะครับเพราะในความเป็นจริงต่อให้เด็กทั้งโรงเรียนจะรักกันแค่ไหนมันก็มีเด็กที่ทะเลาะกันในโรงเรียนนะครับ
1: ม
0: ีเด็กที่ต่อยกันในโรงเรียนซึ่งก็เป็นสีสันของชีวิตและในขณะเดียวกันมันก็มีเด็กที่แข่งกันเรียนแข่งกันเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาให้ทั้งโรงเรียนเนี่ยมันดีขึ้น ตรงเนี้ยมันทำให้ทุกคนสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพของตัวเองขึ้นมาได้ทุกคนมีโอกาสมากยิ่งขึ้นผมคิดว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือมันเป็นประชาคมซึ่งจะเปิดโอกาสให้คน610ล้านคนในอาเซียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงโอกาสต่างๆได้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสการศึกษาโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยโอกาสที่จะมีความมั่นคงในชีวิตและโอกาสในการทำมาหากินแล้วก็โอกาสในการทำมาค้าขายครับทุกโอกาสมาพร้อมกับความท้าทายนะครับแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งของ

0: ข้อตกลงอาเซียนแล้วในประเทศแต่ละประเทศก็ยังมีกฎระเบียบก็ยังมีข้อบังคับของตัวเองดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีกฎระเบียบภายในประเทศมีข้อบังคับต่างๆภายในประเทศที่ถูกบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นลักษณะที่ predictable ก็คือทุกคนรู้ว่ากฎระเบียบเป็นอย่างนี้และเคารพในกฎระเบียบแบบนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าการที่จะ protect ในเรื่องของผลประโยชน
1: ์
0: การที่จะ protect ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็โอกาสของคนในประเทศเนี่ยก็ยังคงเกิดขึ้นได้อยู
1: ่
0: และในขณะเดียวกันกฎระเบียบของอาเซียนหรือข้อตกลงของอาเซียนเนี่ยมันจะเป็นข้อตกลงภายนอกละที่จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงโอกาสได้มากยิ่งขึ้นผมมี5ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือท่านผู้ประกอบการแล้วก็ท่านบุคคลทั่วไปด้วยเนี่ยคงจะต้องรู้จักตัวเองให้มากขึ้นนะครับรู้จักว่าจุดแข็งของตัวเองคืออะไ
1: ร
0: จุดอ่อนของตัวเองคืออะไรแล้วเวลาหาจุดแข็งอย่ายอกันไม่งั้นจุดแข็งจะโป่งเกินจริงเวลาหาจุดอ่อนอย่าเกรงใจกันเพราะไม่งั้นจุดอ่อนจะเล็กเกินจริงและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านวางแผนชีวิตท่านวางแผนอนาคตการทำงานของท่านบนจุดอ่อนที่เล็กเกินจริงจุดแข็งที่โป่งเกินจริงเนี่ยท่านวางแผนผิดหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้จักตัวเองอย่างที่ท่านเป็นก่อนข้อที่2คือท่านต้องรู้จักอาเซียนเวลาเราพูดถึงอาเซียนไม่ใช่รู้จักสวัสดี10ภาษาไม่ใช่รู้จักดอกไม้ประจำชาติอาหารประจำชาติสัตว์ประจำชาตินะครับแต่เราต้องรู้จักถึงกฎระเบียบข้อตกลงต่างๆรู้ถึงความร่วมมือต่างๆของ10ประเทศอาเซียนในมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติการเมืองความมั่นคงมิติสังคมวัฒนธรรมและใช้ประโยชน์จากการร่วมกันของทั้ง3มิตินี้นะครับต้องรู้จักอาเซียนให้ถ่องแท้นะครับข้อที่3คงจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดแล้วล่ะครับเพราะก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายๆครั้งผู้ประกอบการแล้วก็คนไทยเองเนี่ยยังมองประเทศเพื่อนบ้านของเราเป็นประเทศด้อยพัฒนาบ้างมองว่าเป็นที่ทุรกันดารบ้างมองว่าเป็นแหล่งของคนที่ยากจนบ้างทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วประเทศเพื่อนบ้านคือโอกาสนะครับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศซึ่งจะมาเติมเต็มในสิ่งที่ประเทศไทยขาดและทำให้สิ่งที่ประเทศมีไทยมีอยู่ดียิ่งขึ้นเพราะนั้นต้องหัดมองโอกาสของประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้แล้วแหละนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็คือเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันดูซิว่าท่านจะปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวเองได้อย่างไรและข้อที่5ก็คือท่านต้องฉลาดในการใช้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าต่อให้เรียนรู้เรื่องต่างๆแต่ไม่ลองออกไปทำงานไม่ลองออกไปใช้ประโยชน์ข้อตกลงเหล่านั้นก็ไม่ได้ประโยชน์จากอาเซียนครับ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้นะครับจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับเป็นอย่างมากวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับเวลาของเราตรงนี้ก็หมดลงแล้วครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากอาเซียนในวันนี้นะครับเราไปเริ่มที่ประเทศไทยกันก่อนเลยนะฮะ
1: ดีครับผมว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีเสน่ห์นะครับแล้วก็มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมอยู่มากมายเลยทีเดียวครับ
0: ครับ
2: ครับไปชมกันเลยครับว่าประเทศไทยมีอะไรดีครับ
3: Thailand is a country renowned for happiness and smiles, where Thai hospitality is second to none. The way Thais live their lives is a testament to this. A visit to this country will not only have a place in your memory, but also your heart.

0: The clear blue ocean of southern Thailand will make you not wanting to leave once you've experienced it. The soft sand, the deep blue sea and the warm sunshine will make it very difficult to leave this paradise. Everyone has their own way of finding happiness and satisfying their needs. And Thailand is a country which has everything which will meet the expectations and satisfaction. Coming to Thailand will be an experience that should not be missed, because this is Thailand. Welcome to Thailand.
1: Wow, สวยมากๆเลยนะครับ
2: สุดยอดเลยครับ
1: จริงๆแล้วประเทศไทยเรามีเสน่ห์มากเลย
2: ใช่
1: มีที่ผมเคยไปมาแล้วและอยากจะกลับไปอีกครับ
2: แ
1: ล้วก็มีที่ที่ผมยังไม่เคยไปและต้องไปให้ได้ด้วย
2: สวยมาก
1: ท้ายสุดนี้ต้องขอบคุณสารคดีดีๆนะครับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
2: ครับไม่เฉพาะประเทศไทยนะครับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับทั้งวิถีชีวิตนะครับวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยไปเยี่ยมเยือนครับ
3: ครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจที่รายการแอดอาเซียนครับนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมกันครับก่อนที่จะจบรายการครับเรามีคำถามร่วมสนุกกันครับคำถามของเรามีอยู่ว่าประเทศผู้ก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศครับ
2: ครับ
3: แล้วก็เราก็มีเสื้อนะครับของที่ระลึกนะครับจากทางรายการครับมีเสื้อยืดแอดอาเซียนนะครับเป็นของรางวัลโดยส่งคำตอบมาที่นะครับ Facebook นะครับแอดอาเซียน STOU ครับ
1: โอเคครับ
3: ครับผม
2: สำหรับช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดนะครับถ้าท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะอย่างไรนะครับสามารถส่งมาได้ที่อยู่นะครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
15: ัน ไกลๆๆอ่ะคุณ
16: เอาอะไร
15: เอาเหมือนเดิมจานนึง
17: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
18: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047718

สวัสดีค่ะว่าอาจารย์วันนี้อาจารย์จะมาสอนในเรื่องของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเฉพาะซึ่งมีทั้งหมดอยู่3ตอนนะคะตอนนี้เราจะมาสอนในเรื่องของตอนที่1ก่อนนะคะตอนที่1ก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นสตรีตั้งครรภ์อายุมากและสตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นปัจจุบันเราจะพบว่าปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นมีการเพิ่มมากขึ้นซึ่งปัจจัยในการที่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีเนื่องจากสาเหตุ1ของการขาดความรู้เรื่องของเพศศึกษาแล้วก็วิธีการคุมกำเนิดอันที่2ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติและค่านิยมในเรื่องเพศว่าการมีเรื่องของเพศเป็นเรื่องของปกติในสังคมปัจจุบันแล้วก็การมีพฤติกรรมที่เสี่ยงซึ่งการเสี่ยงเนี่ยอาจจะมาจากปัจจัยทางด้านครอบครัวซึ่งการขาดครอบครัวนี่ขาดความอบอุ่นแล้วก็ปัจจัยจากการด้านเพื่อนในการที่คบเพื่อนต่างเพศแล้วก็สังคมและวัฒนธรรมก็อาจจะมีในเรื่องของการสังสรรค์แล้วก็การที่ไปสังสรรค์ในสิ่งที่ล่อแหลมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดเสี่ยงต่อการเผลอในการที่จะตั้งครรภ์วัยรุ่นได้ทีนี้ผลกระทบของการตั้งครรภ์วัยรุ่นมันเกิดอะไรขึ้นก็ผลต่อเศรษฐกิจและสังคมก็เนื่องจากว่าเด็กวัยรุ่นยังไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพเองได้ทำให้แบบว่ารายได้อาจจะไม่เพียงพอในการที่จะดูแลและสังคมก็อาจจะไม่ยอมรับในการที่ให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นน่ะตั้งครรภ์ได้สำหรับผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นเองกับผลต่อร่างกายเนื่องจากการเจริญเติบโตน่ะทางด้านเชิงกรานก็ยังไม่สมบูรณ์ฉะนั้นก็อาจจะต้องเสี่ยงต่อการคลอดยากและปัจจัยหนึ่งก็คืออาจจะพบในเรื่องของว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารก็อาจจะไม่ดีพอก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคโลหิตจางแล้วก็ขาดความดันเป็นภาวะความดันโลหิตสูงแล้วการพฤติกรรมการที่จะดูแลตนเองก็ไม่ค่อยดีก็อาจจะทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดแล้วก็หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นก็มักจะไม่มีการที่จะป้องกันการมีการติดการมีเพศสัมพันธ์ฉะนั้นก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ผลต่อจิตสังคมเนื่องจากว่าการตั้งครรภ์วัยรุ่นมันเป็นความที่ทำให้ความเครียดอย่างหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการของการตั้งครรภ์วัยรุ่นการตั้งครรภ์แล้วก็ในเรื่องของพัฒนาการของเด็กเองทำให้เกิดความเครียดซ้อนความเครียดทีนี้ผลกระทบต่อเด็กที่อยู่ในครรภ์ก็เนื่องจากการปฏิบัติการดูแลตนเองไม่ดีก็ทำให้การเรื่องของการรับประทานอาหารการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องอาจจะทำให้เกิดทารกที่ตายในครรภ์ได้แล้วก็ทารกก็มีการเจริญเติบโตช้าในครรภ์การคลอดก่อนกำหนดแล้วก็ทารกมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยนั่นแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นเราก็อาจจะต้องมีการป้องกันตั้งแต่ชั้นปฐมภูมิชั้นทุติยภูมิและชั้นตติยภูมิปฐมภูมินี่ก็คือตั้งแต่เราก็ควรที่จะอันนี้มันก็จะเป็นบทบาทของที่ไม่ได้เกี่ยวกับของพยาบาลแต่เป็นของระดับชาติในเรื่องส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีแล้วก็เรื่องในของโรงเรียนทีนี้เราจะมาเน้นในเรื่องของตติยภูมิซึ่งเป็นบทบาทของพยาบาลในปัจจุบันเนี่ยนะมันมีเรื่องสิทธิการตั้งครรภ์วัยรุ่นภายใต้พ.ร.บ. 2559รูปแบบของการตัดสินใจของการตั้งครรภ์วัยรุ่นก็ปกติวัยรุ่นก็จะมี3แนวทางในการที่จะตัดสินใจอันที่1ก็คืออาจจะตัดสินใจในการตั้งครรภ์ต่อไปแล้วก็จะวางแผนที่จะเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองอันที่2อาจจะตัดสินใจแล้วก็วางแผนที่จะให้ผู้อื่นเลี้ยงก็โดยการยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นอันที่3ก็คือเลือกสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ในเมื่อถ้าหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นเลือกตัดสินใจในการที่จะตั้งครรภ์ต่อระหว่างของการตั้งครรภ์เราก็ต้องให้บริการฝากครรภ์ที่เป็นมิตรแล้วก็ถ้าอาจจะต้องอาจจะมีหาบ้านพักรอคลอดให้กับหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ภายหลังจากคลอดแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นน่ะมีการศึกษาต่อเพื่อที่จะให้มีการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงในอนาคตแล้วก็วางแผนในการ
ช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรให้กับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นอาจจะมีการหาครอบครัวอุปถัมภ์แล้วก็อาจจะแนะนำในเรื่องของสถานสงเคราะห์ในการที่จะดูแลเด็กวัยรุ่นแล้วการคุมกำเนิดเราก็ควรที่จะมีการป้องกันการคุมการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นการตั้งครรภ์ที่เหมาะสมที่สุดนั่นก็คืออาจจะต้องมีการใช้ถุงยางอนามัยร่วมกับการฝังยาคุมกำเนิดหรือห่วงอนามัยการที่แนะนำให้การใช้ถุงยางอนามัยก็เป็นการป้องกันการโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ให้กับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นแล้วยาฝังคุมกำเนิดก็จะทำให้กับห่วงอนามัยเนี่ยหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะทำให้การคุมกำเนิดในเป็นระยะยาวเราจะไม่นิ

ยมในการที่จะแนะนำในเรื่องของยาเม็ดคุมกำเนิดการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์อายุมาก ก็มีผลปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าหญิงตั้งครรภ์นี่มีอายุมากขึ้นซึ่งการตั้งครรภ์อายุมากก็อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของการตั้งครรภ์อย่างเช่นว่าพอเนื่องจากว่าการขยายของเชิงกรานนี่อาจจะน้อยลงทำให้คือความเสี่ยงในเรื่องของการต้องผ่าตัดคลอดและผลกระทบไปถึงเด็กที่อยู่ในครรภ์ก็อาจจะมีในเรื่องของโครโมโซมที่มีผิดปกติทำให้คลอดลูกออกมานี่เป็นดาวซินโดรมที่การป้องกันมันก็ปัจจุบันก็มีการป้องกันในการที่จะคลอดทารกที่มีความผิดปกติทางเรื่องของดาวซินโดรมแล้วก็จะมีการคัดกรองก่อนคัดกรองเพื่อที่จะหาความผิดปกติอย่างเช่นมีการเจาะเลือดหาตรวจในเรื่องของซีรัมแอลฟาฟีโตโปรตีนแล้วก็เรื่องของคลื่นความถี่สูงแล้วก็อาจจะมีการเจาะน้ำคร่ำซึ่งอันนี้เป็นการสามารถที่จะคัดกรองภาวะผิดปกติได้การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อาจจะมีหลายปัจจัยซึ่งการพบการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ไม่ใช่พบแต่เฉพาะวัยรุ่นเสมอไปอาจจะพบอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ด้วยปัจจัยของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและอาจจะถูกการข่มขืนหรือก็การตั้งครรภ์เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพแล้วก็อาจจะมีจำนวนบุตรเพียงพอแล้วก็เลยทำให้เกิดไม่อยากจะมีบุตรทีนี้ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ก็คืออาจจะไม่พึงประสงค์ก็อาจจะถือผลต่อแม่ก็คืออาจจะตัดสินใจในยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีที่ไม่ปลอดภัยอาจจะไม่มาฝากครรภ์ตามนัดหรือมาฝากครรภ์ช้าแล้วก็อาจจะไม่ดูแลสุขภาพตนเองแล้วก็ผลทางด้านจิตใจอาจจะทำให้เกิดภาวะเครียดและซึมเศร้าได้ซึ่งแล้วก็สิ่งที่มีผลต่อแม่ก็อาจจะมีผลต่อเด็กที่อยู่ในครรภ์อาจจะคือทำให้เกิด congenital anomaly ก็คือความพิการแต่กำเนิดนะแล้วก็อาจจะคลอดทารกมีน้ำหนักน้อยจากเนื่องจากการขาดการดูแลตนเองอาจจะไม่ได้ทารกอาจจะไม่ได้รับวัคซีนในหลังคลอดทารกอาจจะมีการพัฒนาการล่าช้าแล้วก็ทารกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการแก้ไขและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมปัจจุบันนี้ก็มีการแก้กฎหมายในมาตรา305โดยที่ว่าการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีถือว่าไม่มีความผิดอย่างเช่นว่าจำเป็นที่จะต้องกระทำเนื่องจากหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อในเรื่องของสุขภาพทางกายและจิตใจของหญิงนั้นอันที่สองก็คือจำเป็นที่จะต้องกระทำเนื่องจากมีความเสี่ยงอย่างมากหรือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากการคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรงได้อันที่สามก็คือหญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศอาจจะถูกในเรื่องของการถูกข่มขืนนั่นเลยหญิงตั้งครรภ์ที่จะตัดสินใจในการให้ยุติการตั้งครรภ์ที่จะให้ปลอดภัยก็ไม่ควรที่จะเกิน12สัปดาห์หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุไม่เกินเสียก็ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์แต่ถ้าหญิงอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำในคลินิกอะไรนี้ได้แต่ถ้าสมมติอายุครรภ์เกิน12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์อันนี้ก็ควรที่จะทำในโรงพยาบาลแล้วก็ควรที่จะได้รับผ่านการปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นทั้งหมดที่พูดเป็นนี้ก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นสตรีตั้งครรภ์อายุมากและสตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ซึ่งการตั้งครรภ์ในภาวะนี้ถือว่าเป็นภาวะเสี่ยงต่อหญิงตั้งครรภ์เป็นอย่างมากซึ่งเป็นพยาบาลต้องมีบทบาทสำคัญที่จะต้องมีการประเมินปัญหาประเมินปัญหาก็ได้จากการซักประวัติจากการตรวจร่างกายแล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ววางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลตอนที่2การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวและสตรีตั้งครรภ์ที่ติดสารเสพติดอันแรกก็คือเรื่องของประเภทของความรุนแรงในครอบครัวนะคะความรุนแรงในครอบ

ครัวอาจจะรุนแรงทางกายที่ถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าความรุนแรงทางเพศซึ่งอาจจะถูกข่มขืนจากสามีโดยที่ว่าตัวเองไม่มีความยินยอมอาจจะได้รับความรุนแรงทางด้านจิตใจที่ถูกพูดกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจอันที่4ก็คือเรื่องความรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจก็คืออาจจะไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากสามีแล้วก็ความรุนแรงที่อาจจะการถูกทอดทิ้งแล้วก็ความรุนแรงที่อาจจะถูกบังคับให้การนับถือศาสนาผลกระทบการใช้ความรุนแรงในครอบครัวก็ผลต่อสตรีตั้งครรภ์1อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าเกิดความวิตกกังวลนอนไม่หลับอาจจะทำให้เกิดมีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วอาจจะมีความรู้สึกเสียใจน้อยใจและอับอายอาจจะมีความรู้สึกว่าตนเองมีความไร้คุณค่าเซลล์เอสทีมนี่เสียไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าสับสนในการจัดการกับปัญหาแล้วก็อาจจะทำให้เกิดมีภาวะของเลือดออกทางช่องคลอดแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดแล้วซึ่งทำให้เกิดลกรอกตัวก่อนกำหนดแล้วก็ในการที่ถูกในเรื่องของการความรุนแรงทางด้านเพศสัมพันธ์อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อในเรื่องของซิฟิลิสในเรื่องของ HIV เป็นต้นสำหรับผลต่อทารกก็คือทำให้ทารกเกิดการเจริญเติบโตช้าคลอดก่อนกำหนดแล้วก็อาจจะมีการตายคลอดได้ทีนี้การพยาบาลในภาวะที่หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับความรุนแรงก็ควรที่จะมีการประเมินปัญหาก่อนก็โดยการซักประวัติการตั้งครรภ์ซักประวัติในเรื่องของรูปแบบในการที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็มีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจครรภ์ดูว่ามีผลอะไรกับทารกในครรภ์หรือไม่อาจจะมีการก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการก็เช่นเดียวกับสตรีตั้งครรภ์ทั่วไปเหมือนกันแต่ในรายที่ถูกเซ็กอบิวส์เนี่ยก็ควรที่จะตรวจเรื่องของ STDนี่หลักการพยาบาลเราก็จะใช้หลักการพยาบาลโดยใช้แนวทาง ABCDES นะในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกทำร้ายก็คือ1จะต้องให้ความมั่นใจว่าไม่ได้โดดเดี่ยวลำพังพยาบาลจะต้องมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกเป็นมิตรกับหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ต้องมีความเชื่อว่าสิ่งที่หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับความเป็นไม่ใช่เป็นความผิดของสตรีตั้งครรภ์เองแล้วก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับหญิงตั้งครรภ์แล้วก็การบันทึกข้อมูลก็ควรที่ใช้มีการรหัสแล้วก็มีการให้ความรู้ในการดูแลตนเองแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการปลอดภัยที่จะให้หลีกหนีในเรื่องของความรุนแรงการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดสารเสพติดปัจจุบันนี้สารเสพติดก็มีมากขึ้นเพิ่มขึ้นซึ่งสิ่งนี้มันมีผลกับสุขภาพของแม่และลูกอย่างเช่นยกตัวอย่างในเรื่องของฝิ่นอาจจะทำให้เกิดลกรอกตัวก่อนกำหนดแล้วก็ถุงน้ำคร่ำแตกแล้วก็มีภาวะน้ำคร่ำมากแล้วก็ผลต่อเด็กก็อาจจะทำให้เซลล์สมองตายแล้วก็มีพฤติกรรมผิดปกติทารกมีน้ำหนักน้อยอย่างกัญชาปัจจุบันกัญชาก็จะมีมากขึ้นในสังคมไทยซึ่งกัญชาก็อาจจะมีผลต่อแม่ก็คือทำให้เกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกและผลต่อเด็กก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเจริญเติบโตช้าในครรภ์ IUGR ทารกก็อาจจะมีภาวะในการตื่นตัวผิดปกติแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจสำหรับบุหรี่ก็อาจจะทำให้เกิดเป็นริเวนทอมโบซิสได้อาจจะเป็นในเรื่องของโรคปอดแล้วก็มีการศึกษาพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่จะทำให้เกิดโรคเกาะต่ำและโรคลอกตัวก่อนกำหนดแล้วอาจจะเกิดการคลอดก่อนได้นี่ผลต่อเด็กในที่อยู่ในครรภ์ก็ทำให้เกิดเจริญเติบโตช้าในครรภ์แล้วก็เด็กอาจจะเสียชีวิตเด็กอาจจะมีสมาธิสั้นปากแหว่งเพดานโบซึ่งมันมีงานศึกษาวิจัยรายงานแล้วว่ามารดาที่สูบบุหรี่อาจจะทำให้ทารกที่อยู่ในครรภ์มีความพิการคือปากแหว่งเพดานโบได้สำหรับแอลกอฮอล์นี่ถ้าหญิงตั้งครรภ์มีการดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแท้งแล้วก็โรคลอกตัวก่อนกำหนดแล้วก็เด็กทารกในครรภ์อาจจะมีภาวะของฟีเทลแอลกอฮอล์ซินโดรมซึ่งจะมีความผิดปกติของในเรื่องของใบหน้าแล้วก็มีทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์แล้วก็เป็นในเรื่องของไม่มีศีรษะและอาจจะมีความผิดปกติในเรื่องของการพัฒนาการ
ADHD ได้สำหรับแอมเฟตามีนแล้วก็อนุพันธ์ก็ทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดแล้วก็เกิดภาวะผลต่อเด็กก็ทำให้เกิด IUGR และความผิดปกติแล้วก็มีเลือดออกแล้วก็เสริมคาเฟอีนก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเจริญเติบโตช้าในครรภ์การพยาบาลเราก็จะใช้ในลักษณะก็เหมือนกับการหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปก็มีการซักประวัติแต่ในหญิงตั้งครรภ์นี้เราก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของคัดกรองการใช้ยาสารเสพติดทุกครั้งที่มาฝากครรภ์แล้วก็พฤติกรรมแบบแผนการดำเนินชีวิตแล้วเราก็จะต้องมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเสพติดการตรวจร่างกายเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพแล้วก็ตรวจร่างกายตรวจครรภ์ก็เหมือนกับการตั้งครรภ์ที่ปกติทั่วไปแต่นี้การตรวจทางห้องปฏิบัติการเราอาจจะมีการตรวจคัดกรองสารเสพติดในร่างกายอย่างเช่นในเรื่องของระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดแล้วเรื่องของหรือการคัดกรองในระดับพิษสารเสพติดในปัสสาวะก็อาจจะมีการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อดูเรื่องของสุขภาพของเด็กที่อยู่ในครรภ์การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัวและสตรีตั้งครรภ์ที่ติดสารเสพติดจะเห็นได้ว่าเป็นภาวะเสี่ยงอย่างมากเพราะทำให้สตรีตั้งครรภ์เกิดอันตรายต่อการตั้งครรภ์แล้วก็ต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ได้ฉะนั้นพยาบาลก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือโดยการประเมินปัญหาอย่างรอบคอบแล้วก็วางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลตอนที่3การพยาบาลสตรีที่ทารกตายในครรภ์แล้วก็ทารกมีความพิการแต่กำเนิดถ้าสาเหตุที่ทารกตายในครรภ์ก็อาจจะเป็นสาเหตุจากตัวแม่เองก็คือแม่อาจจะมีภาวะผิดปกติมีภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์อย่างเช่นการเป็นเบาหวานภาวะความดันโลหิตสูงแล้วก็มีการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าตั้งครรภ์เกินกำหนดแล้วก็มีการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดหรือว่าเป็นตั้งครรภ์แฝดติดยาติดสารเสพติดแล้วก็ตั้งครรภ์ขณะที่อายุมากถ้าเป็นสาเหตุที่จากทารกก็คือตัวทารกเองมีความพิการแตกกำเนิดหรือว่ามีการตั้งครรภ์แฝดเป็นทวินทรานสฟิวชั่นซินโดรมที่ทารกอยู่ในถุงน้ำข้ามถุงเดียวกันแล้วก็อาจจะมีสายสะดือพัดต่ำแล้วก็อาจจะคลอดก่อนกำหนดทำจึงทำให้ทารกนี้ตายในครรภ์ได้สำหรับอาจจะเป็นปัจจัยมาจากด้านของโรคก็คืออาจจะโรคเกาะต่ำโรคลอกตัวก่อนกำหนดแล้วก็อาจจะมีความผิดปกติของน้ำคร่ำหรืออาจจะมีภาวะความผิดปกติของสายสะดือของเด็กการเกาะของสายสะดือที่ผิดปกติซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุของทารกที่ตายในครรภ์ซึ่งสาปัจจัยสาเหตุตัวสิ่งที่ทารกตายในครรภ์ก็จะมีผลกระทบต่อมารดาก็คือทำให้มารดามีความรู้สึกซึมเนื่องจากเกิดการสูญเสียอันต่อไปก็คือทารกพิการแต่กำเนิดสาเหตุของการที่ทารกพิการแต่กำเนิดเนี่ยก็อาจจะพิการในเรื่องของโครงสร้างก็คือไม่มีแขนขาหรือปากแหว่งเพดานโบหรือว่ามีความพิการทางหน้าที่อย่างเช่นตาบอดสีหรือว่าเป็นกลุ่มของอาการดาวซึ่งไอ้สาเหตุของการที่ทารกพิการแต่กำเนิดนะก็อาจจะมีปัญหาจากด้านพันธุศาสตร์คือโครโมโซมที่ผิดปกติของคนที่เป็นทางพ่อหรือเป็นความผิดปกติของโครโมโซมที่เป็นทางแม่ก็ได้หรืออาจจะมีปัจจัยทางด้านอายุอย่างเช่นมารดาที่มีอายุมากหรือว่าสามีก็อายุมากก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความผิดปกติของทารกที่อยู่ในครรภ์ได้หรือว่ามีเศรษฐกิจมีฐานะที่ยากจนแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารตะกั่วหรืออาจจะได้รับการติดเชื้ออย่างเช่นติดเชื้อในเรื่องของซิฟิลิส HIV เป็นต้นการป้องกันก็สามารถที่จะป้องกันได้โดยการที่จะต้องมีการคัดกรองภาวะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดทารกพิการตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์แล้วก็เมื่อมีการตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะมีการวินิจฉัยด้วยการตรวจคัดกรองอย่างเช่นเรื่องของการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจในเรื่องคัดกรองจากการตรวจเลือดซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วก็โดยการดูเรื่องของอัลฟาฟีโตโปรตีนในเรื่องของ HCG แล้วก็เรื่องของ STO
แล้วก็อาจจะมีการตรวจอุลตราซาวด์เพื่อที่จะดูความผิดปกติของโครงสร้างของทารกที่อยู่ในครรภ์แล้วก็อาจจะมีการเจาะน้ำค่ำเพื่อมีการตรวจหาโครโมโซมซึ่งการที่คลอดบุตรที่ทารกพิการก็มีผลกระทบต่อทางด้านจิตใจของคนที่เป็นแม่และของคนในครอบครัวเพราะจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและเนื่องจากว่ามีการสูญเสียของทารกที่อยู่ในครรภ์งั้นการที่จะเป็นพยาบาลก็จะต้องมีการก็ประเมินปัญหาซึ่งอาจจะต้องมีการวางแผนในการที่จะช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์อย่างเช่นทารกถ้าตายในครรภ์ซึ่งอาจจะมีความผิดปกติของโครโมโซมหรือว่าทารกพิการอาจจะมีความผิดปกติของโครโมโซมซึ่งเป็นปัญหาทางด้านพันธุกรรมเราก็ควรที่จะให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ก่อนอย่างเช่นถ้าตั้งครรภ์อายุมากก็ควรที่จะมีการตรวจในเรื่องของเบาหวานแล้วก็เรื่องของสารเสพติดก่อนดังนั้นพยาบาลก็ควรที่จะมีการแนะนำและให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์เหล่านี้ได้สรุปเนื้อหาสำคัญในหน่วยนี้นะคะก็คือเรื่องของการตั้งครรภ์วัยรุ่นการตั้งครรภ์อายุมากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือการตั้งครรภ์ที่มีความที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัวการตั้งครรภ์ที่ติดสารเสพติดแล้วก็การตั้งครรภ์ที่มีทารกตายในครรภ์หรือทารกมีความพิการแต่กำเนิดก็นับว่าเป็นภาวะวิกฤตต่อสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์เป็นอย่างมากซึ่งพยาบาลก็ต้องมีบทบาทสำคัญที่จะต้องใช้ความสามารถในการที่จะต้องประเมินปัญหาโดยการซักประวัติการตรวจร่างกายการตรวจทางห้องปฏิบัติการและวางแผนการช่วยเหลือทันทีในการป้องกันเพื่อให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
2: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพุ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
1: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
2: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: เรียนอย่างมีความสุข
2: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
3: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสทค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีที่ฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
5: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
6: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
7: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
8: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
9: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
10: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
11: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
10: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
12: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
10: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
13: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
14: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
15: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
16: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ่อ
17: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
18: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
19: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
17: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
13: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องฐานข้อมูล NoSQL นะคะในหัวข้อนี้นะคะเราจะมามีการแบ่งหัวข้อมาเป็น3ตอนนะคะตอนที่1นะคะสิ่งที่เราจะมาพูดคุยนะคะก็คือหลักการของฐานข้อมูล NoSQL นะคะส่วนตอนที่2นะคะเรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูล NoSQL นะคะว่าในส่วนของฐานข้อมูล NoSQL เนี่ยถ้าเราต้องดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยนะคะจะสามารถดําเนินการอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของหัวข้อสุดท้ายนะคะเรื่องการเลือกใช้ฐานข้อมูล NoSQL นะคะหากว่าเรามีโปรเจกต์ในการเก็บจัดเก็บข้อมูลนะคะเราจะเลือกเจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL ตัวไหนดีนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราขอมาที่ตอนที่1กันเลยนะคะค่ะตอนที่1นะคะเรื่องหลักการฐานข้อมูล NoSQL นะคะในส่วนนี้นะคะ

คนคงเคยได้ยินเจ้าตัวฐานข้อมูลมาแล้วนะคะฐานข้อมูลหลักๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็คือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเอ๊ะจริงๆฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เราจัดเก็บข้อมูลจริงๆเนี่ยมันก็มีข้อดีหลากหลายเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้อจํากัดของเจ้าข้อมูลเชิงสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรแล้วทําไมถึงเกิดแนวคิดของฐานข้อมูลหน่วยเซลล์เกิดขึ้นมานะคะค่ะหลายๆท่านคงสงสัยนะคะว่าทําไมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เรามีใช้กันอยู่ยาวนานนะคะถึงมีข้อจํากัดหรือยังไม่เพียงพอตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าสาเหตุมีอะไรกันบ้างนะคะหลักๆนะคะเรื่องในส่วนของเรื่องความยืดหยุ่นของสกีมาคำว่าสกีมาก็คือโครงสร้างของข้อมูลนะคะในการจัดเก็บข้อมูลนะคะในส่วนของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะเวลาที่เราออกแบบขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการออกแบบว่าเราจะจัดเก็บข้อมูลในตารางแล้วในตารางเหล่านั้นเนี่ยจะมีคอลัมน์อะไรบ้างดังนั้นก่อนที่เราจะมีการเขียนข้อมูลลงในฐานข้อมูลนะคะเราจําเป็นที่ต้องออกแบบฐานข้อมูลหรือโครงสร้างของข้อมูลตรงนี้เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมีความหลากหลายดังนั้นไอ้เจ้าตัวโครงสร้างข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นข้อมูลเป็นลักษณะที่เป็นฟิกซ์โครงสร้างเอาไว้นะคะดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกิดข้อจํากัดอะไรบางอย่างว่าเวลาที่เราจะนําไปใช้จริงนะคะและโครงสร้างข้อมูลอาจยังไม่นิ่งนะคะฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อาจจะไม่ตอบโจทย์มากนักนะคะในส่วนของปัจจัยที่2นะคะก็คือความคล่องตัวในการพัฒนานะคะอย่างที่กล่าวมาเนอะว่าในส่วนของถ้าเราใช้ไอ้เจ้าตัว relational database นะคะหรือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะเราจําเป็นที่จะต้องออกแบบไอ้เจ้าตัวโครงสร้างหรือ schema ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแต่ถ้าจะใช้ไอ้เจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL นะคะเราสามารถจัดเก็บข้อมูลได้เลยคือเขียนลงไปได้เลยนะคะแต่ตอนที่เราจะอ่านข้อมูลเราอาจจะค่อยมาดูว่าโครงสร้างหรือรูปแบบของข้อมูลเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นตรงนี้จะทําให้ถ้าเราใช้เจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL เนี่ยนะคะจะมีความคล่องตัวในการพัฒนามากยิ่งขึ้นถัดไปนะคะในส่วนของเรื่องขนาดของข้อมูลค่ะนะคะเจ้าตัวปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้อมูลเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะคะแล้วก็เจ้าตัวฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เนี่ยไม่สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่หรือถึงแม้ว่าจะสามารถจัดเก็บได้ก็ทําให้ performance ของการretrieve ข้อมูลหรือการสืบค้นข้อมูลนั้นอ่ะเป็นไปได้ช้าดังนั้นในส่วนนี้ก็ถึงเป็นที่มานะคะถึงฐานข้อมูล NoSQL ว่าเราสามารถหาไอ้เจ้าตัวฐานข้อมูลอะไรที่สามารถช่วยมาตอบโจทย์ปัจจัยเหล่านี้ได้บ้างดังนั้นจึงเป็นที่มาถึงเกิดแนวคิดนะคะว่าการใช้ฐานข้อมูล NoSQL นะคะจะมาตอบโจทย์ในส่วนของข้อมูลถ้าเราก็มีข้อมูลขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีโครงสร้างที่ไม่ตายตัวนะคะอย่างเช่นในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอนะคะหรือจะเป็นข้อมูลต่างๆที่เก็บอยู่ในเอกสารต่างๆนะคะตรงนี้ฐานข้อมูล relational ที่เป็นลักษณะของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เนี่ยยังไม่ตอบโจทย์มากนักนะคะซึ่งเป็นที่มาเกิดขึ้นในเจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL นะคะซึ่งคำว่า NoSQL นะคะก็คือเกิดซึ่งคำว่า NoSQL นะคะก็เกิดจากตัวย่อนะคะจริงๆก็คือมันเป็นมิตอัพตัวหนึ่งนะคะที่เขาสร้างขึ้นมาในการพูดคุยนะคะในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะแล้วตอนนั้นเขาใช้แฮชแท็กคำว่า NoSQL นะคะแต่ปัจจุบันก็ได้ define หรือนิยามไปเจ้าตัว NoSQL ตัวนี้นะคะว่ามาจากคำว่า Not Only SQL นะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของไอ้เจ้าตัวการเปรียบเทียบนิดนึงนะคะว่าในฐานข้อมูลแบบ relational นะคะหรือ SQL database นะคะหลักๆก็คือการจัดเก็บข้อมูลเป็นลักษณะของตารางนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น relational database ในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น transaction กับอีกส่วนหนึ่งก็คือฐานข้อมูลที่เป็นลักษณะของ analytical หรือฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแต่ส่วนของฐานข้อมูล NoSQL จะเห็นได้ว่ามีหลายประเภทเลยนะคะอันแรกนะคะขอแนะนำคือ key value นะคะอันที่2คือ document อันที่3คือ column family หรือที่จะเรียกว่า y column ก็ได้หรือจะเรียกว่า y column ก็ได้นะคะอันที่4ก็คือ graph databaseนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนิดนึงนะคะว่าในแต่ละรูปแบบของฐานข้อมูลนะคะฐานข้อมูลที่เป็นลักษณะของ relational database นะคะก็จะเก็บข้อมูลเป็นลักษณะของโครงสร้างที่เป็นตารางนะคะ NoSQL นะคะจะเห็นได้เลยว่ารูปแบบการจัดเก็บจะแตกต่างกันไปนะคะฐานข้อมูลแบบเดิมเนี่ยจะเป็นโครงสร้างชัดเจนเป็นแบบตารางนะคะมีคอลัมน์อะไรบ้างกําหนดไว้เลยนะคะแต่ถ้าฐานข้อมูลเป็นลักษณะของ key value ก็คือกําหนด key value จะใส่อะไรก็ได้ดังนั้นทางด้านขวาตรงนี้จะใส่ค่าอะไรก็ได้จะเป็นชุดของข้อมูลหรือจะเป็นข้อมูลโดดๆก็ได้นะคะอันถัดไปนะคะถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นลักษณะของเป็นเอกสารอย่างเช่นเป็นไฟล์นะคะเช่นไฟล์ที่เป็น JSON XML พวกนี้นะคะก็สามารถมาจัดเก็บในฐานข้อมูลได้นะคะดังนั้นตรงนี้เราจะจัดเก็บอะไรลงไปก็ได้นะคะแบบที่3คือ Y column หรือ column family นะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นลักษณะของตารางแต่

อันนี้ให้ความสนใจในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลนะคะที่อยู่ในลักษณะของ column oriented นะคะคือทุกอย่างข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ที่เป็นคอลัมน์เดียวกันจะเก็บอยู่ติดกันดังนั้นเวลาที่เราต้องการจะสืบค้นเช่นเราอยากจะหาค่าเฉลี่ยของรายได้ที่เราทำได้นะคะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นการวิเคราะห์คอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งเนาะแล้วข้อมูลมันจัดเก็บอยู่ติดกันปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราจะสรุปหรือเราอยากจะวิเคราะห์ข้อมูลเราก็จะได้คำตอบตรงนั้นทันทีนะคะแล้วก็แบบสุดท้ายที่แนะนำนะคะก็คือกราฟเดต้าเบสนะคะลักษณะของกราฟเดต้าเบสก็คือเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เราสนใจหรือที่เรียกว่าโนดนะคะแล้วก็แต่ละโนดเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเขาจะใช้เป็นเส้นแบบนี้นะคะค่ะคุณลักษณะของฐานข้อมูล NoSQL นะคะหลักๆก็จะมีการตอบในส่วนของเรื่องการจัดเก็บข้อมูลนะคะที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เยอะนะคะข้อมูลจะโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการสเกลของข้อมูลเนี่ยนะคะสามารถขยายได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในส่วนของ High Availability นะคะก็คือเนื่องจากฐานข้อมูล NoSQL ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้อยู่บนฐานข้อมูลที่เป็นบนคลัสเตอร์ดังนั้นมีหลายๆเครื่องช่วยกันทำงานดังนั้นถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะคะเสียไปอย่างเช่นตัวเนี้ยนะคะคุณสมบัติถัดไปก็คือ Partition Tolerance นะคะโนดใดโนดหนึ่งเสียไปนะคะยังไงจะมีโนด Backup ก็คือจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือ Availability ของไอ้เจ้าตัว Data ของเราก็พร้อมใช้เสมอนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือมันรองรับในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมากๆดังนั้นมันจะตอบโจทย์ในส่วนของเรื่องคอนเซ็ปต์ของ Big Data นะคะว่าข้อมูลที่เราโตขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนี้ฐานข้อมูลตัวนี้ก็คือจะมี storage ที่รองรับเอาไว้นะคะดังนั้นถ้าตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วนะคะจะทำให้ส่วนของคนที่เป็น developer หรือการพัฒนานะคะก็สามารถพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะของเจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL ที่ชั้นนำนะคะอย่างเช่น Key Value Store นะคะหรือ Key Value นะคะเจ้าตัว Redis กับ React นะคะก็จะเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมนะคะส่วนของ Column Store นะคะจะมี HBase นะคะ Cassandra ส่วน Document Store นะคะก็จะมีพวก MongoDB CouchDB นะคะแล้วก็ Graph Store ก็จะมี Neo4j แล้วก็Infinite Graph นะคะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะได้เห็นตัวอย่างการใช้งานของมันนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นว่านะคะเจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL นะคะเข้ามาตอบโจทย์หรือจริงๆก็คือมาเสริมในส่วนของสิ่งที่ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไม่สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลได้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในตอนหน้านะคะในตอนถัดไปค่ะสำหรับตอนที่2นะคะเราจะมาพูดถึงการดำเนินงานกับฐานข้อมูล NoSQL นะคะในส่วนของตอนที่1ที่เราพูดไปแล้วนะคะว่าฐานข้อมูล NoSQL เนี่ยเข้ามาตอบโจทย์อะไรเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเจ้าตัวฐานข้อมูล NoSQL เนี่ยสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างถ้าหากพูดในส่วนของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลเนอะหลักๆเราก็หนีเลี่ยงไม่ได้ในส่วนของการดำเนินงานที่เป็นลักษณะที่เรียกว่า CRUD นะคะซึ่งคำว่า CRUD ในที่นี้นะคะมาจากคำว่า Create Read แล้วก็ Update แล้วก็ Delete นั่นคือในส่วนของการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลนะคะและหลังจากนั้นก็คือมีการอ่านข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเรียบร้อยละนะคะหากข้อมูลที่อยู่ในฐานเราจำเป็นต้องแก้ไขนะคะก็จะทำการอัปเดตแล้วก็ถ้าข้อมูลนั้นเราไม่ใช้แล้วเราก็จะดำเนินการ delete นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมารู้จักไอ้เจ้าตัวประเภทแรกของฐานข้อมูล NoSQL นะคะนั่นคือฐานข้อมูล key value นะคะหรือในภาษาไทยเรียกว่า key ค่านะคะอันนี้โชว์ให้เห็นนะคะว่าจากที่มีจริงในท้องตลาดเนี่ยมีฐานข้อมูลที่เป็นลักษณะของ key value จำนวนมากนะคะแต่ให้ดูเส้นสีฟ้าๆตัวนี้นะคะนะคะนี่คือฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมนะคะตัวแรกก็คือ Redis นะคะถ้ามาดูตัวถัดไปค่ะนะคะก็คือจะเป็นสีดำๆเข้มๆนี่นะคะก็คือ Amazon นะคะ Amazon DynamoDB นะคะจะเห็นได้ว่าฐานข้อมูลเจ้าตัว key value เนี่ยนะคะมีหลาย product ที่เขาเปิดใช้งานนะคะซึ่งบางตัวก็จะเป็นของฟรีบางตัวก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะดังนั้นในที่นี้นะคะเดี๋ยวขอแนะนำในส่วนของที่เป็นของฟรีนะคะนั่นคือ Redis นะคะส่วนของฐานข้อมูลนะคะ Redis นะคะสิ่งที่เราจะสามารถทำได้นะคะก็คือในส่วนของการดำเนินงานcreate นะคะเราสามารถใช้คำสั่ง set ได้นะคะในคำสั่ง set นะคะจะตามด้วย key แล้วก็ value นั่นคือในที่นี้นะคะเราก็จะต้องการจะเพิ่ม key ที่ชื่อว่า name แล้วก็ value ที่ชื่อว่า John Doe นะคะหลังจากที่เราเพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้วถ้าเราต้องการจะอ่านว่า key ที่ชื่อว่า name เนี่ยนะคะอยู่มีค่าอะไรอยู่นะคะเราก็สามารถ read ได้โดยการใช้คำสั่ง get นะคะ get แล้วก็ตามด้วย key ดังนั้นตรงนี้จะได้ผลลัพธ์กลับมาก็คือ John Doe ที่เราเพิ่ง create เข้าไป
นะคะหลังจากที่เรามีแล้วเราอยากจะเปลี่ยนชื่อจากเมนที่เคยเป็นจอนโดนะคะถ้าต้องการอยากจะเปลี่ยนแล้วสามารถใช้คำสั่งเซตเหมือนเดิมได้นะคะแล้วก็ใช้คีย์เดิมค่ะคือ name นะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรเราก็ระบุไปนะคะในที่นี้เป็น Jane Smith นะคะแล้วก็ถ้าเราบอกว่าคีย์ตัวนี้เราไม่ใช้งานแล้วนะคะต้องการจะ delete เราก็ใช้คำสั่ง del นะคะหรือมาที่ย่อมาจาก delete นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าการใช้ key value นะคะง่ายมากเลยใช้คำสั่ง set get นะคะในการจัดการกับข้อมูลนะคะแล้ว value ที่เราใส่ตรงนี้ค่ะจะเป็นอะไรก็ได้ในที่นี้เป็น string เนาะอาจจะเป็นตัว data ที่เป็นตัวเลขก็ได้หรือเป็นชุดของข้อมูลก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราได้ชุดของข้อมูลออกมาที่เหลือเดี๋ยวเราอาจจะมีการสกัดอีกทีนึงว่าข้อมูลที่ออกมาเป็นชุดอย่างเช่นตรงนี้อาจจะมี first name แล้วก็ last name แล้วก็สามารถมาสกัดได้นะคะว่า first name คืออะไรแล้วก็ขั้นด้วย space last name คืออะไรนะคะถัดไปค่ะอันนี้คือฐานข้อมูลประเภทที่2นะคะนั่นคือฐานข้อมูลเอกสารนะคะหรือ document database นะคะหรือ document store จะเห็นได้ว่าเส้นที่จริงๆได้รับความนิยมสูงสุดเนาะตอนนี้ก็คือจะเป็น MongoDB ตัวถัดไปก็จะเป็น Amazon DynamoDB บางคนอาจจะเริ่มเห็นเอ๊ะตะกี้ก็เริ่มเห็นเนาะว่ามี Amazon DynamoDB นะคะไอ้เจ้าตัว Amazon DynamoDB จริงๆมันเป็นลักษณะของ multiple model ก็คือเขาสามารถจัดเก็บเป็น key value ก็ได้หรือเป็น document ก็ได้ดังนั้นเวลาที่ไปอ่านเอกสารข้างนอกเนาะก็อาจจะพบว่า DynamoDB นะคะเป็นทั้ง key value เป็นทั้ง document databaseนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่า MongoDB ก็เป็นถือได้ว่าเป็นเดต้าเบสที่ได้รับความนิยมนะคะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าถ้าเราต้องใช้เจ้าตัว MongoDB ในการจัดการกับข้อมูลนะคะจะมีคำสั่งอะไรบ้างนะคะเช่นเคยค่ะเราก็จะล้อนะคะในส่วนของครัชนะคะเริ่มต้นส่วนแรกนะคะคือการ create นะคะเราก็จะมีการอ้างถึงไอ้เจ้าตัว database นะคะแล้วเวลาจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่เป็นลักษณะของ document database นะคะพวกนี้นะคะจะจัดเก็บไว้อยู่เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับ table แต่ที่นี่จะเรียกว่าเป็น collection นะคะสิ่งที่จัดเก็บเข้าไปเหมือนเป็น row นะคะอันนี้ก็จะเก็บเหมือนกับเป็นเจ้าตัวรายการหนึ่งรายการถ้าเราต้องการจะ insert ทีละรายการก็ insert one insert หลายรายการก็ insert many นะคะทำเช่นเดียวกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะมีข้อมูลที่เป็น collection เรียบร้อยละนะคะหลังจากนั้นถ้าเราต้องการจะอ่านนะคะก็ใช้ไอ้เจ้าตัวเมธอดที่ชื่อว่า file ในการอ่านข้อมูลแล้วเราสามารถใส่เงื่อนไขได้และเราสามารถใส่เงื่อนไขลงไปได้โดยใช้ where นะคะแล้วเราอยากจะพูดอะไรออกมาก็สามารถใช้ส่วนของที่เรียกว่า projection นะคะเช่นเคยค่ะถ้าเราต้องการทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมีข้อมูลและเราอยากจะอัปเดตก็สามารถใช้คำสั่ง update one update many ก็ได้นะคะส่วนถ้าเราบอกว่าเลิกใช้แล้วข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถใช้คำสั่งพวก delete one delete many ได้นะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งให้เห็นภาพนะคะว่าถ้าเราจะใช้ MongoDB นะคะก็มีแพทเทิร์นตามนี้นะคะซึ่งดูเรียบง่ายดีนะคะถัดไปค่ะประเภทถัดไปนะคะก็คือฐานข้อมูลที่เรียกว่า Y column หรือ column family นะคะฐานข้อมูลตัวนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าตัวที่ท็อปๆชื่อว่า Cassandra ตัวรองลงมาที่ได้รับความนิยมก็คือเจ้าตัว HBase นะคะซึ่งในที่นี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำไอ้เจ้าตัว Cassandraฐานข้อมูลเจ้าตัว Y column หรือ column family ลักษณะการจัดเก็บนะคะยังคงเป็นตารางดังนั้นจะเห็นได้ว่าคำสั่งของ Cassandra ตรงนี้ค่ะนะคะจะเป็นคำสั่งเหมือนฐานข้อมูลที่เราใช้ใน relational database นะคะการ create หรือสร้างรายการใหม่เราจะใช้คำสั่ง insert นะคะหากเราต้องการจะ read เราจะใช้คำสั่ง select นะคะหากจะต้องการจะ update ก็ใช้คำสั่ง update นะคะแล้วก็ delete เราก็ใช้คำสั่ง delete ดังนั้นตรงนี้ถ้าเรามีพื้นฐานของ relational database แล้วนะคะเราก็สามารถดำเนินการได้ในส่วนของเจ้าตัว Cassandra ได้สบายเลยเพียงแต่เบื้องหลังการทำงานเนี่ยตรงนี้มันจะสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะตอบโจทย์ในส่วนของเวลาที่เราต้องการจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลและอยากได้ผลลัพธ์จากการและอยากได้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากๆนะคะเจ้าตัวฐานข้อมูลตรงนี้จะได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วนะคะถ้าไปเปรียบเทียบกับ relational databaseถัดไปค่ะเรามาดูฐานข้อมูลประเภทสุดท้ายนะคะก็คือ Graph Database นะคะจะเห็นได้ว่าตัวชั้นนำนะคะก็คือในที่นี้ก็คือจะเป็นตัว Neo4j นะคะแล้วก็ตัวรองลงมานะคะก็จะเป็นของ Microsoft นะคะซึ่งในที่นี้เราก็จะสนใจตัวแรกนะคะก็คือ Neo4j ค่ะนะคะการทำงานของ Neo4j นะคะก็อันนี้อาจจะต้องเรียนชุดคำสั่งนิดนึงนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีเดโมถัดไปนะคะในส่วนของการดำเนินงานของ Craft ใน Neo4j นะคะเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Cipher Query Language นะคะก็จะมีคำสั่ง create match นะคะต้องการจะ delete ก็จะ delete นะคะซึ่งในที่นี้เดี๋ยวจะขออนุญาตไปส่วนของเดโมนะคะแต่ละตัวนะคะว่าในส่วนของตอนที่เรา create ขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นมานะคะอันนี้โชว์ให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงนะคะว่าถ้าเราต้องการจะ create นะคะ object ขึ้นมา1 object นะคะอย่างเช่นเรา create person
นะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะของตัวแทนที่เป็น Object ที่เป็น Person เนอะเขาจะใช้เรียกว่าโนดนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือตัววงกลมตัวนี้นะคะอันนี้คือการทำ Create นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอัปเดตตอนเดโมอีกทีนึงนะคะซึ่งจะใช้คำสั่งMatch ข้อมูลที่เราต้องการแล้วเราก็จะมีการเซตข้อมูลตัวนั้นนะคะถัดไปเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของตัว delete อีกทีหนึ่งนะคะว่าหากเรามีข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วข้อมูลตรงนั้นเราไม่จําเป็นต้องใช้ละนะคะเราก็สามารถ delete ได้นะคะแต่ตอนที่เราจะ delete เราต้องมีการเลือกก่อน

โมนะคะดังนั้นหลักๆของการดำเนินงานของฐานข้อมูล NoSQL นะคะในส่วนนี้ก็โชว์ในส่วนทั้งหมด4ประเภทนะคะของฐานข้อมูล NoSQL นะคะซึ่งโชว์ในส่วนของการดำเนินงานที่เป็น CRUD นะคะนั่นคือ Create Read Update Delete นะคะเดี๋ยวในเซกชันถัดไปนะคะเดี๋ยวจะโชว์เดโมให้ดูนะคะว่าในส่วนของ Cipher นะคะถ้าเราจะใช้งานเนี่ยเราจะใช้งานกันอย่างไรนะคะแล้วพบกันช่วงหน้าค่ะค่ะเราก็มาพบกันนะคะในส่วนของตัวเดโมนะคะอย่างที่เกริ่นไว้นะคะว่าในส่วนของฐานข้อมูลที่เป็นลักษณะของกราฟเดต้าเบสนะคะก็จะมีตัว Neo4j ที่ได้รับความนิยมนะคะซึ่งพวกเรานะคะสามารถเข้าไปทดลองใช้กันได้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ Neo4j เนาะนะคะแล้วก็มันจะมีส่วนของการใช้ที่เรียกว่า Sandbox นะคะเราสามารถไปเจอแล้วก็เลือก create ไอ้เจ้าตัว Blank Sandbox ขึ้นมานะคะตรงนี้ก็เหมือนกับถาดกระดานทรายนะคะที่เราสามารถเข้าไปเล่นอะไรกับไอ้เจ้าตัวฐานข้อมูลตัวนี้ได้นะคะก็ตรงนี้ของทางตัวเองนะคะก็ได้ทำไอ้เจ้าตัว Blank Sandbox ขึ้นมาแล้วนะคะเราสามารถมาลองพรีวิวดูในส่วนนี้ว่าตอนนี้มีเดต้าเบสอะไรบ้างนะคะเมื่อเข้ามาปุ๊บตรงนี้ค่ะนะคะถ้ามีการสร้างอะไรไว้ตรงนี้นะคะมันจะโชว์ว่าเรามีโนดจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มี relationship อะไรเท่าไหร่นะคะในที่นี้เนาะก็ได้ลองสร้างไอ้เจ้าตัวโนดที่เป็น person ไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวขอลองเปิดดูนะคะว่าถ้าเรามีข้อมูลเจ้าตัวเนี้ยนะคะอยู่ในฐานข้อมูลของเรานะคะสมมุติว่าตอนนี้เรามีเจ้าตัวคนอยู่2คนเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์นะคะของการที่เราสร้างโหนดเอาไว้แล้วนะคะมีโหนดของคน2คนนะคะคนแรกชื่อแจ็คคนที่2ชื่อเจนนี่นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองมาสร้างโหนดกันดูนะคะก็ในที่นี้นะคะเราจะใช้ไอ้เจ้าตัวสคริปต์ที่มีอยู่ในตัวสไลด์หรือในตัวเอกสารของเราอยู่แล้วนะคะสามารถ follow ในนั้นได้เลยนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตโชว์ให้ดูนะคะว่าสคริปต์ที่เราเตรียมมามีอะไรบ้างสคริปต์แรกนะคะก็คือในส่วนของคำสั่ง create นะคะหากเราบอกว่าเราต้องการจะสร้างนะคะสมมุติในที่นี้นะคะขอสร้างobject อีกตัวหนึ่งหรือโหนดหนึ่งโหนดนะคะคนคนนี้สมมุติกำหนดว่าเป็นชื่อวราพรนะคะแล้วก็มี gender เป็น female นะคะจะเห็นได้ว่าคำสั่งของ cipher นะคะก็คือเหมือนกับเราใช้ฟังก์ชัน create นะคะหลังจากนั้นระบุค่ะว่าประเภทของเจ้าตัว object ที่เราจะสร้างชื่อว่าอะไรนะคะในที่นี้เราจะสร้าง object ที่ชื่อว่า personนะคะแล้วก็ในเจ้าตัวอ็อบเจกต์ตรงนั้นเก็บรายละเอียดอะไรจะเห็นได้ว่าตรงนี้คือโครงสร้างที่เหมือนกับไอ้เจ้าตัว JSON นะคะกำหนดว่าฟิลชื่อฟิลอะไรแล้วก็มีค่าอะไรนะคะฟิลถัดไปคืออะไรแล้วก็มีค่าอะไรเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาสร้าง person คนนี้ดูนะคะการเขียนสคริปต์นะคะอยู่ในแซนด์บ็อกซ์นะคะในส่วนของ Neo4j นะคะก็จะมีส่วนของ command prompt ตัวนี้ค่ะเราก็ใส่เจ้าตัวคำสั่งตะกี้นี้ลงไปนะคะก็คือ create person name วราพรแล้วก็ gender female นะคะหลังจากนั้นกดปุ่ม run ตรงนี้ค่ะค่ะหลังจากที่เรากด run แล้วนะคะแล้วก็มีผลลัพธ์ออกมานะคะจะเห็นได้ว่ามุมด้านนี้ค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะจำนวน person นะคะเห็นไหมจำนวนโหนดตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็น3แล้วนะคะแสดงว่าตอนนี้มี3โหนดหรือ3คนแล้วนะคะเดี๋ยวขอถ้าเราต้องการอยากจะดูนะคะหรือการ read เนอะนะคะเราสามารถใช้คำสั่งเดี๋ยวที่มัน generate ได้นะคะลองคลิกที่ตัว person ก็ได้ค่ะนะคะในนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะมีคนทั้งหมด3คนขึ้นมานะคะมีวราพรนะคะแล้วก็2ท่านเดิมที่เคยมีอยู่ในนี้นะคะสมมุตินะคะเดี๋ยวเราจะกำหนดสถานการณ์นะคะก็คือเราสมมุติเราสร้างคนเวลา3คนนะคะแล้วเราอยากจะสร้างความสัมพันธ์นะคะว่าอย่างเช่นวราพรนะคะเป็นบอสของคนที่ชื่อแจ็คละกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูที่โค้ดนะคะในการสร้างความสัมพันธ์นะคะการสร้างความสัมพันธ์เนอะเราก็สามารถบอกได้ว่าเดี๋ยวเราจะอ้างถึงเจ้าตัวเพอร์เซนนะคะที่ชื่อว่าวราพรนะคะขอเปลี่ยนเจนตรงนี้เป็นวราพรนะคะนะคะแล้วก็เพอร์เซนคนที่2นะคะชื่อว่าแจ็คนะคะเราจะอ้างถึงเพอร์เซนคนที่2ว่า P2 ดังนั้นเวลาพรเป็น P1 นะคะแล้วก็แจ็คเป็น P2 นะคะอันนี้เป็นการแมชนะคะเหมือนกับการสร้างเหมือนสร้างตัวแปรขึ้นมาและหลังจากนั้นเราบอกว่าให้ P1 นะคะแล้วก็สร้าง relationship นี่คือสิ่งที่ไฮไลท์อยู่นี่คือ relationship นะคะเป็นบอสของ P2 นะคะเดี๋ยวเราลองเอาคำสั่งนี้ไปลองดูนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาจะเป็น

ค่ะหลังจากที่รันเสร็จเรียบร้อยนะคะทางด้านซ้ายตรงนี้ค่ะจะเห็นในส่วนของ relationship ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวขอลอง refresh หน้าจอดูนะคะหลังจากที่ refresh หน้าจอแล้วจะเห็นได้ว่าเรามี relationship 1 relationship นะคะชื่อว่า boss นะคะลองคลิกเข้าไปที่ relationship นี้ค่ะนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าตัว Neo4j นะคะ generate คำสั่งขึ้นมาเห็นไหมคะ match ไอ้เจ้าตัว p อันหนึ่งนะคะที่ p เหมือนกับตัว people เนาะที่มีความสัมพันธ์กับตัวอีกตัวหนึ่งนะคะก็คืออีก person หนึ่งนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะให้ return ก็คือ p ออกมานะคะลองโชว์ไอ้เจ้าตัวนี้ดูนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆมันได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วถ้าเราอยากจะเห็นความสัมพันธ์นะคะเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เนี่ยค่ะนะคะตอนนี้เห็นไหมคะเส้นความสัมพันธ์คือวราพรเป็นบอสของแจ็คนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะของการดําเนินงานแบบนี้ในส่วนของกราฟเดต้าเบสนะคะเราสามารถสร้างความสัมพันธ์แบบนี้นะคะซึ่งลักษณะของกราฟเดต้าเบสเนี่ยเหมาะกับการนําไปใช้ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอ็อบเจกต์ที่มีหลายๆอ็อบเจกต์นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เหล่านั้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะคะหลักๆที่ใช้กันอยู่ในส่วนใหญ่นะคะกราฟเดต้าเบสก็คือพวกความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของพวกสื่อโซเชียลมีเดียนะคะว่าอย่างเช่นเราเป็นเพื่อนกับเพื่อนเราเนี่ยอีกหลายคนเลยแล้วเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนคนอื่นนะคะตรงนี้เราสามารถไล่ดูความสัมพันธ์ว่าเราเนี่ยเป็น mutual friend กับเพื่อนหรือเปล่านะคะหรือเราเป็นเหมือนกับรู้จักกับอาจจะรู้จักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเราจะเคยเห็นเนาะว่าไอ้เจ้าตัวสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการแนะนำนะคะว่าคุณอาจจะเคยรู้จักท่านนี้หรือเปล่านะคะเบื้องหลังการทำงานของมันเนี่ยก็คือใช้กราฟเดต้าเบสนะคะอันนี้ก็ทำให้เห็นนะคะว่ารูปแบบของคำสั่งนะคะเดี๋ยวโชว์รูปแบบคำสั่งให้ดูนะคะการ create นะคะการ match ข้อมูลหรือการ read ข้อมูลนะคะก็สามารถทำได้ง่ายเลยนะคะถ้าเราอยากจะปรับเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นตะกี้ปรับเปลี่ยนชื่อวราพรเป็นชื่ออื่นก็สามารถแก้ได้นะคะก็คือไปหาชื่อคนเดิมก่อนแล้วก็ชื่อใหม่จะเป็นอะไรนะคะแต่ในส่วนของเจ้าตัว cipher ก็จะใช้คำสั่ง match แล้วก็ setนะคะหากเราต้องการจะ delete ค่ะนะคะทำได้ง่ายค่ะก็ไป match หรือไปเลือกหาเจ้าตัวสิ่งที่เราสนใจที่จะต้องการจะ delete ในที่นี้เรากำลังสนใจ relationship ที่มีเป็นคู่ระหว่างเจนนี่กับแจ็คนะคะหรือว่าราพรกับแจ็คนะคะแล้วก็ delete relationship นี้ได้นะคะส่วนโหนดก็เช่นเดียวกันถ้าต้องการอยากจะ delete ก็ไป match โหนดนั้นให้เจอนะคะแล้วก็ทำการ delete ไอ้เจ้าตัว reference ที่เราอ้างถึง person เหล่านั้นนะคะอันนี้ก็โชว์ให้ดูนะคะในส่วนของตัวอย่างของไอ้เจ้าตัวการใช้ไซเฟอร์สำหรับกราฟเดต้าเบสนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในตอนหน้านะคะสำหรับตอนที่3ค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: อ
3: ้
4: าว
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย
8: ตอนอาสาสมัครใจเกินร้อยทราบหรือไม่ว่าผู้ที่สามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์2. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ 3. มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 4. ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาดไทยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้โดยใช้รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน1รูปและสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ใบสมัครได้ที่ฝ่ายอบรมและประสานงานสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยหรือโทร02 252 6913
9: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของทางเลือกของผู้บริโภคซึ่งเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่ผมจะกล่าวถึงใน2เรื่องหลักๆนั่นก็คือเรื่องของทฤษฎีทางเลือกของผู้บริโภคตามทฤษฎีอรรถประโยชน์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งทฤษฎีที่จะกล่าวถึงนั่นก็คือทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากันครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ทฤษฎีที่1ก่อนนะครับนั่นก็คือทฤษฎีอรรถประโยชน์นะครับภายใต้ทฤษฎีนี้เนี่ยก็จะมีการสมมุติว่านะครับในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจจากการซื้อสินค้านั้นๆมาบริโภคนะครับซึ่งความพึงพอใจที่ผู้บริโภคได้รับเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับตามจำนวนสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อมาบริโภคนะครับและที่สำคัญก็คือว่าจำนวนความพึงพอใจนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะวัดได้ด้วยนะวัดเป็นหน่วยได้ตามชื่อหน่วยที่เรียกว่า utility นะครับหรือที่เรียกว่า util นั่นก็คือว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคภายใต้ทฤษฎีนี้เนี่ยจะมีหน่วยวัดเป็นutil นะครับอย่างเช่นความพึงพอใจ1 util 2 util 3 util นะครับนั่นก็คือว่าถ้ายิ่งระดับความพึงพอใจมากนะ

จำนวนยูทิลก็จะมากขึ้นไปด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างในตารางนี้นะครับถ้าเราสมมุติให้ผู้บริโภคเนี่ยมีการบริโภคน้ำเพิ่มขึ้นนะในทีละแก้วนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าจำนวนยูทิลของผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีจำนวนที่มากในหน่วยแรกนะครับแล้วก็จะค่อยๆลดหลั่นลงไปตามจำนวนแก้วที่บริโภคมากขึ้นนะครับฉะนั้นในตารางนี้สิ่งที่นักศึกษาจะได้เห็นก็คือตัวย่อที่เป็นอักษร MU นะครับอันนี้ย่อมาจาก Marginal Utility นะครับส่วนตัว TU อันนี้ก็จะเป็น Total Utility ครับเจ้า Marginal Utility เนี่ยนะฮะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยจะแสดงถึงเรียกว่าจะแสดงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ลดหลั่นลงตามจำนวนของสินค้าซึ่งในที่นี้ก็คือจำนวนน้ำที่ผู้บริโภคได้รับเพิ่มขึ้นทีละแก้วนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับจำนวนของ MU เนี่ยในแก้วแรกจะมีจำนวนเท่ากับ20นะครับส่วนในแก้วที่2ก็จะลดลงเป็น16นะในแก้วที่3ก็จะเหลือเพียง14อันนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจลดน้อยลงหลังจากที่บริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นทีละหน่วยนะครับส่วน TU หรืออรรถประโยชน์รวมเนี่ยก็สามารถที่จะหาได้ง่ายๆโดยการรวมจำนวนของ MU หรือ Marginal Utility เข้าด้วยกันนะครับอย่างเช่นในแก้วแรกนะครับผู้บริโภคจะได้รับอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มหรือ MU เท่ากับ20ฉะนั้นตัวอรรถประโยชน์รวมก็จะเป็น20เช่นกันนะครับส่วนในแก้วที่2นะครับผู้บริโภคก็จะได้ Marginal Utility เท่ากับ16นะดังนั้นพอเรารวมเข้ากับ20 UTIL แรกเนี่ยก็จะทำให้ผู้บริโภคมีจำนวนอรรถประโยชน์รวมเท่ากับ36ครับก็นักศึกษาก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาสังเกตเนี่ยนะครับตามทฤษฎีนี้เนี่ยก็จะให้ข้อสรุปนะเกี่ยวกับจำนวนของสินค้าที่ผู้บริโภคเนี่ยนะฮะจะตัดสินใจบริโภคซึ่งในที่นี้ก็คือน้ำนะครับว่าผู้ดุลยภาพผู้บริโภคหรือจุดตัดสินใจผู้บริโภคเนี่ยจำนวนแค่ไหนถึงจะเหมาะนะหรือจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความพึงพอใจสูงสุดแล้วก็จะหยุดบริโภคซึ่งในที่นี้ก็จะได้ว่าจำนวนน้ำนะครับที่ผู้บริโภคจะบริโภคทั้งหมดก็จะเป็น5แก้วนะครับนั่นก็คือจะทำให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจรวมสูงสุดที่58ยูทิลและมีความพึงพอใจส่วนเพิ่มเท่ากับ0ครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาหลักๆของทฤษฎีอรรถประโยชน์นะครับทีนี้จากทฤษฎีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนำเอาข้อมูลในตารางมาพล็อตเป็นกราฟนะอย่างเช่นเส้น TU เนี่ยนะครับนักศึกษาก็เพียงนำข้อมูลในคอลัมน์ในตารางในคอลัมน์ที่อยู่ในตารางเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมาพล็อตเป็นกราฟโดยให้ปริมาณนะครับอยู่ที่แกนนอนและระดับอรรถประโยชน์เนี่ยอยู่ที่แกนตั้งนะครับนักศึกษาก็จะได้เส้นอรรถประโยชน์รวมแบบนี้นะฮะส่วนอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มนักศึกษาก็สามารถที่จะนำมาพล็อตกราฟได้เช่นกันนะครับโดยเช่นเดิมครับแกนนอนก็เป็นปริมาณนะครับส่วนแกนตั้งก็เป็นอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะได้จากกราฟเนี่ยนะครับก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะระบุจุดดุลยภาพของผู้บริโภคได้โดยง่ายนะครับโดยสังเกตจากจุดที่เส้นอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยเป็น0นะครับแล้วก็อรรถประโยชน์รวมสูงสุดนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะจะเป็นหลักการใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์นะในการตัดสินใจในการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคโดยพิจารณาสินค้าเพียง1ชนิดนะครับส่วนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสินค้าที่ผู้บริโภคตัดสินใจทำการบริโภคเนี่ยจะมีมากกว่า1ชนิดฉะนั้นเราลองสมมุติให้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณานะครับก็จะลองให้ผู้บริโภคนี้เนี่ยกำลังตัดสินใจซื้อสินค้า2ชนิดนะครับนั่นก็คือสินค้า X และสินค้า Y นะครับซึ่งในหลักการตัดสินใจง่ายมากครับนั่นคือว่าเอานำความรู้จากเรื่องของ MU TU นะครับมาใช้ร่วมกันกับราคานะครับแล้วใช้ร่วมอย่างไรนะครับนั่นก็คือให้นักศึกษาเนี่ยเอาราคาสินค้าที่กำหนดให้สำหรับสินค้า X และสินค้า Y เนี่ยนะครับมาหาร MU นะครับนักศึกษาก็จะได้เป็นอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อเงิน1บาทนะครับและหลักการตัดสินใจภายใต้แนวคิดนี้เนี่ยก็ง่ายครับก็คือว่าผู้บริโภคเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสินค้านะที่ให้อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อเงิน1บาทมากที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็จะเลือกสินค้าชนิดอื่นที่ให้ MU ต่อเงิน1บาทมากที่มากมากลดหลั่นกันมาตามลำดับนะครับและตัดสินใจของผู้บริโภคหรือดุลยภาพของผู้บริโภคในการเลือก

0: สินค้า2ชิ้นนี้เนี่ยก็จะอยู่ณจุดที่อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อเงิน1บาทเนี่ยของสินค้าทั้ง2ชนิดหรือทุกชนิดนะครับถ้าในกรณีมีหลายประเภทเนี่ยก็อรรถประโยชน์ต่อเงินบาทต้องเท่ากันครับก็จะเป็นดุลยภาพครับผมครับหลังจากเราทราบนะครับความสัมพันธ์ระหว่างอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มนะครับอรรถประโยชน์รวมแล้วก็ราคาเนี่ยเราสามารถที่จะนําแนวคิดนะนําทฤษฎีนี้เนี่ยมาพล็อตนะครับเป็นเส้นอุปสงค์ได้นะครับอย่างเช่นว่าเราลองสมมุติให้นะครับราคาของสินค้า Y เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วเราก็นําข้อมูลจากตารางเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราลองเปลี่ยนราคาสินค้า Y นะครับแล้วก็เอาราคาสินค้า Y ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมาลองหาอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อเงิน1บาทนะครับนักศึกษาก็จะพบเลยว่าพอเราพล็อตความสัมพันธ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยนักศึกษาจะได้ความสัมพันธ์ของปริมาณสินค้า Y กับระดับราคาสินค้า Y ซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยเราทราบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงตามกฎนะเป็นไปตามกฎของอุปสงค์แล้วพอเราพล็อตกราฟเราก็จะได้เส้นอุปสงค์นั่นเองนะครับดังแสดงในกราฟที่นักศึกษาเห็นอยู่นี่นะครับครับนั่นก็เป็นทฤษฎีแรกนะครับที่เราใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับซึ่งเขาอยู่เป็นทฤษฎีที่อยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคสามารถที่จะวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่าอยู่ทิวได้นะครับงั้นถ้าความพอใจผู้บริโภคสามารถที่จะวัดเป็นหน่วยแบบนั้นได้เนี่ยก็จะง่ายนะครับต่อการระบุว่าผู้บริโภคจะได้รับความพอใจจากการบริโภคสินค้าแต่ละชนิดนะหรือจำนวนต่างๆเนี่ยในเป็นไปในระดับเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้นะฮะความพอใจของผู้บริโภคนี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วยากนะอาจจะยากต่อการที่เราจะวัดออกมาเป็นหน่วยนะครับนั่นจึงทำให้เกิดแนวคิดใหม่ขึ้นมานะครับหรือเกิดทฤษฎีนะครับเรียกว่าอีกหนึ่งทฤษฎีนะครับที่จะเอามาใช้ในการอธิบายความพอใจของผู้บริโภคโดยทฤษฎีนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่นักกับการที่จะไประบุความพึงพอใจของผู้บริโภคว่าจะต้องเป็นหน่วยที่วัดได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะระบุระดับของความพอใจได้แล้วเนี่ยอันนั้นก็น่าจะเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการอธิบายในการวิเคราะห์นะความพอใจของผู้บริโภคก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับฉะนั้นภายใต้ทฤษฎีที่ผมจะได้กล่าวถึงนี้เนี่ยก็จะสนใจแต่ว่าเอาละเราก็เพียงแต่ระบุระดับนะของความพอใจผู้บริโภคให้ได้เท่านั้นก็น่าจะเพียงพอซึ่งทฤษฎีนี้นะครับซึ่งจะเป็นทฤษฎีที่ผมจะกล่าวถึงต่อไปนี้เนี่ยนั่นก็คือทฤษฎีเส้นความพึงพอใจเท่ากันครับเอาละทีนี้เราก็มาทำความรู้จักเจ้าทฤษฎีนี้นะครับว่าเราสามารถที่จะเอามาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมนะจุดตัดสินใจหรือที่เรียกว่าดุลยภาพของผู้บริโภคได้อย่างไรนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักนะเจ้าทฤษฎีนี้เนี่ยนะครับว่าสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับก็จะมี2เส้นที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องสร้างความคุ้นเคยก่อนนะครับแล้วค่อยนำไปใช้นะครับซึ่ง2เส้นที่สำคัญนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเส้นความพอใจเท่ากันนะครับแล้วก็เส้นงบประมาณเท่ากันนะครับนั้นเรามาเริ่มจากเส้นความพอใจเท่ากันก่อนนะครับเส้นความพอใจเท่ากันนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นที่อธิบายถึงนะครับสัดส่วนของสินค้าในสัดส่วนต่างๆนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับที่ทำให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยได้รับความพึงพอใจเท่ากันนะครับสัดส่วนของสินค้าในที่นี้หมายความว่าอย่างไรนะครับก็ให้นักศึกษาลองพิจารณากราฟที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือว่าถ้าเรากำหนดให้สินค้านี้เนี่ยมีจำนวน2ชนิดนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะมีมากมายหลายชนิดนะครับแต่ว่าเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยเราก็ มักจะกำหนดสินค้าให้เป็น2ชนิดนะครับใกล้เคียงกับความเป็นจริงไหมนะครับถ้าเราจะคิดว่าให้ใกล้เคียงความเป็นจริงก็ได้นั่นคือว่าเราให้สินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นสินค้าที่เราสนใจอย่างเช่นสินค้า X ส่วนสินค้าชิ้นอื่นนะครับชิ้นอื่นในที่นี้อาจจะหมายความว่าโอ้เป็น10เป็น100เป็น1000อะไรก็ได้นะครับเราก็ให้เป็นสินค้า Y ไปนะครับก็จะเป็นสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกในกราฟนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นนะครับเส้นที่ลาดลงจากซ้ายมาลาดจากซ้ายลงมาขวานะครับซึ่งเส้นนี้แหละเราเรียกว่าเส้นความพอใจเท่ากันนะครับทำไมเราถึงเรียกเส้นนี้ว่าเส้นความพอใจเท่ากันนะครับง่ายที่สุดเลยครับนั่นคือว่าเพราะว่าเจ้าเส้นนี้เนี่ยจะแสดงถึงสัดส่วนของสินค้านะต่างๆนะที่อยู่บนเส้นนี้เนี่ยนะหรือคือจุดต่างๆที่แสดงถึงสัดส่วนสินค้าที่อยู่บนเส้นนี้เนี่ยนะฮะจะให้ความพึงพอใจเท่ากันสำหรับผู้บริโภคตัวอย่างเช่นนะนักศึกษาพิจารณาคู่ลำดับนะฮะหรือจุดที่อยู่บนเส้นนี้เนี่ยนะฮะจุดที่แสดงถึงส่วนผสมของสินค้า X และ Y นะจุดแรกนั่นก็คือจุดที่มีสินค้า Y จำนวน4ชิ้นนะครับและมีสินค้า X จำนวน1ชิ้นนะครับฉะนั้นสัดส่วนนี้เราก็กำหนดว่าให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจระดับหนึ่งนะครับความพึงพอใจระดับหนึ่งนะครับนี่คำถามว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสัดจำนวนสินค้า X และ Y หรือปรับเปลี่ยนสัดส่วนของสินค้านี้ได้ไหมนะครับก็สามารถที่ปรับเปลี่ยนได้ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมความต้องการนะครับหรือความพึงพอใจของผู้บริโภคเลยว่าต้องการบริโภคสินค้า X และ Y ในจำนวนเท่าไหร่นะครับผู้บริโภคก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้แต่การปรับเปลี่ยนนั้นเนี่ยนะปรับเปลี่ยนสัดส่วนหรือจำนวนสินค้า X และ Y นั้นเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออย่างน้อยผู้บริโภคจะต้องได้รับความพึงพอใจไม่น้อยไปกว่าเดิมนะครับไม่น้อยกว่าเดิมนะครับนั่นแหละแต่ว่าเพื่อให้ง่ายนะครับเราก็จะบอกว่าผู้บริโภคสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสัดส่วนนะระหว่างสินค้า X กับ Y นะได้โดยการปรับเปลี่ยนนั้นเนี่ยเอาแบบง่ายนะครับก็คือให้เขาได้รับความพึงพอใจเท่าเดิมนะอย่างนี้มันก็จะง่ายแล้วนะครับนั่นคือว่าผู้บริโภคเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากจุดที่ทำการบริโภคที่มีสินค้า Y จำนวน4ชิ้นนะ X 1ชิ้นไปเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งก็คือเป็นจุดที่มีสินค้า Y จำนวน2ชิ้นแล้วก็ X จำนวน2ชิ้นได้นะครับการปรับเปลี่ยนสัดส่วนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นไปอย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับนั่นคือว่าผู้บริโภคจะต้องได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าเดิมหรือในที่นี้เราเอาเป็นว่าเขาได้รับความพอใจเท่ากันนะครับฉะนั้นจากจุด y 4นะครับแล้วก็มา y 4หน่วยนะ x 1หน่วยได้รับความพอใจระดับ1นะครับและหลังจากนั้นพอลาผู้บริโภคเปลี่ยนจาก y เป็น2หน่วยและ x 1หน่วยก็จะได้รับความพอใจเท่าเดิมครับ
1: ครับแต่ลักษณะของเส้นความพอใจเท่ากันนี้เนี่ยในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้มีลักษณะดังที่ปรากฏอย่างที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นี้นะครับอันนี้ลักษณะของเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยนะฮะจะมีลักษณะเช่นไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าความสามารถในการทดแทนกันระหว่างสินค้าที่ผู้บริโภคกำลังพิจารณาตัดสินใจเลือกอยู่ครับ
0: ดังนั้นจึงได้ว่าลักษณะของเส้นความพึงพอใจสามารถที่ลักษณะเช่นนะครับเส้นความพอใจอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะแสดงถึงสินค้าX และ Y เนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่ต้องใช้คู่กันนะครับถึงจะทำให้มีระดับของความพอใจเท่ากันเส้นระดับของเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือลดลงนะครับหรือในอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งก็คือลักษณะของเส้นความพอใจเท่ากันนี้เนี่ยนะอาจจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งเส้นที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเนี่ยนะก็จะเป็นเส้นที่มีลักษณะเช่นนี้นะครับ นั่นคือเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยจะมีลักษณะโค้งๆนะครับแล้วก็คือโค้งเข้าหาจุดกำเนิดนี่นะฮะลักษณะของเส้นความพอใจเท่ากันแบบนี้เนี่ยจะเป็นเส้นที่แสดงให้เห็นว่าสำหรับผู้บริโภคนั้นเนี่ยนะฮะสินค้า X และ Y สินค้า X กับสินค้า Y เนี่ยสามารถที่จะทดแทนกันได้นะครับแต่การทดแทนนั้นเนี่ยจะระดับของการทดแทนกันเนี่ยก็จะไม่คงที่นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับว่าจำนวนสินค้า X และสินค้า Y ที่ผู้บริโภคกำลังได้รับและจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปเนี่ยจะสามารถทดแทนกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งความสามารถในการทดแทนนั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นพอเราพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพอเราพิจารณาในเชิงลึกนะครับหรือมีการนำศึกษามากขึ้นกว่านี้เนี่ยนะฮะก็จะได้ลักษณะของเส้นความพึงพอใจที่มีลักษณะแบบนี้ที่แสดงถึงลักษณะที่ใกล้เคียงกับผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าเรายึดว่าเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเส้นโค้งๆแบบนี้นะฮะแล้วเราก็นำเส้นความพอใจเท่ากันที่ได้เนี่ยมาลองพล็อตนะเป็นกราฟนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับเส้นความพอใจเท่ากันของผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะมีได้หลายเส้นนะครับแล้วมีได้หลายเส้นหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้านะครับที่ผู้บริโภคจะได้รับเลยนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเส้นความพอใจเท่ากันนะที่มีระดับสูงขึ้นไปเนี่ยอย่างเช่นเส้นความพึงพอใจนะจากเส้น IC 1นะครับไปเป็น IC 2นะครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความพอใจนะที่สูงขึ้นนะครับแล้วถ้าจากเปลี่ยนจาก IC 2ไปเป็น IC 3และ IC 4ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นระดับที่สูงขึ้นเนี่ยนะอันนี้ก็แสดงให้ว่าผู้บริโภคมีความพอใจนะมีระดับความพอใจเนี่ยนะที่สูงขึ้นนะครับครับในลำดับต่อไปอีก1เส้นนะครับก็คือเส้นงบประมาณนะครับก็คือเส้นนี้เนี่ยจะแสดงถึงค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าเงินที่ผู้บริโภคมีและนำไปใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบริการ X และ Y ในสัดส่วนต่างๆแต่เป็นสัดส่วนที่ใช้เงินหรืองบประมาณที่เท่ากันครับอย่างเช่นว่าเจ้าเส้นนี้นะครับซึ่งเส้นเป็นเส้นที่ลาดจากซ้ายลงไปขวานะครับณจุด M จุด R แล้วก็จุด N เนี่ยจะใช้เงินเท่ากันหรือใช้งบประมาณเท่ากันนะครับนะนั่นก็คือว่าถ้าผู้บริโภคมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งมีงบประมาณอยู่จำนวนหนึ่งเขาสามารถที่จะนำเงินนั้นเนี่ยไปซื้อสินค้าณจุด M ซึ่งก็คือสินค้า Y ทั้งหมด5หน่วยนะครับอันนี้ก็ใช้เงินนะฮะใช้งบประมาณ100บาทนะครับถ้าเราสมมุติว่าผู้บริโภคมีเงิน100นะครับแล้วหรือเขานำเงินทั้งหมดเนี่ยไปซื้อสินค้า N นะครับซึ่งก็จะใช้เงินจำนวน100เช่นกันหรืออาจจะเป็นส่วนผสมระหว่างสินค้า Y กับ X ณจุด R อันนี้ก็ใช้เงิน100เช่นกันนะครับนั่นก็เป็นแนวคิดของเส้นงบประมาณเท่ากันครับตอนนี้เช่นเดียวกันกับเส้นความพอใจเท่ากันนะครับเส้นงบประมาณเท่ากันเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงระดับได้นะฮะหรือมีลักษณะที่มีความชันมากความชันน้อยก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคเนี่ยมีเงินมีงบประมาณมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นในกราฟนะซ้ายบนเนี่ยนะซ้ายบนนะครับอันนี้จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของงบประมาณผู้บริโภคนะครับว่าถ้ามีผู้บริโภคมีงบประมาณมากขึ้นหรือมีเงินมากขึ้นเส้นก็จะขยับห่างออกจากจุดกำเนิดนะครับหรือก็คือเส้นที่สูงขึ้นไปแต่ถ้าผู้บริโภคมีเงินหรือมีงบประมาณน้อยลงนะครับก็จะเป็นแสดงก็จะทำให้เจ้าเส้นงบประมาณเนี่ยขยับลงมาข้างใต้นะครับหรือใกล้จุดกำเนิดมากขึ้นนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านะครับก็จะทำให้เส้นงบประมาณเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้เช่นกันแต่จะเป็นการเปลี่ยนในลักษณะที่ไม่ได้ขยับไปทั้งเส้นนะครับแต่จะเปลี่ยนลักษณะของการเปลี่ยนแปลงความชันของเส้นงบประมาณเท่ากันครับ เอาละตอนนี้เราก็จะมาถึงจุดสำคัญนะครับนั่นคือว่า

เราก็นำสองเส้นนี้เนี่ยมาใช้คู่กันนะครับเพื่อจะกำหนดจุดดุลยภาพของผู้บริโภคนะครับแต่คำถามก็คือว่าทำไมต้องใช้คู่กันนะครับนั่นคือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผู้บริโภคต้องการที่จะได้รับความพึงพอใจมากที่สุดนะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือนั่นก็คือถ้าผู้บริโภคจะเลือกเส้นความพึงพอใจความพอใจเท่ากันเนี่ยผู้บริโภคก็จะเลือกเส้นความพอใจเท่ากันสูงที่สุดนะครับนะเลือกสูงที่สุดนะฮะเพราะระดับเส้นพอใจความพอใจเท่ากันที่สูงนั้นเนี่ยจะบอกว่าผู้บริโภคมีความสุขมากมีความพึงพอใจมากนะครับแต่ปัญหาคือว่าการที่จะไปถึงเส้นความพอใจเท่ากันในระดับที่สูงนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำได้ไหมนะความพอใจเท่ากันที่จะสูงได้เนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มากขึ้นนะครับและแน่นอนว่าการได้รับสินค้าที่มากขึ้นนั้นเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้เงินนะครับหรือก็คือต้องมีงบประมาณที่เพียงพอด้วยนะอันนี้แหละครับที่เป็นความต่างระหว่างเรื่องของความต้องการกับเรื่องของอุปสงค์นะครับนั่นคือว่าในการพิจารณาอุปสงค์นี้เนี่ยเราจะไม่ดูเฉพาะเรื่องของความต้องการผู้บริโภคถ้านั่นคือว่าถ้าไปถามความต้องการเนี่ยเขาก็ต้องการมากแบบไม่สิ้นสุดนะก็ต้องการนั่นเองหรือแสดงให้ด้วยเส้นความพอใจเท่ากันที่สูงมากๆนะครับแต่พอเราพิจารณาเรื่องของอุปสงค์เนี่ยเราจะนำเรื่องของงบประมาณหรือเงินที่ผู้บริโภคมีเนี่ยมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วยนะฮะฉะนั้นการได้รับความพอใจนะหรือเส้นพอใจสูงเนี่ยนะครับจะต้องมาคู่กับอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าหรืองบประมาณของผู้บริโภคด้วยนะครับนะและนี่ก็คือเหตุผลที่เราจำเป็นที่จะต้องนำเส้นงบประมาณหรือเส้นงบประมาณเท่ากันนะครับมาใช้คู่กับเส้นความพอใจเท่ากันเพื่อที่จะกำหนดดุลยภาพของผู้บริโภคนั่นก็คือหลักการนะครับอันนี้นักศึกษาลองพิจารณากราฟนี้นะฮะนักศึกษาจะเห็นว่าจุดดุลยภาพของผู้บริโภคเนี่ยจะอยู่ณจุด E นะครับซึ่งเป็นจุดที่ความพึงพอใจของผู้บริโภคเนี่ยสูงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้เงินหรืองบประมาณที่ผู้บริโภคมีอยู่ครับจุดนี้แหละครับคือจุดดุลยภาพนะฮะและภายใต้จุดนี้เนี่ยนะจะมีเงื่อนไขที่สำคัญก็คือว่าความชันของเส้นงบประมาณนะครับแล้วก็ความชันของเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยจะเท่ากันพอดีเลยนะครับดังแสดงในสมการทางด้านขวามือบนนะครับขวามือบนนั่นคือค่า MRS หรือตัวmarginal rate of substitution เนี่ยนะครับของ xy เนี่ยเท่ากับ px ซึ่งคือราคา x แล้วก็ตัวหารด้วยราคาของ y นะครับงั้นสมการนี้นะครับก็จะแสดงถึงการเท่ากันของความชันของเส้นทั้งสองเส้นนี้นะครับส่วนจุดอื่นสามารถที่จะเป็นไปได้ไหมอย่างเช่นณจุด l จุดนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะจุดนี้เนี่ยอยู่บนเส้นความพึงพอใจที่สูงนะครับและห่างไกลกับเส้นงบประมาณเท่ากันนะครับอันนี้ก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถที่จะมีเงินเพียงพอที่จะไปซื้อสินค้าบริโภคให้ได้ความพึงใจในระดับสูงเช่นนั้นได้นะครับส่วนจุดอื่นๆนะครับที่อยู่ในเส้นความพอใจเท่ากันที่ต่ำกว่าเส้น IC 2ซึ่งเป็นเส้นที่แสดงจุดดุลยภาพที่จุด E เนี่ยนะครับนั่นก็คือเส้น IC 1เนี่ยผู้บริโภคจะไม่เลือกนะครับเพราะว่าจะทำให้เขาได้รับความพึงพอใจความพอใจเนี่ยน้อยนะครับถึงแม้ว่าจะมีเงินแต่ก็ถึงแม้ว่าจะเกิดทั้งกรณีที่มีเงินเหลือหรือไม่มีเงินเหลือก็ตามแต่ที่แน่ๆวัตถุประสงค์ของผู้บริโภคคือต้องการความพึงพอใจสูงสุดฉะนั้นจึงได้ข้อสรุปว่าณจุด E เป็นดุลยภาพของผู้บริโภคครับครับตอนนี้เราก็นำความรู้ที่ได้จากเส้นความพึงดุลยภาพนั้นเนี่ยเรามาเอามาใช้ในการพล็อตเส้นอุปสงค์ได้ครับนั่นคือว่าเส้นกราฟข้างด้านบนเนี่ยที่นักศึกษาเห็นอยู่เนี่ยจะแสดงถึงจุดดุลยภาพของผู้บริโภคณระดับราคาของสินค้า X นะครับณระดับราคาต่างๆสินค้า X นะครับ

และเมื่อเรานำความสัมพันธ์ณจุดยืนภาพจากกราฟบนเนี่ยมาพล็อตในกราฟล่างเราก็จะได้เส้นอุปสงค์ครับซึ่งแสดงความสัมพันธ์ที่ผกผันกันระหว่างราคาสินค้า x กับปริมาณสินค้า x ครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดสำคัญเช่นกันนะครับนั่นคือว่าเราสามารถที่จะแยกผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า x เนี่ยได้ออกเป็น2ประเภทนะครับนั่นคือผลกระทบที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า x แล้วเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบอย่างที่1ก็คือเกิดการทดแทนกันของสินค้า x กับ y นะครับนั่นก็คือจะทำให้หลังจากที่ราคาสินค้า x ถูกลงเนี่ยผู้บริโภคก็จะบริโภค x มากขึ้นนะครับส่วนที่1เกิดจากการทดแทนบริโภค x ทดแทน y นะครับแล้วก็ส่วนที่2เกิดจากผลกระทบทางด้านรายได้นะครับที่เกิดจากราคาสินค้า x ที่ถูกลงก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะซื้อสินค้า x มากขึ้นได้ครับนั่นก็เป็น2ทฤษฎีหลักที่อยากให้นักศึกษาได้นำแนวคิดที่ผมได้กล่าวถึงคร่าวๆนี้เนี่ยไปขยายความต่อนะครับโดยคาดหวังว่านักศึกษาจะได้นะไปอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมนะเก็บรายละเอียดในหน่วยนี้มากขึ้นนะครับเพื่อทำความเข้าใจทั้ง2ทฤษฎีนี้นะแล้วสามารถนำไปใช้และนำไปใช้ในชีวิตนะหรือนำไปใช้ในการสอบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่าปสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57วันนี้เวลา 18:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา2องค์ได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์ Everlasting Blossom และบุพผาในดวงใจ Bloom of Heartพร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงโดยตลอดมารวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการนิทรรศพระเนตรในเทศกาลเฉลิมพระเกียรติได้แก่จากพืชทดแทนสู่ความงามแห่งไม้ดอกเมืองหนาวถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงจากการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นสู่การพัฒนาไม้ผลเมืองหนาวและองค์ความรู้ด้านเกษตรพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบก่อนต่อยอดสู่ไม้ดอกเมืองหนาวพืชทางเลือกที่สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่ชุมชนความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนเศรษฐกิจจะแสดงกุหลาบควีนเศรษฐกิจที่มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุรักษ์และขยายพันธุ์ณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งสะท้อนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายถ่ายทอดเรื่องราวการนำพืชต่างถิ่นจากพื้นที่สูงที่เปราะบางเช่นเอลเดอร์ไวส์และเจนเทียนมาศึกษาวิจัยและปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากสร้างองค์ความรู้และต่อยอดสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นจากงานวิจัยเช่นมะเขือเทศผลโตแตงเปรี้ยวถั่วแขกสีม่วงและผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์และปาล์มสำหรับปีนี้ในงานโครงการหลวง57มีความพิเศษคือการจัดแสดงกุหลาบควีนสุธิดาเป็นครั้งแรกเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบว่าควีนสุธิดาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกุหลาบควีนสุธิดามีลักษณะเด่นคือดอกขนาดใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอุณหภูมิกลีบดอกเรียงซ้อนอย่างประณีตรูปทรงสง่างามและมีกลิ่นหอมอ่อนละมุนให้คุณภาพดอกดีลำต้นแข็งแรงเหมาะสำหรับการผลิตเป็นไม้ดอกตัดดอกคุณภาพสูงสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดไม้ดอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นิทรรศการพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงการผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพสู่โอกาสใหม่ด้านการเกษตรและอาหารในอนาคตและสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวง

ถ่ายทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการสร้างอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตอันนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองและเครื่องจักสานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานผลิตโดยผู้ต้องราชทัณในโครงการกำลังใจจากทันทสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าฝ้ายทอมือโดยผู้ต้องราชทัณฑ์จากเรือนจำกลางนครปฐมมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านผู่ฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดอยคำมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นอาทิกาแฟอ่างขางชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอลเดอร์ไวส์มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตเมลอนวันออนวันไอศกรีมอะโวคาโดเสาวรส MJ01 และฝรั่งเขียวเนื้อแดงโดยภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันนี้เวลา 7:42 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนในร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์เวลา 11:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางโจสุลี

0: อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคราวพลาซ่าชางีแอร์พอร์ตสาธารณรัฐสิงคโปร์กับประเทศไทยเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเมื่อปี2568เป็นวาระครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันผู้นำไทยและสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับ1ในดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของโลกประจำปี2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นโรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดฮิรันรูจีกรุงเทพมหานครวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดผังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบัวทองวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพ

ามวิทยาลัยจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียรและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดต่างๆจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองไฮวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดวังไทรวัดห้วยสายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเบนซ์นิโรติก้าไทยแลนด์จำกัดบริษัทต่อธีรกิจออโตเมชั่นจำกัดครอบครัวโกสายกันและบริษัทซินเซียรี่อินเตอร์โลจิสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่วัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดลาดประดุกวัดมะเดื่อวัดบางรักใหญ่วัดบางแพรกและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี 2500 บริษัท Bullet Master จำกัดนางสุพรรณรัตน์สิริหงและครอบครัวสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนรากรมุกดาประดับและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระประถมเจดีจังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทวันนาเมนูแฟคทอรี่ไทยจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทเบนซ์นิโรติก้าไทยแลนด์จำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม 2569มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพันโทสมชายกาญจนมณีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้จัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถขึ้นเป็นครั้งที่18ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าและน้ำอย่างยั่งยืนผ่านการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทินิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการไตรมูลนิธิเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขในพระบรมราชูปถัมภ์ไปจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขังด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ไฟที่แข็งแกร่ง
2: ที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา
1: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝน

0: อย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

หน่วยที่3องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะมีทั้งหมด2ตอนตอนที่1เป็นองค์การระหว่างประเทศระดับโลกและตอนที่2จะเป็นระดับภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดๆก็ตามนะคะคำอธิบายก็จะอธิบายอยู่ในประเด็นของ3ประเด็นด้วยกันนั่นก็คือประเด็นของมูลเหตุแห่งความร่วมมือทำให้เกิดองค์กรนั้นขึ้นและวัตถุประสงค์ขององค์กรและการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะองค์กรแรกที่จะอธิบายในระดับโลกก็คือองค์การด้านการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศระดับโลกนี้จะมีหลายองค์กรซึ่งองค์กรที่นักศึกษาควรจะต้องรู้จักเป็นอันดับหนึ่งนั่นคือสหประชาชาติหรือที่เราเข้าใจเรียกกันว่า UN UNเกิดขึ้นบนเจตนารมณ์ที่จะขจัดภัยพิบัติอันเกิดจากสงครามต้องการประกันสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นวัตถุประสงค์ขององค์การก็คือเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและปัญหาด้านมนุษยธรรมสำหรับการดำเนินการของ UN นี้นับว่ามีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งองค์กรนี้มีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและจุลภาคนะคะกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศองค์กรที่2เรามักจะคุ้นหูก็คืออังทัดเป็นการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนามูลเหตุที่เกิดความร่วมมือนี้เกิดจากความต้องการที่จะเป็นศูนย์ประสานงานขององค์การสหประชาชาติเพื่อสร้างความเจริญในด้านของการค้าการลงทุนการพัฒนาและสนับสนุนงานด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินเทคโนโลยีการพัฒนาองค์การธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์การของอังทัดก็คือเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาช่วยเหลือประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมนับว่าอังทัดมีผลเกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศแบบทั้งโดยตรงในระดับมหภาพแต่ในระดับจุลภาคนับว่ายังเป็นโดยอ้อมอยู่เพราะองค์กรนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและก็มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างระบบนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจและสังคมองค์การที่3ที่ควรรู้จักก็คือองค์การการค้าโลกหรือเราจะคุ้นหู WTO นั่นเองเป็นองค์การที่มีการพัฒนามาจากการทำความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้านั่นก็คือ GATTวัตถุประสงค์ของ WTO ก็คือการเจรจาอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามความพร้อมของประเทศสมาชิกและระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกนับว่า WTO นะคะมีผลโดยตรงต่อธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศทั้งในระดับมหภาพและระดับจุลภาพอย่างเช่นอะไรนะความตกลงเกี่ยวกับการเปิดตลาดการลดอุดหนุนสินค้าเกษตรการปรับปรุงและการกำหนดกฎระเบียบการค้าที่สำคัญนะการตอบโต้การทุ่มตลาดการตอบโต้การอุดหนุนรวมทั้งการจัดทำข้อตกลงอย่างของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้ามาตรการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้านะคะองค์การที่4ในระดับโลกก็คือองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเกิดขึ้นในเป็นทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติ
ที่ได้รับมอบหมายจากประเทศสมาชิกให้ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยอาศัยความร่วมมือจากประเทศสมาชิกและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆนะคะวัตถุประสงค์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกก็คือเพื่อพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศที่มีความสมดุลระหว่างการตอบแทนผู้ทรงสิทธิ์ซึ่งนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปกป้องประโยชน์ของสาธารณะองค์การทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าเกี่ยวข้องนะคะกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศทั้งโดยตรงในระดับมหภาพและจุลภาพอย่างเช่นการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์การคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมการอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วสำหรับคนตาบอดนะคะเยอะแยะหลายประการด้วยกันกลุ่มที่2ในระดับโลกก็คือองค์การด้านมาตรฐานธุรกิจระหว่างประเทศองค์การแรกที่ควรจะรู้จักก็คือองค์การสุขภาพสัตว์โลกเรื่องมาจากในปี2463เกิดการระบาดของโรคในยุโรปแล้วก็แพร่ระบาดไปทั่วก็เลยเกิดการร่วมกันลงนามก่อตั้งองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศขึ้นในขณะนั้นก็คือในปี2467จุดประสงค์ก็คือให้เป็นองค์การกลางในการประสานความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์นะคะไม่ให้โรคระบาดสัตว์ก่อความสูญเสียต่อชีวิตสัตว์และมนุษย์และก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกโดยรวมนับว่าองค์การนี้นะคะเกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและจุลภาคโดยดำเนินการผ่านคณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ4คณะด้วยกันก็คือคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ทางด้านโรคสัตว์คณะกรรมการมาตรฐานชีวภาพคณะกรรมการสุขภาพสัตว์บกและคณะกรรมการสุขภาพสัตว์น้ำค่ะองค์การที่เกี่ยวข้องกับด้านมาตรฐานนะคะอีกองค์การหนึ่งก็คือคณะกรรมการองค์การมาตรฐานอาหาร FAO WHO หรือตรงนี้เกิดจากการร่วมมือของสมาคมค้าสินค้าอาหารที่อำนวยความสะดวกในการค้าอาหารระหว่างประเทศโดยใช้มาตรฐานที่ปรับเข้าหากันนะคะ FAO กับ WHOก็เป็นผู้รับผิดชอบจัดตั้งคณะกรรมการโครงการมาตรฐานนี้ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานอาหารให้เป็นมาตรฐานสากลซึ่งเราจะคุ้นหูคำว่าโคเด็กซ์วัตถุประสงค์ก็เพื่อป้องกันคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านการค้าระหว่างประเทศก็นับว่ามีผลกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและระดับจุลภาพโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสาขาโคเด็กซ์ขึ้น3กลุ่มเพื่อพิจารณามาตรฐานได้แก่คณะกรรมการสาขาที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารที่เป็นเรื่องทั่วไปอันนี้มีทั้งหมด10สาขากลุ่มที่2คณะกรรมการสาขาที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารที่เป็นสินค้ามีทั้งหมด12สาขาและคณะกรรมการประสานงานกลุ่มภูมิภาคทั้งหมด6กลุ่มภูมิภาคด้วยกันนะคะองค์การที่3ที่ต้องรู้จักก็คือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานคุ้นหูมากเมื่อพูดคำว่า ISOจากการที่สหประชาชาติได้ให้การยอมรับเป็นองค์การชำนาญพิเศษองค์การ ISO ก็เลยมีเจตนารมณ์ให้ทั่วโลกมีมาตรฐานที่มีความเท่าเทียมกันหรือจะพูดว่าทัดเทียมกันนะคะเพื่ออะไร
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและขจัดข้อโต้แย้งรวมถึงการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศเกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับว่า ISO มีความเกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและจุลภาพซึ่งในทางปฏิบัติพบว่ามาตรฐาน ISO ได้ถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานปกป้องการค้าที่เป็นอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีทั้งนี้มาตรฐานสากลที่สำคัญต่อการค้าที่เป็นมาตรฐานสากลด้านระบบบริหารก็จะคุ้นหูในระบบที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเช่น ISO 9000 14000 18000 22000นะคะสำหรับองค์การที่4ในระดับโลกที่อยู่ในด้านมาตรฐานของธุรกิจระหว่างประเทศนั่นก็คือองค์การจัดการด้านป่าไม้ FSC เป็นองค์การเอกชนระดับอิสระระดับนานาชาติไม่มุ่งหวังกำไรอยู่ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มต่างๆทั่วโลกก็ได้แก่กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมผู้ค้าไม้และผู้ผลิตสินค้าจากไม้เพื่อจัดทำระบบการให้การรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการประทับเครื่องหมาย FSC ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติหรือป่าปลูกที่มีการจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติหรือมีการปลูกป่าแบบยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมสร้างผลทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนดังนั้นวัตถุประสงค์ขององค์การนี้ก็คือเพื่อยืนยันว่าสินค้านั้นผ่านการตรวจสอบแล้วผลิตจากแหล่งป่าไม้ที่ถูกต้องใช้วัตถุดิบที่มาจากป่าไม้ที่ปลูกเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์เท่านั้นอันมาตรฐาน FSC ต้องมีการจัดการผลผลิตที่เกิดจากป่าไม้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมีการจัดการทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลระบบนิเวศการทำการรักษาพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้รวมถึงทรัพยากรธรรมป่าไม้ให้มีความยั่งยืนโดยดำเนินการอย่างรอบคอบนับว่าองค์กรนี้มีผลโดยตรงต่องานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศทั้งในระดับมหภาพและจุลภาพจะเห็นได้ชัดว่า FSC มีผลกระทบอย่างมากกับธุรกิจยางพาราและการปลูกป่าทำกระดาษกลุ่มที่3ที่ควรจะต้องรู้จักในระดับโลกก็คือองค์การด้านความร่วมมือทางวิชาการองค์การแรกคือองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินั่นก็คือ FAO เป็นองค์การชำนาญพิเศษขององค์การสหประชาชาติทำหน้าที่ประสานความพยายามระหว่างประเทศในการขจัดความอดอยากสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ได้อย่างสม่ำเสมอและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างกระฉับกระเฉงและมีสุขภาพที่ดีวัตถุประสงค์ขององค์การ FAO ก็คือมุ่งเสริมสร้างความผาสุกร่วมกันทั้งในส่วนที่เป็นการทำงานร่วมกันและโดยลำพังตนเองนับว่า FAO นะคะมีผลเกี่ยวกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและจุลภาพที่มุ่งเน้นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านโภชนาการและเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างเช่นในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพการชีวภาพในภาคการเกษตรและปศุสัตว์นะคะเรื่องของการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการทำประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะการประสานงานระหว่างด้านนโยบายป่าไม้เกษตรอาหารการใช้ที่ดินการพัฒนาชนบทและกิจกรรมที่ไม่ขัดขวางต่อด้านการตลาดต่อการค้าเสรีนะคะ FAO มีบทบาทสำคัญหลายเรื่องเลยค่ะองค์การที่2ก็คือ OECD องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเป็นการพัฒนามาจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจของยุโรปนะคะเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิกตอนนั้นก็คือในยุโรปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการการส่งเสริมการค้าเสรีและการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกกับประเทศภายนอกโดยเฉพาะในประเด็นปัญหาข้ามชาติต่างๆอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์วัตถุประสงค์ของ OECD ก็คือเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าโลกเป็นเวทีในการเปรียบเทียบนโยบายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และประสานงานนโยบายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศสมาชิกรวมถึงการปราบปรามการค้าผิดกฎหมายด้วยค่ะนับว่า OECD นะคะมีผลเกี่ยวกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศโดยตรงในระดับมหภาพและโดยอ้อมในระดับจุลภาคประเทศไทยนับว่าได้ประโยชน์จากองค์การ OECD ในการยกระดับมาตรฐานนโยบายและมาตรการต่างๆให้ทัดเทียมสากลช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลความเหมาะโปร่งใสและการมีส่วนร่วมค่ะกลุ่มที่4คือองค์การด้านการเงินระหว่างประเทศระดับโลกองค์การแรกที่อยากให้รู้จักก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เป็นองค์การหนึ่งในกระบวนการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติให้การสนับสนุนความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนทางการเงินสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศให้ขยายตัวอย่างสมดุล

เสริมสร้างเสรีภาพเสถียรภาพนะคะให้เกิดเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชำระเงินระหว่างประเทศและให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาดุลการชำระเงินค่ะการดำเนินงานของ IMFเกี่ยวกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมีผลโดยตรงในระดับมหภาพและโดยอ้อมในระดับจุลภาพซึ่งนับว่า IMF เนี่ยสอดส่องดูแลเศรษฐกิจโดยประเมินภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยก็มีการทำเป็นประจำทุกปีและไทยก็ได้เข้าร่วมรับการประเมินเสถียรภาพภาคการเงินภายใต้กรอบ Financial Sector Assessment Program โดยภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องศึกษาข้อมูลที่ IMF ได้เข้าไปประเมินภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเอามาใช้ในการตัดสินใจในการทำธุรกิจในประเทศนั้นๆต่อไปค่ะองค์กรถัดมาก็คือกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม IFAD เป็นองค์การชำนาญพิเศษของสหประชาชาติทางด้านการเงินเพื่อเกษตรกรรมโดยเฉพาะค่ะเพื่อสนองตอบต่อวิกฤตด้านอาหารซึ่งเกิดขึ้นตอนต้นศตวรรษ1970นะคะวัตถุประสงค์ของ IFAD ก็คือเพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกสำหรับพัฒนาการเกษตรในการขจัดความยากจนความหิวโหยเพื่อการโภชนาการโดยความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าทางวิชาการด้านการศึกษามีวิจัยฝึกอบรมและจัดเตรียมโครงการการเกษตรของประเทศสมาชิกจึงนับว่า IFAD มีผลโดยตรงต่องานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศทั้งในระดับมหภาพและจุลภาพโดยเฉพาะผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันผู้ที่อยู่เป็นผู้ประกอบการอยู่ที่ต้นน้ำของโซ่อุปทานในการผลิตสินค้าเกษตรนะคะองค์การที่3ในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มธนาคารโลก WBG World Bank Groupเป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่2ครั้งแรกเนี่ยจัดตั้งขึ้นในนามธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาให้ธนาคารเนี่ยเป็นธนาคารโลกแต่ต่อมานะคะก็มีการขยายจากสถาบันเดียวเป็นกลุ่มองค์การสถาบันที่มีความร่วมมือกันซึ่งโครงสร้างตรงนี้ก็จะประกอบด้วย4องค์การรวมกันจึงเป็นสาเหตุให้เรียกว่ากลุ่มธนาคารโลกมีวัตถุประสงค์คือการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินคำปรึกษาแนะนำการวิจัยแก่ประเทศสมาชิกเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและต่อสู้ยากจนเพื่อยกระดับมาตรฐานกองครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะในประเทศด้อยพัฒนาโดยการถ่ายโอนทรัพยากรจากประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะ WBG นับว่านะคะเกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศโดยมีผลโดยตรงในระดับมหภาพและโดยอ้อมในระดับจุลภาคค่ะธนาคารหนึ่งในระดับโลกก็คือธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ BIS เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีหน้าที่ในการดูแลการจัดการต่างๆช่วงนั้นก็คือค่าปฏิกรรมสงครามแต่เมื่อสิ้นสุดลง BIS ก็บทบาทมาทำหน้าที่เป็นธนาคารของธนาคารกลางและสถาบันการเงินระหว่างประเทศนะคะจุดประสงค์ก็คื ให้เกิดความร่วมมือกับธนาคารต่างๆที่เป็นสมาชิกนับว่ามีผลโดยตรงต่องานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศในระดับมหภาพแต่ในระดับจุลภาคเป็นโดยอ้อมประเทศไทยเองก็ได้เข้าเป็นสมาชิกนะคะได้เข้าร่วมรับประสบการณ์จากธนาคารกลางทั่วโลกด้วยค่ะตอนที่2อาจารย์จะขอลงมาที่องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคกลุ่มแรก

คือองค์การด้านการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศระดับภูมิภาคต้องรู้จักค่ะนั่นคือองค์การที่เรียกว่าอาเซียนสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือว่าเป็นกลไกความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามคำขวัญของอาเซียนก็คือวิสัยทัศน์เดียวอัตลักษณ์เดียวประชาคมเดียวเพราะฉะนั้นกลุ่ม10ประเทศในอาเซียนให้ความร่วมมือกันหลังจากนั้นก็มีนอกพื้นที่อาเซียนอยากเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรก็เลยเกิดคำว่าอาเซียนบวกนะคะถ้าอาเซียนของเราเดิมมี10ถ้าบวก3ก็คือเพิ่มจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแต่ถ้าบวก6นะคะก็คือเพิ่มไปอีก3คือรัสเซียนิวซีแลนด์อินเดียบวก8เพิ่มออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาถ้าบวก9ล่าสุดก็คือเพิ่มแคนาดานะคะวัตถุประสงค์ของอาเซียนก็คือเพื่อให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคงมั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้จึงมีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและในระดับจุลภาพองค์การถัดมาก็คือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเอเปกค่ะจากความต้องการถ่วงดุลอำนาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะสหภาพยุโรปก็นับว่าเอเปกเป็นองค์กรร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบเปิดกว้างที่มีพลังและพลวัตของการเจริญเติบโตสูงของโลกเลยนะคะวัตถุประสงค์ก็คือส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในมิติสังคมและการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมยั่งยืนมั่นคงในภูมิภาคและให้การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีนับว่าเอเปกมีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและจุลภาคการงานธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะโดยอาศัยแนวคิดในการสร้างยุทธศาสตร์ความเจริญเติบโตแบบใหม่ที่เน้นการสร้างการเจริญเติบโตสมดุลเท่าเทียมยั่งยืนและตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความรู้ถัดมาสหภาพยุโรปเป็นระดับภูมิภาคนะคะแต่ของยุโรปเป็นการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคยุโรปทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนับว่าเป็นสถาบันแบบเหนือรัฐที่ใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในโลกวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพเป็นการถาวรในภูมิภาคยุโรปส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจนับว่า EU มีผลโดยตรงทั้งด้านระดับมหภาพและจุลภาพกับงานธุรกิจการเกษตรไทยจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศที่ต้องให้ความสำคัญในการมองสหภาพยุโรปเพราะว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่จำนวนประชากรมากเป็นภูมิภาคที่มีอำนาจซื้อสูงและที่สำคัญก็คือเป็นผู้นำด้านกฎระเบียบและนโยบายด้านการค้าที่ไม่ใช่การค้าสำคัญของโลกเลยนะคะถัดมาองค์กรอื่นๆที่เป็นเรื่องของการลงทุนอย่างเช่นสมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่น้ำโขงคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนนะคะนั้นจุดประสงค์จึงสนับสนุนการพัฒนาในภูมิภาคด้านความยั่งยืนสมดุลด้านเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสมาชิกจึงมีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาพและระดับจุลภาคค่ะกลุ่มที่2คือองค์การด้านความร่วมมือทางวิชาการและมาตรฐานธุรกิจระหว่างประเทศระดับภูมิภาคที่ต้องรู้จักก็คือคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ESCAPจากความช่วยเหลือการฟื้นฟูหลังเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็เลยขยายขอบเขตการพัฒนาไปสู่สังคมวัตถุประสงค์เพื่อนำความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมมาสู่กลุ่มประเทศสมาชิกนะคะและก็เน้น

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคและประเด็นที่เกิดใหม่ที่สำคัญต่อภูมิภาคจึงนับว่ามีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคเพราะมุ่งสร้างความเจริญในภาคพื้นนี้ทุกด้านองค์การถัดมาคือศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะก็มาจากการริเริ่มของ FAO เพื่อให้มาทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทเป็นหลักปรับปรุงการผลิตรายได้สภาพชีวิตของเกษตรกรและชาวชนบทจึงนับว่ามีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคเพราะที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนี้ก็มีบทบาทนะคะเข้ามามีโครงการต่างๆในประเทศไทยมากมายหลายโครงการด้วยกันค่ะองค์การที่3คือความเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายทางวิชาการและเศรษฐกิจบิมเทคส์อันนี้ก็คือขยายนโยบายของกลุ่มประเทศเอเชียใต้แล้วก็ให้อยู่ในสถานะของไทยเป็นสะพานเชื่อมโยงอนุภาคทั้งสองนะคะวัตถุประสงค์ก็คือสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความทัดเทียมกันจึงนับว่าเป็นองค์กรที่มีผลโด่งทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคต่อความร่วมมือด้านความตกลงการค้าพิธีสารกรอบภายใต้ FTA กลไกระงับข้อพิพาทและความร่วมมือด้านศุลกากรกลุ่มสุดท้ายก็คือองค์การด้านการเงินระหว่างประเทศระดับภูมิภาคต้องรู้จักADB ธนาคารพัฒนาเอเชียเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคีนะคะจุดมุ่งหมายขององค์กรนี้ก็คือช่วยเหลือประเทศสมาชิกขจัดปัญหาความยากจนให้หมดไปนับว่ามีผลโดยตรงทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคและองค์การสุดท้ายที่ต้องรู้จักก็คือธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียถือว่าเป็นแนวคิดที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ริเริ่มอันเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ของจีน1แถบ1เส้นทางจึงให้เกิดธนาคารนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงนะคะจึงมีผลทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคต่อธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาพบกับพี่เอกิติพันธ์นักมงคลเช่นเคยนะครับและในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่หน่วยผชนเพลิงฐานสุดสาครในเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับมาทำไมมาพบใครวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับนักผชนเพลิงหญิงคนเก่งกันครับตามไปกันเลย

0: คุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนว่าช่วงที่มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในชุมชนซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน23ในเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนที่ผ่านมาเนี่ยตอนออนไลน์ครับก็ได้สะดุดตากับสาวนักดับเพลิงที่เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ช่วยเหลือดับไฟในครั้งนั้นนี่นะครับซึ่งตอนนั้นคนในโลกออนไลน์ก็ต่างที่จะยกย่องชื่นชมแล้วก็นับถือใจของสาวคนนี้แหละครับที่ทำหน้าที่ไม่แพ้ผู้ชายเลยทำไมเธอถึงเลือกที่จะเป็นนักผจญเพลิงซึ่งเป็นงานที่เสี่ยงและอันตรายมากๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงแรงจูงใจรวมถึงประสบการณ์การทำงานในเคสต่างๆของจิตอาสาสาวคนนี้กันครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับนี่ก็คือน้องสนุกที่ผมพูดถึงนะครับน้องสนุกให้เล่าถึงภาพเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนั้นนะครับ
2: พอดีจังหวะว่าเปิดเฟซบุ๊กมาเจอไลฟ์สดของเพื่อนเขากำลังไปที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็ร้องขอกำลังเสริมเพราะว่าตอนนี้เพลิงได้ลุกลามแล้วคุมไม่ได้เราก็เลยอุ๊ยเคสใหญ่ก็เลยตามเขาไปค่ะ
0: แล้วตอนนั้นเราโพสต์เป็นภาพอะไรครับ
2: ก็คือโพสต์เป็นการปฏิบัติงานของเราโดยปกติเพราะว่าเวลาเราไปเคสแต่ละครั้งอะค่ะก็จะโพสต์แบบนี้อยู่แล้ว
0: คุณผู้ชมครับหลายคนอาจบอกว่าเพราะเป็นคนสวยหรือเปล่าถึงมีคนสนใจมากมายขนาดนี้แต่เธอไม่ได้มีดีแค่ความสวยเพียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงการทำงานด้านจิตอาสาครับแต่ตอนนี้ครับอยากให้น้องสนุกนะครับได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการนำพาตัวเองมาช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มตัวเนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากตรงไหนครับ
2: ค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยรู้จักกับเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งเขาทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วจังหวะว่าวันที่เรามาวันแรกเนี่ยจังหวะว่ามันมีเคสพอดีมันเป็นไฟไหม้ชุมชนแถวอิสรภาพทีนี้เราก็เลยอยากไปกับเขาก็ไปด้วยกันเสร็จปุ๊บคนอื่นเนี่ยเขาก็วิ่งไปทำงานกันแต่เราเนี่ยยังไม่รู้อะไรเลยก็เลยไปยืนหลบๆอยู่แอบดูอะไรเงี้ยค่ะจังหวะว่าไปได้ยินเสียงลูกแมวร้องเราก็เลยไปช่วยลูกแมวออกมาปุ๊บทีนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดประกายที่แบบเฮ้ยเราช่วยชีวิตสัตว์ได้อ่ะเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้เนาะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเราอยากมาลองทำตรงนี้จริงๆจังๆ
0: นะณตอนนั้นนี่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 13ค่ะ
0: 13เองเหรอ
2: ใช่ค่ะถ้าไม่มีน้องแมว2ตัวในวันนั้นก็อาจจะไม่มีสนุกในวันนี
0: ้แต่ตอนนั้นน่ะยังเด็กมากเลยนะเราไม่รู้สึกกลัวอะไรน่ะเนาะ
2: ตอนแรกก็ตกใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นเพราะได้แบบคนมันวิ่งชุลมุนวุ่นวายไฟเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราอยากรู้อยากเห็นมากกว่าก็เลยแบบลองทำดู
0: แต่ฟังจากการพูดคุยแล้วเนี่ยก็มีบุคลิกที่เป็นคนลุยๆอยู่ด้วย
2: ค่ะก็เป็นคนชอบแบบทำอะไรลุยๆเพราะว่าจะมีแต่เพื่อนผู้ชายอยู่แล้วแต่พอเริ่มทำไปหลายๆเคสเนี่ยเราได้ไปช่วยเขาแล้วได้คำขอบคุณกลับมาอะไรกลับมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคำนี้มันรู้สึกว่าได้ยินแล้วมันมีพลังเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราแบบทำจริงจังมากขึ้นมากขึ้นจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: ที่น้องสนุกเริ่มทำครั้งแรกเนี่ยทางบ้านก็ไม่รู้ด้วย
2: ไม่รู้ค่ะแอบมา
0: แอบทำ
2: เพื่อนของพ่อค่ะเขาก็ทำอาสาเหมือนกันแล้วเหมือนเขามาเจอ เขาก็เลยไปถามคุณพ่อบอกว่าเฮ้ยเมื่อคืนเหมือนเห็นลูกสาวอะไรอย่างเงี้ย น่าจะใช่อ่ะจำได้อะไรเงี้ยอยู่ที่เกิดเหตุพ่อเขาก็งงๆเนอะ อะไรที่เกิดเหตุคืออะไรไปทำอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยมาเค้นเราแล้วก็ยอมรับเขาแต่เหมือนแบบตอนนั้นเรายังเด็กมากเรายังไม่บรรลุนิติภาวะเขาก็เหมือนเป็นห่วงกลัวว่าถ้าไปเคสอย่างเงี้ยใครจะดูแลเราถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยคือเขาไม่รู้เราก็แบบก็พยายามทำให้เขาเห็นว่าหนูทำได้นะ
0: พอรู้แล้วนี่เขาให้เราหยุดทำหรือว่าให้ทำต่อไปอะ
2: ตอนแรกก็บ่นแบบว่าเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวอดหลับอดนอนตังก็ไม่ได้เสี่ยงอันตรายอย่างเงี้ยแต่หนูก็แบบคุยกับเขาไงว่าแต่อย่างนึงที่หนูได้กลับมามันคือความรู้สึกดีๆที่หนูหาซื้อจากที่ไหนไม่ได้ถ้าเราไม่ลงมือทําตรงเนี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบถ้าจิตใจเรามาทางด้านเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าที่เราจะไปเลเทอะไรตามภาษาวัยรุ่นเงี้ยค่ะเขาก็เลยปล่อยให้ทํา
0: ที่น้องสนุกทําอยู่เนี่ยเขาเรียกว่างานอปพร.อปพร.นี้ย่อมาจากอะไรครับ
2: อปพร.ย่อมาจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนค่ะที่จริงแล้วเราก็คือบรรเทาสาธารณภัยทุกๆอย่างอย่างเช่นไฟไหม้รถชนช่วยหมาช่วยแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆที่เราทำกันในทีมเนี่ยก็คือจะเป็นช่วยเหลือในเหตุด้านเพลิงไหม้มากกว่า
0: แต่เห็นว่าอปพร.เนี่ยกว่าจะเป็นได้เนี่ยก็ต้องผ่านเกณฑ์ที่เขากำหนดด้วยถูกไหมครับมีเกณฑ์กำหนดอย่างไรบ้างครับ
2: ก็ถ้าอยากจะขึ้นตรงกับเขตเลยเนี่ยให้มีชื่ออยู่ในเขตเลยก็ต้องผ่านการอบรม5วันนะคะก็จะมีทฤษฎีทั้งหมด3วันแล้วก็ปฏิบัติ2วันค่ะ
0: บทบาทหน้าที่ที่ผู้หญิงจะต้องทำจริงๆในงานเกี่ยวกับอปพร.มีงานอะไรบ้าง
2: ก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นพวกทำแผลในเหตุต่างๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เนาะแต่แบบของสนุกเนี่ยคือมันเลยจุดนั้นไปแล้ว
0: คือเราลุยจนเลยจุดที่ผู้หญิงผู้ชายห้ามทำไปแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: กี่ปีแล้วเนี่ย
2: 16ค่ะ
0: โอ้16ปีน้องสนุกเนี่ยหลงเสน่ห์อะไรกับการทำงานจิตอาสาครับ
2: เรารู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในทุกๆครั้งที่เราไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราได้ไปช่วยเหลือเขานะช่วยบรรเทาทุกข์ช่วยอะไรคือที่จริงเราก็ไม่ได้อยากให้เกิดหรอกแต่เราก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยค่ะแค่คำขอบคุณคำเดียวอ่ะคือเราหายเหนื่อยเลยนะแล้วก็ทำให้รู้สึกอุ้ยเนี่ยแหละที่เราต้องการเราไม่ได้ต้องการเงินทองหรืออะไรเลยขอแค่แบบคุณมาขอบคุณเราอ่ะแค่นั้นพอ
0: เห็นว่าน้องสนุกเนี่ยทำงานประจำไปด้วยงานที่ทำอยู่เป็นงานอะไรครับ
2: เป็น marketing sale ค่ะจะเป็นการตลาดแล้วก็ขายในส่วนของอุปกรณ์ก่อสร้างค่ะ
0: ก็คือว่าต้องออกพื้นที่เรื่อยๆไม่ได้อยู่ประจำที่ถูกไหม
2: ใช่ค่ะก็คือต้องออกไปพบลูกค้าทุกวันอยู่แล้ว
0: ก็คือเราสามารถที่จะเป็นอปพ.ร.ได้ทั้งในช่วงของการออกทำงานแล้วก็งานประจำก็มีเวลาก็เวลาเห็นข้างทางนี่ก็คือทำได้ด้วย
2: ค่ะก็จะมีพวกชุดเซฟตัวเองเผื่อเจอเหตุไฟไหม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีกระเป๋ายาเผื่อเจอแบบอุบัติเหตุรถชนหรืออะไรเงี้ยก็สามารถช่วยเบื้องต้นได้ค่ะ
0: แต่นี่เป็นอาสาที่เกิดจากใจของเราจริงๆเลยนะครับมีคนชักจูงหรือว่าแนะนำเข้าวงการไหม
2: มันก็มีค่ะแต่อาจจะไม่ใช่ทางของเรา

0: น้อง
1: เดี๋ยว
2: เอามา
3: ใส่เสื้อผ้ากัน
2: ไม่มีด้วย
4: เราวิ่ง
5: ไปหาแหล่งน้ำไปหาแหล่งน้ำ
0: ในทุกๆครั้งที่เราไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราได้ไปช่วยเหลือเขานะช่วยบรรเทาทุกข์ช่วยอะไรคือที่จริงเราก็ไม่ได้อยากให้เกิดหรอกแต่เราก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยค่ะแค่คำขอบคุณคำเดียวอ่ะคือเราหายเหนื่อยเลยนะ

0: อกว่าเขาไม่ได้ต้มเผ็ดแล้วก็เป็นการเผ็ด
1: ของเจ้าหน้าที่สปป.นะครับตอนนี้ทีมค้างอยู่นะครับและของที่ระบบค้างได้ทีมค้างอยู่นะครับเพื่อจะได้รับการเลื่อนของไฟค้างนะครับถ้าพนักงานรับไม่ได้เลยนะครับ
2: คุณผู้ชมครับจากกรณีเคสใหญ่เคสหนึ่งในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน23ที่คนสนใจเยอะนี่นะครับเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยน้องสนุกก็เป็นอีกเจ้าหน้าที่หนึ่งคนที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพการทำงานของกลุ่มไปตามปกตินี่แหละนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาสนใจแล้วก็แชร์กันออกไปมากมายนะครับจนกลายเป็นกระแสของโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นมา
3: เราก็จะโพสต์ลงของเราเป็นเรื่องปกติเนาะก็จะมีแบบว่าพวกทีมงานอื่นๆที่เขาแบบเข้ามาแซวเข้ามาให้กำลังใจเราจะมากกว่าแต่พอมาถึงเคสนี้เนี่ยมันกลายเป็นกระแสที่โด่งดังไปกว้างขวางทีนี้ก็จะกลายเป็นคนอื่นๆและนอกจากวงการเนี้ย
2: ครับ
3: ก็มาให้กำลังใจมาแล้วแต่ทุกอย่างมันก็มีดาบสองคมอะค่ะก็มีทั้งให้กำลังใจด้วยทั้งที่แบบมาว่าเราเสียดสีด้วย ประมาณแบบว่าเอ้ยสวยสร้างกระแสทำไมไม่จริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยไปถ่ายรูปแล้วกลับเป้าอะไรก็มีก็แต่เราก็ไม่ได้สนใจตรงจุดนั้นเราสนใจในจุดที่เขามาให้กำลังใจเป็นพลังบวกให้เราดีกว่า
2: ครับณวันนั้นเราโพสต์ภาพอะไรไปที่เป็นกระแสสังคมเลยอ่ะ
3: เป็นภาพที่เราปฏิบัติหน้าที่เลยก็คือถือหัวฉีดอยู่เนี่ยค่ะแล้วถือด้วยกินน้ำด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีมือกล้องเขาถ่ายของที่หน่วยอะค่ะก็จะถ่ายเก็บภาพไว้พวกไอ้เคสเนี้ยมันไปจับพับจับผูยังไงไปแชร์ตรงไหนแล้วแบบบึ้ม 5,000 กว่าแชร์เลย
2: อย่างนี้กดดันตัวเราไหมอ่ะ
3: ถามว่ากดดันไหมมันก็นิดนึงค่ะบางทีเราก็ไม่รู้จะถูกใจเขาไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราก็ทำอย่างเงี้ยมาตั้งแต่แรกเราก็เลยอ่ะงั้นเราก็ทำให้มันอยู่อย่างเงี้ยให้รักษาระดับความดีความเก่งความสามารถของเราทางทีมเราไว้แค่นั้นค
2: ่
3: ะ
2: ย้อนไปที่เหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับมีความรุนแรงมากไหมครับ
3: ก็ค่อนข้างรุนแรงนะคะเพราะด้วยว่าเป็นชุมชนแออัดและบ้านเนี่ยปลูกติดกันหลายหลังคือเพื่อนอ่ะถึงก่อนแล้วไปถือก่อนแล้วมันมีการถล่มมีบ้านพังลงมาแล้วก็มาโดนคนในหน่วยเจ็บ2คนจังหวะเราเข้าไปพอดีเราก็เลยไปเปลี่ยนถือหัวแทนแล้วพอเราจะหันกลับมาฉีดจังหวะมันถล่มกลับมาอีกครั้งนึงแต่ด้วยความที่เราอาจจะมีประสบการณ์นิดนึงก็เลยแบบหลบทันก็แบบเฉียดฉิวนิดนึงค่ะ
2: อันนี้อยู่หน้าสุดเลย
3: หน้าสุดเลยคือปะทะกับไฟเลย
2: โอ้โหอันตรายมากไหมอย่างนั้นไม่กลัว
3: ถ้ากลัวก็คงไม่มาทำหรอกค่ะพี่ เพราะว่าในการเป็นด่านหน้าที่ไปถือหัวฉีดเนี่ยหนึ่งคือใจคุณต้องกล้าและพอเข้าไปคุณไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างจะเจอถล่มไหมไฟฟ้าตัดไหมจะโดนไฟดูดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก่อนที่จะเข้าไปคือคุณต้องมีประสบการณ์มากพอที่จะเข้าไปถือหัวฉีดไม่ใช่ว่าเข้าไปถือเท่
2: ๆพอถึงหน้างานจริงๆเนี่ยเราจัดการกันยังไง
3: พอไปถึงปุ๊บเนี่ยทุกคนจะรู้สเต็ปตัวเองแล้วต้องทํายังไงต้องเข้ายังไงคนที่จะเข้าต้องเตรียมตัวยังไงตัวเองต้องปลอดภัยก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นเพราะถ้าตัวเองไม่ปลอดภัยแล้วเข้าไปมันจะกลายเป็นภาระของคนอื่นอย่างเช่นเวลาเราเข้าไปเนี่ยชุด PPE เราต้องพร้อมเราต้องแน่ใจแล้วว่าชุดนี้เราเข้าไปแล้วเราต้องปลอดภัยเพราะว่าระดับความรุนแรงของเพลิงไหม้เนี่ยมันรวดเร็วมากเราทำไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุดหรือเตรียมอุปกรณ์คือเราต้องทำงานแข่งกับเวลาตลอด
2: แล้วระยะหรือว่าขอบเขตการทำงานของหน่วยของเราเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ของเราเนี่ยจะประจำอยู่ในเขตบางกอกน้อยอยู่แล้วถ้าในพื้นที่เขตเนี่ยเราวิ่งหมดแล้วก็จะไปทั้งพื้นที่ใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียงถ้าอย่างสมมติแบบมีเพิ่งไม่โรงงานหรือชุมชนใหญ่ๆที่ทางจังหวัดเขาเอาไม่อยู่หรืออาสาไม่เพียงพอเราก็สามารถไปช่วยได้ค่ะ
2: เม็ดไหนไหมที่แบบเรารู้สึกแบบประทับใจเรามากๆเลยอะไรเงี้ย
3: ถ้าประทับใจเลยก็อาจจะเป็นเคสเจ้าแมวนี่ก็ได้มั้ง
2: เจ้าแมว
3: ใช่ก็คือเป็นเคสแรกที่เราไปนั่นแหละคือเคสที่ประทับใจเลย
2: แล้วก็เป็นเคสจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราทำงานจิตอาสา
3: เป็นเคสที่จุดประกายเลยดีกว่าถ้าเป็นเคสที่จดจำเลยนะคะก็จะเป็นซันดิก้าผับเคสเนี่ยค่อนข้างจดจำเลยเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะคือเราเข้าไปเนี่ยตอนนั้นไฟมันยังโหมอยู่เนาะแล้วก็กำลังช่วยคนออกมาคือมันต้องทำงานแข่งกับเวลามากๆเลยเพราะว่าแดดจะเสียงคนกรีดร้องคนตะเกียกตะกายแล้วก็ต้องช่วยคนไฟก็ต้องดับเนี่ยคือ มันเป็นเคสที่ค่อนข้างทำให้จิตใจเราแบบกดดันมากค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเงี้ยคือเราต้องมีสติมากๆเลยในการที่จะช่วยเขาออกมา
2: แล้วถ้าเกิดมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับคนที่อย่างพี่เองเนี่ยไม่รู้แต่ประมาทเนี่ยตกใจไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องแจ้งหรือว่าเตรียมตัวเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับ
3: อย่างแรกเลยต้องมีสติก่อนค่ะมีสติปุ๊บโทรไปที่199แจ้งเขาว่าเป็นไฟไหม้อะไรเล็กน้อยอะไรขนาดไหนและก็พิกัดที่ชัดเจนอย่างพิกัดเนี่ยสำคัญมากเลยบางทีเขาตกใจเลยเขาก็บอกแบบบอกยังไม่ทันจะรู้จุดเลยระวังเจ้าหน้าที่เขาก็อ้าวแล้วตรงไหนแล้วทำงานยิ่งช้าถ้าเกิดเขาบอกพิกัดมาตรงจุดปุ๊บเจ้าหน้าที่ออกมามันก็จะรวดเร็วค่ะ
2: ทำงานเสี่ยงแบบนี้เนี่ยจะไม่ถามก็ไม่ได้เนาะ ในเรื่องของแบบการบาดเจ็บจากการทำงานเนี่ยมีหรือเปล่า
3: ก็มีเล็กน้อยปะปายนะคะแต่จะมีเคสหนึ่งประมาณ10ปีกว่าแล้วแหละก็คือไปดับไฟไหม้บ้านแล้วทีนี้จู่ๆมันถล่มแล้วเราหลบไม่ทันทีนี้ไม้ที่มันติดไฟเนี่ยมันก็มาทับที่ขาเราด้วยความที่วันนั้นเราใส่ PPE ไม่พร้อม
2: ครับ
3: ก็เลยทำให้เป็นแผลเป็นที่ขาทุกวันนี้ค่ะเป็นแผลเตือนใจเลยว่าต้องใส่ชุดให้ครบทุกครั้งที่เข้าที่กระเทง
2: เรามีสวัสดิการอะไรยังไงไหม
3: ไม่มีค่ะเพราะว่าเจ็บตัวและเสียตังค์เป็นนโยบายอยู่แล้ว
2: โอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนที่บอกว่าเจ็บตัวและเสียตังค์เป็นนโยบายนี่คืออะไรครับน้องขนุก
3: อย่างเจ็บตัวเนี่ยก็คืออย่างเวลาเราไปที่กระเทงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะเล็กหรือหนักอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องรักษาตัวเองออกค่าพยาบาลเองทั้งหมดค
2: ่
3: ะเสียตังก็คืออย่างเนี่ยค่ะพวกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถเป็นชุดที่เซฟตัวเองคือเราต้องออกเงินซื้อเองทั้งหมดค่ะก็เลยกลายเป็นคำว่าเจ็บตัวและเสียตัง
2: สิ่งสำคัญสำหรับน้องครับในการทำงานช่วยเหลือสังคมคืออะไรครับ
3: สิ่งสำคัญเลยก็คือความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นค่ะเวลาเราไปเคสเนี่ยไม่ว่าจะเคสกรณีไหนก็แล้วแต่บางทีเข้าไปเจอทรัพย์สินของผู้ประสบภัยเขาอะไรเงี้ย

0: ถึงหัวไม่ไหวหนูอาจจะไปคุมเครื่องไปสอนเด็กก็ได
1: ้คติประจำใจของน้องสนุกคืออะไรครับ
0: คติประจำใจเลยก็คือลดการสูญเสียและรักษาชีวิตค่ะ
1: โอ้สั้นๆแต่กินใจมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ความสุขที่ได้ของน้องสนุกคืออะไรจากการทำงานอาสาพวกเนี้ย
0: ความสุขที่ได้เลยก็คือเราเกิดมาชีวิตหนึ่งเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำความดีและมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอะค่ะตรงเนี้ยมันทำให้เรารู้ว่าชีวิตเราก็มีค่านะบางทีเราไปไหนไปช่วยเคสไปอะไรเงี้ยคือเวลาคนขอบคุณเราเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเนี่ยแหละที่เราต้องการที่เราไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้เลย
1: ครับอยากให้น้องสนุกครับเชิญชวนให้มาเป็นจิตอาสาครับ
0: ค่ะก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะถนัดในด้านใดก็แล้วแต่นะคะขออยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีตอบแทนแผ่นดินไทยของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ตามแต่อยากให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งเพิ่มทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมค่ะ
1: ครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องสนุกมากนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับทางซึ่งทางรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสานะครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของน้องสนุกนะครับแล้วก็ขอให้น้องสนุกนั้นประสบความสำเร็จในการทำงานทุกๆอย่างเลยนะครับสว
0: ั
1: สดีครับ

0: ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับพี่ตั้มนะครับซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มผจญเพลิงสุสาครนี่เองนะครับเห็นว่าเมื่อคืนนี้ผ่านเคสมาด้วย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้นอน
1: ก็ทั้งทีมก็ยังไม่ได้นอนกันครับ
0: โอ้โห
1: ก็มีความสุขมันอยู่กับพวกนี้มันอิ่
0: ม
1: อิ่มไปด้วยความรู้สึกว่ามันมีความสุขที่ได้ช่วยที่ได้ทำ
0: รู้สึกยังไงบ้างครับที่สมาชิกในทีมของเราเนี่ยเป็นหนึ่งที่เป็นผู้หญิง
1: ครับก็เป็นมีทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดเด่นของในทีมเราก็คือส่วนมากงานดับเพลิงไม่จำเป็นหรอกครับจะเพศไหนก็ได้ขอให้มีใจอ
0: ย่างนี้เราแบ่งการทำงานยังไงพี
1: ่ทุกคนในหน่วยเนี่ยต้องเป็นหมดทุกอย่างจะไม่มีใครเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: แต่น้องสนุกที่ทำงานเก่งไหมพี
1: ่ก็ถือว่าเก่งเลยครับจากประสบการณ์ใช่เพราะว่าจากที่ให้เรียนรู้ฝึกฝนให้คอยคุมคอยดูแลคอยประกบคู่ตลอดในปัจจุบันนี้ก็คือปล่อยได้เลย
0: ร่วมงานมากันกี่ปีแล้ว
1: โอ้ก็รวม10ปีขึ้นได้ครับตั้งแต่เขาเด็กๆเลยครับณปัจจุบันนี้ก็แค่มองตาครับก็จะรู้กันเลยว่าต้องทำอะไรครับ
0: หน้าที่หลักๆของน้องสนุกนี่ทำอะไรครับ
1: จะถือหัวฉีดครับ
0: ถือ
1: หัวฉีดเข้าประจนเพลิง
0: เรียกว่าเสี่ยงไหมพี่จุด
1: เสี่ยงครับเพราะหัวฉีดนี่จะเป็นที่เสี่ยงที่สุดถ้าน้ำไม่ไปหัวฉีดถึงหน้างานไม่มีน้ำออกเขาต้องปฏิบัติยังไงเขาต้องสามารถต้องอบรมมาต้องเรียนรู้มาครับน้องลูกเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ห่วงสวยกล้าเลอะตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเพราะว่าผมฝึกให้เขาตั้งแต่เริ่มจนไปฝึกอบรมหลักสูตรหลักน้ำขี้มงขี้หมาเขาก็สามารถกล้าเลอะได้พบผู้ชายบางคนที่ไปอบรมด้วยกันเขายังไม่กล้าเลอะเลยเขาไม่ขอฝึกแบบนี้ผู้ชายบางคนนะทั้งงานนี้มันต้องเจอน้ำทุกอย่างแม้กระทั่งน้ำคงน้ำขำน้องลูกก็ลุยได้ครับ
0: พี่ทิมทำหน้าที่อะไรครับ
2: ก็มีช่วยถือหัวฉีดแล้วก็คอยดูสถานการณ์ประเมิน
0: มาพูดถึงตัวน้องสนุกกันดีกว่า
2: ทุกอย่างคือเขาสามารถประเมินได้แล้วก็ดูแลน้องๆในทีมบางทีอย่างพวกผมไม่ไปเขาก็จะเป็นหัวหน้าที
0: ม
2: เป็นผู้นำที่ว่าคอยดูแลจัดการทุกอย่างเขาจะเป็นคนสนุกสนานไม่ซีเรียสจะอยู่แล้วไม่เครียดเวลาเพื่อนคนไหนที่ว่าท้อแท้รู้สึกว่าไม่โอเคเขาให้กำลังใจเพื่อดีมากครับ
0: ครับ
2: เวลาได้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยได้ทำงานร่วมกันมันมีความสุขแล้วนุ๊กเนี่ยเขาเป็นคนสู้ไฟ
0: ครับ
2: ทุกอย่างที่เวลาสถานการณ์ต่างๆเขาจะแก้ไขได
0: ้
2: บอกเลยผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดา
0: พี่โต้งหน้าที่หลักของพี่โต้งนี่คืออะไร
3: ดูแลเรื่องรถครับ
0: ดูแลรถ
3: ครับผม
0: ต้องดูแลยังไงล่ะครับ
3: ดูแลก็ไหนเรื่องอุปกรณ์แล้วก็พวกระบบน้ำน้ำเข้าน้ำรถออกรถอะไรอย่างเงี้ยครับน้ำต้องมีในรถตลอด
0: เพื่อ
3: แบบสแตนบายไว้เผื่อมีเกิดเหตุในซอยนอกซอยหรือว่าใกล้เคียงอะไรเงี้ยต้องพร้อมตลอด
0: เห็นว่าพี่โต้งเนี่ยทำงานเกี่ยวกับดับเพลิงมา

0: ประมาณ20กว่าปีแล้ว
1: ใช่ครับ20ปี
2: แล้วก็
1: ตั้งแต่ปี43
0: การเป็นผู้หญิงเนี่ยมันมีอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันหรือเปล่าครับพี
1: ่ไม่มีนะครับดีด้วยเพราะว่าส่วนน้อยที่ผู้หญิงจะเข้ามาทำส่วนน้อยนะพี่หลายหน่วยไม่ค่อยจะมีผู้หญิงครับผมเขาเป็นคนที่ลุยชอบช่วยเหลือเจอสัตว์เลี้ยงชอบช่วยเหลือทุกอย่างไปไหนก็มีคนรู้จักเรื่องหน่วยบอกว่าสมมติหน่วยนี้มาเขาถามหาจะสนุกมาไหมผมก็มันเป็นหน้าเป็นตาอะไรเงี้ยครับผมให้ของทานก็มีอยู่เคสหนึ่งคือตัวน้องเขาลงไปในคลองทั้งที่น้ำเน่าๆเพราะว่าวันนั้นดูดน้ำไม่ขึ้นครับน้ำขึ้นมาดับไฟอ่ะมันไม่ขึ้นขยะมันเยอะผมก็เกี่ยงกันไม่มีใครลงน้องเขาก็ลงให
0: ้แต่จริงๆมันเป็นแผนของพี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่มันแกล้งน้องเขาแต่คนอื่นเขาหาว่าผมใจร้ายอะไรเงี้ยเอาคนสวยลงไปเอาเก็บขยะออกนั่นแหละครับ
0: ก็เชื่อว่าคือทุกคนเนี่ยอยู่กันแบบเป็นพี่น้องกลมเกลียวกันจนแบบว่าทุกเคสเนี่ยประทับใจหมดเนาะ
1: ครับผม
3: สะพายเป้ไปกับคนใจอาสาเฮ้

คุณผู้ชมครับการยอมเสียสละเวลากว่า16ปีสำหรับเส้นทางการเป็นนักจิตอาสาของสาวนักผจญเพลิงคนนี้ย่อมพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่การทำเพื่อสร้างภาพครับหากแต่เธอทำอย่างจริงจังและตั้งใจเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและทำให้สถานการณ์นั้นกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดครับซึ่งการทำหน้าที่แต่ละครั้งนั้นนะครับน้องเขาก็บอกว่ามันมีคุณค่าทางด้านจิตใจที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนครับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาวันนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับแรงบันดาลใจจากยอดหญิงนักผจญเพลิงน้องสานุกมุกธิดาจุ่นซ่อนคมครับพบกับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาได้ใหม่ในรายการหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน

0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของมลพิษทางดินแล้วก็การจัดการนะคะในส่วนของตอนที่1นะคะก็จะเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางดินนะคะเริ่มแรกนะคะเรามาดูเรื่องของความหมายประเภทแล้วก็สาเหตุของมลพิษทางดินนะคะในส่วนของความหมายนะคะมลพิษทางดินเนี่ยเราก็หมายถึงสภาวะการปนเปื้อนของดินนะคะด้วยสารมลพิษหรือว่าเราเรียกพอลลูแทนนะคะที่มันมีอยู่แล้วในดินนะคะหรือว่ามันจะมาจากภายนอกนะคะด้วยปริมาณที่มากเกินขีดจำกัดนะคะจนมันเกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยนะคะตลอดจนการเจริญเติบโตของมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตนะคะที่รวมทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะทีนี้นะคะประเภทของมลสารนะคะที่มันก่อให้เกิดมลพิษทางดินมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือเป็นพวกโลหะหนักนะคะหรือว่าพวกธาตุกึ่งโลหะนะคะ2นะคะก็จะเป็นพวกไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยทั้ง2สารเนี่ยก็จะมาจากในภาคเกษตรกรรมนะคะคือเรื่องของการใช้ปุ๋ยที่มากเกินไปนะคะ3นะคะก็การกำจัดศัตรูพืชนะคะ4นะคะโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะหรือว่าตัว PAH นะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะคะของพวกสารอินทรีย์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะมาจากโรงงานนะคะหรือว่าการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะคะ5นะคะมลสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานนะคะหรือว่าเราเรียกว่าสารป๊อปนะคะอันนี้ก็เป็นสารที่มีอายุยาวนานนะคะแล้วก็ยากต่อการกำจัดนะคะต่อมานะคะประเภทที่6นะคะก็คือนิวคายกัมมันตรังสีนะคะสารนี้จริงๆก็มีอยู่ในตัวธรรมชาติแล้วนะคะในอากาศในสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะก็จะมาจากในภาคของอุตสาหกรรมนะคะเช่นพวกทำอาวุธต่างๆนะคะประเภทที่7นะคะก็จะเป็นมลสารอุบัติใหม่หรือว่า EP นะคะซึ่งสารนี้ก็เป็นสารที่เกิดขึ้นใหม่นะคะยังไม่ได้มีการตรวจสอบแน่ชัดนะคะส่วนมากก็จะมาจากในอุตสาหกรรมของพวกเภสัชกรรมนะคะประเภทที่8นะคะก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์ก่อโรคนะคะ9ก็เป็นแบคทีเรียนะคะแล้วก็ยีนที่ดื้อต่อยาต้านนะคะต่อมานะคะเรามาดูสาเหตุของมลพิษทางดินว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะสาเหตุที่มาจากธรรมชาตินะคะก็ได้แก่พวกสภาพที่เกิดตามธรรมชาตินะคะของบริเวณต่างๆนะคะแล้วก็ตัววัตถุต้นกำเนิดดินนะคะซึ่งตัววัตถุต้นกำเนิดดินนะคะส่วนมากก็จะมาจากหินใช่ไหมคะและหินก็ประกอบขึ้นด้วยแร่ต่างๆนะคะซึ่งแร่ต่างๆตัวเนี้ยบางส่วนก็จะเป็นมีสารประกอบที่เป็นโลหะหนักต่างๆที่เมื่อมันเกิดการสลายตัวแล้วเนี่ยมันก็จะปนเปื้อนออกมาตามธรรมชาตินะคะ

แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็เกิดจากปฏิกิริยาชีวเคมีในดินนะคะเช่นดินที่มีอินทรีย์วัตถุสะสมมากๆเนี่ยค่ะก็จะเกิดความเป็นกรดรุนแรงนะคะสาเหตุที่สองนะคะก็เป็นสาเหตุที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะโดยแหล่งกำเนิดนะคะที่มาจากการกระทำของมนุษย์เนี่ยก็แบ่งออกได้เป็น3แหล่งใหญ่ๆด้วยกันนะคะอันแรกก็คือกำเนิดจากตัวชุมชนนะคะกำเนิดจากการทำการเกษตรนะคะแล้วก็กำเนิดจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมนะคะค่ะสำหรับทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็เป็นเนื้อหาในตอนที่1 นะคะเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิษทางดินค่ะสำหรับถัดมานะคะก็จะเป็นตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องลักษณะของมลพิษทางดินนะคะสำหรับลักษณะของมลพิษทางดินนะคะอันแรกเลยนะคะเรามาพูดถึงเรื่องของคุณภาพดินนะคะซึ่งตัวคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยก็มีประกาศมาตรฐานดินฉบับใหม่นะคะโดยเขาได้แบ่งลักษณะการใช้ที่ดินเนี่ยออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะเพื่อที่จะปกป้องประชาชนในแต่ละกลุ่มนะคะอันแรกนะคะก็คือที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยนะคะแล้วก็อันที่สองประเภทที่สองเนี่ยจะเป็นที่ดินนะคะที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขายนะคะเกษตรกรรมแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะคะโดยที่เขาได้กำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพดินในกลุ่มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลหะหนักนะคะสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะคะหรือว่าสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์นะคะแล้วก็สารอันตรายอื่นๆค่ะอันที่สองนะคะลักษณะที่สองก็คือเป็นเรื่องของดินที่มีปัญหานะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดจากตัวธรรมชาติเองของดินเองนะคะซึ่งดินที่มีปัญหาหลักๆของประเทศไทยนะคะก็ประกอบไปด้วยดินเค็มนะคะดินทรายจัดดินตื้นนะคะดินเปรี้ยวจัดนะคะดินอินทรีย์ดินกรดนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาของพื้นที่สูงชันนะคะพื้นที่ภูเขาต่างๆที่มีสโลปนะคะสูงชันเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่มีข้อจำกัดนะคะในการที่จะนำพื้นที่นั้นๆไปใช้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของปัญหาดินดานนะคะในส่วนนี้นะคะก็เกิดจากการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมนะคะของตัวเกษตรกรหรือว่ากิจกรรมอื่นๆนะคะซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยเราก็จะพบการกระจายในพื้นที่ปลูกพืชไร่ที่มีการใช้จากหนักๆนะคะค่ะแล้วก็ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเนื้อหาของตอนที่2นะคะเรื่องของลักษณะของทางดินค่ะค่ะสำหรับตอนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบนะคะของมลพิษทางดินนะคะทีนี้เรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะก็คือผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะทางอ้อมนะคะเนื่องจากว่าอย่างเช่นพิษจากสารไนเตรตหรือว่าสารกำจัดศัตรูพืชที่เราบริโภคเข้าไปนะคะที่ปนเปื้อนในอาหารหรือแม้ปนเปื้อนไปในน้ำดื่มต่างๆเนี่ยเมื่อมนุษย์บริโภคเข้าไปก็จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพนะคะอันที่สองนะคะเกิดการสูญเสียทรัพยากรนะคะค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลานะคะรวมไปถึงการที่ต้องหาวิธีการต่างๆนะคะหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแก้ไขนะคะแล้วก็จัดการนะคะเพื่อที่จะมาจัดการมลพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะ3นะคะก็จะเกิดการถูกกีดกันทางการค้านะคะเนื่องด้วยผลผลิตพืชต่างๆหรือว่าสัตว์ต่างๆนะคะถ้ามันมีการปนเปื้อนนะคะระหว่างการเจริญเติบโตนะคะหรือว่าการเลี้ยงมันเนี่ยในพื้นที่ที่เราเลี้ยงมันหรือว่าผลิตมันขึ้นมาเกินมาตรฐานนะคะส่วนนี้เนี่ยมันก็จะมีผลนะคะต่อการความน่าเชื่อถือต่างๆชื่อเสียงต่างๆหรือว่าเกิดการกีดกันทางการค้านะคะทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับโลกได้นะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของผลกระทบต่อตัวระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะก็คือมลพิษทางดินเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดมลพิษที่ปนเปื้อนในส่วนต่างๆนะคะไม่ว่าจะอากาศหรือว่าน้ำนะคะแล้วก็ในสภาวะที่ตัวดินเองเนี่ยเกิดสภาวะที่เป็นพิษนะคะตัวของดินเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่รับรองของเสียต่างๆหรือว่าสารพิษต่างๆได้นะคะซึ่งมันก็จะถูกทำให้เกิดการปนเปื้อนออกมาภายนอกนั่นเองนะคะสามนะคะก็เกิดการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินต่างๆนะคะถ้ามีการเอาน้ำส่วนนี้ไปใช้นะคะก็จะส่งผลต่อผู้ใช้ต่างๆนะคะแล้วก็สี่นะคะดินที่มีการปนเปื้อนเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดอันตรายต่อตัวสัตว์เช่นเดียวกันกับมนุษย์นะคะถ้าหากว่าในส่วนที่สัตว์นั้นๆจะต้องอาศัยอยู่นะคะหรือว่าถูกเลี้ยงอยู่ในสถานที่ที่ถูกปนเปื้อนนะคะ5นะคะก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นการสะสมของสารพิษต่างๆหรือว่าไปมีผลต่อการเจริญเติบโตให้ไม่ปกตินะคะค่ะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของตอนที่3

คะเรื่องของผลกระทบของมลพิษทางดินค่ะสำหรับตอนที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็ควบคุมมลพิษทางดินนะคะในส่วนนี้นะคะในเรื่องนี้นี่ก็จะมี3เรื่องหลักด้วยกันนะคะก็คือมาตรการนะคะในการป้องกันมลพิษทางดินนะคะ2ก็จะเป็นมาตรการทางกฎหมายนะคะแล้วก็3เนี่ยจะเป็นแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินนะคะมาดูในส่วนแรกก่อนนะคะเรื่องของมาตรการในการป้องกันมลพิษทางดินเนี่ยมีอะไรบ้างจากที่เราทราบมาก็คือมันมีแหล่งสาเหตุมาจาก3แหล่งใหญ่ๆใช่มั้ยคะชุมชนเกษตรกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นในมาตรการแรกนะคะก็เป็นการป้องกันมลพิษทางดินที่เกิดจากแหล่งชุมชนนะคะโดยส่วนมากก็คือพวกขยะต่างๆนะคะจากแหล่งชุมชนนะคะขยะมูลฝอยนะคะพวกนี้ก็จะต้องมีการจัดการหรือว่ากำจัดคัดแยกอย่างถูกต้องนะคะต่อมานะคะเป็นการป้องกันมลพิษทางดินจากแหล่งทางการเกษตรนะคะก็คือต้องมีการหลีกเลี่ยงใช้สารเคมีต่างๆหรือว่าใช้สารเคมีพวกนี้ให้ถูกต้องนะคะตามข้อแนะนำนะคะหรืออาจจะเลือกวิธีในการบำรุงรักษาดินด้วยวิธีการธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชคุมดินนะคะการปลูกพืชหมุนเวียนต่างๆนะคะหรือว่าการใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนนะคะ3นะคะก็คือป้องกันมลพิษทางดินจากอุตสาหกรรมนะคะก็อย่างเช่นมาตรการในการบำบัดน้ำเสียนะคะก่อนปล่อยออกมาจากโรงงานนะคะหรือว่าการนำวัสดุต่างๆที่มีอันตรายเนี่ยมาถมที่ดินนะคะก็ต้องส่วนนี้ก็ต้องมีการใช้มาตรการกฎหมายมาควบคุมหรือว่าลงโทษนะคะการปนเปื้อนจากแหล่งต่างๆค่ะต่อมานะคะมาพูดถึงเรื่องของมาตรการทางกฎหมายนะคะในส่วนนี้นะคะมาตรการทางกฎหมายเนี่ยก็จะนำมาใช้นะคะในส่วนของทั้งทางป้องกันนะคะแล้วก็ควบคุมมลพิษทางดินนะคะซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางดินเนี่ยก็จะนำมาใช้ในการจัดการที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็มีหลายกฎหมายด้วยกันนะคะเช่นตัวพระราชบัญญัติส่งเสริมและก็รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะ2535นะคะในพระราชบัญญัตินี้เนี่ยก็จะมีจุดประสงค์นะคะเพื่อประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมและก็รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะ3นะคะเป็นเรื่องของแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆที่เราจะต้องมาอนุรักษ์ทรัพยากรดินเนี่ยก็มาจากการกร่อนของดินนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดในพื้นที่สูงพื้นที่มีสโลปนะคะมันทำให้เกิดการสูญเสียทั้งหน้าดินความอุดมสมบูรณ์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาแนวทางในการที่จะมาอนุรักษ์ตัวดินไว้ไม่ให้เกิดการสูญเสียขึ้นนะคะแนวคิดก็มีหลากหลายแนวคิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดการถ่ายพรวนนะคะการปลูกพืชเป็นแนวหรือว่าปลูกพืชขนานตามพื้นผิวนะคะการปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะคะการปรับปรุงร่องน้ำต่างๆนะคะสร้างแนวกันลมนะคะอันนี้ก็จะสำหรับในพื้นที่ที่มีลมแรงนะคะหรือนะคะการระงับหรือว่างดใช้พื้นที่ที่มีการกร่อนสูงนะคะเก็บไว้ให้เป็นสถานที่ในการเป็นป่าพวกนี้นะคะหรือว่าการคงความอุดมสมบูรณ์ต่างๆของดินนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะคะบำรุงดินหรือว่าไถกบเสกซากพืชต่างๆนะคะหรือว่าเปลี่ยนระบบการทำการเกษตรมาเป็นการเกษตรอินทรีย์ค่ะทั้งหมดนะคะก็เป็นเนื้อหานะคะสำหรับตอนที่4นะคะในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ควบคุมมลพิษทางดินค่ะสำหรับตอนที่5นะคะก็จะเป็นเรื่องการแก้ไขแล้วก็การบำบัดมลพิษทางดินนะคะทีนี้เรามาดูว่ามันมีวิธีอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูโดยวิธีทางการกายภาพนะคะสำหรับเทคโนโลยีการฟื้นฟูโดยวิธีทางกายภาพนะคะในส่วนแรกก่อนนะคะจะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูในพื้นที่นะโดยวิธีทางกายภาพนะคะก็จะมีอันแรกเป็นการปรับเสถียรหรือว่าเป็นการทำก้อนแข็งนะคะอันนี้ก็จะทำการเคลือบนะคะหรือว่าหุ้มสารปนเปื้อนที่มีความเสถียรก่อนนะคะแล้วก็ทำปฏิกิริยากับสารปรับเสถียรนะคะหรือว่าสารปนเปื้อนนะคะเพื่อที่จะลดความสามารถของสารพวกนี้นะคะในการเคลื่อนตัวนะคะอันที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ความร้อนบำบัดนะคะในที่นี้ก็จะเป็นการให้ความร้อนนะคะโดยใช้ตัวต้านทานไฟฟ้าหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะไปเพิ่มอัตราการระเหยนะคะของพวกสารกึ่งระเหยหรือว่าทำให้เกิดการแยกตัวของสารปนเปื้อนนะคะ3นะคะเรื่องของการเผานะคะในที่นี้ก็จะเป็นการหลอมเหลวนะคะที่อุณหภูมิเนี่ยมากกว่า 1,600 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มีการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วนะคะมันก็จะทำให้ของเสียอันตรายเนี่ยไม่หลุดออกมาหรือว่ามีความเสถียรมากขึ้นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูนอกพื้นที่

อีกนะคะโดยวิธีทางกายภาพนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือการแยกออกนะคะก็คือเป็นการแยกสารปนเปื้อนเนี่ยออกจากตัวกลางที่ถูกปนเปื้อนนะคะที่มันเป็นของแข็งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดินนะคะหรือว่าทรายนะคะโดยใช้วิธีทางกายภาพหรือว่าทางเคมีนะคะ2นะคะเป็นการกำจัดสารปนเปื้อนนะคะด้วยก๊าซร้อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มอุณหภูมินะคะหรือว่าให้ความร้อนเนี่ยกับตัววัตถุที่ปนเปื้อนนะคะภายในระยะเวลาหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็ก๊าซเนี่ยปล่อยออกมาจากวัตถุนั้นนะคะแล้วก็ทำการบำบัดโดยการที่จะเผาไหม้แล้วก็ทำลายสารปนเปื้อนระเหยนั้นทั้งหมดนะคะ3นะคะคือการเผานะคะอันนี้ก็จะเผาที่อุณหภูมิสูงประมาณ870องศาถึง 1,200 องศาเซลเซียสนะคะเพื่อที่จะเผาพวกสารอินทรีย์ที่มันเป็นองค์ประกอบอยู่ในของเสียอันตรายนะคะโดยการเผานี้เป็นการเผาโดยใช้ออกซิเจนนะคะ C นะคะก็จะเป็นการเผาแบบไร้อากาศนะคะก็คือไม่มีออกซิเจนนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการทำลายสารอินทรีย์นะคะด้วยความร้อนนะคะในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนนะคะพวกสารอินทรีย์เนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นก๊าซนั่นแหละค่ะแล้วก็ส่วนกากของเหลือที่เหลือเนี่ยก็จะไปเป็นถ่านต่างๆนะคะเป็นคาร์บอนนะคะ5นะคะจะเป็นการสกัดด้วยความร้อนนะคะอันนี้ก็จะใช้ความร้อนนะคะทำให้น้ำเนี่ยมันระเหยออกมานะคะแล้วก็สารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในของเสียออกมานะคะโดยที่ในวิธีนี้จะต้องมีระบบดูดแก๊สนะคะที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะเอาไปบำบัดต่อค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูโดยวิธีทางเคมีนะคะอันแรกนะคะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูในพื้นที่นะคะโดยวิธีทางเคมีนะคะข้อ1เลยนะคะก็เป็นการออกซิไดซ์ด้วยสารเคมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสารปนเปื้อนอันตรายเนี่ยที่ไปเป็นสารประกอบที่ไม่อันตรายนะคะหรือว่าทำให้มันมีอันตรายลดลงนะคะอันนี้ก็จะทำให้ได้สารที่เสถียรมากขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวได้น้อยลงนะคะ2นะคะเป็นการแยกด้วยไฟฟ้านะคะก็คือเป็นการกำจัดโลหะนะคะแล้วก็สารปนเปื้อนเนี่ยออกจากดินที่มันมีการค่าการซึมผ่านได้ต่ำนะคะวิธีนี้ก็จะเป็นกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีนะคะไล่หรือว่ากำจัดโลหะต่างๆนะคะที่มีขั้วไฟฟ้านะคะแล้วก็นำสิ่งสารปนเปื้อนนั้นเนี่ยไปบำบัดต่อนะคะ3นะคะเป็นวิธีการล้างดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่มีการปล่อยน้ำนะคะหรือว่าอัดน้ำที่มันมีการผสมสารที่เพิ่มความสามารถในการละลายปนสารปนเปื้อนต่างๆลงไปนะคะในน้ำใต้ดินนะคะเพื่อที่จะไปเพิ่มระดับน้ำใต้ดินหรือว่าชั้นดินที่ปนเปื้อนเนี่ยให้มันถูกชะล้างออกไปนะคะ4นะคะก็จะเป็นการสกัดสารระเหยง่ายๆออกจากดินนะคะก็จะใช้ระบบสุญญากาศนะคะผ่านบ่อหรือว่าท่อลงไปในดินนะคะเพื่อที่จะดึงสารระเหยในรูปของก๊าซออกจากดินนะคะ5นะคะเป็นเรื่องของวิธีการดูดซับนะคะอันนี้ก็จะเป็นการกำจัดสารปนเปื้อนที่ละลายอยู่ในน้ำนะคะโดยการสัมผัสกับพื้นผิวของตัวดูดซับนะคะ6นะคะเป็นการตกผลึกนะคะวิธีการตกผลึกนะคะก็คือการนำของเสียอันตรายนะคะอนินทรีย์เนี่ยมาผสมกับสารเคมีนะคะทำให้มันเกิดตะกอนผลึกออกมาภายใต้ pH ที่เหมาะสมนะคะ7นะคะเป็นการกรองด้วยเยื่อเมมเบรนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแยกน้ำออกนะคะจากสารปนเปื้อนนะคะโดยการกรองผ่านเยื่อนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นวิธีเทคโนโลยีนะคะในการฟื้นฟูนอกพื้นที่นะคะโดยวิธีทางเคมีนะคะวิธีแรกนะคะเป็นวิธีสกัดทางเคมีนะคะอันนี้ก็จะใช้ตัวที่ถูกปนเปื้อนนะคะกับสารสกัดนะคะในเครื่องแยกสกัดนะคะเพื่อที่จะให้สารปนเปื้อนเนี่ยละลายออกมาจากดินนะคะวิธีที่2นะคะก็จะเป็นวิธีการออกซิไดซ์หรือว่าแล้วก็รีดิวซ์ทางเคมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการที่จะเปลี่ยนแปลงสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายเนี่ยให้ไปอยู่ในให้มันกลายไปเป็นสารประกอบที่ไม่อันตรายนะคะหรือว่ามีความอันตรายลดลงนะคะ3นะคะเป็นวิธีการกำจัดฮาโลเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเติมสารเคมีลงไปในดินที่ปนเปื้อนนะคะด้วยตัวฮาโลเจนที่ออร์แกนิกนะคะเพื่อที่จะเอาเข้าไปแทนที่หรือว่าไปแตก องค์ประกอบของพวกสารปนเปื้อนออกทำให้มันระเหยได้บางส่วนนะคะวิธีที่4นะคะการนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแยกสารปนเปื้อนที่มันแทรกอยู่ในอนุภาคดินขนาดเล็กๆนะคะโดยการใช้น้ำแล้วก็มีการเติมสารช่วยชะละลายลงไปด้วยนะคะหรือว่ามีการปรับสารนะคะให้มี pH ต่างๆที่เหมาะสมนะคะเพื่อช่วยในการกำจัดสารอินทรีย์แล้วก็โลหะหนักออกจากดินนะคะต่อมานะคะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูโดยวิธีทางชีวภาพนะคะ
ส่วนแรกนะคะก็จะเป็นตัวเทคโนโลยีการฟื้นฟูในพื้นที่นะคะโดยวิธีทางชีวภาพนะคะวิธีแรกนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมการฟื้นฟูทางชีวภาพนะคะก็คือเป็นการไปกระตุ้นกิจกรรมของตัวจุลินทรีย์ธรรมชาติเนี่ยให้มันมีกิจกรรมมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้มันเนี่ยเกิดกิจกรรมในการย่อยสลายในพื้นที่นั้นๆมากขึ้นนะคะวิธีที่2นะคะเป็นการย่อยสลายทางชีวภาพนะคะวิธีนี้ก็จะเป็นการเติมออกซิเจนเข้าไปนะคะในชั้นดินที่ยังไม่อิ่มตัวนะคะที่มันถูกปนเปื้อนเนี่ยเพื่อที่จะไปเพิ่มปริมาณออกซิเจนในดินนะคะแล้วก็ไปกระตุ้นตัวจุลินทรีย์หรือว่าปฏิกิริยาต่างๆให้เกิดการย่อยสลายนะคะ3นะคะการใช้พืชฟื้นฟูนะคะในส่วนนี้ก็จะใช้พืชในการกำจัดนะคะหรือว่าเคลื่อนย้ายนะคะหรือว่าทำลายสารปนเปื้อนนะคะพวกประเภททั้งอินทรีย์แล้วก็อนินทรีย์ที่อยู่ในดินหรือว่าอยู่ในตะกอนต่างๆนะคะต่อมานะคะจะเป็นเทคโนโลยีการฟื้นฟูนอกพื้นที่นะคะโดยวิธีทางชีวภาพนะคะวิธีแรกเลยก็เป็นการทำร่องชีวภาพนะคะหรือว่าไบโอพายเนี่ยคือเป็นการขุดดินที่ปนเปื้อนขึ้นมานะคะผสมกับสารปรับปรุงดินแล้วก็เอาไปกองในพื้นที่ปิดนะคะซึ่งก็จะมีการเติมอากาศเข้าไปเพื่อช่วยย่อยในกองดินนั้นนะคะวิธีที่2นะคะก็คือการทำปุ๋ยหมักนะคะก็คือเอาดินที่ปนเปื้อนขึ้นมาผสมกับพวกสารอินทรีย์ต่างๆนะคะที่มีอัตราส่วนของคาร์บอนกับไนโตรเจนที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่มันจะไปกระตุ้นนะคะกิจกรรมของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายได้นะคะแล้วก็3นะคะวิธีที่3การทำฟาร์มดินนะคะก็คือการขุดดินนะคะหรือว่าตัวตะกอนนะคะที่ปนเปื้อนมาจากกองบนพื้นที่มากองบนพื้นที่นะคะที่มีวัสดุกันซึมนะคะแล้วก็มีการพลิกกลับเป็นช่วงๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการเติมอากาศให้กับตัวของเสียที่กองอยู่นะคะวิธีที่4นะคะเป็นการบำบัดของเหลวข้นทางชีวภาพนะคะก็คือการนำดินนะคะหรือว่าตัวตะกอนดินเนี่ยมาผสมกับน้ำแล้วก็ผสมกับสารอื่นๆเพื่อให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมที่มีลักษณะเป็นเซอร์รี่ก็คือเป็นลักษณะข้นๆเหมือนเลนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะให้ของแข็งพวกนี้ลอยตัวนะคะแล้วก็ให้ตัวจุลินทรีย์เนี่ยมันได้สัมผัสกับดินที่ปนเปื้อนนะคะเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเนี่ยส่วนผสมพวกนี้มันก็จะถูกรีดน้ำออกไปแล้วก็เอาดินที่เหลือไปบำบัดหรือว่ากำจัดต่อไปนะคะต่อมานะคะจะเป็นเทคโนโลยีการสกัดการเคลื่อนที่นะคะวิธีแรกเลยก็คือเป็นการปิดด้วยดินนะคะก็คือเป็นการควบคุมนะแหล่งที่มันปนเปื้อนนะคะโดยการใช้วัสดุกันซึมหรือว่าวัสดุที่มีการทนน้ำเนี่ยมาปกคลุมนะคะปิดคลุมพื้นที่บริเวณที่ปนเปื้อนไว้นะคะวิธีที่2นะคะเป็นการสร้างกำแพงกายภาพนะคะเพื่อที่จะมากั้นขวางนะคะการไหลของน้ำหรือว่าการเคลื่อนตัวของสารปนเปื้อนต่างๆนะคะแล้วก็วิธีที่3นะคะการอัดลงบ่อลึกนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการกำจัดของเสียนะคะที่มันเป็นของเหลวนะคะซึ่งจะใช้วิธีการอัดของเสียเนี่ยที่บำบัดแล้วหรือว่ายังไม่ได้บำบัดเนี่ยผ่านบ่อหรือว่าท่อลงไปในชั้นใต้ดินนะคะแต่ว่าก็จะต้องสามารถที่จะกันไม่ให้สารปนเปื้อนพวกนี้หลุดรั่วหรือว่าเคลื่อนที่ออกไปได้นะคะค่ะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเนื้อหานะคะในตอนที่5นะคะเรื่องของการแก้ไขแล้วก็การบำบัดมลพิษทางดินสำหรับตอนที่6ก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางดินนะคะในส่วนนี้ก็จะมีการยกตัวอย่างในการจัดการมลพิษทางดินนะคะ1ตัวอย่างนะคะให้นักศึกษาได้ทราบถึงเรื่องของการจัดการมลพิษทางดินค่ะทีนี้เรามาดูกรณีศึกษาตัวอย่างแรกนะคะจะเป็นโครงการฟื้นฟูลำห้วยคริตตี้นะคะจากการปนเปื้อนของสารตะกั่วนะคะที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสำหรับที่มานะคะหรือว่าสาเหตุนะคะที่เกิดการปนเปื้อนนี้นะคะก็จะมาจากการปล่อยน้ำเสียนะคะที่มันมีตะกั่วปนเปื้อนมานะคะจากบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่นะคะของพวกของโรงแต่งแร่นะคะของบริษัทตะกั่วคอนเซนเทรตนะคะซึ่งเขาปล่อยลงมาในสู่ลำห้วยคริตตี้เนี่ยเมื่อประมาณปี2541นะคะทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็คือส่งผลเนี่ยให้เกิดการปนเปื้อนของสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำนะคะเป็นตะกอนดินหรือว่าตัวสัตว์น้ำเนี่ยพวกสารตะกั่วพวกนี้นะคะก็อยู่ในช่วงที่เกินค่ามาตรฐานนะคะจนทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากลำห้วยคริตตี้ได้นะคะแล้วก็เกิดความวิตกกังวลกับสุขภาพของคนในหมู่บ้านนะคะที่มีการเอาน้ำในห้วยนี้ไปใช้นะคะ
ทีนี้เรามาดูเรื่องของการจัดการนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะของโครงการฟื้นฟูลำห้วยคริตตี้เนี่ยนะคะที่มันเกิดการปน

เรื่องของสารตะกั่วนะคะอันดับแรกนะคะก็มีการกำหนดมาตรการนะคะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะของการดำเนินการโครงการนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นมาตรการป้องกันนะคะแล้วก็แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะโดยกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการทำตามแผนการนะคะแล้วก็ดำเนินงานด้วยรูปแบบแล้วก็วิธีการที่ได้มาตรฐานต่างๆนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการดำเนินงานบ้างมีอะไรนะคะในส่วนแรกนะคะก็จะมีการสร้างหลุมฝังกบแบบปลอดภัยนะคะซึ่งหลุมนี้นะคะก็แบ่งออกได้เป็น2ระยะนะคะระยะที่1นะคะหลุมฝังกบเนี่ยก็จะต้องมีปริมาตรนะคะอย่างน้อยที่จะเพียงพอนะคะสำหรับการรองรับตะกอนนะคะที่ทำการดูดมาจากลำห้วยคริตตี้นะคะระยะที่2นะคะก็จะเป็นการเตรียมหลุมฝังกบนะคะสำหรับที่จะใช้บรรจุตะกอนดินที่เราขุดลอกมาจากห้วยคิตตี้นะคะจากฝายดักตะกอนในอนาคตนะคะลำดับต่อมานะคะกิจกรรมต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการฟื้นฟูลำห้วยคิตตี้นะคะด้วยการดูดตะกอนนะคะวิธีการดูดตะกอนเนี่ยก็จะทำการนะคะดูดตะกอนแล้วก็เอาไปบรรจุในถุงนะคะซึ่งถุงนี้ก็จะทำจากแผ่นใยสังเคราะห์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการขนส่งนะคะถุงนี้ไปยังจุดพักถุงนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะรอให้น้ำเนี่ยมันซึมออกมานะคะจนกระทั่งไม่มีน้ำนะคะแล้วจึงเอาขนย้ายถุงที่มีตะกอนบรรจุอยู่เนี่ยไปฝังกลบแบบปลอดภัยนะคะวิธีการขั้นตอนที่3นะคะในกิจกรรมส่วนที่3ก็คือมีการฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิมนะคะโดยการทำผังนะคะบริเวณที่จะทำการฟื้นฟูพื้นที่เนี่ยรอบโรงแต่งแร่เดิมนะคะแล้วก็บริเวณหลุมฝังกบแบบเดิมนะคะซึ่งก็จะมีการดำเนินงาน2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1นะคะก็คือมีการขุดรื้อนะคะไปยังหลุมฝังกบแบบปลอดภัยนะคะซึ่งก่อนที่เราจะนำสิ่งที่เราลื้อไปฝังกบเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการนำตัวอย่างดินนะคะที่มันปนเปื้อนนะคะหรือว่ากองกากแร่เนี่ยไปทดสอบก่อนนะคะว่าการชะละลายของตะกั่วในตะกอนเนี่ยมีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ทำการปรับเสถียรนะคะทำการให้มันเป็นก้อนแข็งก่อนที่จะขนย้ายไปฝังกบยังหลุมฝังนะคะแบบที่2นะคะก็จะเป็นการปกคลุมด้วยดินนะคะหรือวัสดุที่มันมีค่าตะกั่วไม่เกินมาตรฐานนะคะคุณภาพดินที่มาตรฐานของคุณภาพดินนะคะที่ใช้ประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการอยู่อาศัยหรือว่าการเกษตรกรรมนะคะซึ่งถ้าเป็นการอยู่อาศัยเนี่ยก็จะต้องมีการคลุมด้วยอย่าง60เซนติเมตรนะคะแล้วถ้าเกษตรกรรมเนี่ยก็จะต้องอย่างน้อย1เมตรนะคะทางนี้ก็จะต้องปลูกหญ้านะคะเพื่อเป็นการยึดหน้าดินเนี่ยไม่ให้เกิดการชะหน้าดินหรือว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มันจะชะล้างไปยังพื้นที่อื่นนะคะแล้วก็การดำเนินงานในส่วนที่4นะคะก็จะเป็นการก่อสร้างฝายดักตะกอนเพิ่มนะคะซึ่งก็ทำเพิ่มมาอีก2แห่งนะคะเพื่อที่จะดักตะกอนนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะดักตะกอนที่มันมีการปนเปื้อนมานะคะหรือว่าลดความจำเป็นในการที่จะต้องไปการมีการขุดลอกตะกอนออกมาตลอดแนวลำห้วยนะคะค่ะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเนื้อหานะคะในส่วนของตอนที่6นะคะกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางดินค่ะ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนา

0: ครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา41343กฎหมายวิธีสมบัติ3วิธีพิจารณาความอาญาของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับการสอนเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะครับก็ซึ่งจะบรรยายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับนะขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาอำนาจสืบสวนและสอบสวนอำนาจศาลหมายเรียกหมายอาญาการจับและในช่วงท้ายของรายการเป็นคำถามประเมินความรู้และวิธีการตอบข้อสอบอัตนัยนะครับสำหรับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานี้นักศึกษาสามารถรับชมรายการของเราผ่านได้หลายช่องทางเช่น STOU Channel ทางกล่อง PSI ช่อง245และสถานีวิทยุโทรทัศน์ DLTV 14ทางกล่อง True Vision หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th แล้วเลือก STOU Channel หรือช่องทาง YouTube ค้นหาช่อง STOU Channel นะ Facebook Fanpage STOU Channel ครับในครั้งนี้นะครับก็จะเริ่มการบรรยายในส่วนของขั้นตอนการดำเนินคดีอาญานะครับเรามาดูนะครับที่ PowerPoint นะครับจะมีกระบวนการเบื้องต้นนะครับคร่าวๆให้นักศึกษาได้ดูนะครับอันดับแรกก่อนนะครับนักศึกษาน่าจะได้เรียนนะในชุดวิชากฎหมายอาญาทั้งอาญา1แล้วก็อาญา2ไปแล้วนะครับกฎหมายอาญาทั้ง2ชุดวิชานี้ก็เป็นในส่วนเนื้อหานะเกี่ยวกับหลักการนะเบื้องต้นของความผิดทางอาญานะครับรวมทั้งความผิดฐานต่างๆนะครับในทางอาญาซึ่งในส่วนของวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการนะครับนะกระบวนการนะครับเริ่มแต่กระบวนการเนี่ยนะครับมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะครับมีการดำเนินการอย่าง

ไรนะก่อนที่จะมีการฟ้องคดีนะครับแล้วก็มีการฟ้องคดีเสร็จแล้วนะครับก็มีการดําเนินการพิจารณาคดีต่อไปนะครับการสืบพยานต่อไปนะครับแล้วก็มีการพิพากษาคดีในส่วนหลังเนี่ยหลังจากการมีการพิพากษาคดีจะไม่ว่าจะเป็นชั้นต้นชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาเนี่ยนะครับก็จะมีการดําเนินการนะในทางอาญาต่อไปเช่นในเรื่องของการจําคุกในการนําไปประหารชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นช่วงหลังนะครับขั้นตอนทั้งหลังซึ่งในส่วนของวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับวิธีสมยา3เนี่ยนะครับเราก็จะเน้นนะฮะในส่วนของขั้นตอนก่อนฟ้องกับในส่วนของขั้นตอนในการดําเนินคดีในชั้นศาลนะครับเราก็จะเน้นในส่วนนี้เป็นหลักในการศึกษาแล้วก็ในการสอบนะครับโอเคเรามาดูใน PowerPoint นะครับเริ่มต้นก่อนนะฮะเราจะเห็นว่ามีผู้นะฮะกระทําความผิดก่อนพอมีผู้กระทําความผิดเนี่ยมีการกระทําความผิดก่อนนะฮะก็ต้องมีกระบวนการนะในการดําเนินคดีอาญานะครับซึ่งกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยนะครับในส่วนของวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับการบุคคลที่จะมีสิทธิ์ฟ้องนะผู้กระทําความผิดเนี่ยนะเป็นจําเลยเนี่ยนะครับก็มีอยู่2คนหลักๆเนี่ยนะก็คือผู้เสียหายนะครับกับพนักงานอัยการนะครับโดยหลักก็จะมีแค่2คนคือบางประเทศเนี่ยก็อาจจะตัดสิทธิ์ไม่ให้ผู้เสียหายเนี่ยมีอํานาจฟ้องอาจจะให้พนักงานอัยการเนี่ยนะครับเป็นคนฟ้องคดีนะแต่เพียงคนเดียวแต่ว่าประเทศไทยนี้ไม่ตัดสิทธิ์นะครับฉะนั้นแล้วนะครับพนักงานอัยการนะท่านสั่งไม่ฟ้องผู้เสียหายก็ยังมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีต่อได้หรือผู้เสียหายก็ฟ้องพนักงานอัยการก็ฟ้องต่างคนต่างฟ้องก็ได้ไม่ตัดสิทธิ์กันนะครับสำหรับประเทศไทยจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูในส่วนผู้เสียหายเนี่ยเลือกได้จะฟ้องคดีเองก็ได้นะหรือจะเข้าร่วมเป็นโจทก็ได้นะเข้าร่วมเป็นโจทก็ร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการเนี่ยนะครับนะนั้นไม่ตัดสิทธิ์กันนะจะฟ้องเองก็ได้นะหรือจะเข้าร่วมเป็นโจทก็ได้นะครับนะแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะเนื่องจากตัวผู้เสียหายเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายความเดือดร้อนมาแล้วเนี่ยนะครับนะรัฐก็ควรจะเข้าไปช่วยในการดําเนินคดีให้นะซึ่งไม่เหมือนคดีแพ่งนะคดีแพ่งก็จะเป็นเรื่องของความแพ่งนะเป็นเรื่องโจทก์จำเลยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในทางการแพ่งในการทําสัญญาต่างๆเนี่ยนะครับมีการผิดนัดอะไรกันเนี่ยเวลาฟ้องร้องเนี่ยฉะนั้นตัวคู่สัญญาเนี่ยนะครับก็ดําเนินคดีกันเองนะครับแต่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยนะครับรัฐเอาไว้ง่ายรัฐเนี่ยนะครับพนักงานอัยการก็สามารถที่จะไปฟ้องได้แล้วก็รัฐเนี่ยมีอํานาจในการนะฮะดำเนินกระบวนการต่างๆเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะดําเนินคดีต่อไปนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวผู้เสียหายเนี่ยถ้าไม่ฟ้องคดีเองนะครับก็อาจจะให้รัฐเนี่ยนะดำเนินกระบวนการเหล่านี้ได้ก็โดยผู้เสียหายอาจจะไปร้องทุกข์นะฮะไปร้องทุกข์ต่อใครนะครับก็ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับนะตัวอย่างร้องทุกข์พนักงานสอบสวนก็ดําเนินการสอบสวนไปนะสอบสวนเสร็จแล้วนะครับมีความเห็นว่าสั่งฟ้องอะไรก็นะทําสํานวนส่งต่อพนักงานอัยการก็ว่าไปพนักงานอัยการท่านก็มาท่านก็ตรวจสำนวนดูมีหลักฐานเพียงพอไหมนะเป็นความผิดนะฮะเข้าข่ายเป็นความผิดนะฮะในฐานใดมาตราใดนะท่านก็จะบรรยายฟ้องต่อไปแล้วก็ส่งฟ้องต่อศาลอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือกระบวนการของเขานะครับหรือกรณีเนี่ยนะครับนะไม่มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์นะครับอาจจะให้ใครก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ผู้เสียหายมากล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนก็ได้เช่นบางความผิดเนี่ยนะฮะเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะเช่นความผิดฆ่าผู้อื่นอย่างเงี้ยนะครับความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับแม้ผู้เสียหายไม่ได้มาร้องทุกข์นะแต่ถ้าบุคคลอื่นนะครับมากล่าวโทษนะครับพนักงานสอบสวนก็สามารถที่จะดําเนินการสอบสวนต่อไปได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เสียหายอย่างเดียวนะครับนะเมื่อนะมีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแล้วนะครับก็จะมีการดําเนินกระบวนการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับในชั้นนี้อาจจะมีมาตรการบังคับในเรื่องของการจับกุมนะผู้กระทําความผิดนะครับมีการค้น
นะเพื่อหาพยานหลักฐานอะไรต่างๆก็สามารถ

าจทำได้นะครับนะรัฐก็ให้อำนาจนะพนักงานเจ้าหน้าที่เหล่านี้ในการดำเนินกระบวนการต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ส่งให้พนักงานอัยการสั่งคดีต่อไปนะพนักงานอัยการก็อาจจะสั่งฟ้องต่อนะครับอันนี้คือกระบวนการก่อนฟ้องนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเรามาดูสไลด์ต่อมานะครับอันนี้เป็นชั้นศาลแล้วนะครับเมื่อมีการฟ้องคดีนะครับมีการฟ้องคดีอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าการฟ้องคดีเนี่ยผู้เสียหายจะฟ้องก็ได้หรือพนักงานอัยการจะเป็นคนฟ้องก็ได้นะครับเมื่อมีการฟ้องแล้วเนี่ยนะครับนะก็มีการตรวจฟ้องนะศาลก็มีการตรวจฟ้องนะครับในชั้นเนี้ยนะครับตรวจฟ้องแล้วเนี่ยนะครับถ้าศาลเห็นว่านะพนักงานอัยการฟ้องเนี่ยถ้าควรจะมีการไต่สวนมูลฟ้องก็สามารถไต่สวนมูลฟ้องก่อนได้นะครับไต่สวนมูลฟ้องคืออะไรไต่สวนมูลฟ้องก็ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนเป็นการเช็คก่อนว่าคดีมันมีมูลไหมเขาป้องกันการกลั่นแกล้งกันนั่นเองใช่ไหมฮะเพราะคดีอาญานี้มันต่างกับคดีแพ่งใช่ไหมคดีแพ่งเนี่ยนะครับโจทก์จำเลยฟ้องกันเนี่ยโดยหลักการโจทก์จำเลยต้องการอะไรต้องการเรียกเงินเรียกทองกันว่าง่ายๆนะครับนะตัวคู่สัญญาต้องการเรียกร้องเงินทองกันผิดสัญญาผมนะเรียกค่าปรับคุณจ่ายค่าปรับคุณส่งมอบรถยนต์ว่าไปมันไม่มีมาตรการในการบังคับทางร่างกายนะไม่เหมือนคดีอาญาคดีอาญานี่ถ้าคุณกระทำความผิดนะฮะถ้าเป็นความผิดทางอาญาเนี่ยก็จะมีโทษทางอาญาต่างๆมีโทษประหารชีวิตมีโทษจำคุกมีโทษกักขังมีโทษปรับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะนั้นในทางคดีอาญาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีมาตรการบังคับเอาแต่เนื้อตัวร่างกายเนี่ยฉะนั้นแล้วเขาก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการกันแกล้งกันใช่ไหมฮะเราอยู่ดีเนี่ยมีคนไปฟ้องศาลอาญาบอกว่าเราเนี่ยไปลักทรัพย์เขาไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการเลยโดยที่ไม่มีการไต่สวนมูลฟ้องเราอาจจะถูกขังในระหว่างพิจารณาได้อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่าโดยหลักการแล้วนะสำหรับคดีอาญาเนี่ยก็คือว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะจะเป็นผู้กระทำความผิดได้ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อศาลได้พิพากษาแล้วนั้นตราบใดที่ศาลยังไม่ได้มีการพิพากษาว่าเขาผิดเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยในชั้นพิจารณาคดีเนี่ยนะโดยหลักการก็ไม่ควรจะไปขังเขานะโดยหลักการนะครับดังนั้นอาจจะมีการเช็คเบื้องต้นก็คือการไต่สวนมูลฟ้องดังนั้นถ้าพนักงานอัยการฟ้องเนี่ยนะครับนะศาลเนี่ยจะไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ไต่สวนก็ได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะฮะถ้าที่ผมเห็นมาเนี่ยก็ศาลท่านก็ยังไม่เคยสั่งนะไต่สวนมูลฟ้องในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นคนฟ้องนะครับแต่ถ้าผู้เสียหายเนี่ยนะครับเป็นคนฟ้องอันนี้นะครับกฎหมายบังคับเลยว่าศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องนะโดยหลักแล้วจะต้องไต่สวนมูลฟ้องจะไม่ไต่ไม่ได้นะแต่มันจะมีข้อยกเว้นนะอีกทีก็ว่าไปนะเอาโดยหลักการก่อนคือถ้าผู้เสียหายเนี่ยนะครับฟ้องคดีศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องนะครับเมื่อไต่สวนมูลฟ้องแล้วเนี่ยนะครับนะเสร็จแล้วก็ประทับฟ้องหรือถ้าพนักงานอัยการฟ้องแล้วศาลตรวจฟ้องว่านะครับนะฟ้องถูกต้องก็ประทับฟ้องประทับฟ้องก็พิจารณาคดีต่อไปก็มีการสืบพยานอะไรต่อไปใครจะสืบพยานก่อนหลังเดี๋ยวมาว่ากันทีนึงนะครับแล้วก็มีการพิพากษานะพิพากษาศาลชั้นต้นพิพากษาเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนกับคดีทั่วไปก็คือมี3ชั้นด้วยกันนะเพื่อเป็นการกรองนะฮะชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกานะครับก็เรียกว่าคดีอาญานี่ก็มี3ชั้นด้วยกันถึงแม้จะมี3ชั้นก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีคนนะครับที่ทําให้คดีมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปก็สามารถที่จะรื้อฟื้นได้อีกนะสําหรับคดีอาญาก็จะมีก๊อกพิเศษก็ว่าง่ายนะครับสําหรับคดีอาญานะครับอันนี้คือในชั้นศาลนะครับในส่วนของหลังจากศาลพิพากษาแล้วในเรื่องของวิธีการจําคุกอะไรผมก็คงจะไม่บรรยายในส่วนรายละเอียดนักนะครับเรามาดูอันแรกก่อนนะครับอำนาจสืบสวนและสอบสวนนะครับมาตรา2นะครับอนุมาตรา10บัญญัติว่าการสืบสวนหมายถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานนะครับซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะท่านจะเห็นว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับอันนี้เป็นคำนึงเลยนะครับเป็นคำนึงเลยนะครับตามมาตรา2อนุมาตรา16เนี่ยนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่เห็นไหมฮะกฎหมายต้องให้อำนาจนะต้องกำหนดหน้าที่ไว้ด้วยถ้าไม่มีอำนาจเจ้าพนักงานเหล่านี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำ
จ้าพนักงานจะทำได้ต้องกฎหมายต้องให้อำนาจไว้ไม่เหมือนกับคดีแพ่งใช่ไหมคดีแพ่งเนี่ยเอกชนเนี่ยนะครับในเรื่องของคู่สัญญาเนี่ยสามารถที่จะตกลงอะไรกันนะฮะนะให้มันแตกต่างกฎหมายก็ยังได้กฎหมายไม่เขียนไว้ก็สามารถตกลงอะไรกันได้นะครับยกเว้นแต่ความสงบอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของคดีอาญาเนี่ยนะครับเจ้าพนักงานจะดำเนินการได้ต้องกฎหมายต้องให้อำนาจต้องกำหนดหน้าที่เอาไว้นะครับทำนอกเหนืออำนาจไม่ได้นะครับสืบสวนเพื่ออะไรนะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิดจะเห็นได้ว่าการสืบสวนเนี่ยนะครับนะเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการสืบสวนเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นก็ได้นะครับเช่นยังไม่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะครับนะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความว่าที่คอนเสิร์ตเนี่ยกำลังจะจัดงานคอนเสิร์ตมีคนมาแจ้งความว่ามีวัตถุต้องสงสัยมีวัตถุระเบิดอะไรเงี้ยก็สามารถที่ลงไปสืบสวนไปตรวจสอบดูได้แม้จะยังไม่มีความผิดเกิดขึ้นก็ตามก็สามารถที่ลงไปตรวจสอบสืบสวนหาข้อมูลนะต่างๆได้ส่งสายลับอะไรไปก็ว่าไปนะสามารถที่จะดำเนินการได้ในชั้นสืบสวนนะหรือเพื่อที่ทราบรายละเอียดแห่งความผิดก็ได้ก็คือมีความผิดเกิดขึ้นแล้วก็สืบสวนต่างๆหาหลักฐานอะไรต่างๆก็สามารถดำเนินการได้นี่คือการสืบสวนนะฮะของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับเรามาดูกันนะครับมาตรา17พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได้เห็นไหมฮะกฎหมายต้องเขียนให้อำนาจเอาไว้ว่าใครมีอำนาจสืบสวนคดีอาญากฎหมายเขียนมาเลยว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับซึ่งมาตรา2อนุมาตรา16เนี่ยนะครับนะก็ได้ให้คำนิยามว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหมายความว่าอะไรนะครับก็บอกว่าหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับนะฉะนั้นแล้วให้รวมทั้งพัสดีนะครับเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรกรมเจ้าท่าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าพนักงานอื่นปัจจุบันก็จะมีหน่วยงานพิเศษนะเช่นหน่วยงานกรมสอบสวนพิเศษเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยนะครับก็อย่างนี้เป็นต้นนะครับในเมื่อทำการเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปรามนั่นเองนะครับนะหลักการก็คือเพื่อจะจับกุมหรือปราบปรามเนี่ยนะครับดังนั้นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ถ้าเป็นสายปกครองก็ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ว่าไปไล่ไปตั้งแต่ปลัดอำเภอนะในอำเภอปลัดจังหวัดอะไรก็ว่าไปนะครับสำหรับสายปกครองส่วนตำรวจเนี่ยท่านก็ทราบแล้วตั้งแต่อะไรครับ10ตำรวจนะ10ตำรวจตรีนะครับนะ10ตำรวจโทอะไรก็ว่าไปนะครับจนถึงพลตำรวจเอกเนี่ยนะอันนี้คือสายตำรวจฉะนั้นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนี่ก็เป็นศัพท์นะเฉพาะของเขานะครับครับเฉพาะเขาเดี๋ยวเราจะมาดูอีกคำหนึ่งนะจะคล้ายๆกันก็คือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และจะมีคล้ายๆกันสองคำก็คือคำแรกเนี่ยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจกับอีกอันนึงก็คือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่โอเคนะครับเรามาดูนะเมื่อกี้นะครับในเรื่องการสืบสวนเนี่ยจะเห็นได้ว่าการสืบสวนเนี่ยจะเป็นตั้งแต่ชั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะทำการสืบสวนแสวงหาข้อจริงอะไรต่างๆได้ตำเป็นตำรวจก็ตั้งแต่ชั้นสืบตำรวจตรีขึ้นไปเนี่ยสามารถดำเนินการเราสืบสวนเหล่านี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการสอบสวนแล้วนะสอบสวนตรงนี้สำคัญการสอบสวนเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับทั้งในเรื่องการสอบหรือในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่นะของเจ้าพนักงานตรงนี้ในเรื่องการสอบสวนเนี่ยมันมีประเด็นนะครับมาตรา120เนี่ยก็คือหัวใจของเรื่องการสอบสวนเลยก็คือว่าห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยไม่ได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนนะตรงนี้สำคัญอย่างที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นว่าพนักงานอัยการเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องคดีอาญาก็จริงแต่มีมาตรา120กำกับเอาไว้บอกไว้เลยว่าพนักงานอัยการเนี่ยจะฟ้องได้ต้องมีการสอบสวนความผิดนั้นก่อนหรือการสอบสวนต้องสอบสวนชอบด้วยกฎหมายด้วยถ้าสอบสวนแต่สอบสวนไม่ชอบอย่างนี้ก็ถือมิได้ว่ามีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนเห็นไหมฮะฉะนั้นการสอบสวนก็ต้องสอบสวนโดยชอบด้วยหรือถ้าปรากฏว่า
ข้อเท็จจริงปรากฏว่านะผู้เสียหายเนี่ยนะครับนะไปร้องทุกข์นะต่อพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนไม่ยอมดำเนินการสอบสวนไม่รับดำเนินคดีให้ว่าอย่างเงี้ยนะครับนะให้ลงบันทึกประจำวันต้องบอกก่อนว่าการลงบันทึกประจำวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการร้องทุกข์นะครับนะไม่ใช่เรื่องการร้องทุกข์

ยาแต่อย่างใดนะการลงบันทึกประจำวันเหมือนเป็นการทำหลักฐานไม่เฉยนะครับฉะนั้นแล้วการสอบสวนเนี่ยต้องมีการโดยหลักก็ต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก่อนก็ว่าไปนะครับแต่พนักงานอัยการเนี่ยนะฮะจะฟ้องได้ต้องมีการสอบสวนก่อนฉะนั้นแล้วถ้าพนักงานสอบสวนไม่ดำเนินการสอบสวนนะผู้เสียหายทำยังไงผู้เสียหายก็ไปร้องต่อพนักงานอัยการให้พนักงานอัยการฟ้องเลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะเพราะยังไม่มีการสอบสวนนะไม่มีการสอบสวนนั้นพนักงานอัยการก็ไม่สามารถที่จะไปดำเนินการฟ้องได้ตรงนี้สำคัญนะเพราะเรียกว่าถ้ากระบวนการเนี่ยสอบสวนมันเสียโอ้มันเสียไปหมดเลยนะมันเสียหมดเลยนะเริ่มต้นกระบวนการเนี่ยนะเสียแล้วเนี่ยนะสอบไม่มีการสอบสวนสอบสวนไม่ชอบพนักงานอัยการนะฟ้องไม่ได้นะฟ้องไม่ได้ศาลก็ไม่มีอำนาจพิจารณาคดีไปใหญ่เลยครับนะเจ๋งเลยว่าง่ายแต่ถ้าเป็นผู้เสียหายฟ้องคดีเองอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องมีการสอบสวนนะไม่จำเป็นต้องมีการสอบสวนนะจะสอบหรือไม่สอบก็ได้นะครับนะกรณีชนิดผู้เสียหายเนี่ยสามารถฟ้องได้เองเลยนะครับตรงนี้นะเรามาดูเทคนิคในการจำนะในะเรื่องการสอบสวนเนี่ยนะครับการสอบสวนที่ชอบได้เนี่ยก็มีอยู่4เรื่องสำคัญก็คือ1มีอำนาจสอบสวนนะคนที่จะสอบสวนต้องมีอำนาจสอบสวนนะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจโดยเฉพาะคนที่ไม่มีอำนาจสอบสวนไปสอบสวนเนี่ยนะครับมันก็ทำให้การสอบสวนนั้นไม่ชอบนะประการที่2ก็คือในเรื่องของท้องที่นะท้องที่ไหนมีอำนาจสอบสวนท้องที่ไหนเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนตรงนี้สำคัญนะในเรื่องการรับผิดชอบเนี่ยนะตรงนี้สำคัญนะครับเรื่องต่อมาก็คือว่าถ้าเป็นความผิดนะต่อส่วนตัวแล้วเนี่ยต้องมีการร้องทุกข์นะถ้าไม่มีการร้องทุกข์พนักงานสอบสวนก็นะสอบสวนต่อไม่ได้ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวต้องมีการร้องทุกข์ก่อนนะแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องมีการแจ้งข้อหานะครับตามมาตรา134นะครับต้องมีการแจ้งข้อหานะครับส่วนจะแจ้งข้อหาตรงกับที่พนักงานอัยการท่านฟ้องหรือเปล่าว่าอีกทีนึงนะครับแต่ตรงนี้ให้ท่านท่องไว้นะฮะมีท้องร้องแจ้งนะครับท่านก็ไปนะไปสกัดนะฮะหลักรายละเอียดว่าอีกทีนึงนะครับมีท้องร้องแจ้งในเรื่องการสอบสวนเนี่ยนะครับหมายความว่ายังไงนะครับมาตรา2อนุมาตรา11ก็บอกว่าการสอบสวนหมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายนะอื่นๆเนี่ยตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ก็คือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับซึ่งพนักงานอัยการซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่ได้กล่าวหาเพื่อที่จะสอบทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อที่เอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษนะครับตรงนี้สอบสวนเนี่ยนะครับแตกต่างจากการสืบสวนนะครับสืบสวนอย่างที่ผมกล่าวไว้สืบสวนเนี่ยนะครับจะเป็นการลงไปหาข้อเท็จจริงก็ได้ยังไม่มีความผิดเกิดขึ้นก็ได้หรือมีความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ได้แต่การสอบสวนก็คือว่ามันมีความผิดเกิดขึ้นมาแล้วนะมีความผิดเกิดขึ้นแล้วนะทำการสอบเนี่ยสวนขึ้นไปเนี่ยเพื่อที่จะพิสูจน์นะความผิดเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานเพื่อที่จะเอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษให้ได้นะนี่คือการสอบสวนนะครับนะซึ่งการสอบสวนเนี่ยนะครับนะก็มีอยู่มาตรา18 19 20เนี่ยที่สำคัญนะครับก็คือมาตรา18ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครหรือจังหวัดธนบุรีนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ใช้คำนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นกรุงเทพมหานครว่าง่ายคือถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่เห็นไหมฮะมีคำนี้เข้ามาพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับปลัดอำเภอฉะนั้นกรณีเนี่ยคนที่มีอำนาจสอบสวนได้เนี่ยต้องเป็นตั้งแต่ระดับปลัดอำเภอขึ้นไปละปลัดอำเภอนะครับนายอำเภอปลัดจังหวัดอะไรเนี่ยขึ้นไปฉะนั้นต่ำกว่านี้นะครับไม่สามารถที่ดำเนินการสอบสวนได้เช่นผู้ใหญ่บ้านเช่นกำนันเนี่ยสอบสวนไม่ได้นะแต่สืบสวนได้เห็นไหมฮะข้าราชการตำรวจยศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปฉะนั้นถ้าการสอบสวนเนี่ยต้องนะครับชั้นร้อยตำรวจตรีขึ้นไปชั้นสิบตำรวจตรีเนี่ยนะครับสืบสวนได้แต่สอบสวนไม่ได้นี่หลักการนะครับต้องร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับมีอำนาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิดอ้างเชื่อ

ความผิดเกิดที่ไหนอ้างว่าเกิดที่ไหนหรือเชื่อว่าเกิดที่ไหนก็มีอำนาจสอบสวนได้ทั้งสิ้นหรือผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับนะเช่นความผิดอาญาได้เกิดขึ้นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดมาอะไรปทุมธานีนะฮะเกิดที่ปทุมธานีนะฮะกรณีเช่นนี้นะครับท้องที่สภ.ปทุมธานีก็สอบสวนคดีนี้ได้หรือถ้าผู้ต้องหาเนี่ยมีที่อยู่ก็คือไปอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัด อยุธยานะฮะพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอยุธยาก็มีอำนาจที่จะดำเนินการสอบสวนได้หรือไปถูกจับที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะฮะท้องที่สภ.สิงห์บุรีเนี่ยพนักงานสอบสวนท้องที่นี้ก็มีอำนาจที่จะสอบสวนได้นะฮะแล้วว่ามีการสอบสวนได้ในหลายพื้นที่นะฮะท้องที่หลายๆท้องที่อาจจะมีการสอบสวนได้นะฮะวรรคสองก็บอกว่าในจังหวัดพระนครหรือธนบุรีก็คือกรุงเทพเนี่ยนะครับให้ข้าราชการตำรวจยศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับนะมีอำนาจสอบสวนก็คือเกิดหรืออ้างหรือเชื่อนะครับนะหรือมีที่อยู่หรือถูกจับกรณีเช่นนี้นะฮะก็มีอำนาจที่จะสอบสวนได้นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นกรุงเทพแล้วเนี่ยเฉพาะตำรวจเท่านั้นที่มีอำนาจสอบสวนร้อยตำรวจตรีขึ้นไปด้วยฉะนั้นฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับไม่มีอำนาจสอบสวนในเขตกรุงเทพจับได้ก็จริงแต่จับแล้วก็ต้องมาส่งพนักงานสอบสวนก็คือตั้งแต่ร้อยตำรวจตีขึ้นไปในการสอบสวนนั่นเองจะเห็นว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยฝ่ายปกครองก็มีอำนาจสอบสวนแต่ถ้าเป็นกรุงเทพแล้วฝ่ายปกครองนี่ไม่มีอำนาจสอบสวนนะครับต่อมามาตรา18วรรค3ก็คือผู้รับผิดชอบสำนวนเนี่ยก็คือใครก็คือท้องที่ที่เกิดความผิดขึ้นมานะครับเมื่อท้องที่ที่เกิดความผิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผู้รับผิดชอบก็คือนะครับท้องที่ที่ได้มีการสอบสวนแล้วนะครับเช่นบางทีเนี่ยสอบสวนในท้องที่ที่ผู้ต้องหามีที่อยู่หรือผู้ต้องหาถูกจับแม้จะมีอำนาจสอบสวนก็จริงแต่ที่ผู้รับผิดชอบสำนวนคือต้องเป็นท้องที่ที่ความผิดเกิดดังนั้นแล้วเนี่ยความผิดเกิดท้องที่ไหนผู้นั้นเนี่ยนะท้องที่นั้นมีอำนาจเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนรับผิดชอบสำนวนก็คืออะไรครับสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องต่อพนักงานอัยการนี่คือโดยหลักการนะครับเว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อความสุขอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะให้ท้องที่ที่ผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับนะเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ตรงนี้สำคัญนะครับถ้านะครับไม่ใช่ผู้รับผิดชอบแล้วนะครับไปทำสำนวนส่งให้พนักงานอัยการฟ้องนะตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบก็จะเป็นปัญหาต่อไปว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการฟ้องหรือพิจารณาคดีต่อไปได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็ขอจบนะในช่วงแรกก่อนนะเดี๋ยวเรามาว่ากันช่วงที่2ต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราก็จบในส่วนของช่วงที่1นะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาการสืบสวนแล้วก็การสอบสวนนะครับในเรื่องการสอบสวนย้อนไปนิดนึงก็คือในส่วนของมาตรา18เนี่ยนะจะเป็นเรื่องของท้องที่ที่มีอำนาจสอบสวนนะพนักงานสอบสวนท้องที่ใดมีอำนาจสอบสวนมาตรา18เนี่ยความผิดเกิดท้องที่เดียวนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับยิงคนตายเนี่ยนะในอำเภอเมืองอยุธยาเนี่ยนะท้องที่สภ.อยุธยาก็มีอำนาจสอบสวนได้แล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบสำนวนเนี่ยโดยหลักการอันนี้ไม่ยากแต่พอความผิดเนี่ยมันเกิดหลายท้องที่เกี่ยวพันกันหลายท้องที่เนี่ยนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยใครนะจะมีอำนาจสอบสวนบ้างนะก็มาดูมาตรา19นะมาตรา19ก็บอกว่านะครับนะในกรณีต่อไปเนี้ยนะครับ1เป็นการไม่แน่ว่าการกระทำผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่นะเช่นเขตเกิดเหตุเนี่ยในอะไรอุทยานเขาใหญ่อย่างเงี้ยเขาใหญ่นี่ก็ติดหลายจังหวัดเลยนะครับมีโคราชนะมีปราจีนบุรีมีสระแก้วเนี่ยนะบางทีเนี่ยในเขตป่ามันไม่มีป้ายบอกนะข้ามเขตจังหวัดนั้นข้ามเขตจังหวัดนี้บางทีความผิดอาญามันเกิดกันเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุนะในเขตจังหวัดไหนกันแน่ใช่ไหมฮะในท้องที่ไหนกันแน่ว่าเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่แน่ว่านะมันเกิดขึ้นในท้องที่ไหนอย่างนี้เข้ามาตรา19แต่ถ้ามันชัดเลยนะครับนะยิงกันตายในเขตอำเภอจัง

วัดนี้อะไรก็ว่าไปอย่างนี้ก็ไม่เข้าในกรณีนี้เช่นนี้นะครับกรณีที่2ก็คือเมื่อความผิดส่วนหนึ่งนะกระทำในท้องที่1แต่อีกส่วนหนึ่งในอีกท้องที่1นะครับอันนี้ก็กระทำความผิดในหลายท้องที่นะครับนะเช่นมีการกระชากสร้อยเนี่ยในท้องที่1นะครับในอำเภออะไรอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับนะเจ้าทุกข์ก็ขี่รถตามตำรวจก็ขี่รถตามเลยมีการยิงต่อสู้กันเนี่ยอำเภออะไรสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับนะฮะมีอยู่สองคนทั้งอำเภอใช่ไหมฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยทำในอำเภอเมืองอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทำในอำเภอสองพี่น้องฉะนั้นทั้งสองท้องที่เนี่ยนะฮะมันก็เรียกว่าอะไรครับมีการกระทำผิดเนี่ยนะแต่ละส่วนเนี่ยนะฮะในหลายท้องที่นะฮะข้อที่สามนะครับเมื่อความผิดนั้นเป็นความผิดต่อเนื่องและกระทำต่อเนื่องกันในท้องที่ต่างๆเกินกว่าท้องที่หนึ่งขึ้นไปนะอาจจะเป็นการนะฮะมีการพรากผู้เยาว์แล้วพาไปในท้องหลายท้องที่ก็ต่อเนื่องอะไรกันไปก็ว่าไปนะครับนะหรือ4เมื่อเป็นความผิดซึ่งมีหลายกรรมนะกระทำลงในท้องที่ต่างๆกันนะครับก็อาจจะนะไปนะครับข่มขืนเขานะที่นี้จังหวัดหนึ่งพาไปข่มขืนอีกจังหวัดหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะครับหรือมีการทำลายรถมีการทุบรถในจังหวัดนี้แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไปทุบอีกคันนึงแล้วก็มีการกระทำในท้องที่หลายๆกันต่างกันนี่คือหลายกรรมนะครับแยกจากกันนะฮะแล้วก็ข้อ5ก็คือเมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้ต้องหากำลังเดินทางนะฮะนะแล้วก็ข้อ6เนี่ยเมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้เสียหายกำลังเดินทางนะครับงั้นกรณีเนี่ยทั้งข้อ5ข้อ6เนี่ยนะครับนะผู้ต้องหาเดินทางเนี่ยเช่นนะตัวอย่างที่เคยมีคดีละนะเป็นเรื่องของคดีอะไรข่มขืนบนรถไฟนะฮะรถไฟก็วิ่งนะตั้งแต่นะฮะต้นทางจนถึงปลายทางเนี่ยนะฮะผู้ต้องหากำลังเดินทางอยู่นะฮะก็ไปนะข่มขืนผู้เสียหายเขานะกรณีเช่นนี้ก็จะเข้าข้อ5ข้อ6ก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วกรณีเนี่ยนะครับทั้ง6อนุมาตราเนี่ยตามมาตรา19เนี่ยเป็นกรณีที่ว่าความผิดเนี่ยมันเกิดเกี่ยวพันกันในหลายท้องที่มันไม่เหมือนกับมาตรา18ที่มันเกิดในท้องที่เดียวนะ19เนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกันหลายท้องที่กฎหมายว่าไงบอกว่าพนักงานสอบสวนในท้องที่1ท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวนได้ใช่ไหมฮะเช่นนะไปลักทรัพย์นะในอำเภอเมืองไปยิงต่อสู้กันเนี่ยนะครับนะตามติดกันไปต่อเนื่องกันเนี่ยยิงต่อสู้กันในอีกท้องที่หนึ่งเนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยทั้งท้องที่แรกก็คือท้องที่อำเภอเมืองนะกับท้องที่อำเภอสองพี่น้องเนี่ยก็มีอำนาจสอบสวนได้ทั้งสองท้องที่เห็นนะเรียกว่าความผิดมันเกี่ยวพันกันหลายท้องที่ทุกท้องที่ว่าง่ายมีอำนาจสอบสวนทั้งสิ้นนะครับมีอำนาจสอบสวนทั้งสิ้นตรงนี้ไม่ยากนะครับวิธีการท่องก็คืออะไรครับใช้คำว่าแน่หนึ่งเนื่องหลายหายหานะครับอีกทีหนึ่งแน่หนึ่งเนื่องหลายหายหาแน่ก็คือครับไม่แน่ว่าเกิดที่ใดหนึ่งก็คือส่วนหนึ่งเกิดที่หนึ่งนะครับต่อเนื่องกันหลายท้องที่หลายกรรมผู้เสียหายกำลังเดินทางผู้ต้องหากำลังเดินทางเห็นไหมฮะนี่วิธีการท่องนะครับฉะนั้นทุกท้องที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจำง่ายๆมีอำนาจสอบสวนทั้งสิ้นนะครับแต่ท้องที่ไหนเป็นผู้รับผิดชอบสำนึกนะตรงนี้นี่จะยากหน่อยนะครับนะเรามาดูที่19วรรค2เนี่ยบอกว่าในกรณีข้างต้นนะพนักงานสอบสวนต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนนะฮะเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนในการสอบสวนเนี่ยนะครับแม้คุณจะมีอำนาจสอบสวนก็จริงสุดท้ายเนี่ยหลายท้องที่อาจจะมีการสอบสวนนะแต่สุดท้ายอาจจะส่งสำนวนมาให้ท้องที่ที่รับผิดชอบในการรวบรวมนะในการพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการต่อไปใครคือผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบมีท้องที่เดียวนะครับไม่เหมือนกับมีอำนาจสอบสวนเนี่ยหลายท้องที่มีอำนาจสอบสวนได้แต่ผู้รับผิดชอบเนี่ยมีท้องที่เดียวงั้นมาตรา19ก็นะมีอยู่2กรณีก็คือกอไก่ขอขอไข่นะบอกว่าถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้วคือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอำนาจนะถ้าจับได้แล้วนะเช่นนะตัวผู้เสียหายตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยไปทำในท้องที่อำเภอเมืองนะครับนะไปยิงกันในอำเภอเมืองนะเสร็จแล้วก็ทำต่อเนื่องกันไปนะทำร้ายต่อเนื่องกันไปเนี่ยอีกอำเภอหนึ่งอำเภอสองพี่น้องก็ได้นะครับนะถ้าจับได้ท้องที่ไหน

ท้องที่นั้นนะฮะเป็นผู้รับผิดชอบคำว่าจับได้ท้องที่ไหนใครจับไม่สำคัญนะนะจับได้ที่อำเภอสองพี่น้องตำรวจจากท้องที่อื่นเนี่ยเป็นคนจับก็จริงแต่กฎหมายบอกว่าท้องที่ไหนจับท้องที่นั้นรับผิดชอบนะเขาไม่ได้บอกว่าท้องไม่ได้บอกว่าใครจับคนนั้นรับผิดชอบเขาบอกว่าจับได้ท้องที่ไหนท้องที่นั้นรับผิดชอบว่าง่ายอย่างนี้นะครับงั้นกรณีนะเห็นผู้กระทำความผิดซึ่งหน้านะตำรวจก็ขี่มอไซค์ไล่ตามอะไรก็ว่าไปนะครับไปจับได้อีกอำเภอหนึ่งอีกท้องที่หนึ่งท้องที่ที่จับได้ท้องที่นั้นรับผิดชอบนะครับนี่คือกรณีกอไก่ส่วนกรณีขอไข่ก็คืออะไรกรณีขอไข่คือจับผู้ต้องหายังไม่ได้นะคือพนักงานสอบสวนท้องที่ที่พบการกระทำผิดก่อนนะฉะนั้นแล้วท้องที่ไหนพบก่อนท้องที่นั้นรับผิดชอบนะเช่นพบคืออะไรตามแนวคำพิพากษาศาลเนี่ยก็บอกว่าได้มีการร้องทุกข์แล้วได้มีการกล่าวโทษแล้วพนักงานสอบสวนก็รับเป็นคดีไปเนี่ยนะกรณีนี้ถือว่าได้มีการพบการกระทำความผิดก่อนนะเช่นนะตัวผู้เสียหายเนี่ยไปร้องทุกข์นะฮะนะต่อท้องที่หนึ่งเนี่ยนะฮะท้องที่อำเภอเมืองเนี่ยนะครับว่าถูกข่มขืนถูกอะไรก็ว่าไปถูกพาไปปู้ยี่ปู้ยำในหลายท้องที่อะไรก็ว่าไปนะนะภาษาชาวบ้านเรียกแจ้งความใช่ไหมภาษาชาวบ้านเรียกแจ้งความแต่ต่างกฎหมายเขาเรียกว่าร้องทุกข์นะร้องทุกข์กล่าวโทษนะกรณีผู้เสียหายเนี่ยไปร้องทุกข์นะพนักงานสอบสวนก็นะรับเป็นคดีไปแล้วนะแสดงว่าท้องที่เนี่ยอำเภอเมืองเนี่ยเป็นท้องที่ที่พบการกระทำความผิดก่อนภายหลังเนี่ยไปจับในท้องที่ไหนก็ไม่รู้ไม่สำคัญละสำคัญที่ว่าเมื่อท้องที่นี้พบแล้วท้องที่นี้เป็นผู้รับผิดชอบนะฮะแตกต่างกันนะถ้าเป็นข้อกรเนี่ยก็คือยังไม่มีการพบผมใช้คำว่าจับก่อนพบอาจจะเป็นความผิดซึ่งหน้าไงนะไปจับแล้วนะครับค่อยมาดำเนินคดีนะค่อยมาดำเนินคดีที่ส่งตัวมาที่ที่ทำการพนักงานสอบสวนนะแต่ถ้าเป็นกรณีขอไข่เนี่ยก็เป็นกรณีที่ว่าได้มีการร้องทุกข์ได้มีการกล่าวโทษแล้วเป็นคดีความขึ้นมาแล้วนะรับเป็นคดีขึ้นมาแล้วนะครับกรณีนี้ถือว่ามีการพบก่อนภายหลังมีการจับได้นะอย่างนี้ก็ทำไมครับอย่างนี้ไม่เข้าข้อกอแล้วอย่างนี้เมื่อเข้าข้อขอแล้วก็ขอตลอดไปท่านจำไว้ถ้ามันเข้าขอก็ขอตลอดไปไม่สนใจแล้วว่าถ้าพบแล้วจับที่ไหนฉันไม่รู้ละเมื่อพบแล้วที่องค์ที่พบรับผิดชอบแต่ถ้ายังไม่มีการพบก็คือไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วแต่ว่าพนักงานสอบสวนไม่รับเป็นคดีบอกเอ้ยต้องไปคุณต้องไปแจ้งความอีกท้องที่หนึ่งอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นมีการร้องทุกข์กล่าวโทษอย่างนี้ท้องที่ไหนจับได้ท้องที่นั้นก็รับผิดชอบไปนะครับตามมาตรา19วรรค2ตรงนี้จะยุ่งหน่อยสำหรับกรณีที่ความผิดมันเกิดเกี่ยวพันในหลายท้องที่นะครับต่อมามาตรา20นะถ้าความผิดซึ่งโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรนะครับนะทำที่ต่างประเทศนะว่าไงคือไม่ได้ทำในประเทศไทยเนี่ยให้อัยการสูงสุดนะฮะหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบทำการสอบสวนแทนก็ได้อันนี้คือกรณีที่ว่าความผิดเนี่ยมันเกิดนอกราชอาณาจักรไทยนะครับก็ให้อัยการสูงสุดนะเป็นผู้รับผิดชอบไปนะครับต่อมานะจบในส่วนของในเรื่องของการสอบสวนนะอำนาจของการสอบสวนท้องที่ไหนเป็นผู้รับผิดชอบนะครับท้องที่ไหนมีอำนาจที่จะสอบสวนได้นะครับนะต่อมาในเรื่องของอำนาจศาลนะครับก็มาตรา22นะเมื่อความผิดเกิดขึ้นอ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลใดให้ชำระที่ศาลนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกับในเรื่องการสอบสวนตามมาตรา18เห็นไหมฮะเหมือนคล้ายๆกันจำง่ายๆเกิดอ้างเชื่อนะเกิดเนี่ยก็เกิดท้องที่ไหนอ้างว่าก็คืออะไรครับอ้างว่าอาจจะมีคนมาร้องทุกข์กล่าวโทษว่ามีการยิงกันตายเนี่ยนะครับที่เขตอำเภอเมืองตรงวงเวียนตรงวงแหวนอะไรก็ว่าไปนะครับหรือเชื่อว่าเช่นอะไรครับนะมีศพมาลอยนะลอยน้ำมานะติดอยู่ตรงนะท้องที่ไหนท้องที่นั้นก็อาจจะเชื่อว่ามีการกระทำความผิดในท้องที่นั้นก็ได้นะฮะฉะนั้นเกิดอ้างเชื่อฟ้องนะที่ศาลนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้านะ1เมื่อจำเลยมีที่อยู่นะหรือถูกจับ

ในท้องที่1หรือเมื่อเจ้าพนักงานทำการสอบสวนในท้องที่1นอกเขตศาลดังกล่าวแล้วจะชำระที่ศาลซึ่งท้องที่นั้นอยู่ในเขตอำนาจก็ได้ตัวหลักก็คือเกิดอ้างเชื่อฟ้องที่ศาลนั้นนะแต่ถ้าจำเลยเนี่ยนะนี่เราใช้คำว่าจำเลยละเห็นไหมฮะคนคนเดียวกันเนี่ยผู้กระทำความผิดเนี่ยนะในชั้นสอบสวนเนี่ยแล้วก็ผู้ต้องหาเห็นไหมฮะพอชั้นศาลเราเรียกจำเลยคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเรียกไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าศาลพิพากษาติดคุกแล้วอะไรเป็นไรครับเป็นนักโทษใช่ไหมเนี่ยแล้วว่าคนคนเดียวกันแต่เรียกว่าเรียกไม่เหมือนกันแล้วแต่ขั้นตอนแล้วแต่อยู่ชั้นไหนนะครับนี่ถ้าท่านชั้นศาลแล้วบอกเป็นจำเลยแล้วจำเลยที่อยู่หรือถูกจับหรือมีการสอบสวนท้องที่ใดนะครับนะท้องที่นั้นก็จะฟ้องในเขตอำนาจศาลนั้นก็ได้นะครับหรือ2เมื่อความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทยนะครับให้ชำระคดีนั้นที่ศาลอาญานะครับเช่นว่าความผิดเนี่ยมันเกิดต่างประเทศนะครับความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับกรณีนี้นะก็ให้ฟ้องที่ศาลอาญาศาลอาญาปัจจุบันนี้ก็อยู่ตรงถนนรัชดานะครับไปถูกนะถ้าการสอบสวนได้กระทำลงในท้องที่1นะซึ่งอยู่ในเขตของศาลใดให้ชำระที่ศาลนั้นได้ด้วยนะครับก็ถ้าไปสอบสวนอีกท้องที่1ก็นะสามารถนะฟ้องศาลท้องที่นั้นได้ด้วยนะครับอันนี้เขตอำนาจศาลนั่นเองนะครับนะต่อมานะครับเขตอำนาจศาลต่อนะมาตรา24เมื่อความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันโดยเหตุหนึ่งเหตุใดนะครับนะถ้ามันมีความผิดเกี่ยวพันมันเริ่มซับซ้อนแล้วลักทรัพย์แล้วมีการรับของโจรท้องที่หนึ่งอะไรว่ามันเริ่มวุ่นวายแล้วนะครับนะกรณีเช่นนี้นะครับนะเข้ามาตรา24นะครับก็ดู1ปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระทำลงโดยผู้กระทำความผิดคนเดียวกันนะหลายฐานเนี่ยทำคนเดียวนะหรือผู้กระทำความผิดหลายคนเนี่ยนะครับเกี่ยวพันกันในการกระทำความผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐานจะเป็นตัวการผู้สมรู้นะหรือรับของโจรก็ตามนะฮะจากนั้นแล้วนะอาจจะจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนลักทรัพย์จำเลยที่สองเป็นรับของโจรนี่ก็ได้นะครับมีความเกี่ยวเนื่องนะหลายคนในความผิดหลายฐานก็ได้นะครับหรือ2ปรากฏว่าความผิดหลายฐานเนี่ยได้กระทำลงโดยมีเจตนาอย่างเดียวกันเนี่ยมีการกระทำความผิดเนี่ยหลายฐานเนี่ยมีเจตนาอย่างเดียวเนี่ยนะครับหรือโดยผู้กระทำความผิดทั้งหลายได้คบคิดกันมาแต่ก่อนนะมีการคบคิดกันอะไรกันมาเนี่ยนะครับ3ปรากฏว่าความผิดฐาน1เกิดขึ้นนะโดยมีเจตนาช่วยผู้กระทำผิดอื่นให้พ้นจากการรับโทษในความผิดอย่างอื่นซึ่งเขาได้กระทำไว้นะมีการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดต่างๆเนี่ยอันนี้มันเริ่มมีความเกี่ยวพันกันในหลายท้องที่ว่าง่ายๆนะครับนะอย่างนี้เนี่ยจะฟ้องศาลไหนศาลไหนเป็นมีเขตอำนาจนะก็มาดูนะครับดังนี้จะฟ้องคดีทุกเรื่องหรือฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระในฐานความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้คุณก็ดูนะคนนี้เนี่ยชิงทรัพย์มานะปล้นทรัพย์มานะครับนะรถกระบะเข้ามาเอามาขายต่อนะที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งก็ได้ก็อู่ซ่อมรถก็เป็นความผิดฐานรับของโจรนะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผู้กระทำความผิดมีหลายคนจำเลยที่1จำเลยที่2จำเลยที่3ร่วมกันปล้นทรัพย์นะจำเลยที่4เนี่ยนะครับเป็นผู้รับของโจรก็ได้นะเกี่ยวพันกับจำเลยหลายคนกรณีนี้จะฟ้องศาลไหนปล้นทรัพย์เนี่ยปล้นที่นครสวรรค์นะเอาไปขายที่อุทัยธานีเห็นไหมฮะปล้นรถกระบะที่นครสวรรค์เอาไปขายต่อเนี่ยนะครับที่อุทัยธานีนะซื้อของโจรในที่อุทัยธานีนะมีความเกี่ยวพันกันหลายเขตอำนาจละจะเป็นศาลอะไรศาลจังหวัดนครสวรรค์หรือจะเป็นอุทัยธานีก็ว่าอย่างนี้นะก็ต้องดูที่อัตราโทษสูงกว่าถ้าความผิดฐานปล้นทรัพย์โทษมันสูงกว่าก็ต้องไปฟ้องที่ศาลอะไรครับนครสวรรค์นั่นเองนะครับนะที่นครสวรรค์เสร็จแล้วแม้จะรับของโจรที่อุทัยธานีก็สามารถที่จะไปฟ้องศาลจังหวัดนครสวรรค์ได้เพราะอัตราโทษเนี่ยนะปล้นทรัพย์เนี่ยสูงกว่านะครับนะรับของโจรว่าอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าความผิดอันเกี่ยวพันกันมีอัตราโทษอย่างสูงเสมอกันศาลซึ่งมีอำนาจชำระก็คือศาลซึ่งรับฟ้องเรื่องหนึ่งเรื่องใดในความผิดเกี่ยวพันนั้นไว้ก่อนก็
็คือถ้าโทษบรรท

เท่ากันหมดลักทรัพย์นะในหลายนะในหลายท้องที่มีการนะสอบสวนกันในหลายท้องที่อะไรก็ว่าไปนะอาจจะมีการฟ้องนะรวมกันมานะครับในคดีเดียวกันได้ก็ฟ้องศาลไหนก่อนก็ศาลนั้นก็รับพิจารณาไว้นั่นเองนะครับในกรณีที่มันโทษเท่ากันหมดนะฮะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของหมายเรียกบ้างนะครับนะจบในส่วนของการสอบสวนนะแล้วก็เขียนอำนาจศาลไปแล้วนะครับมาดูของหมายเรียกนะครับนะมาตรา52การที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับหรือมาศาล3คนนะฮะพนักงานสอบสวนนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ศาลนะฮะ3คนเนื่องการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นะครับจักต้องมีหมายเรียกนะจักต้องมีนี่ภาษาโบราณมากภาษาปัจจุบันอาจจะต้องมีภาษาโบราณจักต้องมีเหมือนกันนะครับต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือหมายเรียกของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือหมายเรียกของศาลจะเห็นได้ว่าหมายเรียกเนี่ยนะครับนะเรียกมาเพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนเพื่อในการพิจารณาคดีเพื่อในการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะครับใครออกหมายเรียกได้บ้างฉะนั้นหมายเรียกเนี่ยออกได้ก็มีถ้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ยังมีเช่นมีพนักงานสอบสวนนะออกหมายเรียกได้นะเรียกมาให้ปากคำหน่อยก็ได้นะพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่อย่างที่ผมกล่าวไว้ตั้งตอนต้นแล้วนะครับมาตรา2อนุมาตรา17เนี่ยนะครับชั้นผู้ใหญ่ก็มีตั้งแต่อะไรครับปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอนายอำเภออะไรเงี้ยนะเช่นนี่ก็คือนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือถ้าเป็นฝ่ายตำรวจก็คือร้อยตำรวจตรีขึ้นไปเนี่ยนะครับนะหรือศาลนะศาลก็นะศาลไหนก็ได้จังหวัดไหนก็ได้นะครับมีอำนาจในการออกหมายเรียกฉะนั้นเห็นได้ว่าตามประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิอาญาเนี่ยนะครับนะวิธีพิจารณาอาญาเนี่ยนะครับทั้งพนักงานสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือศาลเนี่ยมีอำนาจในการออกหมายเรียกได้ทั้งสิ้นแต่ไม่หมดแค่นี้นะเพราะกฎหมายบางฉบับก็ให้อำนาจในการออกหมายเรียกได้เช่นกันเช่นพระราชบัญญัติอัยการอย่างเงี้ยก็ให้อำนาจพนักงานอัยการในการออกหมายเรียกได้เห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วนอกจากวิอาญานะก็ยังมีกฎหมายอื่นๆอีกนะฮะที่ให้อำนาจเนี่ยนะครับเจ้าพนักงานในการออกหมายเรียกได้ครับทั้งคนออกหมายเรียกนี่อาจจะมีเยอะนะครับอาจจะมีเยอะไม่ได้มีแค่เรียกว่าสามคนสามองค์กรนะสามองค์กรนะครับนะตามมาตรา52เท่านั้นอาจจะมีอีกอย่างอื่นนะตามกฎหมายอื่นก็ได้นะครับต่อมานะหมายอาญานะครับหมายอาญานะครับมาตรา2นะอนุ9บอกหมายอาญาหมายความถึงหนังสือบงการนะที่ออกนะตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้นะสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการหมายอาญาเนี่ยสั่งให้ทำอะไรบ้างนะครับจับขังจำคุกปล่อยผู้ต้องหาจำเลยหรือนักโทษหรือให้ทำการค้นงั้นหมายอาญาเนี่ยนะครับนะก็มีอยู่5อย่างด้วยกันก็มีหมายจับนะฮะหมายขังหมายจำคุกหมายปล่อยแล้วก็หมายค้นนะฮะงั้นหมายอาญาเนี่ยนะครับมีอยู่5อย่างท่านต้องเข้าใจว่าหมายเรียกนะครับกับหมายอาญาไม่เหมือนกันหมายเรียกไม่ใช่หมายอาญานะครับหมายอาญามีแค่อะไรครับจับขังจำคุกปล่อยค้นเท่านั้นไม่รวมหมายเรียกด้วยงั้นหมายเรียกไม่ใช่หมายอาญาประเด็นก็คือใครนะมีอำนาจในการออกหมายอาญาก็คือหมายจับหมายค้นต่างๆเนี่ยนะครับก็คือศาลนั่นเองศาลเท่านั้นนะถ้าเป็นหมายอาญาแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายจับหมายค้นหมายขังจำคุกหรือปล่อยเนี่ยนะครับนะศาลเท่านั้นนะครับมีอำนาจในการออกหมายเหล่านี้นะครับส่วนหมายเรียกเนี่ยหมดเลยนะมีหลายคนนะครับนะพนักงานสอบสวนก็ได้ศาลก็ได้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ได้มีอำนาจออกหมายเรียกแต่หมายอาญาต้องศาลเท่านั้น

ให้สารกรองว่าง่ายให้สารกรองนะครับนะงั้นหมายอาญานอกจากตัวต้นฉบับแล้วนะอย่างอื่นก็สามารถที่จะใช้ได้ด้วยเช่นอะไรบ้างนะครับรวมทั้งสำเนาหมายจับหรือหมายค้นอันได้รับรองว่าถูกต้องเห็นไหมฮะแล้วสำเนาเฉพาะสำเนาเฉพาะสำเนาหมายจับนะหรือสำเนาหมายค้นเท่านั้นถ้ามีการรับรองว่าถูกต้องแล้วใช้ได้นะบางทีก็นะพอไปขอหมายจากศาลมาแล้วเนี่ยนะครับหมายจับจากศาลมาแล้วบางทีก็อาจจะสำเนาแจกใช่ไหมแจกกันหลายท้องที่ก็ว่าไปนะครับนะตลอดจนสำเนาหมายจับหรือหมายค้นที่ได้ส่งทางโทรสารนะสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็ได้นะฮะดังนั้นปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะส่งทางแฟกซ์นะส่งทางโทรสารก็ได้ในตัวของของหมายจับหมายค้นเนี่ยนะฮะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะมีแพลตฟอร์มของเขานะฮะอีเมลอะไรของเขาเนี่ยนะครับนะครับก็กำหนดไว้นะครับว่าให้ส่งทางนี้ก็ได้อาจจะปริ้นมาไปใช้ก็ได้นะครับนะทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา77นะครับนะปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้ทั้งสำเนาหมายจับหมายค้นนะที่ได้มีการรับรองก็ได้นะหรือว่าสำเนาหมายจับหมายค้นที่ได้มีการส่งทางโทรศัพท์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ส่วนปัจจุบันแล้วนะครับคำบอกกล่าวทางโทรเลขอันนี้น่าจะไม่มีแล้วโทรเลขน่าจะหมดไปหลายปีแล้วปัจจุบันไม่ได้ใช้โทรเลขแล้วแต่กฎหมายก็ไม่ได้แก้อะไรนะครับก็ไม่มีก็ไม่มีก็ไม่ต้องใช้แค่นั้นเองนะครับนะครับซึ่งนะครับในส่วนของหมายอาญาเนี่ยนะครับนะนอกจากในเรื่องของศาลแล้วนะในการออกหมายอาญาแล้วนะมาดูมาตรา57ก่อนคือภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา78มาตรา79มาตรา80มาตรา92และมาตรา94แห่งประมวลกฎหมายนี้จะจับขังจำคุกหรือค้นในที่ละโหฐานหาตัวคนหรือสิ่งของต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาลสำหรับการนั้นนะครับบุคคลซึ่งต้องขังหรือจำคุกตามหมายศาลจะปล่อยไปได้ก็เมื่อมีหมายปล่อยของศาลนะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าก็คือว่าศาลเท่านั้นนะครับมีอำนาจนะครับในการออกหมายอาญานะไม่ว่าจะเป็นจับขังจำคุกค้นหรือปล่อยก็ตามเนี่ยนะครับงั้นการดำเนินการจับขังจำคุกค้นนะในที่ละโหฐานนะครับค้นในที่ละโหฐานนะครับแล้วก็ปล่อยนะปล่อยตัวเนี่ยนะครับต้องมีหมายอาญาเหล่านี้จะดำเนินการจับขังจำคุกค้นหรือปล่อยนะโดยไม่มีหมายนะอาญาจากศาลไม่ได้คุณจะไปจับโดยไม่มีหมายจับไม่ได้คุณจะไปค้นโดยที่ไม่มีหมายค้นไม่ได้นะครับจะไปจำคุกโดยไม่มีนะหมายจำคุกอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะแต่มาตรา57กำหนดข้อยกเว้นไว้ว่าให้สามารถที่ดำเนินการจับนะการค้นนะนะโดยที่ไม่ต้องมีนะไม่ต้องมีหมายจับหรือหมายค้นก็ได้อันนี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษนะครับข้อยกเว้นพิเศษเพราะบางอย่างเนี่ยใช่ไหมตัวอย่างเช่นในเรื่องการจับเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในส่วนของครั้งที่3ในส่วนของช่วงที่3เนี่ยนะครับว่าจับยังไงนะครับการจับเนี่ยนะครับโดยหลักต้องมีหมายจับก่อนเพราะอะไรครับเพราะการจับเนี่ยมันเป็นการทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพในร่างกายเห็นไหมฮะการจับการขังการจำคุกเนี่ยนะครับนะมันเป็นเรื่องการทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพในร่างกายนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เลยนะต้องมีหมายจับด้วยนะครับจับโดยไม่มีหมายจับไม่ได้ยกเว้นอะไรก็ว่าไปนั้นเป็นเรื่องของการกระทำต่อเนื้อตัวร่างกายทำให้เสรีภาพต่อร่างกายเนี่ยมันเสื่อมถอยลงมันถูกควบคุมเอาไว้นั้นต้องมีการกันกรองโดยสารก่อนนะครับนะเป็นการคุ้มครองว่ายังไงเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับหรือในการค้นในที่ละโหฐานก็เหมือนกันการค้นที่ละโหฐานก็คือเป็นการรบกวนการครอบครองเขาอะนะที่อยู่อาศัยเขาว่ายง่ายนะครับคุณจะไปรบกวนเขาเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีหมายค้นก่อนไม่อย่างนั้นแล้วก็ทำให้เขาการครอบครองที่ละโหฐานเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถกระทำได้ก็ได้นะครับนะดังนั้นในส่วนของหมายอาญาเนี่ยเดี๋ยวขอจบนะในส่วนของหลักการไว้ตรงนี้ก่อน

0: นะครับเดี๋ยวกระบวนการในเรื่องการจับการขังจำคุกอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาว่าอีกทีนึง
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
3: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
4: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
6: ดีค่ะ
5: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
6: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
5: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
7: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
8: ยากได้ภาษาค่ะ
5: ลูกเรายังแค่ม.4 นะแม่
6: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
9: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
10: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: สวัสดีค่ะ
5: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
10: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
12: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่3ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นให้การคุ้มครองได้อย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศห้ามหรือจำกัดการใช้อาวุธสงครามที่มีอานุภาพรุนแรงหรืออาวุธที่ทำลายล้างโดยไม่แยกแยะพลเรือนและทหารกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้คู่ต่อสู้ทุกฝ่ายต้องแยกแยะระหว่างพลเรือนและทหารและละเว้นการโจมตีพลเรือนอีกทั้งดูแลผู้บาดเจ็บผู้เจ็บป่วยและปกป้องเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นว่าเฉลยสงครามและพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวจะได้รับการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมโดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกาชาดสากลเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเหล่านั้น
13: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
14: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
13: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน่
14: ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
15: ร
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
11: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
15: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
11: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาก็แย่เลยนะ
8: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
16: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: ในช่วงที่3นะครับก็มาต่อกันในเรื่องของหมายอาญาอีกนิดหนึ่งนะครับมาตรา59ศาลจะออกคำสั่งหรือหมายจับนะหมายค้นหรือหมายขังเนี่ยนะตามที่ศาลเห็นสมควรหรือโดยมีผู้ร้องขอก็ได้นะครับศาลออกเองก็ได้นะครับหรือมีผู้ร้องขอก็ได้นะผู้ร้องขอก็นะโดยหลักก็คือเจ้าหน้าที่นั่นเองแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันนะฮะที่อาจจะให้ตัวผู้เสียหายขอได้เช่นในเรื่องการค้นหาพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับ3หรือตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับถึงจะมีอำนาจในขอหมายจับหมายค้นต่างๆเนี่ยนะครับหมายขังเนี่ยนะครับเรามาดูเหตุในการออกหมายจับนะครับนะมีกรณีใดบ้างก็บอกมาตรา66เหตุที่ออกหมายจับนะก็มีอยู่2กรณีด้วยกันก็คือ1เมื่อมีหลักฐานตามสมควรนะกฎหมายใช้คำว่าตามสมควรคือหลักฐานในชั้นออกหมายจับเนี่ยไม่ต้องหลักฐานถึงขนาดพิสูจน์ได้ว่ามีการกระทำความผิดเหมือนในชั้นพิจารณาคดีเอาแค่พอสมควรนึกเอาง่ายๆในการจับกุมเอาพอสมควรนะครับว่าบุคคลใดน่าจะได้นะกระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีเห็นว่าโทษต่ำๆเนี่ยนะครับไปออกหมายจับไม่ได้นะโทษต้องอย่างสูงเนี่ยต้องเกิน3ปีด้วยนะครับเช่นฆ่าคนตายโทษประหารชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับถึงจะออกหมายจับได้นะฮะหรือเป็นกรณีที่2ก็คือเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีนะฮะจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นนะนั้นตามอนุ2เนี่ยนะครับไม่ได้สนใจโทษละนะสนใจพฤติการว่าถ้านะตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะครับมีพฤติการที่จะหลบหนีนะจะไปยุ่งเหยิงกับพยานเนี่ยนะไปข่มขู่พยานอะไรก็ว่าไปหรือไปก่อเหตุร้ายประการอื่นเหล่านี้สามารถที่จะขอหมายจับได้โดยที่ไม่ต้องสนใจโทษเช่นแม้จะโทษต่ำๆเนี่ยนะจำคุกไม่เกิน1ปีแต่ถ้ามีพฤติการจะหลบหนีพฤติการที่จะไปข่มขู่ไปรบกวนพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับนะหรือจะไปทำอันตรายประการอื่นไปก่อเหตุอย่างอื่นอีกนะกรณีเช่นนี้ก็สามารถที่จะขอหมายจับได้เลยนะครับตามอนุ2นะถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนีนะครับตัวอย่างเช่นแล้วครับตัวอย่างเช่นพนักงานสอบสวนเนี่ยออกหมายเรียกมาแล้วนะให้มาที่ที่ทำการพนักงานสอบสวนนะปรากฏไม่มาตามหมายเรียกนะเมื่อไม่มาตามหมายเรียกเนี่ยนะฮะกฎหมายให้สันนิษฐานว่าจะหลบหนีเมื่อจะหลบหนีแล้วก็ไปขอนะหมายจับได้ตามอนุ2อีกทีนึงนั่นเองเห็นนะฮะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ย อาจจะออกหมายเรียกครั้งแรกนะไม่มาอาจจะให้โอกาสอีกทีหมายเรียกครั้งที่2ก็ไม่มาอีกตำรวจก็อาจจะไปขอพนักงานสอบสวนอาจจะไปขอหมายจับก็ได้หรือในบางกรณีก็คือออกหมายเรียกทีเดียวตุ้มเลยแล้วไม่มาก็ไปขอหมายจับก็ได้เพราะกฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าต้องไม่มาตามหมายเรียกกี่ทีถึงจะไปขอหมายจับได้นะครับนะกี่ทีก็ได้นะครับต่อมาเหตุที่จะออกหมายค้นนะครับก็มาตรา69

เหตุที่จะออกหมายค้นก็มี1 นะเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนประกอบการไต่สวนมูลฟ้องประกอบการพิจารณาคดีนะไปยึดอาวุธปืนยึดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะไปค้นหานะหลักฐานต่างๆ2เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดนะอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยมีไว้เป็นความผิดนะฮะนะหรือได้มาโดยผิดกฎหมายนะครับไปลักเข้ามาไปขโมยเข้ามานะฮะหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดเหล่านี้ก็สามารถที่จะออกหมายค้นเพื่อยึดสิ่งของเหล่านี้ได้3เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับมีคนถูกกักขังถูกเรียกค่าไถ่ก็ไปสามารถที่จะขอหมายค้นเพื่อไปหาบุคคลเหล่านี้ได้นะครับ4เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับนะงั้นไปขอศาลออกหมายจับแล้วปรากฏว่านะฮะคนที่อยู่ในตามหมายจับเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าอยู่ในที่แห่งหนึ่งในที่ละโหฐานอย่างนี้จะไปจับเลยไม่ได้ก็ต้องไปขอหมายค้นอีกหรือว่าขอ2อย่างคือของทั้งหมายจับทั้งหมายค้นนั่นเองนะครับแล้วก็5เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาลในกรณีที่จะพบหรือยึดโดยวิธีการอื่นไม่ได้แล้วนะครับนะก็คือเพื่อยึดสิ่งของตามความพิพากษานั่นเองนะครับนี่คือเหตุในการออกหมายค้นนะที่ละโหฐานนะครับก็มีอยู่5กรณีด้วยกันนะครับมาตรา70หมายค้นซึ่งออกเพื่อพบและจับบุคคลนั้นห้ามไม่ให้ออกเว้นแต่จะมีหมายจับบุคคลนั้นด้วยนะครับเห็นไหมฮะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าการค้นเพื่อจับบุคคลเนี่ยนะครับต้องมีทั้งหมายค้นและหมายจับนั่นเองนะครับนะเรามาดูนะการดำเนินการจับนะมาต่อในช่วงการจับนะการจับเนี่ยนะครับนะเจ้าพนักงานจับโดยไม่มีหมายจับนะตามมาตรา78พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลนั้นไม่ได้ฮะโดยหลักการอย่างผมกล่าวไว้แล้วก็คือว่าการจับบุคคลเนี่ยนะครับมันเป็นการทำอันตรายต่อเสรีภาพในร่างกายนะเป็นการควบคุมตัวเขาเนี่ยนะการจับกุมเขาเนี่ยนะครับนะแต่แล้วต้องมีคำสั่งศาลหรือมีหมายศาลก่อนนะถึงจะดำเนินการจับเขาได้แต่นะฮะกฎหมายก็มีบัญญัติข้อยกเว้นเอาไว้ด้วยว่าแม้นะจะไม่มีการทำไมครับไม่มีการไม่มีหมายจับก็สามารถดำเนินการจับได้นะก็มีข้อยกเว้นอะไรบ้างก็คือ1เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้านะดังบัญญัติไว้ในมาตรา80นะฮะกฎหมายบอกเลยถ้าเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้านะนะเจ้าพนักงานเนี่ยนะฮะฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยนะสามารถดำเนินการจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับคุณลองนึกภาพดิใช่ไหมถ้ากฎหมายไปบังคับว่าทุกกรณีต้องมีหมายจับนั้นถึงจับได้มันจะเกิดอะไรขึ้นผู้กระทำความผิดเนี่ยกระทำความผิดซึ่งหน้าต่อตำรวจนึกภาพง่ายๆนะเอาปืนไปยิงผู้ตายเนี่ยต่อหน้าตำรวจเนี่ยนะถ้ากฎหมายบังคับว่าต้องมีหมายจับทำยังไงตำรวจต้องบอกว่าไงอาจจะเพิ่งหนีไปนะรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวขอหมายจับก่อนนะอย่าไปไหนนะแต่ตัวผู้ร้ายมันจะรอไหมครับตัวร้ายบนหลังก็ไม่รอมันก็ต้องหนีอยู่แล้วดังนั้นกรณีนี้มันเป็นความผิดซึ่งหน้าเนี่ยนะสามารถดำเนินการจับได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนั่นเองอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะตามมาตรา80อ่ะเราก็มาดู80นะครับคืออะไรที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้นได้แก่ความผิดซึ่งเห็นนะต้องเห็นนะฮะต้องเห็นนะต้องเห็นเห็นใครเห็นนะก็คือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยเป็นคนเห็นเองงั้นแล้วถ้าเขาเล่ากันมาต่อนะเขาไปเล่าต่อนะกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกเนี่ยมีคนกำลังนะชกต่อยกันเนี่ยแสดงว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เห็นเองนะมีคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษแสดงว่าไม่ได้เห็นเองนะฉะนั้นกรณีเช่นนี้จับโดยไม่มีหมายจับไม่ได้ฉะนั้นจะจับโดยไม่มีหมายจับได้นะเจ้าพนักงานผู้จับเนี่ยนะครับก็คือพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจเนี่ยนะต้องเป็นผู้ที่เห็นเองแล้วก็เห็นกำลังกระทำเห็นอยู่เลยก็เอามีดแทงเขาเนี่ยชึกเห็นเลยว่ากำลังนะทำอะไรครับแจกไพ่นะไม่ใช่ทำอาหารกำลังแจกไพ่จะเลยใช่ไหมฮะนะเล่นป๊อก8ป๊อก9เห็นกันจะเลยเนี่ยนะเห็นกำลังกระทำความผิดนะเห็นกำลังจำหน่ายยาเสพติด

นะเห็นกำลังจำหน่ายอาวุธปืนเถื่อนอะไรก็ว่าไปคือเห็นกำลังกระทำความผิดเลยนะต่อหน้าต่อตาเลยจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนะเขาเรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั่นเองหรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสดๆต้องเน้นคำว่าสดๆเลยนะฮะเรียกว่าสดๆเลยเรียกว่าเฟรชเลยว่าไงคือไม่สงสัยเลยเนี่ยเธอได้เป็นคนทำแน่นอนนะครับนะนะกรณีเช่นนี้นะกรณีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าฉะนั้นซึ่งหน้าเนี่ยก็นะเรียกว่ามี2แบบก็คือเห็นกำลังกระทำก็คือหรือว่ากรณีอีกครั้งคือแทบไม่มีความสงสัยเลยนะได้กระทำผิดมาแล้วสดๆนั่นเองฉะนั้นกรณีก็ถือว่าซึ่งหน้าจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนะครับนะอย่างไรก็ดีความผิดอาญาดังระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณีดังต่อไปนี้นะครับนอกจากความผิดซึ่งหน้าตามวรรคหนึ่งแล้วนะวรรคสองยังบอกว่านะกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าซึ่งหน้าด้วยแสดงว่าโดยหลักแล้วมันไม่ซึ่งหน้าแต่กฎหมายให้ถือว่าซึ่งหน้านะครับก็มีอะไรบ้างหนึ่งเมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดังผู้กระทำโดยมีเสียงร้องเอะอะผู้จับเนี่ยไม่เห็นหรอกนะฮะว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแต่ผู้จับเนี่ยเห็นมีการวิ่งไล่กันวิ่งไล่กันนะครับนะร้องเอะอะอะไรก็ว่าไปไอ้นี่ก็นะถือสร้อยคอวิ่งหนีอะไรก็ว่าไปพฤติการนี้ไม่เห็นตอนที่กระชากสร้อยนึกภาพไงไม่เห็นตอนกระชากสร้อยแต่เห็นตอนที่วิ่งไล่จับกันมีเสียงร้องเอะอย่างนี้นะเป็นไงครับกฎหมายก็บอกว่าให้ถือว่ามันซึ่งหน้าเห็นนะฮะนั้นกรณีนี้ไม่เห็นก็จริงแต่ว่าถือว่ามันซึ่งหน้านะครับนะหรืออนุสองก็บอกว่าเมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทำผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำผิดหรือมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระทำผิดหรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้นนะงั้นกรณีนี้ก็เหมือนกันกรณีนี้ก็คือว่าไม่ได้เห็นตอนกระทำความผิดนะแต่ว่านะปรากฏว่ามีเสียงปืนยิงป้องแป้งป้องแป้งอะไรกันเนี่ยนะครับนะมีเสียงระเบิดบึ้มอะไรกันเนี่ยนะครับนะกรณีเช่นนี้นะครับตำรวจเนี่ยเอาไว้ไงตำรวจเนี่ยไม่เห็นนะไม่เห็นผู้กระทำความผิดแต่ก็ขี่รถไปดูปรากฏว่ามีคนเดินออกมาจากจุดเกิดเหตุเนี่ยนะมีการถืออาวุธปืนหรือมีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับนะกรณีนี้มันมีพฤติการที่มันใช่ไหมมันควรสันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหน้าคนนี้นะกรณีเช่นนี้ก็ให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าตามมาตรา80อนุ2นั่นเองงั้นจริงๆแล้วตำรวจไม่เห็นการกระทำผิดแต่พฤติการอย่างเงี้ยนะถ้ามันจะปล่อยไปเนี่ยนะการไปตามจับทีหลังมันก็คงจะวุ่นวายมันคงจะยากนะพฤติการอย่างเงี้ยนะกฎหมายก็เลยบัญญัติไว้นะว่าให้ถือว่าซึ่งหน้าก็สามารถจับโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับได้ก็เป็นตามมาตรา78อนุมาตรา1ประกอบมาตรา80เห็นฮะฉะนั้นการจับโดยเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับนะโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับตาม78อนุ1เนี่ยนะฮะก็ต้องไปท่านก็ต้องไปดูมาตรา80ประกอบด้วยฉะนั้นถ้าบางทีข้อสอบออกมาเงี้ยนะครับเข้า78อนุ1เนี่ยท่านอย่าลืมตรงนี้สำคัญอย่าลืมไปดูมาตรา80ด้วยว่าความผิดซึ่งหน้ามันคืออะไรนะครับนะแล้วกลับไปดู78อนุ2ต่อนะครับว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับโดยไม่มีหมายจับก็ได้ตามอนุ2ก็คือเมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการอันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายนะให้เกิดภัยอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด78อนุ2เนี่ยคล้ายๆนะกับ80อนุ2นะ80อนุ2คืออะไร80อนุ2ก็คือว่ามีการนะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นมาแล้วตำรวจเนี่ยเอาไว้ไงตำรวจเนี่ย
ไปเจอตาคนนี้พอดีนะครับนะเสื้อผ้าเปื้อนเลือดมีอาวุธมีการถืออาวุธปืนต่างๆเนี่ยคือตรงนี้มันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นมาแล้วสามารถดำเนินการจับได้เพราะให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับตามมาตรา78นะครับอนุมาตรา1ประกอบมาตรา80อนุ2นะแต่ถ้าเป็นตามมาตรา78อนุ2เนี่ยเป็นกรณีที่ว่าตำรวจอะว่าง่ายนะตำรวจเนี่ยนะสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายฉะนั้นว่า78อนุ2เนี่ยมันยังไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่คิดว่ามันน่าจะไปก่อเหตุร้ายเช่นอะไรครับนะมีเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับนะถืออาวุธมีดสปาร์ต้าเนี่ยยาวนะยาวเป็นเมตรเลยนะครับนะขึ้นรถเมย์ไปเนี่ยนะขึ้นไป10 20คนเนี่ยนะแบกมีดสปาร์ต้าไปคนละเล่ม2เล่มมีสปาร์ต้านี่ยาวเป็นเมตรเลยนะขึ้นรถเมย์ตำรวจเห็นเนี่ยคุณคิดถ้าเป็นคุณเป็นตำรวจนะคุณคิดว่าเด็กนักเรียนพวกนี้จะเอามีดไปทำอะไรเอาไปดายหญ้ามั้ยหรือเอาไปหั่นปลากระพงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็คงไม่ใช่ใช่ไหมตำรวจก็ดูแล้วพฤติการเนี่ยมันจะไปก่อเหตุร้ายหรือเปล่าจะเอาไปไล่ฟันโรงเรียนคู่อริหรือเปล่าในพฤติการอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่ดำเนินการจับกลุ่มได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนะฮะงั้นกรณีตาม78อนุ2เนี่ยนะฮะก็คือว่าน่าจะไปก่อเหตุร้ายนะฮะพฤติการเหล่านี้นะฮะก็สามารถที่จะดำเนินการจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับแตกต่างกับ80อนุ2นะ80อนุ2ก็คือมันมีนะมันมีเหตุอันตรายเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยนะก็สามารถดำเนินการจับได้มีความแตกต่างกันบ้างนะครับต่อมา78อนุ3ก็คือเมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา66อนุ2นะแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้โดยหลักอะไรครับโดยหลักก็คือว่ามาตรา66เนี่ยเป็นเรื่องเหตุในการออกหมายจับนะอนุ1เนี่ยนั่นคืออะไรครับอนุ1คือโทษจำคุกเนี่ยมันเกิน3ปีโทษมันหนักนะครับส่วนอนุ2ก็คือพฤติการจะมีการหลบหนีต่างๆเหล่านี้นะฮะนะนี่คือ66อนุ2โดยหลักเนี่ยถ้ามีพฤติการที่จะหลบหนีทำไมครับตำรวจง่ายง่ายตำรวจต้องไปขอหมายจับก่อนนะต้องไปขอหมายจับก่อนเช่นมีพฤติการว่าจะหลบหนีเนี่ยนะครับเดินทางไปต่างประเทศละซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวละไม่รู้ตอนนี้บินได้หรือยังนะนะฮะช่วงนี้โควิดอยู่อาจจะบินไม่ได้อะไรดีซื้อตั๋วเรือโดยสารอะไรก็ว่าไปต่างประเทศนะว่างเงี้ยนะครับนะขายที่ขายอะไรหมดแล้วเนี่ยนะครับนะเก็บเงินเก็บทองเนี่ยดูแล้วนะพฤติการเนี่ยจะหลบหนีไปต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับนะซื้อตั๋วเครื่องบินไว้อีกประมาณสัปดาห์2สัปดาห์จะเดินทางเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีพฤติการที่จะหลบหนีเอาว่าเงี้ยนะเมื่อมีพฤติการที่จะหลบหนีต้องไปขอหมายจับก่อนถึงจะไปจับเขาได้เห็นนะฮะแต่ถ้ามันเป็นพฤติการที่จะหลบหนีแบบมีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นอะไรครับนะอยู่ที่ท่าเรือเนี่ยนะครับนะท่าเรือที่จะเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับนะไปเกาะอะไรของเขาเนี่ยต่างๆที่นิยมไปหรือไปช่องทางทางธรรมชาตินะครับนะไปมุดรั้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความจำเป็นเร่งด่วนนะพฤติการจะหลบหนีแล้วหอบผ้าหอบผ่อนไปแล้วเนี่ยนะครับนะกำลังจะมุดรั้วทางธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าจะไปขอหมายจับเนี่ยอย่างนี้มันทันไหมมันก็ไม่ทันนั้นพฤติการเนี่ยมีพฤติการที่จะหลบหนีเนี่ยตามมาตรา66อนุ2นะครับนะแล้วก็มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนในที่นี้การไปขอหมายจับมันย่อมไม่ทันอย่างแน่นอนอย่างนี้ก็สามารถที่จะจับโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับก็ได้นะครับนี่คือตาม78อนุ3นะครับส่วน78อนุ4คือเป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวนะถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับนะได้มีการได้ประกันตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับได้มีการหลบหนีไปอย่างนี้ก็สามารถที่จะจับโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับได้นะครับอันนี้คือเป็น4กรณีตามมาตรา78ที่สามารถจับนะโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับได้เห็นไหมฮะนะ80ไปแล้วนะครับต่อมาการจับโดยราษฎรนะเมื่อกี้78เนี่ยเป็นการจับโดยเจ้าพนักงานนะฝ่ายปกครองหรือตำรวจการจับนี้จะนะการจับเนี่ยนะครับก
ฎหมายใช้ว่าเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแสดงว่าได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านไล่ไปเลยนะอำเภอผู้ว่าอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นตำรวจก็คือตั้งแต่อะไรครับ10ตำรวจตรีเห็นไหมฮะจับได้หมดแต่ถ้าเป็นคนที่จะออกหมายจับเนี่ยต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองระดับ3หรือร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนี่คือในการผู้ที่จะขอหมายจับจากศาลแต่คนจับเนี่ยนะครับคนจับเนี่ยเรียกว่า

นะในการดำเนินการจับได้ด้วยนะครับนะนี่นะให้เรียกว่าอำนาจนะประชาชนให้อำนาจราษฎรในการจับได้ด้วยบัญญัติตามมาตรา79ก็คือราษฎรจะจับผู้อื่นไม่ได้โดยหลักนะคุณจับไม่ได้เว้นแต่จะเข้าอยู่ในเกณฑ์แห่งมาตรา82คือประการที่1จะจับได้ต้องเป็นกรณีตามมาตรา82ก็คืออะไรครับมาตรา82ก็บอกว่าเจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับตำรวจเนี่ยนะมีหมายจับมาเนี่ยนะครับจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงนะเพื่อจัดการตามหมายนั้นก็ได้แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่เขานั้นไม่ได้และบางทีเนี่ยตำรวจเนี่ยนำหมายจับแล้วเพื่อไปจับปรากฏว่าเนี่ยนะครับนะตาคนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยผู้ต้องหาต่างๆเนี่ยนะอาจจะมีการดิ้นรนขัดขืนอะไรต่างๆนะมีจำนวนมากต่างๆในตำรวจอาจจะไม่เพียงพออาจจะขอให้ราษฎรเนี่ยนะซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นช่วยกันล้อมจับหน่อยก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าจะไปบังคับให้เขาช่วยโดยเกิดอันตรายแก่เขาเนี่ยไม่ได้เช่นตัวผู้ต้องหาเนี่ยถืออาวุธมีดอยู่ถืออาวุธปืนอยู่จะไปให้ราษฎรไปช่วยจับเนี่ยเขาก็เสี่ยงภัยเกินไปนะอันนี้ก็ไม่สมควรที่จะให้ราษฎรไปดำเนินการจับนะครับนี่คือการจับโดยราษฎรกรณีที่1นะครับกับกรณีสองก็คือมาตรา79ในช่วงท้ายก็บอกว่าหรือเมื่อผู้นั้นกระทำความผิดซึ่งหน้าและความผิดนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้นะครับดังนั้นแล้วกรณีราษฎรที่ดำเนินการจับได้เนี่ยกรณีที่สองเนี่ยก็คือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าราษฎรนะและความผิดนั้นต้องอยู่ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยเช่นอะไรครับเห็นผู้กระทำความผิดกำลังข่มขืนผู้เสียหายอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมราษฎรเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยเราเป็นพลเมืองดีว่าไงพลเมืองดีเนี่ยนะเห็นเขากำลังลักทรัพย์เห็นเขากำลังทำร้ายร่างกายเห็นเขากำลังจะฆ่าคนอยู่อย่างเงี้ยกรณีเช่นเนี้ยราษฎรก็สามารถดำเนินการจับได้เพราะเป็นความผิดซึ่งหน้าราษฎรนั่นเองแต่ความผิดซึ่งหน้านี้ต้องเป็นความผิดตามที่ปวิอาญากำหนดไว้ท้ายประมวลนี้เรามาดูกันบ้างว่าความผิดเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับบอกบัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับนะกำหนดให้ราษฎรมีอำนาจจับได้ถ้าเป็นความผิดซึ่งหน้าเนี่ยนะครับนะก็มีประทุษร้ายต่อพระบรมราชตระกูลขบถภายในราชอาณาจักรขบถนอกราชอาณาจักรอะไรต่างๆก็ว่าไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ๆเนี่ยนะครับจนมาถึงหลังๆเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการปลอมแปลงเงินตาข่มขืนกระทำชำเรานะประทุษร้ายแก่ชีวิตประทุษร้ายแก่ร่างกายเนี่ยฆ่าคนทำร้ายร่างกายความผิดฐานทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพเนี่ยกักขังหน่วงเหนี่ยวเขาลักทรัพย์นะวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะโจรสลัดกันโชคเหล่านี้เป็นความผิดร้ายแรงนะเป็นความผิดต่อแผ่นดินเหล่านี้นะครับราษฎรมีอำนาจจับได้เช่นความผิดลักทรัพย์นะไม่ใช่ลักครับลักทรัพย์นะฮะลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์เนี่ยนะเป็นความผิดเหล่านี้ถ้าราษฎรเห็นสามารถดำเนินการจับได้เลยนะฮะต้องเห็นนะไม่ใช่เขาเล่ามาอีกทีนึงเขาเล่าว่าเขาว่ากันว่าอันนี้ราษฎรจะไปจับเองไม่ได้แต่ถ้าคุณเห็นเลยเห็นคนกำลังถูกข่มขืนอย่างเงี้ยเห็นคนกำลังถูกทำร้ายอย่างเงี้ยตัวราษฎรเนี่ยซึ่งเป็นพลเมืองสามารถเข้าไปล็อกนะจับผู้ร้ายผู้ต้องหาเหล่านี้ได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าอะไรครับความผิดซึ่งราษฎรจับได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นความผิดสำคัญนั้นถ้าเป็นความผิดอะไรครับเล่นหวยนะซื้อหวยเล่นการพนันหรือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นพระราชบัญญัติอาวุธปืนเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติยาเสพติดเหล่านี้นะครับราษฎรไม่มีอำนาจจับนะเพราะความผิดเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในท้ายบัญชีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแม้ราษฎรจะเห็นซึ่งหน้านะราษฎรเห็นเลยนะเข้าไปตลาดเห็นเลยนะครับกำลังนะซื้อขายยาเสพติดหรือกำลังเล่นการพนันอยู่เนี่ยราษฎรจะไปจับเองไม่ได้นะครับไม่สามารถดำเนินการจับเองได้นะครับเพราะไม่ใช่ความผิดที่อยู่ท้ายบัญชีแต่ถ้าเป็นเจ้าพนักงานแล้วตามมาตรา78นะดำเนินการจับเองได้ทุกความผิดนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างเจ้าพนักงานกับราษฎรนะครับต่อมาขั้นตอนการจับนะมาตรา83ในการจับนั้นเจ้าพนักงานหรือราษฎร

ซึ่งทำการจับต้องแจ้งแก่ผู้ถูกจับว่าเขาต้องถูกจับแล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าการจับแม้ใช้คำว่าจับก็จริงแต่คุณจะไปจับเขาไม่ได้ต้องพูดง่ายคือต้องเชิญแจ้งว่าคุณถูกจับนะขอนะเชิญไปโรงพักว่างี้จะไปจับเนื้อตัวเขาได้เว้นแต่อะไรครับเว้นแต่เขาขัดขืนต่อสู้ดิ้นรนอย่างนี้คุณก็สามารถที่จะไปล็อกตัวเขาได้นั้นโดยทางกฎหมายแล้วนะเราไม่สามารถไม่ใช่เราละเจ้าพนักงานหรือราษฎรไม่สามารถที่ดำเนินการไปล็อกคอเขาได้เลยเพราะถ้าเขาไม่ดิ้นรนขัดขืนคุณจะไปล็อกคอมันเข้าไปนะครับนะสั่งเข้าไปที่ทำงานของพนักงานสอบสวนจะสั่งไปที่อื่นก็ไม่ได้นะครับต้องไปที่ทำงานพนักงานสอบสวนนะครับในกรณีที่พนักงานเป็นผู้จับต้องแจ้งข้อหาต้องมีการแสดงหมายจับนะต้องแจ้งว่ามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะคำให้การควรใช้เป็นพยานในชั้นศาลนะได้มีสิทธิ์ในการปรึกษาทนายความแล้วก็มีการทำบันทึกการจับกลุ่มนะครับนี่คือในส่วนของเจ้าพนักงานเป็นผู้จับนะครับมาตราแบบ4นะเจ้าพนักงานราษฎรผู้ทำการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนในทันทีจะเอาไปที่อื่นไม่ได้ต้องพาไปทันทีเลยส่วนจะพาไปถึงกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วันก็ว่าไปนะครับแล้วก็ส่งตัวผู้ถูกจับให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจของที่ทำการของพนักงานสอบสวนนั้นนะครับกระบวนการก็นะเมื่อพาไปถึงแล้วก็มีการแจ้งข้อหานะครับมีการนะแสดงหมายจับต้องมีการนะมอบสำเนาบันทึกการจับกุมนะฮะถ้าราษฎรเป็นผู้จับก็ให้มีการรับนะบันทึกตัวนะผู้จับเอาไว้นะครับนะตรงนี้สำคัญสุดท้ายนะครับถ้อยคำใดๆที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อพนักงานผู้จับหรือพนักงานปกครองหรือตำรวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวผู้ถูกจับถ้าถ้อยคำนั้นเป็นคำรับสารภาพจำนะฮะคำรับสารภาพในชั้นจับกุมห้ามมิให้รับฟังโดยเด็ดขาดแต่ถ้าเป็นถ้อยคำอื่นจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้นะถ้าได้มีการแจ้งสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งหรือมาตรา83วรรคสองไปก่อนแล้วตรงนี้สำคัญถ้าเป็นชั้นจับกุมเนี่ยนะคำรับสารภาพกฎหมายไม่นะกฎหมายเขียนเลยว่าไม่รับฟังแต่ถ้าเป็นถ้อยคำอื่นเนี่ยรับฟังได้ถ้าได้มีการแจ้งสิทธิ์เขาก่อนนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ก็ขอจบในส่วนของช่วงที่3นะครับ

ครับสำหรับช่วงที่4ช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับก็นะฮะจะเป็นการนำนะฮะลักษณะข้อสอบอัตนัยนะครับมาให้นักศึกษาลองดูนะครับที่เราได้ศึกษามาในเรื่องของขั้นตอนนะครับการดำเนินคดีอาญาในเรื่องของการสืบสวนการสอบสวนนะครับหมายเรียกหมายยาแล้วก็การจับเนี่ยนะครับนะว่าลักษณะข้อสอบเนี่ยที่จะออกเป็นแบบไหนนะตรงไหนที่มันสำคัญที่ควรจะน่าออกสอบนะครับมีการจับประเด็นยังไงนะครับตรงนี้ก็จะลองเอาแนวข้อสอบนะมาให้พวกท่านนะลองทำดูนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาสำหรับชุดนี้นะครับ41343นะวิธีสมัญญัติ3เนี่ยนะครับการตอบข้อสอบอัตนัยเราก็จะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนแรกก็คือหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับนะมีกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องท่านก็ใส่มานะบรรยายมาใส่มานะครับส่วนที่2ก็คือการอธิบายอาจจะเป็นการอธิบายประเด็นหรือการอธิบายข้อกฎหมายต่างๆเพราะอะไรครับเพราะบางทีเนี่ยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับนะเขียนไว้ค่อนข้างกว้างๆหลวมๆนะเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานหรือให้ศาลเนี่ยดำเนินการดำเนินกระบวนการหรือว่าดำเนินการพิจารณาเนี่ยนะฮะให้เกิดความยืดหยุ่นเกิดความเป็นธรรมฉะนั้นแล้วบางทีเนี่ยเขียนไว้กว้างๆนะครับก็ต้องให้มีการตีความกันเกิดขึ้นนะซึ่งเราจะเจอกันอีกเยอะแยะเลยว่าเนี่ยกรณีเขียนไว้กว้างๆอย่างเงี้ยศาลตีความว่ายังไงนะครับนะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปด้วย2นะส่วนที่3ก็คือการวินิจฉัยนะท่านก็ปรับนะในส่วนของตัวบทเนี่ยนะปรับข้อกฎหมายเนี่ยนะครับวินิจฉัยมามีกี่ประเด็นก็ว่ากันไปนะแล้วก็สุดท้ายก็คือส่วนที่4ก็คือการสรุปนะการสรุปนี่ก็คือการตอบคำถามนั่นเองว่าเขาถามอะไรคุณก็ตอบให้ตรงคำถามนี่คือ4ส่วนที่จะเป็นการแบ่งคะแนนนะครับถ้าท่านตอบได้ครบทั้ง4ส่วนท่านก็ได้คะแนนเต็มนะครับก็ลดหลั่นไปนะครับการตอบข้อสอบเนี่ยนะครับเรียงแพทเทิร์นเนี่ยเรียงลำดับอย่างเงี้ยจะดีที่สุดบางท่านเนี่ยไปตอบเอาในส่วนของคำตอบขึ้นก่อนเลยได้ไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีเนี่ยนะครับมันไม่อ่านแล้วมันไม่ลื่นนะครับไม่สมูทบางทีอ่านแล้วเอ๊ะคุณตอบผิดตั้งแต่ประเด็นแรกเลยมันก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นใส่หลักกฎหมายเข้ามาก่อนเนี่ยนั่นก็เป็นวิธีการนะที่เรียกว่าค่อนข้างเซฟนะครับนะเท่าที่ตรวจข้อสอบมาเนี่ยนะครับบางท่านมั่นใจมากเข้าอนุหนึ่งใส่แต่อนุหนึ่งมาได้ไหมก็ได้ปรากฏว่าไม่ได้ตอบอนุหนึ่งครับคำตอบคืออนุสองเนี่ยปรากฏท่านใส่แต่อนุหนึ่งนะท่านก็ไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ฉะนั้นไม่มั่นใจเนี่ยใส่มันทุกอนุเลยอันนี้คือเทคนิคนะเหมือนเวียงแหใส่มันให้หมดมันต้องโดนสักอนุมันต้องโดนสักมาตราหนึ่งนะครับนะถ้าเกิดมันมีอยู่ในทงคำตอบนะครับนะนี่คือวิธีการในการเขียนตอบนะส่วนวิธีการอ่านคำถามเนี่ยนะครับนะเรามาดูข้อที่1ก่อนนะครับวิธีการในอ่านคำถามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของข้อเท็จจริงที่ให้มาเนี่ยข้อสอบมาราธอนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นข้อสอบตุ๊กตาข้อสอบวินิจฉัยเนี่ยข้อเท็จจริงเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราเนี่ยไปอ่านข้อเท็จจริงก่อนมันงงมันจะหลงตัวอย่างสมมุตินะตัวอย่างนะครับนะจับชอบไหมค้นชอบไหมสอบสวนชอบไหมไปคิดอย่างเลยจับไม่มีหมายจับคนไม่มีคนปรากฏเวลาเขาถามคนแค่ว่าเป็นการสอบสวนชอบด้วยหรือไม่ดังนั้นถ้าเรามัวแต่ไปวินิจฉัยว่าจับค้นชอบไหมการสอบสวนเราไม่ได้วินิจฉัยตรงนี้เราไม่ได้คะแนนฉะนั้นประเด็นคำถามตรงนี้สำคัญคุณต้องตอบให้ตรงประเด็นคำถามซึ่งสำหรับในชุดนี้ส่วนใหญ่ประเด็นคำถามมักจะอยู่ในช่วงท้ายก็คือตัวคำถามนั่นเองอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยท่านลงไปดูบรรทัดเกือบสุดท้ายเลยเขาเขียนว่าให้วินิจฉัยว่าพันตำรวจตรีสุนทรมีอำนาจสอบสวนหรือไม่เห็นนะฉะนั้นประเด็นที่เขาถามก็คืออะไรครับพันตำรวจตรีสุนทรมีอำนาจสอบสวนหรือไม่นี่คือประเด็นที่หนึ่งท่านต้องตอบนะและพนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องนายถวินในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นหรือไม่เห็นนะฮะแล้วสำหรับคำถามข้อนี้มีประเด็นคำถามย่อยมีประเด็นคำถามที่ท่านต้องวินิจฉัยคือมีอำนาจสอบสวนไหมกับมีอำนาจฟ้องไหมถ้าท่านตอบไม่ครบประเด็นคำถามท่านก็ได้คะแนนไม่ครบเห็นนะฮะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้นะครับสำคัญเวลาดูข้อสอบอย่าเพิ่งไปดูข้อเท็จจริง
นะลงมาดูคำถามข้างล่างก่อนท่านก็จะรู้ว่าประเด็นที่ท่านต้องตอบคือเรื่องอะไรแล้วท่านค่อยย้อนกลับไปอ่านข้อเท็จจริงเรามาดูข้อเท็จจริงกันบอกว่านายถวินกับนายพนาเข้าไปลักลอบตัดไม้ในป่าโดยไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าอยู่ในท้องที่ใดแน่ระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปลาต่อมานายถวินเกิดความโลภต้องการได้ไม้เป็นของตนไว้แต่เพียงผู้เดียวนายถวินจึงใช้อาวุธปืนยิงนายพนาจนถึงแก่ความตายปรากฏว่าพันตำรวจตรีสุนทรสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาเห็นการกระทำดังกล่าวจึงรีบติดตามนายถวินไปแล้วจับกุมนายถวินได้ที่อำเภอโคกสูงพันตำรวจตรีสุนทรจึงนำนายถวินไปทำการสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาเมื่อพันตำรวจตรีสุนทรทำการสอบสวนเสร็จแล้วจึงได้สรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องนายถวินในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นพนักงานอัยการจึงยื่นฟ้องนายถวินต่อศาลในฐานความผิดดังกล่าวเห็นไหมฮะจะได้ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ถอดข้อเท็จจริงออกมาปรับจับเอามาปรับกับประเด็นกฎข้อกฎหมายดูว่ามันเข้ากฎหมายในเรื่องไหนใช่ไหมฮะกรณีเช่นนี้นะครับเขามัดข้อเท็จจริงไปแล้วว่าไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าอยู่ในท้องที่ใดนะระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปลาแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าท้องที่1ท้องที่ใดย่อมมีอำนาจสอบสวนได้แน่เห็นไหมเพราะตามมาตรา19ใช่ไหมอนุ1บอกว่าไม่แน่ว่าเกิดในท้องที่ใดในระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปลาแต่แล้วทั้งท้องที่อำเภอโคกสูงและอำเภอหนองปลาย่อมมีอำนาจ

ก่อนสอบสวนได้นะฮะเรามาดูกันใช่ไหมคำตอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามีบทบัญญัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงนะครับดังต่อไปนี้นะครับมาตรา19ในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ1เป็นการไม่แน่ว่าการกระทำผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่พนักงานสอบสวนในท้องที่1ท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวนได้เห็นไหมฮะเวลาท่านตอบไม่จำเป็นจะต้องใส่มาทุกอนุมาตราก็ได้ใส่มาเฉพาะอนุ1ก็ได้อนุมาตรา1อย่างเดียวก็ได้นะถ้าท่านมั่นใจว่าถูกนะฮะมีอีกไหมครับนะเราก็ต้องดูต่อไปว่าพันตำรวจตรีสุนทรเนี่ยสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาเห็นนายถวินเนี่ยผู้กระทำความผิดแล้วได้ดำเนินการนะจับกลุ่มนะจับกลุ่มแต่จับกลุ่มในท้องที่อำเภอโคกสูงนั่นเองเห็นนะฮะนะแต่แล้วเราคิดว่าหลักกฎหมายข้อใดที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปดูว่าใครคือผู้รับผิดชอบฉะนั้นก็ต้องไปดูนะครับในกรณีข้างต้นพนักงานสอบสวนต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนนะถ้าคุณคิดว่าเป็นกรณีจับก่อนพบก็คือกอไก่ถ้าเป็นกรณีที่พบก่อนจับก็คือขอไข่เห็นนะฮะงั้นกรณีนี้นะครับมีอำนาจสอบสวนไหมใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับต่อมามาตรา110ห้ามไม่ให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยที่ไม่ได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนเห็นไหมครับถ้าเป็นเรื่องการสอบสวนแล้วเนี่ยนะพนักงานอัยการมีสิทธิ์ฟ้องมีอำนาจฟ้องหรือไม่นะครับ120เนี่ยต้องลอยมาเลยคุณต้องเขียน120เข้ามาเลยนะครับคือต้องมีการสอบสวนก่อนถึงจะมีอำนาจฟ้องได้นะครับนะเมื่อจบในส่วนข้อกฎหมายแล้วเราก็มาอธิบายประเด็นนะจากบทกฎหมายดังกล่าวหมายความว่าในกรณีความผิดที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันเกินกว่า1ท้องที่เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นแต่ไม่แน่ว่าการกระทำผิดได้เกิดท้องที่ใดแน่พนักงานสอบสวนในแต่ละท้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดนั้นมีอำนาจสอบสวนได้นะถ้าจับได้ท้องที่ใดก็ให้ท้องที่ที่ผู้ต้องหาถูกจับนะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนเสนอพนักงานอัยการพิจารณาสั่งคดีต่อไปและเมื่อการสอบสวนได้กระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพนักงานอัยการผู้มีอำนาจฟ้องผู้ต้องหาได้แต่ถ้าสอบสวนกระทำไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องถือว่ายังไม่มีการสอบสวนพนักงานอัยการย่อมมีอำนาจฟ้องผู้ต้องหาอันนี้คือวิธีการอธิบายประเด็นนะฮะวิธีอธิบายข้อกฎหมายนะครับแล้วท่านก็มาวินิจฉัยในส่วนที่3บอกจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนี่ยนะครับนายถวินกับนายพนาเข้าไปลักลอบตัดไม้ในป่าโดยไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าอยู่ในท้องที่ใดแน่ระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปลานะครับนายถวินเนี่ยนะครับนะใช้อาวุธปืนยิงนายพนาถึงแก่ความตายซึ่งเป็นกรณีที่ไม่แน่ว่าการกระทำผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดระหว่างหลายท้องที่นะครับก็บอกว่าเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิทยานะมาตรา19อนุ1นะท่านก็ปรับตัวบทเข้าไปเมื่อก็ได้จริงยังฟังไม่ชัดแจ้งว่าเหตุเกิดในท้องที่ใดแน่ระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปลานะพันตำรวจตีสุนทรเนี่ยนะครับนะซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็มีอำนาจสอบสวนได้แต่ท้องที่ที่เขาก็มีการสอบสวนได้เห็นเหตุการณ์และตามไปจับนายถวินผู้ต้องหาได้พันตำรวจตรีสุนทรย่อมมีหน้าสอบสวนตามมาตรา19วรรค2นั่นเองนี่คืออธิบายประเด็นที่1บอกว่าต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อนายถวินถูกพันตำรวจตรีสุนทรสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาจับได้ที่อำเภอโคกสูงซึ่งวงกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตรา19นะกอไก่ระบุว่าพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนก็คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับผู้ต้องหาได้อยู่ในเขตอำนาจเห็นไหมฮะจับในท้องที่ไหนท้องที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบใครจับได้ไม่สำคัญนะครับดังนั้นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีคือพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกสูงซึ่งเป็นท้องที่ที่จับนายถวินผู้ต้องหาได้อยู่ในเขตอำนาจเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนไม่ใช่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือวินิจฉัยในเรื่องของว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบงั้นผู้รับผิดชอบก็คือผู้ที่มีหน้าที่ในการสรุปสำนวนทำความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ต่อพนักงานอัยการงั้นกรณีเช่นนี้แล้วย่อมถือไม่ได้ว่ามีการสอบสวนในความผิดนั้นโดยชอบ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา120นะฮะแม้จะมีอำนาจสอบสวนได้ก็จริงแต่พนักงานสอบสวนนะไม่ใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเมื่อทำสำนวนส่งไปให้พนักงานอัยการเมื่อคุณไม่ใช่พนักงานผู้รับผิดชอบแล้วพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องนะฮะอันนี้ต้องระวังนะในเรื่องของท้องที่ที่รับผิดชอบนั้นต้องแยกกันระหว่างมีอำนาจสอบสวนไหมกับท้องที่ที่รับผิดชอบแม้จะมีอำนาจสอบสวนก็จริงแต่ถ้าไม่ใช่ท้องที่ที่รับผิดชอบแล้วไปทำสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องนะประเด็นสุดท้ายท่านก็มาตอบดังนั้นพันตำรวจตรีสุนทรซึ่งเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปานะถึงแม้ว่าจะมีอำนาจสอบสวนได้แต่ไม่ใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนพนักงานอัยการจึงไม่มีอำนาจฟ้องนายถวินในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนั่นเองนะครับอันนี้คือการสรุปนะคำถามที่เขาถามอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับข้อหนึ่งก็จะแบ่งคะแนนไปนะเป็นส่วนส่วนนะครับนะส่วนข้อกฎหมายอาจจะสัก8คะแนนนะการอธิบายประเด็นอาจจะสัก2คะแนนนะครับการวินิจฉัยอาจจะสัก8คะแนนนะประเด็นแรกมีอำนาจสอบสวนไหมก็อาจจะ4คะแนนประเด็น2นะครับพนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องไหมก็อาจจะ4คะแนนแล้วก็มีการสรุปอีกสัก2คะแนนนี่คือวิธีการให้คะแนนคร่าวๆนะครับในการทำธงเพื่อให้อาจารย์ผู้ตรวจเนี่ยนะครับที่ได้รับข้อสอบไปนะครับมีหลักการมีหลักเกณฑ์ในการตรวจที่เหมือนกันนะข้อสอบมันจึงเป็นมาตรฐานนะครับสำหรับคำถามข้อต่อมานะครับท่านก็มาดูก่อนคำถามถามว่าอะไรให้วินิจฉัยว่าข้ออ้างของนายแหวนรับฟังได้หรือไม่เพราะเหตุเห็นไหมฉะนั้นประเด็นนี้เราก็ต้องมาดูว่านายแหวนเนี่ยอ้างว่าอะไรรับฟังได้ไหมนะครับก็ไปดูนะครับข้อเท็จจริงนะครับนายโดนะครับนายเรและนายมีนะร่วมกันปล้นรถยนต์ของนายเสือที่จังหวัดเชียงใหม่นะได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปขายให้กับนายแหวนที่จังหวัดลำปางนะปล้นที่เชียงใหม่นะเอาไปขายที่ลำปางนะคนละท้องที่กันละต่อมาตำรวจจับกุมตัวทั้ง4คนได้พนักงานอัยการจึงฟ้องนายโดเลมีและนายแหวนนะที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นะโดยขอให้ลงโทษนายโดเลมีในความผิดฐานปล้นทรัพย์นะครับอัตราโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึง15ปีนะและขอให้ลงโทษนายแหวนในความผิดฐานรับของโจรนะตามประมวลกฎหมายอาญา357นะครับซึ่งมีอัตราโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีนะนายโดนายเลและนายมีให้การรับสารภาพส่วนนายแหวนอ้างว่าการซื้อขายรถยนต์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลจังหวัดลำปางนะดังนั้นศาลจังหวัดเชียงใหม่จึงไม่มีอำนาจพิจารณาความผิดฐานรับของโจรของนายแหวนนั่นเองนะครับนะถามว่าข้ออ้างนายแหวนรับฟังได้หรือไม่ดังนั้นเนี่ยนะนักศึกษาจับประเด็นได้ว่าโอเคในส่วนของนายโดนายเลนายมีคำถามไม่ถามจึงไม่ต้องตอบโดยหลักการไม่ต้องตอบไปตอบเฉพาะประเด็นที่นายแหวนอ้างเท่านั้นก็คือว่าศาลจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีอำนาจพิจารณาคดีความผิดฐานรับของโจรซึ่งนายแหวนเป็นผู้รับของโจรได้หรือไม่แค่นั้นเองนะครับเรามาดูแนวคำตอบนะครับก็จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏมีกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิทยาเนี่ยที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ว่าไปนะครับมาตรา24นะมีความเกี่ยวพันกันหลายเรื่องแล้วก็ใช้มาตรา24ท่านก็ใส่ไปมาตรา24มีอีกกี่อนุก็ว่าไปหรือจะใส่อนุเดียวก็ได้ตามที่ท่านเห็นสมควรนะครับแล้วก็ใส่นะวรรคต่อมาว่าดังนี้จะฟ้องทุกเรื่องหรือฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระในความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้นะครับนะแล้วก็ประเด็นต่อมาในส่วนของการอธิบายนะครับประเด็นก็คือว่าการกระทำความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันโดยเหตุใดเหตุหนึ่งนะครับเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเกิดผลดีในทางด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมถ้าเป็นคดีความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันซึ่งมีอัตราโทษไม่เท่ากันโจทก์จะฟ้องคดีทุกเรื่องหรือฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระในฐานความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้นะครับฉะนั้นกรณีเช่นนี้นะครับก็เรียกว่าเลือกที่จะฟ้องได้นะบางทีเนี่ยนะครับพนักงานอัยการท่านอาจจะฟ้องนะความผิดฐานปล้นทรัพย์นะ
เชียงใหม่ก็ได้นะอาจจะฟ้องความผิดฐานรับของโจรที่ลำปางก็ได้หรือจะฟ้องรวมกันมาทั้งหมดนะก็ได้แต่จะฟ้องศาลไหนนะแล้วก็มาดูนะครับนายโดนายเลนายมีร่วมกันกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์นะตามปอยามาตรา340เนี่ยนะครับจำคุกตั้งแต่10ปีถึง15ปีที่เชียงใหม่นะส่วนนายแหวนเนี่ยผิดรับของโจรนะ6เดือนถึง10ปีที่ลำปางเห็นได้ว่าอะไรครับความผิดฐานปล้นทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูงกว่าความผิดฐานรับของโจรนะได้เข้ามั้ยฮะได้เข้ามั้ยนะครับแล้วนะจังหวัดเชียงใหม่ก็คือเป็นจังหวัดที่นะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูงกว่านั่นเองนะครับดังนั้นแล้วคืออะไรครับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางนะครับแต่ทรัพย์ที่ถูกปล้นกับรถของโจรนั้นเป็นทรัพย์สิ่งเดียวกันคือรถของนายเสือผู้เสียหายโดยถูกปล้นไปจากท้องแล้วนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้รับของโจรในอีกท้องที่หนึ่งจึงเป็นความผิดหลายฐานเกี่ยวพันกันโดยผู้กระทำผิดหลายคนนะครับนี่ก็ปรับตัวแบบเข้าไปมีทั้งเป็นตัวการปล้นทรัพย์โดยได้แก่นายโดนายเลนายมีและเป็นผู้รับของโจรได้แก่นายแหวนตามมวลกฎหมายมาตรา24อนุ1นะครับนะเมื่อเป็นความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันอัตราโทษไม่เท่ากันดังนั้นพนักงานอัยการจะฟ้องนะทั้ง4คนเนี่ยรวมมาที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เพราะความผิดฐานปล้นทรัพย์เนี่ยอัตราโทษน่ะสูงกว่านะครับนะความผิดฐานรับของโจรนั่นเองแล้วก็มีการสรุปอีกนิดนึงนะครับว่าการที่นายแหวนอ้างว่ามีการซื้อขายรถยนต์ได้ที่จังหวัดลำปางนั้นศาลจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีอำนาจพิจารณานั้นก็อ้างฟังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีการอธิบายในการสรุปอีกสักนิดนึงนะครับนี่คือวิธีการตอบข้อสอบอัตนัยนะครับสำหรับชุดนี้แล้วยังมีเวลาเหลืออีกสักหน่อยนึงเรามาดูข้อสุดท้ายนะครับให้วินิจฉัยว่านะครับข้ออ้างของนายเตาอิดนะฟังขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใดนะคำถามพวกนี้นะครับเรายังไม่ทราบประเด็นคำถามหรอกนะครับแต่เราพอจะรู้ว่าต้องดูนะข้ออ้างของนางเตาอิดเท่านั้นคนอื่นเราไม่ฟังเราไม่สนใจนะครับเราก็มาดูข้อเท็จจริงบอกว่าร้อยตำรวจเอกนะครับพงพันธ์นะได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบเล่นการพนันไฮโลนะที่บ้านนางเตาอิดนะร้อยตำรวจเอกพงพันธ์ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบพบเห็นมีการเล่นพนันดังกล่าวจริงพอสบโอกาสเห็นนักพนันเปิดประตูบ้านร้อยตำรวจเอกพงพันธ์ได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็นำกำลังเข้าไปดำเนินการจับกุมนางเตาอิดกับพวกที่กำลังเล่นการพนันอยู่ในห้องแต่นางเตาอิดไม่ยอมให้จับกุมโดยอ้างว่าร้อยตำรวจเอกพงพันธ์ไม่มีอำนาจจับกุมตนเพราะไม่มีหมายจับแล้วก็ไม่มีหมายค้นดังนี้นางเตาอิดฟังขึ้นหรือไม่นะสำหรับข้อนี้นะครับนะนางเตาอิดอ้างว่าจับไม่ได้เพราะไม่มีหมายจับและไม่มีหมายค้นดังนั้นประเด็นที่ท่านต้องวินิจฉัยเนี่ยในเรื่องนี้อาจจะต้องมี2ประเด็นก็คือไม่มีหมายจับแล้วก็ไม่มีหมายค้นนะครับเรามาดูกันว่าหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะครับประมวลกฎหมายวิทยาเนี่ยก็บัญญัติหลักที่เกี่ยวข้องไว้ก็มีมาตรา78นะอนุ1ก็คือว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับไม่ได้นะเว้นแต่เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้านะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา80ผมบอกเลยนะครับบอกผมบอกไว้เลยว่าถ้าคุณจะตอบความผิดซึ่งหน้าตาม78อนุ1เนี่ยนะครับมาตรา80เนี่ยเหมือนเป็นเงาตามตัวเลยคุณต้องเขียนต่อมาเลยถ้ามี78อนุ1แล้ว80ต้องเดินตามมางั้นคุณก็ต้องเขียนต่อว่า80คืออะไรบอกว่าที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้าได้แก่ความผิดอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากนางเตาอิดเนี่ยได้มีการกล่าวว่าไม่มีอำนาจค้นไม่มีอำนาจจับเพราะว่าไม่มีหมายค้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็ต้องตอบในส่วนของเรื่องการค้นเข้าไปด้วยนะครับนะซึ่งในส่วนนี้พอดีอาจารย์ยังไม่อธิบายแต่ว่าสามารถอธิบายได้นะคร่าวๆนะครับนะเพราะว่าบางทีข้อสอบออกมาบางทีอาจจะไม่ได้ออกเฉพาะหมายจับหรืออาจจะไปปนนะในส่วนของหมายค้นซึ่งอาจจะอยู่คนละหน่วยก็เป็นได้เหมือนกันดังนั้นการออกข้อสอบเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องออกหน่วยเดียวเสมอไปบางทีอาจจะหยิบหน่วยนี้มาผสมกับอีกหน่วยนึงก็สามารถออกเป็นข้อสอบได้เหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คือมาตรา92อนุ2บอกว่าห้ามไม่ค้นในที่ระโหฐานโดยไม่มีหมายค้นนะ
เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นนะครับกรณีที่ว่าเมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าได้การกระทำลงในที่ละโหฐานนะครับอันนี้ท่านก็ต้องอธิบายด้วยว่าที่ละโหฐานคืออะไรนะอะไรคือที่ละโหฐานนะครับนะการจับบุคคลเนี่ยโดยหลักก็ต้องมีหมายจับต้องวางเนี่ยโดยมีหมายจับแต่มีบางกรณีที่ว่าจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่นความผิดซึ่งหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับส่วนการค้นนั้นก็ต้องมีหมายค้นนะถ้าค้นในที่ละโหฐานต้องมีหมายค้นแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันที่สามารถค้นในที่ละโหฐานโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นนะนี่ก็มีการอธิบายประเด็นท่านหน่อยหนึ่งนะครับนะแล้วคุณก็อธิบายไปบอกว่าตามข้อจริงที่ปรากฏร้อยตำรวจเอกพงพันธ์ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยนะครับนะทางตำรวจเนี่ยไม่ได้เห็นมีพลเมืองดีเนี่ยอาจจะมีการโทรศัพท์แจ้งมานะครับมีการส่งเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้การส่งไลน์มาพบเห็นการกระทำความผิดส่งไลน์มาได้ที่ผู้กำกับในเดี๋ยวนี้ก็นะยุคไฮเทคแล้วก็นะครับเขาไม่ได้โทรศัพท์อย่างเดียวส่งไลน์มาก็ได้นะส่งไลน์ไปเนี่ยให้ผู้กำกับผู้กำกับบอกอ้าวนะไปดูหน่อยที่บ้านหลังนี้เนี่ยมีการเล่นการพนันจริงหรือไม่นะครับก็ส่งนะสายสืบส่งสายลับเนี่ยไปตรวจสอบดูก็ไปส่องดูนอกรั้วเนี่ยตำรวจก็ไปส่องดูนอกรั้วส่องได้ไหมส่องได้นะครับการอยู่นอกรั้วเนี่ยนะครับก็สามารถดำเนินการส่องเข้าไปได้พอส่องนะไปแอบดูว่าไงไปแอบดูเสร็จเห็นเขากำลังเล่นไพ่กันจริงเล่นไฮโลกันจริงนะไฮโลนี่คืออะไรเล่นสูงต่ำเนี่ยแทงสูงแทงต่ำนะฮะนะว่าเงี้ยนะเล่นการพนันลักลอบเล่นการพนันกันจริงเมื่อเห็นนะเห็นการกระทำความผิดซึ่งหน้านะอย่างที่บอกนะเมื่อเห็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าแล้วเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยย่อมมีอำนาจจับกุมได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับเห็นนะฮะท่านก็วินิจฉัยวิเคราะห์ไปบอกว่ากรณีเช่นนี้เป็นความผิดซึ่งหน้าความผิดซึ่งหน้าเนี่ยจะเรียกว่าตั้งใจมาดูจงใจมาดูหรือพบเห็นโดยบังเอิญก็ได้นะความผิดซึ่งหน้าถ้าเห็นจริงๆเนี่ยนะก็สามารถดำเนินการจับได้โดยที่ไม่ต้องมีนะครับไม่ต้องมีหมายจับนะเช่นเดียวกันแม้จะเห็นการกระทำความผิดเนี่ยอยู่ในที่ละโหฐานโดยหลักแล้วการที่จะค้นในที่ละโหฐานเนี่ยนะครับนะจะต้องนะครับนะค้นเพื่อหาสิ่งของซึ่งเป็นความผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะค้นก็ต้องมีหมายค้นแต่กรณีนี้ก็แล้วเป็นความผิดซึ่งหน้าเหมือนกันก็สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการค้นโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นด้วยก็ได้เหมือนกันนั้นฉะนั้นกรณีเช่นนี้การจับหรือการค้นเนี่ยนะครับนะก็ไม่ต้องมีทั้งหมายจับแล้วก็หมายค้นนะการจับนั้นก็เป็นการจับหรือการค้นที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะก็สามารถที่จะดำเนินการจับการค้นได้ซึ่งมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าถ้าดำเนินถ้าจับหรือค้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนะเจ้าพนักงานผู้จับเนี่ยอาจจะมีความผิดได้เช่นความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังอะไรก็ว่าไปผิดฐานทำร้ายร่างกายอะไรก็ว่าไปรวมทั้งเนี่ยนะครับนะผู้ที่ถูกจับนะก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตนเองได้ด้วยนะครับนะอย่างนี้นะนะครับฉะนั้นเจ้าพนักงานต้องระวังนะการจับการค้นเนี่ยต้องชอบนะโดยหลักต้องมีหมายจับหมายค้นแต่ถ้าบางกรณีก็มีสามารถเป็นข้อยกเว้นสามารถจับค้นโดยไม่มีหมายจับหรือไม่ต้องมีหมายค้นก็ได้นะครับอ่ะสำหรับในช่วงที่4นี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาพอสมควรแล้วนะครับนะแนวทางในการตอบข้อสอบเนี่ยก็ยกนะในเรื่องของมาตราสำคัญมาให้ท่านดูนะครับนะมาให้ท่านลองวินิจฉัยดูนะครับสำหรับนะรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา41343นะกฎหมายวิธีสมัญญัติ3วิธีพิจารณาความอาญาครั้งที่1นะในวันนี้ก็คงต้องขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนและทำแบบฝึกทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยนะครับแล้วก็ขอให้พบกันใหม่นะครับในการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในครั้งที่2นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: Hello
4: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
3: งานนี้ผมขอแล้วกัน
4: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
3: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
9: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
10: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
11: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
12: เรียนมสท.ดีอย่างไร
13: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี่รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ
14: I returned here for just one reason. I fell in love.
15: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องทักษะการคิดนะคะแน่นอนเลยนะคะว่าพอพูดถึงเรื่องการคิดหรือว่าความคิดเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนนะคะเคยประสบพบเจอหรือว่าผ่านมาทุกคนต้องเคยคิดนะคะไม่มีใครแน่นอนเลยที่ว่าไม่เคยคิดนะคะแต่ว่าการคิดคืออะไรสำคัญอย่างไรนะคะและมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะมาดูกันที่ความหมายของการคิดหรือว่าความคิดก่อนนะคะเป็นคำที่ทุกคนแน่นอนเลยคุ้นชินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะถ้าจะให้นิยามอย่างง่ายๆเลยเนี่ยนะคะการคิดหรือว่าความคิดก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัญญาของแต่ละคนนะคะเฉพาะบุคคลด้วยคือเวลาเราคิดอะไรเนี่ยคนอื่นก็ไม่สามารถร่วงรู้ได้ใช่ไหมคะหรือว่าคนอื่นคิดอะไรเราเองก็ไม่สามารถร่วงรู้ได้เช่นกันนะคะการคิดหรือว่าความคิดเนี่ยนะคะจะดำเนินไปได้ก็คือจะต้องเกิดสิ่งเร้าเข้ามาในสมองของเราไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงสัญลักษณ์หรืออาการต่างๆนะคะที่ทำให้เราเนี่ยฉุกคิดขึ้นมานะคะจนผสมผสานในกระบวนการทางสมองเกิดออกมาเป็นความคิดนะคะอันนี้เรียกว่าการคิดนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าองค์ประกอบของการคิดเนี่ยมีอะไรบ้างการคิดครั้งหนึ่งของคนเราเนี่ยนะคะจะต้องประกอบด้วยหลักๆแล้ว6องค์ประกอบด้วยกันนะคะอันที่1เลยนะคะคือประกอบด้วยสิ่งเร้าค่ะสิ่งเร้าคืออะไรนะคะสิ่งเร้าก็คืออาจจะเป็นภาพเสียงสัญลักษณ์หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราเนี่ยที่เป็นผู้พบเห็นนะคะฉุกคิดขึ้นมาอย่างเช่นนะคะเราอาจจะเห็นภาพของสองตายายคนแก่เนี่ยนะคะน่าสงสารเดินทางหลายชั่วโมงเพื่อไปรอรับเงินจากรัฐบาลอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะก็เกิดที่เราเห็นภาพนั้นปุ๊บเราก็ฉุกคิดขึ้นมานะคะว่าทำอย่างไรดีเราจะช่วยได้บ้างก็อาจจะมีการเปิดรับบริจาคอะไรต่างๆอันนี้คือสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นนะคะองค์ประกอบอันที่สองเลยนะคะของการคิดก็คือการรับรู้ค่ะการรับรู้นี่สำคัญนะคะบุคคลส่วนใหญ่แล้วทุกคนเลยนะคะเวลาจะรับรู้อะไรจะรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ถูกไหมคะตาหูจมูกลิ้นกายก็คือผิวหนังเนี่ยนะคะซึ่งการรับรู้ของแต่ละคนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสด้วยนะคะถ้าเกิดว่านะคะเรามองไม่เห็นนะคะเราอาจจะรับรู้นะคะสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไปอาจจะสมมติไม่เคยเห็นน้ำตกเลยหรือหิมะเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงกระบวนการคิดในสมองอาจจะแตกต่างออกไปจากคนที่สายตาปกติอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันที่3นะคะองค์ประกอบของการคิดก็คือจุดมุ่งหมายในการคิดค่ะจุดมุ่งหมายในการคิดนี่สำคัญนะคะผู้คิดทุกคนเนี่ยนะคะแน่นอนเลยเวลาเราคิดเราต้องมีจุดมุ่งหมายไม่งั้นเราจะกลายเป็นแบบคิดเพ้อเจ้อเรื่อยเปื่อยใช่ไหมคะจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรนะคะเช่นบางทีเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราต้องการที่จะแก้ปัญหานะคะหรือว่าเราต้องการที่จะสร้างนวัตกรรมสร้างสิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นจุดมุ่งหมายของการคิดนะคะและพอเรารู้จุดมุ่งหมายของการคิดแล้วเราก็จะได้คิดถูกนะคะคิดไปในทิศทางเลือกวิธีคิดที่ตรงกับความต้องการได้นะคะก็นำมาสู่องค์ประกอบที่4เลยนะคะก็คือวิธีการคิดนั่นเองนะคะวิธีการคิดเนี่ยนะคะก็คือในแต่ละครั้งเราต้องเลือกวิธีคิดที่มีจุดมุ่งหมายให้ตรงกับการคิดนั้นๆนะคะเช่นถ้าเราอยากจะตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็ควรจะคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะอาจจะใช้การคิดวิเคราะห์นะคะเพราะว่าเราจะต้องตัดสินใจแล้วอะไรควรทำไม่ควรทำอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมีการคิดแบบวิเคราะห์หรือถ้าเราจะแก้ไขปัญหานะคะด้วยวิธีใหม่ๆเช่นอยากจะเพิ่มยอดขายจะทำอย่างไรดีเราอาจจะต้องคิดแบบแก้ปัญหาหรือใช้ความคิดแบบสร้างสรรค์เนี่ยมาประกอบนะคะว่าจะสร้างสรรค์แนวทางเพิ่มยอดขายใหม่ๆได้อย่างไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะองค์ประกอบที่5ก็คือข้อมูลหรือเนื้อหานะคะข้อมูลหรือเนื้อหาเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มพูนให้ผู้ที่คิดเนี่ยมีความรู้ใหม่ๆแล้วก็คิดออกไปได้กว้างไกลขึ้นนะคะ6คือผลของการคิดค่ะองค์ประกอบข้อสุดท้ายนะคะแน่นอนพอเราผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยนะคะท้ายที่สุดมันจะออกมาเป็นผลค่ะว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยออกมาเป็นอย่างไร
ประโยชน์ของการคิดนะคะก็มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะคะเวลาเกิดภัยพิบัติสึนามิหรืออะไรต่างๆเนี่ยมนุษย์ก็พยายามคิดหาเทคโนโลยีหรือวิธีการทำให้เราปลอดภัยได้นะคะหรือว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะอีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่ช่วยเยียวยาจิตใจของมนุษย์ด้วยแล้วก็ก่อให้เกิดจินตนาการนะคะและสุดท้ายนะคะสามารถทำกิจกรรมเพื่อผู้อื่นและสังคมได้นะคะเวลาเราคิดอะไรบางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองเนาะเราก็คิดถึงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยนะคะเหล่านี้เองก็เป็นประโยชน์ของการคิดค่ะต่อมาเราจะมาดูปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อการคิดของมนุษย์ว่ามีอะไรบ้างนะคะปัจจัยแรกเลยนะคะที่จะส่งผลก็คือพื้นฐานทางครอบครัวค่ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการคิดหรือว่าระบบความคิดของเราอ่ะเป็นผลมาจากครอบครัวด้วยหรือเปล่านะคะจริงๆเขาบอกว่าพื้นฐานทางครอบครัวเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะคะแบบเบาะเลยโภชนาการหรืออาหารที่ให้นะคะก็มีผลต่อการทำให้เซลล์สมองของมนุษย์สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเอื้อต่อการคิดสมัยนี้เขาถึงบอกว่าจะมีหลักใช่ไหมคะว่าเด็กอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี่ยจะพัฒนาสมองไปได้เร็วนะคะก็จะพยายามให้โภชนาการที่ดีนะคะปัจจัยที่สองเลยนะคะก็คือพื้นฐานความรู้ค่ะนะคะเป็น background of knowledge นะคะการที่เราได้เรียนหรือสั่งสมความรู้มาของแต่ละคนเนี่ยนะคะจะส่งผลต่อวิธีคิดของคนคนนั้นค่ะนะคะเราจะสังเกตได้เลยนะคะว่าคนที่อยู่ในสังคมอาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรือกลุ่มเดียวกับเราก็จะมีความคิดหรือวิธีคิดที่ใกล้เคียงกับเรานะคะแล้วก็ทำให้เวลาแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาไปในทิศทางที่ใกล้กันนะคะปัจจัยที่3เลยนะคะก็คือประสบการณ์ชีวิตค่ะการที่บุคคลแต่ละคนนะคะประสบปัญหาพบเจอประสบการณ์ในช่วงเวลาต่างๆของชีวิตมาเนี่ยจะส่งผลนะคะให้เป็นข้อมูลที่เราเก็บสะสมไว้นะคะเพื่อเอามาคิดต่อครั้งหน้านะคะอย่างเช่นหลายคนเนี่ยอาจจะทำธุรกิจนะคะแล้วก็ล้มละลายไปหลายครั้งแล้วนะคะธุรกิจอาจจะต้องปิดตัวเขาก็จะมีประสบการณ์ในชีวิตรู้ละว่าครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะคะเขาจะเลือกวิธีการแก้ปัญหาแบบไหนกับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยเนี่ยอาจจะเลือกวิธีคิดที่แตกต่างกันนะคะ4นะคะคือการทำงานของสมองค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะสมองของแต่ละคนเนี่ยเกิดมามีเอกลักษณ์นะคะมีลักษณะเฉพาะทำให้มีศักยภาพในการคิดที่ไม่เท่ากันแต่ไม่ได้หมายความว่าเราฝึกไม่ได้นะคะจริงๆการคิดเป็นทักษะที่ฝึกได้เหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการทำงานของสมองเนี่ยบางท่านนะคะอาจจะมีสติปัญญาหรือ IQ ที่สูงนะคะทำให้เวลาคิดอะไรเนี่ยอาจจะคิดได้มากกว่าคนอื่นนะคะต่อมาปัจจัยที่5คือเรื่องวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมสำคัญอย่างไรมีผลต่อการคิดด้วยหรอนะคะจริงๆวัฒนธรรมมีผลมากเลยทีเดียวนะคะความเชื่อวิถีชีวิตการปฏิบัติของคนในสังคมเนี่ยนะคะส่งผลต่อระบบการคิดของคนในสังคมนะคะที่บอกว่าสังคมไทยนะคะกับสังคมฝรั่งเนี่ยวัฒนธรรมแตกต่างกันยกตัวอย่างชัดๆเลยนะคะเช่นสังคมแบบตะวันตกเนี่ยนะคะสังคมในอเมริกาเนี่ยเขาจะนิยมวัฒนธรรมเขาคือจะเป็นการแข่งขันใช่ไหมคะจะเน้นปัจเจกเน้นการแข่งขันส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาก็อาจจะคิดเชิงกลยุทธ์เก่งว่าจะทำยังไงให้เหนือกว่าคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ของคนไทยวัฒนธรรมเราเน้นพึ่งพาช่วยเหลือกันเนาะมีการลงแขกเรียกคนอื่นมาช่วยกันเราก็อาจจะคิดแบบเชิงกลยุทธ์ได้ไม่เก่งนะคะแต่อาจจะไปคิดอีกแบบนึงได้เก่งกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อมานะคะปัจจัยที่6คือจริยธรรมนะคะแน่นอนเลยคนที่มีจริยธรรมสูงกับคนที่ขาดจริยธรรมเวลาเกิดปัญหาหนึ่งขึ้นตัดสินใจต่างกันแน่นอนนะคะปัจจัยที่7นะคะก็คือการรับรู้ค่ะการรับรู้เนี่ยก็ส่งผลต่อการคิดของมนุษย์นะคะปัจจัยที่8คือสภาพแวดล้อมค่ะเช่นถ้าเราอยู่ในที่เงียบๆกับเราอยู่ในที่ที่มีเสียงดังแล้วก็มีคนพูดตลอดเวลากดดันเราเราอาจจะคิดไม่ออกนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันเวลาเราจะคิดอะไรก็อาจจะต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อใ
คิดได้นะคะ9คือศักยภาพในการเรียนรู้ค่ะก็คือแต่ละคนนะคะอย่างที่บอกมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากันนะคะ10นะคะประสาทการรับรู้ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางร่างกายนะคะหากมีความผิดปกติทางด้านร่างกายอาจจะทำให้คนเนี่ยคิดต่างออกไปนะคะปัจจัยที่11นะคะก็คือโครงสร้างของสมองค่ะสมองของมนุษย์จะแบ่งออกเป็นหลักๆที่ควบคุมการคิดเลยนะคะก็คือซีกซ้ายกับซีกขวานะคะแต่ละคนก็มีความถนัดที่ไม่เหมือนกันเนาะบางคนถนัดซีกซ้ายนะคะที่เป็นในเรื่องของภาษานะคะเรื่องการให้ข้อมูลการคิดวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนอาจจะถนัดซีกขวาที่เป็นทางด้านศิลปะจินตนาการนะคะหรือบางคนอาจจะเท่าๆกันเลยทั้ง2ด้านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดของมนุษย์ค่ะเรามาดูกันนะคะเกี่ยวกับประเภทของการคิดค่ะการคิดมีหลายประเภทนะคะจริงๆแล้วหลายๆท่านน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะในเรื่อง4รูปแบบการคิดนะคะ1คือการคิดแบบสร้างสรรค์หรือ creative thinking นะคะ2คือการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะ3คือการคิดเชิงวิพากษ์และ4คือการคิดเชิงกลยุทธ์แต่ละแบบเป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยเรามาดูที่การคิดเชิงสร้างสรรค์ก่อนนะคะการคิดเชิงสร้างสรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินนะคะแล้วก็พูดถึงในวงกว้างมากเลยนะคะการสร้างสรรค์เนี่ยจริงๆก็คือเป็นความสามารถของสมองนะคะที่จะคิดถึงสิ่งแปลกใหม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นดัดแปลงปรับปรุงปรุงแต่งผสมผสานนะคะหรือประดิษฐ์คิดค้นไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหรือหลักการหรืออาจจะออกมาเป็นสิ่งของที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ก็ได้นะคะอันนี้เรียกว่าความคิดแบบสร้างสรรค์นะคะซึ่งอาจจะต้องใช้จินตนาการเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามความคิดสร้างสรรค์เนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ด้วยนะคะค่ะตัวอย่างของความคิดสร้างสรรค์นะคะเช่นนะคะอาจจะเริ่มคิดจากที่ว่ามือถือโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยเมื่อก่อนต้องมีแป้นกดใช่ไหมคะเราจะมีโทรศัพท์อยากจะมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่ไม่มีแป้นกดเป็นหน้าจออย่างเดียวเนี่ยทำได้ไหมทำอย่างไรนะคะก็ฉุกคิดขึ้นมาแล้วก็พัฒนาเป็นโทรศัพท์อย่างในระบบปัจจุบันนี้ที่คิดว่าน้อยคนเนาะนะคะที่ยังใช้ที่มีแบบแป้นกดอยู่นะคะก็จะเป็นหน้าจอนะคะแล้วก็ใช้เป็นระบบสัมผัสเนี่ยเป็นต้นนะคะหรือบางคนนะคะอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ในอดีตนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันอย่างเงี้ยแอปเปิลหล่นลงมาจากเรื่องที่เขาบอกนะคะว่าแอปเปิลตกลงมาใส่หัวปุ๊บเขาก็คิดได้ถึงกฎของแรงโน้มถ่วงเลยนะคะคิดนอกกรอบไปเลยนะคะต่อมานะคะลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือรู้สึกไวต่อปัญหานะคะ2คือมีความคล่องในการคิดนะคะ3คือมีความคิดรีเริ่ม4คือมีความยืดหยุ่นในการคิดนะคะ5คือมีแรงจูงใจนะคะเหล่านี้ก็คือจะเป็นลักษณะพื้นฐานของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะต่อมาอันดับที่2คือเป็นการคิดแบบวิเคราะห์ค่ะการคิดแบบวิเคราะห์เนี่ยนะคะเป็นความสามารถในการคิดของมนุษย์ที่จะแยกแยะส่วนประกอบต่างๆนะคะออกเป็นส่วนย่อยๆเพื่อตรวจสอบหรือว่าวิเคราะห์ความเชื่อมโยงนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆนะคะเป็นการคิดที่อาจจะวิเคราะห์สาเหตุหรือว่าหาเป้าหมายที่ต้องการนะคะตัวอย่างการคิดวิเคราะห์เช่นอะไรเช่นเวลาเราจะเลือกคู่ครองนะคะเลือกแฟนเนี่ยเราจะต้องมีการวิเคราะห์นิดนึงว่าคนนี้เหมาะไหมดีไหมที่เราจะเลือก

มานะคะก็ต้องแยกพิจารณาเป็นส่วนย่อยๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของนิสัยบางคนอาจจะดูที่รูปร่างหน้าตาด้วยนะคะถ้าเรามี 3-4 คนให้เราเลือกเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ส่วนย่อยๆว่าคนไหนนะคะเหมาะนะคะที่จะมาเป็นคู่ครองของเรานะคะต่อมานะคะหลักการนะคะมาดูหลักการการแก้ไขปัญหาด้วยการคิดวิเคราะห์นะคะคืออันดับแรกเลยคือเราต้องไม่ด่วนสรุปนะคะบางทีเนี่ยเราเห็นอะไรปุ๊บเราตัดสินเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะอาจจะเป็นแค่ส่วนย่อยหรือส่วนนิดเดียวที่เรารับรู้มาเราก็ต้องเอาหลายๆส่วนมาประกอบในการตัดสินใจนะคะสองคือต้องมีความชัดเจนก่อนนะคะอย่าเพิ่งด่วนแก้ปัญหาสามคือฝึกตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์นะคะคำถามเชิงวิเคราะห์ก็จะเป็นพวก what who when where why อะไรอย่างเงี้ยนะคะแยกออกไปนะคะจะทำให้เราเนี่ยสามารถคิดแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้งขึ้นนะคะต่อมานะคะเป็นการคิดเชิงวิพากษ์ค่ะคืออะไร critical thinking เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากในศตวรรษที่21เลยนะคะเป็นทักษะยุคใหม่ที่ทุกคนควรจะมีเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการคิดเชิงวิพากษ์นะคะก็คือกระบวนการคิดในรูปแบบหนึ่งนะคะที่เป็นการคิดแบบมีวิจารณญาณนะคะแล้วก็ตัดสินใจจากหลักฐานหรือข้อมูลที่ถูกต้องไม่ตัดสินใจจากอารมณ์หรือว่าอคติหรือว่าทิฏฐินะคะอันนี้เป็นการคิดเชิงวิพากษ์การคิดในเชิงวิพากษ์เนี่ยนะคะสามารถฝึกทักษะได้ง่ายๆจาก2ประการด้วยกันนะคะ1คือไม่เชื่ออะไรง่ายๆให้สงสัยเอาไว้ก่อนเสมอนะคะเวลามีคนมาบอกเรานะคะว่าการกินมะนาวนะคะสามารถป้องกันได้ทุกโรคเราต้องตั้งคำถามก่อนเลยว่าจริงหรอทำไมมะนาวมีสารอะไรคือตั้งคำถามไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าฝึกตั้งคำถามต่อข้อสงสัยให้ตรงประเด็นนะคะจริงๆการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยช่วยให้มนุษย์เนี่ยนะคะพัฒนาแนวคิดหรือว่าเปลี่ยนสังคมมาแล้วนะคะหลายยุคหลายสมัยทีเดียวนะคะอย่างเช่นในอดีตเนี่ยผู้หญิงก็อาจจะไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายแต่ก็เกิดผู้หญิงกลุ่มนึงที่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำไมล่ะเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมเราถึงไม่มีสิทธิเท่าเทียมกันตั้งคำถามไปเรื่อยๆจนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในที่สุดนะคะต่อมานะคะในแบบที่4เรียกว่าการคิดเชิงกลยุทธ์ค่ะการคิดเชิงกลยุทธ์นี่ก็สำคัญนะคะเป็นการคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาแนวปฏิบัตินะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะวิธีที่ได้ผลมากที่สุดนะคะโดยการคิดเชิงกลยุทธ์ก็มีหลายองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นกำหนดเป้าหมายนะคะวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เลือกการวางแผนกลยุทธ์วางแผนปฏิบัติการนะคะวางแผนทดสอบสถานการณ์จำลองลงมือปฏิบัติหรือว่าประเมินผลอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งส่วนใหญ่อาจจะเอาไปใช้ในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะอันนี้ก็เป็น4รูปแบบการคิดค่ะเรามาดูประเภทของการคิดกันต่อนะคะอีก3ประเภทได้แก่การคิดบวกนะคะการคิดเชิงนวัตกรรมแล้วก็การระบบค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการคิดบวกการคิดบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าคืออะไรจริงๆก็คือเป็นกระบวนการคิดนะคะที่เข้าใจในเรื่องราวหรือมุมมองบวกในสถานการณ์หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะยอมรับเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขนะคะโดยการคิดบวกเนี่ยเป็นกลวิธีที่จำเป็นที่จะต้องฝึกฝนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะคิดลบเพื่อป้องกันภัยป้องกันตัวเองนะคะแต่พวกที่คิดบวกหรืออาจจะแบบโลกสวยอะไรเงี้ยอาจจะต้องเป็นผ่านกระบวนการฝึกมาในระดับหนึ่งนะคะการคิดบวกนะคะแล้วก็คิดลบส่งผลต่อร่างกายนะคะถ้าใครคิดลบเนี่ยอาจจะกระวนกระวายนอนไม่หลับปวดศีรษะเป็นไมเกรนนะคะแต่การคิดบวกจะทำให้คนปล่อยวางสบายสบายแล้วก็ร่างกายเกิดความผ่อนคลายนะคะการคิดบวกเนี่ยพบว่าปรากฏในทุกๆศาสนาเลยนะคะอย่างเช่นในพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็บอกให้คิดดีทำดีใช่ไหมคะเจริญสติแล้วก็ภาวนาให้อภัยแผ่เมตตานะคะปล่อยวางอะไรต่างๆพวกนี้มีความกรุณาต่อกันนะคะหรือในศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะก็มุ่งเน้นในเรื่องของความเมตตาแล้วก็ความรักเพื่อนมนุษย์รักตนเองด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความคิดบวกอย่างในศาสนาอิสลามก็สอนให้มนุษย์อยู่ร่วมกันนะคะด้วยหลักศรัทธา6ประการนะคะอาจจะต้องมีความรักมีความสันติ

ร้างความดีงามต่อพระเจ้าต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็ต่อตนเองด้วยนะคะในศาสนาฮินดูก็มีเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าก็มีหลักในการอยู่ร่วมกันให้บุคคลเนี่ยพึงปฏิบัติกันต่อกันด้วยความดีแล้วก็ความมีเมตตาเหล่านี้ก็เป็นการฝึกให้เรามองมนุษย์ในแง่ดีนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเมตตาต่อกัน

แบบนี้อาจจะเป็นนามธรรมก็ได้เช่นคิดวิธีใหม่ๆนะคะหรือทฤษฎีใหม่ๆนะคะเพื่อให้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการเรียนการสอนเป็นยังไงคะก็ไม่เหมือนแบบเดิมแล้วเนาะที่ครูเดินมาแล้วก็เขียนกระดานดำใช่ไหมคะมันเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีอะไรบ้างอะVR ใช่ไหมคะ AR หรืออะไรต่างๆที่เกิดทำให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะเห็นภาพมากขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายขึ้นเหล่านี้ก็เป็นผลจากการคิดเชิงนวัตกรรมนั่นเองนะคะต่อมานะคะทักษะนะคะในการคิดเชิงนวัตกรรมนะคะมีทั้งหมด6ด้านด้วยกันนะคะ1คือการใส่ใจหรือเอาใจใส่นะคะใครอยากจะคิดเชิงนวัตกรรมเก่งต้องรู้จักเอาใจใส่นะคะเอาใจใส่อะไรบ้างนะคะเอาใจใส่สมมติเราเป็นอาจารย์เราก็เอาใจใส่ผู้เรียนเนาะว่าเขาต้องการแบบไหนในยุคนี้นะคะ2คือเห็นคุณค่าและลักษณะส่วนบุคคลนะคะ3คือเกิดการถ่ายทอดจินตนาการถ้าคิดเก่งมากเลยแต่ไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นภาพหรือออกมาเป็นคำพูดได้นะคะก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพในการเอาไปใช้จริงนะคะ4คือการเล่นอย่างจริงจังนะคะต้องมีการผสมผสานนะคะความสนุกสนานด้วยไม่ใช่จะซีเรียสอย่างเดียวนะคะเรื่องนวัตกรรมเนี่ย5นะคะคือความร่วมมือในการสืบค้นปัจจุบันเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้คำว่าบูรณาการใช่ไหมคะไม่มีใครแล้วที่เป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยะคนเดียวคิดได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้นะคะแม้กระทั่งหมอวิศวกรหรือหลายๆศาสตร์เขาต้องมารวมกันเพื่อคิดค้นนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆนะคะ6คือการปั้นแต่งนะคะการปั้นแต่งเนี่ยนะคะคือเป็นการที่เปิดโอกาสสำหรับทางเลือกอื่นๆนะคะพิจารณาภาพรวมนะคะนำมาประกอบสร้างกันให้เป็นบูรณาการปั้นขึ้นมานะคะก็จะทำให้เกิดเทคโนโลยีนวัตกรรมในปัจจุบันที่หลากหลายมากขึ้นนะคะความคิดเชิงระบบคืออะไรก็คือเป็นการคิดที่มองขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็แยกแยะออกมาพยายามแยกออกมาว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะตัวอย่างการคิดเชิงระบบนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะธุรกิจหรือการทำงานอะไรก็แล้วแต่ของมนุษย์เนี่ยนะคะจะต้องเราต้องรู้เสมอว่ามันเชื่อมโยงกันเป็นระบบนะคะไม่ได้แยกออกเป็นส่วนๆนะคะอย่างเช่นเวลาเราจะคิดพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็ต้องคิดเป็นระบบเลยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะตั้งแต่ชุมชนชาวบ้านนะคะเรื่องของกฎหมายเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมการคมนาคมการเข้าถึงจะให้พื้นที่นึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ต้องคิดหลายขั้นตอนเลยนะคะอย่างเป็นระบบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะแก่นแท้ของการคิดเป็นระบบมีอยู่2อันนะคะก็คือมองเห็นความสัมพันธ์ของกันและกันนะคะอย่างเช่นการท่องเที่ยวเนี่ยจะให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนการท่องเที่ยวต้องมองว่ามันมีความสัมพันธ์หรือมีส่วนประกอบต่างๆที่เชื่อมโยงกันนะคะ2คือมองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคิดเชิงระบบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องพลังการคิดแง่บวกแง่ลบนะคะสู่การเอาไปปฏิบัตินะคะการคิดเนี่ยจากที่รู้มานะคะว่ามีหลากหลายรูปแบบมากๆแต่สิ่งที่สำคัญที่อยากให้เน้นกันก็คือเรื่องของการคิดแง่บวกกับแง่ลบนะคะการคิดบวกเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคิดในแง่บวกเนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายด้วยนะคะหลายๆคนที่ไม่สบายหรือปวดหัวเป็นไมเกรนก็อาจจะเกิดจากการคิดลบนะคะการมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นการมีความคิดสร้างสรรค์หรือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นส่วนมากก็จะพบกับคนที่คิดในแง่บวกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาฝึกคิดในแง่บวกกันนะคะฝึกอย่างไรบ้างอันดับแรกนะคะฝึกสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองนะคะการเชื่อมั่นของตนเองเนี่ยเราต้องเชื่อว่าเราทำได้นะคะบางคนอาจจะไม่ค่อยให้เครดิตกับตัวเองนะคะเวลาทำอะไรได้ประสบความสำเร็จก็บอกว่าอ้อยฉันฟุกฉันไม่เก่งหรอกอันนี้ก็เริ่มคิดลบกับตัวเองแล้วนะคะ2คือการฝึกคิดในแง่บวกจำเป็นต้องมีเทคนิคหรือว่าวิธีการเหมือนกันนะคะ3คือพยายามคิดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะหลายๆคนพอเกิดวิกฤตปุ๊บคิดในแง่ลบตลอดเลยนะคะแต่ว่าคนที่คิดในแง่บวก

พยายามเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเราจะเห็นได้จากช่วงโควิดเลยเนี่ยนะคะหลายๆธุรกิจเนี่ยนะคะก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเวลาไม่มีหน้าร้านสมมติร้านอาหารปิดที่เขาล็อกดาวน์อย่างเงี้ยนะคะก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานเช่าที่อะไรต่างๆก็ทำโปรโมชั่นอื่นๆนะคะพลิกให้เป็นโอกาสนะคะ4คือใช้หลักคิดแง่บวกนะคะฝึกออกแบบให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็5นะคะใช้หลักการคิดบวกตามหลักศาสนาต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วนะคะต่อมาประโยชน์และโทษของการคิดในแง่บวกนะคะเรามาดูกันนะคะประโยชน์แน่นอนเลยก็คือเมื่อเวลาเจอสถานการณ์อะไรต่างๆคนที่คิดในแง่บวกเนี่ยมักจะพบทางออกแล้วก็หาทางแก้ปัญหาได้มากกว่าค่ะ2คือทำให้เปิดกว้างเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆ3คือทำให้มีพลังเชิงสร้างสรรค์แล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงในการทำงานนะคะ4คนที่คิดแง่บวกเนี่ยมักจะมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะก็ส่งผลต่อการทำงานนะคะอาจจะรู้จักคนมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะ5คือคนที่คิดแง่บวกหรือเชิงบวกเนี่ยมักมองข้ามปัญหาเล็กๆน้อยๆทำให้มุ่งไปสู่ปัญหาที่สำคัญจริงๆได้นะคะแล้วก็ปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราก็ปล่อยผ่านไปนะคะ6นะคะทำให้มองเห็นส่วนดีๆนะคะของเรื่องต่างๆนะคะในสถานการณ์ทุกสถานการณ์แล้วเราก็หยิบยื่นดึงแต่สิ่งดีๆไปใช้นะคะต่อมานะคะเรามาดูการคิดในแง่ลบบ้างนะคะการคิดในแง่ลบหรือ negative thinking เนี่ยนะคะหลายคนอาจจะมองอุ๊ยมันไม่ดีเลยนะคะจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์หรือข้อดีของมันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะการคิดในแง่ลบนะคะหมายถึงว่าการตัดสินนะคะเหตุการณ์หนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะในทางที่ไม่สร้างสรรค์นะคะเช่นมีอคติต่อตัวบุคคลการลำเอียงนะคะไม่ยุติธรรมหรือว่าตัดสินใจอะไรที่มันบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงนะคะด้วยความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทอันนี้เป็นการคิดลบหรือ negative thinking นะคะลักษณะของคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือว่าคิดลบเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็คืออาจจะเรียนแบบนะคะจากตัวละครหรือบุคคลรอบข้างที่พบเห็นนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกจากความเป็นปมด้อยนะคะเช่นรู้สึกว่าไม่มีใครรักเรารู้สึกว่าเราขี้เหร่เราไม่สวยอะไรพวกเนี้ยนะคะจนทำให้เกิดปมในใจแล้วก็กลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนะคะลักษณะของคนมองโลกในแง่ร้ายหรือคนที่คิดแง่ลบนะคะส่วนใหญ่ก็จะคือไม่ค่อยให้เครดิตตัวเองเวลาประสบความสำเร็จยอมแพ้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะหรือว่าไม่ค่อยให้อภัยใครง่ายๆไม่ลืมง่ายๆนะคะแล้วก็มักคิดว่าชีวิตข้างหน้าเนี่ยจะต้องเจอแต่เรื่องแย่ๆเห็นแก่ตัวหวาดระแวงคนอื่นหรือว่าอิจฉาเวลาที่คนอื่นได้ดีอันนี้ก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือคิดลบนะคะจริงๆการคิดลบนะคะหรือมองโลกในแง่ร้ายก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียเสมอไปนะคะก็มีข้อดีหรือมีประโยชน์เหมือนกันนะคะอันดับแรกเนี่ยคนที่คิดในแง่ลบนะคะส่วนใหญ่ก็จะคาดการถึงสิ่งที่เป็นปัญหาหรือสิ่งที่ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะทำให้บางทีเขาก็มีการวางแผนหรือว่าหาวิธีป้องกันที่รัดกุมมากกว่าคนที่คิดบวกนะคะหรือทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะคะเขาหลายๆคนอาจจะงงการคิดลบก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไรนะคะบางคนเนี่ยอาจจะคิดเลยว่าอาหารกินนอกบ้านเนี่ยมีสารพิษตกค้างแน่นอนเลยนะคะทำสกปรกไม่สะอาดก็คือคิดแบบมองอย่างแง่ร้ายไว้ก่อนเลยก็ทำให้เขาเนี่ยทำอาหารกินเองอยู่บ้านอาจจะสุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ของคนที่คิดในแง่ลบหรือว่ามองในแง่ร้ายนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วนะคะการคิดในแง่ลบก็มีโทษเยอะเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะก็จะส่งผลเสียในหลายๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรามาดูทักษะกันนะคะที่จะขจัดความคิดลบเนี่ยว่าทำอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องฝึกการเห็นคุณค่านะคะของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นด้วยนะคะสองคือมองให้ออกนะคะว่าสิ่งไหนควบคุมได้สิ่งไหนควบคุมไม่ได้อันไหนควรจะปล่อยวางนะคะสามคือถอยห่างจากสิ่งที่ทำให้เราคิดลบหรือมองโลกในแง่ร้ายหรือมีอคตินะคะแล้วก็ถอยห่างออกมาสี่คือพยายามฝึกสตินะคะควบคุมสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังคิดไม่ดีนะคิดลบอยู่นะคะพยายามยิ้มพยายามกินอาหารสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายอันนี้ก็สำคัญนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงในเรื่องของประโยชน์และโทษของการคิดบวกและคิดลบค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวเราคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรามาดูในเรื่องต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของการใช้เหตุผลค่ะหลังจากที่เราได้ฟังนะคะเรื่องของทักษะการคิดแล้วสืบเนื่องต่อมาเลยนะคะหลังจากที่เราคิดแล้วนะคะก็มาสู่การใช้เหตุผลค่ะการใช้เหตุผลน่ะคืออะไรนะคะแน่นอนเลยนะคะว่าทุกคนเช่นเดียวกันนะคะต้องประสบปัญหานะคะเรื่องของการใช้เหตุผลนะคะอาจจะเคยใช้เหตุผลแล้วผิดพลาดหรือว่าใช้เหตุผลไม่ถูกต้องนะคะความหมายของการใช้เหตุผลนะคะก็คือเป็นกระบวนการทางความคิดนะคะที่พยายามจะสรุปนะคะหาข้อสรุปโดยข้อสรุปนั้นเนี่ยเราพยายามนะคะทำให้ผู้ฟังหรือผู้อื่นเนี่ยเชื่อถือหรือว่าคล้อยตามเราอาจจะด้วยหลักฐานที่เอามาซัพพอร์ตที่มีเหตุผลนะคะหรือว่าจะด้วยคำพูดที่หวานล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นการพิจารณาประกอบการตัดสินใจให้เราดูน่าเชื่อถือนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลนะคะการใช้เหตุผลนะคะเราลองมาพิจารณาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยเป็นแบบนี้ด้วยซ้ำนะคะบอกว่าไม่อยากไปทำงานนะคะเขาบอกว่าแก้วไม่ไปทำงานเพราะไม่พอใจที่สามีเนี่ยลืมวันครบรอบแต่งงานของเรานะคะบางทีอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้เนาะเวลาเราไม่พอใจอะไรเราก็วันนี้ไม่มีอารมณ์ไม่ไปทำงานดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะถามว่าเหตุการณ์นี้นะคะเป็นการใช้เหตุผลหรือไม่นะคะก็ต้องตอบไปว่าจริงๆก็เป็นการใช้เหตุผลในรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าถามว่าเป็นการใช้เหตุผลที่สมเหตุสมผลหรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่นะคะเนื่องจากข้ออ้างของการไม่ไปทำงานของแก้วเนี่ยก็คือสามีลืมวันครบรอบนะคะซึ่งจริงๆมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะการที่เราไม่ไปทำงานเนี่ยเป็นการที่เราขาดความรับผิดชอบนะคะในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าไม่อดทนนะคะต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนขาดความน่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เหตุผลแบบนี้อาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะต่อมานะคะตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้เหตุผลที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเช่นแม่บอกกับเราว่าลุงเนี่ยเขาเป็นคนที่ใจดีนะแม่เคารพเขามาตั้งแต่เด็กวันหลังเวลาลุงเขาพูดอะไรยังไงลูกก็ต้องเชื่อฟังท่านนะเพราะว่าเป็นคนที่แม่เนี่ยเคารพนะคะอันนี้ก็อาจจะเคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะแต่ถามว่าการที่เราจะต้องทำตามหรือเชื่อฟังใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่ว่าคุณแม่เราสั่งนะคะหรือว่าแม่เราเคารพแล้วเราก็ต้องเคารพท่านไปด้วยนะคะแต่ก็ควรเลือกปฏิบัติตามคำของท่านด้วยความเห็นสมควรจากการตัดสินใจของเรานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการอ้างเหตุผลนะคะนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีหรือว่าวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องของการใช้เหตุผลเนี่ยก็เพื่อทำให้เราเข้าใจรูปแบบกฎเกณฑ์แล้วก็วิธีคิดในการใช้เหตุผลรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อที่เราจะได้เอามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข่าวต่างๆหรืออะไรที่ออกมาเนี่ยบางทีเราก็ต้องอ่านแล้วก็แยกแยะแล้วก็รู้จักใช้เหตุผลที่ถูกต้องนะคะปัญหานะคะที่เรามักจะพบกันในเรื่องของการใช้เหตุผลคืออะไรคือคนส่วนใหญ่นะคะจะสับสนระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นค่ะสำคัญมากเลยนะคะในการที่เราจะใช้เหตุผลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องยึดหลักนะคะเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นจริงไม่ได้มีอารมณ์หรืออคติใดๆเข้าไปมีส่วนด้วยแต่ข้อคิดเห็นของคนเนี่ยนะคะอาจจะมีอคติหรือว่าอารมณ์ส่วนตัวเข้าไปปะปนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการใช้เหตุผลเวลาเอาเหตุผลอะไรมาประกอบเนี่ยก็ควรจะใช้เป็นข้อเท็จจริงนะคะไม่ใช่อารมณ์หรือว่าข้อคิดเห็นนะคะสรุปอย่างกว้างๆนะคะลักษณะสำคัญของ การใช้เหตุผลที่ดีมีอะไรบ้าง1เลยนะคะต้องสามารถจับประเด็นสำคัญของการอ้างเหตุผลได้2คือแยกแยะเกี่ยวกับความเชื่อความคิดเห็นแล้วก็ข้อเท็จจริงได้นะคะ3คือรู้เท่าทันการใช้เหตุผลเพื่อโน้มน้าวหรือว่าชักจูงให้เกิดความคิดคล้อยตามได้4คือตั้งคำถามกับเหตุผลและข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและสุดท้ายนะคะก็คือพยายามพิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าเหตุผลที่เรายกมาเนี่ยมีความเป็นรูปธรรมแล้วก็กระจ่างชัดนะคะทุกคนก็จะได้เชื่ออย่างไม่มีข้อกังขานะคะในทางกลับกันค่ะผู้ที่ปราศจากเหตุผลหรือว่ามีการใช้เหตุผลที่บกพร่องส่วนใหญ่จะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยคือไม่สามารถจับประเด็นสำคัญเรื่องราวอะไรได้นะคะในประเด็นสำคัญสองคือระบุไม่ได้นะคะแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนคือความเชื่ออันไหนคือความคิดเห็นแล้วก็อันไหนคือข้อเท็จจริงนะคะ3คือมีลักษณะที่เชื่อคนง่ายคล้อยตามผู้อื่นโดยปราศจากข้อสงสัยนะคะใครบอกอะไรก็เชื่อเลยนะคะต่อมานะคะก็คือมักเชื่อตามเสียงส่วนใหญ่นะคะใครทำอะไรเราก็ทำตามโดยไม่ได้พิจารณานะคะว่าเหมาะกับเราหรือไม่สุดท้ายนะคะก็คือเชื่อในตำนานเรื่องเล่าที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงอะไรเลยนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะถือว่าปราศจากการใช้เหตุผลนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบของการอ้างเหตุผลนะคะแล้วก็ข้อพินิจเกี่ยวกับการอ้างเหตุผลกันค่ะรูปแบบเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะได้กล่าวอย่างละเอียดกันในตอนต่อๆไปนะคะหลักๆแล้วรูปแบบก็จะมีการอ้างเหตุผลแบบนิรนัยแล้วก็อุปนัยนะคะนิรนัยเนี่ยนะคะก็คือเป็นการอ้างที่กว้างๆไปสู่อะไรที่เฉพาะส่วนอุปนัยเนี่ยอ้างจากอะไรที่เฉพาะย่อยๆไปสู่ข้อสรุปแบบทั่วๆไปนะคะเช่นนิรนัยเนี่ยนะคะบางทีใช้กับหลักวิทยาศาสตร์นะคะอย่างบอกว่าพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นทิศตะวันออกนะคะตกทางทิศตะวันตกเป็นแบบนี้แน่นอนเลยนะคะบ้านชั้นเนี่ยอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครพระอาทิตย์ก็คือขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกอันนี้เป็นแบบนิรนัยนะคะส่วนอุปนัยเนี่ยจะเป็นสังเกตจากอะไรย่อยๆเฉพาะนะคะแล้วก็ไปสรุปแบบเหมารวมนะคะเช่นเราสังเกตว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยพระอาทิตย์ก็ขึ้นทางทิศตะวันออกตอนเราไปกาญจนบุรีมันก็ขึ้นทางทิศตะวันออกตอนเราไปสิงห์บุรีก็ขึ้นตะวันออกไปสัก10จังหวัดก็เลยสรุปว่าพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นคนละแบบกันนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะส่วนใหญ่แบบอุปนัยเนี่ยจะเอามาใช้กันให้เห็นทั่วไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาต่างๆนะคะยาสีฟันที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยมาสัมภาษณ์เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็เหมารวมให้ละว่าเป็นคนส่วนใหญ่นะคะหรือสรรพคุณนะคะของฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะมีการพบว่ารักษาหวัดได้โดยทดสอบนะคะเป็นเวลา 3-4 วันโดยให้ฟ้าทลายโจรกับคนกลุ่มหนึ่งกินแล้วเขาหายดีนะคะดีขึ้นก็เลยสรุปได้เลยว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะป้องกันช่วยลดอาการไข้หวัดเจ็บคอได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อมาสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังเลยนะคะในเรื่องของการอ้างเหตุผลนะคะหรือว่าเป็นข้อพินิจเนี่ยก็คือ 1. ในเรื่องของภาษานะคะพิจารณาไวยากรณ์ทางภาษา 2. นะคะก็คือพิจารณาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันค่ะอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่เราต้องระวังมากๆเลยในเรื่องของการใช้ภาษานะคะการใช้เหตุผลเนี่ยเชื่อมโยงกับภาษาแน่นอนคนเราเวลาจะอธิบายใช้เหตุผลนะคะก็ต้องใช้ภาษาสื่อกันนะคะเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจถึงเหตุผลของเรานะคะภาษาที่ต้องระวังมีอยู่2อันนะคะหลักๆเลยคือภาษากำกวมนะคะเช่นตาของผมเคืองผมต้องรีบกลับบ้านตอนนี้ไม่รู้ว่าตาเคืองคือตาเจ็บหรือคุณตาโกรธละต้องรีบกลับบ้านอย่างเงี้ยนะคะพยายามหลีกเลี่ยงคำเหล่านี้นะคะหรือการใช้คำย้อมสีนะคะอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงเช่นเดียวกันเพราะว่าก่อให้เกิดการสร้างอารมณ์เล้านะคะบางทีเนี่ยการใช้คำย้อมสี1คำอาจจะใส่สีตีไข่อะไรไปแล้วเนี่ยผู้ฟังนะคะก็ยากที่จะฟังแล้วรู้สึก เป็นกลางเช่นอ๋อคุณลุงข้างบ้านคนนี้ขี้เมานะคะแกขี้เมาอ่ะคำว่าขี้เมาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าใช้คำกลางๆคือแก แกดื่มสุราเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเราย้อมสีไปเลยว่าเป็นไอ้ขี้เมาฟังดูยังไงคุณลุงก็เรามีอคติแล้วคุณลุงเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราต้องหลีกเลี่ยงการใช้คำย้อมสีในการอ้างเหตุผลนะคะต่อมานะคะข้อพึงระวังที่จะต้องหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ใช้เหตุผลบกพร่องนะคะคือ 1. อย่างที่บอกไปแล้วนะคะระวังเรื่องการใช้คำนะคะ 2. ก็คือหากใช้คำที่ตีความหมายได้หลายนัยยะจะต้องอธิบายให้ชัดเจนนะคะว่าหมายถึงอะไรอย่างที่บอกตาผมเคืองตาเนี่ยคือดวงตาหรือว่าคุณตาอธิบายเพิ่มเติมไปให้ชัดเจนนะคะหากพบการใช้คำย้อมสีนะคะเราก็พยายามละกันนะคะที่คิดว่าคำนั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันหมายความว่าอะไรสมมติบอกว่าโอ้ยยายอ้วนคนนี้อ่ะอ้วนนี่คืออาจจะเป็นคำย้อมสีสำหรับบางคนนะอาจจะบอกว่าผู้หญิงที่มีน้ำมีนวลคนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะลองพยายามหาคำที่มันไม่ย้อมสีมากนะคะหรือสุดท้ายในมุมมองของผู้ใช้เหตุผลควรยกเลิกหรือว่าหลีกเลี่ยงการใช้คำย้อมสีพวกนี้ที่ใส่สีตีไข่ใส่อารมณ์ลงไปนะคะเพราะเราจะทำให้เราเกิดอคติไม่สามารถมองข้อเท็จจริงได้นะคะต่อมาเรามาดูพิจารณาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนะคะทุกอย่างเลยเหตุผลที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะคะผลที่เกิดก็มาจากเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าหลายๆคนเขาพิจารณาหาสาเหตุหรือว่าเหตุผลเนี่ยโดยวิธีใดบ้างนะคะอันดับแรกเขาอาจจะพิจารณาจากลักษณะร่วมค่ะดังตัวอย่างที่ปรากฏนี้เลยนะคะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสถึงวันศุกร์นะคะอยู่ดีๆท้องเสียทานอะไรก็ไม่รู้เราก็ต้องมาหาเลย5วันเรากินอะไรและมีอะไรร่วมกันนะคะปรากฏว่าจากหน้าจอนี้นะสรุปว่าข้าวมันไก่กินด้วยกัน5วันเลยก็เลยเกิดเป็นอาการท้องเสียแต่อย่างไรก็ตามนะคะการพิจารณาลักษณะร่วมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสาเหตุจริงๆจริงๆสาเหตุถ้าดูจากในนี้แล้วอาจจะพบว่าทุกวันเนี่ยกินมีทั้งลาเต้นมเปรี้ยวมีนมเป็นส่วนประกอบหมดเลยอาจจะแพ้นมก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะสองคือหาอะไรที่แตกต่างนะคะเช่นไปกินข้าวร้านเนี้ย3ครั้งมีอร่อย2ครั้งไม่อร่อยครั้งหนึ่งเราอยากจะหาอะไรที่มันต่างทำให้ไม่อร่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นลักษณะที่พิจารณาแตกต่างสรุปได้ว่านะคะจากในภาพที่ปรากฏนี้แม่ครัวไม่ได้ใส่ขาตะไคร้เลยทำให้ต้มยำไม่อร่อยแต่อย่างไรก็ตามอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะต้องไปพิจารณาถึงสาเหตุอื่นเช่นเปลี่ยนแม่ครัวหรือเปล่านะคะเปลี่ยนยี่ห้อน้ำปลาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องความแตกต่างนะคะต่อไปนะคะพิจารณาลักษณะร่วมกับแตกต่างด้วยกันเลยนะคะอีกอันนึงนะคะพิจารณาส่วนที่เหลือค่ะนะคะพิจารณาส่วนที่เหลือก็จะเป็นแบบว่าเราจะตัดออกไปอะไรที่ไม่ใช่แล้วเหลืออะไรก็คือคำตอบนะคะต่อมาพิจารณาความผันแปรร่วมนะคะก็คือมีการทำสวนเนี่ยนะคะใส่ปุ๋ยใส่อะไรต่างๆแล้วแบบไหนต้นไม้โตไวสุดก็มาดูว่าอะไรร่วมกันทำให้เกิดการเจริญเติบโตนะคะเหล่านี้เองนะคะก็เป็นข้อพินิจเกี่ยวกับการใช้เหตุผลที่ให้ฝากเอาไว้ค่ะเรามาดูกันในเรื่องทักษะการใช้เหตุผลเบื้องต้นในชีวิตประจำวันนะคะในชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยใช้เหตุผลเพื่ออะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าประเมินคุณค่าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะทักษะนะคะในการใช้เหตุผลเนี่ย ส่วนหนึ่งก็เพื่อคัดกรองหลักฐานหรือว่าข้อเท็จจริงด้วยนะคะประเภทของหลักฐานเนี่ยขออธิบายอย่างคร่าวๆนะคะก็คือมีหลักฐานโดยตรงนะคะแล้วก็หลักฐานโดยอ้อมนะคะหลักฐานที่จะเอามาใช้เนี่ยนะคะก็ควรจะเป็นข้อเท็จจริงนะคะมีความถูกต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบที่มาของหลักฐานนั้นๆได้นะคะถึงจะเอามาซัพพอร์ตในการใช้เหตุผลของเราได้นะคะไม่ใช่ว่ามีคนหนึ่งอ่ะพูดมาใครก็ไม่รู้นะคะแล้วเราก็บอกต่อไปอันนี้อาจจะสร้างความน่าเชื่อถือในการใช้เหตุผลได้น้อยนะคะ

มานะคะทักษะที่2นะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยมากๆคือการใช้เหตุผลเพื่อประเมินคุณค่านะคะโดยขั้นตอนการประเมินเนี่ยจะมี4ขั้นตอนนะคะ1คือกำหนดขอบเขตที่ต้องการประเมินคุณค่า2คือค้นหาเกณฑ์การประเมิน3คือเริ่มประเมินคุณค่าเลยและ4คือสรุปผลการประเมินนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเกิดเรื่องนึงในสังคมขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะประเมินคุณค่าเรื่องนั้นเช่นในเรื่องกรณีการทำแท้งเป็นต้นนะคะเราก็จะเริ่มละแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการประเมินคุณค่าหรือใช้เหตุผลในประเด็นนี้แตกต่างกันในขณะที่สมมตินะคะเราเห็นด้วยว่าทำแท้งได้เป็นสิ่งสมควรแต่เพื่อนอาจจะใช้เหตุผลเพื่อประเมินคุณค่าเรื่องการทำแท้งเป็นอีกลักษณะหนึ่งว่าทำไม่ได้เลยทุกกรณีก็เป็นไปได้นะคะโดยขั้นตอนเนี่ยเช่นนะคะกำหนดขอบเขตหรือบริบทก่อนนะคะว่าการทำแท้งเนี่ยนะคะบริบทที่เราต้องการประเมินคุณค่าเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเช่นทุกกรณีไหมถูกข่มขืนด้วยหรือพลาดหรืออย่างไรนะคะแล้วก็เริ่มค้นหาเกณฑ์การประเมินนะคะเกณฑ์ก็มีหลากหลายเกณฑ์มากอาจจะเป็นเกณฑ์ประโยชน์มองประโยชน์เป็นหลักไงเป็นเกณฑ์ถ้ามองถึงประโยชน์เช่นถ้าเด็กคนนี้เนี่ยนะคะมีการตรวจสอบแล้วว่าเกิดมีความผิดปกติหมออาจจะต้องทำแท้งเพื่อประโยชน์ของแม่ความปลอดภัยด้วยแล้วก็เพื่อประโยชน์ของลูกในอนาคตบางคนก็อาจจะประเมินคุณค่าว่าสมควรทำแท้งได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นทักษะที่จะใช้เหตุผลนะคะเพื่อประเมินคุณค่าต่อไปนะคะทักษะการใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหาค่ะการใช้เหตุผลเนี่ยนะคะก็ส่วนหนึ่งเพื่อแก้ปัญหามีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะหนึ่งเลยก็คือทำความเข้าใจที่มาแล้วก็ลักษณะของปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขก่อน2คือต้องระบุขอบเขตของปัญหา3คือค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา4คือเลือกแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและสุดท้ายก็คือสรุปผลการแก้ไขปัญหานะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรนะคะอย่างเช่นเรื่องกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยคือสถานการณ์โควิด2019ใช่ไหมคะที่ระบาดไปทั่วโลกเลยนะคะในประเทศไทยเองเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเราจะใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยอย่างไรนะคะเราก็อาจจะต้องเริ่มจากอันแรกเลยทำความเข้าใจลักษณะของปัญหาก่อนว่าปัญหาคืออะไรมีที่มาอย่างไรโควิดเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรมีที่มาอย่างไรนะคะสองคือระบุขอบเขตของปัญหาว่าเกิดปัญหาโควิดขึ้นเนี่ยมันกระทบด้านใดบ้างนะคะค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาว่าแท้จริงแล้วที่มันระบาดเนี่ยเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเรารับมือไม่ดีเพราะนโยบายเราผิดพลาดไปหรือว่าเพราะคนนิสัยคนไทยไม่ค่อยให้ความร่วมมือหรือเพราะอะไรเราต้องค้นหาข้อเท็จจริงนะคะที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นเราถึงจะขั้นตอนต่อไปเลือกแนวทางที่เหมาะสมถ้าเรารู้ว่าเป็นเพราะว่านะคะเครื่องมือเราไม่พอเราก็อาจจะดำเนินนโยบายนะคะเลือกซื้อจัดเครื่องไม้เครื่องมือหรืออะไรต่างๆต่อมานะคะแล้วก็สรุปออกมาเป็นผลการแก้ไขนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูเรื่องการใช้เหตุผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ข่าวสารค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันในปัจจุบันของคนเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เหตุผลในการแยกแยะข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกันนะคะในโลกศตวรรษที่21แน่นอนเลยนะคะผู้คนเนี่ยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นจำนวนมากทำให้เราได้รับข่าวเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเราต้องใช้เหตุผลเพื่อวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลด้วยนะคะการที่เราจะฝึกตนเองพัฒนาทักษะให้เป็นผู้ที่มีวิจารณญาณในการรับข่าวสารเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะหนึ่งเลยคือเราต้องกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วก็รู้จักตั้งคำถามด้วยนะคะว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยได้มาจากไหนมันใช่ไหมมันตรงกับแหล่งอื่นๆไหมต้องมีความอยากรู้อยากเห็นนะคะกระตือรือร้นสองคือฝึกคิดอย่างกล้าได้กล้าเสียนะคะ3คือฝึกการคิดแบบซับซ้อนนะคะ4คือกระตุ้นจินตนาการนะคะอาจจะมองเห็นเหตุการณ์จำลองนะคะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็คิดถึงวิธีแก้ไขไปในอนาคตนะคะต่อมาคือเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆนะคะ

0: และสุดท้ายก็คือสร้างความมั่นใจแก่ตนเองนะคะถ้าฝึกสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะเป็นผู้ที่คิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะเมื่อสังคมก้าวเข้าสู่สังคมความเป็นดิจิตอลนะคะทุกมิติของชีวิตก็จะสื่อกับสื่อออนไลน์นะคะสื่อออนไลน์ก็เลยเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตมนุษย์โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเราต้องมีทักษะที่จะรู้เท่าทันสื่อเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์หรือว่าการใช้เหตุผลเพื่อรู้เท่าทันเนี่ยมันสำคัญอย่างไรนะคะจริงๆเนี่ยหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะคะก็มีผลนะคะจากการที่เราขาดทักษะในการใช้เหตุผลนะคะหรือว่าไม่รู้เท่าทันสื่อนะคะมีกรณีตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2560เนี่ยนะคะเกิดมีการใช้ Facebook นะคะนำข้อมูลส่วนตัวของ Facebook เนี่ยเกือบ100ล้าน account เลยนะคะที่ไม่ได้รับการยินยอมเอามาบิดเบือนข่าวสารนะคะว่าจะเลือกประธานาธิบดีคนนั้นคนนี้จนเกิดนะคะเขาบอกว่าผลเนี่ยเอาไปเชื่อมโยงกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะหรือแม้กระทั่งนะคะในปัจจุบันเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเฟกนิวหรือว่าข่าวปลอมเยอะมากๆนะคะโดยวิธีการนำเสนอของเฟกนิวหรือข่าวปลอมเนี่ยวิธีการที่เราจะดูหรือแยกแยะนะคะหนึ่งเลยคือส่วนใหญ่เขาจะชอบใช้ข้อความเสียดสีเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ข้อความหรือภาพที่ทำให้เกิดความสนุกสนานหรืออาจจะไม่ได้มีเจตนาให้เกิดความเข้าใจผิดแต่ว่าพอมันแพร่ไปในวงกว้างแล้วเนี่ยมันก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเช่นนะคะอันนี้เป็นกรณีที่ยกมาให้นะคะเขาบอกว่าเป็นรูปภาพอินเดียนะคะแม่น้ำคงคาก่อนและหลังล็อกดาวน์นะคะอ่ะคนเห็นก็ตกใจว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอซึ่งจริงๆแล้วนะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่อินเดียก่อนและหลังล็อกดาวน์ของแม่น้ำคงคาแต่บางทีคนเนี่ยสนุกไงคะนึกเล่นๆเอาภาพมาต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอเผยแพร่ไปทั่วก็อาจจะทำให้คนอื่นเชื่อถือนะคะหรือว่าข่าวปลอมเนี่ยนอกจากวิธีนำเสนอแบบเมื่อกี้แล้วนะคะยังมักปรากฏในสื่อออนไลน์นะคะที่ใช้การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างไม่เป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็ใช้ภาษากำกวมให้เข้าใจผิดนะคะภาษากำกวมที่ทำให้คนเข้าใจผิดเยอะมากเลยส่วนใหญ่แล้วเช่นอะไรคะเช่นเวลาเราอ่านโบรชัวร์ของอาจจะเป็นธนาคารหรือว่าบัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่เขาจะชอบเขียนตัวเล็กๆเนาะสร้างแรงจูงใจให้เราสมัครนะคะเช่นหากท่านใช้งานบัตรเครดิตของธนาคารเราพิเศษหากสมัครภายในวันนี้รับเงินคืน 1.5% สูงสุด 1,000 บาทบนยอดใช้สะสม 15,000 บาทไอ้ข้อความเหล่านี้นะคะที่ยกตัวอย่างมาเห็นไหมคะตีความได้2แบบดังที่เห็นนี้แบบที่1กับแบบที่2เนี่ยก็ตีความได้ไม่เหมือนกันนะคะทำให้ผู้คนสับสนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสื่อที่ทำให้เกิดความสับสนโดยใช้คำกำกวมนะคะต่อมานะคะลักษณะของเฟกนิวอีกอันนึงคือการโฆษณาชวนเชื่อค่ะสื่อประเภทนี้ส่วนใหญ่นะคะทำให้คนเชื่อกับโฆษณาเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือว่าสร้างความน่าเชื่อถือนะคะโดยที่ทำให้ผู้รับสารเนี่ยเกิดความตื่นเต้นสงสารหรือว่าประทับใจนะคะจนลืมการใช้เหตุผลไปเลยบางทีดูโฆษณานี้แล้วแบบสงสารนะรีบซื้อรีบทำบุญหรือรีบบริจาคจนเราลืมถึงการใช้เหตุผลไปก็มีนะคะตัวอย่างนะคะมีเฟกนิวเกี่ยวกับการแชร์เรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยเยอะมากเลยในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมป้องกันมะเร็งอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากินยาอันนี้แล้วผู้หญิงจะมีหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นสวยขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่โฆษณาเกินจริงเหล่านี้นะคะก็ต้องระวังนะคะอย่าเพิ่งเชื่อต้องใช้เหตุผลพิจารณาประกอบด้วยนะคะเหล่านี้ก็เป็นในเรื่องของเฟกนิวนะคะแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ค่ะสุดท้ายนะคะเราจะมาดูเรื่องการใช้ตรรกวิบัติค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะคำว่าตรรกวิบัติบางที่นะคะอาจจะใช้คำว่าการละทิ้งเหตุผลหรือว่าการใช้เหตุผลบกพร่องนะคะมันเป็นยังไงคะการใช้เหตุผลบกพร่องหรือตรรกวิบัติก็คือการใช้เหตุผลอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมเพื่อหลอกล่อให้ผู้ฟังเนี่ยเชื่อนะคะ อาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยละทิ้งเหตุผลแล้วก็มาเชื่อเราเลยนะคะมีหลายรูปแบบนะคะตรรกวิบัติเนี่ยนะคะแต่ละประเภทมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆ อธิบายไปนะคะอันดับที่1คืออ้างผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญค่ะเวลาอ้างปุ๊บเนี่ยบางทีละทิ้งเหตุผลไปเลยเช่นนะคะหมอดูหรือไม่อยากออกชื่อไม่ได้เนาะใช่ไหมคะหมอดูท่านนี้ฟันธงเลยนะคะว่าคนเกิดราศีเนี้ยจะต้องไปทำแบบนี้เนี่ยเราก็เชื่อเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้รู้นะคะหรือบางคนบอกอาจารย์บอกมาว่าให้ทำแบบนี้นะคะเราก็เชื่อเลยอันเนี้ยก็ถือเป็นการละทิ้งเหตุผลหรือว่าตรรกวิบัติรูปแบบหนึ่งบางทีผู้เชี่ยวชาญครูหรือผู้รู้เนี่ยนะคะพูดอะไรมาก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถเชื่อได้ทั้งหมดเราก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาของเราเองด้วยนะคะอันดับที่2ที่เราพบบ่อยมากในสังคมก็คืออ้างคนส่วนใหญ่นะคะอ้างคนส่วนใหญ่ถ้าใครเคยทำนะคะอันนี้คือเป็นการละทิ้งเหตุผลรูปแบบนึงเลยเช่นก็คนอื่นเขาก็ทำกันได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะสมมติขับรถอยู่ปาดเลยไปอีกเลนนึงเป็นเลนที่แบบผิดกฎหมายเลยนะคะไม่ได้อยู่ในเลนของเราเปิดเลนใหม่ก็บอกว่าคันข้างหน้าเขาก็ทำใครๆเขาก็ทำกันหรือขับรถย้อนสอนนะคะอาจจะพบเจอกันในหลายๆพื้นที่นะคะเพราะว่าถ้าไปขับรถปกติมันไกลก็ขับย้อนสอนมาเนี่ยแหละคนอื่นเขาก็ทำการคนส่วนใหญ่ใครๆก็ทำอันนี้ถือว่าละทิ้งเหตุผลเลยนะคะเป็นตรรกวิบัติประเภทหนึ่งนะคะอันดับที่3นะคะการอ้างเพื่อขอความเห็นใจอันนี้ก็อาจจะเจอบ่อยเหมือนกันนะคะในสังคมเช่นอย่าจับป้าเลยที่ป้าขโมยอ่ะเพราะว่าป้าลูกไม่เลี้ยงนะคะแล้วป้าก็ตกงานช่วงโควิดด้วยขอความเห็นใจป้าเธออย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็นการละทิ้งเหตุผลหรือว่าความถูกต้องไปเลยแต่ว่าอ้างขอความเห็นใจนะคะโดยอาจจะใช้ความสงสารต่อมานะคะอ้างความเป็นพวกเดียวกันนะคะอันนี้อาจจะเป็นการแบบถ้าเพื่อนเราหรือพรรคพวกเราสมมตินะคะเราอยู่ในอาชีพสมมติเป็นตำรวจนะคะแต่ว่าเพื่อนตำรวจด้วยกันเนี่ยทำผิดแต่ว่าด้วยความเป็นพวกเดียวกันเนี่ยเราช่วยเพื่อนนะคะให้รอดพ้นจากความผิดอันนี้คือตรรกวิบัติไปเลยคือละทิ้งเหตุผลไปเลยนะคะเพื่อช่วยคนกลุ่มเดียวกันหรือโจมตีตัวบุคคลอันนี้ก็คือการละทิ้งเหตุผลรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นตรรกวิบัติโจมตีบุคคลเป็นยังไงเช่นนะคะอ๋ออย่าไปเชื่อคนคนนี้เลยมันเคยติดคุกโอ้ยนะคะจริงๆแล้วเรื่องหลังจากที่เขาติดคุกเขาอาจจะเป็นคนดีแล้วแล้วเขาก็เชื่อถือได้แล้วแต่เราไปโจมตีที่ตัวบุคคลเขานะคะอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันต่อมานะคะคือการอ้างผู้อื่นเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับอาจจะอ้างผู้รู้หรืออ้างคนส่วนใหญ่แต่อันนี้ก็เป็นการอ้างคนอื่นนะคะหรือการใช้อำนาจข่มขู่นะคะอันนี้ก็คือละทิ้งเหตุผลเลยเช่นเธอต้องทำแบบนี้แหละฉันว่ามันดีเพราะว่าฉันเป็นแม่ของเธอเนี่ยหรือว่าฉันโตกว่าเธออันเนี้ยนะคะเป็นการหน้าที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเป็นแม่หรืออาจจะเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยไม่อธิบายถึงเหตุผลแต่สั่งเอาเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือต่อมานะคะเป็นการด่วนสรุปด่วนสรุปก็คือได้ข้อมูลมานิดเดียวเป็นแบบนี้เลยแล้วกันนะคะละทิ้งเหตุผลไปเลยสมมติเจอผู้หญิงคนนึงที่มาจากจังหวัดเพชรบุรีแล้วนิสัยไม่ดีด่วนสรุปไปเลยว่าผู้หญิงที่เพชรบุรีเนี่ยคบไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือด่วนสรุปเลยหรือสรุปแบบเหมารวมนะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะอันนี้คือเหมารวมเลยเช่นจะเคยได้ยินไหมอาจจะเป็นเพลงด้วยเนาะหรือว่าประโยคที่บอกคนหัวล้านใจน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือก็เหมารวมจริงๆอาจจะไม่ใช่นะคะตัวอย่างในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีตรรกวิบัติเกิดขึ้นเยอะมากถ้าเราไปเปิดในข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะพบเยอะมากเลยนะคะเช่นล่าสุดนะคะได้ลองเปิดเข้าไปใน Facebook ดูเนี่ยนะคะพบว่ามีผู้ค้ายาบ้าเนี่ยนะคะจำนวนหนึ่งเข้ามาโพสต์ในกระทู้ว่าแบบค้ายาบ้าแล้วยังไงอย่างน้อยก็มีเงินส่งให้แม่เป็นเด็กกตัญญูอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของกลุ่มคนเหล่านั้นนะคะที่ละทิ้งเหตุผลหรือที่เรียกว่าตรรกวิบัติซึ่งเราก็จะเจอเยอะแยะมากมายในกระทู้หรือในสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เกี่ยวกับตรรกวิบัติค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพส สร้างได้ตลอดชีวิต

0: ศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มครับพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: สวัสดีครับทุกคนนะครับก็คงได้ยินคำว่าความรู้มาจนชินหูกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าความรู้มีความหมายความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับสวัสดีผมนะครับจะนำทุกคนนะครับไปรู้จักความหมายของความรู้นะครับความรู้คืออะไรประเภทของความรู้มีอะไรบ้างและความสำคัญของความรู้นั้นมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับความรู้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างข้อมูลข้อเท็จจริงสารสนเทศประสบการณ์ความคิดความเชื่อค่านิยมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และก็เชื่อมโยงกับบริบทต่างๆครับจะเห็นว่าความรู้นั้นก็มีความหมายที่กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับความรู้เป็นข้อเท็จจริงนะครับอันเป็นที่รับรู้และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆหรือศาสตร์นั้นๆว่าให้คำตอบว่าอย่างไรนะครับความรู้จึงมีเป็นหลายศาสตร์หลายแขนงนะครับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์เหล่านี้เป็นความรู้ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าความรู้นั้นนะครับก็จะมีคำสำคัญมาเกี่ยวข้องถึง3คำด้วยกันนะครับคำแรกก็คือข้อมูลครับคำที่2คือสารสนเทศหรือสารนิเทศและคำที่3คือภูมิปัญญานะครับเรามาดูกันว่าแต่ละความหมายนั้นมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับข้อมูลครับคือข้อเท็จจริงต่างๆนะครับอาจจะเป็นตัวเลขตัวอักษรข้อความรหัสก็ได้นะครับซึ่งอาจถูกกำหนดหรือเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปเฉพาะกลุ่มนะครับหรืออาจจะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data ก็ได้นะครับอันนี้ข้อมูลนั้นเราจะมีเยอะแยะมากมายครับข้อมูลเชิงตัวเลขก็ได้ข้อมูลเชิงสถิติข้อมูลความรู้ต่างๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับส่วนสารสนเทศครับคืออะไรสารสนเทศคือข้อมูลครับซึ่งมีการประมวลผลจำแนกแยกแยะเชื่อมโยงจัดระบบโดยเข้าใจความสัมพันธ์ออกเป็นรูปแบบหรือสารที่สามารถตอบคำถามได้ว่าใครทำอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนนะครับให้มีความหมายที่เป็นที่เข้าใจกันได้ได้แก่สถานการณ์บุคคลและเหตุการณ์ต่างๆจะเห็นว่าสารสนเทศเนี่ยจะมีความเล็กลงมาแล้วนะครับจากข้อมูลที่เป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ข้อมูลที่มีการจำแนกมีการประมวลผลแล้วจะกลายเป็นสารสนเทศนะครับนั่นเองนะครับต่อมาภูมิปัญญาล่ะไม่เกี่ยวข้องอะไรนะครับภูมิปัญญานั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้การสร้างสมความรู้การสร้างประสบการณ์นะครับมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความเข้าใจเป็นการอย่างรู้โดยการคิดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นๆได้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับนะครับจากข้อมูลนะครับที่อาจจะกระจัดกระจายกันอยู่นะครับมาจัดเป็นระบบเป็นสารสนเทศสารสนเทศนี่แหละจะนำมาซึ่งความรู้และภูมิปัญญาตามมาในที่สุดนะครับทีนี้ความแตกต่างระหว่าง3ข้อนี้นะครับความรู้ข้อมูลสารสนเทศมีอะไรกันบ้างนะครับง่ายๆครับตัวเลขจากการขายของบริษัทที่เก็บไว้รอบปีนึงเลยเนี่ยอันนี้ไม่ข้อมูลครับเพราะว่าเป็นแค่ตัวเลขนะครับสินค้ากอไก่ขายได้200ชิ้นสินค้าขอไข่ใส่ได้500ชิ้นแล้วยังไงต่อนะอันนี้เป็นแค่ตัวเลขนะครับแต่ต่อมาเมื่อนำมาประมวลผลแล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอ้ในหน้าร้อนนะครับสินค้า A ขายได้ดีกว่าสินค้า B นะครับในหน้าฝนสินค้า C อาจจะขายดีกว่าสินค้า B อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผ่านการกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วนะครับอันนี้จะกลายเป็นสารสนเทศนะครับซึ่งนำมาสู่ความรู้ที่ว่าสรุปแล้วสินค้าชนิดไหนขายได้ดีกว่าสินค้าชนิดอื่นๆนะครับก็จะคิดแพ็กเกจคิดโปรโมชั่นอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับ อย่างตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยนะครับตัวเลขของการขายของบริษัทตัวหนึ่งๆนะครับเป็นข้อมูลนะครับเมื่อนำมาวิเคราะห์แล้วกลายเป็นสารสนเทศคำตอบที่ได้คือสินค้าชนิดนี้ขายดีสุดอันนี้เป็นความรู้ละครับนะครับดังนั้นในแต่ละอย่างนะครับก็ให้ความหมายที่ต่างกันไปนะครับสารสนเทศของหน่วยงานหนึ่งอาจเป็นเพียงข้อมูลของอีกหน่วยหนึ่งของอีกหน่วยงานหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันต่อมานะครับเรามาดูประเภทของความรู้กันบ้างนะครับความรู้นั้นก็แบ่งเป็นหลายประเภทนะครับแต่ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับกันนะครับที่ใช้เกณฑ์นี้ในการจำแนกก็ได้ก็คือแหล่งที่มานั่นเองนะครับแหล่งที่มาของความรู้แบ่งเป็น2ประเภทสำคัญนะครับก็คือแหล่งปฐมภูมิกับแหล่งทุติยภูมิแหล่งปฐมภูมิก็คือแหล่งที่มาจากต้นตอความรู้เลยครับมาจากสถานที่จริงบุคคลจริงนะครับส่วนแหล่งทุติยภูมิก็คือแหล่งที่มาจากหนังสือเอกสารต่างๆซึ่งมีการเรียบเรียงใหม่ขึ้นแล้วนั่นเองอันนี้ง่ายๆนะครับและความรู้สำคัญยังไงครับในโลกปัจจุบันนี้นะครับความรู้เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางครับแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่8เป็นต้นมาเนี่ยยึดคนเป็นศูนย์กลางแล้วนะครับคนนั้นจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญและก็เป็นแหล่งที่พัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปนั่นเองนะครับความรู้เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมนะครับให้เป็นไปด้วยความเจริญสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับคนหนึ่งนะครับจะก้าวเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือประสบความสำเร็จได้นั้นนะครับจะต้องผ่านกระบวนการหรือประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับความรู้จึงจัดได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญครับของการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางนั่นเองการพัฒนาตนเองนะครับและการพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมแห่งภูมิปัญญาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับในสังคมปัจจุบันครับสังคมทุกวันนี้นะครับเป็นสังคมความรู้ครับคือสังคมที่ต้องใช้ความรู้เป็นฐานทุกภาคส่วนนะครับต่างต้องใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้นะครับเป็นสังคมที่ควบคุมรับบริหารจัดการด้วยมหาข้อมูลนะครับหรือ Big Data ที่ได้กล่าวไว้นะครับและเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับดังนั้นในปัจจุบันนี้นะครับเราต้องควรรู้จักนะครับ2คำนะครับก็คือพัฒนาการของสังคมครับสังคมพัฒนาการมาอย่างไรนะครับและปัจจุบันเนี่ยที่เป็นสังคมความรู้เนี่ยลักษณะสำคัญของสังคมความรู้เป็นอย่างไรนั่นเองนะครับสังคมนะครับก็มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับนะครับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้เกิดพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วนะครับทางมิติด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของเราทุกคนนั่นเองนะครับรวมถึงการเรียนรู้ของพวกเราทุกคนด้วยนะครับสังคมมนุษย์นะครับมีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มตั้งแต่ยุคของสังคมเกษตรกรรมนะครับมนุษย์อยู่ในนำไร่ไถนากันนะครับผลิตข้าวผลิตอาหารกันมานะครับเพื่อใช้ในการเหล่าเลี้ยงสังคมนะครับต่อมาเมื่อการมีการคิดค้นนะครับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในยุโรปนะครับแล้วก็ในประเทศอื่นๆนะครับก็เกิดสังคมอุตสาหกรรมขึ้นมานั่นเองนะครับสังคมอุตสาหกรรมก็พัฒนามาสู่สังคมลูกที่3ครับคือสังคมสารสนเทศเราจะเห็นว่าสักสังคมเมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าสู่ยุคนี้แล้วนะครับคือเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตกันได้นะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเข้าสู่สังคมยุคที่4แล้วนะครับที่เรียกว่าสังคมความรู้หรือสังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้นะครับเราจะชอบเรียกง่ายๆว่าสังคม 1.0 2.0 3.0 นั้นปัจจุบันเนี่ยคือ 4.0 แล้วนั่นเองนะครับโดยสังคมแห่งการเรียนรู้นั้นมีลักษณะสำคัญดังนี้นะครับลักษณะสังคมเรียนรู้เนี่ยนะครับมีคำเรียกได้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นสังคมฐานความรู้ก็ได้นะครับยุคหลังอุตสาหกรรมก็ได้นะเป็นสังคมยุคหลังทุนนิยมก็ได้นะครับหรือสังคมความรู้ก็ได้นะแล้วแต่เราจะเรียกนะครับสังคมความรู้นี้มีองค์ประกอบหลายอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ยังไงซะเนี่ยก็เป็นสังคมที่เน้นที่เรื่องของความรู้นะครับและก็ตัวชี้วัดในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับในมิติทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและก็สังคมนั่นเองนะครับดังนั้นลักษณะสำคัญเลยนะครับของสังคมความรู้เนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วย6ปัจจัยที่สำคัญนะครับคือเรื่องของการศึกษาและการเรียนรู้นะครับเรื่องของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนะครับเรื่องของทุนทางปัญญานะครับแรงงานความรู้เรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเรื่องของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และก็เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับรายละเอียดของแต่ละหัวข้อมีดังนี้นะครับการศึกษาและการเรียนรู้นะครับ สังคมความรู้จะให้ความสำคัญแก่การศึกษาและการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่ามนุษย์ในสังคมความรู้จะต้องพัฒนาคนครับให้เข้าสู่ความรู้ใหม่พัฒนาตนเองและองค์กรให้มีประสิทธิภาพนะครับมีการทรัพยากรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนะครับดังนั้นแล้วจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับที่คนในสังคมนั้นจะต้องมีการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานั่นเองนะครับสังคมความรู้นั้นจะเปิดกว้างต่อการเรียนรู้ครับที่บอกไปนะมีการศึกษาแบบเปิดมีการสร้างสรรค์ทางปัญญาการประยุกต์ความรู้ความคิดให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อมาความจำเป็นที่สองนะครับที่เราต้องมีในสังคมความรู้ก็คือเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นพลังในการขับเคลื่อนครับและยกฐานนะครับสังคมเนี่ยเข้าสู่สังคมความรู้นะครับอันนี้ก็เป็นความพัฒนาก้าวหน้าเลยครับทุกวันนี้เนี่ยอย่างจะไปลงทะเบียนอะไรสักอย่างนึงต้องใช้สมาร์ทโฟนต้องใช้ให้เป็นใช่ไหมครับก็จะเห็นว่ามีหลายคนใช้ไม่เป็น1ใช้ไม่เป็น2คือไม่ได้ซื้อมาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยควรจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆนะครับเราต้องมีการวิจัยนะครับและการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนะครับการที่เราเนี่ยมีจุดด้อยในจุดนี้นะเราก็สร้างจุดใหม่นะครับการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งครับในสังคมความรู้นะครับเพื่อพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีต่างๆให้ก้าวหน้าและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปนะครับอันที่4ครับก็คือเรื่องของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้หรือเศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ครับสังคมที่มีการเรียนรู้นั้นนะครับจะต้องมีเศรษฐกิจที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพัฒนาแต่อย่างนั้นอย่างเดียวแต่เศรษฐกิจไม่เจริญเนาะเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องเป็นระบบเศรษฐกิจแบบฐานความรู้ครับหรือเศรษฐกิจภูมิปัญญานะครับเน้นนะฮะการใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิตนะฮะในเรื่องของสารสนเทศและความรู้ครับไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วนะเราจะใช้ความรู้เป็นฐานเองในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าปัจจุบันเราก็มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเงี้ยนะครับก็เป็นการตอบสนองแนวคิดเรื่องนี้แหละนะครับต่อมาเราต้องมีทุนทางปัญญาครับและแรงงานความรู้สมัยก่อนเราอาจจะมีคนเยอะนะใช้แรงงานการผลิตเยอะนะแต่งานออกมานั้นไม่ได้คุณภาพหรือเป็นเรียกว่าด้อยนะด้อยคุณภาพนะหรือว่าเป็นฝีมือแบบด้อยแรงเป็นแรงงานด้อยฝีมืออะไว้ง่ายนะครับต่อมาเนี่ยเราต้องพัฒนาคนครับให้เข้าสู่เขาเรียกว่าทุนทางปัญญาและแรงงานความรู้นะฮะการผลิตแรงงานได้ค่าจ้างวันละ300นะครับแต่เกิดเราเกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์เนาะทำอะไรอย่างเงี้ยเราอาจสามารถที่จะขายของออนไลน์ครับได้เงินเยอะแยะมากมายก็ได้นะแต่เราต้องเริ่มต้นจากเรามีความรู้ก่อนนั่นเองนะครับสุดท้ายเราก็ต้องอย่าลืมในการพัฒนาที่เรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับต้องครอบคลุมการพัฒนาในทุกด้านทุกมิติทั้งสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเรื่องของจิตใจนะครับและวัฒนธรรมของตัวเองด้วยโดยยึดหลักการมีคนเป็นจุดศูนย์กลางครับเป็นศูนย์กลางการพัฒนาหรือเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคนต้องดีด้วยเก่งด้วยครับสังคมจะเจริญงอกงามได้นะครับจากที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าความรู้มีอยู่อย่างมากมายนะครับเราเข้าสู่สังคมในการเรียนรู้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในคนยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องของการแสวงหาความรู้ครับในวันนี้นะครับก็จะนำไปสู่ว่าการแสวงความรู้นั้นทำด้วยวิธีการใดได้บ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนเลยครับว่าเรามีรูปแบบใดบ้างนะครับในการแสวงหาความรู้นะครับเริ่มแรกเราจะมีเรื่องของการแสวงหาความรู้อย่างไม่เป็นระบบนะครับการนิรนัยและการอุปนัยคืออะไรนะครับวิธีการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรและการวิจัยคืออะไรนะครับอันดับแรกนะครับการแสวงหาความรู้อย่างไม่เป็นระบบก็เป็นกระบวนการแสวงความรู้ของมนุษย์ในยุคโบราณนะครับเรายังมีการคิดค้นอะไรที่เป็นระบบเป็นขั้นตอนมากนักนะครับเราสังเกตธรรมชาติเราใช้ประสาทสัมผัสของเรานะในการรู้ว่าอ้อยนั้นรสหวานพริกนั้นรสเผ็ดอันนี้เป็นการแสวงความรู้แล้วครับว่าโอเคถ้าเกิดเราจะให้อาหารนั้นหวานต้องใส่น้ำอ้อยเข้าไปแล้วการให้อาหารมีรสชาติเผ็ดร้อนก็ใส่พริกเข้าไปอันนี้คือการแสวงความรู้อย่างไม่เป็นระบบครับนะก็เกิดจากประสบการณ์การสั่งสมประสบการณ์นะครับแล้วก็การใช้ธรรมชาติเนี่ยนะในชีวิตของมนุษย์นั่นเองนะครับก็จะสืบทอดกันมาครับว่าเห็ดชนิดนี้มีพิษห้ามกินเห็ดชนิดนี้กินได้นะครับก็เกิดเป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการแสวงหาความรู้อย่างไม่เป็นระบบนะครับต่อมานะครับ เมื่อมนุษย์อยู่รวมตัวเป็นสังคมมากขึ้นเกิดนักปราชญ์นักปรัชญามากขึ้นนะครับจึงเริ่มเกิดสิ่งที่เรียกว่าการนิรนัยและการอุปนัยขึ้นมานะครับพวกนี้นะครับทั้งนิรนัยอุปนัยเนี่ยนะครับเป็นการแสวงความรู้โดยใช้หลักการและเหตุผลครับนิรนัยนั้นเป็นวิธีการให้ผู้เรียนนะครับแสวงหาความรู้ความจริงนะครับโดยใช้หลักการอ้างอิงข้อเท็จจริงอย่างน้อย2ประการคือข้อเท็จจริงหลักและข้อเท็จจริงย่อยนะครับอันนี้ก็จะคือมองว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นจริงแล้วนะถ้าข้อเท็จจริงหลักเป็นจริงแล้วข้อเท็จจริงย่อยก็ต้องเป็นจริงด้วยนะครับเช่นมีการสรุปว่าสัตว์ทุกตัวนะครับสัตว์สิ่งมีชีวิตทุกประเภทในโลกนี้ต้องหายใจนะครับแมวเป็นสิ่งมีชีวิตนี่นะสามารถวิ่งได้เดินได้นั้นแมวก็ต้องหายใจด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนเดี๋ยวละครับเพราะว่าเขาเหมาไปแล้วครับว่าสิ่งมีชีวิตทุกประเภททุกอย่างในโลกนี้จะต้องหายใจได้นะครับเขาเลยมองว่าแมวเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยนั้นแมวก็ต้องหายใจอันนี้เรื่องปกติครับการกินข้าวแล้วอิ่มนะครับผมกินข้าวผมก็ต้องอิ่มอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาบอกอยู่แล้วว่าการกินข้าวแล้วมันอิ่มนั่นเองนะครับอันนี้คือการนิรนัยเหตุผลที่ได้ข้อสรุปที่ได้ก็จะเป็นแค่จริงและเท็จนั่นเองนะครับจริงก็คือใช่เท็จก็คือไม่ใช่นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะมีการคิดวิธีแบบอุปนัยขึ้นมานะครับอุปนัยเป็นกระบวนการหาความรู้ที่เริ่มจากข้อความเฉพาะเรื่องชุดหนึ่งซึ่งดำเนินไปสู่ข้อความสรุปโดยทั่วไปข้อสรุปนั้นจะมีเนื้อหานะครับเนื้อความเกินกว่าเนื้อความที่เป็นข้อที่ตั้งนะครับคืออะไรเข้าใจยากจังเลยนะครับมาดูตัวอย่างนะครับเช่นผมกินมะม่วงนะเก็บมะม่วงมาจากต้นหนึ่งนะครับแล้วพบว่าหวานลูกที่หนึ่งหวานลูกที่สองก็หวานลูกที่สามก็หวานผมก็เหมาเลยครับว่าต้นมะม่วงต้นนี้ผลหวานทุกลูกซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่อาศัยเสียงส่วนใหญ่ครับว่า3ลูกหวานนะดังนั้นอีก5ลูกก็น่าจะหวานตามไปด้วยอันนี้เขาเรียกอุปนัยครับคาดการคาดคะเนล่วงหน้าเลยเจอในพวกการพยากรณ์อากาศนะเจอในพวกการพยากรณ์ดวงชะตาต่างๆเนี่ยว่าราศีนี้มีเกณฑ์นะโอ้โชคดีมีแฟนสวยมีแฟนหล่ออันนี้ก็เป็นการมองว่าเหมาครับจากคนส่วนใหญ่จากคนส่วนย่อยไปหาคนส่วนใหญ่นั่นเองนะครับต่อมาครับเราเข้าสู่สมัยปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนาะเราก็จะมีการคิดค้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อใช้ในการแสวงความรู้ครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยการสังเกตตั้งคำถามกำหนดสมมติฐานนะครับทดสอบนะครับแล้วก็อภิปรายผลนะครับก็มาดูว่าสิ่งนี้ทำอย่างไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จึงเป็นกระบวนการแสวงความรู้ที่มีเหตุมีผลนะครับมีการทดลองประจักษ์ชัดด้วยสายตาเลยว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนั่นเองนะครับกระบวนการต่อมานะครับคือกระบวนการที่เรียกว่าการวิจัยนะครับเป็นการแสวงความรู้ความจริงครับที่อาศัยหลักวิทยาศาสตร์เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการวิจัยนะครับมาช่วยเพราะว่าการวิจัยบางอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่วิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็ได้วิจัยทางมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิจัยทางศิลปะอะไรก็ได้นะแต่ต้องมีกระบวนการครับมีสมมติฐานมีการสังเกตมีการทดลองนะแล้วก็มีผลมีการสรุปผลการวิจัยออกมานะครับซึ่งการสรุปผลเนี่ยเขาเรียกว่ารายงานการวิจัยนะครับการวิจัยจึงเป็นสิ่งสำคัญยุคปัจจุบันครับที่ทำให้สังคมเจริญก้าวหน้าไปได้นะครับเพราะว่าเกิดการสร้างองค์ความรู้ไม่รู้จบนั่นเองนะครับวิธีการแสวงความรู้นะครับก็มีมากมายหลายวิธีที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับแต่ที่บอกนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และก็กระบวนการทางวิการวิจัยเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับก็จะทำให้สังคมนั้นเป็นสังคมความรู้ที่มีความรู้แน่นต่อไปครับเมื่อกล่าวถึงการเรียนรู้นั้นนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรทุกอย่างนะครับก็เกิดการเรียนรู้ทั้งสิ้นนะครับการเรียนรู้นะครับก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในพื้นฐานชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันนะครับโดยพอมนุษย์ที่มีความจำเป็นต้องการเรียนรู้นะครับเพื่อระดับตัวเองและสังคมให้เดินหน้าต่อไปนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าการเรียนรู้นั้นคืออะไรนะครับมีความสำคัญอย่างไรและวิธีการเรียนรู้ของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีอย่างไรบ้างรวมถึงการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิตอลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกครับการเรียนรู้คืออะไรการเรียนรู้ก็คือกระบวนการหรือวิธีการที่บุคคลใช้ในการสร้างความหมายของข้อมูลและสิ่งเร้าต่างๆที่เข้ามาทางประสาทสัมผัสให้เกิดเป็นความรู้ครับการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องไปจดหนังสือเท่านั้นนะครับการเรียนรู้สีหน้าสีตาคนเหมือนกันเห็นหน้าคนเดินมาโอ้โหหน้าตาอย่างนี้สงสัยแบบโอ้โหอารมณ์ไม่ดีแน่เลยอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับเรียนรู้อารมณ์ของมนุษย์นั่นเองนะครับการเรียนรู้นั้นมีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับ กระบวนการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้นั้นเป็นกระบวนการครับที่บุคคลสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะครับตลอดชีวิตโดยใช้กระบวนการคิดครับใช้สมองเป็นหลักเนาะฝึกปฏิบัตินะครับให้คิดเป็นทำเป็นนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีหลายสื่อหลายสิ่งนะครับที่ทำให้เราเนี่ยเข้าสู่การมีการเรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับการเรียนรู้มีความสัมพันธ์อย่างไรนะครับการเรียนรู้อันดับแรกครับเป็นบ่อเกิดของความรู้ความคิดและปัญญานั่นเองนะการเรียนรู้นั้นไม่เกิดความรู้นี่ก็ง่ายๆครับนะฮะการถ้าเราไม่เรียนรู้เลยก็จะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้เพิ่มเติมนะฮะดังนั้นเป็น

เองเนี่ยก็พยายามเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์บ้างเรียนรู้เรื่องสังคมบ้างอะไรบ้างนะเพื่อจะไปใช้พูดกับคนอื่นได้หรือก็ให้เห็นว่าเราก็มีความรู้ในเรื่องนี้เหมือนกันนะนะครับก็เป็นกลุ่มทรัพย์ครับเราสามารถไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับชีวิตคือการเรียนรู้นะครับและการเรียนรู้คือชีวิตครับคนเราเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความรู้เลยนะก็เหมือนเป็นร่างที่ไม่มีชีวิตนั่นเองนะครับไม่สามารถไปคุยกับคนอื่นได้หรือฟังคนอื่นพูดก็ไม่รู้เรื่องนะครับดังนั้นการเรียนรู้เป็นสิ่งจำเป็นมากครับในยุคปัจจุบันนะครับการเรียนรู้เป็นวัฒนธรรมและเป็นวิถีชีวิตด้วยครับเพราะการเรียนรู้เป็นวิถีปฏิบัติและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วนะครับเราจึงต้องควรสร้างสิ่งเรียกวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคมนั้นเจริญไปอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับส่วนการเรียนรู้นะครับตามวิถีไทยแบบดั้งเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอะไรบ้างนะครับมีการเนี่ยบ่มเพาะเป็นลักษณะที่ใสเรียนตามครูมานะครับมีกระบวนการถ่ายทอดปลูกฝังวัฒนธรรมนะการไหว้ต่างๆก็เป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งนะครับเป็นกระบวนการวิชาความรู้นะวิชาช่างนะวิชาเย็บปักถักร้อยนะเป็นกระบวนการอบรมจริยาก็ได้นะครับเป็นเรื่องของการกราบไหว้สิ่งต่างๆนะครับเป็นกระบวนการฝึกปฏิบัติครับก็คือพวกงานช่างต่างๆที่ว่าไว้นะครับแล้วก็เป็นการกระบวนการส่งเสริมสมาธิฐิครับให้คนเห็นดีเห็นงามนะครับให้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในสังคมไทยอันนี้เป็นการเรียนรู้ตามวิถีไทยแบบดั้งเดิมนะครับต่อมาเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปครับเราต้องเรียนรู้อย่างไรได้บ้างในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะอันดับแรกก็คือตอนนี้เราจะเน้นไปทางเรื่องของกระบวนการวิทยาศาสตร์มากขึ้นคนต้องมีเหตุผลผีไม่มีจริงหรอกนะเพราะว่าผีไม่มีเหตุผลใช่ไหมเราก็ต้องคิดว่าทำไมผีถึงไม่มีจริงนะทำไมไอ้นู่นไอ้นี่เกิดขึ้นมาเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นการเรียนรู้การแก้ปัญหาครับนะฮะแล้วก็มีการเรียนรู้ครับไปตามบริบทของสังคมที่มีความแตกต่างกันไปนะครับการเรียนรู้ในโลกดิจิตอลยุคปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยได้สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่นะครับการเรียนรู้แบบใหม่ๆขึ้นมาซึ่งที่บอกครับเราสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับผมอยากรู้เรื่องไรครับไซส์นะไปดูคลิปไปดูซีดีไปต่างๆก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยจึงทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วหลากหลายรูปแบบทันทีทุกที่ทุกเวลานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความจำเป็นที่ต้องรู้นะเรื่องการฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศฉลาดรู้เรื่องการใช้สื่อและฉลาดรู้เรื่องดิจิตอลนะครับซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับบุคคลในการเรียนรู้ครับในปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายนะครับไม่จะเป็นผู้ใฝ่รู้นะครับเราเนี่ยอย่าเป็นผู้ใฝ่รู้นะก็คือต้องมีความใฝ่รู้ตลอดเวลานะครับอยากรู้อยากเห็นนะเพราะการอยู่รู้เห็นเนี่ยทำให้เกิดปัญญาในอนาคตนั่นเองนะครับเราต้องมีทักษะการเป็นผู้อยากเรียนรู้ตลอดชีวิตครับสงสัยอะไรตอนนี้ง่ายมากเลยเข้า Google ไปนะเราก็รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรนั่นเองนะครับเราต้องมีทักษะนี้เนาะอยากเรียนรู้ตลอดชีวิตอยากรู้ตัวเองครับไม่ต้องพึ่งพาใครแล้วเราเข้าเว็บไซต์ตัวเองได้เลยนะไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะครับแต่ยังไงซะเราก็ต้องมีเรื่องของการฉลาดรู้ด้วยนะครับไม่ใช่เชื่อทุกอย่างใน Google ไม่เชื่ออย่างอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับเราก็ต้องกันกรองด้วยว่าเป็นอะไรมีจริยธรรมครับไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดต่อไปนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบันครับจากที่กล่าวไปนะครับว่ามนุษย์นั้นควรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับปัจจุบันนี้เราก็มีแหล่งการเรียนรู้มากมายครับที่เราสามารถเข้าถึงได้นะครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาตามมาดูกันเลยนะครับแหล่งการเรียนรู้นั้นนะครับเราแบ่งเป็นหลายประเภทเลยนะครับที่เรารู้จักกันดีก็น่าจะเป็นเรื่องของแหล่งการเรียนรู้ประเภทองค์การนะครับองค์การภาครัฐองค์การภาคเอกชนต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญในการให้ความรู้กับประชาชนได้เหมือนกันในทุกวันนี้นะครับอย่างที่บอกก็อาจจะมีพวกเป็นหนังสือเอกสารต่างๆนะครับจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับรวมถึงข้อมูลทางเว็บไซต์ต่างๆนะครับของทางหน่วยงานภาครัฐเอกชนนี่แหละนะครับที่เราสามารถเข้าถึงความรู้เหล่านั้นได้นะครับองค์กรภาครัฐนะครับที่สำคัญนะก็จะเป็นพวกกระทรวงทบวงกรมต่างๆมหาวิทยาลัยนะครับที่จะมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆอยู่ในนั้นตลอดอยู่แล้วนะครับอย่างในห้องสมุดนะสำนักบรรณาสารของบสท.เราเนี่ยนะครับก็มีแหล่งเรียนรู้เยอะแยะเลยครับทั้งนนทบุรีศึกษานะครับต่างๆเนี่ยเราก็สามารถไปดูได้นะครับผ่านเว็บไซต์นั่นแหละนะเรามีพระราชประวัติของรัชกาลที่7อย่างเงี้ยอยู่ในเว็บไซต์ของสาขาด้วยนะครับซึ่งก็สามารถที่จะให้ประชาชนภายนอกเนี่ยมาเรียนรู้ได้นะครับเขาบอกว่าแหล่งสารสนเทศของภาครัฐเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับเพราะเป็นแหล่งที่มักจะได้รับความเชื่อถือนะเพราะว่ามีการการันตีเลยว่าภาครัฐเป็นคนทำนั่นก็น่าเชื่อถือนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องตรวจสอบก่อนเนาะว่าบางทีเขาอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้

0: เขียนผิดก็ได้เนี่ยครับต้องมีความฉลาดรู้ทางสารสนเทศที่ว่าไว้นะครับการเข้าถึงเนี่ยบางที่ของหน่วยงานภาครัฐเองก็อาจจะเข้ายากนิดนึงนะต้องเข้าระบบซับซ้อนนิดนึงพอไปใช้ก็อาจจะเข้ายากเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ได้นะครับแต่ก็ตามครับตอนนี้ก็หน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะครับก็มีการเว็บการสร้างเว็บไซต์เข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับส่วนองค์กรเอกชนเนี่ยก็หลายอย่างเลยครับบริษัทต่างๆเนาะก็มีประวัติมีข้อมูลอะไรต่างๆที่สำคัญเหมือนกันนะครับพอที่ให้เราเนี่ยไปใช้ความรู้ได้เหมือนกันนะครับโดยมีองค์กรความรู้บางอย่างของเอกชนเนี่ยก็จะมีการรวมนะครับนักวิชาการนักวิชาชีพต่างๆมากมายเนี่ยมาให้ความรู้กันซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับของเราในการแสวงความรู้นั่นเองนะครับต่อมาแหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคลนะครับเราก็ทุกคนนะครับเป็นความรู้รอบกายเราได้หมดนะยายน้อยเนี่ยบุคคลในครอบครัวมีประสบการณ์มากกว่านะเขาก็ให้ความรู้เราได้ครับในขณะที่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยโอ้โหก็เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างดีเลยนะที่เราเรียนรู้เรื่องราวในอดีตได้รวมถึงบุคคลทางวิชาการครับอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยนักวิชาการต่างๆหรือผู้รู้รอบบ้านครับบางทีนะอ่านหนังสือเนี่ยไม่ได้ใจจริงๆหรอกนะเดินไปหาชาวบ้านเลยว่าเขาคิดยังไงนะครับต่อมาแหล่งการเรียนรู้ประเภทอินเทอร์เน็ตครับโอ้สำคัญมากเลยทุกวันนี้ทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เกือบจะหมดแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ครับที่มีความสำคัญนะฮะเพราะว่าสามารถเปิดโอกาสครับให้คนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลานั่นเองนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้ผมไม่ต้องกว่าจะรู้อะไรเนี่ยต้องวิ่งห้องสมุดตอนนี้ก็เข้าเว็บไซต์ต่างๆก็สามารถได้รับความรู้นั้นได้แล้วนะครับอินเทอร์เน็ตนั้นก็อย่างที่บอกครับก็สามารถตอบสนองเรื่องของแนวคิดที่เรียกว่าการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตได้นั่นเองเพราะว่าไม่ว่าจะอายุมากขนาดไหนก็สามารถถ้าเข้าอินเทอร์เน็ตได้เนาะก็สามารถได้รับความรู้นั่นเองนะครับตัวอย่างแหล่งการเรียนรู้สำคัญนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่า MOOC ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรายวิชาเนาะซึ่งธรรมดาคนทั่วไปก็สามารถเข้าได้นะครับไปที่เว็บไซต์ของ MOOC นะไปพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับ MOOC นะ MOOC ก็จะมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์สังคมการบริหารธุรกิจอะไรมีเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้นะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองเรื่องการเรียนรู้ต่อชีวิตได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของหน่วยงานที่เราเคยคุ้นๆกันนะครับพวกแหล่งเรียนรู้ประเภทองค์กรสารสนเทศนะครับมีอะไรบ้างนะครับองค์กรสารสนเทศที่สำคัญอันดับแรกเลยก็คือห้องสมุดหอสมุดสำนักหอสมุดต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญนะครับตั้งแต่อดีตและนะเป็นแหล่งที่เรียกว่าห้องสมุดก็คือรวบรวมหนังสือไว้เต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยห้องสมุดก็พัฒนาไปสู่ห้องสมุดที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นนะครับเราสามารถดูอีบุ๊กได้นะอย่างที่ดังในบางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับห้องหนังสือเก่าเนี่ยโอ้โหไม่อยากเข้าไปเลยเหม็นมากเลยเหม็นหนังสือเก่านะครับเขาก็มาสแกนครับลงในเว็บไซต์เป็น PDF ไฟล์มาโหลดอ่านได้เลยนะก็เป็นอะไรที่ตอบสนองความต้องการคนในคนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับห้องสมุดก็มีการพัฒนาไปนอกจากหนังสือแล้วเนี่ยห้องสมุดยังมีพวกสื่อสดทัศน์ต่างๆนะครับ VCD ต่างๆให้เราดูรวมถึงพวกไมโครฟิล์มต่างๆนะหนังสือเก่าหนังสืออะไรเงี้ยมีเต็มไปหมดเลยนะครับห้องสมุดก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นนะแต่ก็ยังคงมีการรักษาวัตถุประสงค์หลักของสมุดเอาไว้นะครับคือการศึกษาการวิจัยนะแล้วก็สนับสนุนพวกการเรียนรู้ของเรานั่นเองนะครับต่อมานะครับแหล่งเรียนรู้ประเภทที่เรียกว่าศูนย์สารสนเทศครับศูนย์สารสนเทศนั้นเป็นแหล่งการเรียนรู้เฉพาะเรื่องที่มีลักษณะสำคัญนะแต่ส่วนมากแล้วจะจำกัดขอบเขตครับของเรื่องเอาไว้นะว่าเป็นศูนย์สารสนเทศในเรื่องใดนะอย่างเช่นศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณีก็เรื่องเกี่ยวกับดินน้ำลมไฟและนั่นเองนะทรัพยากรในชาติของเรานะครับหรือศูนย์สารสนเทศทางกระบือนานาชาติเนี่ยก็เรื่องเกี่ยวกับกระบือทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับการเกษตรเท่านั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งเฉพาะครับที่เรามีความรู้เจาะจงเข้าไปเลยว่าเราอยากเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับเราก็ไปศูนย์สารสนเทศนั้นๆได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับมีเรื่องศูนย์ข้อมูลครับก็คล้ายกับศูนย์สารสนเทศนั่นแหละแต่ใช้คำว่าศูนย์ข้อมูลแทนนะเช่นศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงการคลังก็ไปดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยก็เป็นเฉพาะเจาะจงเข้าไปตามหัวข้อนะครับหรือตามความต้องการของแต่ละที่นะครับมีหน่วยงานประเภทจดหมายเหตุครับอันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมนะประวัติเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเอาไว้นะเช่นหอจดหมายเหตุมสทก็รวบรวมประวัติมหาลัยครับตึกไหนสร้างเมื่อไหร่นะจุดประสงค์ของการสร้างมหาลัยเพื่ออะไรหลักสูตรเรามีอะไรบ้างแต่อดีตถึงปัจจุบันพวกนี้หอภาพยนตร์ของประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นการรวบรวมฟิล์มนะครับต่างๆของภาพยนตร์นะรวบรวมเอาไว้ที่หอจดหมายเหตุนี้รวมถึงพวกพิพิธภัณฑ์นะครับก็เป็นแหล่งรวมประเภทวัตถุต่างๆเนาะ ที่ให้ความรู้ทางด้านต่างๆกับเราได้นะไม่ว่าเป็นบริษัทนะสังคมวิทยามนุษยวิทยารวมถึงการตั้งถิ่นฐานต่างๆนั่นเองนะครับและสุดท้ายคือพวกหอประวัตินะครับหอประวัติก็เป็นชื่ออยู่แล้วก็คือเป็นหอที่ทำเกี่ยวกับประวัติของสถานที่ต่างๆหรือบุคคลต่างๆนะครับก็จะมีพวกหอประวัติยังมีการเครื่องแสดงอิสริยยศต่างๆพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วต่างจากนี้ก็มีพวกศูนย์การเรียนรู้ต่างๆซึ่งปัจจุบันก็มีมากขึ้นตามลำดับนะครับเพื่อเป็นการตอบสนองสังคมในการเรียนรู้นั่นเองนะครับสรุปแล้วนั้นแหล่งการเรียนรู้ประเภทองค์การสารสนเทศนะครับก็มีทั้งห้องสมุดศูนย์สารสนเทศศูนย์ข้อมูลจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์หอประวัติศูนย์การเรียนรู้นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็ตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของเราได้เป็นอย่างดีครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: มาถึงในช่วงถามตอบกันนะคะในเรื่องทักษะการคิดค่ะข้อที่1นะคะข้อถามตอบนะคะข้อแรกถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดค่ะตัวเลือกที่1นะคะการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองตัวเลือกที่2นะคะการคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบางคนตัวเลือกที่3นะคะเป็นสิ่งที่เกิดในทางปัญญาเกี่ยวกับจิตสำนึกเฉพาะคนตัวเลือกที่4การคิดก่อให้เกิดพฤติกรรมทั้งภายในภายนอกจิตใจในการดำเนินชีวิตนะคะและตัวเลือกที่5นะคะคนแต่ละบุคคลมีความสามารถทางการคิดที่แตกต่างกันค่ะนะคะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับการคิดนะคะจากที่เราได้ฟังไปนะคะคำตอบก็คือข้อที่2ค่ะการคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบางคนอันนี้ไม่ใช่นะคะการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นนะคะมีความสามารถทางการคิดแตกต่างกันออกไปแล้วก็เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองนะคะการคิดไม่ได้ไปเกิดขึ้นในอวัยวะอื่นๆของร่างกายนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการคิดค่ะข้อที่2นะคะถามว่าข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบของการคิดค่ะตัวเลือกที่1นะคะสิ่งเร้าตัวเลือกที่2นะคะการรับรู้ตัวเลือกที่3วิธีการคิดตัวเลือกที่4ข้อมูลหรือเนื้อหาหรือว่าตัวเลือกที่5ถูกทุกข้อเลยนะคะข้อใดบ้างเป็นองค์ประกอบของการคิดนะคะการคิดเนี่ยมีหลายองค์ประกอบมากๆเลยนะคะแน่นอนเลยนะคะคำตอบก็คือถูกทุกข้อนะคะสิ่งเร้าก็ใช่นะคะอาจจะเป็นภาพเสียงหรือสัญลักษณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันกระตุ้นเร้าให้เราคิดตามนะคะหรือการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสตาหูจมูกลิ้นอะไรของเรามันก็กระตุ้นให้เราคิดเหมือนกันนะคะวิธีการคิดหรือว่าข้อมูลเนื้อหาก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการคิดเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าการที่คนเราเนี่ยนะคะได้รับอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีคุณภาพนะคะและนำไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอจะช่วยเสริมนะคะให้เด็กเนี่ยสมองมีการเจริญเติบโตที่เต็มที่พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเขาถามว่าจัดเป็นปัจจัยด้านใดที่ส่งผลต่อความคิดของมนุษย์นะคะทางด้านการที่ทำให้เด็กคนนี้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอเอาไปเลี้ยงสมองได้อย่างดีนะคะตัวเลือกที่1พื้นฐานทางครอบครัวตัวเลือกที่2พื้นฐานทางความรู้ตัวเลือกที่3การทำงานของสมองตัวเลือกที่4วัฒนธรรมและตัวเลือกที่5จริยธรรมคิดว่าเป็นปัจจัยด้านไหนคะที่จะทำให้เด็กได้รับสารอาหารที่เพียงพอตั้งแต่ยังเป็นเบบี๋เนาะนะคะคำตอบก็คือเรื่องของพื้นฐานทางครอบครัวค่ะการเลี้ยงดูนะคะให้เด็กคนนี้เนี่ยมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะคิดสิ่งต่างๆต่อไปได้นะคะในข้ออื่นๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมจริยธรรมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกับอาหารก็อาจจะไปเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบ่มเพาะหรือว่าความเชื่อต่างๆต่อมานะคะต่อมานะคะในข้อที่4นะคะถามว่ารายละเอียดนะคะหรือว่าความสามารถในการแยกแยะส่วนต่างๆออกเป็นส่วนพื้นฐานหรือส่วนย่อยๆนะคะเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงหรือว่าความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆเป็นการคิดในรูปแบบใดนะคะตัวเลือกที่1คิดเชิงสร้างสรรค์ตัวเลือกที่2คิดเชิงวิเคราะห์ตัวเลือกที่3คิดเชิงวิพากษ์ตัวเลือกที่4คิดเชิงบวกและตัวเลือกที่5เป็นการคิดเชิงลบค่ะการที่สมองเราเนี่ยสามารถแยกแยะส่วนย่อยๆออกนะคะแล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยๆนั้นเนี่ยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นการคิดรูปแบบใดคำตอบนะคะก็คือเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะหรือที่เรียกว่า analytic thinking นะคะการคิดเชิงสร้างสรรค์เนี่ยอาจจะเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะมีความคิดริเริ่มคิดนอกกรอบนะคะแต่การคิดที่แยกส่วนประกอบต่างๆนะคะที่ยกตัวอย่างนะคะอย่างชัดเจนเลยก็คือเช่นนะคะวิเคราะห์คู่ครองนะคะในการเลือกคู่ครองนะคะก็ต้องมาวิเคราะห์แยกส่วนประกอบย่อยๆต่างๆนะคะเช่นในเรื่องของรูปร่างหน้าตานิสัยหรืออาจจะพื้นฐานทางครอบครัวอะไรต่างๆแยกส่วนออกมาเพื่อที่จะพิจารณานะคะตรวจสอบ ส่วนประกอบต่างๆอันนี้เป็นแบบวิเคราะห์นะคะต่อมานะคะข้อที่5ถามว่าบุคคลในข้อใดที่มีลักษณะเป็นคนคิดบวกค่ะคนคิดบวกเป็นยังไงคะตัวเลือกที่1นะคะนกนะคะมักจะคาดการถึงสิ่งที่เลวร้ายอยู่เสมอเลยนำไปสู่บุคลิกภาพที่เป็นคนไม่ประมาท2คือน้อยไม่ลืมอะไรหรือว่าไม่ให้อภัยใครง่ายๆนะคะ3คือนิดมักจะอิจฉาเวลาที่คนอื่นได้ดีหรือว่าตัวเลือกที่4นะคะนัดมีความอดทนต่ำเวลาเจอปัญหาตัวเลือกที่5นะคะน้ำเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยพยายามมองอย่างสร้างสรรค์หาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะคะอ่ะคนไหนนะคะน่าจะเป็นบุคคลที่ดูเป็นคนคิดบวกคะแน่นอนเลยนะคะไม่ยากนะคะเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าคนคิดบวกก็คือตัวเลือกที่5นะคะก็คือน้ำนั่นเองเวลาที่เขาเจออะไรที่ไม่ดีสถานการณ์ที่เลวร้ายก็พยายามสร้างมุมมองที่สร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหานะคะแต่อันอื่นๆเนี่ยเป็นคนที่คิดลบหรือว่ามองโลกในแง่ร้ายทั้งสิ้นเลยนะคะค่ะเหล่านี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของแนวถามตอบที่ยกมาทบทวนความจำให้กับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงถามตอบกันนะคะในเรื่องทักษะการใช้เหตุผลค่ะเราไปดูกันนะคะข้อแรกนะคะถามว่าข้อเท็จจริงหรือว่าแฟกต์เนี่ยคืออะไรนะคะตัวเลือกที่1บอกว่าข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ตัวเลือกที่2นะคะข้อเท็จจริงเนี่ยคือข้อมูลที่ผู้กล่าวอ้างเชื่อว่าถูกต้องตัวเลือกที่3ข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของผู้ที่กล่าวอ้างตัวเลือกที่4ข้อเท็จจริงนะคะคือความคิดเห็นที่น่าเชื่อถือตัวเลือกที่5นะคะข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่ทุกคนยอมรับอะไรเป็นข้อเท็จจริงนะคะอะไรคือ opinion หรือว่าความคิดเห็นนะคะข้อเท็จจริงนะคะคำตอบก็คือตัวเลือกที่1เลยค่ะคือข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้นะคะเป็นจริงพิสูจน์ได้นะคะส่วนตัวเลือกอื่นๆเช่นผู้กล่าวอ้างเชื่อว่าถูกต้องคือความเชื่อของเราว่าถูกเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่จริงก็ได้หรือว่าคือข้อมูลที่ทุกคนยอมรับอย่างนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะสิ่งที่คนยอมรับทั้งหมดเลยอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้ออื่นๆนะคะไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะต่อมานะคะข้อที่2ถามว่าการใช้เหตุผลได้ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะข้อใดดูใช้เหตุผลได้ดีนะคะตัวเลือกที่1นะคะเป็นการใช้เหตุผลที่คำนึงถึงความรู้สึกผู้ที่จะได้รับผลกระทบตัวเลือกที่2นะคะใช้เหตุผลบนพื้นฐานของหลักฐานที่น่าเชื่อถือตัวเลือกที่3นะคะใช้เหตุผลที่สามารถโน้มน้าวให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามได้ตัวเลือกที่4ใช้เหตุผลอย่างมีชั้นเชิงและตัวเลือกที่5นะคะเป็นการใช้เหตุผลด้วยเจตนาที่ดีอะไรเนี่ยที่ถือว่าเป็นการใช้เหตุผลที่ดีนะคะคำตอบก็คือตัวเลือกที่2ค่ะนะคะใช้เหตุผลบนพื้นฐานของหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ข้อเท็จจริงนะคะอย่างอันแรกเนี่ยนะคะคำนึงถึงความรู้สึกผู้ที่จะได้รับผลกระทบนะคะบางทีถ้าเราคำนึงมากนะคะเราอาจจะมีการใช้เหตุผลที่บิดเบือนไปนะคะหรือสามารถโน้มน้าวให้คนคอยตามได้บางทีก็อาจจะเป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อเนาะไม่ได้ใช้เหตุผลที่ดีเพราะว่าหลักฐานที่เอามานะคะต่างๆอาจจะไม่น่าเชื่อถือนะคะการใช้เหตุผลที่มีชั้นเชิงหรือด้วยเจตนาที่ดีก็ยังไม่ถือว่าเป็นการใช้เหตุผลที่ดีเท่ากับหลักฐานน่าเชื่อถือเอามาซัพพอร์ตเรานะคะต่อมานะคะข้อที่3นะคะค่ะข้อใดคือหลักสำคัญในการพิจารณาหลักฐานที่ดีคะจากที่เราบอกไปแล้วเนาะว่าหลักฐานเนี่ยสำคัญนะคะหลักฐานที่ดีควรเป็นอย่างไรตัวเลือกที่1ต้องมีความทันสมัยตัวเลือกที่2นะคะต้องเป็นหลักฐานโดยตรงเท่านั้นตัวเลือกที่3นะคะต้องเป็นความรู้เชิงประจักษ์ตัวเลือกที่4นะคะต้องเป็นหลักฐานที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและตัวเลือกที่5 ต้องมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะโอ้โหดูๆแล้วเนี่ยเหมือนจะใช่หมดเลยนะคะแต่ข้อที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาหลักฐานที่เอามาอ้างเหตุผลนะคะว่าเป็นหลักฐานที่ดีเนี่ยคืออะไรนะคะอ่ะคำตอบก็คือนะคะต้องมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะเช่นถ้าสมมติว่าเราจะไปบอกอาจารย์นะคะว่าวันนี้เนี่ยไม่สบายนะคะแล้วก็ไม่สามารถเข้าเรียนได้นะคะต้องลาหลักฐานที่ดีที่จะมาซัพพอร์ตเหตุผลของเราคืออะไรก็คืออาจจะเป็นใบรับรองแพทย์ใช่ไหมคะที่มีแหล่งอ้างอิงชัดเจนเนาะมีโรงพยาบาลอะไรออกให้นะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือว่าออกมาจากแพทย์เนาะไม่ได้ออกมาจากเพื่อนบ้านนะคะเซ็นให้ว่าเออดูแล้วมันป่วยจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานที่ดีก็คือหลักฐานที่มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนน่าเชื่อถือนะคะต่อมานะคะข้อที่4ถามว่าผู้ที่มีวิจารณญาณดีเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรตัวเลือกที่1นะคะวินิจฉัยข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้องและชัดเจนตัวเลือกที่2นะคะโน้มน้าวให้เกิดความคิดคล้อยตามได้ตัวเลือกที่3รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตัวเลือกที่4อธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือและตัวเลือกที่5เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นค่ะอ่ะคนที่มีวิจารณญาณที่ดีเป็นยังไงคะคำตอบเลยนะคะก็คือข้อที่1ค่ะวินิจฉัยข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมีวิจารณญาณตัดสินได้เป็นอย่างดีอยู่ดีๆจะไปคล้อยตามเทคโนโลยีหรือจะไปเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอะไรอย่างนี้อาจจะใช้อารมณ์ร่วมนะคะในการตัดสินก็ถือว่ายังไม่มีวิจารณญาณที่ดีนะคะสุดท้ายข้อที่5นะคะถามว่าทักษะการใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหาหมายถึงข้อไหนนะคะตัวเลือกที่1ค่ะการพยายามแก้ไขสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการนะคะตัวเลือกที่2ทำความเข้าใจสถานการณ์หรือสภาวะการที่เกิดขึ้นตัวเลือกที่3คือการปรับตัวให้ทันสมัยตัวเลือกที่4คือการพยายามแก้ไขข้อบกพร่องและตัวเลือกที่5นะคะการบูรณาการความขัดแย้งเพื่อหาจุดร่วมที่ดีที่สุดข้อใดเป็นทักษะการใช้เหตุผลเพื่อเอาไปแก้ปัญหาคะมันคืออะไรนะคะก็คือข้อที่1เลยนะคะคือพยายามแก้ไขสภาวะหรือสถานการณ์ที่มันไม่พึงประสงค์ให้บรรลุไปในแบบที่เราต้องการนะคะอันนี้คือใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหานั่นเองนะคะนะคะก็จบไปนะคะกับแนวถามตอบทั้ง5ข้อก็เป็นตัวอย่างบางส่วนนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปหาอ่านหรือว่ารับชมกันต่อไปได้นะคะ
1: ต่อไปครับเป็นแนวถามตอบนะครับในประเด็นเกี่ยวข้องกับการแสวงหาความรู้นะครับเรามาดูกันครับเรามี5ข้อนะครับดูกันว่าตอบได้กันขนาดไหนนะครับข้อที่1ครับข้อเท็จจริงนะครับที่อาจเป็นตัวเลขตัวอักษรข้อความรหัสซึ่งอาจถูกกำหนดหรือเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปคืออะไรนะครับตัวที่1ครับข้อมูลตัวที่2สารสนเทศตัวที่3ความรู้ตัวที่4ภูมิปัญญาและตัวที่5สถานการณ์ครับข้อเท็จจริงที่อาจเป็นตัวเลขตัวอักษรข้อความรหัสซึ่งอาจถูกกำหนดหรือเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปคืออะไรนะครับอันนี้เป็นการถามนิยามนะครับเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความรู้นั่นเองนะครับอย่างที่กล่าวไว้มาตอนต้นเนาะว่าการแสวงหาความรู้เนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการเนี่ยหาว่าความรู้เนี่ยมันเกิดจากอะไรก่อนนะครับความรู้เนี่ยเป็นชุดข้อมูลที่ได้มาจาก2สิ่งที่สำคัญครับก็คือข้อมูลและก็สารสนเทศนะครับมาดูกันเนี่ยว่า5คำนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้หลายๆคนที่จำได้ก็คงจะตอบได้แหละว่าข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขตัวอักษรรหัสข้อความอะไรเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลครับข้อมูลคือข้อเท็จจริงนะครับที่ออกมาเนาะเป็นข้อเท็จจริงมาแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีการสังเคราะห์วิเคราะห์อะไรทั้งนั้นนะครับเป็นตัวเลขดิบๆมาหรือเป็นข้อมูลแบบว่าที่ไม่ผ่านกระบวนการอะไรเลยผ่านการเก็บมาอย่างเดียวนะหรือการหามาอย่างเดียวนะครับแต่ข้อมูลหนึ่งเนี่ย ถ้ามีการวิเคราะห์แล้วนะครับจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสารสนเทศคือข้อมูลที่มีการปรุงแต่งแล้วมีการจัดระบบระเบียบเป็นอย่างดีแล้วนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ได้การที่คนเอาข้อมูลที่เป็นสารสนเทศเนี่ยไปใช้ได้ก็จะเกิดสิ่งข้อ3ขึ้นมาคือความรู้นั่นเองนะครับความรู้เมื่อมีการสั่งสมกันมากเข้ามากเข้านะครับก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าภูมิปัญญาในข้อ4ตามมาอีกนะฮะส่วนสถานการณ์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเลขทั้ง4นี้เลยทั้ง5นี้เลยนะครับนั้นคำตอบของข้อ1นี้ก็คือข้อที่1ครับข้อมูลนั่นเองนะครับถามนิยามไปแล้วนะครับมาดูข้อ2กันเนาะว่าถามอะไรนะครับอันนี้ถามความจำเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาวะโลกาภิวัตน์นะครับข้อ2ถามว่าสภาวะโลกาภิวัตน์หรือ globalization นะครับเกิดขึ้นในสังคมยุคใดครับตัวที่1สังคมเกษตรกรรมตัวที่2สังคมวิทยาศาสตร์ตัวที่3สังคมอุตสาหกรรมตัวที่4สังคมสารสนเทศและตัวที่5สังคมความรู้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของสังคมนะครับ4ยุคที่ผ่านมานะครับเราก็จะมียุค 1.0 2.0 3.0 4.0 นะครับที่เรารู้จักกันทุกวันนี้นะครับสังคมยุคแรกเริ่มเดิมทีของเราก็เป็นสังคมที่เรียกว่าเกษตรกรรม 1.0 นั่นเองนะครับเป็นยุคที่ประชาชนประชากรโลกเนี่ยยังอยู่ในภาวะของการเกษตรกรรมเนาะทำงานเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์อะไรไปเพื่อยังชีพนะครับต่อมาเมื่อมีการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ขึ้นในยุโรปแล้วก็ส่งผลต่ออะไรต่างๆขึ้นมานะครับในยุโรปและเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับก็ทำให้โลกเข้าสู่ยุค 2.0 หรือยุคที่เรียกว่ายุคอุตสาหกรรมนะครับมีการผลิตของเข้าโรงงานมนุษย์ทุกคนกลายเป็นมนุษย์โรงงานครับทำงานตามกะตามเวลามากขึ้นนะครับต่อมาเมื่อมีความก้าวหน้าทางด้านนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะก็เข้าสู่ยุคที่3ที่เรียกว่า 3.0 เนี่ยหรือยุคสารสนเทศนะครับข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตแล้วในการดำเนินธุรกิจแล้วนะครับแล้วก็โลกาภิวัตน์เนี่ยก็คือการที่โลกเนี่ยมันมีความเล็กลงโลกที่ดูเหมือนกว้างสมัยก่อนเนี่ยก็เล็กลงเพราะว่ามีการส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันเร็วขึ้นนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคนอเมริกันก็รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเช่นเดียวกันกับการที่เกิดปัญหาในประเทศอเมริกาคนไทยก็รู้ว่าเกิดอะไรบ้างอันนี้คือยุคที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์นะฮะและส่งผลกระทบถึงกันหมดนะเศรษฐกิจไทยไม่ดีก็เกิดขึ้นอาจจะเศรษฐกิจโลกไม่ดีนะอะไรที่อย่างมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับส่วน 4.0 เนี่ยเป็นยุคสังคมที่เรียกว่าสังคมความรู้คือการใช้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆเนี่ยในการดำเนินชีวิตมากขึ้นนะครับนั้นโลกาภิวัตน์นั้นเกิดยุค 3.0 ครับในยุคที่เรียกว่าสังคมสารสนเทศหรือสังคมที่ข้อมูล

เป็นใหญ่นั่นเองนะครับต่อมาข้อ3นะครับการแสวงความรู้หรือความจริงโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นเหตุเป็นผลและมีกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบอันนี้คือคำนิยามของสิ่งใดครับก็ตัวที่1การวิจัยตัวที่2การนิรณัยตัวที่3การศึกษาตัวที่4การวิเคราะห์และตัวที่5การใช้เหตุผลนะครับอันนี้เป็นกระบวนการครับในการแสวงความรู้อย่างเป็นระบบนะครับเขาจะบอกว่าเนี่ยใช้กระบวนการนะตั้งสมมติฐานทดลองนะแล้วก็มีการค้นคว้าเป็นระบบว่ามีระเบียบวิธีวิจัยต่างๆของเขานะครับอันนี้ง่ายๆครับก็คือตอบข้อ1นั่นเองเรื่องการวิจัยนะครับคีย์เวิร์ดของมันนี่คือการค้นคว้าอย่างเป็นระบบนี่แหละนะจะเรียกว่าการวิจัยต้องมีระเบียบแผนต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อ4ครับแพลตฟอร์มรวมรายวิชาซึ่งประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนเรียกว่าอะไรนะครับตัวที่1 MOOC นะครับตัวที่2 Module ตัวที่3 Cyber ตัวที่4เว็บไซต์ตัวที่5อินเทอร์เน็ตครับอันนี้เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเลยนะครับในการศึกษาเล่าเรียนกันในยุคสังคมปัจจุบันนี้สังคมดิจิตอลนะครับอันนี้หลายๆคนก็คงน่าจะจำได้นะครับว่าคือข้อที่1 MOOC นั่นเองนะครับเป็นรวมวิชาต่างๆสั้นๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆเรียน5ชั่วโมง10ชั่วโมง15ชั่วโมงอะไรบ้างนะครับเป็นความรู้ในแขนงต่างๆที่มหาวิทยาลัยไทยหลายๆแห่งเนี่ยก็เริ่มทำกันแล้วนะครับเรื่องของ MOOC นั่นเองนะตอบข้อ1นะครับข้อสุดท้ายครับหอภาพยนตร์แห่งประเทศไทยครับจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทไหนครับตัวที่1หอประวัติตัวที่2พิพิธภัณฑ์ตัวที่3ศูนย์ข้อมูลตัวที่4ศูนย์สารสนเทศตัวที่5หน่วยงานจดหมายเหตุครับอันนี้ออกเป็นความจำเล็กน้อยนะครับหอภาพยนตร์ประเทศไทยก็จะเป็นการเก็บนะพวกฟิล์มต่างๆนะภาพยนตร์ต่างๆเอาไว้นะครับในรูปแบบของประวัติศาสตร์เนาะพัฒนาการของฟิล์มไทยพัฒนาการของภาพยนตร์ไทยมีอะไรบ้างนะครับดังนั้นลักษณะของเขาเนี่ยจะเข้าข่ายของการเป็นตัวที่5ครับหน่วยงานจดหมายเหตุนะครับเพราะว่าเก็บเกี่ยวกับข้อมูลประวัติของที่ต่างๆของฟิล์มลักษณะต่างๆไว้ด้วยนะครับเหล่านี้นะครับก็เป็นแนวถามแนวตอบนะครับของเรื่องเกี่ยวกับแหล่งความรู้นะครับการแสวงความรู้ในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งมีวิธีการมากมายเลยนะครับในการแสวงความรู้ทั้งในระบบนอกระบบทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยนะครับจะสะดวกแบบไหนนะครับเราสะดวกเข้าอินเทอร์เน็ตกับออนไลน์ไปใครสะดวกเข้าห้องสมุดก็เข้าไปนะครับแต่แหล่งเรียนรู้ทุกอย่างอยู่รอบตัวเราครับแม้กระทั่งบุคคลครูบาอาจารย์หนังสือเล่มหนึ่งก็เป็นแหล่งความรู้ทั้งสิ้นนะครับและความรู้เนี่ยแก้ทำให้สังคมนี้เนี่ยพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งครับผม

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับก็จะเป็นรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้จะเป็นการสอนเสริมในชุดวิชา20303นะครับชื่อชุดวิชาคือจิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่ค่อนข้างมีเนื้อหาที่อัดแน่นเลยทีเดียวนะครับนักศึกษาอาจจะต้องใส่ใจในเชิงของเนื้อหาทฤษฎีซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่ศึกษาศาสตร์ทุกท่านจะต้องเรียนนะครับสำหรับรายการสอนเสริมทางไกลในวันนี้ก็เป็นบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาทุกท่านเพื่อที่จะเสริมการอ่านจากตำราหลักของเรานะครับนักศึกษาสามารถที่จะรับชมรายการของเราผ่านทาง www.stou.ac.th นะครับแล้วก็เลือกไปที่ทีวีออนไลน์แล้วก็เข้าไปในเมนูเหล่านั้นก็จะมีคำว่า e-tutorial อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อศึกษาคลิกก็จะสามารถที่จะได้รับชมย้อนหลังนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับการสอนเสริมชุดวิชา20303นี้นอกจากจะรับชมทาง e-tutorial นี้แล้วยังสามารถที่จะรับชมได้ที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จัดไว้ให้ในแต่ละแห่งที่ทั่วประเทศด้วยนะครับสำหรับการสอนเสริมชุดวิชานี้จะแบ่งเป็น5ครั้งด้วยกันนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่1ซึ่งครั้งที่1นี้จะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับใน3ช่วงก็คือแต่ละช่วงจะเป็น1หน่วยนะครับจะเน้นเนื้อหาที่สำคัญที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้นะครับช่วงแรกจะเป็นหน่วยที่1ว่าด้วยจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับช่วงที่2จะเป็นหน่วยที่2จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นเป็นวัยนี้เป็นวัยที่สำคัญมากนะครับซึ่งคุณครูส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่กับวัยรุ่นเยอะนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายของในครั้งที่1นี้จะเป็นหน่วยที่3นะครับเป็นจิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งยุคนี้ประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่ยุควัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงอายุด้วยก็ทั้ง3หน่วยในช่วงแรกนี้มีเนื้อหาที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งนะครับครับสำหรับหน่วยที่1นะครับก็จะว่าด้วยจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับของชุดวิชาของเราซึ่งผู้เขียนหน่วยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปนะครับสำหรับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หน้าแสนสาจะเป็นผู้บรรยายนะครับหน่วยที่1นี้มันมีสิ่งที่สำคัญช่วงแรกก็คือความเป็นมาของจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับการศึกษาค้นคว้าทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็กเนี่ยก็จะมีวิวัฒนาการจากการศึกษาแบ่งออกเป็น5ระยะด้วยกันนะครับระยะที่1เนี่ยผู้ให้ความสนใจศึกษาจะเป็นระยะการศึกษาพฤติกรรมเด็กในชีวิตประจำวันแต่ละวันเด็กมีพัฒนาการอย่างไรก็จะศึกษาในแต่ละวันของพฤติกรรมของเด็กที่เป็นไปนะครับระยะที่2เนี่ยนักจิตวิทยาจะเน้นศึกษาพฤติกรรมเด็กที่โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นตัวศึกษาก็คือมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับระยะที่3จะเป็นการศึกษาพฤติกรรมเด็กตามช่วงวัยนะครับซึ่งวัยเด็กเนี่ยก็จะเป็นแต่ละช่วงตั้งแต่แรกเกิดไปเรื่อยๆจนถึง12ปีเนี่ยนะครับแต่ละช่วงวัยก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปคนนี้ก็จะเน้นช่วงนี้นะครับส่วนระยะที่4จะเป็นศึกษาพฤติกรรมเด็กที่เน้นทฤษฎีการเรียนรู้นะครับเพื่อจะรู้ว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยมีการเรียนรู้อะไรอย่างไรบ้างแล้วก็ระยะสุดท้ายในระยะที่5ก็เน้นกระบวนการคิดและการทำงานของสมองแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละระยะนี้ก็จะมีวิธีการที่จะต่อยอดของการเรียนการมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผู้ที่มีบทบาทเริ่มต้นในการศึกษาค้นคว้าเรื่องเด็กนะครับแล้วก็ทำให้วงการวิชาการทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนี่มีพัฒนาการก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ท่านแรกนี่ก็คือท่านชื่อว่าเพลโตนะครับเป็นนักปรัชญาชาวกรีกโบราณเลยแหละนะครับเป็นคนแรกเลยที่ให้ความสนใจศึกษาเรื่องการเจริญงอกงามของมนุษย์คือมนุษย์นี่มันจะมีความงอกงามอยู่ภายในนะครับเห็นการความสดใสของวัยเด็กของเขาเติบโตขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะครับหน้าตาอะไรทั้งหลายนี่ก็เกิดความงอกงามก็เน้นเรื่อง growth ของมนุษย์นะครับส่วนท่านที่สองชื่อคอร์มินิอุสนะครับท่านนี้ก็จะย้ำความแตกต่างระหว่างบุคคลคือแต่ละคนเติบโตมาจะไม่เหมือนกันเลยซึ่งอย่างที่เราเคยยินว่า individual different นะครับท่านนี้ก็สนใจเรื่องนี้เป็นคนแรกที่ทำการศึกษาเด็กแบบรายบุคคลและก็เป็นคนริเริ่มเชิญชวนสังคมว่าให้มีโรงเรียนสำหรับแม่เพราะว่าแม่คือบุคคลที่หล่อหลอมเด็กนะครับท่านที่3นะครับชื่อจอห์นล็อกท่านนี้เราคุ้นเคยชื่อนะครับเป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษแล้วก็มีวาทกรรมที่โด่งดังนะครับเปรียบเทียบเด็กว่าเด็ก

นั้นกับกระดานชนวนที่ว่างเปล่าหมายความว่าเติบโตมาบนความว่างเปล่าแล้วผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องนะครับเครือญาติหรือคุณครูเนี่ยก็จะเป็นผู้เติมสีสันเติมประสบการณ์ที่ดีงามให้กับชีวิตแต่เด็กบางคนก็อาจจะได้รับการเติมสิ่งที่ไม่สวยงามกับชีวิตเข้าไปก็จะกลายเป็นพฤติกรรมของเขาต่อเนื่องมานะครับส่วนท่านที่4นะครับชื่อจังจาร์ครุสโซหรือบางคนก็อาจชองชาร์กนี่นะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับถ้าเป็นชาวฝรั่งเศสมีความเชื่อว่าเด็กดีมาแต่กำเนิดนะครับเพราะฉะนั้นความดีตัวนี้เนี่ยเราจะต้องส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำลายสิ่งที่ดีติดตัวเข้ามานะครับสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับสิ่งแรกสุดที่อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นว่าเมื่อมีการศึกษาพัฒนาการมาเป็นระยะแล้วก็ได้มาสรุปเป็นความหมายนะครับแล้วก็ความสำคัญของการที่เราจะศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับคำว่าความหมายของจิตวิทยาพัฒนาการเด็กคืออะไรนะครับเป็นจิตวิทยาแขนงย่อยของจิตวิทยาพัฒนาการเพราะพัฒนาการมีหลายช่วงวัยแล้วก็หลายด้านด้วยนะครับแต่จิตวิทยาพัฒนาการเด็กนี่ถือว่าแขนงย่อยๆ1แขนงที่มุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กนะครับอันนี้นักศึกษาต้องดูช่วงวัยและจดจำไว้นะครับว่าถ้าเป็นวัยเด็กทางจิตวิทยาจะบอกว่าตั้งแต่ปฏิสนธิเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงอายุ12ปีนี่คือวัยเด็กนะทุกด้านเลยไม่ว่าจะด้านร่างกายด้านความคิดด้านอารมณ์ความรู้สึกเจตคติสังคมบุคลิกภาพแล้วก็สติปัญญาด้วยนะครับทำไมเราต้องศึกษาเรื่องนี้เพื่อที่จะได้ทราบลักษณะพฤติกรรมแล้วก็กระบวนการเปลี่ยนแปลงตลอดทุกช่วงวัยของเขาตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง12ขวบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาเนี่ยมันจึงมีความสำคัญซึ่งความสำคัญประโยชน์ด้วยนะครับความสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องการเด็กนะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ทุกท่านที่เรียนปฐมวัยกลุ่มนี้จะอยู่ในวัยนี้เลยรวมทั้งปฐมศึกษาด้วยนะครับอันดับแรกเลยช่วยให้เราตระหนักถึงความสำคัญของเด็กนะครับเด็กคือจุดเริ่มต้นของชีวิตแล้วก็ช่วยให้รู้ลำดับขั้นและพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยวันเวลาผ่านไปแต่ละเดือนนะครับแต่ละปีช่วงวัยเด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากนะครับแล้วก็ทำให้เข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคนเด็กแต่ละคนจะมีพื้นฐานทางกายภาพทางพันธุกรรมนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นครูเราจะพบเด็กว่าแต่ละคนไม่มีใครเหมือนกันเลยนะครับและทำให้ทราบถึงองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยรวมทั้งเราจะได้นำความรู้เหล่านั้นมาช่วยจัดประสบการณ์การเรียนรู้แล้วก็จัดสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็กให้ถูกต้องตามหลักพัฒนาการของเด็กนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ของการที่เราจะศึกษานะครับเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเนี่ยทำไมเราต้องศึกษานะครับวัตถุประสงค์อันดับแรกเพื่อที่เราจะได้บรรยายหรือ description เนี่ยครับเป็นการบรรยายเรื่องราวข้อมูลต่างๆพรรณนาออกมาเพื่อที่จะได้ให้นำความรู้เหล่านั้นไปอธิบายสิ่งที่เราได้สังเกตได้เรียนรู้นั้นๆ นะครับอันที่สองคืออธิบายอันนี้คำว่าอธิบายเนี่ยจะพูดถึงเหตุและผลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบรรยายมันเหมือนกับพรรณนาข้อมูลทั่วไปแต่พออธิบายนี่แปลว่าบอกเหตุบอกผลที่มันเชื่อมโยงกันอยู่ถึงปรากฏการณ์ต่างๆให้กระชับให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้นนะครับอันที่3เราจะมาทำนายได้ด้วยนะครับเช่นเราเห็นพฤติกรรมว่าเป็นแบบนี้สิ่งแวดล้อมเป็นแบบนี้พฤติกรรมพื้นฐานเป็นแบบนี้เราสามารถค่อนข้างจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาถ้าเราทำนายว่าพฤติกรรมอนาคตจะเป็นไปในทางร้ายเราจะต้องรีบป้องกันแก้ไขไงนะครับหรือถ้าเราเพิ่มตัวเรียกว่าสิ่งแวดล้อมการลมฤดูที่ดีเราก็ทำนายได้ว่าเขาโตขึ้นเขาต้องเป็นคนดีเงี้ยเขาเรียกว่าเรียนรู้เพื่อการทำนายนะครับหรือ prediction นี่นะฮะและสุดท้ายก็เพื่อการควบคุมด้วย control ก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนธรรมชาติทางสังคมปัจจัยต่างๆควบคุมตัวแปรต่างๆที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการพัฒนาการของเขาเพื่อนำไปควบคุมพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่พึงประสงค์ให้เกิดควบคุมให้หายไปแล้วก็ปรับบางสิ่งบางอย่างที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้นี่คือวัตถุประสงค์ที่ทำไมเราต้องเรียนจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับทีนี้ว่าด้วยเรื่องทฤษฎีแล้วครับทีนี้ทฤษฎีจะเป็นคนเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามีประโยชน์ถ้าเราเข้าใจแล้วเพราะว่าช่วงสุดท้ายจะได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ด้วยนะครับทฤษฎีพัฒนาการแรกที่จะยกให้นักศึกษาได้รู้จักก็คือพัฒนาการทางเพศของฟรอยด์ซิกมันด์ฟรอยด์นะครับซิกมันด์ฟรอยด์นี้เขาได้แบ่งพัฒนาการทางเพศไว้ทั้งหมด5ขั้นด้วยกันนะครับในที่นี้นะครับก็จะเชื่อมโยงเฉพาะเด็ก0ถึง12ขวบเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วฟรอยด์ก็พูดมากกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราพูดจิตวิทยาพัฒนาการเด็กเราจะตีขอบเขตไว้แค่0ถึง12ขวบนี้นะครับแบ่งออกเป็น5ขั้นนะครับขั้นแรกเขาเรียกว่าขั้นปากหรือ oral stage วัยนี้ก็ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ขวบนะครับเขาจะรู้สึกพึงพอใจบริเวณที่

่เป็นปากนะครับเพราะว่าปากนี่ก็จะใช้ในการดูดนมทำนู่นทำนี่เพราะว่าเด็กจะเล่นน้ำลายมั่งเล่นปากมั่งอย่างเงี้ยครับทำให้เด็กเกิดความสนองความพึงพอใจตนเองโดยการดูดโดยเฉพาะดูดนมแม่เนี่ยเขาก็จะมีความสุขและพึงพอใจตัวเองมากนะครับขั้นที่2เรียกว่าขั้นอวัยวะขับถ่ายหรือแอนนอนสเตทนะครับเด็กจะเริ่มพัฒนาการนี้อย่างสมวัยของเขาคือช่วง1ขวบถึง3ขวบนะครับก็จะรู้สึกพึงพอใจเขาเรียกว่าทวารหนักนะครับบางทีก็เขาก็จะสนใจแล้วรวมทั้งขั้นที่3เนี่ยก็สนใจอวัยวะเพศตนเองด้วยนะครับคือ3ถึง5ขวบก็จะเริ่มสงสัยว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอาจจะมือเอามือไปจับไปต้องแล้วก็ระยะนี้ก็อาจจะต่อเนื่องเข้ามาในช่วง 4-5 ขวบด้วยซึ่งถ้าผู้ใหญ่ไปตีมือไปขัดขวางเขาก็อาจจะกลายเป็นปมขัดแย้งในใจได้มันแต่คุณจึงควรจะรู้ว่าพัฒนาการแบบนี้เกิดขึ้นในเด็กแต่ละช่วงวัยนะครับและขั้นที่4เรียกว่าขั้นแฝงเนี่ยช่วงอายุ 6-11 ปีในขั้นนี้สิ่งที่เขาพึงพอใจจะไม่ปรากฏอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยเฉพาะนะครับเสมือนว่าขั้นแฝงของพลังลิบิโดเนี่ยเป็นระยะพักในเรื่องเพศแล้วก็จินตนาการทางเพศเด็กจะเริ่มมีสังคมออกภายนอกบ้านมากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ไปเรียนข้างนอกแล้วป.6 ขวบ7ขวบก็จะเริ่มเข้าป.1 ป.2 ป.3 ก็เริ่มไปปรับตัวกับเพื่อนๆในโรงเรียนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปากอวัยวะเพศหรือทวารหนักเนี่ยเขาก็จะพักตัวไปก่อนลืมๆไปก่อนแล้วก็เริ่มให้ความสนใจกับเพื่อนกับสารภาพในสถานการณ์ในโรงเรียนมากขึ้นนะครับและขั้นที่5ขั้นอวัยวะเพศตอนปลายตอนนี้พอเด็ก12ขวบเนี่ยซึ่งฮอร์โมนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากแล้วเด็กก็จะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งเด็กทุกวันนี้เข้าสู่วัยรุ่นเร็วมากบางครั้ง11ขวบก็มีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศเกิดขึ้นแล้วแล้วเด็กก็จะเริ่มมีความเป็นวัยรุ่นซึ่งเราจะได้เรียนหน่วยที่2เรื่องจีวิทยาการพัฒนารุ่นต่อไปด้วยนะครับทฤษฎีที่พูดถึงการพัฒนาการเด็กที่น่าสนใจอีกคนนึงคือของเพียเจนี่เขาเน้นเรื่องพัฒนาการด้านสติปัญญาของฟรอยด์ตะกี้เน้นเรื่องเพศใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเป็นของเพียเจเน้นสติปัญญาซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์มากนะครับนักศึกษาครับเพียเจอธิบายพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่นเขาเน้นนะครับเป็นระดับขั้นตอนตามความสามารถทางการคิดเน้นทางการคิดนะครับแบ่งเป็น4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1พีเจบอกว่าเป็นขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวเด็กๆ ก็จะเริ่มเป็นไงครับมีการเคลื่อนไหวมีการประสาทสัมผัสตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับจนถึง2ขวบพฤติกรรมเด็กวัยนี้จะขึ้นอยู่กับเขาจะรับรู้ผ่านการประสาทสัมผัสการจับการดูดการสัมผัสแล้วก็เคลื่อนไหวกิ้งตัวไปมาอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะเรียนรู้นั้นสติปัญญาเริ่มเกิดแล้วถ้าเด็กนอนนิ่งๆแปลว่าสติปัญญาที่เขาอาจจะเริ่มไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แล้วก็สามารถสังเกตได้นะครับมันเด็กเคลื่อนไปเคลื่อนมาแปลว่านั่นแหละคือปกติแล้วนะครับพอขั้นที่2เริ่มคิดเรียกว่าการคิดก่อนการปฏิบัติการคิดมี2แบบนะครับคิดขั้นที่2นี้ต้องจดจำนะครับขั้นการคิดก่อนปฏิบัติการขั้นนี้เริ่มตั้งแต่อายุ 2-7 ขวบนะครับเด็กเริ่มมีความคิดความเข้าใจแบ่งเป็นอีก2ขั้นตอนย่อยด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1คือขั้นกำหนดความคิดไว้ล่วงหน้าเป็นขั้นของที่เด็กอายุประมาณ 2-4 ปีเนี่ยเป็นช่วงที่เด็กเริ่มมีเหตุผลเบื้องต้นสามารถจะโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์2เหตุการณ์หรือมากกว่ามาเป็นเหตุผลเกี่ยวโยงกันเหตุการณ์หนึ่งเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดเด็กสามารถเริ่มจะโยงได้แล้วว่าถ้าอย่างนี้จะอย่างนี้ถ้าอย่างนี้จะไม่อย่างนี้นี่นะครับส่วนขั้นที่2ย่อยของขั้นที่2เนี่ยนะครับคือขั้นใช้ความคิดเอาเองโดยไม่ใช้เหตุผลเด็ก 4-7 ขวบนี่ก็จะคิดเอาเองอะครับเด็กจะเกิดความคิดรอบยอดต่างๆซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ก็จะเริ่มคิดเอาเองเพราะเป็นคิดก่อนปฏิบัติการนะครับข้อ3นะครับขั้นการคิดยังมีเหตุผลรูปธรรมอันนี้เป็นขั้นที่ดีที่เราจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นคือ 7-11 ขวบเนี่ยเริ่มเข้าป.1 ป.2 ป.3 ป.4 แล้วนะครับการเรียนการสอนจะต้องมุ่งให้เด็กมีเหตุมีผลเชิงรูปธรรมให้มากขึ้นโดยเฉพาะขั้นที่4นี่เป็นขั้นที่สำคัญคือคิดเหตุผลอย่างที่เป็นเชิงนามธรรมด้วยนะครับข้างบนนี้เป็นรูปธรรมข้างล่างนี้จะข้อขั้นที่4นี่จะเป็นนามธรรมมากขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วง 11-15 ปีนั่นแปลว่าคาบเกี่ยวระหว่างวัยเด็กตอนปลายกับวัยรุ่นตอนต้นเพราะวัยรุ่นตอนต้นจะเริ่มสัก12 13 14 15นะครับแต่เนื่องจากว่าเพียเจเนี่ยเขามีทฤษฎีครอบยาวไปจนถึงวัยรุ่นนี้ด้วยนะครับดังนั้นเราเห็นว่ามันมีความเชื่อมต่อกันอยู่เด็กจะสามารถใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนามธรรมได้นะครับทีนี้เรามาดูของอีริกสันนะครับขั้นพัฒนาการทางจิตสังคมของอีริกสันก็น่าสนใจเราจะมีประโยคที่มันจะเป็นคำที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันคือคนละขั้วกันแต่ละขั้นแต่ละครับเช่นขั้นที่1ถ้าเด็กเลี้ยงดูดีจะรู้สึกไว้วางใจอบอุ่นมั่นคงปลอดภัย
ได้รับการใส่ใจแต่ในทางตรงข้ามถ้าเขารู้สึกว่าถูกทำร้ายถูกทอดทิ้งถูกอะไรเขาจะเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นอีริกสันบอกว่าแต่ละขั้นมันจะมี2ขั้วขั้วรู้สึกไว้วางใจคือ sense of trust แล้วก็ขั้วของความรู้สึกวิตกกังวลหวาดระแวงแววตาของเด็กก็จะสอแววเลยว่าเด็กแบบไม่มั่นคงในชีวิตตนเองความปลอดภัยตนเองแม้ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆนะครับคือ mistrust เป็นช่วงที่เกิด1ปีเป็นขั้นที่เด็กต้องการความรักความสนใจเอาใจใส่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กที่เป็นเขาเรียกว่า wanted child เนี่ยได้รับความอบอุ่นดูแลเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกค่อยๆพัฒนาความไว้วางใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอมาขั้นที่2ก็จะมี2ขั้วเหมือนกันคือพวกเรียกว่ารู้สึกเป็นตัวของตัวเองนะครับออโตโนมีนี่แปลว่าแบบมันเหมือนค่อยความเชื่อมั่นชี้นำนำพาตนเองแต่ดับตัวนี้เป็นความรู้สึกสงสัยไม่มั่นใจลังเลว่าเราจะเป็นตัวของตัวเองได้ไหมเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เกิดขึ้นช่วง 2-3 ปีขั้นที่เด็กเริ่มเป็นตัวของตัวเองมีความสำคัญแสดงออกว่าตัวเองมีความสามารถนะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ดีครูก็ดีต้องให้เด็กรู้สึกว่าให้เขาได้ค่อยๆยืนด้วยตัวเองให้ได้เขาจะได้ชี้นำตนเองได้นะครับขั้นที่3ความคิดที่เริ่มกับความรู้สึกสำนึกผิดคำสองคำนี้ก็เป็นคำที่เป็น2ขั้วขัดแย้งกันเกิดขึ้นในช่วง 3-5 ปีนี้นะครับเป็นขั้นที่เด็กจะเรียนแบบคนในครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ชอบที่จะค้นคว้าทดสอบสิ่งใหม่ๆถ้าเด็กได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงดูดีเด็กก็จะรู้สึกอยากจะริเริ่มอยากจะสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทำสิ่งดีๆไปแต่ถ้าผู้ใหญ่ดุด่าว่ากล่าวตำหนิบ่อยๆจะเกิดภาวะกิลต์ไปว่ารู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ไม่อยากทำสิ่งใหม่เพราะทำแล้วก็โดนว่าโดนตำหนินะครับเพราะฉะนั้นขั้นที่3นี่เป็นขั้นที่ถ้าเราอยากให้เด็กเติบโตอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ใน Thailand 4.0 เนี่ยinitiative เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้เด็กเกิดให้ได้อย่าไปหักห้ามเด็กมากนะครับต่อไปข้อที่ขั้นที่4นะครับเป็นความขยันหมั่นเพียรกับความรู้สึกต่ำต้อยindustry มันจริงๆบางคำก็เหมือนกับแปลว่าอุตสาหกรรมอุตสาหะพยายามอะไรเงี้ยนะครับกับความรู้สึกแบบ inferior เนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าตัวเองได้ไร้ค่าด้อยค่าช่วง 6-12 ขวบก็คือป.1 ป.2 ป.3 ป.4 เงี้ยนะครับป.5 ป.6 5-6 ปีเนี่ยเป็นวัยที่สำคัญมากถ้าเราคิดว่าเด็กเหมือนผ้าขาวนี่เป็นช่วงวัยที่เราจะพยายามเติมให้เด็กเข้าไปให้เด็กเข้าไปอยู่กับโรงเรียนนะครับให้ได้ทำตัวให้น่ารักเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นเด็กก็จะมีกำลังใจคำชมเชยจากพ่อแม่พี่น้องจากผู้ใหญ่จึงเป็นสิ่งสำคัญอะไรที่เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็ชมนะครับเด็กวัยนี้ก็จะมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็พึงพอใจในตัวเองมากไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าต่ำต้อยนะครับครับต่อไปก็จะเป็นทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะครับขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนี้นะครับเขาก็ได้แบ่งออกมาเป็นขั้นๆซึ่งเน้นขั้นพัฒนาการการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของเขาที่สำคัญมากเลยนะครับซึ่งการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนี้จะออกแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันในแต่ละระดับจะแบ่งเป็น2ขั้นย่อยเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็เลยกลายเป็น6ขั้นย่อยนะครับแต่สำหรับจริยวิทยาการเด็กนี่เราจะพูดถึงแค่2ระดับแรกใน2ระดับแรกจึงหมายถึง4ขั้นย่อยนะครับสำหรับระดับแรกก็คือระดับก่อนเกณฑ์หรือ pre-conventional level นี้นะครับเป็นขั้นที่เด็กเริ่มมีจริยธรรมตั้งแต่ช่วง 2-10 ปีนะครับเด็กวัยนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องผู้ใหญ่จะต้องเน้นเรื่องการให้รางวัลหรือลงโทษแล้วเด็กก็จะรู้สึกถูกตัดสินถูกผิดต่างๆนะครับเด็กวัยนี้จะเชื่อถือผู้ใหญ่มากแล้วก็ทำตามที่สังคมกำหนดอะไรว่าดีเด็กก็จะทำตามอะไรไม่ดีเด็กก็จะพยายามหลีกเลี่ยงเพราะกลัวถูกลงโทษนะครับแล้วก็พยายามทำดีเพราะว่าได้รับคำชมได้รับรางวัลเขาก็จะมีความสุขนะครับมันเขาจะเลือกทำพฤติกรรมเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็มีจิตใจจดจ่ออยู่ที่ตัวเองเป็นศูนย์กลางจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ทางสังคมเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นเด็กนะครับเขาอาจจะยังไม่ได้คำนึงถึงผู้ใหญ่หรือสังคมอื่นๆใดเท่าไหร่นะครับในขั้นในระดับที่1ก่อนเกณฑ์เนี้ยเราจะแบ่งเป็น2ขั้นย่อยด้วยกันนะครับขั้นที่1เราเรียกมันว่าขั้นการใช้การลงโทษเป็นเหตุผลของการตัดสินเราจะเห็นเลยนะครับว่าเด็กช่วง 2-7 ปีเนี่ยเขาจะพยายามที่จะหลบหลีกการถูกลงโทษแล้วเด็กก็จะเคารพกฎเกณฑ์ผู้ใหญ่บอกอะไรก็จะเชื่อฟังเพราะว่ากลัวถูกลงโทษใช่ไหมครับแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองรู้สึกเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจนะครับคือการลงโทษผู้ใหญ่นี่มักจะทำให้เจ็บกายและเจ็บใจ2 อย่างทีนี้ในขั้นที่2เด็กก็จะเริ่มใช้การตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นเหตุผลในการตัดสินที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆนะครับจะเกิดขึ้นในเด็กที่มีวัย 7-10 ปีเป็นขั้นการแสวงหารางวัลแล้วครับทีนี้นะครับเป็นขั้นที่เด็กจะพยายามทำดีทำตามกฎระเบียบ
เป็นกู๊ดบอยเหมือนกันนะฮะกู๊ดเกิร์ลนะครับเพราะว่าพอเขาทำตัวดีเป็นที่ต้องการเป็นที่คาดหวังของสังคมเด็กก็จะได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนเพราะฉะนั้นการที่ผู้ใหญ่รู้จักว่าเด็กก็ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการลงโทษเราก็ใช้การลงโทษเนี่ยไปปรับพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ให้หายไปนะครับและเด็กเองต้องการความรักต้องการรางวัลต้องการขนมต้องการสิ่งของหรือคำชมเชยนั้น

ที่2เป็นยังไงนะครับก็เป็นขั้นที่เด็กมีจริยธรรมตามเกณฑ์ตามประเพณิยมที่เราทำเป็นรูปแบบประเพณีนิยมในสังคมซึ่งมักจะเกิดขึ้นในเด็ก10ถึง16ปีเพราะเขาก็จะเริ่มสังเกตเห็นการกระทำระหว่างกันในสังคมนะครับก็เริ่มเข้าสู่วัยเด็กตอนปลายแล้วก็วัยรุ่นตอนต้นแล้วก็เข้าสู่ตอนกลางพอสมควรนะครับแต่เนื่องจากว่าเราแยกหน่วยเป็นจีวีวัยเด็กกับวัยรุ่นเนี่ยนะครับมันก็เลยคาบเกี่ยวกันที่พัฒนาการตามเกณฑ์เนี่ยเป็นพัฒนาการทางจริยธรรมระดับจะยึดถือกฎเกณฑ์ของสังคมสังคมมีกฎเกณฑ์อะไรนะครับมีวิถีประชาอย่างไรนะครับมีกฎศีลธรรมอย่างไรมีกฎหมายอย่างไรเด็กก็เริ่มที่จะทำแล้วกฎระเบียบในสังคมเป็นยังไงเด็กก็เริ่มอยากทำตามนะครับแล้วเขาก็จะไม่อยากทำความผิดด้วยเพราะเด็กทุกคนต้องการการยอมรับจากสมาชิกอื่นๆในสังคมนะครับอย่าให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะความเป็นวัยรุ่นเนี้ยจะยอมไม่ได้เลยที่จะถูกปฏิเสธหรือถูกให้ออกจากกลุ่มเขาก็จะตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มซึ่งคำว่าเกณฑ์เนี่ยในที่นี้เนี่ยมีทั้งเกณฑ์กลุ่มย่อยที่เป็นกลุ่มเพื่อนเกณฑ์ในครอบครัวนะครับกฎเกณฑ์ของโรงเรียนนะครับอย่างไรก็ตามเขาก็พยายามที่จะทำตามเพื่อจะได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตรงนั้นวัยนี้จะเป็นวัยที่ยึดบุคคลที่ตนรักเป็นแบบฉบับหรือระเบียบของกลุ่มเป็นเกณฑ์เพราะเราจะพบว่ากลุ่มของเขาเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากที่จะเป็นตัวแบบการเป็นตัวแบบเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับพึงระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการพูดการแสดงออกต่างๆเนี่ยเด็กจะสังเกตนะครับเด็ก10ถึง16ปีเนี่ยจะสังเกตแล้วก็เรียนแบบทำไมต้องดังนั้นเพราะว่าเขาต้องทำตามกฎเกณฑ์ถ้าเขาไม่ทำตามกฎเกณฑ์เขาก็จะรู้สึกถูกปฏิเสธนะครับอะไรก็ตามนะครับในระดับที่2นี้เรียกว่าระดับตามเกณฑ์ก็ยังแบ่งเป็นขั้นย่อยอีก2ขั้นนะครับเช่นนะครับขั้นที่3เราเรียกว่าขั้นที่3แล้วกันนะครับเพราะอยู่ในระดับที่2นะครับขั้นที่3ขั้นนี้เป็นการขั้นใช้การยอมรับของสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินเด็กจะทำตามความเห็นชอบของกลุ่มทำตามกฎเกณฑ์ของสังคมหรือตามแบบฉบับของสังคมเพื่อต้องการการยอมรับของกลุ่มระยะนี้เด็กจะมีอายุอยู่ระหว่าง10ถึง13ปีนะครับเป็นขั้นการทำตามผู้อื่นที่เห็นชอบในวัยรุ่นหรือว่าเพียร์กรุ๊ปนะครับนักเรียนนักศึกษาจะเคยเรียกว่าเพียร์กรุ๊ปคือกลุ่มเพื่อนนี่จะมีพลังกดดันอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับกลุ่มวัยเด็กตอนปลายวัยรุ่นตอนต้นนี่นะครับถ้าไม่ทำตามถูกปฏิเสธจากเพื่อนเขาจะรู้สึกว่าชีวิตด้อยค่าไร้ค่าดังนั้นคุณครูหรือผู้ปกครองนะครับหรือผู้ใหญ่ที่เห็นจะต้องพยายามให้เด็กได้มีความรู้สึกว่าเหตุผลเหล่านี้เนี่ยการตัดสินคล้อยตามเพื่อเนี่ยอะไรถูกอะไรผิดด้วยเช่นกันนะครับและขั้นที่4นะครับขั้นสุดท้ายในช่วงของวัยเด็กที่เป็นเหตุผลเชิงจริยธรรมนะครับก็คือขั้นใช้ระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ของสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินระยะนี้เด็กจะมีอายุระหว่าง13ถึง16ปีเป็นขั้นที่เขาก็จะทำตามบทบาทหน้าที่ของเขาเช่นหน้าที่เป็นนักเรียนก็มีบทบาทว่าต้องตั้งใจเรียนนะครับทำงานตามที่คุณครูกำหนดมอบหมายอยู่ที่บ้านก็ช่วยเหลือการงานที่บ้านอยู่ในสังคมกว้างๆทั่วไปก็ดำเนินตามกฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์นั้นๆนะครับเขาก็จะค่อยๆปฏิบัติตามจนกลายเป็นค่านิยมของตัวของเขาแล้วก็ทำตามกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นระดับอายุเด็กตั้งแต่10ขวบจนถึง16ปีเนี่ยเป็นเด็กที่จะสังเกตกฎเกณฑ์ทางสังคมแล้วก็ทำตามสังคมตามกฎเกณฑ์สังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่อยู่รายรอบทั้งหลายรวมทั้งคุณครูที่เรียนศึกษาศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับวัยเด็กจึงเป็นวัยที่หล่อล้อมที่จะให้เขาเติบโตเป็นเด็กที่จะเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะในคิดของโคเบิร์กเนี่ยมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับในเรื่องสุดท้ายที่เราจะกล่าวถึงจะเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็กที่เรากล่าวมานี้นะครับสิ่งที่เราจะประยุกต์ใช้เราจะพูดถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กนะครับปัจจัยแรกก็คือปัจจัยด้านชีวภาพปัจจัยชีวภาพที่มีอิทธิพลต่อเด็กเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ระยะก่อนคลอดเลยทีเดียวคือตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์นี้นะครับแบ่งเป็น2ปัจจัยได้แก่พันธุกรรมที่ติดตัวถ่ายทอดมาจากทั้งพ่อทั้งแม่นะครับที่มาอยู่ในตัวเด็กนะครับรุ่นปู่ย่าตายายมียีนเด่นยีนด้อยอะไรก็จะถ่ายทอดมาตามพันธุกรรมและนอกจากนั้นก็ยังมีปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาพด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ของมารดาด้วยนะครับต่อไปเป็นปัจจัยด้านจิตใจอันนี้มีความสำคัญนะครับมีทั้งหมดอยู่4ปัจจัยย่อยด้วยกันได้แก่ปัจจัยการรับรู้ภายในตนเองปัจจัยด้านความคิดปัจจัยด้านอารมณ์และก็ปัจจัยด้านบุคลิกภาพถ้าเป็นการรับรู้ภายในตนเองก็เป็นเรื่องที่รับรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยได้รับอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็เอามารับรู้แล้วก็มองมุมมองภายในตนเอง
เป็น internal perceptual ก็คือรับรู้ตัวเองอย่างไรนะครับประเด็นด้านการคิดนี่ก็คือ

คือประสบการณ์ต่างๆที่อยู่แวดล้อมเขาเนี่ยมันก็จะหล่อหลอมความคิดของเขาถ้าสิ่งแวดล้อมหล่อหลอมเขาคิดเป็นคนมีเหตุมีผลใช้จริยธรรมเชิงเหตุเชิงผลที่ถูกต้องมาประกอบในการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมต่างๆเด็กก็จะมีความคิดที่สมเหตุสมผลแต่ถ้าไร้เหตุไร้ผลนะครับเด็กก็จะคิดไปอีกแบบหนึ่งเช่นกันปัจจัยด้านอารมณ์นี่เป็นเรื่องสำคัญมากเราจะพบว่าเด็กบางคนจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้อันเนื่องจากว่าเด็กอาจจะได้รับยีนหรือพันธุกรรมที่ทำให้อารมณ์คล้ายๆกับเป็นคนที่รุนแรงทางอารมณ์มาก่อนนะครับแต่ถ้ามาเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีปัจจัยด้านอารมณ์ตัวนี้เนี่ยแม้ว่าจะติดตัวมาแต่เกิดนะครับแต่ถ้าได้การหล่อหลอมมาดีอารมณ์เหล่านั้นก็จะสงบลงได้ซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียกปัจจัยด้านอารมณ์ก็คือด้าน EQ ใช่ไหมครับซึ่งปัจจัยเรื่อง EQ นี้แม้จะติดตัวมาแต่เกิดแต่ก็เปลี่ยนได้เมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่จะเอื้อเกื้อหนุนให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายด้านจิตใจคือปัจจัยด้านบุคลิกภาพก็เป็นเรื่องของการเป็นต้นแบบด้านบุคลิกภาพนะครับที่บิดามารดาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือรวมทั้งคุณครูด้วยนะครับจะต้องเป็นตัวแบบที่ดีเป็นบุคลิกภาพที่ดีให้เด็กได้ซึมซับมาพัฒนาพฤติกรรมของตนนะครับปัจจัยด้านที่3คือปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับสำหรับสังคมไทยเรานี่ก็มีสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยเราอยู่นะครับอย่างไรก็ตามก็มีปัจจัยย่อยอยู่4ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเรื่องที่2เป็นด้านสังคมนะครับเรื่องที่3จะเป็นด้านวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องที่4ก็จะเป็นด้านมนุษยวิทยานะครับแต่ละด้านนี้ก็จะเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เด็กได้เข้าไปสัมพันธ์ถ้าระหว่างบุคคลช่วงแรกสุดเด็กก็ปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวมีความรักความเอื้ออาทรความห่วงใยนะครับแต่ถ้าไปเข้าเรียกว่าปฐมวัยอ .1 อ .2 อ .3 นะครับเขาก็จะได้รับรู้จักครูพี่เลี้ยงนะครับครูพี่เลี้ยงก็จะเป็นตัวแบบที่ดีสัมพันธภาพที่ดีมีการสื่อสารที่นุ่มนวลอ่อนโยนนะครับมีการดูแลแบบเอื้ออาทรเด็กก็จะค่อยๆพัฒนาการเป็นไปตามวัยของเขานะครับคำว่าสมรรถภาพนี่เน้นการสื่อสารการพูดการอบอุ้มการดูแลนะครับแต่ถ้าด้านปัจจัยด้านสังคมเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นตัวโครงสร้างทางสังคมใหญ่พอสมควรเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมทางบุคคลที่จะแวดล้อมเขาที่จะเป็นตัวแบบให้เขาทีนี้คำว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นคำที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับแต่ก็มีผลต่อเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความคิดเรื่องค่านิยมเรื่องความเชื่อวัฒนธรรมการรับประทานอาหารวัฒนธรรมการแต่งกายวัฒนธรรมการพูดสิ่งเหล่านี้มีผลต่อเด็กหมดเลยนะครับวัฒนธรรมการเคารพนับถือในผู้ใหญ่วัฒนธรรมทางศาสนาวัฒนธรรมต่างๆนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยด้านมนุษยวิทยาเนี่ยคือในแต่ละกลุ่มชนจะมีความคิดความเชื่อมีสิ่งที่ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นแตกต่างกันเช่นถ้าเขาเติบโตมาในวัฒนธรรมที่มีมนุษยวิทยานี่หมายถึงว่าเช่นชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่าต่างๆที่อยู่ร่วมกันเนี้ยวัฒนธรรมความคิดความเชื่อที่ถ่ายทอดจากรุ่นปู่รุ่นย่ามาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชนเผ่าของตนหรือชาติพันธุ์ของตนนี่ก็จะถ่ายทอดถึงเขาในสังคมไทยเองในแต่ละชุมชนนะครับก็จะมีชาติพันธุ์ที่แตกต่างแม้แต่ในกลุ่มภาคกลางก็มีชนเผ่าที่เคยเคลื่อนย้ายอพยพมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับรวมทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชายขอบของประเทศไทยเราก็จะมีตั้งแต่สุดเหนือจรดใต้เลยทีเดียวนะครับที่มีชาติพันธุ์มีความคิดความเชื่อวัฒนธรรมศาสนาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กที่จะเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นและก็วัยผู้ใหญ่เช่นกันนะครับปัจจัยเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตด้วยนะครับตัวนี้ก็คือวงจรทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านชีวภาพด้านจิตใจด้านสังคมด้านวัฒนธรรมเด็กแต่ละคนก็จะแตกต่างกันมาตลอดช่วงตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียวเขาเรียกทั้งวงจรของชีวิตนะครับมีผลทั้งทางมีตั้งแต่เริ่มอยู่ในครรภ์มารดาถ่ายทอดพันธุกรรมก็ปัจจัยทางสุขภาพกายสุขภาพจิตก็จะส่งผลต่ออารมณ์จิตใจสติปัญญาสังคมแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้มีผลต่อเป็นพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงของเด็กแต่ละช่วงวัยทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับการนำทฤษฎีจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ทฤษฎีของฟรอยด์มาใช้ไงได้บ้างนะครับฟรอยด์เขาพูดถึงพฤติการเกี่ยวข้องทางเพศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เด็กเติบโตมาเป็นไปตามขั้นตอนพฤติการทางเพศของเขาเนี่ยตั้งแต่ขั้นออรัลแอนนอนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับไปจนถึงขั้นที่เป็นวัยแฝงของเขาเนี่ยเราก็ควรที่จะให้เขาเติบโตตามวัยไม่ไปสกัดกั้นพฤติกรรมของเขาจนเขาเกิดปมขัดแย้งแล้วก็เกิดการเป็นบุคลิกภาพที่ขัดแย้งนะครับเราก็ต้องเลี้ยงดูฟรอยด์เลี้ยงดูลูกหลานของเรานะครับแนวคิดนี้ก็มีประโยชน์ทีเดียวส่วนแนวคิดของ PJ เนี่ยคุณครูสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้นะครับเช่นถ้าเราจะนำเสนอบทเรียนการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเราก็ควรจะสอนให้ผู้เรียนที่พบกับความรู้สึกแปลกใหม่นะครับให้เขาคิดอย่างอิสระให้เขาสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ initiative คือให้เขารู้สึกว่าสร้างสรรค์เยอะๆอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาด้อยค่าอย่าให้เขารู้สึกว่าเขา

0: ผิดอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจเนี่ยครับเอาแนวคิดของเพียร์เจมาใช้ส่วนแนวคิดของอีริกสันนะครับอีริกสันนี้ก็สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้เพราะว่าวัยนี้เป็นชอบวัยเรียนแบบใช่ไหมครับแล้วก็คิดเริ่มสร้างสรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นผู้สอนจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนเช่นเราจะต้องเป็นผู้สอนที่มีความเมตตามีความอ่อนโยนนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสไพเราะและคุณครูก็ต้องเป็นคนที่ตรงเวลาให้เด็กๆได้เห็นด้วยมันนำไปใช้ในการจัดบรรยากาศชั้นเรียนนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้ปกครองนะครับก็ให้เป็นตัวแบบที่ดีเพราะว่าเด็กก็จะเรียนรู้และก็ซึมซับกับสิ่งที่เขาได้เห็นตลอดเวลานะครับสุดท้ายครับก็คือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคเบิร์กนะครับอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าในแต่ละช่วงวัยของเขาเนี่ยเขาจะมีการใช้ความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมนี่เป็นตัวตัดสินนะครับซึ่งตั้งแต่เด็กที่อยู่ในระดับที่1อายุ 2-10 ปีเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยมีเหตุมีผลเท่าไหร่แต่ว่าก็จะเป็นการที่จะทำอะไรแบบยึดเองเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนะครับเช่นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูพี่เลี้ยงคุณครูในระดับประถมศึกษาเนี่ยก็ควรจะจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดแล้วก็มองเหตุมองผลในทางที่เป็นรูปธรรมนะครับเพราะตอนแรกก็เอาตัวเองไปศูนย์กลางยังไม่มีเหตุไม่มีผลก็ต้องฝึกคิดให้เห็นเหตุให้เห็นผลเชื่อมโยงเริ่มเชื่อมโยงเหตุปัจจัยต่างๆได้นะครับซึ่งการที่เขาทำอย่างนี้ได้เขาจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองเริ่มมีอิสระในการคิดมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของทฤษฎีเหล่านี้นี่นะครับความรู้ต่างๆดังที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเราก็พบว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถไปอธิบายนะครับไปทำนายแล้วก็สามารถไปควบคุมพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้การเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของวัยเด็กการเข้าใจวิธีการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาการเข้าใจถึงกระบวนการคิดพัฒนาการคิดของเด็กได้ก็จะเป็นแนวทางที่เราจะนำมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้นะครับครับสำหรับการบรรยายสอนเสริมในครั้งที่1นี้ก็ประกอบไปด้วย3หน่วยด้วยกันนะครับหน่วยที่1ก็เป็นจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะครับหน่วยที่2ก็เป็นจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นแล้วก็หน่วยสุดท้ายหน่วยที่3เมื่อสักครู่นี้ก็คือจิตวิทยาการสำหรับวัยผู้ใหญ่นะครับการสอนเสริมครั้งที่1นี้ก็ยุติลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่นักศึกษาสามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้นะครับ www.stou.ac.th นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สำหรับในหน่วยที่2นะคะก็จะเป็นพัฒนาการในวัยถัดไปของหน่วยที่1นะคะโดยในหน่วยที่2นี้จะเป็นจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะในส่วนของจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะก็จะมีเนื้อหาที่เป็น3ตอนนะคะโดยที่ตอนที่ 2.1 ก็จะพูดถึงความเป็นมาและก็แนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นตอนที่ 2.2 พูดถึงทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นแล้วก็ตอนที่ 2.3 จะพูดถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นในส่วนที่เป็นเรื่องของความเป็นมานะคะจะในเอกสารการสอนก็จะเห็นได้ว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนประเด็นที่จะสรุปให้ในส่วนนี้ก็จะเป็นประเด็นที่น้อยลงไปแต่ท่านนักศึกษาอ่านแล้วพบว่ายังไม่เข้าใจมากเท่าที่ควรในเนื้อหาในหนังสือก็จะเป็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นนะคะในความเป็นมาก็จะพูดถึงในเรื่องของว่าศัพท์คำว่า adolescent นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อศตวรรษที่15นะคะโดยวัยรุ่นนั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินคือ adolescere ซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะนะคะการศึกษาที่สำคัญนะคะก็ต้องกล่าวถึงเพลโตและอริสโตเติลได้พูดถึงกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเด็กตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะแล้วก็อริสโตเติลได้พูดถึงวิวัฒนาการวัฏจักรชีวิตซึ่งชีวิตของคนนั้นแบ่งเป็นช่วงระยะห่าง7ปีนะคะก็คือ7ปีแรกก็เป็นระยะเด็กเล็กนะคะแล้วก็7ปีที่2คือ7ถึง14ปีก็เป็นระยะวัยเด็กนะคะแล้วก็ระยะ14ถึง21ปีก็เป็นระยะวัยรุ่นนะคะและหลังจากนั้นก็ได้มีการนักการศึกษาก็ได้ศึกษาอีกหลายคนนะคะอย่างเช่นคนที่สำคัญก็ซิกมันด์ฟรอยด์ก็พูดถึงพัฒนาการจิตวิทยาทางเพศและกีเซลก็ได้เขียนหนังสือ Use the Year from 10 to 16นะคะก็อันนี้ก็เป็นนักจิตวิ

อย่าที่สำคัญสำคัญนะคะในระยะของการศึกษาพัฒนาการวัยรุ่นที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมี2ระยะที่สำคัญนะคะในระยะแรกนะคะก็ต้องกล่าวถึงสแตลลี่ฮอลล์นะคะได้พูดถึงพัฒนาการระยะของมนุษย์นะคะว่าวัยรุ่นนั้นเป็นตัวแทนของระยะชีวิตเมื่อบรรพชนได้พัฒนาตนเองจากสัตว์ที่ดุร้ายมาเป็นความเป็นอารยะก็คือมีการพัฒนาอบรมขัดเกลานะคะก็จะต้องเน้นชื่อที่สำคัญสำคัญก็คือสแตลลี่ฮอลล์นะคะในส่วนของระยะที่สองนะคะก็เป็นระยะที่ศึกษาพัฒนาการมนุษย์ในเรื่องของพัฒนาการที่มีความหยุ่นตัวแล้วก็มีพัฒนาการที่มีความหลากหลายในศักยภาพของมนุษย์ในแต่ละระดับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะพัฒนาการวัยรุ่นก็เช่นกันนะคะมีความหยุ่นตัวและความหลากหลายในจิตวิทยาพัฒนาการแนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะก็จะเริ่มที่ความหมายของวัยรุ่นและจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะในเรื่องของวัยรุ่นนะคะก็เป็นวัยที่เปลี่ยนแปลงจากเด็กไปสู่ผู้ใหญ่นะคะในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายเป็นอย่างมากนะคะอารมณ์สังคมสติปัญญาเป็นวัยที่มีอารมณ์รุนแรงวู่วามฉุนเฉียวเป็นวัยที่ต้องการเพื่อนต้องการการยอมรับต้องการความอบอุ่นเป็นวัยที่มีการปรับตัวค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นการส่งเสริมในทางที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้วัยรุ่นนั้นมีพฤติกรรมที่เหมาะสมแล้วก็ไม่เกิดปัญหาในสังคมต่อไปความหมายของคำว่าจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะในเรื่องของจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะไม่มีความหมายที่ให้โดยเฉพาะเจาะจงนะคะเราจะเห็นคำว่าจิตวิทยาพัฒนาการนะคะก็คือเป็นพัฒนาการของมนุษย์นะคะถ้าเกิดจะรวมคำเป็นจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนั้นก็หมายถึงว่าการศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในห้วงเวลาของชีวิตนะคะก็คือช่วงห้วงเวลาของชีวิตวัยรุ่นนั่นเองความสำคัญของพัฒนาการวัยรุ่นนะคะว่าทำไมเราต้องศึกษาว่าพัฒนาการวัยรุ่นนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะคะอย่างที่ได้กล่าวไว้แต่ตอนแรกนะคะว่าวัยรุ่นนั้นมีการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและด้านเพศค่อนข้างมากเราจะเห็นว่าวัยรุ่นนั้นจะมีหน้าอกขยายนะคะมีการเติบโตในอวัยวะเพศนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถ้าเด็กไม่เข้าใจนะคะก็จะทำให้เกิดความคับข้องใจนะคะและวัยรุ่นมีเป็นวัยที่มีความขัดแย้งและเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าภาวะวิกฤตนะคะมากกว่าวัยอื่นๆเพราะว่าวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่จะว่าเด็กก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็จะมองว่าวัยรุ่นนั้นโตแล้วเป็นผู้ใหญ่คือคาบเกี่ยวระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่นะคะวัยรุ่นก็จะเกิดความขัดแย้งว่าทำตัวไม่ถูกว่าสังคมคาดหวังจะให้เป็นผู้ใหญ่ในขณะเดียวกันบางคนก็มองว่าเป็นเด็กนะคะก็จะเกิดความขัดแย้งแล้วก็เป็นช่วงที่วิกฤตมากกว่าวัยอื่นๆในความสำคัญประการถัดไปก็คือวัยรุ่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์นะคะค่อนข้างสูงอย่างยิ่งเลยนะคะโดยที่การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์เราจะเห็นว่าทำไมวัยรุ่นนั้นอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์รุนแรงนะคะอันนี้ก็เป็นพัฒนาการทางอารมณ์ที่เป็นเรื่องของธรรมชาติของวัยของวัยรุ่นนั่นเองเพราะนั้นก็จะมีผลต่อการปรับตัวนะคะของวัยรุ่นแล้วก็วัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่มีความสามารถในขณะที่อาจจะเราจะมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นลบแต่ในขณะเดียวกันนะคะวัยรุ่นก็จะมีความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ๆมีไหวพริบมีความสามารถทางปัญญาแล้วก็มีการรับรู้อุดมการณ์แล้วก็ด้านศีลธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็จะเป็นวัยที่สามารถจะคิดสิ่งใหม่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนดีที่เป็นพัฒนาการทางสติปัญญาที่วัยรุ่นนั้นมีในช่วงนี้พัฒนาการของวัยรุ่นนะคะก็จะเป็น4ด้านหลักๆนะคะก็ในเรื่องของพัฒนาการทางร่างกายเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าวัยรุ่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะมีการเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของวัยรุ่นนั้นเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเราคงจะมีข้อแนะนำในการปฏิบัติเรื่องการรับประทานอาหารการออกกำลังกายนะคะเพราะว่าวัยรุ่นนั้นจะมีอัตตมโนทัศน์ของตนเอง
ว่าตนเองรูปร่างดีไหมเราจะสังเกตเห็นว่าวัยรุ่นบางทีไม่ยอมทานอาหารเลยเพราะว่ารู้กลัวว่าจะหุ่นไม่ดีนั้นวัยรุ่นนั้นจะรับรู้อัตตมโนทัศน์ของตัวเองจากรูปร่างของตัวเองนะคะเพราะนั้นเป็นข้อแนะนำก็ต้องให้วัยรุ่นนั้นมีการรับประทานอาหารออกกำลังกายที่ดีเพราะนั้นคนที่ดูดีนะคะในสายตาตัวเองก็จะทำให้การรับรู้อัตตมโนทัศน์ของต่อตนเองนั้นดีไปด้วยทางด้านสติปัญญานะคะพัฒนาการทางสติปัญญาก็เป็นช่วงที่สามารถคิดได้หลายๆด้านเข้าใจเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยได้นะคะสามารถคิดในด้านตรงกันข้ามได้นั้นความสามารถในการคิดนั้นเรียกว่าดีมากๆนะคะเทียบเคียงกับวัยผู้ใหญ่เลยทีเดียวในเรื่องของพัฒนาการทางอารมณ์นะคะวัยรุ่นนั้นมีวุฒิภาวะพัฒนาการทางอารมณ์เรียกว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงรุนแรงนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงง่ายนะคะบางครั้งอารมณ์ฉุนเฉียวตึงเครียดเพราะฉะนั้นการที่วัยรุ่นจะมีอารมณ์รุนแรงหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็สามารถที่จะระงับอารมณ์ได้เพราะนั้นในธรรมชาติวัยรุ่นก็ต้องเรียนรู้ที่จะระงับด้านอารมณ์ของตนเองได้นะคะในเรื่องของพัฒนาการทางสังคมวัยรุ่นก็เป็นวัยที่สนใจตัวเองอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าตนเองคือใครนะคะเพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็จะต้องเรียกว่าเข้าใจบทบาทตัวเองในสังคมถ้าใครที่เข้าใจบทบาทตนเองในสังคมก็จะทำให้วัยรุ่นนั้นสามารถเข้ากับสังคมได้แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวต่อไปลักษณะสำคัญของพัฒนาการวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นนั้นในตำราบางหลายๆเล่มก็จะแบ่งเป็นวัยรุ่นตอนต้นตอนกลางตอนปลายนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะแบ่งเป็น2วัยนะคะก็คือวัยรุ่นตอนต้นก็จะมีอายุประมาณ 10-16 ปีนะคะในวัยรุ่นตอนต้นนี้ก็จะเป็นช่วงวัยที่สับสนในบทบาทตนเองระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็วัยรุ่นตอนปลายก็คืออายุ 17-21 ปีก็เป็นวัยที่เรียกว่าร่างกายแล้วก็จิตใจนั้นเจริญเต็มที่เป็นวัยที่มีวุฒิภาวะพร้อมในทุกด้านในตอนที่ 2.2 จะพูดถึงทฤษฎีพัฒนาการวัยรุ่นโดยทฤษฎีที่สำคัญนั้นมีอยู่5ทฤษฎีนะคะก็คือทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของอีริกสันทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคเบิร์กและทฤษฎีภารกิจตามพัฒนาการของฮาวิกส์เฮิร์ตก็จะพูดรายละเอียดกันในแต่ละทฤษฎีนะคะในทฤษฎีแรกนะคะทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์นะคะในทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์เนี่ยอย่างที่เราได้อ่านตำรามานะคะว่าฟรอยด์นั้นจะเน้นถึงประสบการณ์ในอดีตของบุคคลนะคะโดยฟรอยด์นั้นได้มีการศึกษาโดยการวิเคราะห์คนไข้นะคะในทุกแง่มุมนะคะแล้วก็พบว่าประสบการณ์ในวัยเด็กนั้นส่งผลต่อพัฒนาการและบุคลิกภาพของวัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีของฟรอยด์เนี่ยเขาจะเน้นว่าอิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กนั้นมีส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งของพัฒนาการวัยรุ่นในการศึกษาของฟรอยด์นะคะฟรอยด์นั้นได้ให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพนะคะโดยบอกว่าบุคลิกภาพนั้นมาจากแรงขับภายในซึ่งเป็นแรงขับของมนุษย์3ประการนะคะก็คือแรงขับที่จะดำรงชีวิตอยู่แรงขับที่จะทำลายแล้วก็แรงขับทางเพศนะคะซึ่งฟรอยด์ก็ได้แบ่งจิตของมนุษย์เป็น3ระดับก็คือจิตไร้สำนึกหรือว่า unconscious จิตใต้สำนึกหรือว่า subconscious นะคะแล้วก็จิตสำนึกหรือว่า conscious ในความที่ฟรอยด์เห็นจิตมนุษย์3ระดับนั้นน่ะก็ฟรอยด์ได้ให้ความสำคัญกับจิตในส่วนของจิตไร้สำนึกมากที่สุดนะคะองค์ประกอบของบุคลิกภาพที่ฟรอยด์นั้นได้พูดถึงนะคะก็พูดถึงจิตในของคนเรานั้นแบ่งเป็น3ส่วนนะคะอันองค์ประกอบแรกก็คืออิดนะคะ ID it เนี่ยค่ะก็คือเขาเรียกว่าตัวตนที่ติดมาโดยกำเนิดเป็นความต้องการตอบสนองตามสัญชาตญาณนะคะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาวะจิต

ไร้สำนึกนะคะองค์ประกอบส่วนที่สองก็คืออีโก้ EGO เนี่ยนะคะหมายถึงการที่ตนรับรู้แล้วก็มีสติสัมปชัญญะนะคะคำนึงถึงความต้องการของตนเองแล้วก็อุดมคติในสุดท้ายก็คือซูเปอร์อีโก้นะคะก็หมายถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ควบคุมการแสดงออกโดยให้คนนั้นรู้ถึงจิตสำนึกของบุคคลต่อส่วนรวมแล้วก็มีจริยธรรมเพราะฉะนั้นจากเราสังเกตได้ว่า it ego super ego นะคะ it ก็คือความต้องการของตัวเรานะคะตัว ego ก็คือตัวที่ทำให้เรียกว่าบาลานซ์ระหว่าง it กับ super ego super ego ก็คุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นในส่วนทั้ง3ส่วนเนี่ยถ้าเกิดเราโน้มเอียงไปทางอิดนะคะก็กลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะตามที่ฟรอยด์บอกนะคะแต่ถ้าเรามีซูเปอร์อีโก้มากไป มันก็กลายเป็นว่าเรานั้นทำตามคนอื่นจนไม่นึกถึงตัวเองเพราะฉะนั้นตัวที่ทำให้เราเรียกว่าเท่าเทียมกันแล้วก็สามารถที่จะคงอยู่ได้ตามความต้องการของตัวเองแล้วก็อุดมคติก็คืออีโก้นะคะระดับพัฒนาการทางบุคลิกภาพของฟรอยด์เนี่ยค่ะเขาพูดถึงบุคลิกภาพ5ขั้นนะคะ5ขั้นซึ่งได้อย่างที่เน้นย้ำไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าฟรอยด์นั้นเขาเน้นบุคลิกภาพที่พัฒนาการมาตั้งแต่วัยเด็กเราจะไม่เห็นฟรอยด์ที่พูดถึงวัยผู้ใหญ่เชื่อว่าการอบรมเลี้ยงดูในระยะแรกของชีวิตนั้นสำคัญกับพัฒนาการบุคลิกภาพของวัยผู้ใหญ่เราจะเห็นฟรอยด์พูดถึง5ขั้นนะคะในขั้นแรกก็คือ oral state นะคะก็คือขั้นความพึงพอใจอยู่ที่ปากฟรอยด์จะบอกว่าระยะนี้จะเป็นระยะแรกเกิดจนถึง1ปีนะคะความพึงพอใจอยู่ที่ปากระยะที่2ก็จะเป็นความพึงพอใจอยู่ที่ทวารหนักหรือว่า anon state ก็คือเป็นช่วง 1-3 ปีนะคะแล้วก็ความพึงพอใจอยู่ที่อวัยวะสืบพันธุ์ Phallic State ก็อยู่ใน 3-6 ปีแล้วก็ระยะแฝงหรือ Latency State นะคะก็อยู่ 6-11 ปีในระยะที่กล่าวถึงไป4ระยะเนี่ยนักศึกษาคงได้ฟังในหน่วยที่1แล้วนะคะเพราะฉะนั้นฟรอยด์จะพูดถึงระยะที่5นะคะก็คือความพึงพอใจอยู่ที่เพศตรงข้ามหรือว่าอวัยวะเพศนะคะก็คือ Genital Stateก็คืออยู่ในช่วง12ปีขึ้นไปนะคะก็จะเป็นช่วงที่ฟรอยด์ได้พูดถึงขั้นสุดท้ายของฟรอยด์ก็คือระยะวัยรุ่นนั่นเองในทฤษฎีถัดไปนะคะก็คือทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget นะคะเพราะฉะนั้นในหลักการทฤษฎีทางสติปัญญาที่สำคัญของ Piaget นั้น Piaget นั้นได้เน้นนะคะว่าพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กต้องเป็นไปตามระดับของวุฒิภาวะนะคะแล้วก็พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กเป็นไปตามการเรียนรู้ที่ได้รับนะคะแล้วก็พัฒนาการเกิดจากการผสมผสานระหว่างวุฒิภาวะกับการเรียนรู้นะคะโดยที่เขาจะเน้นว่าสติปัญญาของเด็กนั้นเป็นไปตามระดับวุฒิภาวะและการเรียนรู้นะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเพียเจนั้นพูดถึงใน2เรื่องนะคะก็คือทางด้านวุฒิภาวะบวกกับการเรียนรู้นะคะนั่นคือพัฒนาการทางสติปัญญาลำดับขั้นของพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจนะคะเพียเจก็ได้กล่าวสติปัญญาเป็นลำดับขั้นเช่นกันนะคะโดยที่ขั้นแรกก็คือขั้นใช้อวัยวะสัมผัสและกล้ามเนื้ออยู่ในช่วงแรกเกิดถึง2ขวบแรกนะคะแล้วก็ขั้นที่2ก็คือขั้นเริ่มคิดเข้าใจก็คืออยู่ในช่วงอายุ 2-7 ปีนะคะแล้วก็ขั้นความคิดรอบยอดที่เป็นรูปธรรมอยู่ในอายุ 7-11 ปีเราก็คงจะได้ฟังในหน่วยที่1แล้วนะคะเพราะนั้นในหน่วยนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของขั้นที่4ค่ะขั้นที่4นั้นเป็นขั้นความคิดเชิงนามธรรมหรือเรียกว่า formal operations นะคะโดยที่อายุระหว่าง11หรือ12ปีเป็นต้นไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นขั้นพัฒนาการการรู้คิดในช่วงวัยรุ่นที่วัยรุ่นนั้นจะคิดได้เหมือนกับผู้ใหญ่วัยรุ่นนั้นมีความสามารถที่เด่นๆดีๆในเรื่องของความคิดมากมายนะคะความคิดนะคะที่วัยรุ่นมีนะคะก็คือความคิดแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นนามธรรม

ได้นะคะวัยรุ่นไม่จำเป็นจะต้องเป็นลักษณะที่จะต้องเห็นที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วถึงจะได้ให้ความเห็นได้ไม่ใช่ลักษณะที่เป็นนามธรรมเป็นกรณีศึกษาเด็กก็สามารถที่จะคิดให้เหตุผลได้นะคะอันนี้คือความสามารถทางสมองของเด็กวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นก็สามารถที่จะคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์คิดโดยที่ไม่มีข้อจำกัดนะคะแล้วก็วัยรุ่นนั้นชอบคิดค่ะสนุกสนานกับการคิดในลักษณะที่แตกต่างลักษณะที่ไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่าระดับของสมองนั้นสามารถที่จะทำได้นะคะและวัยรุ่นก็ชอบคิดที่จะหาทางออกได้หลากหลายคิดสอบสมมติฐานได้นะคะแล้วก็เราอาจจะเห็นว่ามีคำตอบเยอะแยะมากมายเลยแต่วัยรุ่นก็สามารถเลือกคำตอบที่ดีที่สุดได้นะคะแล้วก็คิดแก้ปัญหาได้โดยให้เหตุผลนะคะเข้าใจถึงหลักศีลธรรมจรรยามากขึ้นเพราะฉะนั้นความสามารถในการคิดที่หลากหลายเทียบเท่าวัยรุ่นเลยเนี่ยค่ะก็เทียบเท่าผู้ใหญ่เลยนะคะก็สามารถที่จะความสามารถของวัยรุ่นก็สามารถที่จะคิดได้มากมายเลยนะคะต่อไปเป็นทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของเอริกสันนะคะเอริกสันนั้นเป็นกลุ่มฟรอยใหม่นะคะนีโอฟรอยเดียนนะคะเขามีความเชื่อนะคะที่แตกต่างจากฟรอยนะคะในที่เขาเป็นลูกศิษย์ของฟรอยนะคะแล้วก็มีความคิดว่าพัฒนาการทางจิตสังคมเนี่ยค่ะที่แตกต่างจากทฤษฎีแรกที่ได้กล่าวถึงไปนะคะเอริกสันนั้นเขาให้ความสำคัญกับประสบการณ์ชีวิตในทุกช่วงวัยเห็นไหมคะเราจะเห็นได้ว่าเอริกสันนั้นจะมีพัฒนาการ8ขั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะนักศึกษาคงจำได้นะคะเมื่อกี้ได้พูดถึงทฤษฎีของฟรอยด์นั้นมีแค่5ขั้นจนถึงวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเอริกสันนี้ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ชีวิตของคนทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตายและมีอยู่8ขั้นนะคะเอริกสันนั้นให้ความสำคัญกับอีโก้ก็คือไอ้เรื่องของการที่เราบาลานซ์ระหว่างความต้องการของตัวเองนะคะกับความต้องการที่เราจะทำตามสังคมนะคะมากกว่าอิดนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงทฤษฎีของฟรอยด์เนี่ยเขาจะเน้นตัวอิดนะคะที่เป็นความต้องการของตนเองเป็นสัญชาตญาณนะคะเพราะฉะนั้นอีโก้นะคะก็จะเป็นตัวที่เอริกสันให้ความสำคัญมากกว่าอิดนะคะโดยที่เขาให้ความสำคัญว่าคนเรานั้นถึงแม้จะมีสัญชาตญาณเดิมแต่การที่เราได้ข้อมูลนะคะที่เป็นเรื่องของสังคมความต้องการของสังคมก็ทำให้คนเรานั้นมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆโดยไม่ทำตามตัวเองไปตามอิดได้นะคะแล้วก็อีริกสันสนใจความสามารถของบุคคลในการเผชิญกับสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้นะคะในความเป็นจริงและเอามาพัฒนาตนเองและอีริกสันก็ให้ความสำคัญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากกว่าสัญชาตญาณทางเพศนะคะอีริกสันมองว่าคนเรานั้นสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในทุกสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็พัฒนาตนเองได้ในพัฒนาการของเอริกสันเนี่ยค่ะในแต่ละช่วงวัยนะคะเขาจะเรียกว่าคนเรานั้นมีความขัดแย้งนะคะเรียกว่าคอนฟลิกต์เนี่ยค่ะระหว่างการที่เราประสบความสำเร็จในพัฒนาการกับการที่เราไม่ประสบความสำเร็จในพัฒนาการเรียกว่ามีการที่เราจะเกิดวิกฤตของพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นคนเรานั้นเอริกสันในทฤษฎีเอริกสันเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะที่เป็นทางบวกและก็ลักษณะที่เป็นทางลบนั่นหมายถึงว่าคนเราถ้าปรับตัวได้พัฒนาการทางบวกก็จะเกิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดปรับตัวไม่ได้พัฒนาการทางลบก็จะเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยของแต่ละคนนะคะเพราะนั้นในส่วนของจุดเน้นนะคะอย่างที่เน้นย้ำว่าเอริกสันนั้นเน้นให้ความสำคัญกับอีโก้เพราะว่าคนเรานั้นสามารถที่จะทำตามตัวเองและก็มองถึงสังคมด้วยนะคะไม่ได้มองว่าทำตามตนเองอย่างเดียวขั้นพัฒนาการทางจิตสังคมของวัยรุ่นตามทฤษฎีของเอริกสันนะคะก็เน้นย้ำว่าเอริกสันได้พูดถึงทุกช่วงวัยใน8ขั้นใช่ไหมคะในส่วนของวัยรุ่นนั้นจะอยู่ขั้นที่นะคะวัยรุ่นตอนต้นนะคะจะอยู่ขั้นที่4ก็คือพัฒนาการการมีอัตลักษณ์ของตัวเองกับขั้นสับสนในอัตลักษณ์เห็นไหมคะจะมีทางบวกทางลบเมื่อกี้ที่บอกไว้นะคะแล้วก็
วัยรุ่นตอนปลาย

0: จะคาบเกี่ยวระหว่างขั้นความใกล้ชิดผูกพันแล้วก็ขั้นความโดดเดี่ยวอ้างว้างเพราะนั้นวัยรุ่นตอนคือขั้นของอีริกสันนั้นวัยรุ่นนั้นจะอยู่ใน2ช่วงนะคะเพราะฉะนั้นในวัยรุ่นที่อีริกสันพูดถึงว่าเขาจะต้องมีความสัมพันธ์กับสังคมเนี่ยค่ะก็วัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่เหมือนจะไม่ต้องการพ่อแม่แต่ความสัมพันธ์กับพ่อแม่นี่สำคัญมากวัยรุ่นต้องการการสิ่งแปลกใหม่นะคะไม่ยึดกับคำสอนพ่อแม่ในเป็นคำสอนดั้งเดิมนะคะมีอุดมคติอยากที่จะลองนะคะแล้วก็อยากที่จะเหมือนเพื่อนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องการพ่อแม่นะครับเมื่อเขามีความสุขก็อยากจะเล่าให้ฟังเมื่อเขามีความทุกข์เขาก็อยากจะปรึกษาพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่นั้นมีความสำคัญกับวัยรุ่นในทฤษฎีของอีริกสันแต่ต้องปรับบทบาทนะคะในส่วนของการดูแลนะคะในกลุ่มวัยรุ่นให้ดียิ่งขึ้นนะคะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: กลับเข้ามาสู่การบรรยายในหน่วยที่2ต่อนะคะในหน่วยนี้ก็จะมาถึงทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะคะในทัศนะของโคเบิร์กเนี่ยค่ะก็จริยธรรมเป็นผลจากการคิดไตร่ตรองนะคะเก็บข้อมูลนะคะความเข้าใจจากประสบการณ์ทางสังคมที่ได้รับนะคะกลับมาเป็นทัศนะของตนเองนะคะโดยการคิดไตร่ตรองนะคะแล้วก็การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนะคะซึ่งการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถทางปัญญานะคะเพราะนั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมเนี่ยก็จะค่อยๆพัฒนาการจากต่ำระดับต่ำก็คือในเด็กนะคะแล้วก็นำไปสู่ระยะที่สูงขึ้นเมื่อวัยเพิ่มมากขึ้นนะคะขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะคะอย่างที่เรียนไว้ว่าโคเบิร์กนั้นมีพัฒนาการแบ่งเป็น3ระดับแต่ละระดับยังมี2ขั้นนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นช่วงแรกนะคะก็จะเป็นหน่วยที่1ก็จะเป็นอยู่ในขั้นเด็กนะคะในขั้นวัยรุ่นก็จะเป็นในระดับที่2ในขั้นที่3และ4นะคะก็จะขอลงรายละเอียดตรงนี้เลยนะคะในระดับที่2นะคะก็เป็นขั้นระดับกฎเกณฑ์สังคมนะคะโดยที่อายุ12ขึ้นไปนะคะในขั้นที่3นะคะซึ่งเป็นขั้นแรกของระดับที่2เนี่ยค่ะก็เป็นขั้นของใช้การยอมรับของผู้อื่นและสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินนะคะว่าจะทำสิ่งนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นคนเรานะคะในระยะนี้นะคะการคิดก็จะเป็นแบบตั้งเป็นไปตามความคาดหวังของคนที่ใกล้ชิดแล้วก็การตัดสินที่จะทำอะไรก็ตามนะคะจะเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของตนเองกับผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่การเหตุผลที่จะทำดีก็เพราะว่าอยากให้คนมองว่าตนเองดีนะคะแล้วก็ให้ตนเองรู้สึกดีแล้วก็สังคมก็มองว่ารู้สึกดีนะคะนั้นการทำดี การรักษากฎเกณฑ์ทางสังคมก็ยังทำให้เรานั้นประพฤติดีในสังคมอยู่นะคะการทำความดีตรงนี้ก็จะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความคาดหวังของผู้อื่นมากกว่าความต้องการของตนเองเพราะฉะนั้นเด็กในวัยนี้ก็มักจะคำนึงถึงความคาดหวังของผู้อื่นนะคะเพราะนั้นก็จะยอมสละตนเองถ้าตนเองรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าคนอื่นคาดหวังก็จะทำดีนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นของลักษณะของขั้นที่3นะคะในขั้นที่4นะคะก็เป็นการใช้ระเบียบแบบแผนและระบบของสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสินนะคะโดยที่คนเราจะตัดสินใจว่าจะทำถูกทำควรนั้นก็ต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เป็นที่มอบหมายทำหน้าที่กันไว้การทำหน้าที่ตามกติกาของตนเองนะคะที่ได้ตกลงกันในกลุ่มนะคะคนก็จะทำได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ทำตามกฎเกณฑ์ถ้าอะไรก็ตามที่มีการตกลงกันไว้กลุ่มตกลงกันไว้สังคมตกลงกันไว้นะคะเด็กก็จะทำดีนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทำตามกฎเกณฑ์นะคะที่ได้ตกลงกันไว้ต่อกลุ่มและต่อสถาบันทฤษฎีถัดไปนะคะทฤษฎีภารกิจตามพัฒนาการของฮาวิกส์เฮิร์สต์นะคะโดยที่ฮาวิกส์เฮิร์สต์เนี่ยได้แบ่งภารกิจตามพัฒนาการเป็น6ขั้นนะคะโดยพัฒนาการนั้นคลุมครอบคลุมถึงตั้งแต่เกิดจนสูงอายุนะคะก็พัฒนาการในวัยทารกแล้วก็วัยเด็กตอนต้นนะคะก็เป็นขั้นที่1นะคะก็ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีในขั้นที่2ก็จะเป็นวัยเด็กตอนกลางก็คือ6ถึง13ปีและขั้นที่3ที่จะกล่าวถึงอย่างละเอียดในหน่วยนี้ก็คือวัยรุ่นในอายุ13ถึง18ปีนะคะแล้วก็คาวิเคิร์ดได้พูดถึงวัยผู้ใหญ่ไว้ด้วยนะคะก็ผู้ใหญ่ตอนต้นก็คืออายุ13ถึง19ถึง30ปีแล้วก็ผู้ใหญ่ตอนกลาง30ถึง60ปีแล้วขั้นสุดท้ายของที่ฮาวิเคิร์ดได้พูดถึงก็คือวัยสูงอายุก็คือพูดถึงอายุ60เป็นต้นไปค่ะตอนนี้เรามาดูรายละเอียดว่าฮาวิเคิร์ดได้ให้ความสำคัญต่องานพัฒนาการของแต่ละคนที่จะต้องเรียนรู้นะคะควบคู่ไปกับพัฒนาการของชีวิตวัยรุ่นนั้นจะต้องมีการปรับตัวนะคะต่อพัฒนาการนะคะที่จะต้องทำให้สำเร็จในแต่ละช่วงวัยบุคคลที่ทำพัฒนาการได้สำเร็จในแต่ละช่วงวัยนั้นนะคะก็จะเป็นบุคคลที่มีความพึงพอใจในชีวิตมีความสุขนะคะในขณะเดียวกันถ้าเกิดบุคคลไม่สามารถปรับตัวหรือว่าล้มเหลวพัฒนาการในแต่ละขั้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้ตนเองไม่มีความสุขไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะแล้วก็เรียกว่าพัฒนาการในขั้นต่อไปก็จะทำด้วยความยากลำบากนะคะภารกิจตามพัฒนาการตามช่วงวัยรุ่นนะคะที่ฮาวิสเคิร์ดได้พูดถึงนะคะก็จะเป็นภารกิจนะคะในด้านแรกก็คือด้านกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นนั้นจะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศแล้วก็รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาททางเพศนะคะสำหรับวัยรุ่นตอนกลางนะคะก็บ้านและก็โรงเรียนก็จะมีอิทธิพลต่อเด็กวัยรุ่นมากกว่ากลุ่มเพื่อน เพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็จะได้รับประสบการณ์ต่างๆนำไปสู่พัฒนาการ2ด้านก็คือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันทั้งเพื่อนต่างเพศแล้วก็เพื่อนเพศเดียวกันแล้วก็สามารถแสดงบทบาททางสังคมได้เหมาะสมแล้วก็แสดงลักษณะทางเพศของตนเองได้อย่างถูกต้องในงานขั้นที่2ของวัยรุ่นนะคะก็เป็นงานด้านความเป็นตัวของตัวเองงานด้านความเป็นตัวของตัวเองนั้นมี6งานนะคะที่จะต้องเรียกว่าก้าวให้ผ่านหรือว่าปรับตัวให้ได้นะคะโดยที่อันแรกก็คือการยอมรับสภาพร่างกายของตนเองการรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองการมีความมั่นใจในการใช้จ่ายเงินการเลือกและการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพการเตรียมตัวเพื่อการแต่งงานและการมีครอบครัวการพัฒนาทักษะการคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ด้านปัญญาแล้วก็ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมงานด้านที่3ของวัยรุ่นนะคะก็เป็นงานด้านปรัชญาชีวิตซึ่งในงานปรัชญาชีวิตเนี่ยค่ะวัยรุ่นจะต้อง รู้จักพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมนะคะรู้จักที่จะเข้าใจเรื่องค่านิยมประสบการณ์ความสำเร็จของวัยรุ่นนะคะโดยที่การที่วัยรุ่นนั้นมีการควบคุมตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะเป็นคนดีเป็นพลเมืองที่ดีนั้นก็งานด้านนี้ก็คือจะต้องรู้จักพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมนะคะแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องค่านิยมเลือกค่านิยมที่เรียกว่าเหมาะสมมาตรฐานมายึดเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตของตนเองตอนนี้ในส่วนของตอนที่3นะคะก็จะพูดถึงการประยุกต์ใช้นะคะก็จะกล่าวถึงการประยุกต์ใช้ในแต่ละทฤษฎีนะคะโดยที่ในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรกก็เป็นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์นะคะในการเน้นย้ำว่าฟรอยด์นั้นให้ความสำคัญตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นใช่ไหมคะเท่านั้นเพราะฉะนั้นในแง่ของการประยุกต์ใช้นะคะการประยุกต์ใช้ก็จะใช้ในส่วนของตัววัยรุ่นเองว่าวัยรุ่นนั้นจะต้องมีความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะแล้วก็เรียกว่าทำความเข้าใจนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงความขับข้องใจนะคะอาจจะกังวลมากกับรูปร่างอ้วนแล้วก็อาจจะกังวลเรื่องการรับประทานอาหารรับประทานอาหารลดน้ำหนักในทางที่ผิดอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องปกติอะค่ะก็จะทำให้ลดความวิตกกังวลใจได้นะคะการประยุกต์ใช้ข้อที่2ก็คือให้ความสำคัญกับจิตไร้สำนึกนะคะ unconscious นะคะก็คือ เรามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายในชีวิตประจำวันของเราค่ะเพราะนั้นวัยรุ่นนั้นก็พยายามที่จะต้องตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดนะคะเพราะเหตุใดเพราะว่าเราจะได้เข้าใจคนถึงจิตไร้สำนึกนะคะจิตไร้สำนึกของคนนะคะว่าเพราะเหตุไรเขาถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะนั้นเราจะไม่โกรธนะคะที่เขาทำอย่างโน้นทำอย่างนี้เพราะว่าเราเข้าใจและตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดเขามีการพัฒนาการมาอย่างไรนะคะด้วยจิตไร้สำนึกของตัวเขานะคะการประยุกต์ใช้ก็คือการควบคุมการแสดงออกให้เหมาะสมนะคะเพราะว่าทฤษฎีของฟรอยด์นั้นเขาเชื่อในเรื่องของอิดก็คือความต้องการของตนเองเพราะฉะนั้นบางทีความต้องการของตนเองเนี่ยทำให้เราเรียกร้องนะคะแล้วก็แสดงออกที่ไม่เหมาะสมโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่นเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็ต้องประยุกต์ใช้ว่าควบคุมตนเองในเรื่องของพฤติกรรมให้ถูกต้องตามบุคคลเวลาสถานที่นะเรียกว่าให้เหมาะสมกับกาลเทศะนะคะแล้วก็เรียนรู้ให้คนอื่นนั้นยอมรับควบคุมตนเองให้อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในทฤษฎีของฟรอยด์ก็สามารถประยุกต์ใช้กับครอบครัวได้นะคะว่าครอบครัวนั้นจะต้องเข้าใจวัยรุ่นนะคะแล้วก็พยายามให้ข้อมูลเพื่อวัยรุ่นจะได้ลดความวิตกกังวลนะคะลดความคับข้องใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับความรู้สึกแล้วก็ความเห็นของวัยรุ่นเพราะว่าเราก็คงทราบอยู่แล้วว่าวัยรุ่นนั้นวิตกกังวลมากนะเพราะนั้นให้ความสำคัญแล้วก็เรียกว่าสะท้อนความรู้สึกให้วัยรุ่นนั้นเข้าใจปัญหาของตนเองรู้วิธีแก้ไขปัญหาหาทางเลือกให้แล้วก็ให้เขาเลือกแล้วก็เห็นแนวทางที่เหมาะสมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นให้กำลังใจนะคะวัยรุ่นเกิดความคล่องข้องใจเนี่ยเราก็ต้องให้กำลังใจทำให้เขาคับข้องใจน้อยที่สุดในสถาบันการศึกษานะคะก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะคะโดยที่บุคลากรทุกฝ่ายเนี่ยต้องเข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะแล้วก็จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้มันเหมาะสมเตรียมที่จะให้วัยรุ่นนั้นเลือกอาชีพให้ข้อมูลอาชีพเตรียมตัวไปสู่อาชีพนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศที่เป็นการแสดงออกที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มีระบบการให้คำปรึกษาให้กำลังใจถ้าเกิดปัญหาหรือความคับข้องใจก็ต้องให้ความช่วยเหลือในเรื่องถัดไปนะคะก็เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget นะคะในทฤษฎีพัฒนาการทาง Piaget นะคะก็ มีการประยุกต์ใช้ในตัววัยรุ่นเองนะคะว่าในเรื่องของสติปัญญานะคะเราคงจำได้นะคะว่าพัฒนาการ

ทางสติปัญญาของเพียเจนั้นเขาให้ความสำคัญว่าวัยรุ่นนั้นสามารถคิดได้มากมายหลากหลายแล้วก็คิดเป็นเหตุเป็นผลคิดนามธรรมได้เพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็จำมาใช้ว่าตนเองนั้นมีความสามารถนะคะนั้นก็ต้องรับรู้ภาพพจน์ของสติปัญญาใหม่ของตนเองนะคะว่าเรานั้นพ้นจากเด็กมาแล้วนะคะเพราะนั้นสติปัญญาที่เป็นรูปแบบใหม่นั้นนะคะนั้นเราก็ต้องลดการเข้าใจว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางอะไรก็ตนเองเนี่ยค่ะก็ต้องลดลงนะคะแล้วก็พยายามเข้าใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรียกว่าความสามารถในการคิดของวัยรุ่นนั้นมากอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นหลุดจากตนเองนะคะลดตนเองแล้วก็ก้าวเข้าสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้นเด็กวัยรุ่นก็จะเก่งขึ้นได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วทำให้ความสามารถในการคิดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การตอบสนองเด็กวัยรุ่นกับด้านบุคคลรอบข้างเนี่ยค่ะที่จะเกิดขึ้นนั้นวัยรุ่นนั้นจะเข้าใจนะคะเช่นมีคนทะเลาะ กัน2คนในวัยรุ่นวัยรุ่นก็จะแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่เขาทะเลาะ กันเรื่องอะไรนะคะการตอบสนองก็จะเป็นในลักษณะที่ทำให้เขาไม่ขัดแย้งกันเพิ่มขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นหรือแม้กระทั่งพ่อแม่เกิดถกเถียงกันเนี่ยค่ะตัววัยรุ่นนั้นแยกแยะได้เข้าใจได้จะไม่เหมือนกับวัยเด็กที่ไม่เข้าใจร้องห่มร้องไห้นะคะวัยรุ่นก็จะเข้าใจบุคคลรอบข้างมากขึ้นนะคะถ้าพ่อแม่ให้เหตุผลนะคะอธิบายนะคะเด็กก็จะตอบสนองกับบุคคลรอบข้างที่ดีขึ้นตอบสนองด้วยความเข้าอกเข้าใจเพราะว่าเป็นวัยที่สามารถมีความคิดได้หลากหลายแล้วคิดเหตุคิดผลได้นะคะการประยุกต์ใช้กับครอบครัวนะคะครอบครัวแน่นอนที่สุดละค่ะก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะที่จะให้วัยรุ่นนั้นได้มีพัฒนาการนะคะโดยที่ต้องให้ความสำคัญกับตนในอุดมคติหรือว่าไอเดียลนะคะแล้วกับตนที่เป็นจริงนะคะว่าในอุดมคติของวัยรุ่นวัยรุ่นอาจจะมีความคิดความฝันนะคะแต่ความเป็นจริงนะคะก็เรียกว่าต้องให้เข้าใจว่าความฝันกับความเป็นจริงต้องไปด้วยกันนะคะนั้นพ่อแม่ก็จะต้องมีการอธิบายตรงนี้นะคะเด็กบางคนอาจจะฝันไปไกลมากจนไกลจากความเป็นจริงพ่อแม่ก็ต้องอธิบายตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะทำดีนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างในเรื่องของการพูดการทำเพราะว่าเชื่อว่านะคะถ้าเกิดพ่อแม่สอนอย่างแล้วทำอีกอย่างมันคงไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นการเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการคิดและก็ทำในสิ่งที่ดีอันนี้เป็นความจำเป็นนะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของวิธีการอบรมเลี้ยงดูนะคะเพราะนั้นวิธีการอบรมเลี้ยงดูพ่อแม่อาจจะอบรมเลี้ยงดูในหลากหลายวิธีแต่วิธีที่ดีนะคะที่จะพัฒนาแล้วก็ประยุกต์ใช้ก็คือควรให้ความรักการสนับสนุนนะคะเรียกว่าให้ความรักแล้วก็สนับสนุนด้วยเพื่อที่จะให้เด็กนั้นมีเหตุผลแล้วก็นำไปสู่พัฒนาการทางสติปัญญามากขึ้นเต็มศักยภาพนะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะรักโดยที่เรียกว่าทำให้ทุกอย่างอันนั้นก็ไม่ใช่ตรงนี้นะคะรักสนับสนุนก็คือว่าให้ความรักลูกมาปรึกษาอะไรก็ให้คำปรึกษาบอกว่าจะไปที่โน่นที่นี่สนับสนุนพาไปส่งหรือจะไปสอบดนตรีอยากจะเรียนดนตรีก็ไปนะคะอันนี้ก็เรียกว่าการเลี้ยงอบรมเลี้ยงดูแบบรักแล้วก็สนับสนุนนะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้อีกด้านหนึ่งก็คือว่าโลกปัจจุบันนะคะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นบทบาทของผู้ปกครองนั้นจะต้องเป็นบทบาทของผู้ปกครองยุคใหม่นะคะผู้ปกครองยุคใหม่นี้จะต้องเป็นผู้ปกครองที่มองทุกอย่างสิ่งแวดล้อมเป็นการพัฒนานะคะแล้วก็เรียกว่าพัฒนาสติปัญญาของเด็กในทุกๆด้านเลยนะคะเรื่องของการใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องมีการใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ให้เด็กเห็นนะคะแล้วก็พ่อแม่ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีการเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะเรียกว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะพ่อแม่เมื่อเรียนอาจจะไปอบรมถ้าทำงานไปอบรมไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกนะคะเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างนะคะเป็นผู้ปกครองยุคใหม่หรือเรียนไปกับลูกก็ได้นะคะเพราะนั้นการเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็น

พ่อแม่จะต้องเป็นนักวิจัยช่างสังเกตเห็นไหมบาดใหม่เพราะฉะนั้นช่างสังเกตลูกนะคะสังเกตไม่ได้แปลว่าจับผิดนะคะเพราะนั้นสังเกตก็คือว่าเฝ้ามองนะคะสังเกตวันนี้เขาทุกข์เขาสุขนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นพ่อแม่ที่จะตั้งคำถามหาคำตอบนะคะเป็นนักจิตวิทยาด้วยนะคะบทบาทของผู้ปกครองยุคใหม่นักจิตวิทยาก็คือเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นนะคะสามารถที่จะทำนายพฤติกรรมควบคุมพฤติกรรมได้นะคะก็เป็นนักจิตวิทยาที่เข้าใจลูกของตนเองนะคะเรียกว่าเป็นบทบาทใหม่แล้วก็ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนแล้วก็เป็นนักจัดการความรู้ที่ดีนักเรียนรู้ที่ดีอันนี้เป็นบทบาทใหม่ของผู้ปกครองที่จะต้องมีในยุคที่เรามีลูกวัยรุ่นเนี่ยค่ะเพราะว่าวัยรุ่นนั้นไม่เหมือนกับวัยอื่นๆนั้นเราจะต้องมีวิธีการที่ปกครองวัยรุ่นในรูปแบบใหม่ๆและจะทำให้เด็กเขาไม่รู้สึกกังวลใจแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็เจริญก้าวหน้าแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ได้ค่ะตอนนี้สถานศึกษานะคะก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นการจัดเรียนการเรียนการสอนที่เน้นให้คิดวิเคราะห์นะคะไม่ให้อ่านแล้วก็เขียนตามนะคะอันนี้คือเด็กเกินไปนะคะเพราะนั้นการสอนในสิ่งที่เรียกว่าวิธีสอนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้เด็กนั้นไม่มีพัฒนาการแล้วเด็กก็จะเบื่อเด็กก็จะไม่อยากจะเรียนนะคะนั้นการจะเรียนการสอนก็จะต้องเน้นพัฒนาการทางสติปัญญาการคิดการวิเคราะห์ให้คิดที่หลากหลายคิดเรื่องใหม่ๆนะคะคิดที่หลายๆมุมมองมีคำตอบไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียวอาจจะมีหลายๆคำตอบนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการคิดสิ่งแวดล้อมนี่หมายถึงไม่ได้จำเป็นว่าการสอนนี่จะอยู่ในห้องเรียนนะคะในหลายๆประเทศเราก็เห็นว่าที่เขาสอนทางเรื่องของสติปัญญาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาอาจจะไปสอนตามถนนไปสอนในสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะออกนอกห้องเรียนหน้าสนามก็ได้เพราะนั้นจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยไม่เพียงอยู่ในกรอบห้องเรียนนะคะแล้วก็ประยุกต์ใช้ในเรื่องของการปรับพฤติกรรมหรือว่าการจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเนี่ยค่ะคือทฤษฎีเนี่ยค่ะในเรื่องของการพัฒนาการทางสติปัญญาเนี่ยเราจะเน้นการจูงใจให้เด็กสนใจอยู่กับงานเราจะไม่เน้นการลงโทษเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรล่ะคะที่เด็กสนใจอยู่กับงานนะคะเด็กวัยรุ่นเนี่ยมักจะอยากจะแข่งกันในกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นการจัดการเรียนการสอนก็จะต้องจูงใจให้เด็กสนใจอยู่กับงานเน้นความสัมพันธ์กับเพื่อนเน้นความสนุกสนานเน้นการเคลื่อนไหวนะคะจะทำให้เด็กนั้นจูงใจอยู่กับงานนะคะแล้วก็เมื่อเขาจูงใจอยู่กับงานแล้วเขามีความสุขอยู่กับงานแล้วค่ะเขาก็จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไปเพราะเขามีความสุขแล้วไงคะเขาก็จะได้พัฒนาต่อไปนะคะแล้วก็ขั้นตอนในการดูแลในการเรียนนะคะก็จะต้องมีการระบุสภาพปัญหาที่เห็นนะคะสำรวจข้อมูลนะคะแล้วก็เรียกว่าให้เด็กนั้นได้เห็นกระบวนการขั้นตอนนะคะในการเรียนนะคะมีการระดมสมองนะคะแก้ปัญหาตัดร่วมกันตัดสินใจวางแนวทางนะคะแล้วก็แสดงความรู้อาจจะให้ออกมานำเสนอก็ได้นะคะเรียกว่าขั้นตอนการดูแลการเรียนนั้นเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมคะเราจะมุ่งไปที่เด็กเลยว่าให้เขาได้วางแผนคิดเห็นระดมสมองนำเสนอสิ่งที่เขาได้คิดแล้วแสดงออกซึ่งสิ่งที่เขาได้เรียนรู้อันนี้เป็นสิ่งที่วัยรุ่นจะชอบมากในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะเขาไม่อยากจะเป็นผู้ฟังอย่างเดียวนะคะเพราะนั้นการดูแลเรื่องการเรียนการสอนก็เปลี่ยนไปการประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่อไปนะคะก็คือทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของอีริกสันนะคะก็อีริกสันนั้นก็เน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าในช่วงวัยรุ่นนั้นจะเป็น2ช่วงคาบเกี่ยวนะคะก็คือขั้นของการรู้จักตนเองกับขั้นที่ถ้าใครปรับตัวได้ก็รู้จักตนเองถ้าใครปรับตัวไม่ได้ก็ไม่รู้จักตนเองก็อยู่ในอายุ 12-17 ปีนะคะแล้วก็ในวัยรุ่นก็ยังคาบเกี่ยวไปถึงอีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นของความใกล้ชิดผูกพันแล้วก็หรือความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะแต่ก็เป็นช่วงต้นๆเท่านั้นเองเพราะว่าอายุ 17-21 ก็จะเป็น

เริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นแล้วนี่การประยุกต์ใช้นะคะในทฤษฎีนะคะก็คงจะใช้กับตัววัยรุ่นก่อนเลยว่าวัยรุ่นนั้นก็ต้องรู้จักการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะรู้จักความเหมาะสมของการ

นะคะโดยที่แก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้โดยไม่หลีกหนีปัญหาจัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาได้นะคะแล้วก็ทดลองนะคะทดลองบทบาทหลายๆบทบาทนะคะฝึกการทำหน้าที่ต่างๆทั้งการเรียนทั้งครอบครัวทั้งสังคมนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้บทบาทต่างๆในสังคมได้ในเรื่องของการทำงานนะคะก็ต้องทำงานให้สำเร็จตามมุ่งหวังนะคะแล้วก็มีบทบาททางเพศให้เหมาะสมนะคะรู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามนะคะรู้จักตัวตนที่เป็นตนเองมีเป้าหมายชีวิตนะคะแล้วก็มีตัวตนในอุดมคตินะคะที่เป็นสิ่งที่เรายอมรับการประยุกต์ใช้กับครอบครัวนะคะก็แน่นอนแหละพ่อแม่ก็จะต้องมีบทบาทให้ความสำคัญใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีเปิดโอกาสให้เด็กทดลองประสบการณ์ต่างๆที่หลากหลายเป็นฝ่ายสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมที่วัยรุ่นที่จะค้นหาอัตลักษณ์ของตนเองให้ได้สถานศึกษาก็จะต้องมีเรียกว่ากิจกรรมที่ให้เด็กได้พัฒนาค้นพบตนเองนะคะอาจจะมีชมรมนะคะที่จะให้เด็กได้ค้นพบตนเองได้นะคะแล้วก็จัดกิจกรรมที่ท้าทายที่ทำให้เด็กรู้สึกว่ามันท้าทายผจญภัยนะคะในพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะคะก็จะมีการประยุกต์ใช้นะคะก็เป็นการจะต้องยอมรับการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มนะคะแล้วก็แสดงออกซึ่งสมาชิกที่ดีปฏิบัติตามค่านิยมของกฎเกณฑ์ทางสังคมนะคะส่วนประยุกต์ใช้ในครอบครัวก็สามารถที่จะสอนด้วยเหตุผลนะคะเพราะเด็กจะเรียนรู้เหตุผลแล้วก็การตัดสินใจทำอะไรต่างๆก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังคมสถาบันการศึกษาก็แน่นอนแหละก็จะต้องพูดถึงเรื่องของกฎเกณฑ์นะคะแล้วก็การสอนโดยเน้นอภิปรายให้เขาแยกแยะความผิดถูกทั้งหลายได้อย่างถูกต้องแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมจริยธรรมเช่นเอากรณีศึกษามาอภิปรายนะคะให้เด็กนั้นได้เรียนรู้แล้วก็การให้รางวัลการลงโทษก็ต้องรู้ว่าควรให้รางวัลอย่างไรแล้วก็ให้เด็กแยกแยะได้ถึงความแตกต่างระหว่างความดีกับสิ่งที่ทำไม่ได้ในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของฮาวิคเคิร์ตนะคะก็ประยุกต์ใช้ในวัยรุ่นนะคะก็คือต้องควรสนับสนุนให้วัยรุ่นกลุ่มเพื่อนนะคะแล้วก็วัยรุ่นก็ได้โอกาสในการสนับสนุนจากพ่อแม่ในการที่จะไปเข้ากลุ่มเพื่อนในครอบครัวนะคะก็จะต้องให้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ต้องเป็นพ่อแม่เป็นที่ปรึกษาหาโอกาสนะคะที่จะทำให้สิ่งที่วัยรุ่นต้องการนะคะแล้วก็เรียกว่าการแสดงออกที่ในสิ่งที่ไม่พึงพอใจนะคะอย่าแสดงออกความเป็นปฏิปักษ์ชัดเจนนะคะต้องให้เห็นว่าวัยรุ่นนั้นมีเพื่อนนะคะการประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาก็โรงเรียนก็ควรจะจัดกิจกรรมชมรมต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมการมีทักษะสังคมเข้ากับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ให้เด็กได้มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ชายหญิงได้รู้จักกันนะคะเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศแล้วก็ปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาในหน่วยที่2นะคะค่ะสำหรับในหน่วยที่3นะคะก็จะเป็นพัฒนาการที่อยู่ในช่วงวัยสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะก็คือจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่ค่ะในหน่วยที่3ก็จะเป็น3ตอนนะคะโดยที่ตอนที่ 3.1 จะเป็นความเป็นมาและแนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่ตอนที่ 3.2 เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่และตอนที่ 3.3 ก็คือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพัฒนาการทางการผู้ใหญ่นะคะในประวัติการศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่เนี่ยค่ะในสมัยก่อนเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยให้ความสนใจเลยเนื่องจากว่าเขาบอกว่าพัฒนาการของเด็กนั้นสิ้นสุดลงนะคะโดยที่ในวัยผู้ใหญ่จะไม่มีพัฒนาการอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่ามีความเชื่อว่าผู้ใหญ่คือผลผลิตของเด็กนะคะเราก็จะเห็นหลายๆทฤษฎีที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของผู้ใหญ่เลยก็คือมาจบแค่วัยรุ่นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังนะคะก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นชัดเจนได้คือพัฒนาการไปผู้ใหญ่เนี่ยค่ะผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่เด็กนี่ยังโตขึ้นยังเห็นส่วนสูงเพิ่มแต่ว่าสิ่งที่ศึกษาพัฒนาการ

ผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่เห็นอะไรแตกต่างเลยคือผู้ใหญ่ก็สูงเท่านี้น้ำหนักเท่านี้ความคิดเท่านี้ทำงานเท่านี้เขาก็เลยไม่ให้ความสำคัญต่อการศึกษานะคะในระยะที่ผ่านมาแต่หลังจากถัดมานะคะเป็นระยะถัดมาเนี่ยค่ะก็เริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นนะคะโดยที่เราก็คงจะทราบว่าประชากรผู้ใหญ่นะคะมีมากนะคะแล้วก็ทำให้คนเรานั้นกลับมามองว่าพัฒนาการวัยผู้ใหญ่นั้นจำเป็นจะต้องมีการศึกษาอย่างจริงจังแล้วนะเพราะว่าประชากรของวัยผู้ใหญ่นะคะสูงขึ้นเราก็จะเห็นสภาพสังคมในปัจจุบันนะคะเป็นสังคมของผู้สูงอายุนะคะเพราะนั้นวัยประชากรก็จะใบผู้ใหญ่มีมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องมาศึกษาอย่างจริงจังศึกษาอย่างจริงจังเพราะอะไรเพราะว่าผู้สูงอายุนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุมีอายุอยู่นานนะคะแล้วก็มีผลในเชิงเศรษฐกิจและการเมืองมีผลในเชิงของค่าใช้จ่ายการดูแลผู้สูงอายุมีผลในเรื่องของเรียกว่าการดูแลในสังคมแล้วก็สุขภาพเราก็จะเห็นว่าหลายประเทศเนี่ยค่ะผู้สูงอายุจะมีมากกว่าผู้ทำงานแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเรื่องระบบต่างๆมันก็จะต้องเปลี่ยนไปนะคะตอนนี้มุมมองพัฒนาการนะคะก็จะเป็น2ระยะนะคะระยะแรกก็คือช่วงเด็กถึงวัยรุ่นระยะที่ต่อมาก็คือช่วงวัยรุ่นหรือว่าเรียกว่าวัยผู้ใหญ่ตอนต้นตอนกลางแล้วก็วัยชรามุมมองพัฒนาการวัยผู้ใหญ่นะคะว่าทำไมเขาถึงกลับมาศึกษานะคะก็พบว่ามีทิศทางหลากหลายมีการเจริญเติบโตมีการเสื่อมถอยนะคะมีการสูญเสียในอัตราที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มนะคะบางคนอัตราแนวโน้มช่วงอายุเพิ่มขึ้นนะคะแบบบางคนก็มีแนวโน้มตอบสนองช้าลงเรียกว่ามันมีความหลากหลายในการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็มุมมองที่สองก็คือมีความยืดหยุ่นนะคะเพราะว่าความสามารถของผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้คงที่นะคะทักษะบางอย่างก็เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพนะคะก็วัยผู้ใหญ่ก็ยังต้องมีความสำคัญอยู่แล้วผู้ใหญ่ก็มีประวัติความเป็นมามีภูมิหลังที่แตกต่างกันมากเพราะว่าอยู่มานานไงคะแตกต่างกันมากเลยประสบการณ์คนนึงก็อาจจะเป็นชีวิตคนหนึ่งเติบโตมาที่หนึ่งก็มีเรื่องที่น่าเรียนรู้มากมายแล้วก็หลายอย่างในการเปลี่ยนแปลงก็มีผลจากสาเหตุหลายๆอย่างผู้ใหญ่ในแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาก็เลยเป็นมุมมองใหม่ว่ามีความให้ความสำคัญกับผู้ใหญ่มากขึ้นแนวคิดของจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่นะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของความหมายความสำคัญของวัยผู้ใหญ่ลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่เนี่ยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นวัยที่พัฒนาการที่สมบูรณ์นะคะเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะเต็มขั้นและก็เป็นวัยที่มีระยะเวลายาวนานมากนะคะคือเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นเนี่ยมันก็ประมาณสัก20แต่วัยผู้ใหญ่นะคะจนถึงตายจากโลกนี้ไปหรือว่าวัยสูงอายุเนี่ยค่ะมันนานนะคะประมาณ 50-60 ปีนะคะเพราะนั้นก็จะเรียกว่าเป็นวัยที่มีการแบ่งไปอีกว่าเป็นวัยที่มี3ระยะก็คือผู้ใหญ่ตอนต้นผู้ใหญ่ตอนกลางผู้ใหญ่ตอนปลายหรือวัยสูงอายุหรือเรียกว่าวัยชราผู้ใหญ่มีความสำคัญอย่างไรนะคะที่เน้นย้ำอยู่เสมอก็คือว่าเป็นช่วงเวลาที่นานที่สุดในชีวิตนะคะช่วงอายุเนี่ยค่ะ20ถึง55บางคนเกษียณ60เดี๋ยวนี้บางประเทศเกษียณ65บางอาชีพเกษียณ70บางอาชีพไม่มีการเกษียณก็ลองลบกันดูนะคะว่าอายุของผู้ใหญ่เนี่ยประมาณ35ถึง40ปีเรียกว่ามากกว่าวัยอื่นทั้งหมดเลยเพราะนั้นเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตในช่วงผู้ใหญ่นั้นนานที่สุดเราถึงเป็นความสำคัญนะคะแล้วก็วัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่มีประชากรมากที่สุดค่ะนะคะในช่วงวัยที่เราบอกว่าเป็นวัยผู้ใหญ่นั้นประชากรในวัยนี้มากที่สุด
แล้วก็เป็นวัยที่เป็นกำลังทางเศรษฐกิจเพราะวัยผู้ใหญ่นั้นเป็นวัยที่ทำงานนะคะเพราะนั้นเป็นกำลังทางเศรษฐกิจของสังคมและประเทศชาติแล้วก็วัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่ซับซ้อนนะคะซับซ้อนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องการงานนะคะหลายเรื่องเรื่องสังคมเรื่องชุมชนนะคะเป็นวัยที่ซับซ้อนแล้วก็ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยๆผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ก็ควบคุมลูกแหละนะคะนั้นเป็นวัยที่ควบคุมรัฐบาลนะคะเป็นต่างควบคุมหมดเลยเพราะเป็นคนที่ทำงานเป็นวัยผู้ใหญ่หมดเลยก็ควบคุมสิ่งแวดล้อมแต่ทุกๆอย่างนั้นใน5ประการนี้เป็นความสำคัญว่าวัยผู้ใหญ่สำคัญอย่างไรตอนนี้ลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่นั้นเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นแล้วก็เรียกว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหาชีวิตมีการวางแผนชีวิตนะคะก็มีการแสดงออกอย่างเหมาะสมก็จะแบ่งเป็นประเด็นต่างๆที่เป็นลักษณะของวัยผู้ใหญ่นะคะอันดับแรกนะคะเป็นวัยที่เป็นอิสระแก่ตนเองนะคะเรียกว่าพึ่งตนเองได้เพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นด้านการเศรษฐกิจก็หาเงินเองนะคะทำงานนะคะแล้วแก้ปัญหาชีวิตต่างๆได้นั้นเป็นอิสระและพึ่งพาตนเองได้ผู้ใหญ่มีความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าเหตุการณ์ที่คาดคิดหรือไม่คาดคิดไว้ก็ต้องเป็นผู้ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมได้นะคะเรียกว่าได้อย่างมีสติด้วยนะคะแล้วก็สามารถคิดวิธีที่เหมาะสมในการที่จะตอบสนองสิ่งนั้นๆได้ผู้ใหญ่จะคำนึงถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนะคะโดยที่ผู้ใหญ่จะรู้ว่าสังคมต้องการอะไรนะคะเราอยู่ไม่ได้ถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าสังคมต้องการอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะคำนึงถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวผู้ใหญ่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งสังคมได้โดยที่ผู้ใหญ่จะเป็นผู้ที่รู้เท่าทันเวลานะคะเข้าใจเหตุการณ์สถานที่ต่างๆนะคะปรับตัวเข้ากับสังคมรู้ว่าสถานการณ์ไหนควรทำตัวเช่นไรผู้ใหญ่จะกล้าที่จะเผชิญความจริงนะคะโดยที่ความจริงที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีนะคะก็สามารถที่จะเผชิญความจริงแล้วก็ทำต่อไปได้นะคะแต่จะไม่พูดคำว่าถ้าไม่เกิดเหตุนั้นถ้าไม่เกิดเหตุนี้แต่เมื่อเกิดขึ้นเราก็มีสติที่จะเดินหน้าต่อไปได้ผู้ใหญ่จะมีความอดทนต่อความคิดเห็นของผู้อื่นเรียกว่าเป็นผู้ฟังนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าพูดคุยกับผู้อื่นได้แม้บางคนอาจจะโมโหใส่เราหรือคุยข่มใส่เราแต่เราก็สามารถที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีได้เป็นผู้ที่รับข้อมูลที่ดีได้มีความสามารถในการแก้ปัญหาแล้วก็เผชิญกับความผิดหวังหรือว่าการควบคุมอารมณ์ได้นะคะเรียกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จะต้องระงับสติอารมณ์นะคะไม่แสดงออกซึ่งความดีใจจนเกินเหตุหรือว่าเสียใจจนเกินเหตุผู้ใหญ่จะต้องเป็นผู้ที่ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการทำงานเรียกว่าใช้ความสามารถเต็มศักยภาพนะคะไม่ใช่ใช้ชีวิตวันๆง่ายๆสบายๆนะคะอันนั้นเป็นการลดคุณค่าในตนเองเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ที่สุดและผู้ใหญ่นะคะสุดท้ายจะต้องมีการวางแผนระยะยาวโดยดูทั้งการวางแผนระยะยาวในเรื่องการทำงานนะคะการวางแผนระยะยาวในเรื่องของตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายเรียกว่ามีแผนระยะยาวของชีวิตหรือว่ามีวิสัยทัศน์ความเปลี่ยนแปลงในวัยผู้ใหญ่นะคะก็จะเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านก็จะยกประเด็นที่สำคัญนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเนี่ยค่ะผู้ใหญ่เนี่ยคนเมื่ออายุมากขึ้นนะคะความสูงจะลดลงจมูกและหูจะขนาดเพิ่มขึ้นไขมันสะสมจะมากขึ้นเรามีความรู้สึกว่าไม่ได้ทานอะไรเราจะสังเกตว่าผู้ใหญ่มันจะบ่นว่าทำไมอ้วนขึ้นเพราะนั้นไขมันสะสมเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็รอยย่นเหี่ยวก็จะมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะทางด้าน
ความรู้สึกนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านประสาทความรู้สึกเนี่ยค่ะเลนตาก็จะเริ่มที่จะ

เสียความยืดหยุ่นนะคะการมองเห็นก็จะไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็จะเริ่มที่จะมีปัญหาการได้ยินแล้วนะคะเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนสูงอายุต้องพูดเสียงดังนะคะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการได้กลิ่นและการรับรสก็จะลดน้อยลงนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายเช่นนะคะกระดูกก็จะเปราะพรุนนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเรื่องทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยค่ะการขนถ่ายออกซิเจนก็จะน้อยลงนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยกมาในประเด็นที่สำคัญนะคะทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการผู้ใหญ่นะคะก็จะมี4ทฤษฎีนะคะที่สำคัญก็คือทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมทฤษฎีปัญญาทางสังคมทฤษฎีภารกิจตามพัฒนาการและทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมเนี่ยค่ะในวัยผู้ใหญ่ก็อยู่อย่างที่เรียนไว้เราคงจำได้นะคะว่างานทฤษฎีของจิตสังคมของอีริกสันนั้นเขาเน้นทุกช่วงวัย8ขั้นแต่วัยผู้ใหญ่นั้นจะอยู่ขั้นที่6 7 8นะคะเป็นว่า6ถึง8นะคะโดยที่ผู้ใหญ่นั้นแบ่งเป็น3ระยะก็คือผู้ใหญ่ตอนต้นอายุระหว่าง24ถึง34ผู้ใหญ่ตอนกลางอายุระหว่าง34ถึง60ปีแล้วก็ไปผู้ใหญ่ตอนปลายหรือว่าผู้สูงอายุจะอายุ60ปีขึ้นไปพัฒนาการทางจิตสังคมของวัยผู้ใหญ่นะคะก็ผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยค่ะผู้ใหญ่ตอนต้นก็จะเป็นพัฒนาการในเรื่องของความผูกพันใกล้ชิดผูกพันหรือความโดดเดี่ยวทฤษฎีของจิตสังคมเลยคงจำได้นะคะเราจะมี2ฝากทางด้านบวกกับด้านลบเพราะนั้นถ้าคนที่สามารถปรับตัวได้เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะพัฒนาด้านความสามารถในการใกล้ชิดผูกพันกับผู้อื่นนะคะแล้วก็มีเพื่อนสนิทนะคะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีประสบการณ์ทุกสุขร่วมกันนะคะและมีความผูกพันกันแต่ถ้าใครไม่สามารถปรับตัวในฝั่งที่เป็นบวกได้ก็จะเกิดความโดดเดี่ยวเรียกว่าคนไม่มีเพื่อนนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้ากลุ่มใครได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการปรับตัวต่อไปในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางนะคะก็อยู่ขั้นที่7ของอีริกสันนะคะก็เป็นขั้นที่มีความรู้สึกรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่หรือว่ามีผลผลิตกับความรู้สึกเฉื่อยชาอยู่กับตนเองในวัยนี้นะคะผู้ใหญ่ในวัยกลางเนี่ยค่ะเรียกว่าเป็นวัยที่ต้องผลิตผลงานหรือว่าสร้างผลงานนะคะในความรับผิดชอบตนเองให้เป็นหลักฐานความมั่นคงให้อนุชนรุ่นหลังนะคะถ้าใครทำงานก็จะมีผลงานชิ้นงานที่เห็นว่าเป็นความที่เราได้คิดเรื่องนี้เพื่อที่จะให้คนรุ่นน้องๆได้เห็นแต่ถ้าใครที่ไม่สามารถปรับตัวได้กับความรู้สึกความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ที่มีผลผลิตเนี่ยค่ะหรือว่าผลิตผลงานเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนที่หมกมุ่นกับตัวเองไม่ทำอะไรเพื่อส่วนรวมทำเฉพาะตัวเองไม่ทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะก็หมกมุ่นกับตัวเองไม่มีผลงานอะไรก็จะอยู่กับตัวเองนะคะไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเลยก็จะเป็นการปรับตัวทางลบในขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่8นะคะก็คือเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนปลายหรือวัยสูงอายุเนี่ยค่ะก็อายุ60ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นวัยมี2ฝั่งนะคะก็คือความรู้สึกมั่นคงกับความสิ้นหวังเพราะนั้นผู้ใหญ่ที่ปรับตัวได้นะคะก็จะมีความรู้สึกว่าสำเร็จขั้นสูงสุดเลยที่ผ่านมาชีวิตที่ผ่านมารู้สึกดีกับชีวิตมีความมั่นคงประสบความสำเร็จยอมรับการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ร่างกายเมื่อวัยสูงอายุจะเปลี่ยนไปแต่รู้สึกภูมิใจในการมีชีวิตอยู่มีความสุขกับชีวิตที่เหลือนะคะพร้อมที่จะให้สังคมพร้อมที่จะให้ลูกหลานอันนี้คือความรู้สึกมั่นคงในทางบวกแต่ถ้าเกิดความรู้สึกในทางลบนะคะก็จะเป็นความรู้สึกที่ท้อแท้สิ้นหวังยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำประโยชน์ไม่มีความภูมิใจในการอยู่ในโลกนี้นะคะก็จะเป็นคนที่สิ้นหวังในชีวิตนะคะนั้นการสิ้นหวังก็เกิดมาจากการที่เราไม่สามารถปรับตัวให้เข้าสู่ทางบวกได้นะคะทฤษฎีถัดไปก็เป็นทฤษฎีปัญญาทางสังคมSocial Cognitive Theory นะคะของแบนดูล่าเพราะฉะนั้นแบนดูล่านั้นเชื่อในการเรียนรู้นั้นมาจากการสังเกตเป็นกระบวนการรู้คิดนะคะก็คือว่าคนเรานั้นสังเกต

เรียนแบบนะคะโดยที่สิ่งที่แบนดูล่าให้ความสำคัญก็คือให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวตนเท่าๆกันนะคะนั้นการมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าอินเทอร์แอคเนี่ยค่ะระหว่างตัวบุคคลกับสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นสิ่งที่แบนดูล่าให้ความสำคัญว่าการเรียนรู้นั้นเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อกันทั้งนั้นเรียกว่าให้ความสำคัญมีอิทธิพลสืบต่อกันหลักการของทฤษฎีปัญญาทางสังคมของแบนดูล่านะคะก็เรียกว่าให้ความสำคัญกับ3อย่างองค์ประกอบ3อย่างนะคะก็คือพฤติกรรมนะคะปัญญาและก็องค์ประกอบส่วนบุคคลนะคะแล้วก็อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะนั้นในส่วนของ3ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่กำหนดซึ่งกันและกันแบนดูล่ายังให้ความสำคัญกับการรับรู้ความสามารถของตนเองเขาบอกว่าถ้าคนเรารับรู้ความสามารถของตนเองนั้นน่ะจะส่งผลต่อการทำงานใน3ลักษณะก็คือส่งผลต่อการที่บุคคลนั้นเลือกที่จะทำส่งผลต่อการใช้ความพยายามและความคงทนในการทำดำเนินกิจกรรมนั้นต่อแล้วก็ส่งผลต่อสภาวะการกระตุ้นเร้าเชิงสรีระของบุคคลนะคะก็คือว่าถ้าเรามีการรับรู้ความสามารถเนี่ยสภาวะของสรีระบุคคลก็จะเหมือนมีความสุขนะคะมีเรียกว่าอิ่มเอมเปรมปรีนะคะก็มันจะเป็นสรีระที่ออกมาก็จะเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็จะออกมาทางการกระตุ้นเร้าของบุคคลตอนนี้ในส่วนของการรับรู้ความสามารถของบุคคลนั้นมาจาก4ปัจจัยการที่จะเกิดสิ่งที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วได้นะคะมาจาก4ปัจจัยนี้ก็คืออันที่1ความสำเร็จของการกระทำเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเราทำงานสำเร็จเนี่ยเราก็มั่นใจนะคะเช่นเราเรียนได้เราสอบได้เราก็มีความสำเร็จในเทอมที่แล้วเทอมนี้เราก็มั่นใจว่าเราทำได้ต่ออันนี้เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่มีผลหรือว่าอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถมากที่สุดนะคะแล้วก็การได้เห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จเราก็จะรับรู้ว่าเราทำได้เช่นเราเห็นเพื่อนว่าเพื่อนยังสอบได้อ่ะเราน่าจะทำได้อันนี้เขาเรียกว่าการได้เห็นประสบการณ์ของผู้อื่นอันที่สามก็คือการพูดชักชวนจากผู้อื่นนะคะเราอาจจะมีคนมาพูดชักชวนน้องทำได้นะคุณทำได้เราก็มั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนที่4ก็คือสภาวะทางสรีระวิทยาก็คือว่าบางคนนั้นเรียกว่าการรับรู้ความสามารถถ้ารับรู้ความสามารถสูงนะคะบางคนก็อาจจะไม่เกิดความวิตกตื่นเต้นเหงื่อออกนะคะถ้าเรารับรู้ความเราก็จะมั่นใจขึ้นก็คือเราจะไม่ตื่นตัวในทางลบนะคะเราจะตื่นตัวในทางที่เรามั่นใจการเรียนรู้จากการสังเกตนะคะก็แบ่งเป็น4กระบวนการนะคะก็คือกระบวนการใส่ใจนะคะกระบวนการใส่ใจนะคะโดยเรื่องของตัวแบบนี้สำคัญนะคะกระบวนการเก็บจำนะคะเก็บจำนะคะก็คือเก็บจำมาจัดระบบทางปัญญานะคะกระบวนการกระทำก็คือเราเห็นตัวอย่างเราก็คิดว่าเรามีความพร้อมทางกายสามารถที่จะทำได้แล้วก็กระบวนการจูงใจนะคะอะไรก็ตามที่เราอยากจะทำก็มีกระบวนการจูงใจทั้งภายนอกกระบวนการจูงใจเห็นคนอื่นหรือกระบวนการจูงใจของตนเองที่เราจูงใจด้วยเป้าหมายตนเองสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะทำให้เราเรียนรู้ได้ถัดไปเป็นทฤษฎีภารกิจตามพัฒนาการนะคะของฮาวิกเซิร์ตนะคะโดยที่เราคงจำได้นะคะว่าฮาวิกเซิร์ตได้พูดถึงพัฒนาการวัยผู้ใหญ่นั้นเป็น3ช่วงนะคะในช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นก็อายุ 25-30 ปีนะคะในวัยนี้เป็นงานพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่จะต้องบรรลุให้เกิดนะคะก็คืองานแรกการคบหาและเลือกคู่ครองนะคะในวัยช่วงวัยเริ่มต้นเนี่ยค่ะก็จะเริ่มจากการที่เรามีเพื่อนสนิทชอบพอกันนะคะมีคนรักตัดสินใจแต่งงานกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตครอบครัวทั้งมีระดับฐานะทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในชีวิตครอบครัวก็อาจจะมีการปรับตัวเข้ากับบิดามารดาของแต่ละฝ่ายญาติพี่น้องก็สามารถที่จะปรับตัวในช่วงงานพัฒนาการในขั้นนี้ได้
ในงานพัฒนาการในเรื่องของการเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตกับคู่สมรสอย่างราบรื่นนะคะในงานพัฒนาการนี้นะคะฮาวิกเซิร์ชได้ให้ความสำคัญของการปรับตัวหลังแต่งงานว่าจะได้การปรับตัวในเรื่องของการเรียนรู้นะคะที่จะแสดงออกและควบคุมอารมณ์นะคะทั้งพอใจและไม่พอใจต่อกันนะคะได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ตอบสนองความต้องการซึ่งกันและกันงานต่อไปก็คืองานการเริ่มชีวิตครอบครัวและพร้อมที่จะมีบุตรแล้วก็การเป็นบิดามารดานะคะในความพร้อมของการมีบุตรเพราะนั้นการที่ในวัยนี้ก็จะต้องมีความพร้อมในทางด้านจิตวิทยาแล้วก็ความพร้อมทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะความพร้อมทางด้านครอบครัวฐานะทางเศรษฐกิจการเลี้ยงดูบุตรและการตอบสนองความต้องการของแต่ละคนนะคะการเลี้ยงดูบุตรนะเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะคะในงานพัฒนาการในขั้นนี้พ่อแม่ก็จะต้องเรียนรู้การจัดสิ่งแวดล้อมให้ตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนะคะเอาใจใส่นะคะแทนที่จะอยู่สองคนคราวนี้มีลูกก็ต้องเลี้ยงดูนะคะแล้วก็การเอาใจใส่มีสัมพันธภาพที่ดีของเด็กแล้วก็เรียกว่ามีสัมพันธภาพอย่างอบอุ่นนะคะให้เด็กนั้นได้มีโอกาสแสดงออกในทางที่เหมาะสมงานพัฒนาการในเรื่องของการบริหารจัดการในบ้านและความรับผิดชอบอื่นๆนะคะโดยที่การดูแลบ้านให้สะอาดในเรื่องของการจัดการเรื่องเงินทองนะคะการใช้ชีวิตในบ้านการซ่อมแซมเครื่องใช้สภาพแวดล้อมที่ใช้งานอยู่เสมอการดูแลเรื่องการอาหารการกินทั้งหลายอันนี้เรียกว่างานจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านก็จะต้องให้มีลักษณะเหล่านี้นะคะแล้วก็มีการปรับตัวแล้วก็ก้าวผ่านในขั้นนี้การเริ่มอาชีพและการเรียนต่อนะคะในช่วงวัยนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบอุทิศเวลาทั้งหมดกับการทำงานการใช้ความสามารถนะคะอาจจะละเลยเรื่องของการพัฒนาตนเองด้านอาชีพหรือการศึกษาต่อนะคะบางคนอาจจะหมกมุ่นกับครอบครัวเพราะนั้นฮาวิเคิร์ตก็ให้ความสำคัญกับการที่เราจะเริ่มที่จะพัฒนาเรื่องอาชีพและการศึกษาต่อที่จะพัฒนาความรู้ของตนเองการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและส่วนรวมนอกจากงานครอบครัวที่จะต้องมีแล้วนะคะนั้นการที่จะต้องเห็นความรับผิดชอบต่อชุมชนนะคะส่วนรวมการบำเพ็ญประโยชน์การส่งเสริมสวัสดิภาพของชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นงานอาสาที่เป็นงานพัฒนาการในขั้นนี้การเข้าสังคมกับคนที่มีความสนใจตรงกันนะคะก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะว่าคนผู้ใหญ่อะค่ะถ้าอยู่ในสังคมที่ไม่พบใครเลยนะคะก็จะเป็นพัฒนาการในทางลบแต่ถ้าเกิดเรามีเพื่อนในกลุ่มเพื่อนอาจจะสังสรรค์กลุ่มเพื่อนที่เรียนมาสมัยก่อนเพื่อนในชุมชนกลุ่มเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจตรงกันกลุ่มงานอดิเรกเหมือนกันอันนี้ก็จะทำให้บรรลุในพัฒนาการขั้นนี้งานพัฒนาการในวัยกลางคนนะคะก็คือในวัย30ถึง55ปีในวัยนี้ก็เป็นวัยที่ช่วยเหลือบุตรนะคะบุตรจะเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะถ้าพ่อแม่ที่อยู่วัยกลางคนเนี่ยค่ะเพราะนั้นก็จะต้องเป็นมีเป็นระยะที่จะต้องให้มีความสุขความผูกพันนะคะแล้วก็ต้องเรียกว่าเลี้ยงดูเด็กให้พึ่งพาตนเองได้นะคะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนแบบผู้ใหญ่มีการสร้างและคงไว้ซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะวางแผนการใช้จ่ายเรียกว่าอย่าให้ขัดสนนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะไม่ให้ใช้จ่ายเกินความจำเป็นและมีกิจกรรมหย่อนพักผ่อนหย่อนใจแบบผู้ใหญ่นะคะนั่นคนทำงานแล้วเนี่ยก็จะต้องมีกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจอาจจะไปเป็นมีงานอดิเรกต่างๆที่เราสนใจมีสัมพันธภาพต่อสามีหรือภรรยาอย่างให้เกียรติกันนะคะแล้วก็การยอมรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยนะคะเพราะว่าวัยนี้ก็เริ่มที่จะเสื่อมถอยทางร่างกายแล้วนะคะก็ต้องยอมรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวเข้ากับบิดามารดาที่สูงอายุนะคะเพราะว่าวัยนี้ก็บิดามารดาก็จะเป็นวัยที่เป็นปู่ย่าตายายก็จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตนะคะกับการที่อยู่ครอบครัวกับปู่ย่าตายายดูแลผู้สูงอายุในภารกิจตามพัฒนาการในอายุ

55ปีขึ้นไปนะคะอันนี้เรียกว่าวัยผู้สูงอายุเนี่ยค่ะก็จะเริ่มเสื่อมถอยของสุขภาพนะคะก็ต้องมีการปรับตัวกับการที่เกษียณแล้วจะมีรายได้ลดลงนะคะก็จะต้องการทำให้ชีวิตให้มีคุณค่าให้เกียรติแล้วก็มีความหมายอันนี้ก็สำคัญนะคะการปรับตัวเข้ากับคู่สมรสที่เรียกว่าบางครั้งคู่สมรสอาจจะจากไปนั้นเราก็ต้องปรับตัวที่จะอยู่คนเดียวนะคะปรับตัวกับเพื่อนผู้สูงอายุในคราวเดียวกันแล้วก็การมีภาระหน้าที่ทางสังคมแล้วก็การเป็นพลเมืองดีนะคะอาจจะเป็นอาสาสมัครนะคะดูแลกิจการบ้านเมืองนะคะแล้วก็เป็นแล้วก็ปรับตัวให้กับสภาพที่อยู่ใหม่ที่พอใจนะคะเพราะว่าบางทีเราไปไหนมาไหนไม่ได้สูงอายุนะคะก็จะต้องปรับตัวให้ได้นะคะการมีสิ่งสวัสดิการมีโรงพยาบาลใกล้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวสำหรับผู้สูงอายุทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะคะก็จะเน้นไปที่ขั้นของพัฒนาการนะคะในขั้นระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคมก็จะอยู่ในขั้นที่5ก็คือใช้สัญญาสังคมและสิทธิส่วนบุคคลเป็นเหตุผลในการตัดสินอันนี้ก็เป็นจริยธรรมขั้นที่สูงนะคะก็คือขั้นที่5นะคะก็เรียกว่าการที่เราจะทำตัดสินใจที่จะทำสิ่งที่ถูกนั้นจะต้องมาจากการที่เข้าใจกฎเกณฑ์ปฏิบัติตามสัญญาสังคมนะคะเห็นต่อประโยชน์สุขของสังคมแล้วก็เพื่อนในสังคมนะคะผูกพันต่อสังคมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในขั้นที่5ขั้นที่6ก็เป็นใช้หลักจริยธรรมที่เป็นสากลเป็นเหตุผลในการตัดสินในขั้นนี้ก็เรียกว่าเป็นจริยธรรมขั้นสูงสุดนะคะก็คือในการที่คนเราเลือกสิ่งที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพราะเห็นแก่หลักจริยธรรมสากลหลักความเสมอภาคสิทธิมนุษย์นะคะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรียกว่ามีจุดยืนทางจริยธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นสูงสุดก็คือขั้นที่6การประยุกต์ทฤษฎีพัฒนาการผู้ใหญ่นะคะก็ทฤษฎีแรกก็คือจิตสังคมเนี่ยค่ะแน่นอนละผู้ใหญ่นั้นใช้กับตัวเองก็คือจะต้องพัฒนาความใกล้ชิดผูกพันนะคะมีเพื่อนสนิทวัยเดียวกันนะคะสร้างผลผลิตให้กับอนุชนรุ่นหลังมีความรู้สึกสร้างความรู้สึกมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็ถ้าเป็นองค์กรก็น่าจะต้องมีจัดบรรยากาศที่เรียกว่าให้คนอบรมนั้นพึงพอใจพัฒนาบุคลากรโดยที่เห็นองค์กรเห็นค่านิยมเขาเรียกว่ามีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายมีให้บุคลากรมีผลงานสร้างชื่อไว้ให้กับองค์กรนะคะก็ควรจะมีหลักสูตรเตรียมเกษียณในทฤษฎีของแมนดูล่านะคะก็พัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองนะคะแล้วก็ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กรก็จะต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็เชิดชูตัวแบบที่ประสบความสำเร็จในทฤษฎีพาวิเคิร์ดนะคะก็จะให้ปรับตัวให้เข้ากับพัฒนาการของแต่ละวัยให้ได้นะคะแล้วก็พัฒนาความสามารถด้านการศึกษาด้านความสามารถพิเศษแล้วก็รวมถึงการเสียสละเพื่อส่วนรวมหางานอดิเรกทำเมื่อยามว่างแล้วก็องค์กรก็น่าจะต้องปรับพัฒนาการการปรับตัวในแต่ละวัยเช่นจัดอบรมสัมมนานะคะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แล้วก็วางแผนอาชีพในแต่ละตำแหน่งในเรื่องของพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะคะก็น่าจะตระหนักถึงสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์สังคมนะคะทำตามความรู้สึกสัญญาสังคมนะคะแล้วก็ทำให้เห็นแต่ทำความดีเพราะว่าสิทธิความเสมอภาคแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะสนับสนุนให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ชีวิตแล้วก็ถ้าเป็นองค์กรก็จะต้องสนับสนุนสิ่งที่สำเร็จตามค่านิยมที่ถูกต้องนะคะสร้างบรรยากาศการวิพากษ์วิจารณ์จริยธรรมในทางที่ถูกแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาในคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมนะคะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็พัฒนาแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์นะคะอันนี้ก็สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในหน่วยที่3นะคะในวันนี้ก็ขอจบหน่วยที่3เพียงเท่านี้นะคะ

0: ื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับผู้รับฟังทุกคนนะครับพอดีว่าในรูปแบบของการทำงานทางธุรกิจในปัจจุบันนะครับในเรื่องของจะทำให้ผลของธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จได้มีปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือภาวะผู้นำครับภาวะผู้นำเนี่ยจะเป็นคนที่หรือเป็นผู้ที่มีบทบาทในการที่จะวางแผนวางนโยบายวางเส้นทางว่าธุรกิจเนี่ยจะเป็นการทำงานแบบไหนประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับงั้นวันนี้จะมีผู้ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน3ท่านนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันนะครับจะเริ่มด้วยข้างๆก่อนเลยนะครับอาจารย์ดร.สุภาพรเพ่งพิษนะครับถัดมานะครับผอ.ส.วราพรสุขแสนชนานันท์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ดร.ภูริพัฒน์ชาญกิจนะครับและตัวผมเองนะครับผอ.ส.ดร.นะครับภาวินชินโชตนะครับเรียกสั้นๆก็ได้นะครับอาจารย์กล้าอาจารย์
1: จุ๋มค่ะ
0: อาจารย์จุ๋มนะครับอาจารย์ก้อย
2: อ
0: าจารย์บอมนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากคำถามแรกกันก่อนดีกว่านะครับก็คือจะเป็นเรื่องของความแตกต่างของผู้นำกับภาวะผู้นำเอาผู้นำก่อนดีกว่าในองค์กรเนี่ยผู้นำเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยมีความสำคัญขนาดไหนในการทำงานของเราเนี่ยนะเราจะเจอปัญหาหรือเราอยากจะมีอะไรที่สำคัญที่เราเล็งเห็นได้บ้างนะครับอาจารย์บอมครับมีเรื่องอะไรบ้างเอ่ย
2: จริงๆแล้วถ้าพูดถึงผู้นำนะอาจารย์เนาะส่วนมากเราก็จะนึกถึงผู้บริหารเป็นหลักใช่ไหมฮะเพราะว่าก็เป็นคนกำหนดนโยบายกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของธุรกิจนะฮะเพราะงั้นผู้นำจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นการง่ายๆต้องมีทั้งความรู้ทักษะความชำนาญรวมถึงบุคลิกภาพด้วยที่ดีนะครับ
0: ครับแล้วอาจารย์ก้อยล่ะครับ
3: จริงๆแล้วผู้นำนะคะจริงในความคิดนะคะผู้นำเนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลนะคะเป็นผู้ที่มีอำนาจสามารถที่จะจูงใจผู้อื่นให้สามารถที่จะทำตามที่เราต้องการได้หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
0: โอ้ท่องมาอย่างเป๊ะ
3: อันนี้นะคะตามตำราค่ะนะ
0: ครับอาจารย์จุ๋มว่าไงครับ
1: ผู้นำเนี่ยก็เป็นผู้ที่ต้องขับเคลื่อนนะคะเขาคอยให้ความช่วยเหลือหรือว่ามีศักยภาพนะคะที่จะจูงใจโน้มน้าวต่างๆให้การทำงานประสบผลสำเร็จอันนี้ก็คือเรื่องของผู้นำนะคะ
0: ครับผมดังนั้นในตัวของผู้นำเองนะครับก็จะมีมุมในเรื่องของสิ่งที่ต้องผลักดันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งศาสตร์และทั้งศิลป์ทำยังไงในการที่จะทำให้ขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจให้ประสบความสำเร็จให้ได้ทีนี้ก็จะมีความแตกต่างระหว่างคำว่าผู้นำกับภาวะผู้นำนะครับสองอันนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างมุมไหนบ้างเอ่ยนะครับสองอันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือความต่างระหว่างตัวบุคคล
3: กับพฤติกรรม
0: นะดังนั้นถ้าสมมุติว่าในตัวของบุคคลเนี่ยส่วนใหญ่ในเรื่องของผู้นำเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องแบบมันต้องมีมาตรมันต้องทำให้ได้มีความเหมาะสมต้องเป็นผู้นำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเป็นภาวะปุ๊บมันจะมีส่วนที่จะต้องไปเกี่ยวด้วยคือมีเรื่องของพนักงานจะรู้สึกยังไงหรืออะไรมันจะมีความอ่อนในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ที่มันจะมีที่มีมากกว่านะครับดังนั้นจะมีหลายส่วนที่มันมีความต่างกันอยู่นะครับอย่างเช่นมีด้านไหนบ้างครับ
3: อย่างผู้นำเนี่ยจริงๆแล้วนะคือเป็นการที่พูดถึงตัวตนของคนเป็นตัวเราแต่เราเป็นผู้นำคุณเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นผู้นำคือตัวบุคคลในขณะที่ภาวะผู้นำเนี่ยจะเป็นการที่ผู้นำคนนั้นเป็นกระบวนการหรือการแสดงพฤติกรรมเพื่อที่จะโน้มน้าวแสดงอิทธิพลใช้แรงจูงใจในการที่จะให้เขาทำเพราะฉะนั้นผู้นำก็คือตัวคนแต่ภาวะผู้นำคือพฤติกรรมที่ผู้นำแสดงออกมานะคะเพราะฉะนั้นในมุมมองที่แตกต่างก็น่าจะเป็นตัวที่อย่างที่ว่าค่ะว่าก็คือคนก็คือจับต้องได้เนาะในขณะที่พฤติกรรมก็คือสิ่งที่เรามองเห็นนะคะ
2: อย่างนี้แสดงว่าถ้าผมไม่ได้เป็นผู้นำแต่ผมเป็นแค่พนักงานแต่ผมก็สามารถมีภาวะผู้นำในตัวได้ใช่ไหม
3: ถูกต้องค่ะ
2: ใช่ไหม
3: ถูกค่ะ
2: เช่นผมแบบอะไรนะกล้าแสดงออกนี้ถือว่าผมมีภาวะผู้นำไหม
3: ถูกต้องค่ะ
2: สามารถชักจูงหรือชักนำเพื่อนๆให้ทำตามที่ผมต้องการได้
3: ใช่ค่ะ
2: ถือว่าผมมีภาวะผู้นำในตัวบ้างนะ
3: ถูกต้องค่ะเป๊ะเลยค่ะจังบอมค่ะ
0: ดังนั้นในตัวของภาวะผู้นำกับตัวผู้นำเองนะครับที่จริงเนี่ยในการที่เราจะมาเป็นผู้นำได้เนี่ยมันจะมาจากแหล่งของอำนาจตามหน้าที่ที่ในองค์กรเขามอบหมายให้นะครับเช่นแต่งตั้งให้เราเป็นผู้จัดการแต่งหน้าเป็นหัวหน้างานหรือไปเป็นผู้อำนวยการไปเป็น CEO เนี่ยคือเราโดยรับการแต่งตั้งมาใช่ไหม
3: ใช่
0: บางคนอาจจะไม่มี คือได้ตำแหน่งมาเป็นผู้นำอ่ะแต่ว่าไม่มีภาวะความเป็นผู้นำก็ได้ถูกไหมคร
3: ับ
0: นะทีนี้มันก็จะมีความยากลำบากแล้วว่าเอ๊ะพอขึ้นมาปุ๊บมันถูกแต่งตั้งมาแล้วเนี่ย
3: ถ้
0: า
3: เรา
0: เออแล้วจะทำยังไงในการที่เป็นมีภาวะผู้นำหรือไม่
3: ม
0: ีนะครับคิดว่ามันมีปัญหาไหมครับอาจารย์จุ๋ม
1: ก็ต้องมีการเสริมทักษะนะคะว่าการที่ผู้นำเนี่ยจะมีภาวะผู้นำได้เนี่ยเขาจะต้องมีการส่งเสริมมีการดูนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำผู้อื่นได้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของผู้นำที่จะต้องฝึกทักษะตรงนี้แล้วก็มองให้เห็นถึงพฤติกรรมที่เราจะต้องมีภาวะผู้นำนะคะ
0: ดังนั้นในตัวของทักษะต่างๆนะครับของผู้นำเนี่ยที่จริงมันจะมีทั้งคนที่มีความพร้อมแล้วก็ไม่พร้
3: อม
0: ซึ่งในตัวขององค์กรก็สามารถจะสร้างกระบวนการในการที่จะพัฒนาให้ผู้นำคนนั้นเนี่ยเหมาะสมก่อนที่จะขึ้นมาสู่ตำแหน่งหรืออยู่ในระหว่างอยู่ตำแหน่งเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือมีทักษะที่ต้องใช้เปลี่ยนไปเราก็สามารถพัฒนาได้นะครับถูกไหมครับดังนั้นมันจะมีหลายๆประเด็นนะครับในเรื่องของความแตกต่างของผู้นำเมื่อกี้เราได้ไปแตะในส่วนแรกก็คือในเรื่องของอำนาจอำนาจของผู้นำเนี่ยจริงๆก็คือมาจากลักษณะของตำแหน่งอำนาจหน้าที่ที่ทางองค์กรมอบหมายให้แต่คำว่าภาวะผู้นำเนี่ยมันมาจากอำนาจ

0: เนี่ยมาจากตัวของบุคคลเองนะเรามีความรู้สึกว่าคนที่มาอยู่ร่วมกับเราหรือคนทำงานร่วมกับเรารู้สึกว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความคิดความรู้ความน่าเกรงขาม เหมาะกับการเป็นผู้นำหรือมีลักษณะความเป็นผู้นำนะอาจจะเช่นยกตัวอย่างดีไหมว่าเอ๊ะเราจะดูจากไหนได้บ้างในเรื่องของคนไหนที่อาจจะไม่ใช่เป็นผู้นำหรอกแต่มีลักษณะเป็นอำนาจมีอำนาจจังเลยนะดูแล้วมีภาวะของลักษณะไหนที่เราสังเกตได้บ้างครับพฤติกรรมแบบไหนบ้างครับ
1: จริงๆแล้วก็ต้องเชื่อประทฤษฎีนะอาจารย
0: ์
1: มันคือเรื่องของลักษณะของบุคลิกภาพใช่ไหมฮะสังเกตง่ายๆเนาะคนที่ค่อยๆพูดนะฮะชัดถ้อยชัดคำนะครับส่วนมากเนี่ยผู้ฟังเนี่ยมักจะคล้อยตามเพราะเขาเข้าใจได้ง่าย
2: ใช่ไหมฮะ
1: สองกริยาท่าทางที่มีความเชื่อมั่นนะฮะหรือแม้กระทั่งแค่การสบตาอย่างเงี้ยอาจารย
2: ์
1: ก็มีผลและต่อผู้ฟัง
2: จริง
1: นะครับดังนั้นเราจะสังเกตเห็นง่ายๆเลยว่าเวลานักการเมืองเวลาพูดเนี่ยเฮ้ยทำไมดูน่าเชื่อถือจังนะเพราะเขามีลีลาม ีท่าทางมีน้ำการใช้น้ำเสียงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะทางกายภาพนะครับ
2: ค
0: ่ะอาจารย์จุ๋มเคยเจอมุมไหนบ้างเกี่ยวกับลักษณะโอ้เจอคนพูด
3: คือถ้าในลักษณะของผู้นำเนี่ยและมีภาวะผู้นำก็คืออย่างที่บอกคือเขาจะมีลีลาการพูดในลักษณะเดียวกันคือเขาก็จะมีการสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่ติดต่อสื่อสารอยู่ว่าสามารถที่จะโน้มน้าวจูงใจไปได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นพฤติกรรมที่ผู้นำแสดงออกมาให้กับผู้ที่ต้องการสื่อสารด้วยหรือนำไปสู่เป้าหมายอะไรสักอย่างนะคะ
0: อย่างของพี่จุ๋มเนี่ยก็มีภาวะผู้นำนะตอนที่แบบเรียนด้วยกันเนี่ยเขาแบบมาถึงปุ๊บกะเดี๋ยวพี่จัดให้ต้องเตรียมอันนี้นะต้องทำอันนี้เดี๋ยวอาจารย์มาไม่ได้ต้องทำหนึ่งสองสามสี่เข้าเซเว่นซื้อนั่นซื้อนี
3: ่ซื้อเรียบร้อย
1: เรียกง่ายๆว่ามีการวางแผนมีการจัดการแล้วก็มีการชักนำและควบคุมด้วย
2: ครบเลย
0: ตามเลยทำไม่ได้ถือตะกร้าอย่างเดียวตามเลย
3: แล้วสุดท้ายก็จบอยู่ที่ว่าต้องส่งให้เสร็จภายในเวลาเท่านี้ไม่ต้องนอนน้อง
0: ไม่ต้องนอน
3: ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น
2: อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะ
3: จากประสบการณ์ไหมคะ
0: ประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: หรือจะเป็นมุมมองเกี่ยวกับลักษณะของทางเป้าหมายที่วางก็ได้ครับในเรื่องของการที่เราเป็นตัวผู้นำเองก็จะเป็นลักษณะของสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้วว่าเป็นเป้าหมายที่คุณต้องทำอะไรบ้างก็จะเป็นพวก KPI ที่เขาวางไว้ให้อ่ะคือพอคุณเป็นผู้นำแล้วเนี่ยเขาจ้างคุณมาคุณที่คุณขึ้นตำแหน่งคุณต้องทำอะไรให้บรรลุเป้าหมายบ้างนะครับเขาจะกำหนดมาให้เลยซึ่งจะแตกต่างกับภาวะนะภาวะของความเป็นผู้นำเนี่ยก็จะไม่ใช่ละเพราะว่าไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำอะไรให้เป็นยังไงแต่ทำยังไงดีให้คนที่อยู่โดยรอบเนี่ยนำเสนอหรือช่วยทำงานให้เป็นไปตามกรอบที่เราวางเอาไว
2: ้
0: นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นลักษณะของความแตกต่างนะครับ
2: โอเคค่ะน่าจะเห็นภาพกันแล้วนะคะสำหรับนักศึกษาว่าผู้นำกับภาวะผู้นำแตกต่างกันอย่างไรนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ที่จริงมันจะมีอีกหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการวางตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างกันค่อนข้างจะอย่างเด่นชัดนะครับเพราะว่าในลักษณะของความเป็นผู้นำเองเนี่ยมันจะถูกกรอบของหน้าที่เนี่ยบีบบังคับอยู่แล้วนะครับเมื่อเราจะเป็นพนักงานธรรมดาพอเป็นหัวหน้างานปุ๊บถ้าทำบุคลิกการพูดการวางตัวก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างนึงทั้งที่เราไม่ได้อยากเปลี่ยนหรอกนะแต่มันถูกบังคับว่าม
2: ันต้องเปลี่ยน
0: เพราะเราต้องนำเขาแล้วอะไรเงี้ยนะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาวะผู้นำมันจะแสดงออกโดยตามธรรมชาติ
0: ตามธรรมชาติว่าเราเป็นยังไง
2: แม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้อื่นเนาะความสัมพันธ์กับผู้อื่นถ้าเป็นผู้นำความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็น่าจะอยู่ในลักษณะของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ของผู้นำกับผู้ตามเนี่ยมันก็อาจจะเป็นมิตรกันได้เป็นเพื่อนกันได้แต่ก็นำได้อย่างที่อาจารย์ตัวอย่างตะกี้นี้อาจารย์จุ๋มกับอาจารย์
3: กล้า
2: อาจารย์กล้า
0: ลืมกันเลยเหรอลืมกันกลางอากาศเลย
2: ใช่ฉันพร้อมจะหลับตลอดเวลา
0: เลยโอ้ตายเลยแล้วโอเคนะครับอันนี้เราก็จะได้มุมมองเกี่ยวกับของเรื่องของความต่างนะครับทีนี
2: ้
0: เราก็อยากจะรู้ในเรื่องของคุณลักษณะของผู้นำจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีประเด็นไหนบ้างนะครับที่ภาวะผู้นำควรจะเป็นนะครับอย่างแรกเลยครับผมคิดว่าผู้นำเนี่ยน่าจะมีลักษณะแบบไหนนันจุ๋มครับ
3: คือผู้นำเนี่ยก็คือลักษณะก็คือเขาต้องมีความมั่นใจนะคะที่จะแบบคือมั่นใจแล้วก็โน้มน้าวแล้วก็ ให้ความช่วยเหลือคือสามารถเป็นที่พึ่งได้นี่คือลักษณะของผู้นำ
0: นี่ตอบไป3 อันเลยเดี๋ยวเพื่อนๆไม่มีอะไรตอบ
3: อ๋อได้

0: ก็จะประมาณนี้คือเป็นการแบบว่าสร้างศักยภาพของตัวผู้นำเหมือนเป็นที่พึ่งเนาะเป็นที่พึ่ง
1: ใครๆก็ไปหาไปพึ่งพาใช่ไหมคะ
2: อันนี้สำคัญเนาะว่าแบบใครๆแบบไม่ใช่ว่าเป็นผู้นำแล้วเข้าถึงได้ยากการที่จะเข้าไปคุยหรือจะแบบแก้ปัญหาด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าเข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงนะครับดังนั้นพฤติกรรมต้องแบบเป็นคนที่เปิดรับเป็นบวกนะครับให้คนกล้าที่จะเดินเข้ามานะครับเดี๋ยวนี้ผู้นำแบบฉันอยู่บนหอคอย
0: งาช้าง
2: งาช้างที่สวยงามฉันอยู่คนเดียวไม่ใครเข้าถึงฉันเป็นไปไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบันนะครับนะมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
1: ก็พอมีคนเข้ามาหาเราหวังพึ่งเราสิ่งที่เราต้องมีก็คือความรู้ถ้าเราไม่มีความรู้เราจะช่วยเขาได้อย่างไรถ
2: ูกไหมคะช่วยตรงนี้ได้หน่อยได้ไหมครับ
1: ถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้นำจะต้องมีก็คือความรู้เฉพาะด้านความรู้ทักษะความชำนาญต่างๆเหล่านี้
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: เมื่อหลังจากความรู้แล้ว
3: มีความรู้ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
3: สิ่งสำคัญนะอาจารย
1: ์ค่ะ
3: เมื่อลูกน้องก็มาหา
1: ค่ะ
3: ต้องตอบคำถามได้การคือต้องเจรจาพูดคุยกับเขารู้เรื่องด้วยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสมัยนี้เนี่ยผู้นำที
1: ่
3: มีมนุษยสัมพันธ์แย่เนี่ยมักจะไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากน้องๆหรือว่าเพื่อนร่วมงานสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยและที่สำคัญนะฮะในยุคนี้เนี่ยผู้นำเนี่ยจะต้องมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ที่ดีด้วยเพราะว่าเราจะต้องสังเกตเห็นอาจารย์ว่าเรามีเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: เกี่ยวข้อง
3: เพราะงั้นผู้นำยุคใหม่ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถจุดประกายความคิดให้กับเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งผู้ใต้บังคับบัญชาได้อันนี้สำคัญมาก
1: ต้องจุดประกายความคิด
2: ครับผมเมื่อกี้ก็เห็นอาจารย์บอมก็พูดมาเหมือนกันนะบอกว่าต้องให้คนนี้น่าเชื่อถือดังนั้นผู้นำจริงๆก็ต้องมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องความยุติธรรมเนาะนะครับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมีความยุติธรรมภายในจิตใจเพราะว่าพนักงานทุกคนนะครับก็ต่างทำงานแล้วก็แลกด้วยความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานเขาก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ผู้นำเห็นด้วยว่าทำอะไรมาเพราะเวลาการประเมินมาปุ๊บบางทีเราก็เจอปัญหาซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามปกติอยู่แล้วว่าเอ้ยทำไมคนนั้นทำงานน้อยถึงประเมินได้มากจังทำไมทำคนนี้ทำงานมากนะแต่ว่าประเมินได้น้อยจังอะไรเงี้ย
0: ลำเอียงหรือเปล่าน
2: ะเป็นลำเอียงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องอะไรทำไมรูปแบบประเมินเป็นยังไงอันนี้ผู้นำจะต้องชัดเจน
1: ใช่ทำไม่ได้ทำนี่แย่เลย
2: แย่เลยแล้วเด็กยุคใหม่นี่แบบไม่เอาเลยนะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บไม่ยุติธรรมปุ๊บเป็นไงครับทำไงดี
1: ต่อต้านค่ะ
2: ต่อต้าน
1: ค่ะไม่เชื่อฟังละ
2: ตบเลย
0: ไม่
2: ใช่
0: ไม่
2: ใช
0: ่
2: ไม่ใช
0: ่
2: ไม
0: ่
2: ตบใช่
1: ไ
2: หม
1: ไม่ตบ
2: แล้วไปนิดนึงนะ
3: ตบมือฮะ
2: อัพรบมือตบมือแต่ในใจเป็นไงครับ
3: ไม่ยอมรับ
2: ไม่ยอมรับนะไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วอ่ะนะส่วนใหญ่ก็คือเด็กรุ่นยุคใหม่เนี่ยคือพอเจอปุ๊บไม่ยุติธรรมนี่คือออกเลยนะขอลาออกดีกว่าทำงานกับตัวเองสบายใจกว่าเราจะเห็นและยุคใหม่ก็ทำงานส่วนตัวเยอะนะครับก็จะเจอปัญหาพวกนี้มากนะครับทีนี้ในส่วนของลักษณะของผู้นำเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแล้วว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับทีนี้อยากจะรู้ว่าถ้าผู้นำในอนาคตในยุคโลกาภิวัตน์หรือลุกเอาเป็นยุคใหม่เลยแล้วกันดิจิตอลเลยเงี้ยมันน่าจะมีคุณลักษณะเพิ่มเติมยังไงบ้างครับนะว่าจะมีอะไรบ้างเกี่ยวกับยุคโลกาภิวัตน์นะครับเช่นเราบอกว่าโอเคในรูปแบบของโลกภิวัตน์กับรูปแบบเดิมเนี่ยมันต่างกันไหมรูปแบบแนวคิดต่างกันหรือเปล่า
1: แนวคิดต่างกันแน่นอนค่ะเพราะโลกาภิวัตน์แน่นอนก็ต้องมีอะไรคะเทคโนโลยีใช่ไหมคะเมื่อมีเทคโนโลยีมีอินเทอร์เน็ตโลกมันก็แคบขึ้นถูกไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะมองเห็นภาพในภาพรวมได้เพราะฉะนั้นเรารู้เรื่องของเราคนเดียวไม่ได้ละเราต้องรู้เรื่องของเพื่อนด้วย อย่างเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะรู้เฉพาะจุลภาครู้ของในครัวเรือนอย่างเดียวไม่พอมันต้องเป็นเศรษฐศาสตร์ระดับมหาภาคขึ้นมานะคะเขาก็เรียกว่าเป็นความคิดแบบโลกาภิวัตน์ลักษณะนี้
2: ที่จริงก็คือคำว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยคนก็ยังมองเอ๊ะโลกาภิวัตน์มันอะไรนะที่จริงก็เป็นวันวิวัฒนาการแบบโอ้โหระดับโลกเลยเปลี่ยนโลกอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันตอนนี้โลกมันเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยดังนั้นหนึ่งในเรื่องของการที่เราจะเชื่อมโยงเทคโนโลยีอะไรมันมีสูงมากเลยนะทุกอย่างมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ในรูปแบบของอีกอันหนึ่งที่เมื่อมีการที่มีการเชื่อมโยงทางด้านทางด้านดิจิตอลมาเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดความเข้าถึงข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเร็วครับพอเกิดการเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างเร็วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของผู้นำที่ต้องคอยดูแลนะครับกันกรองข้อมูลพยายามตอบคำถามพยายามชี้ทางที่ถูกต้องให้คนที่ได้รับข้อมูลตรงนั้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีเฮ้ยตรงนี้ไปทำแบบนี้จริงหรือเปล่าเฮ้ยทำไมตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้มันใช่ไหมพอไปรับข้อมูลมาบางทีแล้วเก
1: ิ
2: ดความในความเชื่อใช่ดังนั้นก็จะพยายามป้อนว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะเราก็ต้อง ให้บอลว่าอย่าเพิ่งเชื่อเราดูข้อมูลก่อนเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่านะแล้วก็ไม่ต้องไปอธิบายรายละเอียดเยอะให้เขาศึกษาเองว่าไอ้ความจริงมันคืออะไรแล้วเขาจะมีความมั่นใจนะครับเพราะนึงคือพอเป็นโลกาภิวัตน์เนี่ยมันเกิดการเขาเรียกว่าอะไรกรอบของขอบเขตมันหายไปนะเดี๋ยวนี้การทำงานแล้วก็วิ่งเข้ามาออกไปวิ่งเข้ามาออกไปเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะเหมือน
1: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไหมคะ
2: ใช่ความหลากหลายเป็นยังไงพี่จุ๋มครับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
0: คือในแต่ละบริบทเนี่ยในแต่ละที่เนี่ยเขาอาจจะมีวิธีการหรือว่ามีวิธีการชักนำในแต่ละองค์กรเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนั้นองค์กรหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูว่ามีบริบทประเภทไหนอย่างเงี้ยค่ะ
2: นะเลยตันบอม
3: ก็แสดงว่าหมายถึงว่าผู้นำสมัยนี้เนี่ยผมสังเกตเห็นนะฮะว่าในองค์กรปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีการทำงานข้ามวัฒนธรรมแล้วมันเพราะงั้นผู้นำเนี่ยต้องเข้าใจวัฒนธรรมอื่นด้วยนะ
1: ใช่
3: ไหมครับเพราะว่าเวลาเราทำงานคนไทยก็ดีหรือคนต่างชาติก็ดีเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีความเชื่
1: อ
3: หร
1: ือ
3: ถูกปลูกฝังมาแตกต่างกันมีศาสนาที่นับถือแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีผลต่อการทำงานด้วยเช่นกันผู้นำยุคใหม่ต้องเข้าใจเรื่องนี้ครับ
1: ใช่
0: ญี่ปุ่นก็อย่างเนาะฝรั่งก็อย่างนึง
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ก็ต้องดูด้วย
1: ก็อย่างที่มีคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าให้ think global แต่ให้ act local ถูกไหมคะให้ think ว่าดูภาพรวมของทั่วโลกแต่เวลา act ให้ act ตามวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นนั้นซึ่งก็จะได้รับการที่ตอบรับที่ดีนะคะ
2: ถึงสตาร์บัคแต่
0: ดื่มกาแฟไทยไม่ใช่ครับไม่ใช่
2: ในเรื่องของความหลากหลายจริงมันก็มีหลากหลายนะคือเราให้คนอื่นเข้ามามาทำงานร่วมกับเราที่อยู่ในสังคมใหญ่นะเขาต้องเป็นคนปรับตัวเราก็ต้องสร้างแนวทางให้เขาเราต้องทำความเข้าใจคนโดยรอบภายในก็ต้องพยายามทำความเข้าใจในความหลากหลายว่าถ้าทำตรงนั้นกับอีกอันหนึ่งคือเราเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยแต่ต้องไปทำงานข้างนอกซึ่งตัวเราจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องเข้าใจความหลากหลายของเขาแทนแล้วเราต้องเป็นคนปรับตัวที่มากขึ้นแทนนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องความหลากหลายนะครับแล้วเมื่อกี้ก็เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับว่ามันมีการที่เราเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแบบนับวันก็คือเปลี่ยนแต่ละวันนี่ก็เปลี่ยนตลอดเวลาเลยใช่ไหมนะเมื่อเช้าแบบนั่งลองดูเอ๊ะเนี่ยทางเรียนเขาสั่งมาว่าเนี่ยให้ทำคลิปวิดีโอโอ้โหพ่อแม่เขาทำคลิปวิดีโอแบบตัดต่อโอ้โหเหมือนกับคลิปในเฟซเลย
0: ส่งกันบ้าน
2: แล้วก็ชงใช้ส่งกันบ้านลูกเท่านั้นบอกโอ้โหคิดกันขนาดนี้เลยเหรอนะเขาก็เลยส่งมาว่าอ๋อมันใช้โปรแกรมนี้นะเราก็ต้องทำยังไงเอาไปเปิด
1: หา
2: ดูใน YouTube พอเปิดดูลองทำเสร็จปุ๊บเราใช้เวลาประมาณ2วันกว่าจะทำได้นะพอตอนหลังอีกวันนึงเด็กทำ
1: เด็ก
2: ทำได้ภายใน1วันตรงนี้คือเราคิดเช้าเราต้องพัฒนาตัวเองให้เยอะหน่อยนะ
1: มันเป็นความคุ้นเคยด้วยเด็กยุคปัจจุบันเขาอยู่กับเทคโนโลยีเขาจะปรับตัวได้เร็วกว่าเราเนาะ
2: ใช่ครับทีนี้มันจะมีคำถามนึงนิดนึงแล้วกันนะครับมันเป็นเกี่ยวกับบทบาทแล้วกันบทบาทของภาวะผู้นำเนี่ยในองค์กรเนี่ยมันมีลักษณะของบทบาทด้านไหนบ้างนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่างเช่นในองค์กรเนี่ยก็จะมีลักษณะของบทบาทในการที่เราเป็นหัวหน้างานนะครับเราเป็นประธานหรือเป็นหัวหน้างานเนี่ยเราต้องทำงานยังไงเราต้องคอยสั่งคอยบอกคอยโค้ชกับทางพนักงานนะครับแล้วก็มีบทบาทด้านอื่นๆนะครับที่เกิดขึ้นนะอย่างเช่นมีอะไรอีก
1: บทบาทประสานงานนะคะเวลาเราประสานงานเราในฐานะผู้นำเราจะต้องทำตัวอย่างไรนะ
2: ค
1: ะถึงจะประสานงานระหว่างระดับบนกับระดับล่างได้นะคะให้เชื่อมต่อกัน
2: หรือจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจนะต้องพยายามตัดสินใจเรื่องปัญหาต่างๆให้กับทางคนที่อยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานตัวเองนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นเบื้องต้นที่เราได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างเกี่ยวกับบทบาทเกี่ยวกับลักษณะนะครับภาวะผู้นำแล้วก็ตัวผู้นำเองนะครับในองค์การนะครับ

0: ครับก็คราวที่แล้วก็ได้ทราบในเรื่องของลักษณะของความแตกต่างของผู้นำแล้วก็ภาวะผู้นำทีนี้จะมีเรื่องของลักษณะของผู้นำที่ต้องปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจเนี่ยจะมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นผู้ที่จะมีอำนาจที่เราจะชี้เป็นชี้ตายเส้นทางของการทำงานขององค์กรได้เลยทีเดียวนะครับทีนี้ในลักษณะของการตัดสินใจของผู้นำอะครับมันจะแบ่งเป็นลักษณะไหนได้บ้างครับอาจารย์จุ๋ม
1: ก็เราจะ

0: จว่ายุทธวิธีที่เราจะทำเนี่ยเป็นลักษณะไหนแล้วส่งต่อมาให้กับผู้บริหารในระดับต้นหรือระดับหัวหน้างานที่จะต้องนำไปปฏิบัตินะคะว่าเราจะมีการปฏิบัติงานแล้วก็มีอะไรที่จะต้องตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้กับในหน่วยของงานของเราพนักงานของเราเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับประมาณนี้นะคะ
1: ครับก็ในส่วนของการที่เราแบ่งเป็นทั้งหมด3ระดับเนี่ยคือเป็นระดับสูงระดับกลางระดับต้นนะครับทีนี้ในตัวของกลยุทธ์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นลักษณะกลยุทธ์ที่มันต่างกัน3กลยุทธ์ใช่มั้ย
2: ใช่ก็จะมีกลยุทธ์อาจารย์มีกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงใช่มั้ยฮะ
0: ค่ะ
2: โฟกัสไปที่เรื่องของการ
1: วางนโยบายระยะยาว
2: ใช่มั้ยทำยังไงให้องค์กรเรา achieve หรือบรรลุตามที่เราตั้งเป้าไว
3: ้
2: นะฮะอยากจะเป็นอะไรก็ว่าไป
1: เพราะนั้นอันนี้คือมันอยู่ขึ้นอยู่ที่กลืนของทางผู้บริหารเลยเนาะ
2: ใช่ใช่
1: นะว่าเขาสามารถมองวิสัยทัศน์เนี่ยบางทีวิสัยทัศน์จะบอกมองยาวได้นะแต่เป็นไปไม่ได้นี่ก็
3: ไม่ได้ค
1: ่
3: ะ
1: ลำบาก
3: มันจะชาเลนจ์เกินไปค่ะมันชาเลนจ์แต่ต้องเป็นชาเลนจ์ที่สามารถทำได้
1: ใช่หรือว่าเราทำได้ง่ายเกินไปอย่างเช่นฉันจะเป็นเปิดร้านขายหมูปิ้งอยู่ฉันจะเป็นเจ้าเดียวที่แบบขายได้ดีที่สุดในซอย
3: น
1: ี้อะไรอย่างเงี้ย
2: เ
1: จ้าเดียวอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่
3: วิสัยทัศน
1: ์ชาเลนจ์เท่าไหร่เนาะ
3: ค่ะส่วนระดับยุทธวิธีก็จะเป็นการวางแผนระยะกลางนะคะระยะปานกลางนะคะไม่ใช่ระยะยาวเหมือนกับระดับกลยุทธ์นะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนนะคะซึ่งก็จะแตกต่างจากระดับปฏิบัติการระดับปฏิบัติการก็จะเป็นการวางแผนในแต่ละวันการตัดสินใจเฉพาะหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ดังนั้นก็จะแบ่งเป็นถ้าเกิดเมื่อกี้ที่ฟังมาเหมือนจะเป็นลักษณะของแบ่งไปตามช่วงของเราใช้กลยุทธ์ได้ก็มีแบ่งเป็นระยะยาว5ปีนะระยะกลางประมาณปีนึงขึ้นไประยะสั้นก็แบ่งประมาณต่ำกว่า1ปีใช่มั้ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับทีนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในปัจจุบันนะครับพอดีก็แชร์ข้อมูลกันพอดีไปประชุมมาหลายที่เขาบอกว่าในลักษณะของประชุมในเรื่องของการวางกลยุทธ์ระยะยาวเนี่ยเขาบีบระยะเวลานะครับตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าโอ้เขาน่าจะปีบลงเหลือประมาณ3ปีนะแล้วก็เหลือปีนึงแล้วก็ปฏิบัติการก็เป็นแต่ละไตรมาส อะไรเงี้ยตอนแรกก็ดูเป็นแบบนั้นเดี๋ยวนี้เขาบอกก็รู้ระยะยาวจริงเขากำหนดแค่2ปีเอง
3: ลดลง
0: ยาวแล้ว
1: เขาบอกเนี่ย2ปียาวสุดแล้วเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันสูงมากเพราะอย่างนี้เป็นถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นปีต่อปีด้วยซ้ำ
2: เหตุผลนึงที่มันต้องสั้นลงเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมภายนอกรอบตัวเรามันเปลี่ยนเร็วมากจริง
3: ๆ
2: ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคเทคโนโลยีใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้เร็วขึ้นตามไปด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับถูกครับทีนี้มันก็จะมีอันหนึ่งครับมันอันนี้คือรูปแบบของการที่เราจำแนกการตัดสินใจตามระดับขั้นของผู้บริหารทางองค์การเนาะทีนี้มันจะมีลักษณะของการตัดสินใจที่จำแนกตามบุคคลนะซึ่งแบ่งเป็นแค่2กลุ่มเองก็คือเป็นของบุคคลคนเดียวกับโดยกลุ่มนะครับ
2: อ
1: ันนี้มันเหมือนกิจกรรมที่เราให้ทำโดยตลอดเลยทีนี้ก็จะมีคำถามย้อนกลับไปว่าแล้วการตัดสินใจด้วยคนเดียวกับกลุ่มอันไหนดีกว่ากัน
3: มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะนะคะคือถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของคนเดียวเราจะไปถามใครล่ะในเมื่อเราก็รู้ข้อมูลของเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจในกรณีที่เราเป็นเจ้าของคนเดียวหรือเป็น SME ขนาดเล็กขนาดกลางอะไรเงี้ยเราก็สามารถตัดสินใจด้วยตัวของเราเองได
0: ้ก็พอแล้ว
3: ใช่
1: บริบทของหน่วยงานเราว่าเป็นยังไงใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วทีนี้สองอันนี้คิดว่าอันไหนดีกว่ากันมีไหมครับ
2: อาจารย์ก้อยว่าไง
3: จริงๆถ้าเป็นแบบกลุ่มใช่ไหมคะแบบกลุ่มก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำไงคะ
2: ก็ดีเหมือนก
3: ัน มันก็ดีมันก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมันก็ได้เปลี่ยนมุมมองได้เปิดทัศนคติของตัวเองนะคะแล้วก็มีการที่แบบว่าตรวจสอบความถูกต้อง
0: หาข้อยุติ
3: ถูกต้องประมาณนั้นนะคะ
1: ก็ในลักษณะของการตัดสินใจในลักษณะของการตัดสินใจคนเดียวเนี่ยก็จะมีสถานการณ์ที่จะเลือกใช้ดีกว่านะทั้งกลุ่มแล้วก็คนเดียวเนี่ยที่มันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าจะเลือกใช้แบบไหนเช่นสถานการณ์เร่งด่วนเดี๋ยวนี้เลยต้องตัดสินใจต้องคนเดียวแล้วไปร่างประชุมให้ขอกลุ่มมาตัดสินใจหน่อย
3: ไม่ได้
1: ไปแล้วเรียบร้อยนะงานพังเรียบร้อยนะหรือว่าแบบเรามาทำงานแล้วโหงานนี้เราไม่ถนัดเลยอะเราทำไม่ได้เลยแต่มีเวลาให้คอยตัดสินใจอันนี้เราก็ต้องเรียกประชุมมีคนไหนมาช่วยกันได้บ้างดังนั้นในการประชุมกลุ่มเนี่ยมันจะช่วยลดในเรื่องของความสามารถที่เรามีน้อยครับก็จะมีคนที่มาเสริมให้นะครับช่วยสนับสนุนกันซึ่งกันและกันในการที่เราจะได้การตัดสินใจที่ดีขึ้น
3: ใช่
1: นะครับของเดียวกับกลุ่มทีนี้มัน

0: สองอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วในการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มเนี่ยมันจะดีกว่าเดี่ยวนะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าไอ้ที่บอกว่าไอ้ข้างหลังนี่แหละก็คือเราอ่ะไม่ได้มีความสามารถเต็มทุกด้านหรอกใช่ไหมคนเราไม่ได้เก่งทุกด้านดังนั้นแต่ละคนที่มาร่วมกันเนี่ยจะสนับสนุนในสิ่งที่เราขาดไปเอามาให้แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อีกเพราะบางทีในสถานการณ์นั้นในช่วงเวลานั้น
1: รอไม่ได้
0: ฉันต้องใช้แล้วมันตรงกับความสามารถเราอ่ะก็ต้องตัดสินใจคนเดียวไปเลยก็ต้องฟันธงไป
2: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของข้อดีข้อเสียของ
1: แบบกลุ่มกับแบบเดียว
0: แบบกลุ่มกับแบบเดียว
1: นะ
0: ครับในลักษณะของการตัดสินใจมันจะมีอีกครับก็จะแบ่งไปตามลักษณะของตัดสินใจของภาวะผู้นำนะครับของวาคิโอนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น4แนวทางของการตัดสินใจนะก็คือแนวทางตัดสินใจที่กำหนดไว้ชัดเจนโดยบุคคลแล้วก็ไม่ชัดเจนโดยบุคคลนะครับชัดเจนในระดับองค์การไม่ชัดเจนในระดับองค์การจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆจริงๆใน4กลุ่มเนี้ยเขาก็แบ่งออกเป็นกลุ่มของส่วนตัวแต่ที่ใช่ส่วนบุคคล
1: กับเป็นสองกลุ่ม
0: การตัดสินใจของกลุ่มขององค์การนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นในลักษณะของตัวบุคคลเองเนี่ยก็เหมือนว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นยังไงเราก็ต้องทำตามนั้นเช่นตอนเช้าฉันต้องตื่นมาตอน5นะ5จะต้องทำความสะอาดบ้านก่อนแล้วก็ไปอาบน้ำเสร็จทำอาหารเสร็จปุ๊บล้างจานแล้วก็ออกเรารู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรอัน
1: นี้พูดเตือนตัวของตัวเองเลยใช่ไหม
0: ไม่ใช่ตัวเองนะ4ไม่ใช่3ตื่นขึ้นมาพิมพ์หน่วยก่อนพิมพ์หน่วยไม่ทันแล้วไม่เสร็จจะต้องทำยังไง5เราต้องเสร็จแล้วเพราะว่า5เราต้องทำงานส่วนตัวอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำนะเกิดขึ้นบ่อยๆ
1: อ๋อก็คือเราจะรู้เหมือนคล้ายๆงานรูทีนเนาะ
0: ใช่แต่มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นในสิ่งที่แบบเป็นแนวทางที่ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนเช่นอาจจะเจอสถานการณ์ที
1: ่
0: ไม่คาดคิดเจอแบบเปลี่ยนแปลงไม่บ่อยนักอะไรเงี้ยเช่นอยู่ดีมาถึงสตาร์ทรถเสียสตาร์ทไม่ติดทั้งนั้นเอาทำยังไงนะผิดเวลาก
1: ำลังพิมพ์หน่วยอยู่ลูกไม่สบายทำยังไง
0: จะประชุมเนี่ยทำยังไงดีนะประชุมนี้สำคัญมากเลยแต่เราก็ต้องเลือกของครอบครัวก่อนใช่ไหมครับนะครอบครัวรอไม่ได้งานรอได้ไม่เป็นไรช่างเถอะเข้ามาเก็บงานตอน3
1: แต่วันก่อนเขาบอกเลยนะคะว่าถ้าครอบครัวดีงานก็จะดีเงินก็จะดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ครอบครัวไม่ดีงานก็จะเสียเงินก็จะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ลำดับ priority ไว้อยู่แล้วว่าครอบครัวต้องมาก่อนอยู่แล้ว
0: เนื้อสนาเดียวกันองค์กรก็จะเหมือนกันว่าเป็นลักษณะที่องค์กรจะเจอนะรู้อยู่แล้วว่าต้องทำงานอะไรบ้างมีกระบวนการอะไรบ้างต้องใช้เท่าไหร่เจอแล้วเคยเจอปัญหาแบบไหนมาเขาก็สามารถตัดสินใจได้เลยกับอีกอันนึงคือนานๆเจอทีนะจะต้องตัดสินใจแบบทันด่วนเลยอะเช่นทำงานอยู่โดนมีคนโดนคัตเตอร์ตัดนิ้วขาดเงี้ยนะยกตัวอย่างดูโหดร้ายไปหน่อย
1: รู้สึกสาดิ
0: ตคัตเตอร์ตัดเล็บขาดกัน
1: เอาไม่แบบเป็นแค่แผล
3: คือมันเป็นเหตุฉุกเฉินใช่ไหมนะซึ่งเราไม่ได้เรื่องที่เกิดขึ้นประจำวันเพราะฉะนั้นทีมควรจะทำยังไงใช่ไหมฮะ
0: อันนี้คือจะเป็นทักษะในการแก้ปัญหาด้วยเนาะในการแก้ปัญหาง
3: ั้นเดี๋ยวยกตัวอย่างที่มันซับซ้อนลงหน่อย
0: ค
3: ั
0: ตเตอร์ตัดนิ้วขาดคัตเตอร์ตัด
3: จริงจริงมันมีเรื่องของการปรับตัวฮะก็คือเรื่องปัญหาการปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคดิจิตอลอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าองค์กรในปัจจุบันเนี่ยเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นการจะตัดใจเพียงคนเดียวเนี่ยไม่เหมาะสมแน่นอนเพราะงั้นเราก็ต้องระดมทีมเนาะทีมผู้บริหารก็ดีหรือว่าอาจจะรวมกับพนักงานมาช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนว่าเฮ้ยเราจะปรับองค์การเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างไรเพราะงั้นอันนี้คือลักษณะของการร่วมกันทำกับปัญหาที่เราไม่เคยเจอมาก่อน
1: ก็คือระดมสมอง
3: ระดมสมองครับใช่ครับผม
1: เพื่อที่จะมาช่วยกันคิด
0: ถูกต้องเลยเพราะว่ามันก็เป็นกำลังจะไปคำถามต่อไปเลยครับก็คือจะเป็นสิ่งที่เรากำลังจะเจอเมื่อเราต้องตัดสินใจมันจะเผชิญอะไรบ้างนะอันหนึ่งที่อาจารย์บอมก็ได้พูดไปแล้วนะครับในเรื่องของการที่เราจะต้องตัดสินใจนะครับที่เผชิญกับความไม่แน่นอนเนาะอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะแล้วมันเจอปัญหาแล้วเราจะแก้ไขยังไงเราก็ไม่สามารถจะแก้ไขด้วยตัวเองได้ละนะครับอันที่2คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมาจากความหลากหลายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทำให้ความสมดุลที่มันมีอยู่อ่ะมันแคลกลงไปอ่ะมันพังลงอย่างสมมุติว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเงี้ย
2: บ
0: อกว่าอ้าวขยะพลาสติกใครบอกว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไปเจอพวกไมโครพลาส

0: สิกในปลาทู
1: าน
0: ะของไทยแล้วหรือพยูนตายเพราะว่ากินพลาสติกจนไปอุดตันใช่ไหมครับพวกนี้นะมันก็เป็นสิ่งที่มันเกินเกณฑ์ความหลากหลายที่เราไม่หยุดทำคนเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องทำเอ้ยไม่เป็นไรถ้าเราไม่หยุดทำก็ไม่เป็นไรหรอกความจริงไม่ใช่เนาะมันต้องอยู่ว่าใครเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นจากตัวเองเราก่อนใช่ไหมครับเมื่อคนรู้ก็จะได้จบเนาะ
1: ค
0: ่ะทีนี้มันจะมีเรื่องของผลกระทบเมื่อกี้ที่อาจารย์บอมบอกมามันจะมีผลกระทบที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะ
2: ครับ
0: เพราะว่ามันกระทบอย่างรุนแรงนะครับในวงการธุรกิจเงี้ยพอจะมีตัวอย่างไหมครับว่ามันจะเกิดยังไงมาการเปลี่ยนแปลงตัดสินใจปุ๊บถ้าไม่เปลี่ยนโหตายแน่เลย
1: โนเกียค่ะ
0: ครับ
1: โนเกียนะคะเดิมนะคะเขาใช้ระบบซิมเบียนแล้วเขาก็ยืนยันในการที่มือถือเขาจะต้องมีปุ่มกดนะคะเขายืนยันเลยค่ะว่ายังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนนโยบายให้มีให้เป็นแบบจอทัชสกรีนนะคะเขาก็ยืนยันในมุมมองของเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพอเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสุดท้าย
3: เขาไ
1: ปไม่รอดนะคะก็ต้องขายหุ้นขายอะไรกันไปแต่ก่อนโนเกียอยู่เบอร์หนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่อยู่ใน5อันดับแล้วนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเผชิญแล้วเขาตัดสินใจผิดในการที่เขาจะไม่เลือกเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้
0: นี่อันนี้มันจะตรงกับภาษาอังกฤษที่เราให้ไว้เนาะไอตัวแฟรงเกนสไตน์ใช่ไหมครับมอนสเตอร์เอฟเฟคเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเราคิดว่ามันตรงนี้เราเปลี่ยนไปมันต้องดีแน่แต่ออกมาปุ๊บไม่ใช่เลยโนเกียนี่เป็นเรื่องบริษัทแรกๆเลยที่เราไม่คาดคิดเลยว่าเป็นบริษัทที่จะเจ๊งได้ที่แบบจะล้มลงมาได้นะยักษ์ใหญ่ขนาดนี้นะครับยังไม่มีใครคาดคิดเลยหรือแม้กระทั่งว่าเรามีการเปลี่ยนไปอย่างเช่นคอสเมติกที่แบบเป็นแบรนด์หรูๆหลายๆยี่ห้อเนี่ยยอมทำลายชื่อเสียงของตัวเองเอามาวางขายในร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยนะปกติมันจะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ที่แบบมันจะวางอยู่ตรงเคาน์เตอร์ประจำที่จุ่มได้ซื้ออะไรบ้างไหมมีแบรนด์ในไซวงเซเว่น
4: ลอริโอใช่ก็มีวนๆไปเพราะเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งทดสอบที่มีคุณภาพหมายความว่าตอบรับของผู้บริโภคได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นเคาน์เตอร์แบรนด์ถูกไหมแล้วสามารถที่จะดูแลผิวพรรณดูแลความงามซึ่งมีขายในร้านสะดวกซื้ออันนี้มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถามว่าเลือกใช้ไหมก็ต้องทดลองไหม
1: ก็ต้องลองนะคะเช่นสีจันใช่ไหมคะเดิมแป้งสีจันแต่ก่อนแป้งนี้รู้ส
4: ึ
1: ก
4: แต่ตอนนี้ไม่ใช่ละ
1: ใช่ใครๆก็อยากลองนะลูมิเนนอะไรเงี้ยเขาดียังไงอะไรเงี้ยคะเราก็ต้องไปลองเพื่อที่จะเปิดโลกทัศน์เรา
0: ช่องทางใหม่ที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เซเว่นแล้วนะเดี๋ยวนี้มันเหมือนว่าคนยอมที่แบบขายผ่าน Facebook ผ่าน LINE ผ่านเขาเรียกว่าอะไรสื่อโซเชียลมีเดีย
1: ไลฟ์สด
0: นะไลฟ์สดเพื่อขายอะไรเงี้ยแล้วทำให้คนเชื่อถือแล้วก็ยอมที่จะมาซื้อแล้วคนที่ไลฟ์ก็ได้เงินค่าโฆษณานะเดี๋ยวนี้มันเกิดธุรกิจแบบใหม่พวกนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเอ๊ะทำไมมันถึงขายแล้วซื้อได้ทำไมเวลาเราลงขายพวกนี้เนี่ยทำไมเขาถึงสนใจมันต้องแบบมีแรงดึงดูดอะไรสักอย่างต้องถามเจ้าแห่งการซื้อของผ่านออนไลน์ท่านอาจารย์วราพรเราเจอแบบนี้มันคิดว่าแบบผลกระทบที่เกิดขึ้นของธุรกิจเนี่ยผู้บริหารมันต้องเปลี่ยนไหมเนี่ยอย่างเงี้ย
1: ต้องเปลี่ยนนะคะคือตอนนี้ในมุมมองของลูกค้านะคะก็เน้นไปที่ value มากขึ้นนะคะการตัดสินใจจะเน้นที่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในสิ่งที่เราได้รับนะคะมันไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องได้ของแพงนะคะแต่เราต้องการของที่มีคุณภาพ
0: ดังนั้นความเชื่อถือมันอยู่ที่ใครเนาะเปลี่ยนจากสิ่งที่เราขายผ่านโฆษณาแล้วพยายามเอาดาราทุกคนเนี่ยผ่านเข้ามาในกล้องให้ทุกคนได้เห็นว่าไอ้นี่มันดีนะคุณซื้อตรงนี้หรือยังอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเป็นการที่เอามาใช้จริงคนใช้จริงฉันมาลองเองฉันรีวิวตัวเองนี่ฉันลองมาแล้วมันดีแบบนั้นแบบนี้นะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือเชื่อถือของใครใกล้สุดคือเพื่อน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกไหม
1: อย่างล่าสุดนะคะไม่เคยใช้กระเป๋าโค้ชนะคะแต่มีลูกศิษย์อยู่ที่อเมริกามาไลฟ์สดค่ะแล้วก็พาไปเดินในช็อปของโค้ชเลยค่ะเหมือนกับว่าเราไปเดินเองเลยนะคะชิ้นนี้เอาไหมชิ้นนี้เอาไหมชิ้นนี้เอาไหมเป็นด้วยความที่เป็นลูกศิษย์เฮ้ยมันอยู่ที่อเมริกาจริงๆเรารู้แบ็คกราวด์เขาไปจริงๆเรากล้าที่จะซื้อถ้าเราไม่เชื่อใจไม่มั่นใจเราก็ไม่กล้าซื้อเพราะกระเป๋าใบหนึ่งไม่ใช่ราคาถูกอันนี้ค่ะความมั่นใจความเชื่อใจอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญในการตัดสินใจเหมือนกัน
0: ถ้าคนไหนอยากได้กระเป๋าโค้ชก็ติดต่อทำไม
4: คนที่รีวิวของรีวิว

0: ล้วเราสามารถเหมือนกับว่าการันตีได้แล้วสิ่งอันหนึ่งก็คือในเมื่อเขารีวิวแล้วคุณภาพดีแล้วราคาก็เป็นราคาที่เหมาะสมอันนี้ก็คือทำให้ผ่านการซื้อการช้อปปิ้งอันนี้ก็เป็นช้อปปิ้งออนไลน์ละหรืออีกอันนึงก็คือเป็นการทดลองใช้สินค้าแล้วก็รวดเร็วไม่ต้องไปถึงตรงนั้นเวลาเราไปถึงไปอเมริกามีค่าใช้จ่ายนะจัน
1: ใช่ใช
0: ่แล้วแบบว่ากว่าจะได้ของมาถ้ารอส่งเราก็ไลฟ์สดแล้วก็ดูแล้วก็เลือกเอาช่วยส่งอันนี้มาตรงนี้ต้นทุนตรงนี้ก็หมดไปกับสิ่งของที่เราต้องการได
1: ้
2: ตอนนั้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงนะที่แบบเราไม่ค่อยรู้มาก่อนเลยนะว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นได้เร็วนะครับทีนี้แบบพวกห้างสรรพสินค้าก็จะเริ่มมีปัญหาเหมือนกันระหว่างคนที่เข้าไปดูเข้าไปซื้อจริงๆผ่านช้อปปิ้งพวกผ่านระบบทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยซื้อแล้วยอดเจริญเติบโตนี่มันสูงมากเป็นก้าวกระโดดไม่รู้กี่เท่าอ่ะนะทีนี้มันจะมีกระบวนการในการตัดสินใจนะครับที่เกิดขึ้นมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือการค้นหาความต้องการในการตัดสินใจนะการสร้างเกณฑ์ว่าคุณจะตัดสินใจคุณต้องใช้อะไรมาวัดนะครับ
1: ค่ะ
2: นะแล้วจะแบ่งน้ำหนักเท่าไหร่
1: ให้ความสำคัญกับเกณฑ์ไหน
2: กับเกณฑ์ไหนบ้างเกณฑ์มันไม่ได้เท่ากันทุกเกณฑ์หรอกใช่ไหม
1: นะ
2: พัฒนาทางเลือกประเมินทางเลือกแล้วก็หาทางเลือกที่ดีที่สุดใช่ไหมครับนะอย่างเช่นอาจารย์ภูริพัฒน์บอกว่าเนี่ยเราต้องการจะค้นหาตัดสินใจในการเลือกแฟนสักคนนึง
1: เลือกแฟนเลยนะ
3: ยังค
2: นเลือกแฟนอันนี้คือมีแฟนอยู่แล้วแต่นี้เราเป็นยกตัวอย่าง
3: คุณขอบคุณมากครับอาจารย
2: ์เดี๋ยวถ้าไปเปิดเจอเดี๋ยวจะไป
3: ยุ่ง
2: เช่นเกณฑ์ถ้าเกณฑ์ขึ้นมาก็ต้องเป็นเกณฑ์ตามความต้องการของเจ้าตัวใช่ไหมครับ
1: เกณฑ์อะไรบ้างคะบอกได้ไห
3: มมาตรฐานเป็นคนดีฮะ
1: เป็นคนดีนะ
2: คะเป็นคนดี
1: สวยไหมคะ
3: สวยด้วยครับ
1: สวยด้วยนะคะ
0: ตัวอย่างเข้าตัวมากเลยนะ
2: อย่าเยอะตัวอย่างเยอะเอาแค่นี้พอแล้วนะ
0: เป็นตัวอย่าง
2: เดี๋ยวเปล่าเดี๋ยวผิดเกณฑ์ขึ้นมาอาจารย์บุริพัฒน์ตายแล้วมอมตายขึ้นมาทีนี้พอสร้างเกณฑ์เสร็จปุ๊บจะมีน้ำหนักน้ำหนักหมายความว่าไงเมื่อกี้เราบอกว่ามีเรื่องของความเป็นคนดีกับอะไรนะก
1: ับ
2: ความสวยนะ
1: อาจารย์ให้น้ำหนักกับ
2: ให้น้ำหนักยังไงสมมติว่าร้อยนึงเนี่ยก็ให้ค่าน้ำหนักความดีกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
2: ใช่ไหมแล้วก็ความสวยกี่เปอร์เซ็นต
3: ์อาจจะดีสัก
1: 60
3: ต้อง70แล้วกันสวยสวยอาจจะสัก60อะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: เกินแล้ว
1: เกินเกินเกินไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะ
3: ลงมาสัก30
2: อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสวยหรอกดูที่ใจอะไรเงี้ยใช่ไหมนะพอเราตั้งเกณฑ์ก็แบ่งค่าน้ำหนักพอแบ่งค่าน้ำหนักก็จะประเมินว่าทางเลือกมันมีด้านไหนบ้างครับแล้วก็ตัวนั้นมาเป็นตัวประเมินใช่ไหมครับแล้วก็เลือกนะว่าเฮ้ยคนนี้เราเหมาะสมในช่วงเวลานี้ที่สุดแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นการตัดสินใจที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้มันจะมีลักษณะที่จะเป็นปัญหาที่ผู้นำต้องเจอเวลาตัดสินใจเนี่ยนะจะเป็นลักษณะของปัญหาจะแบ่งออกเป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับปัญหาที
1: ่ไม่เคย
2: ไม่เคยเกิดนะนะ
1: แล้วถ้าเกิดเคยเกิดขึ้นมาแล้วเราจะแก้ไขยังไงคะ
2: นั่นสิทำไมท่านต้องเป็นคนถาม
3: ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วป
1: ั
3: ญหาที
1: ่
3: เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยได้กำหนดโซลูชันหรือแนวทางแก้ไขไว้เรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะเพราะงั้นเราก็ทำตามขั้นตอนของมันไปนะฮะอย่างเช่นสมมติเนาะสมมติว่าเอ๊ะระบบระบายอากาศเสียเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเรามีวิธีการในการแก้ไขมันได้อย่างไรต้องเรียกช่างไหมหรือมีขั้นตอนระดับที่1 2 3ทำอย่างไร
1: อ
3: ันนี้คือปัญหาที่เราทราบคำตอบอยู่แล้ว
1: ก็คือเรารู้แนวทางการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำตามนั้นไป
3: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีไม่เคยมาก่อนเลย
2: อย่างเช่นเราบอกว่าบ้านพี่จุ๋มมีงูเข้าบ้าน
3: ไม่เคยเจอปัญหานี้มาก่อน
0: ไม่เคยเจอปัญหานี้มาก่อนอ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องแบบว่าร้องก่อนไหมตกใจก่อนตกใจก่อนนะแล้วทีนี้เราก็ต้องแบบว่ารีบหาทางแล้วจะโทรตามอันนี้คือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นมีเข้ามามีสัตว์ร้ายเข้ามาอย่างเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงก็คือเราก็โทรหาให้กู้ภัยเนาะเข้ามาช่วยก็ตอบรับได้ดีนะเข้ามาในสถานการณ์อันนี้แต่ว่ามันเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เราจะต้องแก้ไขคนที่จะต้องเราต้องหาช่องทางที่เจอแบบเนี้ยเราคิดว่าอันไหนคือช่องทางที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องรวดเร็วด้วยนะ
1: ใน
0: ขณะนั้น
1: ของพี่จุ๋มยังดีนะคะเรียกกู้ภัยของก้อยเนี่ยไม่มั่นใจค่ะไอ้งูที่เห็นนะมันงูเขียวเขียวเขียวแบบ
0: เขียวธรรมดา
1: หรือเขียวหางไหม
3: อาจารย์ยังมีเวลาพินิจพิเคราะห์พิจารณาประเภทงูด้วยเหรอ
0: ช่วยดีจังเลยไม่ร้องเลยไม่ตกใจก็ตกใจนิดนึง
1: ตกใจไหมตกใจในกรณีต้องรีบเก็บหมาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวมาโดนทำลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่คือรักหมามากกว่า

0: ัวเองปล่อยงูได้ไม่เป็นไรมาเก็บไว้ก่อน
1: สุดท้ายก็เอาอะไรนะ DDT ไปฉีดงูค่ะให้เป็นเมาก่อนอะไรเงี้ย
2: แล้วก็เชิญออก
1: แล้วก็เชิญออกไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีพิษหรือไม่มีพิษ
0: อันนี้อาจารย์วรพรก็จะแบบแต่ละคนก็คือจะมีความต่างกันตรงที่ว่าแล้วแต่ประสบการณ์ใช่ไหมครับว่าตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้าเป็นยังไงในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันเป็นยังไงนะครับก็อยู่ที่ประสบการณ์ทีนี้พอมีประสบการณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เริ่มแล้วเป็นลักษณะที่มันมีโครงสร้างแล้วคือเรารู้แล้วว่ามันเป็นยังไงเราจะทำยังไงต่อนะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่อาจารย์จบมาว่าเนี่ยมาโทรหากู้ภัยแต่แล้วกู้ภัยก็บอกว่าสิ่งที่เราหนึ่งเลยคือเราเจองูเราต้องโทรหากู้ภัยสองกู้ภัยก็จะมาบอกว่าสิ่งที่คุณต้องทำคือดูว่างูอยู่ไหนแค่นั้นเองจบแต่พอกู้ภัยมาปุ๊บแค่บอกว่าอยู่ชี้จุดว่าอยู่ตรงนี้นะก็จะง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ทำให้เห็นกรอบนะครับของการตัดสินใจของภาวะผู้นำ
3: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
5: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
6: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
7: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
8: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
9: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
10: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
11: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
12: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
13: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
14: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
4: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
16: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับ ก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าก ว่า4ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นท ที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

0: ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอหมั่นตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
3: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน เองครับ
5: ฮัลโหล
4: ฮัลโหลครับ
5: แล้วแม่ทำอะไรอยู
4: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
6: ล้างจานอยู่ครับ
4: ล้างจานอยู่ครับ
6: ใครโทรมาลูก
4: พ่อโทรมาครับ
5: แม่ทำกับข้าวป่ะ
4: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
6: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
4: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
6: พ่อจะกลับหรือยัง
7: พ่อจะกลับหรือยังครับ
5: เดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
8: เย้ไปยัน
4: พ่อเลิกงานดึกครับ
9: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่า
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดรสสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
11: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
12: ผู้บริหารนะชอบลอกแบบพ่อ
13: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มครับพ
14: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
15: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
16: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
14: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
10: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
17: ผมก็เมื่อกี้เราคุยในเรื่องของการตัดสินใจเนาะว่ามีกระบวนการอะไรบ้างที่ผู้นำจะต้องเป็นนะครับทีนี้อยากจะรู้อีกนิดนึงเลยคือมันมีเรื่องของเครื่องมือนะมันมีเครื่องมืออะไรใหม่ๆในการที่เราจะช่วยในการตัดสินใจได้บ้างครับอย่างเช่นเราบอกว่าเนี่ยในยุคปัจจุบันมันจะมีลักษณะที่ว่าแบบมันต้องเข้าใจนะแล้วก็ต้องมีความเป็นเขาเรียกอะไรนะมีความเป็นประชาธิปไตยนะครับดังนั้นระบบของมติเอกฉันท์นี่ก็สำคัญสมมุตินะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องยอมรับร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากที่แบบจะเจอว่าทุกคนเนี่ยคิดเห็นเหมือนกันทุกๆคนนะครับทีนี้มันมีเครื่องมืออะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
18: เครื่องมือตอนนี้เท่าที่รู้จักนะคะก็น่าจะมีการใช้การจำลองแบบหรือที่เรียกกันว่าซิมูเลชันนะคะก็คือเป็นการจำลองสถานการณ์นะคะซึ่งมันอาจจะมีทฤษฎีการจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราอะไปศึกษาเก็บข้อมูลแล้วรู้ความน่าจะเป็นแล้วก็มาจำลองสถานการณ์เพื่อที่จะดูว่าไอ้ความน่าจะเป็นตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาใช้ในการตัดสินใจ
17: ดูเหมือนยากเลยนะมีอะไรที่ง่ายกว่านี้
19: เราคุ้นเคยครับ brainstorm ครับคือการระดมสมองระดมความคิดร่วมกันน
18: ะ
19: ก็คือเปิดโอกาสให้ทุกคนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหานะฮะแล้วก็อาจจะต้องหามติหรือข้อยอมรับร่วมกันของกลุ่มนะฮะประโยชน์ของมันเลยก็คือเรื่องของการที่เราได้แต่ละคนได้มีมุมมองเนี่ยมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
18: ค่ะ
17: ครับผม
18: อ๋ออีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะเทคนิคแบบเดลฟายซึ่งเจ้าเทคนิคตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ในกรณีที่ใช้ความผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในการที่จะระดมสมองแต่เป็นการเผชิญหน้าของการที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนไม่ต้องเผชิญหน้ากันก็คือตอบแบบสอบถามใช่ไหมคะแล้วก็ส่งกลับเข้ามาที่ส่วนกลางเพื่อให้เกิดการประมวลผลพอผลมันไม่โอเคก็ส่งกลับไปใหม่ทำอย่างนี้ซ้ำๆกันจนกระทั่งเกิดเป็นคำตอบที่เป็นในแทง
17: ในทางเดียวกันทั้งหมด
18: นะคะแล้วก็เอามาใช้ในการตัดสินใจ
17: นี่ก็เป็นลักษณะของเทคนิคเดลฟายนะครับที่จริงก็จะมีคนก็จะเข้าใจเรื่องของรูปแบบของการใช้เทคนิค2อันนี้อย่างเช่นระดมสมองกับเดลฟายเนี่ยที่มันจะมีความต่างอยู่นิดนึงนะครับก็คือระดมสมองเนี่ยคือทุกคนเนี่ยโยนคำตอบมาให้เลยทุกคนคือถูกหมดนะไม่มีใครมาบอกว่าคนนี้ผิดคนนั้นผิดคือเก็บข้อมูลมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ไหมครับ
18: ใช่
17: แต่เดลฟายนี่คือถามเอากลับแล้วดูความคิดเห็นส่วนใหญ่แล้วก็ไปถามใหม่
18: ใช่
17: เอากลับยืนยันอีกทีถามยืนยันอีกทีถามยืนยันจนเป็นแนวทางเดียวกัน
18: ใช่
17: นะถึงจะชัดเจนนะครับมันก็จะมีอีกรูปแบบที่ง่ายๆเลยนะก็คือตัดสินใจเองด้วยตัวเองส่วนตัวเลยคือก็ประสบการณ์เรามีอ่ะนะเมื่อกี้อย่างที่พี่จุ๋มบอกแล้วเฮ้ยจะเจอแบบนี้ทำไงดีเอ้าโทรหาเลย นะมันก็จะโทรหามันก็จะง่ายใช่ไหมครับในเรื่องของการตัดสินใจนะหรือว่าจะเป็นลักษณะของก้างปลา
18: ก้างปลา
17: ก้างปลาเป็นไงอ่ะ
18: ก้างปลาอาจารย์
19: ปลาทู
18: ปลาทูด้วยใช่ไหมปลาอื่นไม่ได้แล้วค่ะปลากระพงได้ไหมคะ
19: มันมีลักษณะคล้ายๆเหมือนกันเลยฮะการคือออกแบบตัวเมนปัญหาหลักใช่ไหมฮะแล้วจะมีเรื่องอะไรฮะสาเหตุ
17: สาเหตุของปัญหา
19: ปัญหาแตกเป็นกิ่งก้านออกไป
18: ก็คือหัวปลาจะเป็นตัวปัญหานะคะแล้วก้างปลาใหญ่ก็จะเป็นสาเหตุหลักก้างปลาย่อยก็คือสาเหตุย่อยรองลงมาอันลักษณะนี้นะคะ
19: จ้างก็เก่ง
18: ไม่ขนาดนั้นค่ะ
17: ไม่ได้หรอกออกมาเป็นเชิงสถิติทันที
18: เขาจะเรียกอีกอย่างว่า cause and effect และ diagram นะคะในเรื่องของหัวปลาทู
17: ครับ
18: ต้องปลาทูด้วย
19: ปลาทูด้วย
17: จริงปลาทูนี่คือที่จริงก็ต้องบอกเป็นต้นไม้นะเพราะว่าปลาทูเนี่ยมันเป็นไอ้นี่ไหมฮะเรื่องของเคเอ็มโอเคจะมีเรื่องของที่ยิมพูดในเรื่องนี้คือจะมีส่วนในการพัฒนาใน
19: ของ
17: ภาวะผู้นำทีนี้มันมีรูปแบบของการพัฒนาภาวะผู้นำอยู่ครับมันจะแบ่งออกเป็นยุคหลายยุคมากเลยนะครับมันมีประมาณไหนบ้างครับพี่จุ๋ม
7: ก็ในช่วงแรกๆในยุคที่1เนี่ยเขาจะดูผลลัพธ์ของการทำงานนะคะอันนี้ก็จะผ่านมาหาความสมดุลในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรพอผ่านมาเป็นยุคที่2เนี่ยก็คือจะเอาเรื่องของทักษะแล้วค่ะทักษะในการทำงานนะคะทักษะมาประยุกต์ใช้นะคะดูพฤติกรรมของผู้นำเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติงานผ่านมาเรื่อยๆนะคะเป็นยุคที่3ยุคที่3มีจะเน้นการอบรมค่ะอาจารย์ก้าคืออบรมทีนี้เราจะเห็นว่าผู้นำเนี่ยถูกผ่านไปการอบรมโดยการ เรียนรู้บ้างฝึกปฏิบัติดูกรณีศึกษานะคะแล้วก็จำลองสถานการณ์ต่างๆให้ผู้นำเนี่ยได้มีการฝึกแล้วก็การพัฒนาพอเปลี่ยนมาในยุคที่4เนี่ยยุคที่4เริ่มมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วผู้นำจะต้องทำอะไรทีนี้พัฒนาตัวเองพัฒนาเองได้ละจาก e-learning ใช่ไหมการเรียนออนไลน์เนี่ยมายุคที่4แล้วนอกจากนั้นก็ยังไม่พอก็บวกกับการฝึกอบรมเข้าไปด้วยในยุคที่4พอยุคที่5ยุคใกล้ๆของเราเนี่ยเน้นความรู้ของผู้นำแล้วดูว่าผู้นำเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มทักษะทางด้านไหนบ้างที่เป็นทักษะเฉพาะตัวให้กับผู้นำให้ตรงตามความต้องการนะคะแล้วพอมาถึงยุคที่6เนี่ยเราก็ยังอยู่ในก้ำกึ่งเนี่ย5 6อยู่ตรงนี้นะคะเป็นการเชื่อมโยงแล้วตอนนี้เอาเรื่องของศาสตร์ทางด้านยุทธศาสตร์ต่างๆนะคะเรื่องผลลัพธ์เนี่ยเอามาดูแล้วผู้นำจะต้องพัฒนากันยังไงนะคะในยุคนี้แล้วก็บวกด้วยเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแล้วก็อีกอันนึงที่พูดไว้ก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ต้องมีลักษณะของการผลักดันความคิดสร้างสรรค์ต่างๆให้กับผู้นำด้วยอันนี้ก็เป็นในช่วงแต่ละช่วงแต่ละยุคที่ผู้นำควรจะมีนะคะ
17: ดีมากที่จริงตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนของในยุคของการฝึกอบรมเนี่ยมันจะมีรูปแบบของการฝึกอบรมที่แบ่งว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเรียนรู้ด้วยตัวเองไปบรรยายมีโค้ชมีอะไรเงี้ยกับปฏิบัติอะไรเงี้ยนะก็แบบ10 20 10อะไรเงี้ยทีนี้ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันคือบรรยายอย่างเดียว 70% แต่ 70% เพราะฟังบรรยายมันไม่ได้เข้าตัวไม่ได้มาใช้จริงหรอกดังนั้นเขาเลยให้กลับไปเอาส่วนที่เป็น10ที่เป็นลักษณะของการปฏิบัติงานนั่นแหละเอามาใช้การฝึกอบรมผ่านการปฏิบัติงานจริงอ่ะมาใช้เป็น70ซะนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นโค้ชแล้วก็จะเป็นเรื่องของการบรรยายให้น้อยอะไรเงี้ยแ
18: ต่ทีนี้การบรรยาย
17: ใช่เมื่อเขาลดการบรรยายลงเพื่อว่าจะไปเน้นเรื่องของปฏิบัติให้ได้มากขึ้นนะครับทีนี้มันจะมีส่วนที่ออกมาในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีการฝึกอบรมที่มันผ่านรูปแบบของการเรียนรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่อาจารย์สมบอกว่ามีทั้ง e-learning นะที่เราใช้เช่นอาจจะมีพวก fully e-learning พวก MOOC ใช่ไหมครับนะอันนี้ก็อาจารย์บอมก็ได้ลองสร้างมุกไปเป็นไงบ้างครับในตัวของมุกเองเนี่ยมันมี
19: จริงๆมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเรียนนะฮะอาจารย์ก็คือเราก็เปิดโอกาสก็คือให้นักศึกษาสามารถเข้ามาจอยในระบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับนักศึกษาสามารถค้นคว้าบทเรียนที่ตัวเองสนใจนะฮะแล้วก็เป็นระบบที่ฟรีนะครับนักศึกษาสามารถที่จะทำการพูดคุยกับอาจารย์ได้ผ่านทางแชทลูปนะครับรวมถึงสามารถทำการทดสอบออนไลน์และรู้ผลได้ทันทีแล้วคุณสามารถเทียบได้ด้วยว่าความรู้ของคุณณตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับไหนเมื่อเทียบกับเพื่อนทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นระบบมุกเนี่ยถือว่าเป็นระบบการเรียนรู้แบบใหม่ ที่คนรุ่นใหม่น่าจะได้รู้จักกัน
17: ที่จริงมันมีอันหนึ่งที่มันคู่กับมุกตีคู่กันมาเลยนะนะแล้วกำลังดังเขาเรียกว่าสกิลเลนนะสกิลเลนเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายๆมุกเหมือนกันแต่ว่ามันจะเน้นในการพัฒนาในสกิลในทักษะด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเลยครับแล้วก็มุ่งเน้นในการพัฒนาแบบนั้นนะครับอันนี้ก็จะมีหลายๆมหาวิทยาลัยเขาก็ได้เข้าไปพัฒนาลักษณะของหลักสูตรเนี่ยที่เป็นลักษณะของสกิลเลนเนี่ยเข้ามาใช้ที่มากขึ้นอะไรเงี้ยไม่พวกธรรมศาสตร์เนี่ยโอ้เยอะแยะมากเลยที่เขาสร้างขึ้นมาคือมันทำให้เห็นถึงการตอบโจทย์คือพอเราเข้าสกิลเลนเนี่ยคนที่มีความสำเร็จในด้านใดด้านหนึ่งของสกิลด้านนั้นเนี่ยจะมานำเสนอในรูปแบบของเขาดังนั้นในแต่ละสกิลของคนประสบความสำเร็จจะมีหลายคนเราจะเลือกจุดไหนที่มันเป็นแบบอย่างเนี่ยเราก็สามารถคลิกได้
18: เหมือนเป็น best practice ให้เราที่จะเรียนรู้ตามเขา
17: เพราะว่าทักษะของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างเช่นสมมติว่าตีเทนนิสเนี่ยโรเจอร์เฟเดอรัลเนี่ยเวลาตีเทนนิสเนี่ยเขาจะตีเป็นลูกแฟลตก็คือลูกตรงๆเลยตีปุ๊บมันจะไม่สปินนะหรือนาดาวเนี่ยที่เราใช้มันสปินสูงๆมากเลยมันจะหมุนแคว้งเนี่ยสองนี้ทักษะก็จะไม่เหมือนกันนะแต่เขาประสบความสำเร็จมาเหมือนกันนะคือเป็นระดับโลกเหมือนกันอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องไปลองดูว่าเราจะใช้รูปแบบการพัฒนาแบบไหนนะครับอีกอันนึงล่าสุดเลยจะเป็นลักษณะการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้เอามาใช้ในการฝึกอบรมนะครับพวก VR ใช่ไหมนะ virtual reality อะไรเงี้ยมาใช้เขาใช้ยังไงคืออยากจะฝึกในการทำงานอะไรสักอย่างนึงก็ไม่จำเป็นจะต้องไปวางเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องมืออยู่หน้าโต๊ะหน้าอะไรให้รู้ก่อนเลยว่าจะทำอะไรบ้างใส่แว่นตามีเป็นเหมือนกับเกมขึ้นมาว่าคุณจะทำยังไงจะหยิบจับอะไรก็จะใช้เครื่องมือมีแว่นตามีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับพวกนี้ก็คือจะมีพวกทางบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็ใช้เยอะนะครับที่ใช้มากขึ้นเนาะอย่างเช่นพวก KFC หรืออะไรเงี้ยก็มีการพัฒนาทักษะแบบนี้เหมือนกันแล้วก็จะพัฒนาสู่การทำงานของผู้บริหารเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเมื่อเราเข้าลงไปที่เกมเนี่ยมันจะเจอสถานการณ์ที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได
19: ้ครับ
17: นะแล้วก็สามารถคิดวิเคราะห์หรือว่ามีการใช้เทคนิคหรือว่าใช้การตัดสินใจใหม่ๆณตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มันก็จะมีรูปแบบนะครับของการที่จะต้องพัฒนาภาวะผู้นำในอนาคตนะครับทีนี้เมื่อกี้ได้บอกว่าในอนาคตเนี่ยมันมีลักษณะของทักษะเกี่ยวกับความหลากหลายใช่ไหมต้องเข้าใจความหลากหลายวัฒนธรรมต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลก็ตามนะครับหรือจะเป็นทักษะอื่นก็ตามเนี่ยมันจะมีแนวโน้มของภาวะการแนวโน้มของการพัฒนาผู้นำในอนาคตแบบไหนบ้างครับจุ๋ม
7: คือโดยแนวโน้มของเราเนี่ยนะคะเท่าที่เราเห็นนี่เราจะเป็นการพัฒนาแบบแนวดิ่งละคือเราจะมองที่ตัวของผู้นำในอนาคตที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะพัฒนาเขาในด้านไหนโดยการพัฒนาเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะคะว่า เราจะพัฒนาโดยการผ่านผู้นำโดยตรงเลยไหมนะคะหรือว่าเราจะเรียนรู้โดยที่เราจะใช้ผู้เชี่ยวชาญแต่แนวโน้มที่เราเห็นนี่ก็คือเราจะพัฒนาโดยตรงไปที่ตัวผู้นำเลยตัวบุคคลเลยนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือในประเด็นที่ต่อมาก็คืออาจจะเป็นการสร้างโมเดลนะคะให้กับผู้นำเนี่ยโดยผ่านตัวของหน่วยงานที่เป็นทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสร้างโมเดลขึ้นมาเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับผู้นำที่ผู้บริหารต้องการหรือองค์กรต้องการเนี่ยแล้วก็เข้าไปพัฒนาเลยอันนี้ก็จัดเป็นคอร์สแล้วก็สร้างโมเดลขึ้นมาแต่ว่าในการฝึกอบรมไม่ใช่ว่าในโมเดลนั้นเป็นโมเดลที่เขาไม่ต้องการเลยแต่เราเอามาใช้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะเราก็เลือกที่โมเดลที่ตอบรับแล้วก็เป็นที่ต้องการของหน่วยงานนะคะนอกจากนั้นเนี่ยแนวโน้มที่จะต้องพัฒนาเนี่ยคือผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็คือมุ่งไปที่การสร้างสรรค์นวัตกรรมละเพราะนั้นในส่วนของการพัฒนาเนี่ยแนวโน้มเนี่ยเราก็ต้องมีเรื่องของการพัฒนาภาวะผู้นำที่จะสามารถสร้างนวัตกรรมได้อันนี้ค่ะก็เป็นแนวโน้มก็คือเราจะได้ผู้นำที่มีความคิดริเริ่มมีความทันสมัยอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่แนวโน้มในการพัฒนาให้ผู้นำเนี่ยมีภาวะผู้นำเกิดขึ้น
17: ดังนั้นก็จะมีอยู่3ส่วนนะก็คือจะมีภาวะผู้นำที่เป็นแนวดิ่งคือจะมีความสำคัญมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสิ่งที่มันเป็นคอร์สที่ทางองค์กรได้จัดไว้ให้แล้วว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างที่เราจะขึ้นไปอยู่ที่ระดับนี้เราควรจะผ่านคอร์สอะไรอะไรเงี้ยเหมือนกับราชการที่เขาทำนะครับต้องผ่านจะเข้า C4 ไป C5 C5 ไป C6 ต้องผ่านเรื่องอะไรบ้างเลยก็จะมีคอร์สอบรมให้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นลักษณะการพัฒนาเกี่ยวกับ นวัตกรรมนะหรือความคิดสร้างสรรค์ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับเลยว่าในการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันไม่สามารถพัฒนาได้ทุกคนถูกไหมครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีแนวคิดหรือรูปแบบการคิดเนี่ยอาจจะไม่ได้ล้ำไม่ถึงการมีนวัตกรรมได้นะแต่เราก็สามารถปลูกฝังให้เขารู้ว่ามันมีความสำคัญแล้วก็จะช่วยผลักดันนะครับทำให้เกิดนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ในองค์การได้ใช่ไหมครับ
18: อย่างเช่น Google เนาะการจัดองค์การของ Google นะคะเขาก็จะมีการจัดบริษัทจัดห้องทำงานนะคะให้ค่อนข้างที่แบบไม่เหมือนห้องทำงานทั่วไปนะคะสามารถเอาสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงได้มีมุมกาแฟพักผ่อนเพื่อที่จะให้พนักงานมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค
17: ์ที่มอทก็เป็นนะครับนะอย่างห้องผมก็มี
18: สัตว์เลี้ยง
17: สัตว์เลี้ยงมีซาลามันเดอร์ผมมีซาลามันเดอร์ในห้อง
19: ช่วยให้เกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ในงานได้ด้วย
17: มันมีความแตกต่างมีแต่ปลามีแต่นกมีแต่หมูอะไรนะหมาแมวนี่โอ้มันเป็นสัตว์ทั่วไป
18: พื้นฐาน
17: มันไม่ค่อยนะเราเอาสัตว์แปลกๆมาเลี้ยงเราทำให้เกิดอะไรที่แปลกใหม่กับชีวิตอะไรเงี้ยนะอ๋อมันมีสัตว์แบบนี้ในโลกนี้ด้วยมันกินแบบนี้นะมันอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยนะอย่างนี้นะ
18: ซาลาแมนเดอร์เลยใช่ไหม
17: ซาลาแมนเดอร์ครับผม
18: ตัวประหลาด
17: ครับผม
7: ว่าจะเป็นแบบว่าการทำงานโดยแบบสไตล์อยู่บ้านวันนี้ไม่ต้องแต่งตัวแบบใส่สูทมานะใส่กางเกงยีนแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตมาเราก็แบบโอเคหรือว่าเป็นลักษณะบันไดขึ้นลงไม่ต้องขึ้นลงสไลเดอร์ลง
18: จ
7: ะเห
18: ็
7: นที่ทรูที่เห็นที่ทรูในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็คือมีการลงเราจะลงแผนกบุคคลเรามีสไลด์ลงมาเลยแล้วก็ลง
17: เปลี่ยนบรรยากาศ
7: เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ
18: เยี่ยมเลยนะคะ
17: อันนี้คือเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรบรรยากาศทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เมื่อกี้ที่บอกไปมันมีเรื่องของการแต่งกายใช่ไหมอันนี้นอกเรื่องไปเลยนะคือในการแต่งกายจริงแล้วเนี่ยผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยที่มันอยู่ในท่านเขาอยู่ใน Gen X หรืออยู่ในยุค Baby Boomer ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงมากๆที่อายุเยอะๆเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าไม่ใช่
18: มันต้องแต่งตัว
17: ตามยูนิฟอร์มต้องเรียบร้อยต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี
18: ้รองเท้าต้องหนังมันว้าว
17: แต่ว่าเด็กยุคใหม่บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการคือต้องการไอเดียดังนั้นความเป็นปัจเจกเนี่ยมันสำคัญนะดังนั้นคุณจะไปปิดกั้นฉันได้ยังไงดังนั้นรูปแบบของการแต่งกายเนี่ยก็ควรจะแต่งกายให้แบบต้องเจอกันครึ่งทางเหมือนกันใช่ไหมก็คือมันต้องเหมาะสมด้วยแหละไม่ใช่ว่าเราจะใส่ชุดนอนมาทำงานอะไรเงี้ยลากแตะกางเกงขาสั้นขึ้นมาออฟฟิศอะไรเงี้ย
18: อันนั้นก็คงไม่ได้สร้างความสร้างสรรค์อะไร
17: นะเคยเจอบางที่เหมือนกันโอ้โหใส่กางเกงขาสั้นกางเกงยีนขาสั้นขาดนะแบบใส่เสื้อยืดรองเท้าแตะฟองน้ำเนี่ยเดินเข้ามาที่ออฟฟิศไม่ใช่ออฟฟิศเล็กๆด้วยนะบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งเลยไม่บอกชื่อเสียงเรียงนามแล้วกันแต่ว่าเขาบอกว่างานเขาเสร็จอะสำเร็จอะแล้วเขาก็ไม่มีใครว่าเขาด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วก็เขาทำจนงานเขาบรรลุผลแล้วก็มันปล่อยให้เขาฟรีกับชีวิตเขามากอะไรเงี้ยนะแต่ว่าผู้บริหารบอกว่าก็ไปเตือนเหมือนกันนะว่าทำไมถึงต้องแต่งตัวแบบนี้ถ้าลูกค้ามาเห็นจะเกิดยังไงขึ้นนะเขาก็เลยมีการปรับตัวนะครับต้องยอมรับซึ่งกันและกันอะไรเงี้ย
18: ก็มีกฎเกณฑ์ของสังคมเนาะ
17: ใช่ใช่เรื่องการแต่งกายที่สำคัญมากเลยนะบังคับให้เราแต่งชุดไม่สวยขึ้นมาโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเป็นไง
18: โอ้โหใหญ่พูด
7: ทำงานไม่ออก
18: ปากไม่แดงเดินไม่มีแรงเดินเลย
17: ปากไม่แดงเดินไม่ได้
18: ไม่มีแรงเดินอะไรเงี้ยค่ะ
17: เดี๋ยวจับกลิ้งอย่างเดียวแทนเลยนะนะที่จริงมันจะมีลักษณะของการพัฒนาภาวะผู้นำอีกอันหนึ่งอะครับในเรื่องของการบริหารดาวเด่นใช่ไหมครับก็คือทาเลนต์เนี่ยมันจะไม่เหมือนใครเลยใช่ไหมครับในเรื่องของการพัฒนาผู้นำปกติหรือการพัฒนาบุคคลปกติกับบุคคลที่มีศักยภาพสูงเนี่ยมันมีลักษณะที่มันต่างกันมุมไหนมีบ้างไหมครับ
7: ในเรื่องของเราพูดถึงดาวเด่นก่อนแล้วกันดาวเด่นนี่คือเป็นการสืบหาเน
17: า
7: ะเป็นการมองหาว่าบุคลากรในองค์กรเนี่ยใครที่ดูแบบว่ามีผลงานเนาะมีศักยภาพเพื่ออะไรเพื่อที่จะสนับสนุนเขาให้เขาขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้นานในอนาคตการสืบหาดาวเด่นนี่ก็คือลักษณะของดาวเด่นต้องเป็นคนที่กล้าคิดกล้าที่จะทำนะคะให้กล้าที่จะพัฒนาตัวเองให้ประสบผลสำเร็จนะคะในด้านการงานเนี่ยมีภาวะผู้นำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะแต่ท ทำออกมาแล้วเนี่ยคืองานที่เขาทำเราก็ต้องมองเห็นในเชิงประจักษ์ได้ว่านี่คือดาวเด่นอันนี้คือการค้นหาดาวเด่นนะคะ
17: เพราะในตัวของคำว่าดาวเด่นหรือทาเลนต์นะครับในบุคคลเนี่ยจะเป็นบุคคลที่จะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความ
18: โดดเด
17: ่นมีพรสวรรค์ขึ้นมาเลยเนาะดังนั้นกลุ่มนี้เนี่ยในเรื่องของการไรฟ์ด้วยเงินหรือว่าจะเป็นแค่ตำแหน่งปกติทั่วไปเนี่ย
18: ไม่
17: ใช่มันต้องแบบเฮ้ยวันนี้ทำแล้วต้องเป็นงานที่แบบ
18: ท้าทาย
17: น่าสนใจไม่มีใครทำได้มีชื่อเสียง

0: เลี้ยงอะไรเงี้ย
1: เป็นงานยากๆทำแล้วพิสูจน์ความสามารถ
0: ใช่หรือว่าแม้กระทั่งในการที่จะอบรมก็ไม่ใช่อบรมพื้นฐานทั่วไปอะไรเงี้ยควรจะไปอบรมในสิ่งที่แบบเขาไม่เคยเจอเช่นอย่างของเราเนี่ยเชิญอาจารย์คนนึงที่แบบเก่งมากเลยก็ไปอบรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นผู้บริหารที่แบบต้องไปเป็นเครือข่ายของเขาเรียกว่าเครือข่ายระดับประเทศระดับโลกอะไรเงี้ยเขาก็อยากไปนะหรือไปอบรมแทนที่อบรมภายในประเทศไปอบรมต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็อยากไปเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ได้อะไรที่มันใหม่ๆเกิดขึ้นมาจริงอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ก็จะมีลักษณะของขั้นตอนของการพัฒนาภาวะผู้นำนะครับที่มันมีอยู่หลายขั้นตอนมากเลยนะครับมันจะมีขั้นตอนประมาณไหนบ้างครับ
2: คือขั้นตอนของการพัฒนาเนี่ยนะคะคือเรามีขั้นตอนเพื่อเราจะได้ผู้นำที่เราอยากได้นะคะหรือเรียกอะไรนะผู้นำพี่พึงประสงค์ไหม
0: พี่พึงประสงค์
2: ที่เป็นความต้องการขององค์กรเนี่ยคือเราก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์นะคะเราจะวิเคราะห์สำรวจเพื่อที่จะหาคนที่จะนำไปพัฒนานะคะเราก็จะดูตั้งแต่การวิเคราะห์เนี่ยเราวิเคราะห์ตัวบุคคลแน่นอนแล้วเราก็วิเคราะห์องค์กรด้วยว่าองค์กรเนี่ยต้องการแบบไหนแล้วก็วิเคราะห์งานที่ผู้นำจะต้องทำด้วยเพราะนั้นก็จะมี3วิเคราะห์หลักๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวองค์กรตัวลักษณะงานที่ทำแล้วก็ตัวของผู้นำเองเสร็จแล้วเมื่อผ่านการคัดเลือกเนี่ยเราก็จะคัดเลือกเข้าไปพัฒนานะคะเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาให้กับองค์กรนะคะอาจารย์ก้า เราจะเลือก เรื่องใดให้กับผู้นำคนนี้ที่จะเข้าไปพัฒนาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายนะคะและความเหมาะสมของตัวผู้นำเองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดนะคะกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ในการพัฒนาว่าจะมีทักษะอะไรบ้างวิธีการพัฒนาแล้วระยะเวลาการพัฒนาเราต้องใช้สักประมาณเท่าไหร่จะเป็น3วัน7วันหรือว่าเป็นคอร์สเป็นโครงการหรือเป็นเดือนอันนี้ให้สำหรับผู้นำที่เราคาดหวังเอาไว้จากนั้นเนี่ยเราก็นำมาประเมินนะคะประเมินดูว่าเมื่อเราได้ผู้นำเข้ามาผ่านกระบวนการต่างๆจนมาถึงการที่เราได้อบรมแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าในการที่ก่อนที่จะเข้าอบรมเราต้องเก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลเหมือนเป็นแบบว่าเก็บข้อมูลก่อนการอบรมก่อนการพัฒนาผู้นำที่เราพัฒนาไปแล้วเนี่ยก่อนพัฒนาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเก็บได้จากการสัมภาษณ์การกรอกแบบสอบถามหรือว่า เก็บไว้เพื่อที่จะให้การพัฒนาเนี่ยผ่านไปหลังจากนั้นเราก็คาดหวังนะคะคือเราก็ส่งตัวผู้นำเนี่ยเข้าไปพัฒนาเราคาดหวังอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นทักษะต่างๆนะคะแล้วก็ทัศนคติของการเป็นผู้นำว่าเป็นยังไง เราก็จัดทำแผนดำเนินการจนสำเร็จสู่ขั้นตอนต่างๆซึ่งขั้นตอนต่างๆนี่ก็คือมีวิธีการพัฒนาหลากหลายนะคะหลากหลายที่เราจะเลือกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมก็ดีการจำลองสถานการณ์หรือการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหานะคะแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้นำเนี่ยได้ฝึกนะคะการทักษะการแก้ปัญหาต่างๆพอฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้ผู้นำเราก็จะต้องมีการประเมินผลจากที่เราทำการพัฒนาผู้นำว่าความสำเร็จของผู้นำที่ถูกพัฒนาไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงเราก็จะมีการสอบถามไหมใช่ไหมคะดูผลงานหลังจากที่ได้รับพัฒนาแล้วผลงานดีขึ้นไหมทัศนคติดีขึ้นไหมเพื่อนร่วมงานตอบรับหรือเปล่า อันนี้คือการติดตามนะคะเสร็จแล้วนำมาเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันว่าก่อนที่เข้ารับการพัฒนาแล้วเรานำไปสู่กระบวนการของการพัฒนาต่างๆจนได้ผู้นำที่พัฒนาแล้วเนี่ย เราก็จะแบ่งออกเป็นลักษณะของว่าเราจะแบ่งกลุ่มของผู้นำอาจจะเข้าไปคอร์สในกี่คนนะคะเราจะแบ่งกลุ่มของผู้นำว่าผู้นำที่รับการพัฒนาเขาพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้นำกลุ่มหนึ่งนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นผู้นำที่มีความพร้อมและที่จะเป็นผู้นำแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือโดดเด่นไปเลยมีทรัพย์สินในการเป็นผู้นำอย่างเงี้ยค่ะเรามาวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้วก็จัดกลุ่มเพื่อที่จะพัฒนาต่อแล้วก็อะไรนะคะแสดงถึงการเป็นภาวะผู้นำของผู้ที่ได้รับการอบรมนะคะก็จะเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะเป็นขั้นตอนเรานำผลลัพธ์อันเนี้ยมาพัฒนาต่อเพื่อที่จะนำไปสู่ของขั้นตอนการพัฒนาในรุ่นต่อไป
0: โอเคนะคะครับที่จริงก็ในการพัฒนาของภาวะผู้นำนะครับที่จริงก็เป็นกระบวนการที่จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับผ่านเครื่องมือต่างๆนะครับอย่างเป็นระบบนะครับ ดังนั้นในส่วนของกระบวนการเนี่ยก็จะเริ่มจากความต้องการความต้องการเสร็จปุ๊บมากำหนดนะวัตถุประสงค์ที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรอยากให้เปลี่ยนอะไรบ้างแล้วก็สร้างเครื่องมือนะแล้วก็เอาคนที่จะเลือกใครแล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็มีการวัดว่าเขาเปลี่ยนไหมแล้วก็จำแนกคนไปว่าคนไหนพร้อมไม่พร้อมคนไหนเด่นแล้วก็คนที่เด่นแล้ว

ดูภาพรวมนะครับของการพัฒนาคนในครั้งนี้นะครับก็น่าจะได้ประเด็นนะครับในเรื่องของการพัฒนาภาวะผู้นำนะครับในช่วงนี้นะครับ

0: ครับในเรื่องของภาวะผู้นำนะครับก็จะมีสิ่งที่จำเป็นมากเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะกำหนดความคิดพฤติกรรมนะครับว่าภาวะผู้นำคนนั้นเนี่ยจะเดินแนวทางแบบไหนนะครับคือจะเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงานของผู้นำคนนั้นนะครับทีนี้มันจะมีความต่างระหว่าง2คำนี้อยู่ระหว่างคุณธรรมจริยธรรมเพิ่งผ่านมาแล้วร้อนเลยเพิ่งเขียนผ่านมาเลยนะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจริงๆแล้วในตัวของคุณธรรมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่กำหนดในเรื่องของพฤติกรรมนะครับแนวทางรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นว่าคุณควรจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่จริยธรรมมันจะเป็นสิ่งที่อยู่คุณธรรมมันอยู่ภายใต้จริยธรรมที่เป็นข้อนะข้อการทำงานที่เป็นสิ่งที่เป็นความดีใช่ไหมนะจนออกมาเป็นสิ่งที่จะปฏิบัติต่อไปว่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับก็มันก็จะมีหลายรูปแบบที่มีเห็นความแตกต่างทีนี้ในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็คุณธรรมมีมุมไหนที่ต่างบ้างอะครับ
1: คือคุณธรรมเนี่ยนะคะคุณธรรมฉันไม่ได้ทำปล่อยมุกนะคะไม่ใช่ค่ะคุณธรรมก็คืออย่างที่บอกนะคะมันก็คือสภาพจิตใจสภาพความดีนะคะคุณงามความดีในจิตใจของเราซึ่งตอนที่เรามีความดีเราอยู่เฉยๆไม่มีใครรู้ตราบจนที่เราแสดงออกมาคนถึงจะรู้แสดงว่าคุณธรรมอ่ะคือสิ่งที่มันเป็นมโนธรรมจับต้องไม่ได้อยู่ภายในแต่เมื่อเราอยากให้คนรู้ว่าเราเป็นคนดีเราต้องแสดงออกมาการที่เราแสดงออกมานั่นแหละคือจริยธรรมนะคะ
2: นี่คือตัวอย่างที่ดีของคนมีคุณธรรม
0: งั้นเราให้ท่านอาจารย์บริพัตรลองแสดงตัวอย่างคนที่ไม่มีคุณธรรมเลย
2: จริงๆถ้าพูดถึงคุณธรรมนะฮะหลักการง่ายๆก็คือเราสามารถจำแนกได้ว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือสิ่งที่ดีอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นในที่ทำงานอย่างเงี้ยเราจะสังเกตนะคนดีเนี่ยจะสังเกตว่ามีหลักง่ายๆเลยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตอยู
1: ่ใช่
2: ไหมฮะเพรา
1: ะ
2: ฉะนั้นเขาแยกออกนะเฮ้ยถ้าเขาทำแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีเนี
1: ่
2: ยแต่ว่าผิดคุณธรรมในใจเขาแหละ
1: ใช่
2: ไหมฮะเขาถึงแอคนะถ้าเป็นทางบิสเนสก็เรียกว่า code of ethics นะคือหลักจริยธรรม
1: หลักจริยธรรม
2: เพราะงั้นถ้าบริษัทเนี่ยเขาจะเขียนมาเลยว่าหลักจริยธรรมในการดำเนินงานงานต้องมีอะไรบ้างซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช้แรงงานเด็ก อะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างที่แสดงมาในเชิงพฤติกรรม
1: ไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานในลักษณะนี้นะคะค
0: ่
1: ะ
0: ในลักษณะของงั้นก็จะมีลักษณะของบทบาทอะไร
2: ครับ
0: ว่าของเมื่อกี้ที่บอกว่าจะแอคแบบไหนว่าจะรับมีหลักในลักษณะของผู้นำนะที่จะมีคุณธรรมหรือจริยธรรมในองค์กรควรจะมียังไงบ้างใช่ไหมครับจะมีตัวอย่างไหมว่าแบบเอ๊ะเราจะทำยังไงนะเช่นเป็นแบบอย่างที่ดี
1: นะแบบอย่างที่ดี
0: เราจะมีแบบอย่างที่ดีแบบไหนบ้างน
1: ะ
0: สเวนโมไปกินข้าวกันเถอะ
1: ไม่ใช่แล้วค่ะนะคะก็คือการที่ผู้ภาวะผู้นำนะคะจะมีจริยธรรมได้เนี่ยตัวแรกเลยก็คือต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องใช่ไหมคะคนที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้างานนะคะส่วนใหญ่ก็จะต้องเข้างานตรงเวลา
0: อ
1: นะคะมาทำงานทุกวันอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ตามเพื่อที่เขาจะได้ปฏิบัติตามได
0: ้
1: นะคะหลังจากที่ว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วสิ่งต่อมา
2: ก็จะมีเรื่องของการกำหนดนะฮะหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักจริยธรร
1: ม
2: จริงๆผู้นำเนี่ยก็มีอำนาจในตัวไปแล้วเพราะงั้นเขาควรสนับสนุนเรื่องของการมีจริยธรรมที่ดีในองค์การเขาอาจจะสร้างเป็นกฎระเบียบข้อบังคับนะฮะหรือสนับสนุนในเรื่องอื่นๆเช่นเชิงนโยบายนะฮะหรือแม้แต่รางวัลเล็กน้อยสำหรับคนที่ทำความดี
1: จูงใจ
2: เป็นการจูงใจนะครับอันนี้คือเรื่องของการกำหนดแนวทางปฏิบัติ
0: เจอน้อยมากเลยนะของแต่ละที่นะอย่างสมมติว่าองค์กรระดับกลางอะไรเงี้ยจะแบบเวลากำหนดขึ้นมาว่าคนไหนทำดีเราจะให้รางวัลเนี่ยโหเรากว่าจะได้มากว่าจะเจอกว่าจะคัดสรรมันเหมือนว่ามันมีน้อยอ่ะแล้วก็รางวัลที่ได้ก
1: ็เล็กน้อย
0: มันเล็กน้อยที่จริงถ้าเราอยากจะเน้นทำไงดีอ่ะ
1: คืออย่างที่เคยเห็นนะคะในธนาคารนะคะเขาก็จะมีเลยว่าให้ประเมินแล้วว่าใครเป็นพนักงานดีเด่นแล้วเขาก็จะติดบอร์ด

0: นะคะเป็นการโชว์กิตติกรรมประกาศว่าเฮ้ยคนนี้ทำดีนะเป็นคนที่ให้เซอร์วิสดีอ่ะเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่ก็ที่เคยเจอมาค่ะตอกบัตรมิสายเลยมิสายเลยมาตรงเวลาให้รางวัลไปให้เบี้ยขยันไม่ขาดไม่ลามิสายลักษณะก็เป็นการจูงใจแล้วก็ดึงดูดเท่าที่เคยเห็น
1: ผมมิจุ่มเคยเจอไหมอย่างเช่นมีแนวไหนที่แบบที่เขาให้รางวัลในการทำดีในหน่วยงานอะไรเงี้ย
2: ยังถ้ายังสายวิชาการของเรา
1: ได้ได้เลย
2: สายวิชาการของเรานี่คือแบบทำไมคะทำงานแล้วสามารถเอาไปตีพิมพ์อย่างนี้ก็จะมีแบบว่าเงินสนับสนุนให
1: ้
2: เป็นแรงจูงใจที่แบบว่าจะมีแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างเงี้ยค่ะเชิดชูเกียรติอะไรอย่างนี
0: ้
2: ติดเป็นนักวิจัยดีเด่นไหมเชิดชูเกียรติไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: เนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่ทำงานเนาะเพราะว่ามันจะมีหลายแบบอย่างของแต่ละที่ก็จะมีงานหลายแบบหลายงานหลายหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยแต่บางหน้าที่ไม่มีใครเห็นหรอกแต่บอกว่ามันต้องทำงานด้วยกันน่ะอย่างอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์จุ๋มบอกอ่ะเราต้องสอนด้วยต้องทำวิจัยด้วยบริการสังคมด้วยเขียนตำราด้วย
0: ตีพิมพ์ด้วย
1: และตีพิมพ์อีกเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติอีก
0: ไอ้ตำราที่ว่านะคะไม่ใช่ทำหน้าที่เดียวนะคะ
1: ผู้เขียน
0: ผู้อ่าน
1: ตรวจสอบ
0: ออกข้อสอบนะคะเขียนอ่านออกข้อสอบ
2: ต้องหาแรงบันดาลใจ
1: ต้องมีแรงบันดาลใจ
2: การทำงาน
1: นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะพูดมาแล้วก็จี๊ดยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จ
0: หน่วยข่าว
1: ทีนี้ในสิ่งที่เรามองในเรื่องของผู้นำที่เป็นจริยธรรมที่มันมีภาพที่ดีแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีพอเรามีภาพที่ดีนะครับเป็นตัวอย่างก็คนที่ทำตามเราก็ควรจะสร้างแรงจูงใจนะครับให้กับคนที่ทำตามด้วยนะครับเพราะเขาจะได้ทำต่อไม่ใช่ว่าทำแล้วหายทำแล้วหาย มันกลายเป็นว่าเหมือนว่าเขาทำแล้วมันไม่ได้อะไรนะครับที่จริงเราก็ต้องให้ความสำคัญกับบรรยากาศขององค์กรเนาะว่าถ้าคุณทำดีก็ควรจะได้ดี
0: ใช่
1: นะไม่ใช่บอกว่าเราให้บรรยากาศว่าคนทำดีได้ลำบากนะอย่างเช่น
0: คนทำดีได้ดีมีที่ไหนคนทำชั่วได้ดีมีถมไป
1: ดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในการทำงานนะโอ้โหคนทำงานได้เยอะคนทำงานดีๆเป็นไงงานบานขอตำแหน่งได้ไหมไม่มีเวลาเหนื่อยจะตายอยู่แล้ว
0: ทำดีใช่ไหมงานดีมากเอาไปอีก
1: เอาไปอีก
0: ส่งตรงเวลาเอาไปอีก
1: ที่จริงคนที่ทำดีแบบนี้ต้องเอางานสำคัญให้เลยและงานแบบที่ทำไม่ได้ให้คนที่แบบทำไม่ดีเอาไปทำแล้วก็กำหนดเกณฑ์มาในการวัดเลยว่าคุณต้องทำอะไรให้ได้เท่าไหร่มันต้องใช้ให้เป็นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: นะทีนี้ก็จะมีแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมของภาวะผู้นำนะครับนะเป็นเรื่องที่ยากแหละเพราะว่าแค่ทำให้คิดเนี่ยก็ยากแล้วนะเพราะว่าภาพลักษณ์ของการทำงานณปัจจุบันเนี่ยจะเห็นถึงความสำเร็จเนี่ยที่ผ่านมาแล้วสำเร็จได้ง่ายโดยที่อาจจะทำแล้วอาจจะไม่มีเขาเรียกอะไรในเรื่องของการที่มีจริยธรรมก็จะต่ำหน่อยนะครับมันจะมีเยอะมากเลยที่เป็นตัวอย่างนะครับเคยเจอตรงไหนบ้างที่เราเจอแบบนี้ของผมมาเจอเยอะเลยนะเช่นเราบอกว่าเราไปดูเด็กรุ่นใหม่ครับเวลาเขาอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะโด่งดังนะเขาก็ต้องแบบให้เขากลายเป็นอะไรนะเหมือนถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้คนโพสต์เยอะๆไปเราเรียกว่าเด็ดไอดอลใช่ไหมแต่ว่าเด็ดไอดอลที่เขาพยายามผลักดันให้สำเร็จเนี่ยกลับไปเป็นว่าคนนั้นเนี่ยถ่ายแบบว่าบิ๋วใช่ไหมแล้วก็ทุกคนยอมรับนะได้ออกรายการนะครับเป็นพิธีกรนะไปทั้งนั้นนะกลายเป็นว่าเด็กรุ่นใหม่ก็เลยเอาตามมันนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนแนวทางที่จะเห็นถึงความสำเร็จก็เลยแบบมันเหมือนเฉเดี๋ยวมันผิดเพี้ยนไปนะ
0: ก็ขึ้นอยู่กับความตระหนักของคนในสังคมเนี่ยนะคะในมุมมองนี้นะคะก็คือขึ้นอยู่กับการปลูกฝังว่าอะไรผิดอะไรถูกเราต้องปลูกฝังให้เขารู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีนะคะให้เขารู้จักฮิริโอตปะความละอายแก่ใจแล้วก็ความเกรงกลัวต่อบาปถ้าเกิดเขาแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้ก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นอะไรที่มีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรม
1: ทีนี้ฮิริโอตปะเนี่ยครับมาประยุกต์ในการทำงานยังไงได้บ้างเอ่ย
0: ฮิริโอตปะละอายแก่ใจถ้าเรารู้ว่าอะไรผิดเราละอายเราไม่ทำนะคะอย่างเช่นเราจะเบียดบังเพื่อนเอาเปรียบเพื่อนอย่างเงี้ยเรารู้ว่าผิดเราละอายแก่ใจเราไม่ทำ

0: นะคะอดตะปากเก่งกลัวตะบาปทําแล้วรู้สึกว่าเป็นบาปนะเราก็ไม่ทําเนี่ยค่ะมันจะช่วยยับยั้งชั่งใจตัวเราเองนะคะ
1: ดังนั้นก็จะมีแนวทางเหมือนแนวทางในการพัฒนาผู้นำที่มีพฤติกรรมให้เป็นพฤติกรรมทางจริยธรรมดังนั้นจะเริ่มที่ตัวเองว่าคุณจะมีแนวทางยังไงแนวคิดยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของในส่วนขององค์กรเองก็จะมีเหมือนกันนะเท่าที่เห็นก็คือโครงการเนี่ยองค์การเนี่ยสร้างโครงการเพื่อทำให้คนในองค์การเนี่ยทำงานอย่างมีจริยธรรมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วโครงการอาสาของอาจารย
1: ์
0: ก็ถือว่
1: า
0: จิตอาสาก็ถือว่าเป็นการทำให้คนในประเทศใช่ไหมคะมีจริยธรรม
1: คือที่จริงก็ไม่ได้บอกว่าทั้งประเทศนะแต่ว่าแบบเหมือนให้ทุกคนได้ตระหนักถึงว่าเราควรจะมีจิตใจที่แบบต้องคอยช่วยเหลือทุกคนคือของเราถนัดด้านไหนคือเราไม่ต้องไปช่วยคนที่แบบน้ำท่วมหรืออะไรแบบต้องไปลุยแบบนั้นทุกคนไม่จำเป็นคือคนไหนมีความถนัดด้านไหนช่วยเหลือในสถานการณ์ไหนได้คุณก็ควรทำเลยควรจะช่วยเลยอะไรเงี้ย
0: จิตเอื้อเฟื้อเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาตามหลักพรหมวิหาร4ถ
1: ู
0: กมั้ยคะนะคะนะคะเมตตาต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาต้องการให้ผู้อื่นพ้นทุกข์นะคะสมานัตตายินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุขแล้วก็อุเบกขาวางตัวเป็นกลางอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ใน
1: ประยุกต์ใช้ได้
0: ในที่ทำงานนะคะถือว่าจริงๆแล้วหลักธรรมเนี้ยเป็นหลักธรรมของผู้นำที่ควรปฏิบัติเลยนะคะเพราะว่าพรหมก็คือรู้จักพระพรหมโน่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมที่ผู้นำควรที่จะมี
1: คุณใช่ไหมพรหมวิหารสี่คือพระพรหมสีหน้าใช่ไหมแต่ละหน้าจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเม
0: ื
1: ่อวานยังแซวเล่นกันอยู่นะแต่ทีนี้มันจะมีในเรื่องของหลักที่เป็นผู้นำครับที่ควรจะยึดถือเราเรียกว่าหลักธรรมทศพิธราชธรรมเป็นยังไงอะครับท่านก้อย
2: เป็นธรรมจริงๆแล้วเป็นธรรมในการปกครองคนนะอาจารย
0: ์
2: นะฮะสังเกตง่ายๆผู้นำที่มีบารมีเนี่ยที่ลูกน้องรักและเคารพเนี่ยก็จะใช้หลักทศพิธราชธรรมนะฮะหลักนี้ยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นเรื่องของทานเนาะคือการแบ่งปันการให้
0: ใช่ไหมฮะ
2: ในที่นี้ถ้าในที่ทำงานเนี่ยตัวอย่างง่ายๆในการให้ก็คือให้โอกาสลูกน้องได้พัฒนาตนเองได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆน
0: ะครับ
2: หรือถ้าเป็นบริษัทเนี่ยก็อาจจะให้ได้เหมือนกันเช่นให้เงินสนับสนุนอะไรต่างๆพวกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการให้ทานได้เช่นกันนะครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างนะฮ
0: ะ
2: ของทศพิธธรรมก็คือมัทวะก็คือเรื่องของการมีอัธยาศัยที่ดีนะฮะผู้นำที่ดีเนี่ยนอกจากจะมีความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยยังจะต้องมีเรื่องของการพูดคุยสามารถชักจูงชักนำลูกน้องได้นะฮะเมื่อกล่าวไปแล้วปุ๊บเนี่ยกล่าวคำใดไปแล้วเนี่ยลูกน้องรู้สึกประทับใจรู้สึกเชื่อฟังนะฮะรู้สึกคล้อยตามนะครับอันนี้ก็จะทำให้การปกครองคนเนี่ยประสบผลสำเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นบางตัวอย่างของทศพิธราชธรรม
0: ค่ะก็มีอีกตัวหนึ่งที่ขอยกตัวอย่างนะคะมีอวิโรธนาเวลาประเมินนะคะทุกคนทำงานเหมือนกันก็อยากได้ความยุติธรรมเพราะฉะนั้นถ้าผู้นำมีอวิโรธนาก็คือรักษาความยุติธรรมไว้นะก็จะเป็นที่เชื่อถือของลูกน้องนะคะลูกน้องก็จะเชื่อฟังแล้วก็ครั้งต่อไปมีอะไรก็ทำให้ลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่าอายุที่ทำขึ้นมาครั้งต่อไปไม่ทำแล้วเนาะลักษณะนี้นะคะ
1: อีกอันหนึ่งที่เราเจอประจำเลยนะที่เราต้องใช้นะตะบะ
0: ตะบะแตกไม่ใช่นะคะตะบะแตกกับขันติแตก
1: ใช่ขันติแตกประจำมากเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบคือสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานของทุกคนนะตั้งแต่จะเป็นทั้งอยู่ในที่ทำงานแล้วก็อยู่ที่บ้านเราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับทีนี้ในส่วนของที่เราบินทศพิธราชธรรมนี้มาจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ท่านได้ถือหรือยึดถือมานะครับในส่วนของเมื่อกี้ที่อาจารย์ก็พูดมาจะมีพรหมวิหาร4เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: พรหมวิหาร4เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับ
0: ก็อีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: เมื่อกี้พูดไปแล้ว
0: มีเมตตาต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขพอเขามีสุขละกรุณาต้องการให้ผู้อื่นพ้นทุกข์อาจารย์กล้าได้รางวัลยินดีเมื่ออาจารย์กล้ามีความสุขนะคะเมื่ออาจารย์ก้อยถูกเบลมตำหนิในหน้าที่การงานก็อุเบกขาวางตัวเป็นกลางลักษณะนี้นะคะ
1: ก็ต้องอยู่ตรงกลางเนาะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าจะไปถือข้างใดด้านหนึ่งอะไรไปย่ำใครเขาไม่ดีใช่ไหม
0: ใช่ค่ะค่ะคนล้มแล้วอยากค่ะ

0: ผมไม่อยากข้ามทีนี้ยังมีหลักธรรมตรงไหนที่เอามาประยุกต์ใช้ได้อีกมั้ยครับ
1: มีมั้ยคะก็จริงๆแล้วหลักธรรมในการทำงานไม่เฉพาะผู้นำเนาะมีหลักอิทธิบาท4อะไรคะฉันทะ
2: วิริยะจิตตะวิมังสาที่เราเคยเรียนกันอ่ะนะ
1: ตั้งแต่เด็กๆอ่ะค่ะฉันทะคือรักในงานที่ทำ
2: พอใจในสิ่งที่ตัวเองทำอยู
1: ่ใช่ใช่ค่ะ
2: คือบางคนเนี่ยผมเห็นเหมือนกันนะทำงานแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยทำได้เดือน2เดือนเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็ไม่เกิดความยั่งยืนเน
2: า
1: ะ
2: ไม่เกิดความยั่งยืน
1: ไม่ก้าวหน้าด้วยอ
2: าจจะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองกระทำอยู่ดังนั้นต้องดูก่อนว่าเรามีความสามารถเพียงพอหรือยังถ้ายังไม่พอในงานนั้นเนี่ยต้องค้นคว้าหาความรู
1: ้อะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ตัวสันทะเนาะวิริยะเราก็ต้องมีความ
2: ภาคเพียร
1: ภาคเพียรนะคะตั้งใจนะคะจิตตะเราก็ต้องเอาใจใส่ในงานที่เราทำนะคะแล้ววิมังสาก็หมั่นทบทวนการทำงานของเราว่าเราทำอะไรผิดพลาดก็แก้ไขก็ว่าคล้ายๆ PDCA เหมือนกันนะหลักธรรม
0: ใช่ใช่
1: นะคะแล้วก็แอคชั่น
0: มันต้องดูว่าเป็นยังไงนะตรวจสอบว่าสิ่งที่เราทำถูกหรือเปล่าบางทีมันไม่ใช่อ่ะสิ่งที่เราทำไปบางทีอาจจะกลืนกับวัฒนธรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวครับแล้วเราก็ทำตามนะโดยที่เรามันก็ทำอยู่อ่ะอย่างเช่นเรามาทำงานปกติก็มาเช้าหรอกแต่คนอื่นก็มาเริ่มสายแล้วก็มาสายด้วยละกันพอมาสายด้วยสายต่อไปจนตกลงคุณมาสายไหมเนี่ยก็ไม่สาย
1: เป็นปกติ
0: ก
1: ็ทำ
0: มันจะเป็นความเคยชินอะไรเงี้ย
1: แต่ความจริง
0: เราต้องมาทบทวนตัวเองเฮ้ยใช่ไหมอะไรเงี้ยสิ่งที่เราทำเราต้องยอมรับแบบนั้นหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่เราอยากจะถือยึดในเรื่องของเวลาที่ถูกต้องเราก็ย้อนกลับมาใหม่เราปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนไปได้เสมอครับทีนี้มันจะมีเรื่องของพฤติกรรมของผู้นำที่มีจริยธรรมมันจะมีลักษณะของตามหลักนะครับของนอตเฮาส์เนี่ยมันจะมีลักษณะอยู่นะครับก็คือบุคคลเนี่ยต้องมีพฤติกรรมที่เคารพคนอื่น
1: แน่นอนค่ะเราเข้าไปในองค์กรเนาะองค์กรก็ต้องมีผู้ใหญ
0: ่
1: ใช่ไหมคะมีอาจารย์ผู้ใหญ่มีพูดคนทำงานที่อาวุโสกว่าเราเราก็ต้องให้ความเคารพเนาะอย่างที่เขาบอกว่าเขาก่อนเป็นพี่อันนี้ก็เป็นแบบซีเนียริตี้แล้วก็ให้ความเคารพคือจริงๆแล้วทั้งฝรั่งทั้งคนไทยก็น่าจะสไตล์เดียวกันนะคะ
0: ใช่ที่จริงเวลาเราเคารพกันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันมีอยู่2คำเนาะก็คือมีทั้งวัยวุฒิกับคุณวุฒิ
1: ใช่ไหม
0: ก็คือคุณวุฒิผู้ประสบการณ์เนี้ยคือเขาอาจจะเด็กกว่าเราแต่เขามาอยู่ก่อนเราเนี้ยเราก็ต้องเคารพเขาเราไม่ต้องยกมือไหว้แต่เราแสดงความเคารพได้อีกหลายอย่างนะครับไม่ใช่บอกว่าเออคนนี้อยู่มาเออฉันจบมาโอ้สูงกว่าพวกนี้นี่นั่นหรอกแล้วเราก็ใช้เหมือนการศึกษาที่สูงกว่าแล้วมาข่มคนอื่นมันไม่ใช
1: ่
0: ถ
1: ู
0: กไหมครับมันมีหลายอย่าง
1: ใช่อันนั้นก็จะเป็นผู้นำที่แบบไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ที่อาวุโสกว่าเวลาสั่งงานก็อาจจะมีผลกระทบในบ้านปลายลักษณะนี้นะคะ
0: นะมันจะมีอันนึงก็คือบุคคลต้องมีพฤติกรรมบริการคนอื่น
2: นะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า serve master นะอาจารย
1: ์
2: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือเป็นผู้อำนวยการแล้วกันอำนวยความสะดวกนะฮะต่างๆให้กับพนักงานหรือเพื่อนร่วมงานนะฮะเพราะฉะนั้นผู้นำที่มีจริยธรรมเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ก่
1: อ
2: นนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยลูกน้องมีปัญหามาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเราก็ต้องสอบถามว่าต้องการอะไรที่จะทำให้งานนี้ประสบผลสำเร็จเพราะงั้นเราก็ต้องจัดทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ก็ได้อำนวยความรู้ให้กับเข
1: าน
2: ะฮะหรือแม้กระทั่งทรัพยากรที่เป็นตัวเงินนะฮะจะให้เงินไปเรียนหรือให้เงินสนับสนุนไปเพิ่มพูนความรู้ต่างๆเพราะงั้นการเซิร์ฟอาร์เธอร์หรือบริการผู้อื่นเนี่ยจึงเป็นลักษณะของภาวะผู้นำที่มีจริยธรรมในองค์การนะฮะก็คือประเด็นสำคัญ
0: ครับที่จริงต้องยึดความคิดไว้นะเพราะว่าการที่เราอาจจะใช่ผู้นำหรือไม่ใช่ก็ได
1: ้
0: แต่มีคนเข้ามาคุยหรือมาสอบถามหรือมาขอความช่วยเหลือเขาต้องตึกตรองมาระดับหนึ่งแล้วล่ะ
1: ว่า
0: เขาถึงต้องเอ่ยปากมันต้องมีความสำคัญหรือว่ามันลำบากจริงๆอ่ะมันพูดอะไรไม่ถ้าไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวนี
1: ้
0: ไม่งั้นเขาลำบากแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นเมื่อเขามาพูดเนี่ยเราต้องเปิดใจในการรับฟังอย่างแรกเลยนะครับคือเราให้โอกาสในเรื่องของเวลาเราฟังเขาก่อนว่าเป็นยังไงบ้างหาทางช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้ในเรื่องของความคิดหรืออะไรก็ตาม นะครับเราก็ต้องพยายามดึงตรงนั้นขึ้นมานะครับอีกส่วนหนึ่งคือมีพฤติกรรมในการแสดงออกถึงความยุติธรรมนะครับอันนี้สำคัญ
1: คำนี้สำคัญค
0: ่
1: ะ
0: ยุติธรรม
1: คืออย่างสมมติว่าการจ่ายงานเน
0: ี
1: ่ยถ้าเกิดเราจ่ายงานมอบหมายงานนะคะรักคนนี้มากรักคนที่น้อยจ่ายงานให้ไม่เท่ากันความยากง่ายไม่เท่ากันแค่นี้ก็แสดงออกถึงความไม่ยุติธรรม
0: แล้ว
1: นะคะความนับถือก็จะลดน้อยลงลักษณะนี้ค่ะ
0: แต่บอกว่ายุติธรรมแบบทุกคนต้องเสมอภาคร่วมกันหมดเนี่ย
1: ก็ไม่ใช่
0: มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอย่างว่าพ่อแม่รักลูกเอ้ยฉันรักลูกเท่ากันหมดเป็นไปได้ไห
1: ม
0: ไม่หรอกมันต้องมีแบบส่วนที่แบบต่างกันมากนิดนึง

0: จริงจริงมันก็ไม่ใช่ความรักนะคะอาจจะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือความห่วงมากกว่าคนนี้คนนี้อาจจะเป็นคนตัวเล็กกินข้าวได้น้อยเราอาจจะห่วงเขาเยอะน้อยลักษณะนี้นะคะแต่พอเรื่องเรียนคนนี้เก่งเอาตัวรอดอ่ะคนนี้เรียนไม่เก่งก็อาจจะแบบเป็นห่วงมากกว่าพ่อแม่น่าจะรักลูกเหมือนกันแต่ความเป็นห่วงในความรู้สึกนะคะแต่ไม่มีลูก
1: ความเท่ากัน
0: แต่ไม่มีลูกค
1: ่
0: ะ
1: นะดังนั้นในเรื่องความยุติธรรมจริงๆก็คือเราก็พยายามทำให้มันดูใกล้เคียงกันที่สุดแล้วกัน
0: ค่ะอะไรประมาณนั
1: ้
0: น
1: แล้วก็ในส่วนของพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ใช่ไหมครับอันนี้คือต้องเป็นแบบอย่าง
2: ต้องเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรเลยเรียกว่าเป็น DNA ขององค์กรที่ประสบผลสำเร็จก็คือต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะเพราะฉะนั้นผู้นำเมื่อสักครู่เราเคยพูดถึงแล้วก็คือต้องเป็นตัวแบบที่ดีหรือตัวอย่างที่ดีนะฮะดูได้ไงว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตดูได้ไง
0: อย่างน้อยก็ไม่โกงเวลาไม่กินแรง
2: ไม่กินแรงใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งความซื่อสัตย์ในเรื่องของการประเมินผลงานไม่ลำเอียงใช่ไหมฮะ
1: อันนี้เป็นสำคัญเขียนไปอย่างนั้น
2: ใช่
1: เรามีแค่นั้นอ่ะเราก็เขียนไปตามตรงอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: ไหมประเมินตนเอง
0: อย่างน้อยซื่อสัตย์ต่อตนเองเน
1: า
0: ะ
1: เจอประจำเลยมาถึงปุ๊บนัดเขาเนี่ยต้องไปประชุมนะหรือว่าต้องไปเคารพต้องไปหาใครสักคนนึงเนี่ยตื่นสายก็จะมีเขียนมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วเราก็รีบโทรไปเลยขอโทษนะอยู่ไหนติดงานเลยไม่ได้ติดงานตื่นสายตื่นสายจริงๆ อะไรเงี้ยยอมรับในตัวเองว่า
0: เราผิด
1: เราผิดอ่ะ
0: ซึ่งตัดตัวตน
1: ดีบอกว่าโอ้ขอโทษนะครับผมคุณโทรมาทำไมพอดีว่าผมติดธารกิจด่วนอะไรเงี้ยไม่ใช่เราไปโกงคนอื่นที่ภาพลักษณ์มันดูดีนะอะไรคนจะติดภาพลักษณ์ซะเยอะอะไรเงี้ยนะครับ
0: กลัวเสียภาพลักษณ์อะไรต้องโกหกต้องไม่ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
1: กลายเป็นว่าโดนจับได้โดนจับได้อ้าว
0: เสียคนเลยค่ะ
1: ฉันเห็นแกเพิ่งมาซื้อกาแฟอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยตื่นสายใช่ไหม
2: ไม่ได้คนที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยก็เลยจะกลายเป็นลักษณะเรียกว่าถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือนะฮะเพราะงั้นก็ถึงบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของคนดีต้องมีความซื่อสัตย์ก่
0: อ
2: นคนก็ถึงจะมอบใจแล้วก็เชื่อถือในคำพูดแล้วก็แนวคิดต่างๆที่เสนอกับพวกเขา
0: ใช
1: ่ครับแล้วก็สุดท้ายคือจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมในการสร้างชุมชนนะครับว่าในการสร้างชุมชนได้เนี่ยเราจะทำยังไงให้มีส่วนร่วมดึงเข้ามามาช่วยเหลือในการที่มีพัฒนาในการมีจริยธรรมร่วมกันมันจะได้ปลูกฝังแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็ในเวลาที่เรามาพูดคุยกันเนี่ยก็ทำให้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับของภาวะผู้นำนะครับแล้วก็ตัวของผู้นำเองนะครับในมุมมองด้านต่างๆจนถึงกระบวนการในการพัฒนานะครับกับภาวะผู้นำที่เกิดขึ้นนะครับของผู้นำนะครับของทั้งองค์กรเองไม่ว่าจะเป็นในองค์กรของภาครัฐหรือเอกชนหรือในลักษณะของครอบครัวก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับดังนั้นก็ของพวกเราทั้ง4คนนะครับรวมทั้งวิทยากรอีก3ที่อยู่เนี่ยก็ขอจบนะครับของการพูดคุยนะครับในเรื่องของภาวะผู้นำในครั้งนี้ครับสวัสดีแล้วเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์0 2504

0: 4-8181-6โทรสาร02503-3612
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
5: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
6: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
6: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
7: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
8: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
9: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
10: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
11: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
12: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
13: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
14: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียน เมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลย
3: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
14: แล้วเจอกันนะครับ
15: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
16: เรียนมสท.ดีอย่างไร
17: ก็เป็นบัณฑิตของมสท.และเป็นมหาบัณฑิตของมสท.คนหนึ่งนะครับที่มีความภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็คงไม่มีผมในวันนี้ดังนั้นก็จึงอยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับที่มีความประสงค์นะครับอยากจะเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับกับชีวิตของตัวเองในด้านการศึกษาตอนนี้นะครับท่านอาจจะคิดว่าการศึกษาตรงด้านนี้พอแล้วหนึ่งเนี่ยโลกเราเปลี่ยนไปเยอะนะครับนั้นในเรื่องของหลากหลายสาขาเราจำเป็นที่จะต้องรู้มากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถตอบโจทย์ปัญหาได้นะครับก็เรียนอย่างมีความสุขนะครับจบอย่างมีคุณภาพนะครับผมยินดีนะครับที่ได้มีวันนี้ขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ

0: ะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนําไปปฏิบัติจริงครับและที่นี่ครับได้ถูกพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ

ศูนย์เรียนรู้ที่นี่เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าจะให้เล่าก็คือเป็นเรื่องที่ในครั้งหนึ่งมันมีพัฒนาชุมชนเขาเข้าไปหาพอเข้ามาคุยให้นาฟังเขารู้แหละว่านาทำเหตุนาก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะพอเข้ามาพูดให้ฟังแล้วเรารู้สึกสนใจอยากทำเขาบอกงั้นตรงนี้จะปักป้ายในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วส่งป้านาเข้าอบรมเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่นั้นนาก็เลยต่อยอดเรื่อยมา

งานของป้านาในตอนนี้ซึ่งนามองว่ามันเริ่มที่จะมั่นคงตรงที่ว่าสิ่งที่เราทำป้านาจะมองต่อยอดหมดไม่เคยมองแค่ว่าฉันทำเพื่อจะขายป้านาไม่ได้มองตรงนั้นแล้วป้านามองว่าตรงนี้มันเป็นศูนย์เรียนรู้นาควรที่จะเรื่องของความรู้ที่ให้จากไหนจากสิ่งที่เราลงมือทำพอเราลงมือทำยกตัวอย่างง่ายๆเลยนาทำในเรื่องของเห็ดสมัยก่อนทำเยอะมากมีปัญหาอย่างที่พูดไปอ่ะในเรื่องการตลาดแต่พอนามาทำให้มันน้อยลงนาก็สบายขึ้นแต่เราจะทำยังไงไอ้ที่มันน้อยแล้วมันเพิ่มมูลค่าให้เราได้มันก็จะเป็นการต่อยอดอย่างในกรณีของเห็ดเนี่ยนาก็จะไปสู่กระบวนการทำเห็ดอะไรตัวไหนอร่อยเพื่อนจะแปรรูปออกไป

หรือแม้กระทั่งว่าตรงนี้มันเป็นศูนย์เรียนรู้คนเข้ามาดูงานดูงานเราจะรู้แล้วว่าเขาอยากดูเรื่องอะไรแล้วสิ่งที่ต้องมีเลยอาหารเบรกธรรมดาเราก็จะใช้เบรกจากข้างนอกแต่ตอนนี้นาทำในเรื่องของชุมชนด้วยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในชุมชนของนาใครทำอาหารอร่อยทำขนมอร่อยนาก็จะให้เขาเข้ามาร่วมในกิจกรรมให้เขามีรายได้หมุนเวียนตรงนั้นด้วยในส่วนของเราเองนาปลูกฝรั่งก็เป็นผลไม้ที่เราไม่ต้องซื้อแล้วของเราเป็นอินทรีย์ปลอดภัยนาปลูกอ้อยนาก็มองในฤดูกาลที่เรามีอ้อยอ้อยก็มาเป็นน้ำเบรกให้เราได้หรือหม่อนเราก็ใช้ได้คือมันมองเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ในของเรามีในชุมชนเรามีมาเขาเรียกว่ามาทำงานร่วมกันจนทุกวันนี้นาแทบไม่ต้องบอกอะไรละเขาจะมีการมีไลน์กลุ่มของชุมชนของผู้สูงอายุเขาจะถามมาเลยป้านาวันไหนมีคณะเข้ามาดูงานตรงนี้บริเวณนี้จะเป็นที่ขายของของชาวบ้านหมดละเป็นตลาดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเลยเราไม่ต้องไปร้องขอว่าให้เอาของมาจำหน่าย

การดึงชุมชนอย่างที่นาเคยกล่าวไปแล้วเป็นเรื่องยากค่ะการที่จะให้ชุมชนเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเขาจะมองในเรื่องของรายได้เป็นหลักถ้าเอารายได้มาเป็นตัวตั้งยังไงก็ไม่ได้ยังไงมันก็ยากแต่นาก็ใช้ความอดทนในการที่นาทำของนาแล้วเขานั่งกันอยู่รอบๆ บ้านเขาอะที่นี่ไม่เห็นจะมีอะไรทำไมรถมันวิ่งเข้าวิ่งออกกันจังเขาก็คิดว่าก็เหมือนบ้านๆเขาปลูกนู่นปลูกนี่อะไรเงี้ยทำไมคนเข้ามาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยเทศบาลหนึ่งของจังหวัดปทุมเนี่ยนะคะพาคณะเข้ามาดูงาน80คนแล้วก็มีของอะไรที่มีอยู่ตรงนี้อ่ะมันขายแบบเทน้ำเทท่าแล้วก็คนในชุมชนนาที่เขามาเป็นพ่อครัวพอเขาเห็นเขาไม่เคยเจอแบบนี้เขาแบบตกใจเขาว้าวมากนั่นแหละค่ะเสียงจากเขานั่นแหละค่ะไปพูดต่อว่าเฮ้ยที่นี่เขาเป็นแบบนี้นะเฮ้ยมันน่าทำว่ะตั้งแต่นั้นมาน่ะชุมชนเริ่มเมื่อไหร่มีงานชุมชนเริ่มเข้ามาและความร่วมมือเริ่มดี

0: ถามว่าประสบความสำเร็จไหมนะว่านายังนะนายังไม่ประสบความสำเร็จแต่นามีความสุขกับสิ่งที่ทำแล้วในถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะ 60-70% เนี่ยนาได้ชุมชนเห็นแล้วชุมชนเข้าร่วมแล้วเมื่อก่อนนี้ชมรมผู้สูงอายุมองแค่ว่าถึงปีก็ไปเที่ยวไหว้พระแค่นั้นแต่ตอนนี้ชมรมผู้สูงอายุอยากเข้ามาอยากเข้ามาร่วมทำกิจกรรมที่นี่นะว่านะนายังไม่ประสบความสำเร็จสูงสุดแต่สิ่งที่นาทำตอนนี้มันให้ความสุขที่เรายิ้มได้อ่ะค่ะ
1: คุณผู้ชมครับและในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปร่วมเรียนรู้กับครูสุกัญสังวรรณะครับเกษตรกรดีเด่นจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่มีการปลูกข้าวอย่างยั่งยืนครับคุณครูจะมีเทคนิคอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมครับ

0: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องของการผลิตข้าวแบบยั่งยืนครับและวิทยากรของเราในวันนี้ครับคือคุณครูสุกันต์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับก็อยากจะมาขอความรู้เรื่องของการวิเคราะห์ดินนะครับผมว่าบางทีเกษตรกรไม่ได้แบบเหมือนกับใส่ตามความเคยชินเขาไม่วิเคราะห์อะไรเงี้ยอาจารย์มีความคิดเห็นยังไง
2: มันอย่างนี้ถ้าเกิดเรื่องการวิเคราะห์ดินหรือการที่จะทําในเรื่องของรีเสิร์ชต่างๆอยากให้กรมการข้าวเป็นคนทําเพราะว่าคุณจะวิเคราะห์ดินแล้วว่าคุณมี pH 5.5 คุณก็ไม่สามารถจะแก้ได้เพราะดินมันถูกโลคอลเหล่านั้นกำกับไว้แล้วแต่สิ่งที่เราจะแก้ปัญหาได้เนี่ยนะเมื่อรู้ปัญหาว่าดินเรามีความเป็นกรดจัดจะแก้ปัญหาอย่างไรได้รู้ในนานี่ทำง่ายกว่าพืชอื่นเพราะเราสามารถใช้น้ำเข้าไปเจือจางเช่น pH ที่ 6.5 ถึง 7เฮ้ย5เซนถึง10เซนอยู่สบายข้าวโตดีแต่ pH 5เนี่ยนะครับไป5ถึง10เซนเนี่ยแย่แล้วน้ำเป็นกรดจัดก็ต้องเป็น10ถึง15เซนหรือ15เซนถึง20เซนเพื่อไดลูทความเป็นกรด
0: แสดงว่าตอนนี้กรมการข้าวก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรเอง
2: ทุกวันนี้มันสิ่งที่อยากให้เกิดก็คือว่าเราอยากได้องค์ความรู้ที่มันเที่ยงตรงอ่ะเอาเรื่องจริงมาคุยกันนะกรมการข้าวต้องสร้างนวัตกรรมการทำนาในเขตที่ลุ่มเจ้าพยาเขตรังสิตให้มันพอยลงไปให้ได้เป็นคือสามารถจัดการได้ระดับพื้นที่แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาความรู้เรื่องดินดินเรามีเป็นกลุ่ม
0: เร
2: ารู้แล้วว่
0: า
2: ชุดดินต่างๆวาริตี้ไม่เอาซีรีส์ไม่ต้องเอาแค่กลุ่มเนี่ยกลุ่มทำนาจะเป็นกลุ่ม2กลุ่ม10เราก็รู้เลยว่ากลุ่ม2กลุ่ม10เนี่ยเขตลุ่มเจ้าพยาทั้งหลายเนี่ยนะลึกไปประมาณเมตร20ถึงเมตร50จะมีกรรมฐานแห้งอยู่ถ้ามันเกิดแห้งเมื่อไหร่มันจะออกซิเดชันกรดจะขึ้นเราก็ปิดมันแต่พอปิดปั๊บเกิดปัญหามีเทนอีกแล้ว
0: ใช่ก็คือมันจะโดนขอบเรื่องของการตลาดอีกว่าประเทศเขาม
2: ี
0: เทนเพราะนั้นปิ้นใช่ไหม
2: เราก็จะต้องเข้าใจในแต่ละเรื่อง
0: แล้วนี่ถ้าเกิดเป็นนาที่เขาอยู่ในที่ที่แบบไม่มีน้ำเขาก็ต้องมีการสร้างแหล่งเก็บน้ำถูกไหมเขาต้องมีการวางแผนอ
2: ันนั้นเป็นระบบนะเขามีบ่อบาดาลจะมีแหล่งเก็บน้ำแล้วไอ้พวกนี้ไม่มีปัญหาไม่มีน้ำไม่ทำนาเขาก็จะรอหน้าฝนอย่างครูเองมีน้ำครูก็ทำไม่มีน้ำครูก็หยุดแต่เขตชลประทานเนี่ยทำแน่เพราะเขามีอาชีพเดียวต้องเข้าใจว่าคนชาวนาที่อยู่ในที่ลุ่มเขตทำนาเนี่ยเขาทำได้อาชีพเดียวจริงก็คือนาอาจจะย้ายไปทำประมงเลยมันก็น้อยเพราะคนที่ทำอาชีพประมงเขาก็ต้องอยู่ข้างแหล่งน้ำจริงๆแต่พื้นนาเนี่ยบางทีอยู่ไปเป็น10กิโลอาศัยคลองเล็กคลองน้อยอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นเราไม่ห่วงหรอกสำหรับคนที่อยู่นอกเขตชลประทานแต่เราห่วงว่าคนที่อยู่ในเขตชลประทานแล้วทำนาได้อย่างเดียวเนี่ยเขาจะอยู่รอดอย่างไรคือกำลังจะบอกว่าจะทำไงให้ยั่งยืนถูกกรอบกำหนดแล้ว1ห้ามเผา
0: ใช่
2: คาร์บอนฟุตพริ้นท
0: ์ครับ
2: สลักคาร์บอนมากำหนดเรื่องการจัดการมีเทนมันทำให้เกิดการทำนาที่ดีขึ้นประหยัดน้ำขึ้นทำให้ประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตดีขึ้นถ้าน้ำมันน้อยปุ๋ยจะเข้มข้นขึ้นการใช้ปุ๋ยตอบสนองทีนี้มันอย่างงี้ปุ๋ยเคมีสูตรของมันจริงๆเนี่ย1จะใช้ในนาเนี่ยที่บอกวิเคราะห์ดินเนี่ยเรากำลังหาสูตร
0: ว่าที่เหมาะสมแล้ว
2: รู้ต้นทุนของเราใช่ไหมว่าเราจะเอาอะไรนาดินทรายเนี่ยมันต้องมีสังทั้ง3ตัวถ้านาดินรั่วดินเหนียวเนี่ย2ตัวหรือตัวหลังต่ำอย่างกับดินทรายเนี่ย18-45นะถ้าเป็นดินเหนียวดินรั่วเนี่ยก็จะเป็น16-20-0แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาต้องเติมตัวหลังแล้วเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาเรื่องคุณภาพการขัดสีก็จะเป็น16-16-88นะให้มีตัวหลังด้วย
0: ผมว่าดินเหนียวมันจะตรึงตัวโพแทสเซียมอะไรอย่าง
2: ได้ดินเหนียวเนี่ยมันเป็นแร่โพแทสอยู่แล้วมันเป็นเคกลุ่มเคโลมอยู่แล้วมันก็เลยมีโพแทสอยู่ในดินฟอสฟอรัสเนี่ยเราใช้นิดเดียวนะเรียนตรงๆเลยว่าวิชาการมันมีแต่ไม่ถูกเอามาจัดระบบจัดกลุ่มอะเอ็นเนี่ยนะระเหยได้นะอ้าวทั้ง3ตัว NPK เนี่ยตามหลักปุ๋ยเคมีใส่น้อยแต่บ่อยครั้งแต่พวกเราชอบใส่น้อยครั้งเพราะขี้เกียจใส
0: ่
2: เราใส่ไป1ส่วนเนี่ยมันใช้ได้ทันพืชใช้ทันแค่1ใน3
0: คร
2: ับ พอละลายน้ำในนาข้าวจะหายไป1ใน3
0: ตะกอนอะไรไปด้วยใช่มั้ยฮะ
2: เลยระบบรากพืช
0: ใช
2: ่กาวิตี้และเสร็จแล้ววัชพืชและจุลินทรีย์ไปใช้อีก1ใน1ใน3เพราะนั้นส่วนที่อย่างที่บอกเมื่อกี้เรามีไนโตรเจน PA ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมติดไปในข้าว1ตันนิดเดียวเองแต่มันอยู่ที่ฟางมันอยู่ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเพราะนั้นถ้าเราใช้ปุ๋ย
0: ใ
2: ช้ปุ๋ยให้มันถูกต้องในปริมาณที่เพียงพอสูตรที่ถูกต้องนะ เวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำให้ไปตอบในเรื่องของยิวแล้วก็ไม่สูญเสียไม่เสียกับระบบนิเวศเพราะทุกคนก็จะอ้างว่าใช้ปุ๋ยเคมีแล้วเป็นกรดจริงๆแล้วกรดในปุ๋ยเคมีนิดเดียว
0: คือต้องเข้าใจพื้นที่ซักพื้นที่และการผลิตถูกไหมครับ
2: หนึ่งรู้ดินจัดการดินตัวเองให้ได้สองน้ำ พืชต้องการเท่าไหร่น้ำมายังไงมีแหล่งน้ำไหมสามข้าวข้าวของเราเป็นไวแสงไม่ไวแสงตอบสนองต่อปุ๋ยไม่ตอบสนองเพราะปุ๋ยเนี่ย1กิโลมันให้ข้าว1ถังเพราะนั้นพอบอกว่าปุ๋ยทำให้ต้นทุนสูงถึงแม้จะสูงถ้ามันคุ้มทุนต่อผลผลิตใส่เหอะแต่ใส่แค่พอดีนะโรคแมลงเกิดแน
0: ่
2: ใส่ปุ๋ยมากโรคมากแมลงมากเราต้องใส่น้อยแต่บ่อยครั้งเพื่อให้โรคแมลงมันน้อยลง
0: เหมาะกับอัตรา
2: ถูกต้องสุดท้ายการจัดการ

0: รู้ดินรู้น้ำนะ
1: รู้พืชได้
0: ทุกอย่างเอาองค์ความรู้ทั้ง4เอามาจัดให้มันครูถึงได้ทำปฏิทินทำนา
1: ครับ
0: มันไม่ยาก
1: ยากหรอครับ
0: แต่เพียงแต่ว่าชาวนาไม่เคยวางลำดับความสำคัญของการปฏิบัติในแปลงนาแล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่าเชื่ออย่าเชื่อจงเชื่อก็ต่อเมื่อได
2: ้ลองทำแล้ว
0: ลองทำแล้วเห็นจริงตามที่ใครเขาบอกแล้ว
1: ครับ
0: เพราะนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการเรียนรู
1: ้ครับ
0: ลอกรู้ไม่ได้การเกษตรลอกรู้ไม่ได้การเกษตรเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเพราะนั้นเรื่องเศรษฐศาสตร์เกษตรไม่ใช่เฉพาะแค่ยิว
1: ครับ
0: ในการเสียโอกาสการใช้แรงงานนะต้นทุนการผลิตนะแล้วก็ถ้าเราทำให้ผลผลิตที่มันมีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการเราได้ราคาเพิ่มอย่างครูเองเนี่ยทุกสายพันธุ์จะได้อีกประมาณ 200-300 บาทเพราะว่าเราเช็คกรัมข้าว
1: ครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณคุณสุกันท์ครับ
0: ครับยินดีครับ
1: ครับผมครับก็ชาวนาครับก็สามารถที่จะนำแนวความรู้องค์ความรู้จากคุณครูสุกันท์ครับไปปรับใช้ในการผลิตข้าวแบบยั่งยืนได้ครับ

ุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปในพื้นที่กระเพาะหมูครับกันที่บางกระเจ้าฟาร์มครับที่นี่ครับได้มีน้ำเค็มลุกล้ำพื้นที่ครับทำให้ไม่สามารถปลูกพืชได้ครับเขาจะมีการบริหารจัดการดินอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับ

ทำการเสพเพื่อเสียใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเราต้องดูว่าพื้นฐานของเราเองในพื้นที่เราเนี่ยนะครับมีสิ่งใดที่เราใช้ได้อันไหนแล้วกับปัญหาเราต้องไปแก้มันเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อที่ให้มันเกื้อกูลกันได้ครับอันนี้เราต้องมาดูตรงนี้ก่อนแล้วก็มาปรับเช่นน้ำเรามีปัญหาเรื่องน้ำพื้นที่ที่บางกระเจ้ามี3น้ำนะครับเมื่อก่อนตอนเด็กนั่นคือมี3น้ำเหมือนกันแต่ว่ามีจืด9เดือนกร่อยซะ3เดือน2เดือนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันกลับกันนะครับกลายเป็นว่าเค็มอ่ะ9เดือนจืดเหลือประมาณเดือนกว่าที่เหลือเป็นกร่อยหมดเลยซึ่งมันกลายเป็นว่าน้ำที่มันเสียสภาพแวดล้อมมันเสียมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องกลับมาดูว่าเราจะปรับมันยังไงเราก็อย่างเช่นในบ่อที่เห็นด้านนี้ก่อนที่จะมาปรับตรงนี้บ่อตรงนี้น้ำเคยเค็มความเค็มถึง18 ppt นะครับซึ่งมันเอาไปใช้ลดพืชไม่ได้เลยอะไรก็ตายไม่แต่ทั้งปลายังตายหมดเลยนะครับเพราะนั้นเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับว่าสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราจะไปปรับมันยังไงเราก็เลยใช้ในการที่เราลอกบ่อขึ้นมาใหม่แล้วขุดให้มันลึกลงแต่ว่าลึกในระดับที่พอดียังไม่ให้ถึงชั้นดินที่เป็นดินเค็มประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำบัฟเฟอร์ก็คือคันดินรอบนอกให้มันใหญ่ขึ้นไม่ให้น้ำเค็มซึมเข้ามาได้แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้านในโดยการเติมน้ำให้อยู่ในระดับแบบเดิมตลอดนะครับเพื่อที่ไม่ให้น้ำจากข้างนอกน้ำเค็มซึมเข้ามาได้มีการรักษาระดับน้ำใต้ดินไว้อันนี้เราก็คือเราค่อยๆดูว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเกิดขึ้นแบบไหนแล้วเราค่อยๆแก้ไปเพราะนั้นอย่างเช่นน้ำในบ่อตรงนี้ทั้งปีจะจืดความเค็มแค่ 0.05 เองนะครับทั้งปีเลยก็คือจะไม่ห่วงเรื่องของน้ำเค็มที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แหละนะครับไม่ว่าจะปลูกต้นอะไรก็คือมันต้องกลัวเค็มยกเว้นว่าดินยังเค็มอยู่หน่อยแล้วก็ค่อยๆบำบัดไปเรื่อยๆนะครับครั้งแรกนะครับที่บอกว่าดินเค็มจากที่น้ำมันเค็มมากแล้วเราลอกขึ้นมาเนี่ยความเค็ม18 ppt เนี่ยเราก็ใช้ทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่ 9คือการแกล้งดินเราก็เติมน้ำไม่ท่วมเลยครับเอาน้ำท่วมแล้วก็สูบทิ้งให้มันละลายเกลือออกมาละลายเกลือออกมาเรื่อยๆนะครับจนประมาณสัก3เดือนเราก็ลองทดสอบว่ามันเค็มมากขนาดไหนอีกนะครับก็ลองเอาปอเทืองหวานนะครับต้นปอเทืองหวานก็ยังตายอีกเราก็เอาใหม่ไม่เป็นไรทีนี้ลองปลูกใหม่ก็คือใช้ตัวมูลไส้เดือนนะครับปริมาณประมาณ 3-4 ตันใส่ลงบนพื้นดินแล้วลองปลูกผักดูว่ามันปรับหน้าดินให้เราได้หรือเปล่าอันนี้เราก็สามารถที่จะปรับหน้าดินได้จริงๆก็คือสามารถปลูกผักปลูกอะไรได้ทั้งหมดภายในระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือนปรับหน้าดินลดความเค็มของหน้าดินไปในตัวพร้อมกับการที่เราเติมน้ำเข้าไปเรื่อยแล้วสูบน้ำทิ้งไปเรื่อยเพราะนั้นมันจะค่อยๆละลายเกลือมาจนหน้าดินเนี่ยมันสามารถที่จะจัดการตัวของมันเองได้และปลูกพืชอย่างอื่นได้ที่หน้าดินเดิมเนี่ยคือเรา

ปลูกแล้วเรากินเองก่อนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรากินเองเนี่ยมันต้องเป็นพืชที่ปลอดภัยกับเราเราต้องไม่ใช้สารเคมีใดๆแล้วปลูกกินเองก่อนเหลือเราค่อยขายเราก็ค่อยๆไต่แบบนี้มาเหลือมากขึ้นก็ขายได้มากขึ้นมันเราก็ค่อยๆไต่ไปตามสเต็ปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการจัดการพวกนี้นะครับเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราก็เน้นเลยครับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเน้นก่อนเลยว่าทุกคนที่ทำเนี่ยปลูกกันเองเหลือแล้วเอามาขายนะไม่ได้บอกให้คุณปลูกเพื่อขายเพราะจะได้จากใจของตัวเองว่าเออคุณกินเองแล้วปลอดภัยแล้วค่อยแบ่งปันให้คนอื่นแล้วมันจะครบว่าเราทำการเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยจริงๆเริ่มจากตัวแล้วค่อยแบ่งปันคนอื่นเราก็เน้นว่าธรรมชาติเป็นหลักก่อนนะครับให้ธรรมชาติอีกตัวนึงไปกำจัดอีกตัวนึงครับอย่างเช่นที่ผมบอกว่าเราเลี้ยงเป็ดเพื่อจะจัดการพวกหอยทากอะไรพวกนี้นะครับเราจะจัดการด้วยระบบธรรมชาติก่อนถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆแล้วค่อยใช้สารชีวพันธุ์ของที่จากหมอเกษตรบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเพื่อที่จะจัดการระบบให้มันเกิดขึ้นจริงในเรื่องของสารบางตัวที่ไม่ไปอิงกับสารเคมีอันนี้เราก็ต้องใช้นะครับหรือว่าน้ำหมักต่างๆที่เราทำขึ้นมาเองนะครับน้ำหมักมูลเสื้อเดือนนี้ครับเพื่อจะมาทำเป็นปุ๋ยลดฉีดพ่นทางใบนะครับก็จะสามารถที่จะจัดการได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับแนวคิดในการจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมของภายในฟาร์มเองเนี่ยเราจะดูว่าเรามีสิ่งไหนอยู่นะครับเช่นต้นไม้เนี่ยนะครับเรามีอยู่แล้วมีหลายๆอย่างแต่ว่าทีนี้เนี่ยบางต้นมันใหญ่บางต้นมันเล็กเราก็ต้องดูว่าโอเคเราจะไม่ตัดต้นไม้นะเราจะไม่ตัดต้นไม้เลยนะครับแต่เราจะดูว่าไอ้ต้นไม้ไหนที่มีประโยชน์กับอะไรเราก็จะรวบรวมของตัวนั้นไว้ครับเพื่อจะจัดการทั้งระบบของให้มันเพื่อให้เกิดประโยชน์เช่นเรามีต้นสักต้นเล็กๆอยู่แต่เราปล่อยให้มันโตได้แต่ใบสักก็ต้องเอามาเป็นประโยชน์ได้ในการทำผ้าอีโคปินบ้างอะไรบ้างมาแปรรูปให้เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะครบในเรื่องของการจัดการทั้งระบบแล้วเราก็มาดูตรงนี้ครับว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใบไม้อะไรที่ยังใช้ได้อีกเราก็จะปลูกอันนั้นขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้ประโยชน์กับมันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่พร้อมๆกับการที่ให้มันโตขึ้นมาพร้อมกับเราด้วยนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือการใช้ปุ๋ยเคมีต่างๆเราจะเน้นเลยว่าไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีในพื้นที่ทั้งหมดเพื่อจะหนึ่งก็คือไม่มีสารตกค้างในพื้นดินเพราะเกิดมีสารตกค้างในพื้นต่างๆเนี่ยพอเราเอาดินเข้ามาใช้ปลูกพืชต่างๆมันก็จะมาสู่ตัวเราเพราะพืชก็จะได้สารตกค้างนั้นกลับมาสู่ให้เรากินให้เรามาใช้ตรงนั้นก็คือเราก็ต้องดูแลทั้งระบบด้วยแล้วทั้งด้านอากาศด้วยอย่างที่บอกเราก็ต้องดูว่าอันไหนที่จะเป็นตัวชี้วัดต้องหาตัวชี้วัดทั้งด้านอากาศเข้ามาใช้ด้วยอย่างเช่นพึ่งเชนโลงก็เป็นตัวชี้วัดในเรื่องของการไม่ใช้สารเคมีภายในเพราะถ้าเกิดใช้เขาก็ตายอันนี้เราก็ต้องมาดูเพราะนั้นเราต้องดูทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นดินน้ำอากาศต้องดูครบให้หมดเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดไม่ใช่ว่าต้นไม้อย่างเดียวนะครับ

ู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับคุณสุประชัยแสงดีครับในการทำการเกษตรในเมืองครับหรือการทำการเกษตรในพื้นที่เล็กๆสามารถบริหารจัดการและสร้างรายได้กับครอบครัวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

เรื่องการเกษตรแบบพอเพียงนะฮะคำว่าพอเพียงต้องเข้าหลักก่อนครับรู้คือความพอดีเนี่ยหัวใจของความพอเพียงคือความพอดีนะถ้าเราอะไรทำอะไรที่มันเกินตัวนะมันพอเกินตัวเกินกำลังเนี่ยไม่พอดีแล้วพอไม่พอดีปุ๊บคราวนี้แล้วไม่พอดีเรื่องทรัพย์นะไม่พอดีเรื่องอะไรอย่างตอนสุดท้ายสุขภาพเราก็จะไม่พอดีด้วยวันนี้เราทำการเกษตรแบบพอดีอย่างเช่นเราทำปุ๋ยไว้ใช้เองบางอย่างแทนที่เราจะปลูกไว้เยอะเกินกำลังเราก็เอาเท่าที่มีขายเราเท่าที่มีเท่าที่เป็นอุปกรณ์ในการที่ใช้ในการทำการเกษตรตรงนี้เราเอาทำแค่พอดีไม่ต้องเกินกำลังเพราะถ้าเกินกำลังนั่นคือการที่ใช้เงินซื้อมาอะไรมาสุดท้ายก็เป็นหนี้เป็นสินมันการที่ว่าเราทำการเกษตรแบบพอดีหนึ่งเลี้ยงครอบครัวให้ได้นะเลี้ยงครอบครัวให้ได้นะครับแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างพอดีพออยู่พอกินพอเลี้ยงครอบครัวได้เนี่ยกลายเป็นว่าชุมชนจะได้อะไรจากเราเราจะให้อะไรชุมชนก็มีคนมาดูงานก็มีคนมาศึกษาแล้วบางทีเราก็ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดแต่ละอำเภอจะมีศูนย์การเรียนรู้หลักอยู่แต่ละอำเภอนะที่อำเภอปากเกร็ดเขาจะมี

มีอยู่ที่หนึ่งอย่างที่ผมนี่ถือว่าเป็นเครือข่ายแต่ละอำเภอจะมีศูนย์อยู่ศูนย์หลักเราเป็นเครือข่ายแต่เครือข่ายก็จะเป็นในด้านต่างๆที่นี่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการถ่ายทอดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่นะคือการถ่ายทอดจากลูกค้าหรือผู้ที่เยี่ยมชมผู้ที่มาชมก็ได้มาชมที่นี่เขาก็เห็นนะการปลูกผักรูปแบบต่างๆนะครับการทำสารไล่แมลงเนี่ยอย่างที่เรานำเสนอถ่ายทอด

างที่ให้เราไปสอนเด็กนักเรียนสิ่งตรงนี้เรายินดีนะครับแล้วเราชอบมากกับการที่ว่าไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนให้ซึมซับคำว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักเริ่มต้นจากแค่ปลูกผักบุ้งในขวดเนี่ยปลูกผักไว้กินเองเราไปสอนเด็กนักเรียนเขาทำเนี่ยเขาก็ได้ซึมซับตรงนี้ไปอันนี้เราชอบครับผมและเป็นสิ่งที่ผมยินดีครับในวันนี้ถ้าท่านทำการเกษตรแบบหวังรวยเลยนะอยากให้ท่านต้องคิดใหม่นะไอ้อย่าเพิ่งใจเย็นๆเอาแบบพออยู่พอกินก่อนเนาะแต่ว่าอันดับแรกนะคนที่จะทำการเกษตรที่คิดแบบพออยู่พอกินต้องไม่มีหนี้เยอะง่ายๆก่อนเริ่มจากลดรายจ่ายเพิ่มรายได้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเงี้ยหรือว่าการเกษตรเริ่มต้นต้องจากไม่มากนะถ้ายิ่งไม่รู้นะต้องรู้ให้เยอะๆก่อนรู้แล้วรีบลงมือทำปฏิบัติก่อนรู้จากการปฏิบัตินะไม่อยากให้ท่านรู้จริงๆจากการดูตำราอะไรอันนั้นแนวทางเบื้องต้นแต่ว่าท่านต้องรู้จากการปฏิบัติแล้วเริ่มจากเล็กๆน้อยๆฝึกความชำนาญจากเล็กๆแล้วก็ดูแนวทางการตลาดท่านต้องตั้งไว้ว่าท่านจะขายอะไรปลุกเป้าหมายคนที่จะมาซื้อท่านเนี่ยคือใครตรงนี้อันนี้หัวใจสำคัญแล้วอย่างนี้ไม่ยากหรอกกับการที่ว่าท่านจะบอกใครว่าท่านขายอะไรเพราะท่านมีสื่อท่านสามารถทำได้ทุกคนเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกคนเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็เอาแบบพอดีเนาะข้าราชการที่เริ่มมากๆเป็นธุรกิจท่านจะเหนื่อยเอาแค่แบบพออยู่พอกินก่อนนะข้อสำคัญนะต้องประมาณตนเองต้องประมาณตนเองอย่าฟุ้งเฟ้ออะไรเนี่ยการทำการเกษตรแบบพออยู่พอกินต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องประมาณตนเองสำคัญครับ

จริงๆแล้วคำว่าอาชีพเกษตรที่ประสบความสำเร็จเนี่ยบางคนเราจะได้ดูในโซเชียลนะมีที่อยู่หลังบ้านแค่ 2-3 ตารางเมตรน่ะเนี่ยกระเพาะต้นอ่อนทานตะวันขายเห็นมั้ยแค่นี้เราเห็นง่ายๆเลยเขาไม่ต้องมีที่เลยแล้วก็เขาไม่ต้องไปขายตลาดด้วยเขามีโทรศัพท์อันนึงมีที่2ตารางเมตรหลังบ้านเพราะฉะนั้นนี่กำลังจะบอกว่ามันอยู่ที่ใจและวิธีคิดและแนวคิดนะแล้วก็สำคัญทำการเกษตรหัวใจสำคัญเลยท้อได้แต่อย่าถอยนะถ้าถอยแล้วจบเลยนะอย่างสมมติเนี่ยการเกษตรมันจะมีปัจจัยบางทีเกิดหนอนเกิดอะไรเกิดโรคต่างๆที่เสียหายไปหมดถ้าท้อแล้วเลิกทำคือจบแต่ถ้าท้อแล้วไม่ถอยคือต้องศึกษามันเรามันเป็นเพราะอะไรเราแก้ไขแล้วเราลุยต่อแล้วท่านจะประสบความสำเร็จครับ

0: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องเรียนให้ทราบแต่ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ตื้มนะปลื้มเพราะว่าเราจะคุ้นเคยกับคำนี้คือสิ่งที่พระองค์ท่านรัชกาลที่9ท่านมอบให้ไว้กับคนไทยแล้วการน้อมนำเนี่ยการนำมาใช้เนี่ยคือในทุกเรื่องนะในบางโอกาสถ้าทำได้ก็ต้องรีบทำใช้คำนี้เลยคำว่าหลักพอเพียงถ้าทำได้ต้องรีบทำนะเพราะตอนนี้คือการนำมาซึ่งความสุขอะนะความสุขพอดีพออยู่พอกินพอสุดท้ายแล้วมันก็จะสุขใจและสุขกายถ้าทุกนี้สุขใจและสุขกายมันก็เป็นความสุขความสุขอันดับแรกคือผมสุขใจนะหนึ่งผมได้ดูแลบุปการีผมโดยเฉพาะแม่เนี่ยอยู่เนี่ยปลูกบ้านให้แกอยู่เนี่ยเพิ่งปลูกเสร็จเนี่ยอุปกรณ์แกลำบากแกอยู่ข้างในนะแม่กับน้าอยู่สองคนวันนี้เราสุขใจที่ว่าเราเห็นผู้มีพระคุณเรามีความสุขจากเราได้ดูแลท่านข้าวปลาอาหารที่อยู่อาศัยในบ้านปลายชีวิตของแกด้วยเงินที่จากการเกษตรที่เราทำนะสองเราได้สุขกับการดูแลครอบครัวอยู่กับภรรยาเราช่วยกันทำมาหากินสามเราได้สุขกับการไอ้พวกนี้มันเกิดจากการเกษตรนั้นนะเกิดจากการที่เราขายพันไม้ได้เงินมาแต่สิ่งเงินที่เราได้มาจากขายพันไม้เรามาทำสิ่งตรงนี้ดูแลครอบครัวดูแลบุปการีแล้วยังรวมไปถึงดูแลชุมชนให้ประโยชน์ไปกับชุมชนเป็นศูนย์ถ่ายทอดครับประมาณนี้ครับ
1: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ส่วนวันนี้สวัสดีครับ

0: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับเนื้อหาถัดมาเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือสถานะของไทยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนะครับก็คือหมายความว่าในโลกยุคปัจจุบันนะครับที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับไทยเราเองเนี่ยสถานะเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับจะพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มันเกิดขึ้นไหมนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยเนื้อหาในตอนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของหน้าของไทยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกนะครับเวลาพูดถึงสถานะนะครับมันเป็นยังไงหรือสถานะของไทยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับเวลาพูดถึงสถานะเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับสถานะก็คือหมายความว่าความเป็นไปนะครับของไทยด้านต่างๆอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเพราะฉะนั้นปัจจุบันจากความหมายตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสังคมโลกมันมีบทบาทและมันมีอิทธิพลต่อสถานะหรือความเป็นไปของไทยในทุกๆด้านนั่นเองอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับก็ด้วยเหตุผลตอนต้นที่บอกไปแล้วว่าคงไม่มีประเทศไหนในโลกนี้แล้วล่ะที่ปิดประเทศไม่ติดต่อค้าขายไม่สัมพันธ์กับประเทศอื่นนะครับเพราะประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆนานารวมไปถึงกับโลกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีความสัมพันธ์กันแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในสังคมโลกก็ต้องส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าประเทศไทยนั้นก็ไม่ใช่เป็นประเทศที่ใหญ่โตที่จะไปกำหนดความเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดความเป็นไปของสังคมโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็เป็นประเทศไม่เล็กไม่ใหญ่ประเทศหนึ่งในโลกนี่นั่นเองนะครับทีนี้มาดูซิว่าไอการกำหนดสถานะของประเทศไทยเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะครับประเด็นแรกเขาบอกว่าการความสำคัญของการกำหนดสถานะของประเทศเนี่ยมันทำให้เราทราบความเป็นมาของสังคมไทยในยุคสมัยต่างๆถูกไหมฮะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็แบ่งเป็นยุคสมัยต่างๆนานาถูกไหมฮะอย่างน้อยเราก็อาจจะแบ่งเป็นในยุคสมัยของสุโขทัยนะครับอยุธยาธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็มีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ละยุคแต่ละสมัยก็คงได้รับอิทธิพลจากกระแสโลกที่แตกต่างกันแต่ปฏิเสธไม่ได้ในยุคสมัยปัจจุบันนี่แหละก็ถือว่าเราได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับในสมัยอดีตถูกไหมฮะก็ด้วยเหตุผลหลากหลายประการนะแต่อย่างเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการสื่อสารที่มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นถูกไหมมันทำให้

เกิดอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสู่สังคมไทยมากขึ้นนั่นเองนะครับอันที่สองนะครับความสำคัญในการกำหนดสถานะก็แน่นอนนะครับมันก็ทำให้ทราบสถานะของไทยในแง่มุมต่างๆอ้าวแล้วทราบสถานะของไทยในแง่มุมต่างๆแล้วมันมีประโยชน์ยังไงล่ะก็มันก็ทำให้เราทราบว่าเรามีอะไรที่เป็นจุดแข็งเรามีอะไรที่เป็นจุดอ่อนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบสถานะตรงนี้แล้วเราก็ทำให้เราเนี่ยพัฒนาหรือแก้ไขปัญหานั้นๆได้อย่างถูกจุดนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็ต่อเนื่องมาถึงข้อถัดมาก็คือว่าเมื่อเราทราบสถานะของไทยในแง่มุมต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะเอามาเป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและก็การแก้ปัญหาไงเมื่ออะไรเมื่อเทียบกับประเทศอื่นถูกไหมเช่นเรามีการทุจริตคอร์รัปชันสูงอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดด้อยจุดอ่อนเป็นข้อเสียนะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเพราะถ้ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันมากเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อความไม่มั่นใจในการมาลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศถูกไหมฮะหรือประเทศหรืออะไรต่างๆนานาถูกไหมฮะหรือว่าระดับการศึกษาของเราต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านอะไรทำนองเงี้ยนะฮะอันถัดมาก็คือกำหนดโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนถูกไหมพอเราทราบทิศทางอะไรต่างๆนานาแล้วเราพอรู้แล้วว่าเฮ้ยไอ้นี่เราอ่อนมากนะด้านนี้เราอ่อนมากนะก็เราก็จะทราบว่าเราควรเริ่มปรับปรุงเริ่มพัฒนาในจุดไหนส่วนไหนนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของสถานะของไทยอันนี้ก็อาจจะเป็นเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานว่าทำให้เราทราบว่าสถานะนั้นมีความสำคัญยังไงนะฮะและเมื่อเราทราบสถานะของไทยแล้วว่าเรามีจุดอ่อนเรามีจุดแข็งในด้านไหนแล้วเราจะทำยังไงต่อไปอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะตอนนี้เวลาเราพูดถึงสถานะของไทยนะสถานะของไทยจะเป็นยังไงจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การเปรียบเทียบถูกไหมฮะก็ยกตัวอย่างง่ายๆเราอยากจะรู้ว่าเราในระดับตัวบุคคลเนี่ยเราจะเป็นคนตัวสูงหรือเราจะเป็นคนตัวเตี้ยเนี่ยเราคงบอกไม่ได้ถูกไหมฮะอยู่ดีเราจะบอกว่าผมจะบอกว่าผมเป็นคนตัวสูงมันก็ไม่น่าเชื่อถือนะถูกไหมฮะแต่ถ้าผมบอกว่าผมตัวสูงผมเป็นคนที่ตัวสูงนะเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นนึกออกไหมหรือเมื่อเปรียบเทียบกับคนไล่เลี่ยกันก็คือพูดง่ายสถานะของไทยจะเป็นยังไงถ้าจะให้เห็นความชัดเจนมันต้องมีการเปรียบเทียบนั่นเองถูกไหมฮะทีนี้เปรียบเทียบกับใครล่ะถ้าเป็นระดับประเทศก็ต้องเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปรียบเทียบกับประเทศที่ใกล้เคียงกันหรือประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันหรือประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านกันก็ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกับบางประเทศเราก็อาจจะดีกว่าหรือเราอาจจะด้อยกว่าแต่ถ้าเราด้อยกว่าเรารู้ว่าความเราด้อยกว่าแล้วเนี่ยมันจะเป็นข้อดีก็คือหมายความว่าเราจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาในจุดนั้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือสถานะจะรู้ว่าสถานะของไทยเป็นยังไงต้องเปรียบเทียบและที่สำคัญเวลาเราเปรียบเทียบสถานะคงไม่สามารถบอกได้ว่าด้านใดสำคัญที่สุดเพราะการเปรียบเทียบนั้นมันคงเปรียบเทียบหลายด้านถูกไหมฮะมันมีประเด็นมันมีมิติในการเปรียบเทียบที่หลากหลายแน่นอนถ้าเราเปรียบเทียบเฉพาะมิติด้านขนาดพื้นที่เฉพาะขนาดพื้นที่เราอาจจะดีกว่าหลายๆประเทศในอาเซียนก็คือพูดง่ายๆเรามีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่าเช่นเราอาจจะใหญ่โตกว่าสิงคโปร์เราใหญ่โตกว่าบรูไนแต่ถ้ากลับกันเราเปรียบเทียบในเรื่องของ

ความโปร่งใสเราก็อาจจะด้อยกว่าสิงคโปร์ไม่ใช่อาจจะครับเราด้อยกว่าแน่เพราะว่าไม่ว่ามีการจัดอันดับในเรื่องขององค์การโปร่งใสระหว่างประเทศที่มีการจัดอันดับประเทศสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นประเทศต้นของโลกเลยก็ว่าได้นะครับที่มีการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำนะครับท่านที่พูดมาทั้งหมดก็คือหมายความว่ายังไงหมายความว่าสถานะของไทยก็คือสภาพความเป็นไปของประเทศสภาพความเป็นไปของประเทศจะเป็นยังไงก็อยู่ที่การเปรียบเทียบและเปรียบเทียบในหลากหลายประเด็นและที่สำคัญสถานะของไทยมันจะเอาไปใช้ประโยชน์หรือมีความสำคัญในแง่ที่ว่าทำให้เรานำจุดนั้นนำจุดอ่อนนั้นไปพัฒนาประเทศได้อย่างถูกจุดนั่นเองนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่หนึ่งที่พูดถึงสถานะของไทยครับเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงสถานะของไทยในปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนะครับซึ่งก็จะต่อเนื่องมาจากเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้ก็มีความลึกลงมานะครับจากที่ตอนแรกเราพูดถึงแค่สถานะของไทยนะครับแต่พอเนื้อหาตอนนี้ก็จะพูดถึงสถานะของไทยให้มันมาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะมีลักษณะยังไงบ้างนะครับก็คือพูดถึงสถานะของไทยนะครับในเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับก็จะพูดถึงว่าสถานะของไทยในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ก็คือว่าเป็นการดูเรื่องของสภาพที่ตั้งนะครับอาณาเขตที่ตั้งกับความกับการเมืองกับเรื่องของการเมืองนะครับเช่นการที่สภาพที่ตั้งสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนะครับหรือประเทศอะไรก็ได้นะครับหรือที่ไหนก็ได้นะครับมีลักษณะอย่างนี้นะครับมันส่งผลยังไงต่อการเมืองระหว่างประเทศแน่นอนว่าในปัจจุบันนะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าประเทศไหนนะครับหรือพื้นที่ไหนเริ่มถูกมองว่ามันมีผลประโยชน์หรือมันสามารถแสวงหาผลประโยชน์ได้แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศขึ้นมาทันทีถูกไหมฮะอย่างน้อยก็เป็นการแย่งชิงกันเข้ามามีบทบาทเข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่นั้นๆหรือในประเทศนั้นๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์นะครับประเทศไทยก็อาจจะถูกมองว่ามีความได้เปรียบมีความผลประโยชน์ในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ในแง่ที่ว่าอาจจะเป็นสภาพที่ตั้งเป็นกึ่งกลางของกลุ่มประชาคมอาเซียนก็ว่าได้ถูกไหมฮะและอันที่สองอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยนะครับความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระแสหลักของโลกยุคปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ที่เขาเรียกว่าระเบียบโลกใหม่ก็คือหมายความว่าความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับถูกเรียกร้องในหลายๆประเทศจากประเทศมหาอำนาจที่ต้องการให้มีความเป็นประชาธิปไตยในหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไหนยังมีการกระทำอะไรที่ขัดขวางความเป็นประชาธิปไตยหรือยังไม่แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยก็อาจจะได้รับการโต้แย้งหรือไม่ได้รับการยอมรับในเวทีโลกหรือไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศมหาอำนาจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยณปัจจุบันก็อาจจะถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องความเป็นประชาธิปไตยตั้งข้อสงสัยเรื่องความเป็นประชาธิปไตยยังไงอย่างน้อยผู้นำของเราก็ยังไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอันนี้ผมพูดในลักษณะหลักการทางวิชาการไม่ได้มาพูดเพื่อเกี่ยวโยงประเด็นทางการเมืองอะไรนะครับเพราะนี่ก็คือความเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงสถานะของไทยทางเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงล่ะเขาบอกว่า1เศรษฐกิจมันหดตัวอันนี้ผมคิดว่า

นักศึกษาและท่านผู้ชมถ้าฟังอยู่ก็คงนึกภาพออกอยู่แล้วว่าทำไมเศรษฐกิจไทยมันหดตัวมันไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจไทยหรอกนะครับเศรษฐกิจโลกณตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันหดตัวถึงแม้หลายคนก็บอกว่ามันกำลังฟื้นด้วยเหตุผลเรื่องว่าสถานการณ์โรคระบาดมันดีขึ้นแล้วหลายๆประเทศผ่อนคลายแล้วหลายๆประเทศเปิดโอกาสหรือเปิดประเทศและให้เดินให้นักท่องเที่ยวให้ผู้คนเดินทางไปมาสัญจรได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นอีกก็ได้นะครับรวมไปถึงภาคการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นคำว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นหมายความว่ามันเป็นในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมฮะเงินที่เป็นเงินเนี่ยที่เป็นจับต้องได้เนี่ยมันก็เริ่มหมดความสำคัญลงแล้วก็คือหมายความว่ายกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปยกตัวอย่างที่สลับซับซ้อนอะไรในชีวิตประจำวันของเราณปัจจุบันถูกไหมฮะก็ถือว่าเรามีรูปแบบของเงินดิจิตอลอยู่เงินอิเล็กทรอนิกส์อยู่ถูกไหมยังไงล่ะก็ตอนนี้เวลาเรามีโทรศัพท์มือถือถูกไหมฮะเราจะใช้จ่ายอะไรในชีวิตประจำวันเนี่ยเราคงไม่ต้องใช้เงินจ่ายแล้วถูกไหมฮะเราก็ใช้สแกนจ่ายก็คือหมายความว่าเรามีแอปพลิเคชันของธนาคารและที่สำคัญเราต้องมีตัวเราต้องมีเงินในบัญชีเราก็สามารถที่จะดำเนินธุรกรรมแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นก็คือถ้ามองในเรื่องของภาคการเงินมีประสิทธิภาพในแง่นั้นก็อาจจะมองได้นะครับรวมไปถึงโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนก็คือหมายความว่าไปเน้นเรื่องภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคบริการถูกไหมและภาคบริการที่สำคัญก็คือภาคการท่องเที่ยวถูกไหมฮะณตอนนี้เห็นไหมครับว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าพอมีการเปิดประเทศสถานการณ์โควิดผ่อนคลายลงแล้วเราเร่งรัดมากเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะมองว่าการท่องเที่ยวนั้นมันจะทำให้เกิดเม็ดเงินได้เร็วกว่าภาคอื่นๆนั่นเองถูกไหมฮะถ้าภาคอุตสาหกรรมหรือภาคอะไรมันต้องมีการลงทุนมันต้องมีการนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเป็นภาคการท่องเที่ยวแค่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะว่าเรามีอะไรต่างๆนานาโครงสร้างพื้นฐานรองรับอยู่แล้วถูกไหมครับโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นต่างๆนานามันพร้อมอยู่แล้วก็เข้ามาก็ดำเนินการได้เลยนะครับถัดมาคือการลงทุนภาครัฐและเอกชนจะลดต่ำลงวันนี้ก็คงไม่ต้องขยายความอะไรมากแล้วนะณตอนนี้ก็ชัดเจนว่ามันเพิ่งฟื้นจากเศรษฐกิจจากเรื่องของโรคโควิดจากโรคระบาดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคงยังไม่มีใครลงทุนมากนักหรอกนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนก็คงต้องลดต่ำลงคงต้องชะลอไปสักพักหนึ่งยกเว้นโครงการที่จำเป็นจริงๆนะครับหรือโครงการที่มันผูกพันนะครับรวมไปถึงความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในอาเซียนจะเพิ่มมากขึ้นอันนี้ชัดเจนถูกไหมแน่นอนมันต้องช่วยเหลือกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศใกล้เคียงกันก็ทำตรงนี้สถานะทางด้านสังคมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าด้านประชากรเรามีคนรวยคนจนเปลี่ยนแปลงไปยังไงถูกไหมฮะเรามีความเหลื่อมล้ำห่างกันก็คือพูดง่ายเรามีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนคนรวยห่างออกไปถูกไหมฮะรวมไปถึงด้านการศึกษานะฮะอัตราการรู้หนังสือของไทยอยู่ที่อันดับที่6ของอาเซียนโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าต่ำนะแสดงว่าเราคงเหนือกว่าไม่กี่ประเทศในอาเซียนนี้คงไม่ต้องบอกว่าไหนถูกไหมครับเพราะว่าในเอกสารเราก็เขียนระบุไว้อยู่แล้วนะครับว่าเราเหนือกว่าอีก 2-3 ประเทศซึ่งก็ต่ำกว่าเราอะซึ่งคือประเทศไหนเนี่ยในเอกสารเราเขียนไว้นะแต่ว่าในที่นี้ขออนุญาตว่าไม่พูดออกมาก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือสถานะของไทยในปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนั่นก็คือหมายความว่าชี้ให้เห็นอิทธิพลของสังคมโลกชี้ให้เห็นอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจซึ่งกำหนดบทบาทและความเป็นไปของโลกนี้นั่นเองผ่านสิ่งที่เรียกว่าระเบียบโลกใหม่ถูกไหมฮะจะเห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรียกว่าความเป็นประชาธิปไตยสิ่งที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นประเด็นที่โลกเราให้ความสำคัญถ้ามีการกระทำอะไรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยถ้ามีการทำอะไรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนจะถูกต่อต้านจากกระแสโลกนั่นเองนี่คือเนื้อหาของตอนที่2สถานะของไทยสมัยปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้ก็จะลงลึกลงมาเฉพาะด้านมากขึ้นก็จะเป็นสถานะของไทยทางเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่ง3เรื่องนี้นะครับก็เ

เป็นเรื่องที่สำคัญในสังคมปัจจุบันนะครับก็คือเป็นสภาพที่โลกเราให้ความสำคัญด้วยถูกไหมโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเวทีโลกให้ความสำคัญมากทีนี้ถ้าพูดถึงกรณีประเทศไทยนะครับถ้าพูดถึงด้านเทคโนโลยีนะครับเราจะพูดถึงอะไรล่ะนะครับในเอกสารของเราก็พูดถึงเรื่องของการใช้นั่นแหละนะครับก็คือหมายความว่าก็กำลังพยายามดูว่าในด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีมากน้อยขนาดไหนเพราะตัวนี้จะเป็นตัววัดที่ชัดเจนเลยที่จะชี้ให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของการของเรื่องของเทคโนโลยีในประเทศไทยถูกไหมครับซึ่งถ้าดูเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยเขาบอกว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 42.7ก็คือหมายความว่าอยู่ในอันดับที่116ของโลกก็ถือว่าน่าจะต่ำนะถูกไหมฮะเพราะว่าอยู่ที่อันดับที่116นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสถานะทำให้เรารู้ว่าแสดงว่าคนไทยเนี่ยนะเมื่อเทียบกับต้องใช้คำนี้ถูกไหมคนไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับยังต่ำอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อมูลให้กับฝั่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้กับรัฐบาลให้กับฝ่ายการเมืองไปพิจารณาเรื่องนี้นะว่าจะปรับปรุงอะไรยังไงนะครับด้านถัดมาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เวทีโลกให้ความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วสื่อมวลชนอาจจะยังไม่ค่อยนำเสนอเรื่องนี้เพราะว่าข่าวสารบ้านเมืองในประเทศไทยนะตอนนี้มันเน้นไปในเรื่องของกลุ่มธุรกิจสีเทาอะไรต่างๆนานาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของภาวะโลกร้อนเวทีโลกโดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วก็ถึงขั้นบอกว่ามันจะเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่รุนแรงกว่าโควิดที่จะตามมานะครับเพราะว่ามันก็อาจจะแก้ไขยากและจริงๆแล้วเนี่ยภาวะโลกร้อนเนี่ยมันคงไม่สามารถใช้เวลาสั้นๆในการแก้ไขปัญหาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันชักจะมีปัญหามันชักจะมีสถานการณ์ที่มีความรุนแรงแล้วนะเพราะว่ามันมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกไหมฮะมันเกิดภาวะที่เรียกว่าเรือนกระจกมันทำให้โลกมันร้อนขึ้นนะฮะโลกร้อนขึ้นก็จะส่งผลต่างๆนานาตามมามันทำให้ฤดูกาลมันเปลี่ยนแปลงไปมันทำให้สภาพระบบนิเวศอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถัดมาเกิดมลพิษทางอากาศนะครับซึ่งกรณีประเทศไทยณตอนนี้ณเวลานี้ณวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับวันที่กำลังทำรายการนี้อยู่เนี่ยก็แน่นอนว่ามีปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กถูกไหมฮะซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อคนนะฮะที่หายใจเข้าไปอะไรทำนองเนี้ยนะครับฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้นก็จะไปทำส่งผลต่อสุขภาพของคนเรานะครับรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติก็จะลดน้อยถอยลงเพราะว่าที่ผ่านมานะครับเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติเรานำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้นะครับมาเลี้ยงดูผู้คนอย่างไม่บรรยะบรรยังอาจจะเนื่องจากว่าเราอาจจะยังนึกไม่ถึงเราคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติมันอุดมสมบูรณ์มันใช้ยังไงก็ไม่หมดทรัพยากรธรรมชาติคง เกิดขึ้นมาทดแทนได้แต่ในความเป็นจริงทรัพยากรธรรมชาติหลายๆชนิดมันไม่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ในระยะเวลาอันสั้นเมื่อเทียบกับเวลาที่เรานำมันมาใช้ถูกไหมฮะก็คือพูดง่ายเราจะใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยแต่เหตุผลนึงก็เนื่องจากว่าคนก็เพิ่มมากขึ้นด้วยประชากรเพิ่มมากขึ้นไปด้วยนะครับก็ต้องนำทรัพยากรที่มีอยู่นะครับมาใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์มาสร้างที่อยู่อาศัยมาซ้ำที่ทำมาหากินมาอะไรต่างๆนานานะครับนั่นก็คือเรื่องของจุดที่สำคัญนะครับของสถานะของไทยทางด้านเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็
สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของสถานะนะครับทางเทคโนโลยีเนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วว่าง่ายที่สุดชัดเจนที่สุดนะครับก็ดูสถิติการใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเช่นการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้คอมพิวเตอร์ว่ามันมีปริมาณการใช้เท่าไหร่มากน้อยขนาดไหนถ้านักศึกษากลับไปเปิดอ่านดูเอกสารของเรานะครับก็จะมีตารางสถิติชี้แจงเอาไว้แสดงเอาไว้ซึ่งก็จะเห็นภาพว่าเรามีการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้นโดยตลอดแต่เมื่อเทียบกับเวทีโลกก็อย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างก็อาจจะดูต่ำกว่าเขาหรือด้อยกว่าเขานะครับนั่นเป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าเราใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนานาทางเทคโนโลยีนั้นด้วยวัตถุประสงค์อะไรถูกไหมฮะซึ่งถ้าในเปิดดูในเอกสารก็อาจจะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเราอาจจะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีนะครับที่มันอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลนักก็เพราะว่าเราใช้ไปส่วนใหญ่จากสถิติโดยภาพรวมแล้วเราใช้ไปเพื่อความบันเทิงมากกว่าที่จะใช้เพื่อเสริมศักยภาพของตัวผู้ใช้เองเช่นใช้เพื่อแสวงหาความรู้ใช้เพื่อหาข้อมูลข่าวสารมันเป็นอันดับต่ำๆลงมาแต่ส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนานาเพื่อความบันเทิงเพื่อส่งข้อความนะครับมากกว่าและอีกประเด็นหนึ่งก็คือการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างในเมืองกับชนบทก็แล้วกันนะครับมันก็เกิดช่องว่างตรงนี้ก็คือหมายความว่าพื้นที่ที่เป็นในเมืองก็มีการใช้ที่สูงกว่าในชนบทจริงๆแล้วหลายคนก็อาจจะบอกว่าแหมมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วถูกไหมว่าในเมืองก็อาจจะมีเหตุผลหรือมีความพร้อมของพื้นฐานทางเทคโนโลยีกว่าในชนบทก็แล้วแต่นะครับและอีกประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยเนี่ยก็ตกอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเราละเลยก่อนหน้านี้เราละเลยเรามองว่าหรือเราอาจจะหลงไปว่าทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยหรือประเทศไทยนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เราจึงใช้ทรัพยากรหรือเราดึงดูดทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างไม่บรรยะบรรยังเราใช้อย่างฟุ่มเฟือยจนมารู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยมันก็เหมือนกับช้าไปแล้วเพราะอย่างที่เรียนว่าทรัพยากรธรรมชาติหลายๆอย่างมันไม่สามารถที่จะเกิดเติบโตขึ้นมาทดแทนได้ในระยะเวลาอันสั้นเช่นป่าไม้ถูกไหมครับเวลาเราตัดป่าไม้เราตัดแป๊บเดียวถูกไหมแต่เวลาป่าไม้จะเติบโตขึ้นมาให้เราใช้ประโยชน์เนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากถูกไหมครับมันก็เลยเกิดการลดน้อยถอยลงของทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมต้องยอมรับว่าณปัจจุบันสถานะด้านสิ่งแวดล้อมของไทยก็แย่มากก็คือสิ่งแวดล้อมเป็นพิษนั่นเองมีมลพิษของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาโดยภาพรวมของตอนที่3สถานะของไทยทางเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

เนื้อหาในหน่วยถัดไปนะครับก็คือเป็นหน่วยที่3เราจะพูดถึงมนุษย์กับสถาบันสังคมและการจัดช่วงชั้นทางสังคมนะครับซึ่งถ้าดูจากชื่อหน่วยเนี่ยจริงๆแล้วเราก็จะเรียนในเรื่องที่สำคัญ2เรื่องแค่นั้นเองก็คือสถาบันสังคมกับการจัดช่วงชั้นทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับในหน่วยนี้เราก็จะพูดถึงมนุษย์กับสถาบันสังคมเราจะพูดถึงการจัดช่วงชั้นทางสังคมและการจัดช่วงชั้นทางสังคมในสังคมไทยก็คือหมายความว่าเจาะลึกมาเฉพาะในสังคมไทยแล้วนะครับมาดูตอนแรกนะครับมนุษย์กับสถาบันทางสังคมนะครับก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันถูกไหมครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมามีชีวิตอยู่นะครับต้องเกี่ยวข้องต้องอยู่ภายใต้สถาบันทางสังคมแน่ไม่มีใครที่หลีกหนีไปได้ถูกไหมฮะอย่างน้อยเราเกิดมาเราก็ต้องสังกัดสถาบันครอบครัวนั่นเองเพราะสถาบันครอบครัวก็ถือเป็นสถาบันสังคมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาตรงนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างล่ะเวลาเราพูดถึงมนุษย์กับสถาบันทางสังคมเราก็จะพูดถึงความหมายกำเนิดขอบข่ายและองค์ประกอบของสถาบันทางสังคมอันเป็นพื้นฐานก่อนถูกไหมครับพูดไปถึงหน้าที่ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันสังคมและพูดถึงประเภทของสถาบันสังคมและสถาบันที่สำคัญของสังคมไทยถ้าพูดถึงประเด็นแรกความหมายของสถาบันทางสังคมเนี่ยนะเขาก็บอกว่ามันเป็นแบบแผนพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็นที่ยอมรับกันในสังคมและมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในสังคมด้านต่างๆเพื่อการดำรงอยู่ของสังคมเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆสถาบันทางสังคมเนี่ยนะมันเป็นแบบแผนพฤติกรรมนะที่ทุกคนเนี่ยนะฮะจะต้องมีถูกไหมฮะก็คือหมายความว่าแบบแผนพฤติกรรมต่างๆนานาที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้และจะต้องแสดงออกเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมและเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้และทำไมต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมก็เพราะจริงๆแล้วเราก็ต้องการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเรานั่นเองเพราะเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเราด้วยตัวเราเองถูกไหมครับเช่นเราต้องการการยอมรับเช่นเราต้องการความรักเราจะอยู่ตัวคนเดียวเพื่อจะตอบสนองความรักคงไม่ได้ถูกไหมครับเราจะตอบสนองความรักเราต้องตอบสนองเรื่องราวอะไรต่างๆนานาได้เราต้องอยู่ในสังคมเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นนั่นเองนะครับทีนี้กำเนิดของสถาบันทางสังคมมันเกิดจากอะไรล่ะนะครับเขาบอกว่ามันเกิดจาก2ปัจจัยใหญ่ๆก็คือ1การมีคุณค่าร่วมกัน2ความจำเป็นของมนุษย์ถ้าพูดถึงการมีคุณค่าร่วมกันก็คือหมายความว่าเราเห็นคุณค่าของการมีสถาบันทางสังคมถูกไหมฮะสถาบันทางสังคมจะทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนั่นเองถูกไหมฮะแล้วก็ทำให้เราตอบสนองการอะไรต่างๆนานาของเราก็คือมาสู่เรื่องของความจำเป็นของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เรานะครับจะดำรงชีวิตได้ต้องมีความจำเป็นหลายอย่างมีความต้องการหลายอย่างเราจะตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานของเราด้วยตัวเราเองไม่ได้ทั้งหมดถูกไหมครับเราต้องการกำลัง